0: โอกาสใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจดิจิทัล AI รถยนต์ไฟฟ้าอุตสาหกรรมสีเขียวพลังงานสะอาดผมและท่านประธานาธิบดีได้ร่วมกันเป็นสักขีพยานในการลงนามแผนปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนความเป็นหุ้นส่วนทั้งยุทธศาสตร์รอบด้านของไทยและเวียดนามเป็นแนวคิด3 connect หรือ3เชื่อมประสานก็คือการเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานการเชื่อมโยงเศรษฐกิจท้องถิ่นและการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ยั่งยืนผมมีความเชื่อมั่นว่าเป้าหมายนี้จะสามารถเป็นจริงได้อย่างแน่นอนด้วยความสัมพันธ์ไทยและเวียดนาม
1: ด้านภาคเอกชนนายสนั่นอังอุบลกุลประธานกรรมการอาวุโสหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยกล่าวว่าการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของนายโตเลิมเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์และประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเพื่อเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ทางการทูตครบรอบ50ปีแล้วถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในการยกระดับความร่วมมือและช่วยปลดล็อกอุปสรรคข้อกฎหมายการลงทุนให้แก่บริษัทเอกชนไทยรายใหญ่ในเวียดนามโดยภาคเอกชนมุ่งหวังให้ทั้งสองประเทศเปลี่ยนบทบาทจากคู่แข่งสู่การเป็นพันธมิตรเชิงยุทธศาสตร์ที่นำจุดแข็งมาเสริมกันและกันทั้งในด้านการเกษตรการเชื่อมโยงอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าการท่องเที่ยวและการดึงดูดชาวเวียดนามมารับบริการทางการแพทย์ในไทย
2: ประเทศเวียดนามนี่มี FTA ถึง58ฉบับถ้าซัพพลายเชนของเราดีเนี่ยเราสามารถที่จะอาศัยนะครับการผลิตของเราจากเมืองไทยเนี่ยไปที่เวียดนามแล้วก็ส่งออกนอกฉะนั้นเป็นโอกาสที่ดีซึ่งจะเปิดโอกาสนะครับให้แต่ละบริษัทที่มีปัญหาที่มีความสำคัญมากๆผู้ที่จะไปลงทุนในโปรเจกต์ใหญ่ที่โน่นเนี่ยยังติดขัดอะไรบ้างเพื่อจะได้เข้าใจแล้วก็สามารถจะทำการแก้ไขแล้วก็สามารถจะผลักดันให้โครงการนั้นได้เกิดขึ้นชนิดที่ว่ามีอุปสรรคน้อยที่สุด
1: ขณะที่นายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามกล่าวว่าเวียดนามพร้อมในการยกระดับความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์กับไทยทางด้านห่วงโซ่อุปทานโลจิสติกและเศรษฐกิจดิจิทัลเพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจแห่งอนาคตพร้อมมองว่าไทยและเวียดนามจะเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญของเศรษฐกิจอาเซียนในอนาคตศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
3: กระทรวงการคลังเชิญตัวแทนสถานทูตทั่วโลกรับทราบรายละเอียดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศประจำปี2569ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้
4: นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังกล่าวว่าวันนี้ได้มีการจัดเวทีบรรยายสรุปเกี่ยวกับการจัดการประชุมและการเตรียมความพร้อมในโอกาสที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศประจำปี2569ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครการประชุมครั้งนี้ถือเป็นวาระสำคัญทางเศรษฐกิจที่รวมตัวผู้นำด้านการเงินระดับโลกทั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจากสมาชิกธนาคารโลกและผู้ว่าการธนาคารกลางจากประเทศสมาชิกกองทุนการเงินระหว่างประเทศ191ประเทศทั่วโลกทั้งนี้นอกจากการประชุมหลักแล้วยังมีการประชุมกลุ่มย่อยการประชุมของกลุ่มธนาคารพาณิชย์และการประชุมคู่ขนานของภาคส่วนต่างๆคาดการว่าจะมีผู้เดินทางเข้ามาร่วมในงานครั้งนี้สูงถึง 10,000 ถึง 20,000 คนซึ่งจะเกิดเม็ดเงินหมุนเวียนและผลดีต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยอย่างมีนัยสำคัญกระทรวงการคลังประเมินว่าการเป็นเจ้าภาพการจัดงานระดับโลกในครั้งนี้เป็นโอกาสสำคัญในการแสดงศักยภาพของเศรษฐกิจไทยต่อนักลงทุนต่างชาติโดยในช่วงเวลาดังกล่าวสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับโลกจะเดินทางเข้ามาประเมินสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของประเทศไทยอย่างใกล้ชิด
5: คิดว่าในการประชุมครั้งนี้เราให้ความสำคัญเพราะว่าผู้แทนที่มาประชุมเนี่ยระดับผู้นำที่เป็นรัฐมนตรีกับกัฟเวอร์เนอร์เนี่ยเบ็ดเสร็จก็จะประมาณ400แต่คนมาประชุมทำไมเราเชื่อว่าประมาณ 15,000 ถึง 20,000 เพราะว่าทุกคนมีทีมมาและในการประชุมก็จะมีการประชุมซ้อนการประชุมจะนอกจากการมีการประชุมหลักแล้วเนี่ยจะมีการประชุมกลุ่มต่างๆของเขาซึ่งมาใช้โอกาสนี้การประชุมของกลุ่มธนาคารจะมีการประชุมของกลุ่มประเทศหลายๆกลุ่มที่เขาจะก็เรียนว่าในการประชุมเนี่ยเราเป็น hosting country หรือว่าเป็นประเทศที่รับจัดการประชุมเราเองเราก็พยายามจะมีโชว์เคสต่างๆนะครับว่าเราต้องการจะส่ง voice อะไร
4: ด้านการบริหารจัดการนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิกล่าวว่าสำนักงานเศรษฐกิจการคลังได้ทำงานบูรณาการร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดมีการประชุมติดตามความคืบหน้าในระดับคณะทำงานทุก2สัปดาห์ และนายกรัฐมนตรียังกำชับว่าจะติดตามความพร้อมและความคืบหน้าด้วยตนเองในทุกๆ1เดือนกฤตรวิวรรณรายงาน
6: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขรายงานจำนวนผู้เดินทางจากหรือผ่านประเทศที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตรายกรณีโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาเข้าไทยลดลงอย่างเห็นได้ชัดหลังประกาศมาตรการกักตัว21วัน
7: นายพัฒนาพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวถึงสถานการณ์และมาตรการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาภายหลังออกประกาศให้กักกันตัวผู้เดินทางจากหรือผ่านประเทศที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตรายกรณีโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาใน2ประเทศคือสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกและสาธารณรัฐยูกันดาอย่างน้อย21วันว่าหลังออกประกาศไปแล้วอัตราการเดินทางเข้ามาก็ลดลงทันทีอย่างเห็นได้ชัดเหลือเพียง 2-3 คนอย่างไรก็ตามกรมควบคุมโรคได้ประสานกระทรวงการต่างประเทศนักท่องเที่ยวหรือผู้เดินทางเข้ามาในไทยและยังคงค้างอยู่ขอให้ติดตามตัวแต่ที่ผ่านมาไม่เห็นการแสดงอาการหรือเป็นผู้ติดเชื้อทั้งนี้ย้ำว่าการใช้มาตรการกักกันซึ่งถือว่าเป็นการยกระดับการป้องกันที่สูงกว่ามาตรการขององค์การอนามัยโลกแนะนำเล็กน้อยไม่ใช่เป็นการบอกว่าทุกคนที่เดินทางเข้ามาติดเชื้อแต่เป็นมาตรการควบคุมเพื่อป้องกันการระบาดโดยไม่ประมาทส่วนจะมีการประกาศเพิ่มประเทศเขตติดโรคติดต่ออันตรายกรณีโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาเพิ่มขึ้นอีกหรือไม่จากกรณีที่บางประเทศมีการเพิ่มประเทศซูดานใต้เข้าไปด้วยนั้นกำลังให้กรมควบคุมโรคพิจารณาตัวเลขและติดตามสถานการณ์โรคในต่างประเทศเพื่อพิจารณาอย่างเหมาะสมนฤมลอุดมพรรายงาน
3: สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยยกระดับมาตรการรับมือโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาคุมเข้มเที่ยวบินจากพื้นที่เสี่ยงสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือแคทยกระดับมาตรการรับมือไวรัสอีโบลาประสานทุกภาคส่วนการบินคุมเข้มเที่ยวบินจากพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและยูกันดาโดยกำหนดให้ผู้โดยสารและลูกเรือที่เดินทางมาจากประเทศดังกล่าวต้องเดินทางผ่านท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเพียงแห่งเดียวเท่านั้นเพื่อเข้าสู่กระบวนการคัดกรองและเฝ้าระวังโรคตามมาตรฐานสาธารณสุขอย่างเข้มงวดล่าสุดแคทได้ออกประกาศนักบินแจ้งสายการบินทั่วโลกให้รับทราบและเตรียมพร้อมปฏิบัติแล้วพร้อมขอความร่วมมือสายการบินจะส่งข้อมูลผู้โดยสารล่วงหน้าเพื่อความรวดเร็วในการคัดกรองณด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศทั้งนี้ขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยงโดยไม่มีความจำเป็นและตรวจสอบข้อมูลกับสายการบินก่อนการเดินทางทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
6: กรมการปกครองเชิญชวนอุดหนุนสินค้าไทยช่วยไทยพร้อมกันทั่วประเทศวันนี้เป็นครั้งสุดท้ายนายณฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยว่าที่ผ่านมาการจัดกิจกรรมไทยช่วยไทยสามารถช่วยลดภาระค่าครองชีพให้ประชาชนไปแล้วกว่า24ล้านบาทและสร้างยอดจับจ่ายสะสมสูงถึง110ล้านบาทสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจชุมชนอย่างต่อเนื่องโดยมีผู้ประกอบการและร้านค้าชุมชนพร้อมใจนำสินค้าอุปโภคบริโภคสินค้าจำเป็นรวมถึงผลิตภัณฑ์ชุมชนและสินค้าโอท็อปมาจำหน่ายในราคาพิเศษจึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมอุดหนุนสินค้าเลือกซื้อของดีราคาประหยัดใกล้บ้านเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากพร้อมกันในวันนี้เป็นครั้งสุดท้ายณที่ว่าการอำเภอทั้ง878แห่งทั่วประเทศเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและลดภาระค่าครองชีพควบคู่ไปกับการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและสร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการในชุมชนอย่างทั่วถึง
3: กบข.สนับสนุนสมาชิกวางแผนทางการเงินตัวช่วยให้สมาชิกวางแผนเพื่อเกษียณได้ง่ายขึ้นกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.เดินหน้าสนับสนุนสมาชิกให้สามารถวางแผนชีวิตหลังเกษียณได้อย่างมั่นคงโดยการพัฒนาเครื่องมือวางแผนทางการเงินที่ช่วยให้สมาชิกเข้าถึงข้อมูลสำคัญและสามารถวิเคราะห์แนวทางการออมและการลงทุนได้อย่างสะดวกและแม่นยำยิ่งขึ้นโดยเครื่องมือวางแผนทางการเงินออกแบบมาเพื่อช่วยให้สมาชิกสามารถเห็นภาพรวมสถานะทางการเงินของตนเองทั้งเงินออมในกองทุนรายได้ในอนาคต และความเพียงพอของเงินหลังเกษียณโดยสมาชิกสามารถใช้ข้อมูลเหล่านี้ประกอบการตัดสินใจในการวางแผนการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพมีจุดเด่นคือการช่วยให้สมาชิกประเมินรายได้และเงินออมเมื่อถึงวัยเกษียณการวางแผนเงินเพื่อการเกษียณการวางแผนสินเชื่อและจัดการหนี้การวางแผนภาษีและวางแผนประกันชีวิตสมาชิกสามารถเข้าใช้งานเมนูเครื่องมือวางแผนทางการเงินได้บนแอปกบข. MyGPF Application สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร1179
6: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอสวออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนที่หมู่8บ้านมหินหลวงตำบลเมืองปอนอำเภอขุนยวมจังหวัดเพชรบูรณ์ที่หมู่5ศาลาประชาคมบ้านสำม่วงตำบลวังกวางอำเภอน้ำหนาวจังหวัดตากที่หมู่8บ้านวังน้ำเย็นตำบลนาโบดอำเภอวังเจ้าจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
8: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
9: ัฐบาลยกระดับคุ้มครองประชาชนที่เช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์ล่าสุดธนาคารแห่งประเทศไทยออกหลักเกณฑ์ใหม่เริ่ม1มิถุนายน2569ดูแลทั้งดอกเบี้ยค่าบริการและสิทธิ์ของลูกค้าให้เป็นธรรมมากขึ้นมาตรการนี้กำหนดให้ผู้ประกอบการต้องเปิดเผยข้อมูลค่าใช้จ่ายอย่างชัดเจนห้ามเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเกินสมควรและหากลูกค้าปิดบัญชีก่อนกำหนดต้องคืนประโยชน์ตามสัดส่วนที่เหมาะสมรวมถึงมีแนวทางช่วยเหลือลูกหนี้ที่เริ่มมีปัญหาชำระหนี้เพื่อป้องกันไม่ให้หนี้บานปลายรัฐบาลย้ำว่าการดูแลเรื่องนี้เป็นส่วนหนึ่งของการแก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือนอย่างครบวงจรและสร้างระบบสินเชื่อที่เป็นธรรมสำหรับประชาชนสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระดุษนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
10: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
11: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
12: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
11: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
12: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปทวงเลขจองดิ
11: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
12: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
6: 7:16 น.รับฟังข่าวต่างประเทศครับนายสกอตเบสเซนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของสหรัฐเปิดเผยผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X เมื่อวานนี้ที่ระบุว่าโอมานควรรับรู้ว่าสหรัฐจะดำเนินการอย่างเข้มงวดกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อกรณีการอำนวยความสะดวกในการเก็บค่าธรรมเนียมจากเรือพาณิชย์ที่แล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกรวมถึงพันธมิตรที่เต็มใจให้ความร่วมมือจะถูกลงโทษพร้อมย้ำว่าสหรัฐจะไม่ยอมทนต่อความพยายามใดๆที่จะนำระบบเก็บค่าผ่านทางมาใช้ในช่องแคบแห่งนี้ซึ่งสหรัฐไม่ต้องการที่จะให้บุคคลหรือสถาบันการเงินของโอมานต้องถูกคว่ำบาตรถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังสำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศในสังกัดกระทรวงการคลังของสหรัฐประกาศคว่ำบาตรสำนักงานควบคุมช่องแคบอ่าวเปอร์เซียของอิหร่านพร้อมเตือนว่าหากผู้ใดที่ร่วมมือกับอิหร่านจะถูกคว่ำบาตรด้วยเช่นกัน
3: นายอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติหรือ UN กล่าวต่อคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าทิศทางของสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนกำลังเสี่ยงที่จะบานปลายเกินกว่าจะควบคุมได้และวงจรแห่งความรุนแรงนี้จะควรจะหยุดลงทันทีด้านนายโวเกอร์เติร์กข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนของ UN เรียกร้องให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับสงครามรัสเซียยูเครนใช้ความยับยั้งชั่งใจกลับสู่การเจรจาและยุติความทุกข์ทรมานของพลเรือนซึ่งกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศกำหนดให้ทุกฝ่ายที่อยู่ในความขัดแย้งใช้ทุกวิถีทางหลีกเลี่ยงอันตรายต่อพลเรือนทั้งนี้ข้อมูลของสำนักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนของ UN ระบุว่ารัสเซียเปิดปฏิบัติการโจมตียูเครนอย่างต่อเนื่องใน ในช่วง4เดือนแรกของปีนี้จนส่งผลให้มีพลเรือนเสียชีวิตอย่างน้อย815คนและบาดเจ็บอีก 4,174 รายเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ21เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว
13: นางซานาเอะทาคาอิจินายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นเปิดเผยระหว่างการแถลงข่าวร่วมกับประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาร์กอสจูเนียของฟิลิปปินส์ที่กรุงโตเกียวของญี่ปุ่นเมื่อวานนี้ในโอกาสที่ผู้นำฟิลิปปินส์เดินทางเยือนญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการโดยนางทาคาอิจิกล่าวว่าญี่ปุ่นและฟิลิปปินส์กำลังเริ่มการเจรจาแบ่งปันข้อมูลลับร่วมกันเพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์ในภูมิภาคที่ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องพร้อมให้คำมั่นว่าญี่ปุ่นจะกระชับความร่วมมือกับฟิลิปปินส์ให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นรวมถึงพิจารณาการจัดหาเรือพิฆาตและเครื่องบินลาดตระเวนทางทะเลให้แก่ฟิลิปปินส์ภายใต้กรอบความร่วมมือด้านยุทโธปกรณ์ป้องกันประเทศรูปแบบใหม่ทั้งนี้ญี่ปุ่นและฟิลิปปินส์ยกระดับความสัมพันธ์ด้านการป้องกันและความมั่นคงอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบโต้ทางการจีนที่ขยายอิทธิพลบริเวณทะเลจีนใต้และรอบเกาะไต้หวันเพิ่มมากขึ้นโดยเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาญี่ปุ่นยกเลิกข้อจำกัดการห้ามส่งออกยุทโธปกรณ์ทางทหารซึ่งคาดการณ์ว่าจะส่งผลดีต่อฟิลิปปินส์
3: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
14: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750สิงคโปร์โอเพ่น2026ในรอบ2ชายเดี่ยววิลกุลวุฒิวิทิศสารมืออันดับ2ของโลกและแชมป์เก่ารายการนี้ต้องหยุดเส้นทางในรอบ2หลังลงสนามพบกับลักษยาเซนจากอินเดียไปได้เพียง2แต้มก่อนที่กุลวุฒิมีอาการบาดเจ็บบริเวณหลังต้องขอถอนตัวจากการแข่งขันขณะที่หญิงเดี่ยวเมรัชนกอินทนนท์มืออันดับ7ของโลกตบชนะนัสุกินิไรดะมืออันดับ27ของโลก21-10 21-16แต่เขาได้8คนไปพบกับอากาเนะยามากูชิมืออันดับ3ของโลกจากญี่ปุ่นส่วนหมิวพัปวีช่อชูวงมืออันดับ8ของโลกเอาชนะหลินเซียนตี้มืออันดับ16ของโลกจากไต้หวัน21-15 21-16แต่เขาได้8คนไปพบกับหวังซี่ยี่มืออันดับ2ของโลกจากจีนด้านหญิงคู่นันทการกับเบญญาภาเอี่ยมสะอาดคู่พี่น้องมืออันดับ105ของโลกช่วยกันตบเอาชนะเพอรี่ตันกับทีน่ามูราลิทาลานมืออันดับ2ของโลกจากมาเลเซีย2-0เกม21-16 21-19ผ่านรอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับอลิซาอิรากาชิกับชิฮารุชิดะคู่มืออันดับ16ของโลกจากญี่ปุ่นเทนนิสแกรนด์สแลมที่2ของปีเฟรนช์โอเพ่น2026ที่รองการ์โลสกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสในรอบ2ชายเดี่ยวโนวัคโจโควิชมืออันดับ3ของรายการในวัย39ปีหัวชนะวาเลนตินโรเยอร์นักเทนนิสเจ้าถิ่น 3-1 เซต 6-3 6-2 6-7 ไทเบรก 7-9 และ 6-3 ผ่านเข้ารอบ3ไปดวลกับเจ้าฟอสเซกาจะรุ่งจากบราซิลเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมเอเชียระดับเกรด2 LTAT ATF Asian 14 and Under ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีในรอบรองชนะเลิศชายเดี่ยวพิชพงษ์จีนาพันธ์ต้องออกแรงหัวถึง3เซตก่อนพลิกชนะเมสันใจรัตโฮจากมาเลเซีย2-1เซต6-7ไทเบรก4-7 6-3และ6-2ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปพบกับฮิมจีโฮมือวางอันดับ1จากเกาหลีใต้พลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมกีฬาจักรยานเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาบุคลากรไม่เฉพาะการพัฒนาศักยภาพนักกีฬาผู้ฝึกสอนและผู้ตัดสินแต่บุคลากรในส่วนสนับสนุนก็มีความสำคัญเช่นกันจึงจัดโครงการฝึกอบรมการใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์ AI ให้แก่เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนของสมาคมกีฬาจักรยานเพื่อเสริมความรู้ด้านเทคนิคและวิธีการใช้ AI ให้ตรงกับความต้องการและเป็นไปในทิศทางที่ถูกต้องเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสอดคล้องกับเป้าหมายของสมาคมกีฬาจักรยานโดยสามารถนำมาใช้ได้ทั้งการประมวลผลและให้ข้อแนะนำเชิงทฤษฎีโดยผู้ใช้งานเป็นผู้วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริงให้เกิดประสิทธิภาพในแต่ละภาคส่วนของสมาคมกีฬาจักรยานพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
3: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่5ในช่วงวันที่29พฤษภาคมถึง1มิถุนายน2569ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักหลายพื้นที่โดยมีฝนตกหนักบางแห่งในบริเวณภาคใต้ภาคตะวันออกและด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางทั้งนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านประเทศไทยตอนบนขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วย สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมามีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางน่านอุตรดิตถ์สุโขทัยกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกเพชรบูรณ์และตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมชัยภูมิมุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยะโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีอุทัยธานีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่ตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากในระหว่างบ่ายถึงค่ำสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 3:17 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตรและเวลา 19:44 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 12:35 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง62เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:40 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:41
15: 1นาทีกับกปท.การขับรถผ่านบนรางรถไฟต้องหยุดมองฟังคิดไม่ว่ารถไฟจะมาหรือไม่ห้ามหยุดค้างบนรางรถไฟเด็ดขาดการขับรถหากเจอทางตัดรถไฟใจและสมาธิต้องนิ่งและคิดให้ไวเพราะอุบัติเหตุบนทางรถไฟเกิดขึ้นได้ทุกเวลามาเช็คระยะปลอดภัยที่ถูกต้องกันดังนี้ค่ะ 1. หยุดจอดรถหลังเส้นหยุดรอจนมั่นใจ 2. มองสังเกตป้ายเตือนและสัญญาณไฟวาบ 3. ฟังสังเกตสัญญาณเสียงเตือนรอบข้างโดย2ตัวเลขสำคัญที่คนขับรถต้องจำให้ขึ้นใจคือ30เมตรคือระยะที่งดแซงก่อนถึงทางรถไฟเด็ดขาด5เมตรคือระยะที่ต้องเว้นห่างจากรางรถไฟเมื่อจอดรอ Safety Tip เพิ่มความปลอดภัยจอดหลังเส้นหยุดเสมอรอให้รถคันหน้าขับข้ามพ้นรางไปทั้งคันก่อนมีพื้นที่เหลือเฟือแล้วค่อยขับตามไปและเคารพกฎจราจรอย่างเคร่งครัดเมื่อได้ยินเสียงสัญญาณหรือเห็นไฟเตือนห้ามขับฝ่าที่กั้นเด็ดขาดกรมการขนส่งทางบกชวนผู้ขับรถมาช่วยกันเปลี่ยนพฤติกรรมขับขี่อย่างปลอดภัยไม่เสี่ยงค้างบนรางเพื่อความปลอดภัยของตัวคุณและทุกคนบนท้องถนนค่ะ
16: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
17: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
18: วันนี้เสนอคำว่าขบคำว่าขบโบราณใช้หมายถึงกัดจนจมเขี้ยวเช่นเสือขบปัจจุบันใช้หมายถึงเอาฟันเน้นเพื่อให้แตกเช่นขบเมล็ดแตงโมขบฟันหมายถึงเอาฟันเน้นกันเมื่อยขบหมายถึงอาการที่ปวดเมื่อยเหมือนมีอะไรบีบหรือกดอยู่ที่ตรงนั้นเล็บขบหมายถึงอาการที่เล็บมือเล็บเท้ายาวจนกินเนื้อข้างเล็บลักษณะของสิ่งที่ยังเข้ากันได้ไม่สนิทยังปีนหรือเกยกันอยู่เช่นบานประตูขบกันนอกจากนี้คำว่าขบยังใช้ประสมกับคำอื่นเช่นขบคิดขบปัญหาขบไม่แตกคำว่าขบเมื่อประสมกับคำว่าเพาะเป็นขบเพาะเช่นมะม่วงขบเพาะไวขบเพาะส่วนสำนวนขบเคี้ยวเคี้ยวฟันหมายถึงแสดงอาการโกรธเมื่อยังทำอะไรเขาไม่ได
17: ้ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
8: สาระนานากับสารานุกรมไทย
19: วันนี้เสนอตอนภูมิลักษณ์เด่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยตอนที่2บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยครอบคลุมพื้นที่ประมาณ1ใน3ของพื้นที่ทั้งหมดของประเทศไทยพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นแอ่งขนาดใหญ่มีที่ราบอยู่ตอนกลางของแอ่งเอียงเทไปทางทิศตะวันออกมีทิวเขากั้นเป็นขอบอยู่ทางด้านตะวันตกและทิศใต้ส่วนใหญ่ปกคลุมด้วยหินทรายและมีชั้นของหินกรวดมนหินดินดานและเกลือแทรกอยู่ตามชั้นต่างๆทิวเขาที่กั้นขอบทางทิศตะวันตกได้แก่ทิวเขาเพชรบูรณ์และทิวเขาดงพญาเย็นหินทรายที่พบมีลักษณะเป็นภูเขายอดราบลานหินกว้างเพิงหินเสาหินภูเขาหินปูนที่มียอดแหลมขรุขระถ้ำและโพรงติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
13: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและชโลธรจัญญาอ่าน
17: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
20: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
21: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
20: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
21: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
20: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
22: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
13: กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับรัฐบาลได้ประกาศยกระดับการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันเป็นวาระแห่งชาติที่ต้องเร่งดำเนินการโดยด่วนหลังจากภาคเอกชนเปิดเผยผลสำรวจสถานการณ์การเรียกรับสินบนในหน่วยงานภาครัฐซึ่งสร้างความตื่นตัวกับผู้ประกอบการอย่างมากนายกรัฐมนตรีจึงมีคำสั่งให้จัดตั้งคณะกรรมการประสานงานเพื่อการต่อต้านการทุจริตเพื่อเร่งปราบปรามขบวนการรับเงินใต้โต๊ะในขณะที่กระทรวงพาณิชย์ได้ดำเนินนโยบายม็อกซีโร่คอร์รัปชันอย่างเคร่งครัดพร้อมทั้งกำหนดแนวปฏิบัติ No Gift Policy ที่ชัดเจนซึ่งกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้นำแนวทางเหล่านี้มาปฏิบัติใช้อย่างจริงจังภายในองค์กรเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสติดตามเรื่องนี้จากนางอรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาสัมภาษณ์โดยคุณศักดิ์สิทธิ์ประดับสินครับ
23: ครับสวัสดีครับท่านอธิบดีอรมนครับ
24: สวัสดีค่ะ
23: ครับช่วงนี้ครับรัฐบาลจริงจังอย่างมากในเรื่องของการปราบปรามการทุจริตโดยเฉพาะในเรื่องของการรับสินบนของหน่วยงานภาครัฐทราบมาว่ากระทรวงพาณิชย์มีนโยบายดำเนินงานเรื่อง MOC Zero Corruption ที่จริงจังและมีแนวปฏิบัติเรื่อง No Gift Policy กรมทรัพย์สินทางปัญญาเองนำแนวนโยบายนี้มาปฏิบัติกับกรมอย่างไรบ้างครับ
24: ค่ะก
0: ก็ต้องเรียนว่าท่านรองนายกรัฐมนตรีนะคะและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ท่านจุปจีสุธรรมพันธ์นะคะท่านก็ให้ความสำคัญในเรื่องนี้มากนะคะแล้วก็มอบนโยบายว่ากระทรวงพาณิชย์ต้องเป็นองค์กรที่โปร่งใสตรวจสอบได้นะคะขณะเดียวกันก็สนองนโยบายของรัฐบาลนะคะที่จะมุ่งยกระดับเรื่องการต่อต้านการทุจริตเป็นวาระแห่งชาตินะคะกรมทรัพย์สินทางปัญญาเองเนี่ยค่ะเราตระหนักนะคะถึงความสำคัญเรื่องนี้นะคะในฐานะหน่วยงานราชการเรื่องคอร์รัปชันนะคะเรื่องสินบนเนี่ยก็เป็นเรื่องที่รับไม่ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เรามุ่งดำเนินการเนี่ยค่ะเรามุ่งปรับความคิดของบุคลากรนะคะปลูกฝังต้องมีจิตสำนึกในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตนะคะแล้วก็โปร่งใสแล้วก็ละอายต่อเรื่องการทำทุจริตนะคะเป็นสิ่งที่ทุกคนคงต้องช่วยกันนะคะขณะเดียวกันเนี่ยค่ะเราก็จะได้เน้นนะคะเรามีการประกาศนโยบายนะคะ no gift policy ก็คือไม่รับของขวัญของกำนันทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่นะคะซึ่งจริงๆต้องเรียนว่านโยบาย no gift policy เนี่ยเป็นสิ่งที่เราก็ดำเนินการอยู่แล้วนะคะแต่ว่าในเรื่องนี้ขณะนี้ก็ได้ย้ำนะคะว่าเป็นสิ่งที่จะต้องดำเนินการอย่างจริงจังนะคะแล้วก็ตัวชี้วัดความสำเร็จของนโยบายเนี่ยค่ะเราตั้งใจว่าเราจะต้องไม่พบนะคะเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับการรับสินบนหรือประโยชน์อื่นใดนะคะของเจ้าหน้าที่ขณะเดียวกันเนี่ยค่ะเราให้ความสำคัญเรื่องนี้นะคะแล้วเราก็มีการเปิดนะคะเพื่อที่จะร่วมมือกับภาคเอกชนต่างๆนะคะในเรื่องการเปิดรับช่องทางเรื่องร้องเรียนของเจ้าหน้าที่นะคะเพื่อที่จะได้ดำเนินการให้เหมาะสมนะคะแล้วก็ขจัดปัญหาเรื่องนี้ค่ะ
23: ครับแล้วระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่นำมาใช้เพื่อลดการเผชิญหน้าระหว่างเจ้าหน้าที่กับประชาชนเนี่ยจะสามารถอุดช่องโหว่ในการเรียกรับสินบนได้อย่างไรครับ
0: ค่ะต้องเรียนว่าสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งนะคะที่กรมก็มองว่าเราก็ควรจะหาแนวทางในการแก้ปัญหานะคะก็คือการนำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้นะคะลดการติดต่อพบหน้ากันระหว่างเจ้าหน้าที่แล้วก็ผู้รับบริการนะคะขณะเดียวกันเนี่ยค่ะระบบดิจิทัลที่นำมาใช้เนี่ยก็จะช่วยสามารถติดตามบันทึกนะคะการสนทนาหรือการติดต่อสื่อสารได้ด้วยนะคะรวมไปจนถึงอย่างเช่นช่องทางการจ่ายเงินนะคะปัจจุบันก็มีช่องทางที่เจ้าหน้าที่ไม่จำเป็นต้องรับเงินสดนะคะเพราะว่าอาจจะมี e-payment อะไรต่างๆนะคะก็มองว่าระบบนะคะอย่างเช่นการยื่นคำขอจดทะเบียนเนี่ยค่ะผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยค่ะก็จะช่วยให้ผู้ยื่นเนี่ยค่ะสามารถที่จะเอกสารทุกอย่างก็จะเป็นออนไลน์ผ่านระบบออนไลน์โดยตรงนะคะจะติดตามสถานะจะติดต่ออะไรต่างๆเนี่ยค่ะก็ใช้ช่องทางออนไลน์ซึ่งสามารถบันทึกข้อมูลได้นะคะค่าธรรมเนียมก็สามารถจ่ายนะคะผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ก็น่าจะช่วยเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดการติดต่อส่วนตัวระหว่างเจ้าหน้าที่และผู้รับบริการนะคะขณะเดียวกันเนี่ยนะคะก็จะช่วยการลดเอกสารต่างๆด้วยนะคะข้อมูลต่างๆที่ท่านส่งมาเนี่ยก็จะช่วยลดความเสี่ยงต่อการสูญหายหรือว่าการเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยมิชอบหรือจะไปแทรกแซงกระบวนการทำงานเนี่ยจะสามารถตรวจสอบได้นะคะว่าใครเป็นผู้ดำเนินการก็จะมีความโปร่งใสมากขึ้นตรวจสอบได้มากขึ้นนะคะแล้วเทคโนโลยีเองเนี่ยก็น่าจะช่วยด้วยในเรื่องสนับสนุนการดูแลตรวจจับพฤติกรรมอะค่ะที่อาจจะเสี่ยงต่อการทุจริตค่ะ
23: ครับในเรื่องของขั้นตอนการรับจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยมักจะถูกจับตาในเรื่องการใช้ดุลพินิจส่วนตัวของเจ้าหน้าที่ตรวจคำขอระบบการควบคุมเชิงลึกที่กรมนำมาใช้เนี่ยมีกลไกยังไงครับที่จะการันตีว่าทุกคำขอเนี่ยจะถูกพิจารณาด้วยกฎเกณฑ์เดียวกันนะครับอย่างเท่าเทียม
0: ค่ะก็ระบบควบคุมคุณภาพนะคะเป็นเรื่องสำคัญมากว่าต้องสามารถตรวจสอบได้นะคะว่าสิ่งที่เจ้าหน้าที่นะคะตรวจเรื่องการยื่นคำขอจดทะเบียนเนี่ยเป็นการดำเนินการภายใต้กรอบกฎหมายและกฎระเบียบนะคะเราก็เลยให้ความสำคัญนะคะกับการมีกลไกในการควบคุมคุณภาพนะคะเช่นเรื่องการจัดทำคู่มือการตรวจสอบต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นคู่มือการตรวจสอบเครื่องหมายการค้าคู่มือการตรวจสอบคำขอจดสิทธิบัตรทั้งการประดิษฐ์นะคะอนุสิทธิบัตรเป็นต้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นมาตรฐานกลางที่เจ้าหน้าที่เนี่ยจะใช้เป็นหลังพิงนะคะเพื่อลดความแตกต่างการใช้ดุลยพินิจนะคะซึ่งคู่มือนี้นะคะเราก็เผยแพร่ในเว็บไซต์ของกรมให้ประชาชนเนี่ยสามารถเข้าถึงแล้วก็ตรวจสอบได้นะคะนอกจากนี้ค่ะทางกรมทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยเราก็มีความร่วมมือกับหน่วยงานทรัพย์สินทางปัญญาในต่างประเทศนะคะเพื่อที่จะดูว่ามาตรฐานการตรวจสอบของเราเนี่ยก็จะต้องเป็นมาตรฐานสากลมาตรฐานระหว่างประเทศด้วยนะคะ
23: ครับ
0: ตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่เราให้ความสำคัญค่ะ
23: ครับทราบว่ามีการเปิดช่องทางร้องเรียนเรื่องทุจริตถึงอีเมลของอธิบดีโดยตรงเลยเรื่องนี้ถือว่ามีความกล้าหาญอย่างมากอยากทราบว่าท่านมีกระบวนการในการคัดกรองข้อมูลอย่างไรให้เกิดไม่มีการกลั่นแกล้งกันนะครับ
0: ค่ะก็ต้องเรียนนะคะว่าจริงๆแล้วเรื่องนี้เราก็ได้มีการพูดคุยนะคะสื่อสารไปทางกกร.ด้วยว่าเวลาจะเปิดช่องทางรับเรื่องร้องเรียนทุจริตนะคะเราต้องการสร้างระบบที่น่าเชื่อถือนะคะช่องทางนึงก็คือการส่งอีเมลถึงอธิบดีโดยตรงนะคะขณะเดียวกันเนี่ยเราพร้อมจะทำงานร่วมกับภาคเอกชนเพื่อให้สามารถที่จะเข้ามาตรวจสอบมาช่วยดูได้ว่าเราได้รับการแจ้งการทุจริตหรือเปล่าแล้วเราดำเนินการอย่างไรนะคะเพื่อใหโปร่งใสนะคะแล้วก็ยุติธรรมขณะเดียวกันเมื่อสักครู่ถามว่ามีกระบวนการจัดการข้อมูลอย่างไรเพื่อไม่ให้เกิดการกลั่นแกล้งกันนะคะเราก็ต้องดูว่าข้อมูลนะคะที่ได้รับแจ้งมาเนี่ยกรมก็จะต้องมีระบบที่จะคัดกรองแล้วก็ตรวจสอบข้อมูลด้วยนะคะอาจจะมีการแยกประเภทนะคะเป็นเรื่องร้องเรียนที่มีข้อมูลประกอบชัดเจนเนี่ยตรงนี้เราสามารถดำเนินการได้ทันทีเลยหรือว่าเป็นเรื่องที่จะต้องสอบสวนเพิ่มเติมนะคะเพื่อที่จะต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนดำเนินการเพื่อป้องกันการร้องเรียนโดยมีเจตนาการแกล้งด้วยนะคะทุกเรื่องเนี่ยเราตั้งใจนะคะเป็นความตั้งใจว่าเราจะต้องยึดหลักว่าตรวจสอบได้เป็นธรรมนะคะแล้วก็ไม่ตัดสินล่วงหน้านะคะแล้วเราก็ยินดีนะคะที่จะให้หน่วยงานกลางเข้ามาร่วมกันตรวจสอบเพื่อให้กระบวนการเนี่ยเป็นธรรมแล้วก็โปร่งใสค่ะขณะเดียวกันนะคะเราให้ความสำคัญอย่างมากด้วยกับเรื่องการคุ้มครองผู้ร้องเรียนนะคะข้อมูลผู้แจ้งเบาะแสเนี่ยค่ะต้องเป็นความลับแล้วก็ไม่จำเป็นต้องเปิดเผยตัวตนกับผู้ร้องเรียนนะคะก็ต้องแยกเก็บนะคะไม่ให้ผู้อื่นรู้เพื่อเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้กรมก็ยอมรับการร้องเรียนโดยไม่ระบุชื่อนะคะแล้วก็จะดำเนินการสอบสวนนะคะต่อไปเพื่อให้มั่นใจได้ว่ากระบวนการนะคะโปร่งใสแล้วก็ตรวจสอบได้ค่ะ
23: ครับและหากในอนาคตตรวจพบว่าเรื่องที่ประชาชนร้องเข้ามาเนี่ยพิสูจน์ได้ว่ามีเจ้าหน้าที่เนี่ยเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยทางกรมมีขั้นตอนลงโทษที่เป็นมาตรฐานเร่งด่วนอย่างไรครับเพื่อไม่ให้เกิดวัฒนธรรมปกป้องคนผิดนะครับ
0: ค่ะมีจุดยืนชัดเจนนะคะเราไม่มีการปกป้องผู้กระทำผิดนะคะถ้าตรวจพบนะคะหรือว่ามีการพิสูจน์ข้อเท็จจริงได้ว่ามีส่วนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตก็จะต้องเข้าสู่กระบวนการทางวินัยแล้วก็กฎหมายอย่างเคร่งครัดนะคะขั้นตอนและกระบวนการตรวจสอบเนี่ยค่ะเนื่องจากว่าเราเปิดช่องทางและรับเรื่องร้องเรียนเพราะฉะนั้นเราก็จะเช็คช่องทางนี้เป็นประจำนะคะได้รับเรื่องร้องเรียนขึ้นมาก็ต้องดำเนินการโดยเร่งด่วนนะคะตามกระบวนการนะคะตามวินัยราชการแล้วก็กฎหมายนะคะคงจะต้องมีการดำเนินการแล้วก็ให้สมมุติว่ากล่าวหาใครถ้ามีข้อมูลเพียงพอควรจะต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่นะคะตัดการเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันการแทรกแซงนะคะ
23: ครับจากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของกรมที่อยู่ในระดับดีมากมาอย่างต่อเนื่องท่านคิดว่าอะไรคือจุดแข็งที่ต้องรักษาไว้และอะไรเป็นจุดอ่อนที่จะต้องมีการปรับปรุงเพื่อป้องกันการทุจริตครับ
0: จุดแข็งนะคะก็คิดว่าเรามีการดำเนินการนะคะป้องกันการทุจริตและการเปิดเผยข้อมูลการดำเนินงานต่อสาธารณชนนะคะตรงนี้ก็สะท้อนความตั้งใจนะคะของกรมทรัพย์สินทางปัญญานะคะเราจะเป็นส่วนหนึ่งคือคงจะต้องพยายามสร้างสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติราชการนะคะว่าเราให้ความสำคัญเรื่องนี้นะคะแล้วมีกระบวนการที่จะดูแลเรื่องการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบนะคะอย่างไรก็ดีอะค่ะสิ่งที่อาจจะต้องขันน็อตนะคะก็คือเราก็มองว่าเราคงจะต้องมีการพัฒนานะคะภาคเอกชนก็มองว่าอยากจะเข้ามานะคะมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนานะคะงานบริการของประชาชนเนี่ยตรงนี้เรายินดีรับฟังนะคะ บุคคลภายนอกที่ยังมองว่าไม่ชอบใจการบริการนะคะบางส่วนอาจจะเสี่ยงนะคะมีความไม่โปร่งใสตรงนี้เรายินดีรับฟังนะคะแล้วก็จะนำไปแก้ไขพัฒนาให้งานบริการดีขึ้นนะคะโดยเฉพาะอย่างที่นำเรียนไปว่าเราจะลดการเผชิญหน้าโดยการนำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้นะคะเราก็หวังว่าเมื่อพัฒนาการบริการให้ดียิ่งขึ้นต่อไปแล้วเนี่ยค่ะจะตอบสนองนะคะอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนรวดเร็วขึ้นแล้วก็งานก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะ
23: ครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณอรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาเป็นอย่างสูงนะครับที่มาให้ข้อมูลในวันนี้สวัสดีครับ
0: ค่ะขอบคุณค่ะ
1: ภาษีทุกบาททุกสตางค์คือเงินของประชาชน สวัสดีครับวิศรุตสมงามพลเมืองต้นแบบสถาบันพระปกเกล้ากรณีเปิดโปงขบวนการทุจริตยาในโรงพยาบาลของรัฐครับภาษีหรือว่างบประมาณต่างๆที่นำไปบริหารมาจากภาษีของประชาชนผู้นำในระดับท้องถิ่นหรือแม้กระทั่งหน่วยงานราชการหน่วยงานภาครัฐเมื่อเข้าไปทำงานแล้วเนี่ยเขาไม่ได้สนองความต้องการไม่ยึดโยงกับประชาชนเราก็ควรจะลุกขึ้นมาตั้งคำถามและตรวจสอบอำนาจหน้าที่ของเขาไม่ได้จะหมิ่นประมาทหรือไปขัดขวางการทำงานแต่ตรวจสอบการบริหารงานและภาษีเป็นแว่นตาที่จะตรวจสอบการทุจริตที่แฝงอยู่ในภาครัฐได้ครับ
2: รักษาภาษีคือรักษาอนาคตประเทศส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
4: วิกฤตพลังงาน
5: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
3: สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติประสบความสำเร็จการแก้ปัญหาการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนควบคู่กับการแก้ปัญหาการซ้อนทับของแนวเขตที่ดินของรัฐและการพิสูจน์สิทธิ์ในที่ดินของรัฐติดตามจากรายงานค่ะ
24: ปัญหาด้านที่ดินของประเทศไทยที่ผ่านมาเป็นหนึ่งในสาเหตุสำคัญของความขัดแย้งความเหลื่อมล้ำและความไม่แน่นอนในการดำรงชีวิตของประชาชนรวมถึงปัญหาการทับซ้อนของแนวเขตที่ดินของรัฐที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศที่ผ่านมาสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติหรือสคทช.ได้ร่วมมือกับทุกภาคส่วนขับเคลื่อนภารกิจการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมโดยตั้งแต่ปีงบประมาณ2558จนถึงปัจจุบันผลการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนสามารถกำหนดพื้นที่เป้าหมายรวม 1,672 พื้นที่ใน73จังหวัดเนื้อที่ประมาณ 4,530,000 ไร่ดำเนินการอนุญาตตามกฎหมายแล้ว 3,700,000 ไร่หรือร้อยละ82ของพื้นที่เป้าหมายทั้งหมดโดยจัดคนเข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่ 101,453 รายและส่งเสริมและพัฒนาอาชีพแล้ว389พื้นที่ใน69จังหวัดสำนักงานนโยบายที่ดินแห่งชาติหรือสคทช.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจำเป็นต้องร่วมกันยกระดับและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานมุ่งสร้างความร่วมมือกับภาคเอกชนสถาบันการศึกษาและหน่วยงานระดับพื้นที่เพื่อให้เกิดเอกภาพของการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินบรรลุเป้าหมายการกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมให้ประชาชนเข้าถึงที่ดินอันเป็นทรัพยากรพื้นฐานเพื่อการดำรงชีวิตภายใต้เส้นแนวเขตที่ดินของรัฐที่เป็นหนึ่งเดียวตามแนวคิด1พื้นที่1หน่วยงานรับผิดชอบเพื่อช่วยลดและขจัดข้อพิพาทด้านที่ดินโดยใช้กระบวนการพิสูจน์สิทธิ์ที่โปร่งใสเป็นธรรมและเป็นไปตามหลักวิชาการนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติหรือคทช.ย้ำว่าสิ่งสำคัญขอให้ยกระดับสินค้าและผลิตภัณฑ์คทช.ก้าวไปสู่ตลาดโลกโดยมุ่งพัฒนาขีดความสามารถตั้งแต่ขั้นตอนการผลิตให้สอดรับกับมาตรฐานสากลการันตีว่าผลิตภัณฑ์เหล่านี้มาจากพื้นที่ที่รัฐจัดสรรให้อยู่อย่างถูกต้องตามกฎหมายปลอดจากการตัดไม้ทำลายป่าควบคู่กับการส่งเสริมมาตรการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเหมาะสมลดการปลูกพืชเชิงเดียวและลดการใช้สารเคมีซึ่งจะช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและตอบโจทย์กระแสโลกในการลดและบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
25: ในขณะนี้ทราบว่าสคทช.เองเราก็เข้ามาทำเพราะมีระเบียบมีกฎหมายเป็นพระบัญญัติต่อไปนี้เรื่องการจัดที่ดินทั้งหลายควรจะต้องมอบหมายหน่วยงานกลางหน่วยงานเดียวในการที่จะบูรณาการในการดำเนินการเพื่อให้ที่ดินที่เป็นปัญหาของพี่น้องประชาชนทั้งหลายที่ทุกคนเรียกร้องสิทธิ์เนี่ยได้มีสิทธิ์สิทธิตามกฎหมายที่มีหน่วยงานรับผิดชอบโดยตรงเพราะเวลาการเข้าไปอยู่ในที่ดินแล้วเนี่ยมันไม่ได้มีแค่ที่ดินอย่างเดียวมันยังมีเรื่องอื่นที่เข้าไปเกี่ยวข้องอย่างมากมายเพื่อการใช้ประโยชน์ในที่ดินนั้นนะมันใช้ประโยชน์ได้อย่างสูงสุด
24: การเร่งรัดขับเคลื่อนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศของสคทช.จนเกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะนโยบายการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนควบคู่กับการแก้ปัญหาการซ้อนทับของแนวเขตที่ดินของรัฐ และการพิสูจน์สิทธิ์ในที่ดินของรัฐซึ่งรัฐบาลให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีคุณค่าและสมดุลโดยให้เร่งจัดสรรที่ดินทำกินควบคู่กับการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับชุมชนเพื่อลดการบุกรุกและรักษาป่าและให้จัดทำผังเมืองที่สนับสนุนการใช้ประโยชน์ที่ดินตามศักยภาพและทรัพยากรในพื้นที่และบังคับใช้กฎหมายเพื่อรักษาความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนปิยาพันยังเทียนรายงาน
3: การเดินหน้าฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างไทยและกัมพูชายังคงเป็นไปได้อย่างยากลำบากเนื่องจากอุปสรรคที่เกิดจากฝ่ายกัมพูชาก่อขึ้นอย่างต่อเนื่องและประชาชนไทยควรรู้เท่าทันเพื่อไม่ตกเป็นเครื่องมือในการปั่นกระแสเหล่านี้ติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ
6: ภายหลังที่ผู้นำของประเทศไทยและกัมพูชาได้พบปะพูดคุยกันในห้องการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ผ่านมาแม้ภาพที่ผู้นำพบปะกันจะมีบรรยากาศที่เป็นไปได้ดีแต่สถานการณ์ระหว่างประเทศโดยเฉพาะบริเวณชายแดนกลับเกิดสถานการณ์ที่ทำให้ประชาชนที่ติดตามข่าวสารรู้สึกกังวลใจกับท่าทีของทหารฝ่ายกัมพูชาที่ยังคงมีการยิงปืนในบริเวณชายแดนซึ่งเป็นพฤติกรรมยั่วยุฐานฝ่ายไทยอย่างต่อเนื่องในขณะนี้โดยพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกองทัพบกเล่าว่าเสียงอาวุธปืนจากฝ่ายกัมพูชาอาจเกิดขึ้นจากหลายปัจจัยเช่นยิงยั่วยุเพื่อให้ฐานไทยยิงแจ้งเตือนเพื่อตอบโต้และนำประเด็นเหล่านั้นไปสื่อสารขยายผลแต่ยืนยันว่าหากประเมินแล้วว่าการยิงที่เกิดขึ้นหวังผลถึงชีวิตและทรัพย์สินการตอบโต้ของฝ่ายไทยจะยกระดับขึ้นตามการคุกคามที่เกิดขึ้นทันที
7: ถ้ากรณีมีเหตุการณ์ความไม่เรียบร้อยเนี่ยที่ฝ่ายไทยต้องการจับปลามเนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะเห็นมีการใช้อาวุธยิงนัด2นัดหรือบางทีก็ไม่เกิน5นัดจะไม่ใช่ลักษณะ20กว่านัดนะเหมือนที่กัมพูชาเคยยิงมาเป็นชุดเมื่อช่วงสัปดาห์ที่แล้วส่วนใหญ่จะวัตถุประสงค์ต้องการจะให้เกิดเสียงนะครับยังไม่ได้มีเป้าหมายเฉพาะเจาะจงอย่างเช่นทรัพย์สินหรือชีวิต
6: ขณะเดียวกันฝ่ายกัมพูชาก็ยังคงนำเรื่องพิพาทระหว่างไทยกัมพูชาไปกล่าวขยายผลในเวทีนานาชาติเช่นในห้วงการประชุมคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติหรือ UNSC ที่เพิ่งเกิดขึ้นนายเสียศักดิ์พงษ์เขตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้กล่าวตอบโต้ไปตามสมควรพร้อมเล่าว่าในการหารือทวิภาคีกับนายปรักสุคนรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกัมพูชาในห้วงการประชุมดังกล่าวทั้งไทยและกัมพูชายังคงไม่สามารถหาข้อยุติระหว่างกันในเรื่องต่างๆได้เนื่องจากฝ่ายกัมพูชายังคงท่าทีและเจตนาในการบังคับให้ฝ่ายไทยทำตามเจตนารมณ์ฝ่ายเดียวของกัมพูชาซึ่งไม่ก่อให้เกิดความคืบหน้าในการเดินหน้าความสัมพันธ์ในด้านอื่นๆระหว่างกัน
9: จริงๆแล้วท่าทีของเราเนี่ยมันก็ไม่ได้ขัดกันเราคุยกันก่อนแล้วดูซิว่าถ้าคุยกันไม่ได้เนี่ยเราก็ไปสู่กลไกอื่นๆที่มีภายใต้อนุสัญญาดูว่าเรามีทางเลือกอะไรต่างๆบ้างเพราะสิ่งที่ผมนำเสนอเนี่ยคือว่าตอนนี้เราอย่ามาพยายามดูว่าใครจะมีไพ่เหนือกับใครมันไม่ใช่ละมันไม่ควรจะมาเล่นเกมนี้ตอนนี้มาคุยกันอย่างจริงจังว่าเราจะเดินหน้ากันยังไง
6: สถานการณ์ระหว่างไทยและกัมพูชาขณะนี้ในฉากหน้าจึงเหมือนทั้งสองฝ่ายพยายามเดินหน้าร่วมกันแต่ฝ่ายกัมพูชาก็ยังก่ออุปสรรครายทางที่ทำให้การเดินหน้าเป็นไปอย่างยากลำบากและชะงักงันในบางครั้งและอาจสรุปได้ว่ายังคงยากต่อการจะเจรจาให้เกิดความคืบหน้าอื่นๆเช่นการเปิดด่านชายแดนตามที่มีข้อกังวลในสื่อสังคมออนไลน์ประชาชนไทยจึงต้องตระหนักรู้และไม่ตกเป็นเครื่องมือจากการปั่นกระแสของฝ่ายกัมพูชาที่ต้องการสร้างความปั่นป่วนในสังคมไทยและการกดดันรัฐบาลซึ่งท้ายที่สุดก็จะนำไปสู่ความเสียเปรียบของประเทศและเป็นไปตามความต้องการของฝ่ายกัมพูชาปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน

0: ปตท.เปิดตัวบริการเติมเองเซลฟ์เซิร์ฟสั่งเติมชำระเงินผ่านแอป Blue Plus จริงหรือมั่วชัวร์หรือหลอกศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยตรวจสอบข้อมูลจากบริษัทปตท.น้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนกระทรวงพลังงานแล้วพบว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข่าวจริงบริษัทปตท.น้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชน OR ยกระดับมาตรฐานบริการน้ำมันในยุคดิจิทัลเปิดตัวบริการเติมเองเซลฟ์เซิร์ฟที่ PTT Station โดยมีจุดเด่น3ด้านได้แก่ 1. รับส่วนลด40สตางค์ต่อลิตรสำหรับน้ำมันทุกชนิดโดยไม่กำหนดยอดขั้นต่ำ 2. ใช้งานง่ายผ่านแอป Blue Plus เติมเสร็จเดินทางต่อได้ทันที 3. รองรับการชำระเงินดิจิทัลบัตรเครดิตหรือเดบิตบนระบบที่ปลอดภัยพร้อมสะสมคะแนน Blue Plus อัตโนมัติจากยอดสุทธิหลังหักส่วนลดทั้งนี้สามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมจากบริษัทปตท.ได้ที่เว็บไซต์ www.pttor.com หรือโทร02-196-5959 เช็คให้แน่ก่อนแชร์ต่อเพื่อสังคมไทยปลอดภัยจากข่าวปลอมโดยศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณนะห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
3: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
2: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
4: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
5: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการมีสติโดยพระเทพประสิทธิมน
6: เรามีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์เรามีกรรมเป็นข้อกำหนดเรามีกรรมเหตุจะต้องลิขิตเป็นไปตามกรรมที่เรากระทำนั่นผู้ที่ไม่ประมาทในชีวิตนั้นต้องมีสติความลึกได้สัพพยะความรู้ตัวสติความลึกได้สัพพยะคือความรู้ตัวว่าก่อนที่จะคิดก่อนที่จะทำก่อนที่จะพูดนั้นสิ่งนั้นเป็นไปเพื่อประโยชน์ตนและประโยชน์ส่วนรวมไหมเป็นทุกข์เป็นโทษไหมถ้าเป็นทุกข์เป็นโทษเราก็ไม่ทำเราก็ไม่พูดเราก็ไม่คิดสิ่งใดเป็นไปแล้วให้ก่อสุขแก่ตนเองให้เป็นไปให้ประโยชน์แก่หมู่คณะเราก็พูดเราก็ทำเราก็คิดในสิ่งนั้นเรียกว่าให้มีสติเรื่องแต่สมยะความรู้ตัวการทำใดๆที่เป็นบาปเป็นเวรเป็นกรรมแล้วก็ต้องมีฮีริคือความละอายโอตตัปปะคือมีความเกรงกลัวต่อบาปนั้น

เป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายนราพงศ์วัยวัน
2: กัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299 กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
3: บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา
1: ร่วมสนับสนุน
4: ไม่ได้เจอกันนานดูหน้าตาไม่สดใสเลยนะเพื่อน
5: ก็ที่โรงงานของเรานะสิน้ำใช้ไม่สะอาดไหลก็ไม่แรงแถมน้ำเสียก็ส่งกลิ่นเหม็นมากด้วยแล้วที่โรงงานของนายล่ะเจอปัญหานี้บ้างหรือเปล่า
4: ที่โรงงานของเราไม่มีปัญหานี้หรอกเพราะเราให้กัสโก้มาจัดการเรื่องน้ำทั้งระบบอย่างครบวงจร
5: บริษัทอะไรนะ
4: กัสโก้นายลองเข้าไปดูเว็บไซต์ gasco.co.th หรือโทร02-658-6299กัสโก้ที่เดียวครบ
2: กัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจgusco.co.th โทร02-658-6299 กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
6: ที่นี่กูง่ายดอกเบี้ยต่ำไม่ต้องค้ำประกันเอ๊ะก่อนเชื่อลงทุนน้อยผลตอบแทนสูงแต่จ่ายค่าธรรมเนียมก่อนนิดนึงเอ๊ะก่อนโอนนุ่มโสดงานดีมีเงินรักคุณคนเดียวเอ๊ะอย่าพึ่งไว้ใจเช็คก่อนเชื่อเช็คก่อนโอนสร้างภูมิคุ้มกันรู้ทันภัยมิจฉาชีพสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
7: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้มทูเก็ต

0: ียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: สวัสดีครับจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนเช้าวันศุกร์29พฤษภาคมคุณสุภาพผมนราพงศ์ครับ
2: สวัสดีครับท่านผู้ฟังและคุณนราพงศ์
1: คร
2: ับ วันนี้วันสุดท้ายลงทะเบียนไทยช่วยไทย plus ดูตัวเลขล่าสุดลงทะเบียนไปแล้ว24ล้านกว่านี่ตัวเลขกลมๆนะก็ยังเหลือสิทธิ์อยู่อีก4ล้านกว่า4ล้านกว่าฉะนั้นยังไงยังไงก็เชื่อได้แล้วว่าสิทธิ์ยังเหลือแน่นอนเหลือเกินเยอะแยะประมาณ4ล้านก็แปลว่าที่อดตาหลับขับตานอนไปเข้าคิวกันวันแรกๆลำบากลำบนโดยเฉพาะที่ไปอัดแออัดกันอยู่หน้าธนาคารกรุงไทยถ้ารู้ว่าสิทธิ์เหลืออย่างนี้ก็ไม่ต้องลำบากขนาดนั้นอันนี้ต้องยอมรับว่าลำบากเพราะไปเชื่อโลกออนไลน์โลกออนไลน์อย่างที่คุณนราพงศ์บอกวันก่อนว่าเขาไปคาดเดาเอาว่าคนมีสิทธิ์มีมากกว่าสิทธิ์ที่เตรียมไว้ฉะนั้นถ้าไปช้าอดคนก็แห่กันไปคนก็โพสต์ต่อกันเพราะว่ากลัวอดก็เลยต้องเกิดสภาพอย่างที่ผ่านมาอันนี้ก็ไม่รู้จะทำยังไงในยุคที่โลกออนไลน์มันอยู่ในหน้าจอมือถือคนก็ไม่รู้จะทำยังไงเชื่อเอาไว้ก่อนทีนี้เหลือแต่ว่าร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการก็ยังน้อยอยู่เพราะร้านค้าเขามีความกังวลเรื่องภาษีเอาแล้ววันนี้ก็มีข่าวนี้รถไฟรถเมย์รถทัวร์รถไฟฟ้าทั้ง MRT ทั้ง BTS เข้าร่วมไทยช่วยไทยพลัสด้วยครับข่าวเศรษฐกิจปากท้องตรึงราคาก๊าซหุงต้มถัง15กิโลราคา423 บาทจึงต่อไปอีก2เดือนมีประเด็นเรื่องหอการค้าดึงธุรกิจท้องถิ่น SME ถกกับนายกรัฐมนตรีเพื่อระดมฟื้นเศรษฐกิจในวันที่10มิถุนายนนี้ข่าวแลนด์บริดจ์โผล่มาอีกทีหนึ่งขวางตั้งกรรมธิการศึกษาแลนด์บริดจ์พรรคประชาชนปูดนายทุนใหญ่กว้านซื้อที่ดินรอไว้มากมายเดี๋ยวมาดู
1: เรื่องการชิงผู้ว่ากทม.เมื่อวานนี้รับสมัครวันแรก16คนชิงผู้ว่ากทม.ส่วนสก.เนี่ยสมัครวันแรก241คนครับส่วนที่เมืองพัทยามี3ทีมสู้กันเดือดครับเดี๋ยวมาดูทั้งเนื้อหาและบรรยากาศสีสันข่าวใหญ่อีกเรื่องหนึ่งวันนี้เรื่องที่คนของปปช.ขับรถชนไรเดอร์เสียชีวิตที่เมืองนนท์ครับผอ.ปปช.ซิ่งขยี้ไรเดอร์ดับใหญ่แค่ไหนก็ไม่รอดตำรวจแจ้ง3ข้อหาชะกันจับเป่าเมาแล้วขับเนี่ยพุ่งทะลุ189มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ครับเรื่องของพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ยังเดินหน้าลุยเรื่องเขากระโดงอยู่ครับมีข่าวว่าจะไปบุรีรัมย์วันที่1มิถุนายนจะไปเจอคุณเนวินก่อนที่จะไปแจ้งความกับครอบครัวชิดชอบและชาวบ้านที่บุกรุกเขากระโดงเรื่องเกี่ยวกับเซียนพระซื้อขายพระกันนี่วันนี้มีประเด็นว่าประธานสโมสรแบดมินตันร้องกองปราบคาใจสำนวนหลุดว่อนคดีที่มาดามซื้อพระ65ล้านแล้วเช็คเด้งแล้วยังสู้คดีกันอยู่หลุดออกไปได้ยังไงและก็มีเสียงเตือนจากกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยปภ.เตือนเจ 71จังหวัดทั่วประเทศตั้งแต่28พฤษภาคมถึง1มิถุนายนเฝ้าระวังฝนตกหนักรวมทั้งกรุงเทพด้วยนะครับ
2: ครับเดี๋ยวกลับมาดูรายละเอียดเหล่านี้ช่วงหน้าครับ
1: สักครู่ครับ
3: กัสโก้รักษาสมดุลระหว่างความต้องการใช้น้ำและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทีมงานห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญของกัสโก้กว่า11แห่งทั่วประเทศไทยพร้อมให้บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำประปาและน้ำเสียให้กับลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมพาณิชยกรรมด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัยในการตรวจสอบคุณภาพน้ำภายใต้ระบบการจัดการคุณภาพ ISO IEC 17025และได้รับการอนุญาตขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมในภาคอุตสาหกรรมเรา GASCO ร่วมบริหารทรัพยากรน้ำและน้ำเสียด้วยการตรวจสอบและรักษาคุณภาพน้ำที่ผลิตก่อนส่งจ่ายให้ลูกค้าผู้ประกอบการภายในนิคมอุตสาหกรรมทุกครั้งอีกทั้งการสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าทั่วไปด้วยการบริการตรวจวิเคราะห์ผลน้ำได้อย่างเที่ยงตรงและแม่นยำพร้อมจัดส่งผลวิเคราะห์ด้วยความรวดเร็วเพื่อสนับสนุนให้ลูกค้าพึงพอใจอย่างสูงสุด
4: GASCO พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ GUSCO.CO.TH โทร02-658-6299 GASCO GEM และสนภาโดย SN Group
5: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัฒน
6: ์40ปีปตท.สผ.สร้างความมั่นคงทางพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกชีวิต
5: กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
7: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
5: ร่วมสนับสนุน
6: เราเชื่อว่าทุกความฝันต้องใช้พลังปตท.สผ.จึงมุ่งมั่นค้นหาพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกพลังฝัน

0: 40ปีปตท.สผ.สร้างความมั่นคงทางพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกชีวิต
1: นึกว่าบ้านมีน้ำตกที่ไหนได้ท่อน้ำแตกแล้วเสียงปั๊มดังกระหน่ำไม่หยุดเลยวู
2: ้ Stop โทรเรียกช่างกปน.สิจ๊ะมืออาชีพเครื่องมือทันสมัยซ่อมหมดท่อน้ำปั๊มน้ำ
3: ใช่ค่ะแก้ปัญหาตรงจุดมั่นใจช่างการประปานครหลวงจองแอป MWA on Mobile หรือโทร1125ตลอด24ชั่วโมง
4: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
5: ที่นี่กู้ง่ายดอกเบี้ยต่ำไม่ต้องค้ำประกันเอ๊ะก่อนเชื่อลงทุนน้อยผลตอบแทนสูงแต่จ่ายค่าธรรมเนียมก่อนนิดนึงเอ๊ะก่อนโอนนุ่มโสดงานดีมีเงินรักคุณคนเดียวเอ๊ะอย่าพึ่งไว้ใจเช็คก่อนเชื่อเช็คก่อนโอนสร้างภูมิคุ้มกันรู้ทันภัยมิจฉาชีพสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
6: อยุธยาภาชีลพบุรีเชียงรายหาดใหญ่สงขลาสิมิลาภูเก็ตร้อยเอ็ดกระบี่จันทบุรีลำปางเมืองการบางพลีปราณบุรีเชียงใหม่พิจิตรอุตรดิตถ์หนองคายขอนแก่นสกลนครปฐมวะหุ้ยอยากไปทุกที่เลยเพราะเที่ยวเมืองไทยยังไงก็สนุกไม่ต้องไปที่ไหนไกลความสนุกอยู่ใกล้แค่นี้ออกไปดูความสวยงามของไทยและเก็บโมเมนต์ดีๆร่วมกันแค่คิดว่าจะไปก็จอยแล้วสุขทันทีที่เที่ยวไทยโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
7: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
5: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวรรณ
8: บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลาก
9: ฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
6: สุขทันทีที่เที่ยวไทยโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
10: การประปานครหลวง
11: Exim Bank นำธุรกิจไทยสู้ทุกวิกฤตลุยทุกตลาดทั่วโลก
10: ประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
5: ร่วมสนับสนุน
12: กลับเข้าสู่รายการกันต่อครับคุณสุภาพ
13: อ้าวสรุปเรื่องราวเกี่ยวกับการสมัครผู้ว่ากทม.คุณธนาธร
12: วันนี้วันแรกนะครับแล้วก็จะเปิดรับสมัครไปจนถึงวันที่1มิถุนายนวันแรกมีผู้มาก่อนเวลา 8:30 เนี่ยที่ลงทะเบียนนะครับ13คนครับแล้วก็ต้องจับสลากกันจับ2รอบอย่างที่เป็นธรรมเนียมปฏิบัติกันมานั่นแหละครับทีนี้จับเบอร์13คนที่จับเบอร์กันเนี่ยก็มีเบอร์หนึ่งหม่อมหลวงกรกสิวัฒน์เกษมศรีลงในนามอิสระเบอร์สองนายสมัยละเลิศลงในนามอิสระเบอร์สามนายพงศักดิ์พัวพรพงศ์อิสระเบอร์สี่นายประทีปวันลบเกษมลงในนามอิสระเบอร์5นายอนุชาบุรพชัยศรีพรรคประชาธิปัตย์เบอร์6นายพิสารกิตติเยาวมานลงอิสระเบอร์7นายภาสพงษ์ชัยวิริยวานิชคนนี้ลงในนามกลุ่มกรุงเทพบินได้เบอร์8นายวีรพจน์ลือประสิทธิ์สกุลลงอิสระเบอร์9นายชัดชาติสิทธิพันธ์อิสระเบอร์10นายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรสังกัดพรรคประชาชนเบอร์11นายประยูนครองยศลงอิสระเบอร์12พลตำรวจโทชาญเทพเสสเวชสังกัดพรรคเศรษฐกิจเบอร์13นายคมสันพันวิชาติกุลลงอิสระเบอร์14นี่หลังจาก8:30แล้วนี่นะครับแต่ว่าคนเนี้ยมัลลิกาบุญมีตระกูลมหาสุขเนี่ยผมยังไม่แน่ใจว่าสมัครลงทะเบียนไม่ทันหรือตั้งใจที่จะไม่ไปจับฉลากกับเขานะครับเพราะเห็นไปตั้งแต่เช้านะครับ
13: อยากได้เบอร์สุดท้ายอยากได้เบอร์14แต่ตอนหลังก็มีคนมาสมัครเพิ่มก็เลยไม่ได้จบแค่เบอร์14
12: ครับ
13: ตั้งใจ
12: ตั้งใจ ครับมาริกาได้เบอร์14นะครับเบอร์15นี่โอรานตั้งตราตระกูลลงอิสระเบอร์16นางสาวศรีรัตน์ช่างเพชรลงในนามอิสระเหมือนกันก็สรุปว่าวันแรกเนี่ย16คนเนี่ยสังกัดพรรคการเมือง3คนกลุ่มการเมือง1แล้วก็อิสระ12ผู้ชาย14ผู้หญิง2นะครับหลังจากนั้นก็ออกตระเวนหาเสียงกันไปตามสถานที่ต่างๆแต่ว่าจุดที่ทุกคนไปเนี่ยไม่ทุกคนหรอกหลายคนไปเริ่มตั้งต้นกันเนี่ยก็คืออนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิครับคุณสุภาพเหมือนกับเป็นสัญลักษณ์เอาเลิกเอาใช้อ่ะครับทีนี้เอาแต่ละคนไปไหนมาไหนกันบ้างดร.ชัดชาติเนี่ยขึ้นรถไฟฟ้า BTS จากอนุสาวรีย์ชัยไปลงสถานีอโศกครับแวะห้างเทอร์มินอล21แล้วก็ไปตลาดรวมทรัพย์จากนั้นก็เข้าไปที่มสว.ครับไปทานข้าวเที่ยงที่นั่นด้วยนะครับ จากมสว.ก็ไปต่อที่คลองเตยครับจุดที่ไปนี่ก็ที่เดิมครับก็คือที่มูลนิธิดวงประทีปของครูประทีปอึ้งทรงธรรมฮาตะครับพบปะกับชาวคลองเตยที่นั่นหนที่แล้วเนี่ยปี65เนี่ยก็ไปเปิดตัวที่ตรอกโรงหมูที่คลองเตยนี่แหละครับเสร็จแล้วเนี่ยก็มาที่3ย่านครับไปที่ถนนบรรทัดทองก็ที่สเตเดียมวันเปิดปราศัยที่นั่นช่วงเย็นของเมื่อวานนี้นะครับนโยบายหนึ่งที่ประกาศเมื่อช่วงค่ำเมื่อวานเนี่ยก็คือเรื่องโรงพยาบาลครับคือมีนโยบายที่จะให้รอหมอไม่เกิน1ชั่วโมงนะครับ
13: ครับ
12: พี่สาวกับพี่ชายก็มาให้กำลังใจ
13: ผมดูบุคลิกของคุณชาติชายนะคุณชัดชาติเนี่ยไม่ต่างกว่าเมื่อ4ปีที่แล้วนะเวลาผ่านไป4ปีคือแกเดินไม่เป็นแกจะเดินกึ่งวิ่ง
12: ครับ
13: เดินเร็วกึ่งเร่งกึ่งวิ่งบุคลิกแบบเร็วอ่ะแล้วก็คึกคักเหมือนกันเหมือนกับ4ปีที่แล้วก็ทั้งที่นอนน้อยนะบอกคืนก่อนที่จะมาจับฉลากเนี่ยได้นอนไม่ถึง2ชั่วโมงแกแข็งแรงปกติก็นอนน้อยอยู่แล้วนะคนทั่วไปเนี่ยนอนน้อยนอนคืนละถ้าได้นอน2ชั่วโมง3ชั่วโมงจะเซลงังไปทั้งวันนะแต่คุณชาติชาติแกไม่เป็นไรแกชิน
12: ครับ
13: นอนไม่กี่ชั่วโมงก็วิ่งได้ลุกขึ้นมาวิ่งได้ทำโน่นทำนี่ได้อันนี้ตัวใหญ่แล้วแข็งแรง
12: ครับ
13: ก็ได้เปรียบในเรื่องนี้คู่แข่งที่ต้องเรียกว่าคู่แข่งเพราะว่าเวลาทำโพเนี่ยคือได้ที่สองคือดร.โจชัดชาติผมดูในทีวีแล้วแกก็นิ่งเป็นคนนิ่งนิ่งนิ่งเนิบเนิบแล้วพอมาเจอกับคุณชัดชาติเนี่ยบุคลิกมันคนละเรื่องเลยนะ
12: ครับ
13: อีกคนหนึ่งคึกคักกระปรี้กระเปร่ามีพลังอีกคนหนึ่งลักษณะนิ่งนิ่งกึ่งวิชาการเนี่ยคุณราพงศ์คือคนบุคลิกเขานิ่งนิ่งนะนิ่งนิ่งจะชูไม้ชูมือหน้าตาก็นิ่งร่างกายก็นิ่งมือไม้ก็นิ่งนิ่งก็คงเป็นบุคลิกของเขาอ่ะคุณราพงศ
12: ์ใช่ครับ
13: ครับ
12: ฝ่ายดร.โจชัยวัฒน์ก็นำทีมผู้สมัครสก.ขึ้นรถแห่ครับจากอนุสาวรีย์ชัยไปสิ้นสุดที่สาราว่าการกรุงเทพเสาชิงชาครับแล้วก็เห็นมาที่ชุมชนบ่อนไก่ด้วยนะครับช่วงบ่ายๆคุณอนุชาบุรพชัยศรีก็ไปที่ศาลหลักเมืองครับเอาเลิกเอาชัยที่นั่นเหมือนกันคุณอภิสิทธิ์ก็นำทีมมาด้วยดร.มาริกาก็นำคณะหาเสียงเริ่มจากเอาเลิกเอาชัยที่อนุสาวรีย์ชัยของคุณมาริกาเนี่ยบอกว่านอกจากลงพื้นที่หาเสียงแล้วนะครับก็ ก็จะใช้ยุทธศาสตร์ผ่านทางโซเชียลด้วยนะครับทั้งใน Facebook ที่ไลฟ์สดทั้งใน TikTok ด้วยนะครับอันนี้เรื่องของผู้สมัครผู้ว่ากทม.
13: ครับ
12: เอาดูที่พัทยาหน่อยครับพัทยาเนี่ยเมื่อวานนี้มี4คนครับลงสมัครแต่ว่ามีสังกัดเนี่ยก็คือพรรคประชาชนครับพรรคประชาชนส่งอิทธิวัฒน์วัฒนศาสตร์สาธรครับได้เบอร์หนึ่งปรเมศงามพิเชษสังกัดกลุ่มเรารักพัทยาได้เบอร์สองศักชัยแตงห้อจากกลุ่มพัทยา2030ได้เบอร์สามแล้วก็อีกคนหนึ่งสุไอนีเจริญสุขในนามอิสระได้เบอร์สี่ครับคุณผู้ชม
13: พวกกลับมาที่ของผู้ว่ากทมเมื่อวานมีข่าวเล็กๆอยู่ชิ้นหนึ่งแต่มันก็เป็นอุทาหรณ์ได้คือมีคนไปต่อว่าคุณชัดชาติในลักษณะเผชิญหน้ากับชั้นชิดเลยชี้หน้าต่อว่าเลยว่าผู้ว่าปล่อยให้แรงงานต่างชาติแรงงานต่างด้าวเนี่ยเข้ามาทำงานเต็มไปหมดทำไมไม่จัดการนี่ประเด็นนี้เนี่ยเป็นอุทาหรณ์ว่ามีคนมากมายไม่เข้าใจว่าขอบเขตอำนาจบทบาทหน้าที่ของผู้ว่ากทม.เนี่ยมีแค่ไหนยังไงไม่งั้นถ้าเข้าใจเนี่ยก็ไม่เอาเรื่องแรงงานต่างด้าวมาต่อว่าผู้ว่าถ้าเข้าใจจะรู้ว่าผู้ว่าไม่เกี่ยวเรื่องแรงงานต่างด้าวเข้าเมืองมาผิดกฎหมายเป็นเรื่องของตม.เมื่อเข้ามาผิดกฎหมายเขาก็มาหางานทำทั้งที่ผิดกฎหมายได้ทำงานก็ต้องไปโทษกรมการจัดหางานกระทรวงแรงงานสิเข้าเมืองผิดกฎหมายต้องไปโทษตม.เข้ามาแล้วได้ทำงานก็ไปต้องไปโทษกรมการจัดหางานเนี่ยสองหน่วยนี้เป็นหน่วยหลักผู้ว่ากทม.นี่ไม่เกี่ยวแต่คนก็ยังไปต่อว่าผู้ว่ากทม.ผมเข้าใจว่าคนที่ไปต่อว่าเนี่ยไม่ได้มีแค่คนเมื่อวานคนเดียวนะอันนี้เป็นอุทาหรณ์เลยว่าคนไปอยากเห็นผู้ว่ากทม.แก้ปัญหาโน้นแก้ปัญหานี้เยอะแยะไปหมดซึ่งหลายเรื่องมันไม่เกี่ยวกับผู้ว่ากทม.ไม่เข้าใจไม่เกี่ยวไม่รู้ว่ากฎหมายที่ให้อำนาจขอบเขตผู้ว่ากทม.เนี่ยมีอะไรบ้างไม่ได้ศึกษาเพราะกฎหมายมันออกมานานแล้วก็ไม่ค่อยมีใครทำให้ประชาชนเข้าใจอีกทั้งที่ผ่านมาผู้สมัครผู้ว่ากทม.ก็ไปเที่ยวไปรับปากเกินเบอร์ชาวบ้านอยากให้ทำอะไรก็รับปากไว้หมดแล้วก็ทำให้คนเข้าใจว่าพอรับปากแล้วเนี่ยถ้าได้เป็นก็ต้องทำได้สิพอรับปากแล้วเนี่ยคนก็เข้าใจว่าเออนั่นเป็นอำนาจของผู้ว่ากทม.เหมือนกันนะ
12: ครับ
13: แล้วสุดท้ายขึ้นมาคนก็เข้าใจผิดอย่างที่ว่าอันนี้ก็ผมก็พูดมาตลอดว่ากฎหมายกระจายอำนาจจากส่วนกลางไปถึงท้องถิ่นที่ออกกันมาตั้งนมนานสมัยคนยกร่างคือคุณทวินไพรสนส.ส.กทม.ตอนนั้นผมก็ยังทำข่าวอยู่ได้มีโอกาสไปสัมภาษณ์พิเศษพูดคุยดำเนินรายการไปอภิปรายได้เห็นถึงว่าการกระจายอำนาจให้ผู้ว่ากทม.หรือท้องถิ่นนายกอบจ.ท้องถิ่นทั้งหลายเนี่ยมันกระจายอำนาจไปแบบกักๆแต่สุดท้ายขึ้นมาก็มาจบลงที่ว่าเอาเถอะใช้ไปก่อนผ่านกฎหมายไปก่อนแล้วค่อยๆสู้กันในเรื่องว่าอะไรบ้างที่ควรจะกระจายอำนาจไปให้ท้องถิ่นกระจายไปมากน้อยแค่ไหนกระทรวงแต่ละกระทรวงที่ยอมให้กระจายเนี่ยเขาว่ายังไงอันนี้ก็เป็นเรื่องต่อเนื่องมาถึงหลายเรื่องที่ผู้ว่าทำไม่ได้แล้วก็ไม่มีอำนาจจะทำแต่ผู้ว่าก็ตกเป็นจำเลยอันนี้ก็ผมว่าควรจะสังคายนา เรื่องการกระจายอำนาจกฎหมายให้ท้องถิ่นให้ทำกันอย่างจริงๆจังๆไม่งั้นผู้ว่าก็รับกรรมอยู่อย่างนี้ว่าเข้ามาเป็นผู้ว่าแล้วทำไม่ได้อันโน้นก็ทำไม่ได้อันนี้ก็ทำไม่ได้มันก็ไม่มีอำนาจหน้าที่ที่จะทำในเรื่องผู้ว่ากทม เรื่องไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยที่ผมเกริ่นไปแล้วว่าสุดท้ายมันจะเหลือสิทธิ์อยู่ประมาณ 400,000 กว่านะวันนี้ยังอีกวันหนึ่งวันนี้ยังไงก็คงไม่ได้มากมายเพิ่มขึ้นมาหรอกทีนี้ถ้าเหลือสิทธิ์อย่างนี้จากทั้งหมด30ล้านสิทธิ์ก็แปลว่าสิทธิ์เหลือแน่นอนหมดเรื่องกันไปไม่ต้องกังวลส่วนเรื่องที่อย่างที่เกริ่นไปว่าต้องไปตื่นตี3ตี4ไปเข้าคิวกันที่หน้าธนาคารเพราะลงทะเบียนเองไม่ได้ลงไม่เป็นเนี่ยอันนั้นก็เป็นอุทาหรณ์เรื่องการตื่นโลกออนไลน์ของสังคมไทยมันก็จะปรากฏการแบบนี้ต่อไปอีกถ้าโลกออนไลน์ยังมีอิทธิพลต่อความเชื่อและความคิดของประชาชนฉะนั้นสื่อหลักทั้งหลายเนี่ยต้องมีวุฒิภาวะจะต้องเห็นข่าวในออนไลน์แล้วต้องกรองเพราะว่าทุกวันนี้คนเขาก็มีเส้นแบ่งเส้นกั้นว่าเวลาเขาจะเชื่อข่าวในออนไลน์เนี่ยเขาจะถามก่อนว่าสื่อหลักออกได้ยังถ้าสื่อหลักยังไม่ออกอย่าเพิ่งเชื่อเขาจะมีเส้นแบ่งอยู่ตรงนั้นฉะนั้นถ้าสื่อหลักรายการต่างๆพลอยแห่ก็เข้าไปด้วยเนี่ยมันคนไม่มีที่พึ่งไม่รู้ว่าอะไรจริงอะไรไม่จริงไม่รู้ว่าอะไรใช่อะไรไม่ใช่ทีนี้ข่าววันนี้ที่ประเด็นเพิ่มเติมเข้ามาคือเรื่องของร้านค้าซึ่งคุณวินิจวิเศษสุวรรณภูมิโฆษกของกระทรวงการคลังยอมรับว่าร้านค้าจำนวนมากยังมีความกังวลเรื่องภาษีโดยเฉพาะกรณีไม่มีหลักฐานต้นทุนสินค้าทำให้เสี่ยงถูกประเมินภาษีแบบเหมาในอัตราสูงก็อยากจะแนะนำว่าให้ใช้ข้อมูลจากแอปพลิเคชันเป็นหลักฐานรายรับรายจ่ายหรือสเตทเมนต์เพื่อยืนยันกำไรที่แท้จริงซึ่งหลักฐานนี้เองสามารถนำไปใช้ยื่นกู้กับธนาคารเช่นธนาคารออมสินเพื่อสร้างเครดิตทางการเงินและเข้าถึงสินค้าสินเชื่อในระบบได้ง่ายขึ้นนั่นเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองมีข่าวดีว่ารถไฟรถเมย์รถทัวร์รถไฟฟ้าทั้ง MRT ทั้ง BTS ก็เข้าร่วมโครงการไทยพลัสด้วยอันนี้ถือว่าเป็นข่าวดีเพราะว่าคนโดยสารเยอะคมนาคมจับมือกับไทยสมายบัสเปิดรับแต่จ่ายค่าโดยสารผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐครอบคลุม124เส้นทางภายในวันที่15มิถุนายนแต่ไม่ใช่วันที่1นะต้องรอวันที่15คาดว่าจะดึงผู้โดยสารเข้าระบบรถเมล์เพิ่มอีก 250,000 คนพร้อมต่อยอดรองรับนโยบายตั๋วร่วมส่วนรถไฟรถเมล์รถทัวร์รถไฟฟ้าก็พาเรทเข้าร่วมไทยช่วยไทยพลัสชำระผ่านแอปเป๋าตังค์นี่ก็ได้สิทธิ์เรื่องเดินทางด้วยเริ่มวันที่1มิถุนาเอ้ยวันที่15มิถุนาไม่ใช่วันที่1นะต้องช้าไปหน่อยนี่เรื่องไทยช่วยไทยพลัสคุณ
14: คร
13: ับผม
14: ครับ
13: พักก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาดูประเด็นอื่นช่วงหน้าครับ
14: สักครู่ครับ
15: กัสโก้ให้บริการงานบำรุงรักษาครบวงจรจากการรวมตัวของช่างผู้เชี่ยวชาญของกัสโก้ที่ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้และทักษะในการทำงานที่ดีด้านงานบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ทำให้กัสโก้มีความพร้อมอย่างเต็มที่ในการให้บริการงานบำรุงรักษาเชิงรุกแบบป้องกันและพยากรณ์โดยการวางแผนงานอย่างเป็นระบบพร้อมให้บริการลูกค้าอย่างครบวงจร ช่นงานบริการถ่ายภาพความร้อนหรือเทอร์โมสแกนตรวจสอบและวิเคราะห์อุณหภูมิของอุปกรณ์ต่างๆงานตรวจวิเคราะห์คุณภาพพลังงานไฟฟ้าตรวจวัดความสั่นสะเทือนตรวจวัดความเยื้องศูนย์และงานบำรุงรักษาอื่นๆทีมงานบำรุงรักษาของ Casco ช่วยบริการตรวจสอบอุปกรณ์และเครื่องจักรให้ลูกค้าเพื่อลดความเสี่ยงต่อชีวิตและทรัพย์สินหรือความเสียหายที่จะเกิดขึ้นพร้อมวางแผนป้องกันเพื่อการทำงานที่ปลอดภัยและประหยัดค่าใช้จ่ายให้ลูกค้า
14: Casco พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299 Casco เจมและสนภาโดย SN Group
16: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายนราพงศ์วัยวัฒน
0: ์40ปีปตท.สผ.สร้างความมั่นคงทางพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกชีวิต
16: กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
17: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
18: ร่วมสนับสนุนที่นี่กู้ง่ายดอกเบี้ยต่ำไม่ต้องค้ำประกัน
19: เอ๊ะก่อนเชื่อ
18: ลงทุนน้อยผลตอบแทนสูงแต่จ่ายค่าธรรมเนียมก่อนนิดนึง
19: เอ๊ะก่อนโอน
18: นุ่มโสดงานดีมีเงินรักคุณคนเดียว
19: เอ๊ะอย่าพึ่งไว้ใจเช็คก่อนเชื่อเช็คก่อนโอนสร้างภูมิคุ้มกันรู้ทันภัยมิจฉาชีพสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
20: ไม่ได้เจอกันนานดูหน้าตาไม่สดใสเลยนะเพื่อน
21: ก็ที่โรงงานของเรานะสิน้ำใช้ไม่สะอาดไหลก็ไม่แรงแถมน้ำเสียก็ส่งกลิ่นเหม็นมากด้วยแล้วที่โรงงานของนายล่ะเจอปัญหานี้บ้างหรือเปล่า
20: ที่โรงงานของเราไม่มีปัญหานี้หรอกเพราะเราให้ Casco มาจัดการเรื่องน้ำทั้งระบบอย่างครบวงจร
21: บริษัทอะไรนะ
20: Casco นายลองเข้าไปดูเว็บไซต์ casco.co.th หรือโทร02-658-6299 Casco ที่เดียวครบ
14: Casco พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299 Casco เจมและสนภาโดย SN Group
22: อยากส่งออกต้องเริ่มต้นยังไงอะ
23: ปรึกษา Exim Bank สิ
22: Exim Bank หรอ
23: ใช่ Exim Bank เป็น Export Co-Pilot ที่เข้าใจผู้ส่งออกจะบุกตลาดไหนจะขายใครจะหาเงินทุนจากไหนหรือกังวลเรื่องความเสี่ยง Exim Bank รับจบทุกปัญหาของผู้ส่งออก
22: Exim Bank
23: ใช่ Exim Bank มีเงินทุนให้เริ่มต้นส่งออกขยายโรงงานและประกันความเสี่ยงให้ผู้ส่งออกแบบครบวงจรอยากส่งออกปรึกษาฟรี Exim Contact Center โทร02169999 Exim Bank นำธุรกิจไทยสู้ทุกวิกฤตลุยทุกตลาดทั่ว
7: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thais เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยจะเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
9: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
16: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายนราพงศ์วัยวัฒน
14: ์ Casco พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299 Casco เจมและสนภาโดย SN Group
9: กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
16: ร่วมสนับสนุน
12: กลับเข้าสู่รายการกันต่อครับคุณสุภาพ
13: ข่าวแนวการเมืองท่านคงได้ฟังได้ติดตามข่าวทางโทรทัศน์แล้วเรื่องที่นายกอนุทินเมื่อวานนี้ก็ได้กล่าวได้ต้อนรับเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์ซึ่งเป็นประธานาธิบดีของเวียดนามด้วยนายโตเลิมทั้งสองท่านร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจเลขเอกสารความร่วมมือสำคัญระหว่างไทยเวียดนามสี่ฉบับเป็นเกี่ยวกับเรื่องส่วนยุทธศาสตร์เรื่องแรก หนังสือทางการทูตระหว่างกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์กับกระทรวงวิทยาศาสตร์เวียดนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือการพัฒนาศูนย์บำรุงอากาศยานบันทึกความเข้าใจระหว่างสถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และการจัดการปกครองกับมหาวิทยาลัยของแก่นของเราแล้วคุณอนุทินก็บอกว่าท่านเป็นคนเป็นแขกคนแรกของรัฐบาลปัจจุบันถือว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งการพบกันวันนี้มีการแลกเปลี่ยนความเห็นกันอย่างเปิดกว้างตรงไปตรงมาโดยทั้งสองประเทศเห็นพ้องในแนวทางขับเคลื่อนโดยมิติแนวทางการเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ก็มี2ด้านสำคัญคือด้านความมั่นคงและด้านการเมืองด้านเศรษฐกิจและสังคมแล้วก็ได้หารือถึงแนวทางการส่งเสริมความเชื่อมโยงภายใต้ยุทธศาสตร์3 connectอันนี้ก็มีรายละเอียดเยอะประธานาธิบดีเวียดนามก็กล่าวชื่นชมความสำเร็จของไทยในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเชื่อมั่นว่าไทยจะสามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาประเทศในระยะต่อไปได้อย่างประสบความสำเร็จชื่นชมบทบาทสำคัญของไทยในการส่งเสริมความร่วมมือระดับภูมิภาคและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของประชาคมอาเซียนพร้อมย้ำว่าเวียดนามให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาความสัมพันธ์กับประเทศไทยแล้วก่อนในช่วงท้ายประธานาธิบดีเวียดนามก็ได้กล่าวเชิญนายกของเราไปเยือนเวียดนามในโอกาสแรกด้วยอันนี้ก็เรื่องการต้อนรับประธานาธิบดีเวียดนามถัดมาอีกเรื่องนึงที่เป็นข่าวในทางการเมืองกลับมาใหม่คือเรื่องของแลนบริดจ์เพราะว่าเมื่อวานเนี้ยที่ประชุมสภาเขาได้เรื่องพิจารณายัตติด่วนเรื่องขอตั้งให้สภาตั้งกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณาศึกษาปัญหาการดำเนินการอะไรนี่แหละแลนบริดจ์นี่แหละ
1: ครับ
13: โดยคุณกรณ์จาติกาวณิชเป็นผู้เสนอแล้วก็มียัตติที่เกี่ยวข้องรวมเป็น5ยัตติและจะพิจารณาพร้อมกันและลงมติร่วมกันคือทางรัฐบาลเนี่ยตั้งดร.เอกนิตินั่นเป็นกรรมการศึกษาปัญหาสภาเขาจะตั้งพิจารณาศึกษาปัญหาเหมือนกันเป็นคู่ขนานแล้วเมื่อวานก็อภิปรายกันยาวดูเดือดเข้มข้นโดยเฉพาะเรื่องที่มีการแฉกันว่ามีคนซื้อภูเขาริ้วเอาไว้รองรับโดยคุณภักขมลหนุนอนันต์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนเสนอว่าเรียกร้องให้คุณพิพัฒน์ลงไปในพื้นที่เพื่อที่จะทราบว่านายทุนที่ตนบอกว่ากว้านซื้อที่ดินเขาเรียกว่าอาม่านั้นเนี่ยแท้จริงแล้วเป็นอาม่าไหนเมื่อตอนเปิดไปว่าเป็นอาม่าท่านก็ตกใจขวัญอ่อนเอาอาม่ามารีนหรือบริษัทอาม่ามารีนบริษัทน้องชายท่านมาแถลงว่าไม่เกี่ยวคนก็ขำกันทั้งเมืองที่ท่านสวมบทบาทนายทุนปกป้องสมบัติของตัวเองพื้นที่สำคัญที่เขาซื้อไปแล้วคือพื้นที่แหลมริ้วพื้นที่ที่หลังที่เท่าที่รู้ดีว่าเป็นพื้นที่อุตสาหกรรมที่สำคัญและมีมูลค่าสูงมากหากท่าเรือเกิดขึ้นขณะนี้อาม่าก็ซื้อภูเขาริ้วไปแล้วทั้งลูกตั้งแต่หน้าหาดขึ้นภูเขาทะลุออกไปถนนใหญ่แม้ว่าชาวบ้านบางคนจะไม่อยากขายแต่สุดท้ายก็ถูกบีบให้ต้องขายเมื่อขายแล้วอาม่าใจดีไม่ไล่ประชาชนออกจากพื้นที่แต่ให้ประชาชนเช่าที่ตัวเองปีละ 50,000 บาทหากตั้งแต่ตอนนี้ต้องซื้อเลยแม้ว่ากฎหมายจะยังไม่ถูกบังคับใช้แต่นายทุนกลับเดินเกมล่วงหน้าไปแล้วแถมยังทำเงินได้อีกด้วยอันนี้ต้องไปตรวจสอบกันว่ามันอะไรเป็นอะไรกันแน่ทวีระบุนายทุนยึดไปแล้ว3ล้านไร่นี่พันเหวยทวีสอดส่องส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชาติผมไม่อยากให้เรื่องนี้ผิดซ้ำผิดซาก ครงการรถไฟความเร็วสูงของ EEC ก็เกิดเป็นเรื่องแบบนี้จึงควรรับฟังความเห็นจากนักวิชาการรวมถึงควรจะมีการตั้งกรรมธิการวิสามัญศึกษาด้วยอันนี้เรื่องแลนด์บริดจ์ที่โผล่ขึ้นมาใหม่ในสภาเมื่อวานตกลงว่าเขาจะตั้งกรรมธิการพิจารณาศึกษาเป็นคู่ขนานไปกับฝ่ายรัฐบาล
12: ยังคุณเจ้าบาปยังไม่ได้ลงมติว่าจะตั้งหรือไม่ตั้งครับ
13: อ๋อยังเหรอ
12: ครับนัดลงมติกันวันนี้ครับ
13: อ๋อ
12: วันนี้จะประชุมสภานัดพิเศษครับ
13: เม
12: ื่อคืนเนี่ยพออภิปรายเสร็จแล้วเนี่ยท่านประธานในที่ประชุมก็คือท่านรองเลิศศักดิ์สั่งปิดการประชุมตอนประมาณ2:30ก็เลยยังไม่ได้ลงมติกันว่าตกลงจะตั้งหรือไม่ตั้งครับ
13: เออ
12: ครับ
13: แต่ถ้าตั้งก็จะเป็นการศึกษาคู่ขนานระหว่างสภากับรัฐบาลที่จะต้องหน้าเวียนหัวหน่อยก็คือฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
12: ครับ
13: เพราะต้องวิ่งรอกให้ข้อมูลทั้งสองทางว่าสุดท้ายเนี่ยตัวเลขจากข้อมูลการศึกษาของฝ่ายรัฐบาลกับข้อมูลตัวเลขการศึกษาของสภาเนี่ยมันจะสอดคล้องกันไหมคงเป็นเรื่องยาวถ้าอย่างนี้นะ
12: ครับ
13: คือของรัฐบาลเนี่ยเห็นว่าตั้งกรอบไว้90 วันใช่ไหมนี่ก็ผ่านมาจะเดือนหนึ่งแล้วนะแต่ของสภาเนี่ยของสภามันต้องเสร็จช้ากว่าแน่กว่าจะได้ตั้งแล้วเขาก็คงไม่จบง่ายๆหรอกศึกษาไปเรื่อย
12: ครับ
13: เหมือนกับเรื่องสมัยก่อนเนี่ยสภาทุกชุดต้องตั้งคณะกรรมการศึกษาแก้ปัญหาชายแดนภาคใต้ทุกชุดแล้วเขาก็ไม่เอาชุดที่ได้ศึกษาไว้มาต่อยอดนะเขาไม่เอา
12: ครับ
13: เขาเริ่มต้นใหม่กันทั้งนั้นนะกี่ชุดก็เริ่มต้นใหม่ไปดูงานกันใหม่ไปพบผู้ว่ากันใหม่ไปพบผู้ที่เกี่ยวข้องกันใหม่ไปพบประชาสังคมกันใหม่ยาวอันนี้ก็จะใกล้เคียงกันเรื่องแลนด์บริดจ์
12: เช่นเดียวกับกรณีของคุณชนภัทรนาคชั่วเรื่องเกี่ยวกับการอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ไปพบพนักงานสอบสวน DSI นั่นนะครับก็ยังไม่ถึงคิวครับก็น่าจะเป็นวันนี้อีกเหมือนกันเพราะยังมีหลายเรื่องที่จะเป็นยติพิจารณาต่อหมอวรงเดชกิจวิกรมเนี่ยแถลงเรียกร้องให้ส.ส.เนี่ยช่วยกันโหวตเพื่อที่จะให้ส่งคุณชนภัทรไปพบพนักงานสอบสวนนะครับบอกว่าช่วงหาเสียงนี่แต่ละพรรคก็ประกาศนโยบายอย่างชัดเจนว่าจะต่อต้านทุนเทาต้องถามว่าเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับทุนเทาไหมแล้วถ้าคุณชนภัทรไม่ใช่ส.ส.เนี่ยแล้วจะมีสิทธิ์เลื่อนไม่ไปรายงานตัวกับ DSI มั้ยและจะปล่อยให้ส.ส.ใช้เอกสารสิทธิ์อย่างไม่เหมาะสมแบบนี้เดี๋ยวประชาชนก็จะมองว่าส.ส.ใช้เอกสิทธิ์มากเกินไปอันนี้ก็จะเป็นวันนี้เหมือนกันนะครับ
13: ครับ
12: อ้าวทีนี้ก็มาถึงเรื่องผอ.ในปปช.ขับรถชนไรเดอร์จนเสียชีวิตนี่ครับ
13: สรุปนะเพราะคนรู้เรื่องกันเกือบหมดละ
12: ครับคือเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยตอนแรกในโซเชียลที่เขาถ่ายคลิปไว้นี่นะครับก็บอกว่ากลางแล้วก็อ้างว่าจะมีผู้หลักผู้ใหญ่มาช่วยอย่างนั้นอย่างนี้อันนั้นไม่ได้ยินในคลิปหรอกครับแต่ที่เห็นชัดๆเลยก็คือเรื่องการพยายามเปลี่ยนตัวคนขับครับแต่ว่าคนที่เขาเห็นเหตุการณ์เนี่ยแล้วเขาตามถ่ายคลิปด้วยขับรถตามด้วยนี่เขายืนยันว่าผอ.คนนี้ชื่อจรงเกราะเหมาะนี่นะครับเป็นผู้อำนวยการสำนักสืบสวนและกิจการพิเศษนะครับขับมาคนเดียวคุณสุภาพขับมาคนเดียวแล้วก็เห็นใส่เสื้อสีขาวด้วยแต่สักพักหนึ่งก็มีแท็กซี่ขับมานั่งแท็กซี่มาใส่เสื้อดำมาอ้างว่าเป็นคนขับเขาไม่ยอมสิเพราะในภาพเนี่ยทั้งญาติพี่น้องทั้งพลเมืองดีเขาลุมอยู่นี่นะครับสุดท้ายเนี่ยตำรวจก็เอาตัวไปที่โรงพักวัดแอลกอฮอล์ได้189 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ครับตอนแรกตอนกลางคืนนี้ยังไม่ตั้งข้อกล่าวหาด้วยนะครับเพิ่งจะไปรับทราบข้อกล่าวหาเมื่อวานนี้ครับ3ข้อ ก็คือขับรถประมาทขับรถเมาสุราแล้วก็ชนแล้วหนีด้วยนะครับ3ข้อหาเลยครับแต่ว่าไม่ได้เป็นรองโฆษกนะทั้งเลขาธิการปปช.คุณสุรพงษ์ทั้งแถลงการโดยสำนักงานที่ออกมายืนยันว่าไม่มีตำแหน่งเป็นรองโฆษกครับคุณสุภาพ
13: ตำแหน่งที่เป็นจริงๆเนี่ยใหญ่กว่ารองโฆษกนะ
12: ครับ
13: ใหญ่กว่าเลยคือเป็นผู้อำนวยการสำนัก
12: ครับ
13: ผู้อำนวยการสำนักเนี่ยใหญ่จากผู้อำนวยการสำนักก็จะขึ้นเป็นรองตำแหน่งนะเป็นรองเลขาปปช.ใหญ่กว่าที่หนังสือพิมพ์ลงผมชอบที่หนังสือพิมพ์ไทยรัฐวันนี้พาดหัวนะใหญ่แค่ไหนก็ไม่รอดคือคนขับชนเนี่ยเป็นถึงผู้อำนวยการสำนักสำนักสืบสวนและกิจการพิเศษขึ้นอยู่กับสำนักงานปปช.สำนักงานสืบสวนเนี่ยมีอิทธิพลนะเวลาคดีเข้าไปเนี่ยจะไปซ้ายไปขวาเนี่ยมาที่สำนักงานสืบสวนนี่แหละสำนักสืบสวนแล้วบ้านเราเนี่ยตั้งข้อสังเกตมาเยอะแล้วพอผู้หลักผู้ใหญ่ขับรถไปชนคนไม่ว่าจะเจ็บหรือตายจะเมาหรือไม่เมาก็แล้วแต่เถอะแต่จะออกอาการคล้ายๆกันคือ1เบ่งว่าตัวเองไม่ผิดคู่กรณีผิด2ถ้ามันชัดๆว่าฝ่ายตัวเองผิดก็เปลี่ยนตัวคนขับให้ตำรวจลงบันทึกว่าคนขับคือลูกน้องมาฟอร์มนี้สูตรนี้กันหลายรายแล้วนะถ้าเจอตำรวจที่เขาขี้กลัวและยอมรับข้อเสนอที่เป็นผลประโยชน์แลกเปลี่ยนก็เบ่งได้สำเร็จคือรอดแต่รายนี้มันไม่รอดเพราะตำรวจเขาไม่เล่นด้วยเนี่ย
12: ครับ
13: ตำรวจชื่ออะไรล่ะเดี๋ยวพันตำรวจโชคชัยคณะเจริญเขาเป็นรองผู้การจังหวัดนนทบุรีเขาบอกว่าคดีนี้ตำรวจไม่ได้หนักใจที่ผู้ต้องหาเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงเพราะมีข้อมูลยืนยันการกระทำความผิดอยู่แล้วตำรวจได้ตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ของคนขับรถกระบะไว้ตั้งแต่เชิญตัวมาที่โรงพักเรียบร้อยแล้วพยานบุคคลก็มีพยานวัตถุพยานต่างๆค่อนข้างสอดคล้องต้องกันตำรวจพิสูจน์หลักฐานนำรถจักรยานของผู้ตายจักรยานยนต์และกระบะคันที่ตรวจเปรียบเทียบนำไปประกอบสำนวนคดีแล้วนี่เห็นไหมครับถ้าตำรวจเอาจริงเนี่ยใหญ่แค่ไหนก็ไม่รอดทางด้านต้นสังกัดของนายจรงกรมคนนี้ชื่อที่ขับเนี่ยนะ คือจรงจอมอเมื่อวานนี้ถึงขั้นออกแถลงการเลยนะตอนบ่าย 2:30 เนี่ยบอกว่าสำนักงานปปช.ขอแสดงความเสียใจอย่างยิ่งต่อการสูญเสียที่เกิดขึ้นและขอแสดงความอาลัยต่อครอบครัวญาติและผู้ใกล้ชิดของผู้เสียชีวิตและสำนักงานปปช.ตระหนักดีว่าเหตุการณ์ครั้งนี้สร้างความสะเทือนใจแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตและสังคมโดยรวมในวงกว้างอันนี้ก็คือตัวอย่างว่าถ้าผู้บังคับใช้กฎหมายเอาจริงตรงไปตรงมาใหญ่แค่ไหนก็ไม่รอดมีเงินมากแค่ไหนก็ไม่รอดคุณนราพงศ
12: ์นี่ถ้าไม่ยางล้อแตกเนี่ยไม่รู้ว่าจะตามทันหรือว่าหนีไปได้โดยที่ไม่มีใครเห็นหรือเปล่านะยางแตกไปไม่ได้คุณสุภาพครับ
13: ผมว่ามันข้อกรรมอ่ะเวรกรรมมันมีจริงอ่ะที่มันจะทำให้ยางแตกถ้ายางไม่แตกก็พ้นไรเดอร์ก็ตายฟรีกว่าจะหาได้หรือเปล่ามันก็ไม่รู
12: ้ครับ
13: มันก็เวรกรรมยางแตกก็ได้โดยบังเอิญจับได้ไปไม่รอดดูข่าวอื่น
12: วันนี้ผมเห็นทางกองกำกับการอารักขา1กองบังคับการอารักขาและควบคุมฝูงชนอคฟนี่นะครับเขาลงภาพข้อห้ามสำหรับตำรวจอคฟ6ท ท่าที่ไม่ต้องทำครับดูนะห้ามยืนกอดอกเหตุผลเพราะทำให้รู้สึกว่ามีการปิดกั้นไม่เปิดรับท่าที่สองที่ข้อห้ามคือห้ามยืนเท้าชะเอวเพราะดูกดดันหรือใช้อารมณ์สามห้ามล้วงกระเป๋าครับห้ามล้วงกระเป๋าเพราะว่าดูไม่กระตือรือร้นสี่ห้ามยืนเอามือไขว้หลังเหตุผลห้ามยืนเอามือไขว้หลังเพราะว่าทำให้ไม่มีความพร้อมแล้วก็ท่าที่ห้ากับท่าที่หกท่าที่ห้าก็คือนั่งไขว้ห้างท่าที่หกยืนพิงกำแพงอันนี้ห้ามเพราะว่าดูสบายเกินไปในขณะปฏิบัติหน้าที่ครับ
13: อันนี้หมายถึงว่าเวลาไปเผชิญกับกลุ่มกลุ่มพูดต่อกลุ่มม็อบอะไรทั้งหลายเนี่ยนะตำรวจกฟผ.เนี่ยนะ
12: ครับ
13: ผมก็ฟังแล้วถ้าผมเป็นตำรวจผมก็ถามว่าเอ้ยแล้วจะให้เอามือไว้ที่ไหน แต่ว่าเขาก็มีเหตุผลนะบุคลิกเป็นยังไงอะไรยังไงมันสอดถึงความหมายยังไงก็อย่างที่บอกอ
12: ่ะไอ้ยืนกอดอกนี่มันทำให้รู้สึกว่ามันปิดกั้นไม่เปิดรับอย่างที่เขาว่านะหรือเท้าสะเอวนี่มันดูกดดันดูเหมือนกับดูกดดันใช้อารมณ์เครียดอะไรพวกนี้นะ
13: ผมว่าขึ้นอยู่กับบริบทไหนคือถ้าบริบทที่ทางการเห็นว่าผู้ที่มาชุมนุมเขาก็ไม่ได้ทำผิดอะไรส่งตำรวจไปเนี่ยตำรวจอย่าไปก่อเหตุอย่าไปทำให้สถานการณ์มันตึงเครียดก็อีกแบบหนึ่งถ้าเห็นว่าผู้ก่อเหตุมันตึงเครียดก็ต้องอีกแบบหนึ่งนะว่าจะทำแบบไหนให้เขาเกิดความเกรงกลัวทำแบบไหนให้เขาเกิดความอุ่นใจพร้อมที่จะเจรจากันดีๆคุยกันดีๆการจะคุยกันดีๆได้เนี่ยบุคลิกท่าทางก็ต้องเป็นอีกแบบหนึ่งนะ
12: okay.
13: ถ้าจะให้เขาเกรงกลัวว่าจะเอาจริงแล้วนะก็ต้องอีกแบบหนึ่งเอาที่ผมฟังดูเนี่ยก็เอาเธอออกมาก็ไม่ได้เสียหายอะไรคุณอรพงศ
12: ์ครับ
13: ครับ
12: เอาเรื่องของพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมิยเวทที่ว่าจะไปบุรีรัมย์นี่นะครับเมื่อวานนี้ก็โพสต์ใน Facebook ว่าจะไปจังหวัดบุรีรัมย์วันจันทร์ที่1มิถุนายนนี้ครับระบุเวลาด้วย10โมงเช้าจะเดินทางไปพบนายเนวินชิดชอบแล้วก็ระบุว่าขอให้มาพบคุยอย่างลูกผู้ชายแล้วก็10นาฬิกาจะไปกองบังคับการภูธรจังหวัดเพื่อแจ้งความดำเนินคดีกับนายเนวินและครอบครัวครับนี่ข้อความที่ลงใน Facebook ครับ
13: คือคนที่ไม่ได้ตามข่าวมาตั้งแต่ปี4142มั้งคงไม่รู้ว่าระหว่างพลตำรวจเสรีพิสุทธิ์กับคุณเนวินเนี่ยเป็นไม้เบื่อไม้เมากันมายังไงพลตำรวจเสรีพิสุทธิ์ขณะนั้นเนี่ยน่าจะเป็นผู้การกองปราบหรือไม่แน่ใจนะแต่ว่าได้นำคณะไปจับกลุ่มการซื้อเสียงการซื้อเสียงตอนนั้นเนี่ยเขาซื้อกัน120บาท
12: ครับ
13: 100นึงก็น้อยไปเติมเข้าไป20บาทแล้วก็เอาแบงค์20กับแบงค์100กับเบอร์ผู้สมัครเย็บเข้าไปด้วยกันตำรวจโดยชุดของคุณเสรีเนี่ยเขาจับได้แล้วผู้สมัครที่ซื้อเสียงเนี่ยไปเกี่ยวข้องกับคุณเนวินไปเกี่ยวข้องกับคุณเนวินมันจึงเป็นที่มาของคำว่ายี่ห้อย120 คุณเนวินเนี่ยคือปากแกห้อยเขาก็เรียกยี่ห้อยมาก่อนหน้านั้นก็เรียกยี่ห้อยพอมาเจอเงิน120เข้าไปในการซื้อเสียงมีหลักฐานอยู่ก็เป็นยี่ห้อ120ก็เป็นตำนานอยู่ทีนี้มาเจอเรื่องนี้เข้าไปอีกแล้วก็จะไปเจอกันก่อนด้วยนะ ไม่รู้จะได้เจอกันไหมคุณสุรพงศ์แต่คุณเนวินวันนี้ก็ไม่เหมือนเนวินแต่ก่อนนะก็รู้กันอยู่เขาก็มีถึงไม่มีอำนาจโดยตรงแต่ก็มีเป็นผู้มีบารมีนอกรัฐบาลอยู่ก็คอยดูว่าผลมันจะออกมาเป็นยังไง
12: ครับเรื่องเซียนพระนี่นะครับคือเมื่อวานเนี่ยมีผู้ชายคนหนึ่งชื่อนายเจนปิยทัศน์ประธานสโมสรแบดมินตันแห่งหนึ่งไปร้องที่กองปราบว่ามันมีสำนวนของคดีเช็คเด้งมันหลุดออกมาในโลกโซเชียลซึ่งทั้งที่คดียังอยู่ในกระบวนการยุติธรรมยังอยู่ในชั้นพนักงานสอบสวนด้วยแต่ว่ามันหลุดออกมาได้ยังไงคดีเนี่ยเขาบอกว่าเขาขายพระ53องค์ให้กับมาดามคนดัง65ล้านบาทแล้วมาดามเนี่ยก็ไปขายต่อให้กับเซียนพระนครปฐมกับนครสวรรค์75ล้านบาทแล้วก็จ่ายมาเป็นเช็คให้เขาใบแรก13ล้านแต่พอเอาไปขึ้นเงินเช็คเด้งครับก็เลยไปแจ้งความเอาไว้คดีอยู่ในชั้นตำรวจแต่ว่าเอกสารมันหลุดออกมาได้อย่างไรนั่นคือประเด็นที่ไป
13: ปิดท้ายด้วยผมดูข่าวในโทรทัศน์นะคือที่บังคลาเทศเนี่ยเขามีเทศกาลอะไรที่เขาต้องเชือดควายสังเวยกันนะแล้วมีควายตัวหนึ่งนะรอดจากเรื่องนี้มาได้เพราะว่ารัฐบาลเข้าไปซื้อและคืนเงินให้เจ้าของรายใหม่ที่ซื้อเหตุผลเพราะว่าควายตัวนี้ที่เขาถ่ายรูปมานะไอ้ขนข้างหน้าที่มันมาปกปิดหน้าผากมันน่ะคุณนึกออกมั้ยคุณตรา
12: คร
13: ับ
12: ครับ
13: มันไปเหมือนกับผมของทรัมป์ทรงเดียวกันเลยไม่รู้เขาตั้งใจทำหรือเปล่านะแต่ทรงเดียวกันเลยว่าทรงผมควายกับทรงผมทรัมป์เนี่ยทรงเดียวกันคนก็เลยแห่กันมาว่าขอไว้ชีวิตขอไว้ชีวิตอย่าไปฆ่ามันอย่าไปฆ่ามันเลยรอดคุณตราผม
12: ครับ
13: ผมดูในโทรทัศน์แล้วใกล้เคียงผมทรัมป์กับขนควายที่บนหัวเนี่ยนะทรงเดียวกัน
12: ครับ
13: รอดรอดรอด
12: เอานำทุกท่านฟังสาระดีๆจากไทยเบฟเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีครับ
13: สวัสดีครับ
1: TBR ร่วมกับเครือข่ายพันธมิตรนำร่องโครงการจัดการขยะอย่างยั่งยืนในระบบรถไฟฟ้า MRT ภายใต้แคมเปญเมโทรมอลโกกรีนพื้นที่สร้างสรรค์เพื่อโลกสีเขียวบริษัทไทยเบเวอเรจรีไซเคิลจำกัดหรือ TBR บริษัทในเครือบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนผสานความร่วมมือ

0: โดย TBR เป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนโครงการเก็บกลับรีไซเคิลซึ่งเป็นโครงการที่มุ่งมั่นสนับสนุนและรณรงค์ให้เกิดการจัดการบรรจุภัณฑ์หลังบริโภคตั้งแต่ต้นทางผู้บริโภคอันเป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงษ์วัยวัฒน
1: ์40ปีปตท.สผ.สร้างความมั่นคงทางพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกชีวิต
0: กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
2: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
0: ร่วมสนับสนุน
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
4: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับอรัญญาชมชื่นสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักในระยะนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
5: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
6: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
7: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
6: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
7: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
6: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
8: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
9: ยั่งยิงยาวปากกระเป๋ายิ่งชุบโหพี่โกงอ่ะไหนบอกว่าจะออกคอน
10: บทเรียนเรื่องความซื่อสัตย์บางครั้งเริ่มจากเกมเล็กๆแค่หนึ่งเกมแต่การไม่โกงในวันนี้อาจกลายเป็นรากฐานของคนดีในวันหน้าเด็กไทยทุกคนไม่ยอมต่อการเอาเปรียบสังคมไทยในอนาคตจะเต็มไปด้วยคนรุ่นใหม่ที่ยึดถือความถูกต้องโปร่งใสและกล้าปกป้องความจริงเริ่มต้นความซื่อสัตย์จากเรื่องเด็กๆเด็กไทยไม่โกงใครและไม่ให้ใครโกง
11: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไง
12: ยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบาย
11: ระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะ
12: จริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะ
11: เริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสา
13: เพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
4: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักในพื้นที่13จังหวัดตั้งแต่วันนี้ถึง1มิถุนายนนี
14: ้นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าสทนช.เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักตั้งแต่วันนี้ถึง1มิถุนายนนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านประเทศไทยตอนบนทำให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักหลายพื้นที่จึงขอให้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำเนื่องจากระบายไม่ทันรวมถึงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายตากอุบลราชธานีระยองจันทบุรีตราดกาญจนบุรีราชบุรีระนองพังงาสุราษฎร์ธานีและกระบี่ปิยาพันยังเทียนรายงาน
4: ขณะที่จังหวัดตรังคุมเข้มพื้นที่เสี่ยงในเขตชุมชนพื้นที่สำคัญทางเศรษฐกิจและเส้นทางคมนาคมที่เกิดอุทกภัยเป็นประจำหลังมีฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่
15: นายอุดมพรการหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรังเปิดเผยว่าจังหวัดตรังมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งจึงได้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงในเขตชุมชนพื้นที่สำคัญทางเศรษฐกิจและเส้นทางคมนาคมที่มักเกิดอุทกภัยเป็นประจำนอกจากนี้เมื่อเกิดฝนตกหนักมักพบว่ามีน้ำท่วมขังผิวจราจรในหลายพื้นที่

0: ร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนผู้ใช้เส้นทางอีกทั้งยังเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนจังหวัดตรังจึงได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆได้เร่งขุดลอกท่อระบายน้ำทำความสะอาดร่องน้ำกำจัดวัชพืชขยะและสิ่งกีดขวางทางน้ำตามแม่น้ำลำคลองและแหล่งน้ำต่างๆเพื่อใช้รองรับน้ำฝนและน้ำจากท่อระบายน้ำได้อย่างเต็มประสิทธิภาพยยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: สภาผู้แทนราษฎรจะพิจารณายัตติด่วนโครงการแลนด์บริดจ์ต่อเป็นวันที่2พร้อมพิจารณาคำขอกรมสอบสวนคดีพิเศษเรียกตัวส.ส.สงขลาพรรคกล้าธรรมรับทราบข้อกล่าวหา
2: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเป็นพิเศษเวลา 9:00 น.วันนี้หลังเปิดให้ส.ส.นำปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในแต่ละพื้นที่เข้าปรึกษาหารือแล้วจากนั้นจะพิจารณายัตติด่วนต่อเนื่องจากวันนี้เรื่องการตั้งคณะกรรมการวิสามัญศึกษาปัญหาโครงการแลนด์บริดจ์จากนั้นจะพิจารณายัตติด่วนต่อเนื่องจากวันนี้เรื่องการตั้งคณะกรรมการวิสามัญศึกษาปัญหาโครงการแลนด์บริดจ์ซึ่งเสนอโดยนายกรจาติกวณิชสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์พร้อมยัตติเกี่ยวเนื่องอีก4ยัตติหลังจากวันนี้ใช้เวลาอภิปรายไปแล้วกว่า5ชั่วโมงนอกจากนี้ยังมีวาระสำคัญการพิจารณายัตติกรณีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ขออนุญาตรัฐสภาเพื่อเรียกตัวนายชนภัทรนาคสั่วส.ส.สงขลาพรรคกล้าธรรมมารับทราบข้อกล่าวหาและสอบปากคำในระหว่างสมัยประชุมตามรัฐธรรมนูญมาตรา125วาสนาตระเกตรายงาน
1: จังหวัดขอนแก่นเปิดปฏิบัติการและปล่อยแถวกวาดล้างยาเสพติดพร้อมขับเคลื่อนแผนปิดล้อมตรวจค้นตามนโยบายรัฐบาล
3: ที่สถานีตำรวจภูธรเมืองขอนแก่นพลตำรวจตรีอนุวัฒน์สุวรรณภูมิผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานปล่อยแถวปิดล้อมตรวจค้นยาเสพติดและเปิดปฏิบัติการกวาดล้างยาเสพติดตามนโยบายของรัฐบาลบำบัดทุกข์บำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดพิชิตอันธพาลโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมบูรณาการกำลังในการปราบปรามเครือข่ายในพื้นที่พันตำรวจเอกยศวัฒน์แก้วสืบทันยูผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองขอนแก่นกล่าวว่ารัฐบาลได้ประกาศนโยบายลดปัญหายาเสพติดอย่างเป็นรูปธรรมโดยมุ่งเน้นการดำเนินการกับผู้ผลิตผู้ค้าและเครือข่ายยาเสพติดเป็นหลักใช้มาตรการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังควบคู่กับการยึดและอายัดทรัพย์สินเพื่อตัดวงจรการค้ายาเสพติดจันจิรางามนุรักษ์สวท.ขอนแก่นรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 10:00 น.ค่ะ
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ชายคนหนึ่งเลือกตกปลาในบึงที่เดิมทุกวันเพราะเขาพอใจกับผลลัพธ์เท่าเดิมส่วนชายอีกคนออกไปตกปลาในทะเลคุณว่าชายคนไหนจะได้ปลามากกว่าลองเปิดกว้างเพื่อโอกาสรับผลตอบแทนที่มากขึ้นกับกองทุนรวมต่างประเทศของบลจ.กรุงไทยมีให้เลือกทั้งจีนอินเดียยุโรปและอีกหลากหลายประเทศสอบถามเพิ่มเติมที่ธนาคารกรุงไทยผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน
2: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
3: จากหลอดอาหารแร่ไปตับลุกลามไปเงินเก็บไปรถไปบ้านอย่าเสี่ยงเพราะโรคร้ายเกิดขึ้นได้กับทุกคนไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์ประกัน10โรคร้ายที่เบี้ยไม่สูญเปล่าไม่ว่าจะเป็นโรคร้ายหรืออยู่ครบสัญญาหรือเสียชีวิตก็ได้เงินก้อนชัวร์ชัวร์สูงสุด1ล้านบาทยิ่งอายุน้อยเบี้ยยิ่งถูกเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์เป็นก็ได้เคลมไม่เป็นก็ได้คืนโทรเลย022014335เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดของกรมธรรม์ประกันภัย
2: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
4: ระวังนะลูก
5: ค่อยๆวิ่งนะลูก
4: อย่าปีนสูงนะ
5: เดี๋ยวล้มนะลูก
6: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
7: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
8: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thais เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
9: การเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามช่วงเปิดข่าวร้อนเปิดเศรษฐกิจโลกสนับสนุนโดย SCB ePassbook บัญชีเงินฝากไม่มีสมุดทำธุรกรรมง่ายใช้เลขที่บัญชีเดิมเปลี่ยนได้ทาง LINE SCB Connect หรือสาขาทั่วประเทศ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power สมัครฟรีวันนี้ที่เว็บไซต์ powerpass.kingpower.com ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
10: เก้านาฬิกา11นาทีสวัสดีค่ะผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการเก็บข่าวมาเล่านะคะเช้าวันนี้เจอกันค่ะตรงกับวันศุกร์ที่29เดือนพฤษภาคม2569ค่ะก็เป็นวันทำงานวันสุดท้ายของเดือนพฤษภาคมนะคะสำหรับในส่วนของข้าราชการแล้วก็พนักงานบริษัทเอกชนที่มีวันหยุดตรงกับเสาร์อาทิตย์นะคะซึ่งในสัปดาห์นี้ก็จะเป็นลองวีคเอนด์เพราะว่ามีวันหยุดยาวติดกันนะคะ3วันค่ะจนถึงวันที่1วันที่2เป็นวันทำงานนะคะเผื่อว่าใครมาทำงานอีกหนึ่งวันอาจจะไม่ได้ฟันหล่อวันที่สองไม่ได้หยุดนะคะต้องบอกว่าไม่ใช่วันหยุดของข้าราชการมติครม.ไม่มีให้หยุดค่ะใครที่ได้รับข่าวแชร์มาบอกว่าวันอังคารที่สองเนี่ยเขายาวไปเลยจนถึงวันที่สามแล้วก็มาทำงานกันวันที่สี่ไม่จริงนะคะฉะนั้นแล้วก็คงจะต้องเป็นวันลาของคุณเองถ้าคุณจะลาติดกันเป็น5วันก็คือ30 31 1 2และ3แล้วมาทำงานกันวันที่สี่อันนี้อยู่ที่คุณว่าในวันที่สองคุณจะเป็นลาอะไรหรือว่าคุณจะมาทำงานตามปกติหรือว่าคุณจะขอเจ้านาย work from home หรือยังไงข้าราชการทำงานตามปกตินะคะเอาล่ะวันนี้วันสุดท้าย ในการทำงานของเดือนพฤษภาคมเดือนที่5ก่อนที่จะเข้าสู่เดือนที่6นะคะดูเรื่องของฝนฟ้าอากาศก่อนที่จะไปเรื่องอื่นค่ะสภาพอากาศวันนี้นะคะฝนถล่มหลายพื้นที่นะคะกรุงเทพก็จะโดนหนักด้วยนะคะบ่ายถึงค่ำวันนี้พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะคุณผู้ฟังจะมีฝนตกถึง60%ของพื้นที่นะคะวันศุกร์ด้วยศุกร์สิ้นเดือนเพราะว่าศุกร์เงินออกแล้วก็มีฝนตกด้วยแน่นอนค่ะเป็นช่วงของวันหยุดยาวด้วยคุณจะต้องเตรียมพร้อมในเรื่องของการออกมาจากที่ทำงานเด็กๆไปโรงเรียนแล้วใช่ไหมคะช่วงนี้เปิดเทอมแล้วพ่อแม่ผู้ปกครองเตรียมพร้อมกันให้ดีพกร่มด้วยนะคะแล้วก็วางแผนในเรื่องของการเดินทางค่ะจะมีฝนตกหนักในพื้นที่กรุงเทพนะคะมาระหว่างบ่ายถึงค่ำค่ะอุณหภูมิต่ำสุด26-27สูงสุด37ค่ะไล่มาภาคเหนือวันนี้ฝนตก60%เช่นเดียวกันนะคะภาคอีสานตก60%ภาคกลางภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ฝั่งตะวันออกก็จะมีฝน60%ของพื้นที่ค่ะตกหนักสุดวันนี้จะเป็นภาคใต้ฝั่งตะวันตกหรือภาคใต้ฝั่งอันดามันนะคะเพราะว่าจะมีฝนตก70%ของพื้นที่นะคะอันนี้ก็จะเป็นในภาพส่วนของสภาพอากาศช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงนะคะเวลาฝนไม่ตกเนี่ยก็จะเป็นภาพบรรยากาศแบบไงอะร้อนอบอ้าวแต่เวลาตกเนี่ยก็ตกแบบว่าตกหนักแล้วก็ลมแรงแล้วก็เสียงฟ้าร้องดังบางทีถึงขั้นฟ้าผ่านะคะปีนี้แล้วก็ปีที่แล้วเนี่ยจากสถิติเนี่ยคนไทยเสียชีวิตจากฟ้าผ่าเนี่ยเพิ่มขึ้นในทุกปีนะคะฉะนั้นต้องระวังในเรื่องนี้กันด้วยเช่นเดียวกันค่ะภาพบรรยากาศข่าวมีอะไรที่น่าสนใจบ้างก็คงไม่แพ้เรื่องของศึกชิงผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและอีกจุดหนึ่งก็คือที่พัทยาจังหวัดชลบุรีนะคะเมื่อวานนี้ก็คึกคักค่ะในเรื่องของการเดินทางมาจับสลากนะคะจับเบอร์ว่าใครได้เบอร์ไหนอย่างไรซึ่งบรรยากาศเนี่ยคงจะทราบกันไปบ้างแล้วใช่ไหมคะแล้วก็เปิดรับสมัครเลือกตั้งผู้ว่าวันแรกเมื่อวานเนี่ยก็มากันเกือบครบอะบรรยากาศคึกคักตามคาดแล้วค่ะไม่มีอะไรผิดคาดทั้งกลุ่มกองเชียร์ผู้สมัครในนามพรรคการเมืองผู้สมัครอิสระมุ่งไปที่อาคารไอราวัฒน์พัฒนาศาลาว่าการกรุงเทพมหานครดินแดงอันนี้เป็นที่เปิดรับสมัครเมื่อวานไฮไลท์แนวบันเทิงก็น่าจะอยู่ในกลุ่มของกรุงเทพบินได้ของพี่เต้มงคลกิจสุขสินธารนนท์นะคะเพราะว่าพาทีมกรุงเทพบินได้ส่งภัสพงษ์ชัยวิริยะวานิชหรือว่าคุณหน่องมาเป็นผู้สมัครค่ะเรื่องโชว์วิทพื้นแสดงความแข็งแกร่งมีอยู่แล้วนะคะพี่เต้ส่วนนโยบายเพื่อคนกรุงเทพก็มีคลองแสนแสบดื่มได้รถบินได้100,000คันแก้ปัญหาการจราจรเขากรุงเทพบินได้รถบินได้ด้วยและจะมีการตั้งสำนักจัดหาคู่ส่งเสริมการเกิดแล้วจะมีซื้อโรงกลั่นลดราคาน้ำมันค่ะแถมเรื่องนี้ไปด้วยระดับชาติเลยทีเดียวนะคะพี่เต้บอกว่านโยบายเหล่านี้ถ้าผู้สมัครคนใดบอกว่าโม้ทำไม่ได้นั่นแสดงว่าคนนั้นไม่มีความสามารถเอ๊ะยังไงใครจะทำให้รถบินได้คะแสนคันซื้อโรงกลั่นแล้วก็อะไรนะคลองแสนแสบดื่มได้ใครจะดื่มได้ต้องให้พี่เต้ดื่มก่อนเลยเป็นตัวอย่างนะคะส่วนในการสมัครรับเลือกตั้งนั้นตามกติกาใครมาก่อน8:30ก็จะต้องจับสลากเพื่อได้หมายเลขประจำตัวก่อนยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบค่ะโดยมีการจับสลาก2ครั้งครั้งที่1พอการเลือกตั้งจะจับสลากรายชื่อว่าที่ผู้สมัครเพื่อให้ได้ลำดับว่าที่ผู้สมัครที่ต้องการยื่นใบสมัครส่วนครั้งที่2ให้ผู้สมัครตามลำดับที่จับไปครั้งแรกจับหมายเลขประจำตัวเพื่อยื่นสมัครซึ่งในขั้นนี้ใครจับได้หมายเลขอะไรจะถือเป็นหมายเลขที่ใช้ในการหาเสียงค่ะปรากฏว่าหม่อมหลวงกรกสิวัฒน์เกษมศรีผู้สมัครในนามอิสระได้หมายเลข1ค่ะนายละไมละเลิศผู้สมัครอิสระได้หมายเลข2พงศักดิ์พัวพรพรมหมายเลข3ประทีปวันลบเกษมหมายเลข4อนุชาบูรพชัยศรีจากพรรคประชาธิปัตย์ได้หมายเลข5พิสารกิติยาวามานผู้สมัครอิสระเหมือนกันได้หมายเลข6แล้วก็ผู้สมัครจากกลุ่มพี่เต้กรุงเทพบินได้ภาสพงษ์ได้หมายเลข7วีรพจน์ลือประสิทธิ์กุลได้หมายเลข8และก็ดร.ชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าเดิมได้หมายเลข9ค่ะชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรดร.โจจากพรรคประชาชนหรือพรรคส้มได้หมายเลข10ประยุนครองยศได้หมายเลข11พลตำรวจโทชันเทพจากในนามพรรคเศรษฐกิจได้หมายเลข12คมสันพันธ์วิชาติกุลดร.โจ้ผู้สมัครอิสระหมายเลข13ส่วนมริกาบุญมีตระกูลมหาสุขค่ะผู้สมัครอิสระที่เปิดตัวก่อนใครแต่มาถึงแล้วโมเดิร์นถ่ายภาพให้สัมภาษณ์สื่อนะคะสัมภาษณ์สื่อยาวไปหน่อยค่ะพี่ติ่งเลยไปถึงจุดสมัครหลังเวลา8:30 นพี่ติ่งเลยได้หมายเลข14แบบไม่ต้องจับสลากอีกนะคะ พอหลังได้เบอร์แล้วแน่นอนค่ะอาจารย์ชัชชาติมีแชมป์เก่าได้หมายเลข9ก็คนไทยเนาะเลข9ก็เป็นเลขมงคลแล้วค่ะบอกถ้าพึงพอใจกับกรุงเทพในวันนี้ก็ขอให้เลือกเบอร์9ให้9ต่อไปเวลาพูดถึง9เนี่ยก็จะหาเสียงง่ายนะคะจากนั้นก็เริ่มออกสายหาเสียงแล้วก็เปิดเวทีใหญ่ในช่วงเย็นสเตเดียมวันบรรทัดทองค่ะมอบหลวงกรกสิวัตรได้หมายเลข1เบอร์1ยอมหวังผลว่าคะแนนเสียงจะมาเป็นที่1นะคะเน้นแก้ปัญหาเชิงรุกทั้งเรื่องอากาศน้ำขยะการจราจรเศรษฐกิจค่าครองชีพการคอร์รัปชันเพราะว่ากทมต้องเป็นแม่ทัพไม่ใช่แม่บ้านต้องพร้อมรับมือทุกมิติไม่ใช่รอการแก้ปัญหาแล้วค่อยตามไปแก้ให้เกิดปัญหาก่อนแล้วค่อยแก้แบบนี้ไม่เอาอันนี้หม่อมก่อนว่าบอกว่าการจะแก้ปัญหาให้ลุล่วงต้องมีทีมงานที่ดีเข้มแข็งมีความพร้อมไม่ว่าจะเป็นคุณธีรชัยโพวนาทนรานุบาลคุณปานเทพพัวพงพันธ์พลตำรวจโทปิยะตะวิชัยทีมงานเขานะคะทีมงานหม่อมกรเนาะส่วนอนุชาเบอร์5ค่ะบอกว่าเลขที่ตรงกับ5นโยบายหลักที่จะเปลี่ยนแปลงกรุงเทพไปเป็นเมืองที่เดินทางสะดวกมีความสะอาดมีความสบายยกระดับคุณภาพชีวิตแล้วก็สร้างเศรษฐกิจรายได้ที่ดีขึ้นภายใต้กลไกการบริหารราชการที่โปร่งใสสุจริตและสามารถตรวจสอบได้ทุกที่ทุกเวลาดร.โจชัยวัฒน์จากพรรคส้มได้เบอร์10ค่ะบอกว่าตรงกับนโยบายเติมกรุงเทพให้เต็ม10ซึ่งเป็นนโยบายหลัก10ข้อให้แก่ค้าขายไม่ต้องจ่ายสวยช่วยรายย่อยซื้อของ SME มีลุ้นรางวัลเปลี่ยนศูนย์ฝึกอาชีพเป็นแพลตฟอร์มรีสกิลแล้วก็สร้างงานเพิ่มศูนย์ดูแลผู้สูงวัยใกล้ชุมชนดูแลผู้ป่วยติดเตียงฟรีอัปเกรดศูนย์เด็กเล็กเพิ่มโควต้าบัตรทองไป1ล้านคนในกทมเพิ่มเส้นทางรถเมย์ครอบคลุมพื้นที่เมืองใหม่ป้ายรถเมย์มีหลังคาฟื้นฟูคลองพัฒนารถเมย์จัดงบประมาณเขต7ถึง13ล้านบาทต่อเขตเป็นอันว่าบัดนี้การเลือกตั้งผู้ว่ากทมได้ออกสตาร์ทอย่างเป็นทางการแล้วนะคะผู้ฟังคะเรื่องเล่าวันนี้นะคะรอลุ้น28มิถุนายนอีก1เดือนค่ะวันหย่อนบัตรว่าคนกรุงเทพจะเลือกใครนะคะดิฉันเชื่อว่าคุณผู้ฟังก็น่าจะมีคนอยู่ในใจแล้วล่ะว่าจะเลือกใครนะคะนี่ก็คึกคักตามคาดเลยค่ะดีเดย์เลือกผู้ว่ากทมนะคะก็จับเบอร์จำง่ายค่ะเวลาหาเสียงเนี่ยใครที่เป็นเบอร์ที่พูดแล้วจำง่ายก็จะได้เปรียบกันไปนี่ก็อยู่ที่การจับฉลากนะคะจับสลากกันส่วนเรื่องของโลกเราใบนี้ก็เป็นไงบ้างเช้านี้อัปเดตให้นิดนึงนะคะพอดีว่าน้ำมันลงค่ะดีมากเลยที่ยังไม่ได้เติมน้ำมันวันนั้นลงไปดิฉันก็ยังไม่ได้ไปเติมนะมันก็มีอยู่นิดนึงมันยังไม่ได้แบบหมดถังหลายคนถามว่าอ้าวจะบอกให้รอหมดถังเลยเหรอไม่ใช่หมายถึงว่ามันไม่ได้ไปมีการเตือนอย่างนี้ไงแล้วก็เราก็ไม่ค่อยได้ไปไหนนะคะกับขับรถก็ระยะใกล้ทีนี้เอ้าลงให้เราอีกค่ะลงให้เราไปอีกนะคะเช้านี้ตี5แก๊สโซฮอล์9195พรีเมียมดีเซลลงหมดค่ะส่วนน้ำมันชนิดอื่นนี่ไม่ลงแต่ว่าดิฉันเนี่ยก็เติมที่ลงนี่แหละอันไหนลงบ้างปกติเนี่ยเติม95แล้วก็มา91ถ้ามันยังแพงมากมากอยู่ก็30นะคะไม่ใช่ E20 นะคะเพราะราคาประมาณ30กว่าก็ยังได้อยู่เช้าวันนี้เราก็เลยเห็นค่ะประกาศลดราคาน้ำมันเบนซินแก๊สโซฮอล์95กับ91ลง70สตางค์ต่อลิตรพรีเมียมดีเซลลง1บาทส่วนน้ำมันชนิดอื่นคงเดิมนะคะมีผล29วันนี้ตี5เป็นต้นไปใครที่เติมเบนซินจะอยู่ที่53บาท19สตางค์ต่อลิตรอันนี้ปั๊มปตท.นะแก๊สโซฮอล์95ค่ะอยู่ที่43บาท60สตางค์ราคาใหม่นะคะราคาใหม่แก๊สโซฮอล์91อยู่ที่43บาท23สตางค์ราคาใหม่ค่ะ E20 37บาท90 E20 E85 นี่คือไม่ลงให้นะปกติเนี่ยระยะหลังมาจะเติม E20 ค่ะไม่ค่อยได้ห่วงรถเท่าไหร่ห่วงตังค์ในกระเป๋ามากกว่านะคะ37บาท90โอเคราคาเดิมแต่ก็ยังว่าถือว่าถูกกว่า91กับ95นะส่วนแก๊สโซฮอล์ E85 33บาท84ดีเซล41บาท20ดีเซล B20 35บาท20ค่ะซูเปอร์พาวเวอร์ดีเซล59บาท25ซูเปอร์พาวเวอร์แก๊สโซฮอล์95 51 69สตางค์ค่ะอันนี้เป็นราคาใหม่หน้าปั๊มนะคะเราก็ต้องเช็คดูสถานการณ์ตะวันออกกลางไปด้วยค่ะเพราะมันมีผลต่อภาพของเศรษฐกิจทองก็เหมือนกันเมื่อวานนี้ราคาทองโอ้โหมากเลยนะคะเพราะว่าทองลงปะล้ำปะเหลือเลยอะบางคนบอกเฮ้ยจะลงกว่านี้ไหมอยากซื้อ อยากซื้อจะลงกว่านี้ไหมนอคือประเด็นเรื่องของทองคำนี่นะต้องบอกเลยว่าในภาพบรรยากาศตอนนี้เนี่ยกำลังได้รับความสนใจจากผู้ที่จะสะสมทองคนมีสตุ้งสตางค์อะ คนมีสตุ้งสตางก็อยากจะซื้อไปเก็บไว้เพราะก็ด้วยความมั่นใจว่าปลายปีเนี่ยราคาทองมันอาจจะวิ่งขึ้นมาอีกก็ได้นะคะแต่คุณผู้ฟังคะราคาทองเนี่ยนะของปีนี้อ่ะก็ถือว่าถ้าต้นปีจะใช่แต่ตอนนี้ต้องลุ้นนะคะเอางี้เมื่อวานเนี่ยใครที่ซื้อเช้านี้ก็ได้กำไรแหละเพราะว่าตอนเช้าอ่ะครั้งที่หนึ่งประกาศโดยสมาคมค้าทองคำทองขึ้นมา1,450 บาทค่ะ1,450 บาทตอนเช้าอ่ะพุ่งมาแรงมากเลยทีเดียวพุ่งมาแรงเลยนะคะราคาทองสำหรับวันศุกร์ที่29รอบแรกขึ้นมากว่าลบอีกอะเมื่อวานนี้วันพฤหัสบดีเนี่ยขึ้นลงทั้งหมด28ครั้งด้วยกันครั้งแรกก็ลงไปแรงแต่สรุปแล้วเนี่ยลบไป1,150 บาทต่อบาททองคำนะคะตอนครั้งแรกอะ9 โมงอะเปิดมาเนี่ยลบไป1,000มันก็ผันผวนอยู่แบบนี้28ครั้งนะคะ28ครั้งก็สรุปลบ1,150 บาทต่อบาททองคำเช้าวันนี้เอาคืนได้แล้วค่ะเพราะว่าบวกมา1,450 บาทนะแต่ต้องตอนเช้านะเพราะพอครั้งที่สองปุ๊บเนี่ยลบไปอีก100 บาทต่อบาททองคำค่ะบุฟังทำให้ราคาทองณเวลานี้นะสองครั้งราคารับซื้อจากสมาคมค้าทองคำทองคำแท่งซื้อรับซื้อนะคะ69,250 บาทขายออก69,450 บาททองรูปพรรณรับซื้อ67,871 บาท 32 สตางค์ขายออก72,50อันนี้คือราคาทองเวลานี้อ้างอิง Gold Spot ที่$4,506ต่อออนซ์เงินบาท32.57 บาทค่ะเล่าให้ฟังเพราะว่าทองเมื่อวานนี้ก็เป็นประเด็นเด่นที่เขาพูดถึงกันเช่นเดียวกันนะคะขนาดกูรูก็ยังเตือนเลยว่าทองคำเข้าสู่ขาลงนะตอนนี้อาจจะต้องมีการปรับพอร์ตลดเสี่ยงหน่อยนะคะร่วงลงต่อเนื่องจนหลุดแนวรับสำคัญที่4,400ไปเมื่อวานก็เลยส่งสัญญาณเข้าสู่แนวโน้มขาลงชัดเจนค่ะดิฉันดูล่าสุดให้หน่อยแล้วกันนะคะ Gold Spot เนาะตอนนี้$4,536ต่อออนซ์ค่ะเพราะว่าเช้าวันนี้บวกขึ้นมาอีกนะคะแล้วก็เมื่อคืนราคาทองคำก็บวกแรงด้วยนะคะกลับขึ้นมาต่อนะส่วนน้ำมันลงค่ะหลุด90อะพุทออยล์ฟิวเจอร์ที่ในเม็กซ์ตอนนี้$87.81ต่อบาร์เรลจริงๆหลุดตั้งแต่เมื่อวานนะเมื่อคืนเดี๋ยวรายละเอียดของการลงทุนนี้ค่อยไปว่าในช่วงที่สองกันอีกทีหนึ่งนะคะแต่ในภาพที่ดิฉันพูดถึงเล่าให้คุณผู้ฟังไปเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของกูรูเขาเตือนราคาทองเนี่ยนะคะตอนนี้จะเป็นภาพของเข้าสู่แนวโน้มขาลงชัดท่ามกลางแรงกดดันจากความขัดแย้งตะวันออกกลางค่ะเขาก็เลยเตือนมาอาจจะผันผวนหนักนะคะอาจจะซึมยาวอีกอย่างน้อย3 เดือนค่ะต้องระวังในเรื่องของการบริหารพอร์ตนะคะดิฉันไล่มาคนแรกก่อนคุณจิตติตั้งสิทธิ์ภักดีค่ะนายกสมาคมค้าทองคําให้สัมภาษณ์กับกรุงเทพธุรกิจว่าราคาทองร่วงแรงหลุดแนวรับสำคัญ $4,500ต่อออนซ์ลงมาแถว$4,370ต่อออนซ์หลังจากตลาดกังวลเงินเฟ้อว่าจะสูงอาจจะทำให้เฟดเนี่ยชะลอแล้วก็ลดดอกเบี้ยหรือขึ้นดอกเบี้ยกดดันแรงขายทองคำต่อเนื่องนะคะขณะเดียวกันนักลงทุนจับตาตัวเลขจ้างงานสหรัฐและทิศทางนโยบายของเฟดแล้วก็ความขัดแย้งอิหร่านกับสหรัฐก็ดันราคาน้ำมันสูงขึ้นมาอีกเพิ่มแรงกดดันเงินเฟ้อและเศรษฐกิจโลกค่ะสำหรับแนวโน้มระยะสั้นทองคำก็ยังผันผวนสูงแล้วก็หากเงินเฟ้อยังสูงมีโอกาสที่ทองคำจะลดลงไปทดสอบที่4,200 เหรียญแต่นะคุณผู้ฟังนะระยะยาวยังมองมีโอกาสกลับมาทำจุดสูงสุดใหม่ขณะที่นักลงทุนระยะสั้นก็ควรจะระวังมากขึ้นนะคะระยะยาวมองเป็นจังหวะทยอยสะสมเมื่อราคาอ่อนตัวค่ะอันนี้ความเห็นของคุณจิติมาอีกท่านหนึ่งนะคะจากกลุ่มบริษัท MTS Group แม่ทองสุขค่ะประธานกรรมการบริหารนะคะนายแพทย์กิจรัตน์หิรัญยศิริอันนี้มองว่าราคาทองคำปัจจุบันเนี่ยหลุดแนวรับสำคัญบริเวณ $4,480ต่อออนซ์ไปแล้วแล้วก็ปรับตัวลงต่อเนื่องจนหลุดระดับ$4,400ต่อออนซ์ก็เลยส่งผลให้ภาพรวมราคาทองในระยะสั้นแล้วก็ระยะกลางเนี่ยเข้าสู่ภาวะขาลงชัดเจนค่ะแนวโน้มขาลงดังกล่าวอาจจะดำเนินต่อเนื่องไปเป็นเวลาไม่น้อยกว่า3 เดือนมีแนวรับสำคัญถัดไปอยู่ที่$4,200ต่อออนซ์ซึ่งหากราคาทองคำลงไประดับดังกล่าวจะเท่ากับทองคำปรับตัวลดลงลึกราว$160ต่อออนซ์จากระดับปัจจุบันแรงกดดันราคาทองช่วงนี้มาจากความกังวลต่อราคาน้ำมันที่ทรงตัวระดับสูงรวมถึงความเสี่ยงที่เฟดอาจจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยสูงในช่วงปลายปีนี้นะคะตอบโต้กับภาวะเงินเฟ้อค่ะ แล้วตลาดเนี่ยก็ยังเกิดแรงขายทองคำต่ออีกค่ะพร้อมกับการโยกเงินลงทุนไปยังสินทรัพย์ที่ส่งผลให้ผลตอบแทนสูงกว่าโดยเฉพาะพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐให้ผลตอบแทนอยู่ในระดับที่น่าพอใจนะคะส่งผลให้ทองคำก็เลยถูกกดดันหนักเลยในระยะนี้สำหรับคำแนะนำด้านการลงทุนนะคะนักลงทุนระยะสั้นเนี่ยควรจะลดสัดส่วนการลงทุนลงเพื่อจำกัดความเสี่ยงขณะที่ผู้ใช้เงินใช้เงินกู้เนี่ยในการลงทุนน่ะก็ต้องลดพอร์ตอย่างน้อยครึ่งหนึ่งนะคะเพื่อป้องกันความผันผวนที่มันจะเกิดขึ้นซึ่งในภาวะแนวโน้มทองคำเปลี่ยนเป็นขาลงนักลงทุนจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงด้วยอ่ะและมุมมองความเห็นอีกท่านหนึ่งค่ะวิทยากรรายการเรานะคะคุณวรุษรุ่งขำคุณแชมป์ค่ะผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์บริษัท YLG Bullion and Future จำกัดนะคะบอกว่าราคาทองคำเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยปรับตัวลงแรงหลุด4,400ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์แล้วก็เคลื่อนตัวลงสู่4,300ถึง4,200ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ท่ามกลางแรงกดดันจากปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์และก็ความกังวลด้านเศรษฐกิจโลกระดับ4,100ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์เนี่ยเป็นแนวรับสำคัญถ้ายังยืนได้ทองคำมีโอกาสแกว่งตัวและฟื้นกลับขึ้นแต่หากหลุดระดับดังกล่าวไปแนวโน้มจะเปลี่ยนเป็นพักฐานลงชัดเจนค่ะสำหรับแรงกดดันทองคำมาจากความขัดแย้งสหรัฐกับอิหร่านที่กลับมารุนแรงอีกครั้งรวมถึงความล้มเหลวของข้อตกลงสันติภาพในตะวันออกกลางนะคะนี่ก็เลยทำให้นักลงทุนก็กังวลความเสี่ยงภูมิรัฐศาสตร์แล้วก็กดดันบรรยากาศการลงทุนของตลาดหุ้นโลกและเช้าวันนี้เนี่ยก็มีประเด็นข่าวความคืบหน้านะคะคุณผู้ฟังบอกว่าโลกใกล้เฮแล้วถ้าบอกว่าโลกใกล้เฮมันก็เป็นข่าวดีถูกไหมคะสื่อตีข่าวอิหร่านกับสหรัฐตกลงกันได้แล้วข่าวนี้ตอนตีห้านะขยายเวลาหยุดยิงแล้วก็เปิดฮอร์มุซเหลือแค่ผู้นำสองชาติอนุมัติค่ะฟังดูแล้วดีดีข่าวนี้ดีเลยล่ะถ้ามีเกิดอะไรขึ้นในช่วงของเสาร์อาทิตย์นะไม่ใช่มาบอกเราวันนี้เช้าว่ามันดีมันได้เฮมันเป็นข่าวแนวโน้มบวกแต่เสาร์อาทิตย์บุ้มบั้มบุ้มบั้มลบกันเนี่ยไม่ได้นะคะเพราะว่าเรื่องราวไอ้ข่าวสารเกี่ยวกับสงครามมันชอบเกิดในช่วงเสาร์ไงตอน28 กุมภาพันธ์ก็เป็นวันเสาร์เราก็ไม่มั่นใจนะคะเอาเป็นว่าณวันนี้มองบวกก่อนเป็นบวกแต่ว่าเผื่อใจกันไว้ด้วยนะดิฉันดูข้อมูลจากแมเนเจอร์ออนไลน์นะเขาบอกว่าสหรัฐกับอิหร่านเนี่ยบรรลุข้อตกลงกันไปแล้วเมื่อคืนในการขยายกรอบเวลาหยุดยิงและยกเลิกข้อจํากัดต่างๆในการล่องเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซและก็มีการเปิดเผยกับรอยเตอร์สบอกว่าโดนัลด์ทรัมป์ยังไม่ได้อนุมัติและสื่อมวลชนเตหะรานรายงานว่าข้อตกลงนี้ยังไม่ใช่ข้อสรุปขั้นสุดท้ายเห็นไหมมันจะต้องมีกั๊กไว้มันจะต้องมีวงเล็บไว้อย่างนี้ไงคือที่เขาบอกเนี่ยข้อตกลงเนี่ยที่หยุดยิงเนี่ยยิงออกไปก่อน60 วันใบอนุญาตให้สัญจรผ่านหน้าน้ําสําคัญทางยุทธศาสตร์ระหว่างที่มีการเจรจาจัดการกับประเด็นยุ่งยากต่างๆนานาในนั้นรวมถึงโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านทรัมป์นี่ยังไม่ได้อนุมัติข้อตกลงส่วนทำเนียบขาวปฏิเสธแสดงความคิดเห็นและอิหร่านก็ยังไม่ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับว่าที่ข้อตกลงเว็บไซต์ข่าวของสหรัฐรายงานไปที่แรกร่างข้อตกลงยังไม่ได้ข้อสรุปสุดท้ายแล้วก็ยังไม่อาจจะยืนยันในเรื่องนี้ที่ผ่านมารัฐบาลทรัมป์ยังอ้างหลายครั้งว่าเขายุติสงครามใกล้มาแล้วแต่สุดท้ายก็มักจะถูกอิหร่านโต้แย้งหรือปฏิเสธคํากล่าวอ้างดังกล่าวกระตุ้นให้ราคาน้ำมันก็เลยร่วงลงค่ะในความหวังเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของการเปิดช่องแคบฮอร์มุซซึ่งก็เป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันแล้วก็ก๊าซธรรมชาติอันสำคัญเป็นสัดส่วน20%ของอุปทานโลกนะคะก่อนหน้านี้กองบัญชาการกลางสหรัฐนี่เปิดเผยว่ากองกำลังของพวกเขาสอยร่วงโดรนอิหร่าน5 ลำโจมตีสถานีควบคุมทางภาคพื้นแห่งหนึ่งของอิหร่านในเมืองท่าบันดาอับบาสก็เตรียมยิงจรวดออกมาเป็นลูกที่6จากนั้นกองกำลังคูเวตก็สกัดขีปนาวุธที่ยิงเข้าหาประเทศของพวกเขาก็เป็นที่ตั้งของฐานทัพสหรัฐขนาดใหญ่เลยนะคะเหตุการณ์นี้ค่ะบุกฟังแม้เกิดขึ้นในวงจำกัดแต่มันตอกย้ำให้เห็นถึงความเปราะบางของการเจรจานะที่หวังจะเปลี่ยนข้อตกลงหยุดยิงที่งอนแง่นเข้าสู่ข้อตกลงสันติภาพที่ยั่งยืนเพื่อยุติสงครามที่ยืดเยื้อมานานกว่า3 เดือนฆ่าชีวิตผู้คนไปหลายพันคนแล้วก็ก่อแรงสั่นสะเทือนแก่ตลาดพลังงานโลกเจ้าหน้าที่สหรัฐก็ยังไม่ประสงค์เอ่ยนามนะคะอ้างว่าการโจมตีดังกล่าวเป็นการโจมตีป้องกันตนเองแล้วก็ยังมีความตั้งใจรักษาไว้ซึ่งข้อตกลงหยุดยิงส่วนกองกําลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามของอิหร่านเนี่ยก็บอกว่าพวกเขามีเป้าหมายโจมตีฐานทัพสหรัฐที่อยู่เบื้องหลังการเล่นงานเมืองท่าบันดาอับบาสและถูกโจมตีซ้ำๆใดๆจะนํามาซึ่งการป้องกันตนเองเด็ดเดี่ยวกว่าเดิม ส่วนคูเวตก็ประณามการโจมตีของอิหร่านเรียกร้องเตหะรานให้หยุดในสิ่งที่พวกเขาเรียกว่าการทำให้สถานการณ์ลุกลามอย่างร้ายแรงเอาเป็นว่าตอนนี้มองเป็นข่าวดีไปก่อนนะคะแต่เสาร์อาทิตย์นี้เดี๋ยวค่อยมาว่ากันอีกทีหนึ่งรายงานให้ทราบก็คงเป็นวันจันทร์แต่ก็นะจันนี้ตลาดหุ้นเราปิดนะคะคุณผู้ฟังเป็นวันชดเชยวันวิสาขบูชาเอางี้ใจร่มวันอาทิตย์นี้เราก็ไปทําบุญวันพระใหญ่กันไปก่อนวันวิสาขบูชานะคะไปเวียนเทียนไปทําบุญตอนเช้ากันไปก่อนทําบุญตักบาตรทําจิตใจให้สงบนะคะหรือว่าบางท่านอาจจะไปนั่งสมาธิก็ได้นะคะเนี่ยอาจจะเป็นสิ่งหนึ่งที่ได้คุยกับอย่างเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรเนี่ยนะคะอาจารย์ต้อมของเราจากอภัยภูเบศรเนี่ยก็จะแนะนําว่าถ้าใครเครียดบางทีก็ไปนั่งสมาธิจะดีขึ้นการนั่งสมาธิเนี่ยเขาไม่ใช่ว่าดิฉันเคยเรียนรู้จากพี่คนหนึ่งตอนนี้เขาก็ประมาณ65 ปีลายุเขาก็บอกว่ามันจะต้องฝึกนะคะเวลาเรานั่งนั่งเนี่ยคือถ้าเราสามารถทําสําเร็จได้อะมันจะเป็นความสุขหนึ่งคลายเครียดได้ดีมากแต่บางทีถ้าเราหงุดหงิดอ่ะเราไม่เป็นอ่ะดิฉันใช้คำว่าไม่เป็นได้ไหมคือเวลาไปนั่งไปแล้วก็หลับตาใช่ไหมแล้วก็ไม่ได้รู้สึกอะไรแต่เขาบอกว่าถ้าเธอสามารถนั่งแบบสงบนะมันจะเป็นอีกภาพหนึ่งไม่ใช่ว่าเป็นภาพหลอนหรืออะไรอย่างงี้นะหมายถึงว่าความรู้สึกนั้นนะคะมันจะสบายมันจะเบามากขึ้นนี่ยังฝึกไม่สําเร็จเลยนะคะบุฟังหรือว่าละกิเลสไม่ได้หรืออะไรก็ไม่รู้นะไม่ทราบเหมือนกันแต่ดิฉันก็หาข้อคลายเครียดอื่นอันนี้ก็จะบอกว่าอะไรก็ตามนะคะที่มันสามารถดึงเราออกจากความเครียดที่หนักๆไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าอย่าไปเครียดสิคุณผู้ฟังอย่าไปเครียดในบอกไม่ได้นะมันต้องมีบ้างอะเครียดระดับไหนถูกไหมทุกคนในส่วนของการใช้ชีวิตเนี่ยการดํารงชีวิตเนี่ยเด็กก็เครียดของเด็กเครียดเด็กมัธยมก็เครียดว่าจะทําข้อสอบการบ้านเสร็จหรือยังส่งงานอาจารย์โอเคไหมวันนี้จะโดนครูด่าหรือเปล่าเด็กน้อยก็เครียดไม่อยากไปโรงเรียนอยากเล่นเกมทำไมแม่ไม่ให้เล่นผมมีความรู้สึกเครียดมีหมดค่ะทุกคนเพียงแต่ว่าเราจะบริหารความเครียดนั้นนะให้มันสมดุลยังไงกับการใช้ชีวิตของเรานะคะอย่าให้มันมากเกินไปพอมันมากไปปุ๊บเนี่ยมันส่งผลทําให้ก่อเกิดโรคต่างๆตามมานะโดยเฉพาะในส่วนของวัยทํางานหรือแม้แต่ผู้สูงอายุเกือบทุกโรคอะค่ะมันมีความเครียดมาเกี่ยวข้องหมดเลยนะคุณผู้ฟังดิฉันพอเราเรียนรู้เราคุยกับคุณหมอจัดรายการสุขภาพไปจัดรายการเกี่ยวกับยาไปอะไรเงี้ยทําให้มันก็ผ่านหูเรามาแล้วก็จริงนะยังกรดไหลย้อนเนี่ยที่ดิฉันเป็นอยู่เนี่ยอาจารย์ต้อมจากอภัยภูเบศรก็บอกว่าความเครียดก็เป็นส่วนหนึ่งถึงแม้ว่าพฤติกรรมของคุณบอกว่าคุณโอเคแล้วแต่เราไม่รู้นะคะอย่างนอนดึกก็จะเป็นสาเหตุใช่ไหมแล้วก็เครียดอะไรทุกอย่างเราเก็บมาเป็นเครียดหมดเลยข้อเล็กข้อน้อยเราก็ทําให้มันเครียดมากเฉยเลยอะมันอยู่ที่สมองเราที่สั่งว่าเฮ้ยข้อนี้ต้องคิดเยอะๆมันคิดไม่ออกทําไงคิดไม่ออกมันก็เครียดหาทางออกไม่ได้มันก็เครียดฉะนั้นก็ละจากตรงนั้นไปแล้วไปจับอะไรก็ได้ที่ไม่ต้องไปสนใจสิ่งที่กําลังคิดอยู่ออกกําลังกายค่ะดิฉันออกกําลังกายก็โอเคมากเลยนะยิ่งได้เหงื่อมาเนี่ยก็ดีสิ่งที่ยากลําบากที่สุดในการออกกําลังกายคือการเดินใส่ถุงเท้าแล้วก็ใส่รองเท้าออกจากห้องค่ะดิฉันว่ายากมากไออันดับแรกของดิฉันเนี่ยยากแต่พอเราได้ใส่ถุงเท้าแล้วก็ใส่รองเท้าปุ๊บดิฉันว่าทุกอย่างมันง่ายหมดเลยเพราะดิฉันออกจากห้องปุ๊บเนี่ยแน่นอนดิฉันได้ออกกําลังกายแน่ไม่มีทางที่ดิฉันจะหันเหไปทางอื่นไม่มีทางยกเว้นว่ามันจะมีแบบว่าโทรศัพท์ด่วนหรืออะไรแต่ไม่มีส่วนใหญ่ถ้าเดินลงออกไปปุ๊บเนี่ยไปออกกําลังกายจะไปวิ่งไปเดินเนี่ยสําเร็จแน่นอนแต่ที่ไม่สําเร็จคือเดินไปใส่ถุงเท้าแล้วก็รองเท้าออกไปนี่โหยากมากนะคะนี่คือเรื่องของการออกกําลังกายที่จะได้ไม่กําลังกายที่จะไม่ให้เครียดเพราะว่าในทุกๆวันเนี่ยสิ่งที่ทําให้กระตุ้นความเครียดมันมีเยอะอะด้วยคนความที่คุณเสพสื่อเยอะมากเสพสื่อเยอะมากเอางี้เวลาเราเสพสื่อตามแพลตฟอร์มอินฟลูเอนเซอร์ทั้งหลายที่เขาทําภาพให้เราได้เห็นว่าชีวิตเขาสุขสบายมากๆอ่ะแล้วเราอาจจะมาเปรียบเทียบกับตัวเองบางคนเครียดเรื่องนี้อ่ะจริงๆมันไม่ต้องเครียดเรื่องนี้เลยนะคะเขาไม่ใช่เราอ่ะเราก็ไม่ใช่เขาด้วยเราไม่รู้ด้วยว่าในหลังฉากเขาอ่ะเขาจะทุกข์ทรมานแค่ไหนยังไงเราไม่ทราบแต่ละคนใครจะเอาด้านที่แย่ที่สุดไปโชว์ให้คนอื่นเห็นล่ะถูกไหมล่ะฉะนั้นก็ทําชีวิตของเราให้เรียบง่ายจับต้องความสุขที่มันใกล้ตัวแล้วมันง่ายที่สุดอ่ะให้มันเป็นความสุขที่เยอะที่สุดให้ได้นะคะถามว่าเครียดไหมเครียดแต่ว่าจะพยายามบริหารไม่ให้มันมารบกวนชีวิตของเราเราต้องเหนือกว่ามันหรือแม้แต่คนที่เป็นโรคร้าย ถ้าเรามาคิดไปในทางบวกอะโรคภัยไข้เจ็บที่เราเป็นอยู่มันก็จะดีขึ้นได้นะแต่ถ้าเรายอมแพ้มันคําว่ายอมแพ้เนี่ยคือไม่ใช่ไม่รักษานะแต่คุณเครียดไงคุณคิดซ้ําๆเดิมๆซ้ําๆเดิมๆเราไม่ปล่อยวางมันก็จะยิ่งทําให้โรคที่เราเป็นอยู่มันก็จะยิ่งหนักขึ้นกว่าเดิมนะคะเนี่ยคุยเรื่องนี้ไม่แน่ใจว่ามาจากประเด็นไหนก็ไม่รู้แต่ออกประเด็นสงครามแล้วก็วันพระวันที่31 พฤษภาคมนี้เพราะว่าดิฉันก็ตั้งใจเหมือนกันค่ะวันนี้วันที่31พอดีตรงกับวันอาทิตย์วันหยุดด้วยไม่มีรายการเช้าสามารถไปทําบุญได้เลยนะคะไปทําบุญตักบาตรอาหารแห้งก็ได้เอาที่เราสะดวกไปที่วัดเลยไปที่วัดถ้ากรุงเทพเนี่ยออกไปตลาดเนี่ยก็มีพระนั่งรอเราอยู่แล้วนะคะพระอาจารย์หลวงพ่อนั่งรออยู่แล้วก็ไปทําบุญตักบาตรแบบนั้นก็ได้เหมือนกันใกล้ๆแต่นี้ก็ตั้งใจว่าเราก็จะไปที่วัดเลยดิฉันจะมีวัดหนึ่งนะที่จะไปตลอดไม่ใช่วัดใกล้บ้านสมัยก่อนที่ทํารายการก็รายการเก็บข่าวมาเล่านี่แหละแต่ว่าอยู่อีกคลื่นหนึ่งนะคะเมื่อ10 ปีที่แล้วก็อยู่คลื่นใกล้ๆแถวถนนทหารแล้วเราก็จะชอบไปวัดนี้นะคะชื่อวัดใหม่ทองเสนอันนี้เป็นวัดที่ดิฉันไปตลอดเลยอยู่แยกเกียรกายค่ะบางคนอาจจะรู้จักนะคะแต่บางท่านอาจจะไม่เคยได้ยินเป็นวัดเล็กๆค่ะผู้ฟังแต่สงบมากเป็นวัดเล็กๆแต่สงบไปนั่งไปฝึกนั่งสมาธินี่ได้เลยไม่รู้อะเรามีความรู้สึกว่าเราไปแล้วเรารู้สึกมีความสุขเรารู้สึกว่าวัดทุกวัดก็เหมือนกันนั่นแหละเพียงแต่ว่าวัดนี้เขาไม่เป็นวัดที่ไม่วุ่นวายมากเลือกวัดด้วยนะไม่ถึงว่าตัวเองก็สะดวกที่จะไปก็ถือว่าไกลไหมก็ประมาณ8-9 โลจากที่ตั้งของเราก็ถือว่าไม่ไกลนะคะเอาที่เราสบายใจเห็นไหมอะไรก็ได้ที่เรารู้สึกว่าเราทําแล้วเราสบายใจแล้วก็ทําไปอันนี้พูดก่อนที่จะถึงวันพระนะคะเผื่อว่าด้วยมองเป็นคนไทยอะนะทำอะไรดีๆอะไรดีๆก็อาจจะคืนกลับมาสู่เราก็ได้นะคะจะได้ไม่ต้องมานั่งเครียดนั่งอะไรกันนะคะอ่ะวางแผนกันว่าไปไหว้พระทำบุญตักบาตรปล่อยปลาแต่ดิฉันไม่ค่อยปล่อยปลาลงแม่น้ำเท่าไหร่นักอะเพราะว่าครั้งหนึ่งอะถ้าแม่น้ำเจ้าพระยาเราก็ไปดูด้วยปลาอะไรแล้วไอ้ปลาตัวใหญ่ๆที่เรามีคนให้อาหารมันจะกินปลาตัวเล็กที่ฉันลงไปแม่ก็จะคิดเยอะอีกอันนี้ถามว่าเครียดไหมก็ไม่ได้เครียดขนาดนั้นแต่คิดเยอะแต่ไม่ใช้คำว่าเครียดนะคะก็เลยไปหาที่ปล่อยปลาเป็นบึงอยู่แถวนนทบุรีอยากปล่อยปลามีผักตบชวาเยอะด้วยมีแม่ค้าเอาปลามาให้ปล่อยนะคะพอไปปล่อยปุ๊บก็คิดว่าเป็นบึงคงไม่มีอะไรเทไปปุ๊บโอ้โหปลาตัวใหญ่มากค่ะกระโดดกินไอ้ปลาตัวเล็กที่เรามากินหมดเลยโอ้ตอนนี้ก็เลยไม่ค่อยปล่อยปลาสักเท่าไหร่นักนะคะไม่รู้จะไปปล่อยตรงไหนใครมีที่ปล่อยปลาแล้วรู้สึกว่าปล่อยแล้วตรงนี้เลยคุณเตยโอเคเลยแนะนํามาด้วยนะคะก็จริงๆอ่ะมันก็จะเป็นสมัยก่อนก็เวลาอยู่ที่บ้านที่ต่างจังหวัดเนี่ยก็จะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องนี้มาตอนยุคสมัยนี้ปลาสเปซี่ที่แบบว่ามันโหดร้ายมันเยอะกินโอ้โหมันไม่ได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขอ่ะใช่ไหมอันนี้คิดไปนั่นเลยทีเดียวนะอ่ะเดี๋ยวพักกันก่อนเดี๋ยวช่วงหน้านี้กลับมาเป็นภาพของการลงทุนนะคะบุฟังวันนี้วันศุกร์ในช่วงที่3ก็จะมีอาจารย์ชยงอัชนนท์นะคะมาพูดคุยกับเราในประเด็นข้อกฎหมายแล้วก็ช่วงสุดท้ายเนี่ยก็จะคุยเรื่องประเด็นเศรษฐกิจของอาจารย์มงคลลีลาธรรมซึ่งดิฉันนั่งฟังอาจารย์อาจารย์ก็เหมือนจะเล่าเพราะท่านมีประสบการณ์เยอะมากนะคะเกี่ยวกับเรื่องของผู้ประกอบการท่านดู SME มาก่อนใช่ไหมล่ะเราก็จะได้ข้อคิดจากตรงนี้กับอาจารย์มงคลเยอะเลยถ้าใครที่ตั้งใจฟังอาจารย์นะคะก็สอดแทรกเนื้อหาได้ดีมากแล้วก็ดิฉันก็ตามเพจอาจารย์ด้วยอาจารย์ท่านจะเขียนหนังสือนะคะแล้วก็จะเขียนเล่าเกี่ยวกับเรื่องของภาพเศรษฐกิจแล้วก็ผู้ประกอบการ SME ในการหาทางออกในยุค AI disruption นะล่าสุดในเรื่องของเจนเสียง AI ดูสิมีคนไปถึงขั้นต้องแบบว่าเป็นเคสศึกษานะไปจดลิขสิทธิ์เสียงอะดีเจนุ้ยอะถ้ามีเวลาเดี๋ยวได้คุยเรื่องนี้แล้วกันหลายคนอาจจะสงสัยถือว่าเป็นเคสศึกษาเจนเสียง AI ศิลปินฟ้องแพลตฟอร์มได้นะคะยิ่งกว่าละเมิดอีกเอาเสียงเข้าไปใช้เอาเสียงหัวเราะเข้าไปใช้ดีเจนุ้ยเนี่ยเ ไปจดลิขสิทธิ์เสียงหัวเราะของตัวเองป้องกันถูกเจน AI เอาเสียงหัวเราะของดีเจนุ้ยไปใช้ท่ามกลางผิดเป็นช่องโหว่กฎหมายไทยที่ยังต้องตามอยู่แต่กฎหมายไทยคุ้มครองไม่ทันค่ะน่าเสียดายตรงนี้แต่ญี่ปุ่นเขามีแล้วนะคะเอาล่ะเดี๋ยวถึงเวลาพักแล้วค่ะเดี๋ยวเราพักก่อนครู่เดียวนะคะ
9: รายการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามสนับสนุนโดย SCB ePassbook บัญชีเงินฝากไม่มีสมุดทำธุรกรรมง่ายใช้เลขที่บัญชีเดิมเปลี่ยนได้ทาง LINE SCB Connect หรือสาขาทั่วประเทศ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power สมัครฟรีวันนี้ที่เว็บไซต์ powerpass.kingpower.com ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
1: ชายคนหนึ่งเลือกตกปลาในบึงที่เดิมทุกวันเพราะเขาพอใจกับผลลัพธ์เท่าเดิมส่วนชายอีกคนออกไปตกปลาในทะเลคุณว่าชายคนไหนจะได้ปลามากกว่าลองเปิดกว้างเพื่อโอกาสรับผลตอบแทนที่มากขึ้นกับกองทุนรวมต่างประเทศของบลจ.กรุงไทยมีให้เลือกทั้งจีนอินเดียยุโรปและอีกหลากหลายประเทศสอบถามเพิ่มเติมที่ธนาคารกรุงไทยผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน
2: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
8: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thais เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยจะเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
9: รายการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามช่วงเจาะหุ้นร้อนทันทุกสถานการณ์สนับสนุนโดย SCB ePassbook บัญชีเงินฝากไม่มีสมุดทำธุรกรรมง่ายใช้เลขที่บัญชีเดิมเปลี่ยนได้ทาง LINE SCB Connect หรือสาขาทั่วประเทศ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power สมัครฟรีวันนี้ที่เว็บไซต์ powerpass.kingpower.com ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
10: มากันต่อนะคะ9นาฬิกากับอีก45นาทีค่ะเรามาดูภาพบรรยากาศการลงทุนในวันสุดท้ายของเดือนพฤษภาคม2569ใช้คำนั้นก็ได้นะคะเพราะว่าตลาดเปิดวันที่2มิถุนายนนะคะวันนี้ค่ะในส่วนของมุมมองบลเอเชียพลัสมองว่าหุ้นไทยว่าคาดการณ์น่าจะแกว่งตัวขึ้นนะคะมีปัจจัยหนุนจากการที่สหรัฐกับอิหร่านเนี่ยออกมาเปิดเผยข้อเสนอในการเจรจาสันติภาพจากทั้งสองฝั่งโดยที่สหรัฐก็มีการขยายระยะเวลาการหยุดยิงต่ออีก60วันและอิหร่านก็เสนอการเปิดช่องแคบฮอร์มุซ1เดือนแต่ให้สหรัฐถอนกำลังทหารออกไปในบริเวณใกล้กับอิหร่านอันนี้จะเป็นปัจจัยที่หนุนต่อตลาดหุ้นวันนี้เลยนะคะราคาน้ำมันมีการปรับตัวลงค่ะเมื่อคืนจากความกังวลสถานการณ์ตึงเครียดในตะวันออกกลางท่ามกลางก็มีปัจจัยที่เข้ามาหนุนต่อตลาดหุ้นได้เช่นเดียวกันต้องติดตามทิศทางของหุ้นเดลต้าด้วยนะคะหลังจากที่ตลาดหลักทรัพย์ออกมาเตือนค่ะและอยู่ในช่วงใกล้ปิดตลาดวันนี้อาจจะมีความผันผวนจาก MSCI Rebalance นะคะอีกประเด็นที่คุณจะต้องติดตามค่ะดูดัชนีตลาดหุ้นนิวยอร์กหน่อยน้ำมันทองคำตลาดเงินต่างประเทศเป็นยังไงบ้างนะคะดาวโจนส์ปิด 56,698.97 จุดค่ะเพิ่มขึ้นมา 24.69 จุดหรือว่า 0.05%S&P 500ปิด 7,563 จุดเพิ่มขึ้นมา 0.58% Nasdaq ปิด 26,917 จุดเพิ่มขึ้นมา 0.91% หุ้นยุโรปก็ปรับตัวลงนะคะแต่ฟื้นตัวจากระดับต่ำสุดของวันมีรายงานว่าสหรัฐกับอิหร่านตกลงขยายเวลาข้อตกลงหยุดยิงแล้วก็เริ่มต้นการเจรจาระหว่างกันด้วยค่ะหุ้นฝรั่งเศสก็บรรยากาศการลงทุนลบไป 0.23% ปิด8,188จุดดัชตลาดหุ้นเยอรมนีปิด25,092จุดลบ0.34%ฟูซี่ร้อยลอนดอนปิด14,25.96จุดลบไป0.75%นะคะสัญญาณน้ำมันดิบเวสเท็กซัสตลาดนิวยอร์กปิดบวกเล็กน้อยค่ะท่ามกลางการซื้อขายที่ผันผวนนักลงทุนประเมินสถานการณ์ระหว่างสหรัฐอเมริกากับอิหร่านหลังจากมีรายงานที่ขัดแย้งกันเกี่ยวกับข้อตกลงขยายเวลาการหยุดยิงระหว่าง2ประเทศสัญญาณน้ำมันดิบ WTI สูงมากเดือนกรกฎาคมเพิ่มขึ้นมา22เซนปิด88.90ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล Brent สูงมอบกรกฎาคมลง58เซนปิด93.71ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลทองคำโคเม็กซ์สูงมอบสิงหาคมเพิ่มขึ้น50ดอลลาร์นะคะ 1.14% ก็วิ่งมาที่4,532ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์นะคะก็เลยทำให้เห็นภาพบรรยากาศเช้าวันนี้ทองคำก็ยังคงเป็นภาพที่บวกขึ้นมาต่อนะคะน้ำมันนี่ลงนะคะน้ำมันลงตลาดของเอเชียเปิดบวกค่ะรับข่าวอิหร่านกับสหรัฐบรรลุดีลขยายเวลาหยุดยิงอีก60วันก็เลยเป็นข่าวดีมี MOU ต่อกันนะอิหร่านอาจจะเก็บกู้ทุนระเบิดที่อยู่ในช่องแคบฮอร์มุซช่องแคบฮอร์มุซอาจจะกลับมาเปิดให้การขนส่งเชิงพาณิชย์ดำเนินการได้เต็มรูปแบบเป็นความหวังทั้งหมดนี้เป็นความหวังคำว่าใช้คำว่าจะอยู่เลยเพราะว่าเป็นช่วงของการครอบคลุมขยายเวลาข้อตกลงหยุดยิงออกไปอย่างนี้ไงถ้าเป็นภาพนี้ก็ถ้าไม่มีหึ่มพำหึ่มพำกันหลังไมค์นะเปิดได้ก็ดีนะคะเนื้อหา MOU ที่สหรัฐกับอิหร่านเขาตกลงกันเนี่ยสหรัฐจะผ่อนคลายมาตรการคว่ำบาตรบางส่วนต่ออิหร่านจะยกเลิกการปิดล้อมท่าเรือบางส่วนของอิหร่านอนุญาตให้อิหร่านกลับมาส่งออกน้ำมันในวงจำกัดในขณะที่อิหร่านจะให้คำมั่นว่าจะไม่พัฒนาอาวุธนิวเคลียร์จะหารือเกี่ยวกับการจำกัดหรือระงับการเสริมสมรรถนะยูเรเนียมจะเจรจาเกี่ยวกับการจำกัดหรือเจือจางคลังยูเรเนียมเสริมสมรรถนะสูงเจ้าหน้าที่สหรัฐ2รายบอกว่าการมีส่วนร่วมเจรจาไกล่เกลี่ยข้อตกลงดังกล่าวรออนุมัติอยู่นะคะจากทรัมป์นี่ไงอนุมัติจากทรัมป์แล้วทรัมป์ยังไม่อนุมัติเลยฉะนั้นดิฉันก็เลยบอกคุณผู้ฟังว่าเราก็ยังไม่สามารถให้ใจได้100%ว่าเขาจะเป็นช่วงเวลาที่ดีของเขาจะเป็นข่าวดี100%ก็ไม่ได้นะคะส่วนล่าสุดตลาดเอเชียตลาดหุ้นโตเกียวนิกกี้นี่ปิดพักเช้าเรียบร้อยไปแล้วนะคะคุณผู้ฟังนิกกี้ปิดพักเช้า65,896.57จุดบวกมา1,203.45จุดบวก1.86%ค่ะหางเสียงฮ่องกง25,113จุดบวกมา0.43%เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตจากจีนลบไป0.17%ยืนอยู่4,091จุดคอสพิกเกาหลีใต้บวกมา1.89%บวกมา154จุดยืนอยู่8,340จุดตลาดหุ้นออสเตรเลีย8,682จุดบวกมา1%นะคะ89จุดอันนี้ก็เป็นบรรยากาศของการลงทุนในตลาดหุ้นฝั่งของเอเชียนิกกี้เนี่ยบวกมาแรงเลยล่ะค่ะดัชนีตลาดหุ้นโตเกียวเช้าวันนี้ปิดพักเช้าก็บวกแรงรับข่าวอิหร่านกับสหรัฐบรรลุดีลขยายเวลาหยุดยิงนะคะก็ไม่แปลกใจส่วนจีนเนี่ยก็เป็นไปตามทิศทางตลาดหุ้นของฝั่งเอเชียกันไปส่วนบ้านเรานะคะส่วนบ้านเราเองก็คงจะต้องติดตามในภาพของประเด็นนอกจากต่างประเทศแล้วก็ในประเทศด้วยนะคะวันนี้ติดตามหุ้นเดลต้าเนี่ยเป็นประเด็นสำคัญเลยบรรยากาศการประชุมของตลาดหุ้นบ้านเราเดลต้าอินเด็กซ์นะพูดเล่นคือจริงๆอ่ะมันมีผลต่อตลาดหุ้นของไทยเราเยอะนะตัวเดลต้าเดลต้าบวกมา20บ้านเราก็บวกมา20 20กว่าๆด้วยซ้ำไปเดลต้าลบ20บ้านเราก็ลงไปแรงก็จะไป20เหมือนกันนะคะก็จะเป็นภาพนั้นเลยทีนี้เขาก็เลยมองว่ายังไงซะก็ต้องระวังนะคะเรื่องของตัวเดลต้าด้วยค่ะแล้วก็มี MSCI ที่ปรับน้ำหนักหุ้นไทยตอนนี้บัวหลวงเขาปรับแล้วอะปรับลุ้นทะลุ1,600จุดต้นเดือนมิถุนายนเลยหุ้นไทยของเราเนี่ยส่วนวันนี้บริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีเขาประเมินที่ทางตลาดหุ้นวันนี้คาดว่าไซส์เวย์อัพนะคะแนวต้าน1590ถึง1,600ค่ะแนวรับ1,560ถึง1,553จุด ประเด็นใหญ่บวกจากสหรัฐอิหร่านบรรลุข้อตกลงหยุดยิงขยายไป60วันแล้วก็จะมีการเปิดช่องแคบฮอร์มุซถ่วงราคาน้ำมันดิบลงไป 3-5% ธีมเด่นของบล.กรุงศรีเป้า AOT BH แล้วก็การบินไทยค่ะขณะที่ปัจจัยในประเทศรายงานหลักคือเงินเฟ้อ CPI สัปดาห์หน้าจะออกมาน่าจะหนุนความเชื่อมั่นธนาคารแห่งประเทศไทยคงดอกเบี้ยต่ำขับเคลื่อนเมกะเทรนด์ต่อไปนะคะตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยประกาศเดลต้าอยู่ในกลุ่มบัญชีเฝ้าระวังแต่ว่ายังไม่ติด CB เพิ่มนะคะก็น่าจะคลายความเสี่ยงที่จะหลุดเซ็ต50กับ100รอบช่วงปีที่ช่วงครึ่งหลังของปีทันทีแล้วก็การรีบาลานซ์ดัชนี MSCI ราคาปิดวันนี้คาดว่า outflow ลบไป80ล้านเหรียญแต่ว่า active funds ปรับสถานะมาพอสมควรแล้วนะคะคาดว่าน่าจะมีแรงตั้งรับกลุ่มที่ลดน้ำหนักเช่นเดียวกันค่ะอย่าง GAF Advance ประเมินว่าเซตวันนี้แกว่งขึ้นค่ะธีมเด่นวันนี้ของกรุงศรีก็จะมองเป็นธีมท่องเที่ยวนี่ก็การบินไทยท่าอากาศยานไทย AOT Central ERW โรงพยาบาลให้ BH เช่าซื้อให้ MTC แล้วก็จับตา JMT ธีมลงทุนรัฐเดินหน้าเซ็น MOU กับเวียดนามเมื่อวานที่ประธานาธิบดีเวียดนามมาเยือนไทยอย่างเป็นทางการนะคะก็จะร่วมมือการบินกันพลังงานกันแล้วก็เทคโนโลยีสร้างมูลค่าเพิ่ม 2.5 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐการบิน BA ค่ะนิคมให้อมตะกับวารับเหมาให้สเตคอนกับไพรอนอินเสิร์ตแล้วก็ธนาคารให้ K-Bank KTB ไฟฟ้าให้ GAF GPSC กับกันกุลแล้วก็กลุ่มเก็งกำไรให้เดลต้าฮาน่าค่ะแล้วก็ CPO มีตลาดมีโอกาสใครกังวลนะคะ overhang เรื่อง virtual bank หุ้นแนะนำก็ AOT BH แล้วก็การบินไทยค่ะสถานการณ์สงครามภาพหลักก็ยังเป็นภาพที่มีความลุ้นหน้าลดความเสี่ยงราคาพลังงานสูงพอสมควรเลยทีเดียวอันนี้สอดคล้องกับบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงที่ตลาดมองว่าหุ้นไทยน่าจะฟื้นตัวเด่นตามกำไรบจ.คาดว่าครึ่งแรกของเดือนมิถุนายนจะแตะ1,600 จุดรับเอฟเฟกต์วินโดว์เลสซิ่งด้าน MSCI ประกาศเพิ่มนะคะก็คือมิสเตอร์ DIY แล้วก็ TFG เข้าคำนวณดัชนี Small Cap มีผลราคาปิดวันนี้เหมือนกันการคาดการณ์นะคะการปรับขึ้นของตลาดหุ้นไทยหลังจากนี้คือการทะลุ 1,600 จุดมีโอกาสจะเกิดขึ้นภายในครึ่งแรกของเดือนมิถุนายนก่อนที่จะพักเล็กน้อยแล้วก็ปรับขึ้นต่อรับ Windows Racing โดยเดือนพฤษภาคมรอบนี้ไม่เกิด Sell in May นักลงทุนต่างชาติก็พลิกกลับมาซื้อสุทธิหุ้นไทยมากกว่า 7,000 ล้านบาทและผลตอบแทนตลาดหุ้นไทยเดือนพฤษภาคมเดือนหน้าบวกต่อเดือนต่อเดือนนี้ไม่ได้เป็นไปตามตัวเลขทางสถิตินะคะก็ถือว่าดีขึ้นเป็นผลจากแนวโน้มกำไรบจ.ไทยดีขึ้นต่อเนื่อง2ไตรมาสติดเลยอะราคาหุ้นส่วนใหญ่ก็ยังกองอยู่ข้างล่างแทบไม่ได้บวกตอบรับงบการเงินที่ดีขึ้นนะคะทั้งหมดนี้ก็เป็นปัจจัยค่ะที่ทำให้นักลงทุนต่างชาติกลับมาซื้อสุทธิหุ้นไทยเดือนพฤษภาคมถึงเวลาพักฟังสารคดีไทยเบฟค่ะแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อครู่เดียวนะคะ
5: สวัสดีค่ะพบกันในช่วงไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลาตอนการนำร่องโครงการจัดการขยะอย่างยั่งยืนในระบบรถไฟฟ้า MRT ในพื้นที่เมโทรมอลคุณผู้ฟังคะในยุคที่โลกกำลังเผชิญกับวิกฤตสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรงการจัดการขยะและการใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณค่าได้กลายเป็นเรื่องที่สำคัญที่ทุกภาคส่วนต้องให้ความสำคัญอย่างจริงจังและหนึ่งในโครงการที่สะท้อนถึงความพยายามร่วมกันขององค์กรชั้นนำของประเทศในการขับเคลื่อนคือโครงการเมโทรมอลโกกรีนที่เกิดจากความร่วมมือของ3องค์กรหลักคือบริษัทไทยเบเวอเรจรีไซเคิลจำกัดหรือ TBRเป็นบริษัทในเครือของไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM และบริษัท Bangkok Metro Networks จำกัดหรือ BMN ถือเป็นก้าวสำคัญในการสร้างพื้นที่สร้างสรรค์เพื่อโลกสีเขียวเป็นการนำร่องการจัดการขยะการส่งเสริมการใช้ชีวิตแบบ Zero Wasteและภายในพื้นที่เมโทรมอลทุกสาขาในสถานีรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินเพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงที่เป็นรูปธรรมด้านสิ่งแวดล้อมผ่านความร่วมมือจากภาครัฐเอกชนและภาคประชาชนค่ะ
10: ไทยเบฟตอกย้ำองค์กรต้นแบบด้านความยั่งยืนระดับโลกที่มุ่งเน้นขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตควบคู่ไปกับการส่งเสริมความยั่งยืนโดยตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารจัดการบรรจุภัณฑ์หลังการบริโภคในทุกขั้นตอนตั้งแต่การออกแบบจนถึงการจัดการบรรจุภัณฑ์โดยมุ่งมั่นใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดและคำนึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมที่เกิดจากการจำกัดของเสียที่ไม่ถูกวิธีซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของปัญหาสิ่งแวดล้อมของโลกไทยเบฟจึงร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตลอดห่วงโซ่คุณค่าได้แก่คู่ค้าทางตรงคู่ค้าทางอ้อมผู้ประกอบการรายย่อยและผู้บริโภคกำหนดเป้าหมายที่มีแผนงานและกรอบระยะเวลาที่ชัดเจน TBR เป็นบริษัทในเครือไทยเบฟเป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนและสนับสนุนโครงการเก็บกลับรีไซเคิลซึ่งมีหน้าที่หลักรับผิดชอบในการเก็บกลับบรรจุภัณฑ์หลังการบริโภคเป็นผู้ปลูกจิตสำนึกปรับเปลี่ยนการส่งเสริมพฤติกรรมการคัดแยกหลังการบริโภคที่รีไซเคิลตั้งแต่ต้นทางเพื่อให้มีบรรจุภัณฑ์หลังการบริโภคมีคุณภาพที่ดีขึ้นง่ายต่อการรีไซเคิลลดค่าใช้จ่ายและลดการใช้พลังงานในขั้นตอนของการกำจัดขยะเป็นกลไกระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนเกิดเป็นแนวคิดการดูแลสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องของทุกคนและเริ่มต้นได้ที่ตัวเราขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชน
9: รายการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามสนับสนุนโดย SCB ePassbook บัญชีเงินฝากไม่มีสมุดทำธุรกรรมง่ายใช้เลขที่บัญชีเดิมเปลี่ยนได้ทาง LINE SCB Connect หรือสาขาทั่วประเทศ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power สมัครฟรีวันนี้ที่เว็บไซต์ powerpass.kingpower.com ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
11: ฉันได้แล้ว
12: ผมก็ได้
11: ป้าก็ได
12: ้วันนี้ใครก็มีโอกาสได้ความสุขแบบเบิ่มๆออมสินฉลอง113ปีเพิ่มความสุขเพิ่มโอกาสเพิ่มเงินรางวัลพิเศษรวม113ล้านบาทกับสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อแล้วซื้อได้อีกยิ่งได้ลุ้นถึง3ครั้งซื้อเลยที่แอปไมโมหรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15กรกฎาคม69เงื่อนไขไปตามที่ธนาคาร

0: คมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับอานนท์นันตะสุคนครับกระทรวงมหาดไทยเชิญชวนประชาชนร่วมพิธีเชิญพุ่มดอกบัวประดิษฐ์ถวายสักการะพระศรีมหาโพธิทศมราชบพิตรพร้อมกันทั่วประเทศเนื่องในวันวิสาขบูชา31พฤษภาคมนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
4: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
5: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
5: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
6: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
7: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
8: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
7: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
9: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
10: จะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
11: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
10: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
11: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
10: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
12: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเราก
2: ระทรวงมหาดไทยเชิญชวนประชาชนร่วมพิธีเชิญพุ่มดอกบัวประดิษฐ์ถวายสักการะพระศรีมหาโพธิทศมราชบพิตรพร้อมกันทั่วประเทศเนื่องในวันวิสาขบูชา31พฤษภาคมนี
13: ้นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าเนื่องในโอกาสวันวิสาขบูชาประจำปี2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพุ่มดอกบัวประดิษฐ์ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง76จังหวัดเชิญไปถวายสักการะพระศรีมหาโพธิทศมราชบพิตรณมณฑลพระศรีมหาโพธิทศมราชบพิตรของแต่ละจังหวัดเพื่อเป็นพุทธบูชาและเสริมสิริมงคลแก่ประเทศชาติและประสบกรณิกรชาวไทยสำหรับการจัดพิธีดังกล่าวสำนักงานจังหวัดร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจัดพิธีเชิญพุ่มดอกบัวประดิษฐ์ถวายสักการะพระศรีมหาโพธิทศมราชบพิตรโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในวันที่31พฤษภาคมนี้เวลา 20:39 นทั้งนี้กระทรวงมหาดไทยขอเชิญชวนประชาชนร่วมปฏิบัติบูชาและเข้าร่วมพิธีเชิญพุ่มดอกบัวประดิษฐ์ถวายสักการะพระศรีมหาโพธิทศมราชบพิตรณมณฑลพระศรีมหาโพธิราชมบพิตรของจังหวัดเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและสร้างความเป็นสิริมงคลของตนเองและครอบครัวชนัญชิดาสังทองรายงาน
2: การทางพิเศษแห่งประเทศไทยยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ3สายทางในวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมนี้ซึ่งเป็นวันวิสาขบูชาเพื่ออำนวยความสะดวกและลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชน
14: การทางพิเศษแห่งประเทศไทยหรือกทพกระทรวงคมนาคมแจ้งยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษรวม3สายทางในวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ซึ่งเป็นวันวิสาขบูชาและเป็นวันหยุดราชการประจำปีโดยจะเริ่มยกเว้นค่าผ่านทางตั้งแต่เวลา 00:01 นถึง 24:00 นรวมทั้งสิ้น3สายทางได้แก่ทางพิเศษเฉลิมมหานครจำนวน21ด่านทางพิเศษศรีรัตน์จำนวน32ด่าน

0: และทางพิเศษอุดรรัตยาจำนวน10ด่านการยกเว้นค่าผ่านทางในครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคมตามสัญญาสัมปทานฉบับแก้ไขใหม่เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายบรรเทาปัญหาการจราจรติดขัดบริเวณหน้าด่านและอำนวยความสะดวกในการเดินทางให้กับประชาชนทั้งนี้การทางพิเศษขอความร่วมมือผู้ใช้ทางร่วมกันขับขี่ปลอดภัยไม่ย้อนศรและหากต้องการสอบถามข้อมูลการเดินทางเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางพิเศษโทร1543ได้ตลอด24ชั่วโมงนพศรแก้วขำรายงาน
1: จังหวัดอำนาจเจริญติดตั้งเครื่องสูบน้ำประจำพื้นที่เสี่ยงเตรียมรับสถานการณ์ฝนตกหนักในช่วงหน้าฝนพร้อมย้ำให้ประชาชนติดตามข่าวสารสภาพอากาศอย่างใกล้ชิด
2: นายมนต์สง่าลีลาดสง่างามหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญเปิดเผยว่าจังหวัดอำนาจเจริญได้เตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในเขตเทศบาลเมืองอำนาจเจริญเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำในช่วงหน้าฝนเบื้องต้นได้เตรียมความพร้อมในการป้องกันอุทกภัยในพื้นที่โดยได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด12นิ้วจำนวน4เครื่องในเขตเทศบาลเมืองอำนาจเจริญเพื่อเร่งระบายน้ำลงไปยังลำห้วยปลาแดกให้เร็วที่สุดเมื่อเกิดฝนตกหนักทั้งนี้สำนักงานป้องกันและชาวสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญติดตามสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดและเตรียมพร้อมแผนเผชิญเหตุรวมทั้งอุปกรณ์เครื่องจักรกลและกำลังพลในการช่วยเหลือประชาชนทันทีเมื่อเกิดสถานการณ์ภัยอย่างไรก็ตามขอให้ประชาชนเฝ้าระวังและติดตามสภาพอากาศจากทางราชการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดหากได้รับความเดือดร้อนสามารถแจ้งเหตุได้ที่กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญโทร045-523-133หรือสายด่วนนิรภัย1784ได้ตลอด24ชั่วโมงสิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
1: ปิดท้ายที่การลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสในวันสุดท้ายซึ่งในขณะนี้ยังคงเหลือสิทธิ์อยู่อีกประมาณ4ล้านสิทธิ์ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังได้จนถึงเวลา 22:00 น.ของวันนี้หรือจนกว่าจะครบจำนวนสิทธิ์ของโครงการจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.
3: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
1: จากหลอดอาหารแร่ไปตับลุกลามไปเงินเก็บไปรถไปบ้านอย่าเสี่ยงเพราะโรคร้ายเกิดขึ้นได้กับทุกคนไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์ประกัน10โรคร้ายที่เบี้ยไม่สูญเปล่าไม่ว่าจะเป็นโรคร้ายหรืออยู่ครบสัญญาหรือเสียชีวิตก็ได้เงินก้อนชัวร์สูงสุด1ล้านบาทยิ่งอายุน้อยเบี้ยยิ่งถูกเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์เป็นก็ได้เคลมไม่เป็นก็ได้คืนโทรเลย022014335เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดของกรมธรรม์ประกันใ
0: หม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
2: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไปแปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thais เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: รายการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามช่วงลุยข่าวเด็ดเก็บทุกประเด็นสนับสนุนโดย SCB ePassbook บัญชีเงินฝากไม่มีสมุดทำธุรกรรมง่ายใช้เลขที่บัญชีเดิมเปลี่ยนได้ทาง LINE SCB Connect หรือสาขาทั่วประเทศ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power สมัครฟรีวันนี้ที่เว็บไซต์ powerpass.kingpower.com ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: สิบนาฬิกาสิบนาทีนะคะมาดูกันต่อนะคะสำหรับในส่วนของภาพข่าวในรายการเก็บข่าวมาเล่าค่ะคุณผู้ฟังรับฟังผ่านทาง FM 97 MHz นะคะแล้วก็ที่เพจ Facebook นะคะก็คือ QFM สถานีข่าวคุณภาพนั่นเองค่ะเซ็นดีเด็กตอนนี้ 1,578.69 จุดนะคะบวกมา9จุดค่ะ 0.62% วอลุ่มการซื้อขายถือว่าหนาแน่นนะ 11,502 ล้านบาทก่อนที่จะหยุดยาวกันเดลต้าเป็นหุ้นที่มีวอลลุ่มการซื้อขายสูงสุดนะคะอันดับ1บวกมา3บาทค่ะยืนอยู่356บาท KBank กสิกรไทย199บาท50สตางค์บวก50สตางค์หรือว่าบวกมา 0.25% แล้วก็ CPO ค่ะ47บาท50บวก1บาทหรือว่า 2.15% ฮาน่า38บาทนะคะลบไป50สตางค์หรือว่าลงไป 1.30% ปตท.ค่ะ36บาท25สตางค์นะคะยังไม่เปลี่ยนแปลงนะอันนี้ก็จะเป็นภาพบรรยากาศอันดับการซื้อขายสูงสุดของบ้านเรานะคะอ่ะแต่ก่อนอื่นที่จะไปดูความเห็นของวอลุ่มการซื้อขายนะคะมาติดตามดูเรื่องของแนวโน้มตลาดหุ้นวันนี้กันก่อนค่ะเปิดมุมมองให้ได้เห็นภาพนะคะอย่างบลูฟินแนนเซียลไซรัสคาดการแนวโน้มวันนี้ว่าเซ็นดีเด็กน่าจะแกว่งตัวค่อนไปในบวกในกรอบ 1,560 ถึง 1,580 จุดหนุนจากข่าวสหรัฐกับอิหร่านบรรลุข้อตกลงขยายเวลาหยุดยิงไปอีก60วันแต่ยังต้องรอผู้ลงนามก่อนนะคะส่งผลให้บอนด์ยูและราคาน้ำมันก็เลยชะลอตัวลงนอกจากนี้มีแรงซื้อกลับมาเก็งกำไรหุ้นกลุ่มเทคกับ AI อีกครั้งนึงค่ะมีโอกาสหนุนราคากลุ่มอิเล็กทรอนิกส์วันนี้นะคะตัวเลขเงินเฟ้อ PCE สหรัฐออกมาต่ำกว่าคาดเล็กน้อยค่ะบวก 0.2% เดือนต่อเดือนบวก 3.3% ปีต่อปีไม่ได้เป็นแรงกดดันนะคะยังคงสร้างความกังวลต่อทิศทางดอกเบี้ยของเฟดเพิ่มเติมจากช่วงก่อนหน้านั้นภาพรวมบรรยากาศการลงทุนค่อนข้างเป็นบวกต่อสินทรัพย์เสี่ยงค่ะส่วนปัจจัยในประเทศโครงการไทยช่วยไทยพลัสจะเริ่มใช้จ่ายบาทแรกในสัปดาห์หน้านะคะคาดว่าน่าจะช่วยประคองเศรษฐกิจตั้งแต่ปลายไตรมาส2ปี2026แล้วก็เต็มที่ในไตรมาสที่3ปี2026อยู่ค่ะประกอบไปกับสถานการณ์สงครามที่ผ่อนคลายลงคาดว่าจะทำให้กระแสเงินทุนต่างชาติมีโอกาสกลับมาไหลเข้ารวมถึงถ้าเกิดเซกเตอร์ในช่วงครึ่งปีหลังนะคะ ไฟแนนซ์ขนส่งโรงไฟฟ้า SPP ท่องเที่ยวค้าปลีกเหล่านี้เป็นต้นซึ่งยังคงไร้กาบให้กลับมาเอาเพอร์ฟอร์มอย่างไรก็ตามช่วงปิดตลาดวันนี้คาดว่าน่าจะเห็นความผันผวนของราคาหุ้นจาก MSCI Rebalance ที่จะมีผลราคาปิดเย็นนี้นะคะซึ่งสำหรับไทยคาดเม็ดเงินไหลออกสุทธิเกือบ10,000 ล้านบาทค่ะหุ้นเด่นวันนี้ของ Financial Cyrus ให้ CPO นะคะแนะนำซื้อราคาเป้าหมาย63 บาทวันนี้จะมีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในการโหวตพิจารณาหลักการให้บริษัทโยก3 ธุรกิจบริการทางการเงินไปรวมอยู่กับ Virtual Bank หรือไม่ค่ะ CPO ซึ่งทาง Financial Cyrus ประเมินว่าโอกาสที่จะโหวตไม่รับหลักการซึ่งจะทำให้ธุรกิจ CPO ไม่มีการเปลี่ยนแปลงคาดว่าจะปลดล็อกปัจจัย Overhang ได้แนวรับให้45.50 บาทถึง45แนวต้าน48ถึง48.50 บาทค่ะส่วนบลดอประเทศไทยคาดดัชนีผันผวนต่อตลาดลดความกังวลต่อการทำข้อตกลงหยุดยิงสหรัฐกับอิหร่านแม้สองฝ่ายยังมีการใช้กำลังทางทหารกันอีกตัวเลขที่ชี้วัดเงินเฟ้ออย่าง PCE ออกมาตามคาดนะคะช่วยตลาดได้ในระดับหนึ่งปัจจัยภายในประเทศวันนี้จะมีการรีบาลานซ์หุ้นไทยที่อยู่ในดัชนี MSCI ให้จับตาดูราคาหุ้นเดลต้านะคะจะเป็นตัวชี้นำดัชนีปัจจัยในประเทศกระทรวงคมนาคมและสวเร่งผลักดันพรบตั๋วร่วมกฎหมายรางพร้อมมาตรการตรึงค่าโดยสารค่ะเปิดโอกาสให้เอกชนร่วมลงทุนในโครงการแลนด์บริดจ์นะคะคมนาคมร่วมกับไทยสมายบัสอันนี้จะมีการเปิดรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อจ่ายค่ารถเมล์นำร่อง23เส้นทางจะเริ่มวันนี้นะคะจะเริ่มวันนี้ BCPG อนุมัติขายหุ้นโรงไฟฟ้าก๊าซในสหรัฐมูลค่า18,000 ล้านโดยคาดว่าจะรับรู้กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในไตรมาส3ปี2569พร้อมเพิ่มความแข็งแกร่งเพื่อที่จะลุยธุรกิจพลังงานสะอาดค่ะแล้วก็ CPO สุภชัยเจรวนนท์มั่นใจนะคะว่าจะเปิดให้บริการ Virtual Bank ภายในเดือนกรกฎาคมเดือนหน้าเอ้ยไม่ใช่เดือนที่7แม้จะยังต้องลุ้นผลโหวตจากผู้ถือหุ้นวันนี้ก็ตามส่วน SCB เตรียมพร้อมเปิดให้บริการ Virtual Bank ภายใต้แบรนด์ Bank X ในช่วงปลายปีนี้ค่ะมุ่งเน้นการสร้างประสบการณ์ที่แตกต่างที่สุดให้กับลูกค้าโตโยต้ามีรายงานยอดขายรถยนต์รวมในประเทศประจำเดือนเมษายนอยู่ที่48,394คันโตโยต้ายอดขายรถยนต์โตขึ้นมา2.54%นะคะวันนี้จะมีรายการซื้อขายแบ็กรอดของหุ้น KBank ค่ะมูลค่าสูง365.08 ล้านราคาเฉลี่ย199.06 บาทต่อหุ้นนะคะและบรรยากาศไทยเวียดนามตกลงกระชับความสัมพันธ์ด้านความมั่นคงกลาโหมแบ่งปันเทคโนโลยีพลังงานสีเขียวเนื่องในโอกาสเยือนไทยครั้งแรกของประธานาธิบดีโตเลมอันนี้น่าสนใจนะคะต่อยอดกันไปส่วนฟันเฟ้อตลาดการเงินตลาดหุ้นเซตกับ MAI นักลงทุนต่างประเทศเป็นผู้ขายสุทธิที่ระดับ2,229 ล้านบาทค่ะตลาดตราสารหนี้มีมูลค่าการซื้อขายรวม1,009,478 ล้านบาทโดยนักลงทุนต่างชาติขายสุทธิ2,574 ล้านขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ5ปีปิดที่ 1.74% ปรับตัวเพิ่มขึ้นไป 0.01% ค่ะค่าเงินบาทปิดตลาดที่ระดับ32.71 บาทถึง32.72 บาทคาดการณ์ว่ากรอบการเคลื่อนไหวพรุ่งนี้ที่32.50 บาทถึง32.80 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐนะคะส่วนสถานการณ์ต่างประเทศค่ะปัจจัยที่ต้องตามก็ตะวันออกกลางนะคะแล้วก็สัญญาณเศรษฐกิจสหรัฐนะคะตัวเลขเงินเฟ้อออกมาแล้วเมื่อคืนนี้เดือนเมษายนปรับตัวสูงขึ้น3.8%ปีต่อปีคอ PCE เพิ่ม3.3%สอดคล้องกับตลาดคาดการณ์เลยค่ะแต่ว่าอย่างไรก็ตาม GDP ไตรมาส1ปี69เนี่ยสหรัฐถูกปรับทบทวนลงเหลือขยายตัว1.6%จากตัวเลขประมาณการครั้งแรก2.0เหลือ1.6นะคะจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานรายสัปดาห์ยังปรับเพิ่ม5,000 รายแต่ระดับ215,000 รายสูงสุดในรอบ1 เดือนบ่งชี้ถึงสัญญาณการชะลอตัวในบางภาคส่วนส่วนค่าเงินเยนของญี่ปุ่นอ่อนค่าลงแตะ159.60เยนต่อดอลลาร์ท่ามกลางความกังวลต่อสถานการณ์สงครามสหรัฐอิหร่านที่ตึงเครียดมากขึ้นค่ะบลล.คิงฟอร์ดประเมินแนวรับดัชนี1,555ถึง1,560แนวต้าน1,580ค่ะคาดการดัชนีเซ็ตมีโอกาสฟื้นตัวหลังสหรัฐอิหร่านสามารถบรรลุข้อตกลงหยุดยิง60วันกอบกับได้แรงหนุนจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจกำลังไอเป็นกระตุ้นกำลังซื้อในสัปดาห์หน้าแนะนำทยอยกลุ่มค้าปลีก CPO CPAX TBGC TNP กลุ่มรับเหมาก็ CK Stecon แพลอนแล้วก็กลุ่มขนส่งก็สายการบิน BOT BA กลุ่มโรงไฟฟ้าก็ GPSC กับบีกลิมกลุ่มท่องเที่ยวก็ ERW วิวรันดาเซ็นทรัลแล้วก็ E แล้วก็ AWC นะคะอันนี้ก็จะเป็นบล.คิงฟอร์ดเปิดมุมมองให้ได้เห็นภาพนะคะในมุมมองของนักวิเคราะห์ในเวลานี้นะคะส่วนค่าเงินบาทเนี่ยเปิดมาแข็งค่านะคะวันนี้มุมมองของศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยมองว่าเงินบาทปรับตัวที่ระดับ32.55ถึง32.57สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐเช้าวันนี้เทียบกับระดับปิดตลาดเมื่อวาน32.70เงินบาทแข็งค่าขึ้นนะคะท่ามกลางแรงขายเงินดอลลาร์หลังมีข่าวว่าสหรัฐกับอิหร่านเนี่ยได้บรรลุข้อตกลงเกี่ยวกับ MOU ซึ่งก็ครอบคลุมถึงการขยายเวลาข้อตกลงหยุดยิงออกไปอีก60วันและสหรัฐจะผ่อนคลายมาตรการคว่ำบาตรบางส่วนยกเลิกการปิดล้อมท่าเรืออนุญาตให้อิหร่านกลับมาส่งออกน้ำมันในวงจำกัดขณะที่อิหร่านก็จะให้คำมั่นจะไม่พัฒนาอาวุธนิวเคลียร์จะมีการจำกัดหรือระงับการเสริมสมรรถนะยูเรเนียมนอกจากนี้เงินดอลลาร์ก็ยังอ่อนค่าลงหลังจากตัวเลขเงินเฟ้อ PCE Core PCE ของสหรัฐในเดือนเมษายนเพิ่มขึ้นตามคาดค่ะแล้วก็กรอบการเคลื่อนไหวเงินบาทพรุ่งนี้ของศูนย์วิจัยเกษตรกรไทย32.50ถึง32.65สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐนะคะอันนี้จะเป็นมุมมองของบริษัทหลักทรัพย์เกษตรกรไทยอัตราแลกเปลี่ยนในบ้านเราค่ะหลังจากที่วันนี้เปิดมาก็เป็นภาพบรรยากาศแข็งค่านะคะภาพบรรยากาศแข็งค่าส่วนมุมมองของกรุงไทยต่ออัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินสำหรับวันนี้นะคะมุมมองของทางด้านคุณภูนพนิชพิบูลค่ะนักกลยุทธ์ตลาดเงินตลาดทุนกรุงไทย Global Markets นะคะมองว่าเงินบาทที่เปิดมาแข็งค่าขึ้นที่32.55ปิดเมื่อวาน32.69คือนับตั้งแต่คืนที่ผ่านมาเนี่ยเงินบาทก็กลับมาทยอยแข็งค่าใกล้เข้าโซน32.50คือกระแสข่าวสหรัฐกับอิหร่านบรรลุข้อตกลง MOU ในการขยายหยุดยิง60วันเดินหน้าเจรจาหยุดยิงให้มีความเป็นรูปธรรมแล้วก็จะมีประเด็นการรักษาความปลอดภัยในการเดินเรือด้วยก็เป็นข้อมูลผสมผสานที่เข้ามานะคะฉะนั้นแนวโน้มของประเด็นค่าเงินบาทเนี่ยเน้นย้ำว่าสถานการณ์ตะวันออกกลางยังมีความไม่แน่นอนสูงมองว่าหากสถานการณ์กลับมาร้อนแรงขึ้นเพิ่มความเสี่ยงต่อการเจรจาหยุดยิงเงินบาทอาจจะเสี่ยงอ่อนค่าลงกลับไปทดสอบโซน32.75ถึง32.85วันนี้ให้กรอบ32.45ถึง32.70ค่ะหมายถึงว่ามุมมองของกรุงไทยนะคะเป็นประเด็นสำคัญก็คือสถานการณ์ตะวันออกกลางถ้าคลี่คลายลงได้ภายในไตรมาส2ที่ประเมินไว้และอัตราเงินเฟ้อค่าการระยะปานกลางไม่ได้เร่งตัวก็มีโอกาสที่เฟดอาจจะคงดอกเบี้ยในปีนี้นะคะเอาล่ะเราจะไปคุยเรื่องของข้อกฎหมายกันนะคะคุณผู้ฟังกับอาจารย์ชัยยงอัชชานนท์อดีตกรรมการสภาทนายความค่ะอาจารย์พร้อมแล้วนะคะอาจารย์คะสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับคุณเตยครับสวัสดีคุณผู้ฟังครับ
4: อาจารย์วันนี้ก็คุยปิดท้ายเดือนกันหน่อยนะคะ
5: ครับ
4: เดือนนี้ก็มีการคุยเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันหลังจากที่ทางกกร.นะคะภาคเอกชนเนี่ยเขาไปสํารวจมาแล้วเขาก็เปิดประเด็นโอ้โหดราม่าเป็นอาทิตย์อาทิตย์เลยนะคะคุณผู้ฟังหน่วยงานของรัฐเปิดชื่อมาเลยว่าใครเนี่ยที่ว่ารับเงินใต้โต๊ะมูลค่าสูงที่สุดนะก็เลยทําให้ในแต่ละหน่วยงานกลมกลองออกมาชี้แจงไม่จริงและให้หาหลักฐานมาเราก็เลยนําประเด็นนี้มาคุยกันหน่อยอาจารย์เพราะปัญหาเรื่องของทุจริตคอร์รัปชันต้องยอมรับบ้านเราเนี่ยมันเรื้อรังมากอาจารย์นะจะคือจะให้หมดไปนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยขอแค่เพียงแบบว่าลดลงก็ยังดีหน่อยนะแต่จะ
5: ได้
4: ลด
5: คร
4: ล
5: ับ
4: งไหมเพราะว่าตัวเลขที่ออกมาก็ยังคงสูงขึ้นเรื่อยๆนะคะ
5: ครับ
4: เตยอยากรู้ค่ะว่าทําไมคือมันไม่ลงเลยมันไม่ลดลงด้วยซ้ำไปอย่าคิดว่าหมดอ่ะนะคะอาจารย์ทำไมเขายังกล้าที่จะทุจริตคอร์รัปชันอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องที่เป็นมุมมองแต่ว่าถ้าในมุมของข้อกฎหมายนี่มันไม่แรงพอหรืออะไรที่จะจัดการกลุ่มพวกนี้ได้เตยก็เลยอยากคิดดูว่าในส่วนของข้อกฎหมายในการที่จะมาจัดการกับเจ้าหน้าที่รัฐที่ทุจริตคอร์รัปชันหรือรับเงินใต้โต๊ะเหล่านี้ค่ะอาจารย์ว่ามันร้ายแรงไหมโทษมันเป็นยังไงเชิญค่ะอาจารย์
5: อ๋อครับก็มีบทกฎหมายครับคุณเตยครับที่กำหนดความผิดสำหรับเจ้าพนักงานนะครับเจ้าพนักงานที่อาศัยตำแหน่งหน้าที่อาศัยอำนาจเนี่ยนะครับแล้วก็ไปกระทำความผิดนะครับตามที่กฎหมายกำหนดเอาไว้ก็มีหลายเรื่องด้วยกันครับคุณเตยครับเช่นอย่างเจ้าพนักงานเนี่ยนะครับยักยอกทรัพย์สิน ทรัพย์สินของหลวงอะไรเงี้ยนะครับเจ้าพนักงานมีหน้าที่ในการกระทำเรื่องอะไรเนี่ยนะครับเสร็จแล้วเนี่ยก็ไปเรียกรับเรียกนี่เรื่องหนึ่งนะครับรับก็อีกเรื่องหนึ่งสินบนนะครับเราก็จะเรียกรวมๆกันว่าสินบนทั้งนี้เนี่ยเพื่อจูงใจนะครับให้ผู้ที่เป็นเจ้าพนักงานเนี่ยปฏิบัติหน้าที่ในเชิงที่ให้ประโยชน์กับผู้ที่เขาถูกเรียกรับเรียกสินบนหรือผู้ที่ให้สินบนอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วนอกจากนี้ก็ยังมีบททั่วไปนะครับสมมุติว่าไม่เข้าอันใดอันหนึ่งโดยเฉพาะเจาะจงเนี่ยนะครับก็จะมีบททั่วไปที่เรารู้จักกันในเรื่องมาตรา157 157เนี่ยนะครับซึ่งกำหนดเอาไว้ว่าใครคนที่เป็นเจ้าพนักงานเนี่ยนะครับถ้าเกิดปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายเพื่อให้คนเสียหายนะครับก็เป็นความผิดหรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตก็เป็นความผิดนะครับอ
4: ัน
5: นี้ก็อัตราโทษสูงนะครับอัตราโทษถึงจำคุก10 ปีด้วยกันนะครับก็ไม่ชอบกับทุจริตก็อาจจะแตกต่างกันพอสมควรนะครับไม่ชอบด้วยกฎหมายก็คือนี่แหละกฎหมายไม่ให้ทำอย่างนั้นหรือบังคับให้ทำอย่างนี้แต่ตัวเองก็ละเว้นเสียนะครับอย่างเงี้ยก็จะเป็นความผิดฐานกระทำหน้าที่โดยไม่ชอบแล้วก็ทำให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยได้รับความเสียหายส่วนทุจริตเนี่ยก็เข้าใจง่ายว่าเป็นเรื่องที่เรียกรับผลประโยชน์นะครับทั้งเกิดผลประโยชน์เพื่อตัวเองหรือบุคคลที่3ก็ได้นะครับบางทีนะบอกว่าเอ๊ะฉันไม่ได้เอาเงินเข้ากระเป๋าเลยนะตอนนั้นฉันไม่ผิดไม่ใช่นะครับถ้าเกิดปรากฏว่ายังมีผลประโยชน์เข้าไปยังบุคคลอื่นเพราะเนื่องจากการกระทำของเขาเนี่ยอย่างนี้ก็เป็นความผิดฐานทุจริตได้นะครับทีนี้ที่คุณตัวต้องข้อสังเกตไว้ว่าทำไมมันไม่ลดลงสักทีเนาะ
4: หรือว่ามันกฎหมายไม่แรงพอหรือว่าเป็นเพราะความเห็นแก่ตัวความอยากได้อยากมีก็เลยไม่กลัวกฎหมายถึงจะแรงถึงขั้นประหารชีวิตก็คงไม่กลัวอย่างนี
5: ้หรอใช่ใช่จริงจริงจริงครับน่าจะเป็นประการหลังซะมากกว่านะครับก็คือความอยากมีอยากได้นะครับถ้าเกิดดำรงตนอยู่ในศีลในธรรมเนี่ยนะครับอะไรที่มันพึงได้โดยชอบด้วยกฎหมายก็รับอะไรที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายควรจะต้องปฏิเสธนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เขาเสนอให้คนบางคนเนี่ยถึงขนาดไปเรียกเอาอ่ะนะครับแล้วก็ไปข่มขู่เอานะครับอย่างที่เราเคยได้ยินข่าวนะครับว่าเนี่ยจับเอาชาวบ้านเนี่ยไปเรียกค่าถ่ายบ้างไปขูดรีดเขาไปรีดเอาเงินเขาอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับจับเข้าไปนะแล้วก็ถ้าเกิดให้ตังค์ฉันเท่านั้นเท่านี้ให้ทรัพย์สินฉันเท่านั้นเท่านี้ฉันจะไม่ตั้งข้อหาเธอฉันจะปล่อยเธอไปอะไรเงี้ยพวกเนี้ยมันก็คือเกิดจากความอยากมีอยากได้กันทั้งนั้นแหละนะครับก็นี่แหละครับก็เป็นเรื่องที่จะต้องตามจับตามปรับตามจับตามปราบแล้วก็ตามลงโทษกันไปนะครับก็คุณเตยฮะคงต้องทำใจร่มๆแล้วก็อย่าไปปริวิตกกังวลมากจนเกินไปนะครับมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่ครั้งบัพปการแล้วล่ะมีเรื่องพันอย่างนี้นะครับ
4: ใช่อาจารย์คือเราจะถ้าเราค้นตัวต้นไม่ได้มันก็จะเป็นอย่างเงี้ย
5: ใช่ใช่ครับแล้วก็ประเทศที่เข้าลงโทษหนักๆนะครับประหารชีวิตเนี่ยมันก็ไม่ได้แปลว่าบ้านเมืองเขาเนี่ยจะไม่มีเรื่องคอร์รัปชันก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นมันก็ยังคงมีอยู่เรื่อยๆนั่นแหละครับเขาก็คาดหวังว่าสิ่งที่ฉันทำไปเนี่ยนะครับคงจะจับไม่ได้ไล่ไม่ทันอะไรทำนองนี้นะครับก็เลยไปกล้าทำนะครับพอไปกล้าทำเข้าก็จับได้คนใหญ่คนโตก็เยอะนะคุณใจครับไม่ต้องไปพูดบ้านอื่นหรอกบ้านเราเนี่ยนะครับก็ในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยอดีตรัฐมนตรีก็หลายๆคนด้วยกันเนาะที่จะต้องถูกศาลตัดสินให้จำคุกอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
4: ค่ะอาจารย์
5: บางคนก็ไปเสียชีวิตในคุกก็มีอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่ครั้งอดีตบัพปการแล้วมันก็ยังคงมีอยู่เรื่อยๆก็คงจะต้องเป็นเรื่องที่ทำไปพร้อมๆกันระหว่างการบังคับใช้กฎหมายอย่างเที่ยงตรงนะครับแล้วก็ทั่วถึงนะครับบังคับทั้งเที่ยงตรงด้วยโทษถึงด้วยในขณะเดียวกันที่จะต้องทำพร้อมกันไปก็คือการปลูกจิตสำนึกนะครับว่าให้คนเนี่ยต้องเคารพกฎหมายแล้วก็ไม่ไปกระทำการอันทุจริตพวกนี้นะครับก็ต้องดูฝีมือของผู้บริหารแหละเน
4: า
5: ะผู้บริหารประเทศว่าเขา
4: จะก็รอคอยมาหลายยุคกันนะอาจารย์เนาะ
5: ครับผม
4: อาจารย์แต่เตยเห็นอย่างของเกาหลีใต้นี่เขาแรงเนาะ เกาหลีใต้อ่ะคือ
5: ครับ
4: ถึงขั้นแบบว่าติดคุกแบบเราก็
5: ใช่
4: ออกมายากด้วยนะจังเขาเร็วมากด้วยนะเอ
5: ใช
4: อ
5: ่
4: ที่เธอเห็นฉายกับญี่ปุ่นเนี่ย
5: แล้วที่เกาหลีอย่างที่คุณเตยว่าระดับประธานาธิบดีก็หลาย
4: ใช
5: คน
4: ่
5: ด้วยกัน
4: จ
5: น
4: ั
5: ะ
4: นเตยถึง
5: มา
4: บอก
5: แล้
4: ไ
5: ว
4: ง
5: ก็
4: ว่านี่เตยยกตัวอย่างนี้คือประธานาธิบดีเลยนะ
5: ใช
4: แล้
5: ่
4: วก็ว่าไอ้คุณผู้หญิงของเขาอะภรรยา
5: ใช่
4: นั่นด้ว
5: ใ
4: ย
5: ช
4: เหม
5: ่
4: ือนกันอะ
5: ใช่ครับนะครับบ้านเราก็ระดับนายกรัฐมนตรีก็โดนนะครับก็นี่แหละทีนี้ปัญหาว่าทำไมเขาก็ยังไม่เข็ดหลาบเนาะไม่เกรงกลัวทั้งมีข่าวพวกนี้ออกมาแล้วเนี่ยนะครับก็ยังฝืนทำกันอยู่ไม่ใช่ฝืนหรอกเจตนาตั้งใจทำกันอีกไงนะครับมันก็เป็นเรื่องของแต่ละบุคคลนะครับในทางกฎหมายภาษาโบราณเขาเรียกว่าคนบางคนเนี่ยมีเถรยจิตเป็นโจรถ้าในภาษาปัจจุบันเขาเรียกมีสันดานเป็นผู้ร้ายพวกนี้ก็จะแก้ลำบากหน่อยมันสันด
4: หล
5: าน
4: าย
5: ก็
4: เย
5: เป
4: อ
5: ็
4: ะ
5: นอย่
4: น
5: าง
4: ะ
5: นั้นนะครับก็อันนี้ต้องอยู่ที่การปลูกฝังจิตสำนึกตั้งแต่เด็กเลยนะผมว่านะก็ตั้งแต่เรียนหนังสือป .1 มาอนุบาลป .1 ป.มัธยมประถมเลยเนี่ยต้องปลูกฝังเรื่องพวกนี้นะครับแล้วก็พูดไปมันก็เขาก็พูดกันมาเยอะแล้วนะเรื่องฟันอย่างนี้นะครับ
4: นั่นน่ะส
5: ย
4: ิ
5: ัง
4: จ
5: ต้อง
4: า
5: พ
4: ร
5: ู
4: ย
5: ด
4: ์เพรา
5: ต
4: ะว
5: ่
4: ่
5: อ
4: ามันแก้ไม่ได้ไงระดับตัวเบ้งเบ้งก็แก้ไม่ได้นะคะมันอยู่ที่ต
5: ใ
4: ั
5: ช
4: ว
5: ่
4: บุคคลนะแล้วถ้า
5: ใช
4: สม
5: ่
4: มติว่าคือถ้าแค่บุคคลเดียวไม่เป็นไรไงอาจารย์ก็เป็นทีมเงี้ยเราก็จะลําบากในการเข้าไปแต่เตยเชื่อว่ายังจะมีคนอีกหลายคนที่ไม่ต้องการให้เกิดขึ้นนะแต่เขาอาจจะไปถึงจุดนั้นไม่ได้อะมันจะต้องเป็นระดับผู้นําอ่ะช่วยแก้นะอาจารย์นะ
5: คือกฎหมายเนี่ยคงจะต้องค่อยๆปรับค่อยๆค่อยๆแก้ไขแล้วก็ปรับเปลี่ยนขึ้นไปโดยเฉพาะเรื่องการทุจริตนะครับคุณเตยมันจริงๆคนรู้กันอยู่แค่สองคนหรือสองกลุ่มเท่านั้นเองคือระหว่างผู้รับกับผู้ให้นะครับทีนี้เนี่ยในกฎหมายเนี่ยกำหนดว่าผู้ให้ก็ผิดด้วยนะผู้คนให้สินบนก็ผิดด้วยนะครับตรงนี้เนี่ยอาจจะต้องมีการไปปรับเปลี่ยนบ้างตามสมควรนะครับเช่นถ้าเกิดมีการกระทำความผิดเกิดการให้และการรับสินบนขึ้นแล้วเนี่ยต่อมาภายหลังผู้ให้เนี่ยกับเนื้อกับตัวกับใจนะครับเอาความเนี่ยไปบอกกับเจ้าหน้าที่บ้านเมืองเพื่อให้เอาผู้กระทำความผิดมาลงโทษอย่างเงี้ยก็ต้องยกเว้นเขาอย่างนี้เป็นต้นนะครับทีนี้มันก็อาจจะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของการกลั่นแกล้งกันอะไรพวกนี้เข้ามาเกี่ยวอีกด้วยนะครับก็ต้องปรับให้มันเหมาะสมกับเรื่องราวนะครับถ้าหากว่ามีการกําหนดว่าให้คนที่มาแจ้งความร้องทุกข์เกี่ยวกับเรื่องคอร์รัปชันเนี่ยคนนั้นเนี่ยไม่ต้องรับโทษเนี่ยนะไม่มีคือไม่เอาเข้ามาเข้าสู่กระบวนการทําความผิดยกเว้นกฎหมายข้อนี้ให้เข้าไปอย่างเงี้ยนะครับมันก็อาจจะเป็นวิธีการกำราบได้อีกทางหนึ่งนะครับซึ่งมันก็เริ่มมีแล้วนะเริ่มมีเข้ามาหลายๆเรื่องนะครับเช่นอย่างกรณีกฎหมายเลือกตั้งอย่างเงี้ยนะครับไอ้พวกคนที่รับสตังค์แล้วไปกาให้เขาหรืออะไรก็แล้วแต่ต่อมาภายหลังเอาความไปแจ้งเนี่ยนะครับก็ได้รับการยกเว้นผ่อนผันไปนะครับพวกเนี้ยต้องทำให้มันกว้างขึ้นอีกนะครับเพื่อต้องการคนที่เข้ามาแจ้งเบาะแสนะครับมาเป็นพยานให้เขาเนี่ยมีกำลังใจในการที่จะมาปฏิบัติหน้าที่ในฐานะพลเมืองดีนะครับตรงนั้นก็น่าจะพอจะแก้ไขปัญหาได้อีกระดับหนึ่งครับ
4: ค่ะนะคะอ่ะก็ต้องช่วยกันนะอาจารย์
5: ใช่
4: แต่
5: ครับ
4: ระดับ
5: ก็อย่าเพิ่งท้อแท้ครับคุณเต้ครับ
4: ท้อแท้
5: ก็
4: อยู
5: ต
4: ่
5: ้อง
4: นะ
5: ทำกันต่อไป
4: นิด
5: ครับทำกันต่อไปครับผม
4: นะคะถ้าสมมติทุกคนท้อแท้หมดนี่ก็จะลำบากเอานะคะ
5: ใช่
4: เพราะ
5: คว ร
4: ่
5: ั
4: า
5: บ
4: แต่ละปี
5: ใ
4: ม
5: ช
4: ู
5: ่
4: ลค
5: ค
4: ่
5: รา ับ
4: ความเสียหายมันเยอะมากจริงๆนะคะ
5: ครับผ
4: วัน
5: ม
4: นี้ขอบพระคุณมากเลยนะคะอาจารย์คะ
5: ครับยินดีครับพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะนะคะหยิบเรื่องนี้มาคุยค่ะเดี๋ยวยังไงก็จะหยิบมาคุยบ่อยๆนะคะกระตุ้นกันสักหน่อยหนึ่งนะคุณผู้ฟังถ้ามันไม่เริ่มต้นจากตั้งแต่ฝังรากลึกตั้งแต่เริ่มประเด็นเรียกว่าอะไรนะตั้งแต่ทุจริตคอร์รัปชันนะส่งเด็กเข้าเรียนมีเงินใต้โต๊ะให้ลูกฉันได้อยู่ห้องนั้นให้ลูกฉันได้เข้าโรงเรียนนี้มีรถให้หนึ่งคันอะไรเงี้ยมันเริ่มตั้งแต่ตอนนั้นจริงๆนะคะแล้วจนกระทั่งมาโตมันก็เลยเป็นเรื่องปกติไปเลยอ่ะใช่ไหมใส่ซองม้าอะไรเงี้ย ถามว่ามีการจับไหมก็จับค่ะแต่ก็ไม่จดไม่จำมันก็อยู่ที่สันดานนะคะของแต่ละคนคนนั้นอะไรอย่างเงี้ยอย่างที่อาจารย์พูดน่ะน่าจะเป็นภาพนั้นมากกว่าอ่ะฝากบริษัทปตท.จำกัดมหาชนปตท.เติมพลังสร้างสรรค์ชวนส่งผลงานเข้าร่วมประกวดเชิญชวนศิลปินเยาวชนและประชาชนที่สนใจค่ะร่วมส่งผลงานเข้าประกวดศิลปกรรมปตท.พื้นที่แสดงศักยภาพความคิดสร้างสรรค์ของคนไทยต่อยอดศิลปะสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์โดยในปี2569นี้นะคะในวาระครบรอบ48ปีปตท.เพื่อเป็นการตอกย้ำการสนับสนุนวงการศิลปะมาอย่างต่อเนื่องค่ะปตท.จึงได้จัดการประกวดผลงานศิลปะประจำปี2569จำนวน2โครงการมอบรางวัลรวมทั้งสิ้น48รางวัลรวมมูลค่ากว่า1,200,000 บาทนะคะประกอบไปด้วย1 PTT Arts Awards 2026การประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41จำนวน32รางวัลรวมมูลค่ากว่า900,000 บาทภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตค่ะกำหนดส่งผลงานวันที่25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม69ประเภทผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์และสื่อผสม2 PTT Digital Arts 2026การประกวดผลงานศิลปะดิจิตอลจำนวน16รางวัลค่ะรวมมูลค่ากว่า270,000 บาทภายใต้หัวข้อส่งพลังสร้างอนาคตกำหนดส่งผลงาน1-7กรกฎาคม69ประเภทผลงานศิลปะดิจิตัลนะคะปตท.ขอเชิญชวนศิลปินและผู้สนใจทุกท่านเลยค่ะส่งผลงานเข้าประกวดทั้ง2โครงการข้างต้นนะคะโดยจะมีพิธีมอบรางวัลณ PTT Art Gallery ณบ้านเจ้าพระยาในช่วงเดือนตุลาคม2569ค่ะทางนี้สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยาที่ www.facebook.com/pttartsgallery@บ้านเจ้าพระยาเป็นภาษาอังกฤษนะคะใครสนใจอย่าลืมรีบส่งกันเข้าไปเลยนะคะอ่ะวันนี้ยังไงก็เดี๋ยวรอติดตามนะคะบ่ฟังวันเป็นวันศุกร์แล้วก็เป็นลองวีคเอนด์ที่จะหยุดยาวกันด้วยนะคะอย่าลืมนะคะฟ้าฝนอาจจะไม่เป็นใจใครจะเดินทางไปเที่ยวกับครอบครัวเช็คดูสภาพอากาศกันก่อนค่ะแล้วก็กลับมาเจอกันใหม่ในวันจันทร์นะคะวันนี้ดิฉันสิรินรัตน์จันทมาศไปก่อนนะคะในช่วงเวลานี้เพราะว่าช่วงหน้าเนี่ยต้องบอกว่าเป็นเทปนะคะก็เลยต้องบอกคุณผู้ฟังไว้ก่อนอาจารย์มงคลลีลาธรรมฝากไว้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของคําพูดคําแนะนําของอาจารย์สมคิดจาตุศรีพิทักษ์ค่ะมีความหมายในยะอะไรยังไงเดี๋ยวติดตามกันช่วงต่อไปนะคะส่วนดิฉันลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
6: รายการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามสนับสนุนโดย SCB ePassbook บัญชีเงินฝากไม่มีสมุดทำธุรกรรมง่ายใช้เลขที่บัญชีเดิมเปลี่ยนได้ทาง LINE SCB Connect หรือสาขาทั่วประเทศ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power สมัครฟรีวันนี้ที่เว็บไซต์ powerpass.kingpower.com ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
0: Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
7: ระวังนะลูก
8: ค่อยๆวิ่งนะลูก
7: อย่าปีนสูงนะ
8: เดี๋ยวล้มนะลูก
9: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
10: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
0: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
6: รายการเก็บข่าวมาเล่าโดยทีมข่าวภาคสนามช่วงทันข่าวทันโลกธุรกิจสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคม
11: เพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Life จากธนาคารออมสิน Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power สมัครฟรีวันนี้ที่เว็บไซต์ powerpass.kingpower.com ลงทุนกองทุนง่ายๆสะดวกครบจบในแอปเดียว KTM Smart Trade จากบลจ.กรุงไทยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืนไทยเบฟก้าวสู่ความเป็นหนึ่งในเอเชีย
4: เข้าสู่ช่วงสุดท้ายนะคะคุณผู้ฟังคะวันศุกร์นี้ค่ะเราจะมาคุยกับอาจารย์มงคลลีลาธรรมเช่นเดิมนะคะวันนี้ค่ะหัวข้อสำหรับที่อาจารย์จะคุยกับผู้ฟังนะคะฝากไปถึงคุณผู้ฟังก็คือข้อคิดจากปาฐกถาพิเศษของอาจารย์ดร.สมคิดจาตุศรีพิทักษ์นะคะให้ข้อคิดอะไรกับผู้ประกอบการบ้างในรอบประมาณ2ปีนะคะที่ท่านไม่ได้ออกมาพูดแล้วก็ท่านออกมาพูดล่าสุดนี่ค่ะมีการนำเสนอนะคะฝากไปถึงผู้ประกอบการด้วยแล้วก็เรื่องของประเด็นเศรษฐกิจของประเทศไทยของเรานะคะที่น่าจะมองเป็นข้อเสนอแนะฝากถึงรัฐบาลด้วยนี่นะคะและตอนนี้นะคะอาจารย์มงคลลีลาธรรมพร้อมอยู่ในสายแล้วค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะ
12: ครับสวัสดีครับคุณเตยและผู้ชมผู้ฟังรายการนะครับ
4: ค่ะอาจารย์
12: วันนี้ผมจะนำข้อคิดแล้วแนวทางที่สำคัญจากปาฐกถาพิเศษของอาจารย์สมคิดจาตุศรีพิทักษ์ในงานเตรียมอุดมนะครับเพราะว่าภายใต้หัวข้อที่ว่าเศรษฐกิจไทยท่ามกลางความท้าทายแล้วก็ทางออกในเชิงนโยบายซึ่งได้พูดเมื่อคืนวันที่26พฤษภาคมที่ผ่านมานี่เอง
4: ค่ะอาจารย์
12: ผมคิดว่ามีประเด็นสำคัญที่ให้นักธุรกิจและก็ผู้ประกอบการสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ผมก็เลยขอนำมาบูชาวิสัชนาให้พวกเราฟังเพราะว่ามันเป็นคนที่เรื่องที่มีประเด็นที่น่าสนใจมากสิ่งที่สำคัญผมขออนุญาตถ่ายทอดก็คือว่าอาจารย์ดร.สมคิดเนี่ยชี้ให้เห็นว่าปัจจุบันไทยกำลังเจอที่เรียกว่าภาวะวิกฤตซ้อนวิกฤตเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างทั้งภายในประเทศและก็ปัจจัยภายนอกซึ่งอย่างภูมิรัฐศาสตร์สงครามแล้วก็ราคาพลังงานที่สูงขึ้นก็มีผลทำให้เงินเฟ้อ เกิดทั่วไปแล้วก็ที่สำคัญก็ค่าเงินต่างๆก็ผันผวนข้อคิดสำหรับผู้ประกอบการที่สำคัญที่สุดในการทำธุรกิจที่ให้รอดก็คือกำลังใจและสติครับท่านกล่าวว่าถ้าหมดใจก็ไม่มีอะไรจะแย่กว่านั้นแล้วเพราะว่าถ้าเมื่อใจปิดสมองก็ปิดไปด้วยก็เรื่องเป็นเรื่องที่ผมคิดว่าในยามเศรษฐกิจปืดเคืองผู้ประกอบการจึงต้องรักษาสภาพจิตใจให้เข้มแข็งทุกวิกฤตเนี่ยจะมีโอกาสเสมอครับคุณเตย
4: ค่ะอาจารย
12: ์หากสมองยังทำงานและไม่ยอมแพ้ก็น่าจะมองเห็นช่องทางใหม่ๆได้วันนี้ก็เลยเป็นเรื่องที่ต้องเตือนสติจิตที่สำคัญก็คือจิตใจของผู้ประกอบการทุกคนที่อย่าไปยอมแพ้อย่าไปหมดใจเพราะว่าถ้าหมดใจแล้วใจก็ปิดสมองก็ปิดสติก็ไม่มีแล้วก็จะไม่มีโอกาสเห็นโอกาสที่เข้ามานะครับประเด็นนี้สำคัญมากนะครับเป็นพื้นฐานสิ่งที่สองก็คือว่าปัจจุบันในแง่ที่เรียกว่าบริหารความเสี่ยงนะครับสำหรับผู้ประกอบการโดยเฉพาะ SME
4: ค่ะอาจารย
12: ์เพราะว่าความเหลื่อมล้ำของทางเศรษฐกิจเนี่ยมันค่อนข้างสูงทุนขนาดใหญ่เติบโตอย่างเข้มแข็งก็จะเห็นได้ชัดว่ากำไรในตลาดหลักทรัพย์ไตรมาสที่1นั้นค่อนข้างดีมากนะครับสำหรับประเทศไทยแล้วก็เติบโตได้ดีแล้วก็ปรับตัวได้ดีแต่ผู้ประกอบการรายย่อยรวมทั้งพ่อค้าแม่ขายในระดับฐานล่างนั้นกำลังจะเผชิญกับความยากลำบากอย่างหนักกำลังซื้อที่หดตัวของชนชั้นกลางและล่างนั้นเนี่ยก็ต้องเป็นเรียนว่าถ้าหากว่าผู้ประกอบการยอมรับความจริงว่าถ้าทำธุรกิจแบบเดิมก็ คงใช้ไม่ได้อีกต่อไป
13: ค่ะ
12: แต่สิ่งที่อาจารย์เขาอยากเน้นก็คือการบริหารกระแสเงินสดครับ
13: ค่ะ
12: แล้วก็การคุ้มค่าสูงสุดจากที่ทำจากกระแสเงินสดต่างๆเพราะเนื่องจากว่าสถาบันการเงินมีความเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อมากการประคองสภาพคล่องลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นจึงเป็นหัวใจของการอยู่รอดครับคุณเตย
13: ค่ะ
12: เรื่องที่สามเนี่ยก็ท่านให้ข้อคิดว่าต้องแก้ปัญหาที่ต้นเหตุไม่ใช่ปลายเหตุเพราะว่าอันนี้สิ่งที่สำคัญเอามาใช้ในองค์กรหรือธุรกิจของพวกเรากันได้เมื่อธุรกิจประสบปัญหายอดขายตกหรือกำไรลดลงอย่ารีบแก้ปัญหาด้วยวิธีฉาบฉวย
13: ค่ะอาจารย
12: ์เช่นซึ่งอันนี้หนักหนาเลยสำหรับการแก้ปัญหาที่ปลายทางก็คือไปลดราคานะไปตัดราคาคู่แข่งเพื่อให้ขายได้แล้วเกิดสงครามราคานะซึ่งอันนี้จะทำให้เราปัญหาซ้ำซ้อนกลับไปอีกอันหนึ่งการกู้นอกระบบมาถมก็คือนอกระบบนี่ก็คือกลายเป็นเรื่องที่ทำให้ซ้ำเติมและก็มีปัญหาเพิ่มขึ้นอีกเพราะนั้นต้องหันกลับมาดูว่าธุรกิจที่ต้นตอที่แท้จริงของเรานั้นเกิดจากสินค้าที่ไม่ตอบโจทย์กับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปหรือที่กำไรหดหายไปต้นทุนส่วนไหนที่รั่วไหลก็แก้ที่จุดนั้นครับ
13: ค่ะ
12: ก็คือแก้ที่ต้นเหตุอย่าไปแก้ที่ปลายเหตุนะครับ
13: ใช่ค่ะ
12: แล้วพร้อมกับที่ต้องยอมรับในความเป็นจริงประการที่สี่เนี่ยเป็นสิ่งสำคัญที่สุดว่าประเทศไทยนั้นเนี่ยจะต้องหาโครงสร้างเศรษฐกิจใหม่ไม่ใช่รับจ้างผลิตหรือขับเคลื่อนด้วยแรงงานราคาถูกนะจึงไม่นั้นก็จะกลับมาเป็นปัญหาการเดินจงกรมนะอยู่ในลักษณะที่ก้าวไปข้างหน้าขยันขันแข็งแต่ไม่กลับมาอยู่ที่เดิมไม่ได้ไปไกลหรือไม่ได้ไปไหนอยู่ที่ไหนก็ยังเหมือนเดิมเพราะนั้นต้องตื่นตัวแล้วก็พาธุรกิจไปสู่ธุรกิจที่เรียกว่าอนาคตใหม่แล้วหาความสามารถในการแข่งขันใหม่ๆไม่ว่าจะนำเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมอะไรต่างๆที่จะมาปรับใช้แล้วต้องใช้เวลานี้สร้างที่เรียกแบรนด์ที่แข็งแรงหาโอกาสที่สร้างมูลค่าเพิ่มซึ่งการสร้างมูลค่าเพิ่มเนี่ยก็ชัดเจนว่ามันต้องมีนวัตกรรมและก็เทคโนโลยีเพราะว่าสินค้าและตลาดใหม่ๆเนี่ยคู่แข่งยังรายใหญ่ยังไม่ลงมาเล่นเราต้องหาตลาดเฉพาะหรืออาจจะต้องปรับแบรนด์ใหม่ของเราเนี่ยเป็นหลายๆเซกเมนต์นะครับเพื่อแยกแยะเรื่องนี้อย่างจริงจังแล้วที่สำคัญเราอย่าผู้ประกอบการทั้งหลายต้องไม่หลอกตัวเองและยอมรับความจริงเร่งปรับตัวเองเข้าสู่ธุรกิจและควบคุมกระแสเงินสดแล้วในภายใต้วิกฤตซ้อนวิกฤตเนี่ยนะท่านเปรียบเทียบเหมือนเนื้อหมูที่มีพังผืดเนี่ยเต็มไปหมดการจะเลาะไอ้พังผืดออกเนี่ยมันยากมันก็แสนเข็ญอย่างไรก็ตามเนี่ยต้องหาโอกาสใหม่จะดีกว่าไม่นั้นก็วนอยู่ในปัญหาเดินจงกรมคือไม่ได้ไปไกลอย่างที่คิดถึงเป้าหมายก็กลับมาที่เดิมจึงเป็นเรื่องที่ผมคิดว่าท่านอาจารย์สุขคิดเนี่ยจึงเป็นให้ข้อคิดที่ค่อนข้างดีแล้วท่านก็บอกว่าโอกาสที่ไทยวันนี้มีความหวังนะก็คือวันนี้ตัวเลขการลงทุนใน BOI เนี่ยถ้าคุณเตยเดี๋ยวผมมีโอกาสผมจะมาเล่าให้ฟังเพราะว่าเริ่มมีปลายแสงสว่างแล้วปลายอุโมงค์การส่งเสริม BOI อย่างเทคโนโลยีหรือที่เรียกว่าอิเล็กทรอนิกส์ใหม่นั้นเข้ามาอย่างมหาศาลแล้วก็ถล่มทลายเลยเพราะฉะนั้นโอกาสนี้ถ้ารัฐบาลออกแบบดีไซน์อนาคตของประเทศใหม่มันจะแก้ปัญหาเดิมและสร้างอนาคตใหม่พร้อมกัน พราะว่าการถ่ายทอดเทคโนโลยีเนี่ยจึงเป็นเรื่องสำคัญแต่ที่ทำการผู้ประกอบการทั้งหลายเนี่ยจึงจำเป็นที่จะต้องมีพัฒนาคนของในองค์กรรวมทั้งตัวผู้ประกอบการเองให้มีความรู้ความเข้าใจในเทคโนโลยีแล้วอิเล็กทรอนิกส์ที่เรียกว่า AI ต่างๆผมคิดว่าวันนี้ไม่มีใครแก่เกินเรียนนะ
13: ใช่ค่ะต้องปรับ
12: อายุมากแล้วนั่นแหละผม
13: เดี๋ยวนี้นะอาจารย์ผู้สูงอายุเนี่ยสั่งของเก่งกว่าทางออนไลน์ค่ะไปไวมากค่ะ
12: ไปไวแล้ว AI นี่ยิ่งเรียนยิ่งสนุกนะครับยิ่งรุ่นผมหรือรุ่นที่เขาเรียกว่าสูงวัยเนี่ยเรียนแล้วเนี่ยมันทำลายอุปสรรคต่างๆสมัยก่อนเนี่ยคุณเตยก็คงรู้ว่า AI เนี่ยมันสามารถทำใครที่แบบสมัยก่อนเนี่ยมันจะต้องทำอะไรpresentation ทำ powerpoint ทำสไลด์เนี่ยทีนี้ภายในประมาณ3นาทีหลังจากมีเนื้อหาอะไรเนี่ยส่ง
13: ค่ะ
12: สไลด์ที่ต้องใช้คน 2-3 วันในการทำเลยนะครับหรือแม้กระทั่งออกแบบไอ้โปสเตอร์หรือโฆษณาอะไรที่เราอยากได้แบบไหนเนี่ยถ้าเขียนคำบรรยายที่ชัดเจนสามารถสร้างสิ่งโปสเตอร์ภายในไม่ถึง1นาทีได้เลยแล้วก็สามารถแก้ได้เป็นร้อยๆครั้งอะไรต่างๆได้เพราะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการสร้างทักษะใหม่แล้วต้องเรียนรู้การใช้เครื่องมือตัวนี้เราไม่ต้องไปเรียนถึงขั้นไปเขียน AI นะแต่ว่าใช้ให้มันเป็นแล้วใช้ให้มันเข้ากับพฤติกรรมของลูกค้าที่กำลังเปลี่ยนแปลงแล้วความรวดเร็วของ AI เนี่ยมันจะช่วยทำให้เรามีความสามารถในการแข่งขันต่างๆได้อีกอันหนึ่งผมคิดว่าทั้งหมดนี้แล้วเนี่ยด้วยเขาเรียกว่าคอมเมอร์สเนี่ยอีคอมเมอร์สเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงทำให้เมื่อก่อนในชนบทเนี่ยซึ่งชุมชนต่างๆเนี่ยปกติไกลพื้นที่เนี่ยจะกว่าจะเข้าถึงต่างๆเนี่ยจะใช้เวลานานมาก
13: ค่ะอาจารย
12: ์แต่ถ้าสถานการณ์เป็นอย่างนี้อีคอมเมิร์ซเนี่ยมันจะเป็นอีคอมเมิร์ซชุมชนเลยสินค้าเกษตรเนี่ยหรือสินค้าชุมชนเนี่ยสามารถขายสู่ตลาดโลกได้เลยนะครับโดยแค่ปลายนิ้วนะครับเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นการเปลี่ยนแปลงโลกและช่องทางที่เรียกว่าดิจิตอลจริงๆแล้วอนาคตเรื่องพวกนี้มันใกล้ตัวมากนะครับนอกจากนี้ผมคิดว่าอาหารไทยท่านก็บอกว่ามีโอกาสเพราะพิสูจน์ได้แล้วที่เขาเรียกเกาหลีคุณเตยก็คงเกาหลีคุณเตยก็คงรู้ว่าเคฟู้ดเนี่ยเดี๋ยวที่เกาหลีเนี่ยถ้าใครเขาเป็นห้างสรรพสินค้าเนี่ยมีพวกอาหารสำเร็จรูปหรืออาหารที่มันเป็นซอสเป็นอะไรเครื่องปรุงอะไรต่างๆเนี่ยเกาหลีนี่มาเยอะมาก
13: ค่ะ
12: แล้วก็มาในระดับสากลและแข่งขันทั่วโลกได้เลยทีเดียวสิ่งที่เขาทำก็คือเขาทำการโน้มน้าวจิตใจเพราะหนังทุกอันของเกาซีรีส์เกาหลีเนี่ยมีอาหารทุกครั้ง
13: ใช่เขาก็จะเราก็เลยรู้จักอย่างโซจูอย่างเงี้ยเราไม่เคยรู้จักจากซีรีส์นะใช่ไหมคะอาจารย์หรือเครื่องเคียงเงี้ยกิมจิอย่างเงี้ยค่ะนี่แหละจับแช่อย่างเงี้ยรู้จักตรงนี้เลย
12: ท่านอาจารย์สมคิดก็ชี้เห็นว่าที่เราเรียกตรงนี้ว่าเทคโนโลยีชีวภาพเนี่ยนะมันเป็นอะไรที่เขาเรียกว่าสุดยอดจริงๆแล้วสังเกตไหมครับว่าเดี๋ยวนี้ซีรีส์หนังจีนเนี่ยก็จะมีหลายเรื่องราวที่เกี่ยวกับอาหารตามมาจีนนะอย่างเช่นมีตำนานของชาต่างๆแล้วเอาประเพณีของการดื่มชาเนี่ยแทรกเข้าไปในซีรีส์หนังจีนนะฮะหนังโบราณหนังสมัยใหม่อะไรต่างๆจริงเหล่านี้เนี่ยมันเป็นการตลาดสมัยใหม่แล้วก็ใช้เรื่องราวเหล่านี้มาทำก็คงจำได้ว่าฮอลลีวูดเนี่ยที่อเมริกาสร้างประเทศมาก็ใช้เวลาตรงนี้มา100ปีนะหนังค่ายหนังบางค่ายที่เรียกว่าวอร์เนอร์บราเดอร์หรือโคลัมเบียอะไรพวกนี้ คุณไทยก็คงรู้ว่าเขามีประสบการณ์ในการสร้างวัฒนธรรมบันเทิงเนี่ยเข้ามาแทรกที่เราเรียกว่าวัฒนธรรมทางด้านอาหารหรือเครื่องดื่มตามมาด้วยนะครับก็เลยเป็นสิ่งที่ผมคิดว่าเมืองไทยก็มีโอกาสเรื่องนี้อย่างจริงจังนะครับเพราะนั้นแต่อีกอันหนึ่งซึ่งกำลังมีกระแสมาอาจารย์เขาบอกว่าต้องตอนนี้เนี่ยประเทศจีนเนี่ยถูกบีบคั้นจากการกดดันของสหรัฐอเมริกามากเพราะนั้นนโยบายที่สำคัญเนี่ยต้องฉีกกระแสมังกรก็คือว่าไชน่าพลัสวันคือจีนเนี่ยกำลังจะมีการโยกย้ายฐานการผลิตครั้งใหญ่นะครับออกจากประเทศจีน
13: คือ
12: ถ้าพูดง่ายอะไรที่เป็น made in China เนี่ยตอนนี้บาดหูบาดตาบาดใจประเทศสหรัฐอเมริกามากนะครับก็สังเกตเห็นมาตรการต่างๆก็พยายามกีดกันทางการค้าหรือพยายามจะแยกห่วงโซ่ไม่ให้ขึ้นอยู่กับอันนี้จีนก็รู้ก็เลยใช้นโยบายเขาเรียกไชน่าพลัสวันก
13: ็
12: คือต้องหาประเทศไหนที่เป็นฐานการผลิตซึ่งประเทศไทยเราเคยได้รับอานิสงส์ตอนช่วงชัชวาลจำได้ไหมครับ
13: ค่ะอาจารย
12: ์ที่ญี่ปุ่นมาลงทุนเราถึงเกือบ3 ล้านบาทเลย
13: 3ล้านล้าน
12: เมื่อสมัยพลเอกเปรมตีระสูงลานนท์เมื่อสัก30 ปีเศษที่ผ่านมาแล้วคนญี่ปุ่นก็มาอยู่เมืองไทยค่อนข้างมากนะครับประเทศไออะไรอำเภอศรีราชาคุณเตยเคยไปเยี่ยมไหม
13: เคยค่ะอาจารย์เคยไปศรีราชา
12: โอ้คนญี่ปุ่นเนี่ยอยู่ถึงหลายหมื่นคนเลยทีเดียวอำเภอเล็กๆเนี่ยแล้วเพราะว่าเขามีฐานการผลิตของบริษัทญี่ปุ่นเนี่ยอยู่ตรงนั้นมากเพราะว่าญี่ปุ่นเขาคุ้นเคยกับเขาเรียกบ้านที่อยู่ติดกับทะเลนะครับเพราะนั้นศรีราชาก็เลยเป็นอะไรที่น่าสนใจมากเพราะนั้นคนจีนเนี่ยกำลังจะมีการย้ายฐานการผลิตหลายอย่างที่ต้องอยู่เมืองจีนไม่ได้ต้องมาใช้ฐานการผลิตเมืองไทยก็เป็นโอกาสของผู้ประกอบการที่จะสามารถขยับขยายหรือนำเขาเรียกว่าห่วงโซ่ทางอุปทานของการผลิตเนี่ยเข้ากับจีนได้แต่แม้กระทั่ง
13: ไต้หวัน
12: ไต้หวันก็ถูกกดดันถูกกดดันจากประเทศจีนแล้วก็ญี่ปุ่นแล้วก็รวมทั้งสหรัฐอเมริกาก็เลยมีการย้ายฐานการผลิตต่างๆมาที่เมืองไทยค่อนข้างมากหลายคนคงจะประสบพบที่อยู่อาศัยของคนไต้หวันก็ย้ายมาอยู่เยอะถ้าครอบครัวไหนมีลูก2คนคนนึงจะถูกกำหนดให้มาอยู่ในประเทศไทยนะครับตอนนี้กระแสมาค่อนข้างดีแล้วก็ EC สังเกตไหมครับว่ากำลังจะมีการขยายพื้นที่เพิ่มอีกนะเพราะว่า EC เนี่ยมันเป็นนิคมอุตสาหกรรมเขตการค้าที่มีผลต่อการส่งออกมากเพราะมันใกล้กับฐานการส่งออกท่าเรือมีภาคตะวันออกนะก็เลยมีอะไรหลายอย่างที่ผมคิดว่ากำลังเปลี่ยนแปลงแล้วประเทศไทยถ้าไม่เดินจงกรมซะก่อนนะครับแล้วก็คงน่าจะได้รับกระแสตรงนี้แต่ที่สำคัญคือฝากท่านเตรียมใจนะอย่าเขาเรียกอย่าทำให้เขาเรียกอะไรนะครับมีกำลังใจมีสติสมองก็แจ่มใสโอกาสใหม่ๆก็จะมองเห็นแต่อันนี้คือเป็นพื้นฐานสำคัญอันที่สองก็คือต้องเอาให้อยู่รอดให้ได้ในวิกฤตนี้สามต้องเห็นโอกาสใหม่ที่เราจะทำเราต้องใช้ทักษะอะไรบ้างที่ทำต้องอย่านิ่งเฉยที่จะเรียนรู้นะครับเพราะว่าการเรียนรู้การใช้เครื่องมือใหม่ๆนั้นเป็นประโยชน์กับเราแล้วก็มีความสามารถในการแข่งขันแล้วปรับตัวได้เร็วขึ้นครับคุณเตย
13: ค่ะต้องปรับตัวต้องศึกษานะคะอาจารย์ถ้าอยู่นิ่งๆแล้วคิดว่ามันจะไม่ disruption นี่ไม่จริงเลยนะอาจารย์เนาะมันเป็นภาพชัดมากเลยว่าถ้าผู้ประกอบการท่านใดที่ละเลยตรงนี้คือจะไม่ทันเขาเลยจริงๆค่ะอาจารย์มันคล้ายๆกับที่เตยได้ยินได้ฟังที่เขาพูดถึงก็คือมันเหมือนเป็นโลกใหม่ค่ะอาจารย์เหมือนระเบียบโลกใหม่ที่เราจะต้องเรียนรู้อะไอ้พวกเนี้ยก้าวไม่ทันก็ตกขบวนไป เออ
12: ใช่
13: นี่แหละ
12: ก็ขอให้ผู้ประกอบการทั้งหลาย อย่าให้มีกำลังใจนะครับก็ใจอย่าปิดสมองก็ปิดตามนะครับต้องเห็นโอกาสพ้นทุกข์ได้เลยในช่วงนี้ครับ
13: ค่ะนะได้ค่ะอาจารย์วันนี้อาจารย์มีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมคะ
12: ที่สำคัญคืออย่าไปแก้ปัญหาที่ปลายเหตุนะครับต้องแก้ที่ต้นเหตุนะครับไอเดียสำคัญมากขายไม่ออกก็อย่าไปลดราคาพอลดราคาก็ทำให้ตัวแบรนด์หรือสินค้าเราขาดความน่าเชื่อถือไปเลยแล้วเกิดสงครามราคานะครับแล้วก็เงินขาดอย่าไปกู้นอกระบบนะครับเด็ดขาดเลยเราต้องตัดรายจ่ายนะตัดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นไขมันทั้งหมดที่ต้องออกไปเลยเพราะนั้นถ้าขาดทุน2ล้านก็ต้องหาอะไรลดค่าใช้จ่าย2ล้านให้ได้นะครับ
13: ค่ะขาดทุน2ล้านหาทางลดค่าใช้จ่ายให้ได้ถูกต้องเลยค่ะอาจารย์ขอบพระคุณมากเลยนะคะอาจารย์คะ
12: ครับด้วยความยินดียิ่งขอให้ทุกท่านอยู่รอดนะอยู่เป็นแล้วก็อยู่ได้ยั่งยืนครับ
13: ค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะที่พูดคุยจบไปนะคะอาจารย์มงคลดีลาธรรมค่ะคุณผู้ฟังคะหมดเวลาพอดีเลยค่ะวันนี้ลาคุณผู้ฟังไปก่อนในสัปดาห์นี้นะคะเรากลับมาเจอกันใหม่ค่ะวันจันทร์ถึงแม้จะเป็นวันหยุดยังอยู่กันเหมือนเดิมนะคะดูแลสุขภาพกันด้วยค่ะสำหรับหลายท่านที่ตั้งใจจะเดินทางไปพักผ่อนในช่วงของ Long Weekend นะคะวันนี้สวัสดีค่ะ
14: รายการเก็บข่าวมาเล่าได้ทีมข่าวภาคสนามสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Life จากธนาคารออมสิน Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power สมัครฟรีวันนี้ที่เว็บไซต์ powerpass.kingpower.com ลงทุนกองทุนง่ายๆสะดวกครบจบในแอปเดียว KTM Smart Trade จากบลจ.กรุงไทยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืนไทยเบฟก้าวสู่ความเป็นหนึ่งในเอเชีย
15: ชายคนหนึ่งเลือกตกปลาในบึงที่เดิมทุกวันเพราะเขาพอใจกับผลลัพธ์เท่าเดิมส่วนชายอีกคนออกไปตกปลาในทะเลคุณว่าชายคนไหนจะได้ปลามากกว่าลองเปิดกว้างเพื่อโอกาสรับผลตอบแทนที่มากขึ้นกับกองทุนรวมต่างประเทศของบลจ.กรุงไทยมีให้เลือกทั้งจีนอินเดียยุโรปและอีกหลากหลายประเทศสอบถามเพิ่มเติมที่ธนาคารกรุงไทยผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน
16: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11 นาฬิกากับอานนท์ นันตสุคนครับผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเดินทางพบปะประชาชนในพื้นที่สำคัญและเริ่มแคมเปญหาเสียงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: จากวัตถุดิบท้องถิ่นสู่สินค้าสร้างมูลค่าจากท้องทะเลสู่โอกาสที่ไกลกว่าเดิมสินค้าเกษตรและประมง3จังหวัดชายแดนใต้ไม่หยุดอยู่แค่ผลผลิตในพื้นที่แต่พร้อมยกระดับเป็นสินค้าแปรรูปคุณภาพสูงด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและเปิดประตูสู่อนาคตที่มั่นคง3จังหวัดชายแดนใต้พลังความร่วมมือสู่เศรษฐกิจที่เติบโต
6: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
0: ์พรรคประชาชนเริ่มแคมเปญหาเสียงผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครภายใต้แนวคิดเมืองแคร์คนนำเสนอนโยบาย10ข้อครอบคลุมด้านคมนาคมสาธารณสุขคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจชุมชน
7: พรรคประชาชนเริ่มต้นแคมเปญการหาเสียงเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอย่างคึกคักโดยในช่วงเช้าวันนี้ประชาชนที่สัญจรในพื้นที่สำคัญทั่วกรุงเทพมหานครอาทิอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิสยามภารกรและสามเหลี่ยมดินแดงได้พบป้ายบิลบอร์ดขนาดใหญ่ของนายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรผู้สมัครหมายเลข10ภายใต้แนวคิดเมืองแคร์คนซึ่งนำเสนอนโยบายหาเสียงจำนวน10ข้อสอดคล้องกับหมายเลขประจำตัวผู้สมัครเพื่อสะท้อนแนวทางการพัฒนาเมืองในมิติต่างๆสำหรับนโยบายที่ปรากฏบนป้ายหาเสียงครอบคลุมประเด็นด้านคมนาคมสาธารณสุขคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจชุมชนอาทิการเพิ่มเส้นทางรถเมล์เชื่อมต่อระบบรถไฟฟ้าพร้อมหลังคาหลบแดดและฝนการลอกท่อระบายน้ำครบ 100% ทุกปีการเชื่อมระบบกล้องวงจรปิดภาครัฐและเอกชนด้วยเทคโนโลยี AI เพื่อป้องกันอาชญากรรมตลอด24ชั่วโมงการดูแลผู้ป่วยติดเตียงฟรีพร้อมจ้างผู้ดูแลกว่า 5,000 ตำแหน่งการสนับสนุนผู้ประกอบการ SME และร้านค้ารายย่อยรวมถึงการจัดหาที่พักราคาประหยัดในเขตเมืองชวิสาประทุมมารายงาน
0: ขณะที่นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหมายเลข9ลงพื้นที่เขตบางกอกน้อยและเขตบางพลัดเดินเท้าหาเสียงในพื้นที่ชุมชนวัดโพเรียงโดยเดินเท้าพบปะประชาชนและพ่อค้าแม่ค้าในย่านชุมชนวัดโพเรียงท่ามกลางการต้อนรับอย่างอบอุ่นมีประชาชนจำนวนมากร่วมถ่ายรูปเป็นที่ระลึกศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งแอฟริกาให้คำมั่นว่าวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดีบูเกียวจะพร้อมใช้งานภายในสิ้นปีนี้สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนายแพทย์ชองคาเซียผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งแอฟริกาหรือแอฟริกา CDC เมื่อวานนี้ที่ระบุว่าวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดีบูเกียวซึ่งกำลังระบาดอยู่ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกและยูกันดาอยู่ระหว่างการพัฒนาและคาดการว่าวัคซีนและยารักษาสำหรับเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์ดังกล่าวจะพร้อมใช้งานภายในสิ้นปีนี้นายแพทย์คาเซียกล่าวเพิ่มเติมว่าบรรดาสมาชิกสหภาพแอฟริกาพร้อมที่จะลงทุนทั้งในระดับเทคนิคและระดับยุทธศาสตร์เพื่อให้มั่นใจว่าการพัฒนาวัคซีนจะสามารถเกิดขึ้นได้ขณะที่นับตั้งแต่การระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาเมื่อ

0: วันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมามีผู้ต้องสงสัยที่ติดเชื้อมากกว่า 1,000 รายซึ่งในจำนวนนี้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย264รายสมาคมค้าทองคำรายงานราคาทองคำในประเทศประจำวันศุกร์ที่29พฤษภาคม2569ประกาศครั้งที่1เมื่อเวลา 9:03 น.ราคาทองพุ่งสูงขึ้นถึง 1,450 บาทส่งผลให้ทองคำแท่งรับซื้อคืนที่บาทละ 69,450 บาทขายออกที่บาทละ 69,550 บาทส่วนทองรูปพรรณรับซื้อคืนที่บาทละ 68,200 บาทและขายออกที่บาทละ 70,050 บาทโดยการปรับราคาขึ้นอย่างรุนแรงในเช้าวันนี้เป็นการดีดตัวกลับอย่างรวดเร็วหลังจากเมื่อวานนี้ราคาทองคำในประเทศผันผวนอย่างหนักมีการประกาศปรับราคาปรับเปลี่ยนระหว่างวันถึง28ครั้งและปิดตลาดร่วงลงแรงถึง 1,150 บาทลงไปแตะที่ระดับ 68,100 บาทน้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ถ้าชอบทะเลลองไปทะเลหมอกบนยอดเขาแม่ชอบโรงแรม5ดาวไปแคมปิ้งดูดาวเป็นล้านดวงกันไปให้ไกลใช้ชีวิตลุยกว่าที่เคยกับ New Suzuki XL7 Hybrid Multi Dynamic Crossover ที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ด้วยกลุ่มพลังไฮบริดประหยัดกว่าเต็มประสิทธิภาพยิ่งกว่าพาคุณลุยไปอีกขั้น New Suzuki XL7 Hybrid Empower Your Journey ที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศ
1: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
2: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังข้างรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสัญชัยขนานมีคำตอบโทร091-789-3563
3: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 นถึง 20:00 นทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
4: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
5: รายการผีเล่นผีจริงผีแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97 FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับด็อกเตอร์สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะไหนๆๆแซ่บเปิ้ลหน่อยเซ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกได้ฉันนั้น นั่นไงชะตาจะไม่งิกถ้ารู้จักพลิกความคิดพบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทักเช้าเวลา 9:00 น.คลื่นข่าว 97 FM
6: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.
7: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
8: ณราพงศ์ไวยวัฒน์
9: พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเช้าถึง7โมงที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
8: ชัดทุกประเด็น
9: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
8: ณราพงศ์ไวยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
10: ทราบแล้วเปลี่ยน
11: เศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเซียนข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคภัทร หมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
10: ครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 นจนถึง 11:00 นสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
12: สองพันห้าร้อยหกสิบเก้าเมื่อดวงดาวรุกขาดกระชากหน้ากากปิดฉากความปลอมถึงเวลายืนหนึ่งของตัวจริงในทุกวงการทุกโต๊ะโหนโดยชยุทธวันเกิดตัวจริงเรื่องโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยยังคงยืนหยัดสู่ปีที่9ด้วยศาสตร์แห่งการพยากรณ์ทอดรหัสจากกระแสดวงดาวเปิดดวงเมืองวิเคราะห์ดวงโลกพร้อมเปิดสายทำนายสดคนต่อคนชี้หนทางแก้ปัญหาชีวิตปัญหาธุรกิจให้พร้อมข้ามผ่านหมอกควันแห่งการเปลี่ยนแปลงทุกโต๊ะโหนที่นี่ FM 97ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังข่าว 11:00 นพร้อมกันทั้งวิทยุและ Facebook Live เปิดสายทำนายสดคนต่อคนดวงต่อดวงกับอาจารย์ชยุทธวันเกิดผู้เชี่ยวชาญโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยในทุกโต๊ะโหน
13: สวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่เคารพครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการทุกโต๊ะโหนนะครับ วันนี้เราพบกันวันศุกร์ครับ29 พฤษภาคม 2569นะครับ11:00 นเศษจนถึงเที่ยงครับผมชยุทธวันเกิดอยู่กับทุกท่าน FM 97เหมือนเดิมนะครับ วันนี้ก็ถือว่าเป็นวันศุกร์สุดท้ายของเดือนพฤษภาคมนะฮะเราใช้ชีวิตในช่วงของเดือนพฤษภาคมนี้ทุกคนจะรู้สึกว่าเร็วมากอะไรต่ออะไรก็เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วผ่านไปอย่างรวดเร็วท่านผู้ฟังครับจนบางคนรู้สึกแทบจะตั้งตัวไม่ทันเพราะสภาพการเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นทำให้เราต้องตระเตรียมแล้วก็ตั้งรับกันให้ทันท่วงทีท่านผู้ฟังวันนี้ผมจะชวนท่านผู้ฟังมาดูสถานการณ์สภาพดวงดาวนะครับที่กำลังค่อยๆเคลื่อนย้ายตัวไปเพราะว่ามีปรากฏการณ์ที่น่าสนใจที่จะเกิดขึ้นประมาณกรกฎาคมที่จะถึงนี้ท่านผู้ฟังครับผมตั้งข้อสังเกตด้วยตนเองเพราะว่าคนที่ศึกษาโหราศาสตร์แบบนี้ก็จำเป็นจะต้องหาข้อมูลนะดูสภาพความเป็นไปว่าดวงดาวมันเดินอย่างไรนะครับต้องเรียนท่านผู้ฟังว่าตอนนี้หลายคนที่สนใจว่าเอ๊ะเวลาพฤหัสเดินเข้าสู่ราศีกรกฎแล้ว ให้ผลกี่มากน้อยเนี่ยปกติเวลาดวงดาวจะสำแดงผลเต็มที่เนี่ยต้องมีแสงอาทิตย์ไปร่วมด้วยนะครับนะเพราะฉะนั้น เวลาเราดูว่าเอ๊ะพอพฤหัสเข้าสู่ราศีพฤษภขออภัยเข้าสู่ราศีกรกฎแล้วมันจะเกิดปรากฏการณ์กี่มากน้อยช่วงไหนเวลาไหนอย่างไรนะก็เรามาดูนะครับถ้าผู้ฟังที่ศึกษาโหราศาสตร์ไปด้วยก็ลองฟิลิปวิเคราะห์ตามผมไปนะครับดวงดาวเนี่ยดาวพฤหัสจะอยู่ที่ราศีกรกฎยาวไปจนถึงประมาณ20ตุลาแต่จังหวะเวลาที่พฤหัสมีพละกำลังมากหรือมากที่สุดเลยคือจังหวะที่ดาวอาทิตย์เดินเข้าไปร่วมด้วยท่านผู้ฟังครับซึ่งอาทิตย์จะร่วมกับดาวพฤหัสนะคือประมาณวันที่17กรกฎาคมเป็นต้นไปขอไปฮะประมาณวันที่17กรกฎาคมเป็นต้นไปครับปกติอาทิตย์ก็จะเดินราศีละ30วันพอหยุดวันที่17กรกฎาคมนะจากนั้นดาวดวงดาวโดยเฉพาะวันที่17กรกฎาคมยาวไปพอไปถึงประมาณสักสิ้นเดือนกรกฎาคมคือวันที่28กรกฎาคม29กรกฎาคมช่วงนั้นเป็นช่วงที่อาทิตย์พฤหัสร่วมราศีอาทิตย์เป็นมหาจักรร่วมพฤหัสเป็นมหาอุดอยู่ในภพพันธุของชะตาเมือง นะครับแล้วยังไงครับในวันที่29และ30กรกฎาคมก็เกิดปรากฏการณ์อาทิตย์จันทร์พฤหัสเรียงอยู่ในระนาบเดียวกันท่านผู้ฟังครับวันนั้นจะเกิดเหตุการณ์ที่เรียกว่าเกิดจันทร์ครุสุริยาในภพพันธุและกรรมะของชะตาเมืองผมจึงประมาณการว่าช่วงนั้นจะเกิดภาพสภาพการหลายอย่างนะที่ทำให้บ้านเมืองเนี่ยถึงจุดที่ทำให้คนต้องหันกลับมามองว่าสิ่งที่เรากำลังทำอยู่นั้นควรจะต้องมีการปรับเปลี่ยนอย่างไรเพราะว่าดาวพฤหัสอาทิตย์จันทร์สามดวงนี้ตำราโหราศาสตร์ก็บอกว่าเป็นจันทร์ครุสุริยาเมื่อเข้าสู่ภพพันธุและภพกรรมะนะอะไรต่ออะไรที่มันเคยเสียหายมันจะได้รับการฟื้นฟูพลิกฟื้นกลับยืนขึ้นมาใหม่ส่วนอะไรต่ออะไรที่มันยืนอยู่นอกเหนือกฎกติกาหรือความถูกต้องที่มันควรจะเป็นมันก็อาจจะพลิกคว่ำขมำหงายลงไปท่านผู้ฟังเพราะการที่มีคนตั้งข้อสังเกตโอ้ดูแล้วเนี่ยบางหน่วยงานบางองค์คาพยพมันจะไปไหวไหมดูรัฐบาลจะไปรอดไหมหน่วยงานองค์กรนั้นองค์กรนี้มันจะไปไหวไหมก็ไปดูเอาไอ้ช่วงปลายกรกฎาคมนะท่านผู้ฟังโดยเฉพาะนะวันที่ผมระบุไว้เลยนะครับท่านผู้ฟังคือวันที่28 29 30กรกฎาคม3วันนี้นะครับจันทร์อาทิตย์พฤหัสอยู่ในระนาบเดียวกันคือกรกฎและมังกรดังนั้นวันนี้สิ่งที่เรากำลังเห็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคมไทยท่านผู้ฟังครับคือการตื่นตัวของประชาชนการตื่นรู้ของผู้คนในสังคมและได้รับรู้ว่าหลายเรื่องที่มันมีการหมกเม็ดปิดบังอำพรางซ่อนเล้นเก็บงำข้อมูลนะวันนี้จะทำให้สภาพที่มันเคยเกิดขึ้นเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงเพราะอะไรครับเพราะคดีที่ศาลปกครองได้พิพากษานะครับกรณี อดีตผู้บริหารระดับสูงของปปช2ท่านพลตำรวจเอกวัชรพลประสานราชกิจและคุณสุภานะครับ2ท่านนี้ก็โดนไปคนละ3ปีกรณีที่นะไม่ได้นำส่งข้อมูลตามข้อร้องขอที่คุณวิระนะซึ่งเป็นประธานเครือข่ายองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันเนี่ยโอ้สู้กันมานานท่านผู้ฟังครับ9ปีจะ10ปีใครจะไปรู้ว่าสุดท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเรื่องมันก็มาชัดเจนเอาในปีที่9เกือบจะปีที่10ทีนี้วันนี้สิ่งที่สังคมกำลังสนใจคือแล้วเรื่องอื่นๆที่มันค้างคาอยู่ขณะนี้มันจะเป็นไปในแนวนี้หรือเปล่าผมเรียนท่านผู้ฟังนะครับว่ากรณีนี้อาจจะกลายเป็นโมเดลที่สำคัญนะที่สังคมจะนำไปใช้ซึ่งผมเชื่อว่าก็จะมีการนำไปใช้นะเพราะประชาชนนะเริ่มเกิดความตื่นรู้ว่า ในเมื่อสภาพบ้านเมืองเป็นแบบนี้มันหาหนทางยากจริงๆท่านผู้ฟังท่านผู้ฟังก็ดูเอานะครับมันมีเหตุการณ์หลายๆเรื่องนะที่มันอาจจะไม่มีคำอธิบายอย่างชัดเจนไม่มีความโปร่งใสมันตรวจสอบไม่ได้นะครับล่าสุดนี้นะฮะท่านผู้ฟังครับกรณีที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมมีการนะเปิดตัวโครงการไทย AI Passport ทุ่มงบประมาณ 1.6 พันล้านบาทเพื่อส่งเสริมให้คนไทยประมาณ5ล้านคนเข้าถึงโมเดลปัญญาประดิษฐ์นะฮะซึ่งโมเดลปัญญาประดิษฐ์ตัวนี้เป็นระดับโปร12โมเดลเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางเทคโนโลยีและเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในเวทีโลกนะครับท่านรัฐมนตรีก็คือท่านชัยชนกเนี่ยนะครับนะได้ยืนยันว่ากระบวนการการจัดซื้อจัดจ้างระบบผ่านระบบ e-bidding โปร่งใสตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนพร้อมวางระบบจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ไทยนะครับซึ่งปลอดภัยไร้กังวลเรื่องข้อมูลรั่วไหลมุ่งขับเคลื่อนประเทศสู่เป้าหมาย Learn to Learn แต่มีคนตั้งข้อสังเกตว่าโครงการนี้นำเสนอผลักดันจนถึงอนุมัติใช้เวลาเพียง34วันเร็วไปไหมขณะเดียวกันงบประมาณ 1,600 กว่าล้านนะครับซึ่ง มีการนำมาเพื่อเป็นงบประมาณตั้งต้นในการนะจัดซื้อจัดจ้างโครงการ AI ตัวนี้เนี่ยนะครับท่านรัฐมนตรีชัยชนกก็บอกว่า บอกว่ากระทรวงนี่นะ ได้เตรียมดำเนินโครงการเป็นวงเงิน 1,600 กว่าล้านนะได้มีการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่17พฤศจิกายน68 ผ่านกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตามกฎหมายในระบบ e-bidding ซึ่งเป็นระบบเปิดที่แข่งขันอย่างเป็นธรรมอีกทั้งวิธีการใช้เงินกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือกองทุน DE หรือ DE Fundและการจัดซื้อจัดจ้างก็เป็นไปตามระเบียบนะครับรัฐบาลก็มีเป้าหมายสำคัญในการเพิ่มการเข้าถึงเทคโนโลยี AI ของประชาชนเนื่องจากผลการศึกษาพบว่าประเทศไทยมีอัตราการเข้าถึง AI หรือ Diffusion นะครับเพียงร้อยละ 10.7 ซึ่งต่ำกว่าหลายประเทศในกลุ่มอาเซียนโดยสิงคโปร์มีอัตราอยู่ร้อยละ 60.9 และเวียดนามร้อยละ 23.5แต่โครงการนี้มันน่าสนใจท่านผู้ฟังฮะ หลังจากที่เมื่อวานนี้ได้มีนะการออกมาอธิบายความโดยเฉพาะนะครับทางฝากฝั่งของคุณรัชนกสีนอกแล้วก็มีทางฝากฝั่งของฝั่งฝ่ายค้านออกมาถามถึงกระบวนการต่างๆว่ามันโปร่งใสไหมเพราะว่าเขาบอกว่ามันมีความบังเอิญหลายเรื่องนะครับนะเพราะโครงการนี้เนี่ย 1,621 ล้านบาททั่วแจกให้คนไทยเนี่ย5ล้านคนแต่คนไทย5ล้านคนเนี่ยเข้าใช้พร้อมกันวินาทีละ139คนนะครับคนเข้าใช้งานทุกคนต้องลงทะเบียนรู้ชื่อนามสกุลจริงผ่านไทย ID นะครับลงทะเบียนแล้วใช้บัญชีผู้ใช้ไม่ได้ตรวจสอบอีกเปิดช่องขายต่อได้ตามสะดวกนะใน TOR ระบุว่าต้องเห็นทุกการค้นหาเป็นรายบุคคลใครดูอะไรเห็นหมดหมายความว่าถ้าผมเข้าไปใน AI นะครับผมไปค้นหาอะไรก็มีคนรู้หมดนะคือมีการตั้งข้อสังเกตของผู้ที่มีความรู้แล้วก็มีความกังวลว่าผู้ที่ได้รับงานนี้ไปเนี่ยเป็นผู้ที่เนี่ยแม้ใช้คำว่าหัวก็ไม่ได้นะครับนะรู้มาก่อนหรือเปล่าว่าโครงการมันจะประมาณนี้นะแล้วก็มีการตรวจสอบคุณภาพกี่มากน้อยขนาดไหนคือทั้งหมดเนี่ยมันเกิดในช่วงจังหวะเวลาแบบนี้ท่านผู้ฟังที่ผมจะเรียนก็คือว่าเมื่ ความเห็นของผู้คนที่เขาตั้งข้อสังเกตและมีความสงสัยเนี่ยมันเป็นไปประมาณนี้นะจังหวะของดวงดาวที่กำลังปรากฏผลชัดเจนก็คือหลายเรื่องที่มันอึมครึมตรวจสอบไม่ได้หาเหตุผลไม่เจอนะช่วงปลายๆกรกฎาคมเนี่ยแสงมันสว่างวาบขึ้นมาท่านผู้ฟังมันอะไรที่มันปิดบังอำพรางซ่อนเล็ดหรือมันอาจจะถูกเนี่ยหมกเม็ดเก็บไว้นานไปหมดเลยเนี่ยวันนั้นเนี่ยนะครับก็จะเกิดความชัดเจนขึ้นมาท่านผู้ฟังซึ่งประเทศไทยของเรานี่ต้องยอมรับนะครับนะเวลาเราเครือบแคลงสงสัยอาจจะถึงขั้นแบบเอาผิดได้อะไรเงี้ยนะฮะแต่เวลาผู้กระทำความผิดนะผิดกฎหมายพิพากษาเรียบร้อยพอสุดท้ายก็เข้าไปจำคุกนะติดคดีบางทีก็ศาลพิพากษา30ปี27ปีจำคุกจริง 5-7 ปีแล้วก็ออกมาแล้วแต่ว่านะมีข้อมูลประเทศเพื่อนบ้านเราท่านผู้ฟังครับประเทศเวียดนามนี่ล่าสุดนะครับมีการประกาศติดตามข่าวต่างประเทศเวียดนามเอาจริงเตรียมประหารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกับพรรคพวกอีก9คนโดยให้การซัดทอดผู้มีส่วนร่วมถึงจำนวนผู้ถูกเรียกตัวทั้งหมดนะ73คนมีผู้เกี่ยวข้องและมีสิทธิ์หน้าที่มากกว่า40คนเข้าร่วมการพิจารณาคดีและก็เตรียมยึดทรัพย์คืนแผ่นดินทั้งหมดนะที่กรุงฮานอยครับท่านผู้ฟังครับศาลประชาชนฮานอยก็เปิดการพิจารณาคดีชั้นต้นในวันพุธที่ผ่านมานะครับโดยมีอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเหงียนถิคิมเทียนและถูกตั้งข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการก่อสร้างโรงพยาบาลบักไมและโรงพยาบาลเวียดดึก
14: แห่งที่2ล่าช้าเป็นเวลานานซึ่งถูกกล่าวหาว่าทำให้รัฐต้องสูญเสียรายได้กว่า 830,000 ล้านดองหรือประมาณ 31.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐจำเลยอีก6คนเผชิญข้อกล่าวหาเดียวกันรวมถึงเหงียนคิมจุงอดีตรองผู้อำนวยการคณะกรรมการบริหารโครงการทางการแพทย์ขนาดใหญ่กระทรวงสาธารณสุขเจินวันชินอดีตรองผู้อำนวยการคณะกรรมการบริหารโครงการก่อสร้างเฉพาะทางกระทรวงและอดีตหัวหน้าฝ่ายประเมินทางเทคนิคและต้นทุนและดาโอชวนชินกรรมการบริษัท SHT Consulting Investment and Construction จำกัดมหาชนเงียนโดอันตูผู้รับผิดชอบให้การในการให้คำปรึกษาแก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสุขเมื่อวันที่1ธันวาคมปี57นางเงียนทิคิมเทียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสุขในขณะนั้นได้อนุมัติโครงการทั้ง2โครงการซึ่งถูกกล่าวหาว่าเป็นการอนุมัติเป็นการอนุญาตให้เกิดการละเมิดดังกล่าวขึ้นถ้าผู้ฟังครับข่าวแบบนี้เนี่ยเวลาคนไทยเข้าไปอ่านเนี่ยจะรู้สึกว่าเออประเทศไทยมันจะมีแบบนี้ไหมคือกระทำผิดความผิดสำเร็จหลักฐานชัดเจนถูกนำเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรมนะคนเป็นพยานได้รับการคุ้มครองประชาชนนะเสียงของประชาชนดังทุกคนได้ยินแล้วศาลก็เอาจริงเอาจังที่ผ่านมาตลอด 10-20 ปีเราจะรู้สึกว่าเรื่องนี้มันห่างไกลแต่วันนี้ครับเรื่องแบบนี้มันกำลังใกล้เข้ามาในสังคมไทยมากขึ้นแล้วท่านผู้ฟังนะขอให้เราเนี่ยนะครับผมคิดว่าสิ่งที่สำคัญนะมันคือ mindset ของคนไทยครับวันนี้ mindset ของคนไทยต้องเปลี่ยนเพราะดาวมฤตยูมาในจังหวะนี้เพื่อให้เราเปลี่ยน mindset ครับท่านผู้ฟังครับถ้าเรานะต้องการเด็กคนหนึ่งที่จะเติบโตมามีศักยภาพมีประสิทธิภาพมีความรู้มีความสามารถเด็กคนนั้นต้องผ่านการอบรมบ่มเพาะนะต้องบ่มเพาะต้องคอยตัดแต่งความคิดเห็นคือเหมือนต้นไม้มันกำลังจะเติบโตเนี่ยก็ต้องแต่งกิ่งแต่งใบต้องบำรุงดินต้องใส่ปุ๋ยต้องรดน้ำต้องมีอากาศพอเหมาะพอดีมีแสงแดดพอสมควรถูกไหมครับคนไทยก็เหมือนกันนะวันนี้เนี่ยเราต้องเติมความรู้นะเราต้องตัดไอ้ความคิดเห็นที่มันลกลุงรังออกไปแล้วมองเห็นตรงเห็นตามความเป็นจริงดังที่กำลังดาวพฤหัสเนี่ยกำลังจะเดินมาเป็น4กับชะตาเมืองเป็นปฐุมเกณฑ์เป็นเกณฑ์สำคัญหมายความว่าเกิดพุทธิปัญญาเกิดสติเกิดความระลึกรู้นะเกิดความตระหนักในข้อเท็จจริงนะว่าคนกระทำความผิดก็ต้องรับผิดชอบนะคนทุจริตนะก็ต้องถูกนำไปลงโทษแล้วก็กระบวนการต่างๆก็จะต้องดำเนินไปแต่ที่ผมจะเรียนก็คือว่าคำว่า mindset ของคนไทยเนี่ยท่านผู้ฟังนะเวลามันจะเกิดความเปลี่ยนแปลงได้เนี่ยบนบานศาลกล่าวไม่ได้ช่วยอะไรนะครับนะค่อยๆนั่งพิมพ์ไปบนคีย์บอร์ดว่าเออเราก็เห็นด้วยเราฝ่ายนั้นฝ่ายนี้ไม่ค่อยมีผลอะไรเท่าไหร่ครับแต่การปรับ mindset ในลักษณะการให้ความร่วมไม้ร่วมมือนะการเป็นพลเมืองพลเมืองคือพละของเมืองคือพละกำลังของเมืองครับเมืองจะมีพละกำลังได้ก็ต้องมีพลเมืองคือประชาชนที่มีพละกำลังทางความคิดนะคิดเห็นไปในทางที่ถูกมองไปในสิ่งที่ควรแล้วก็ร่วมไม้ร่วมมือกันผลักดันให้หลายอย่างเนี่ยมันสัมฤทธิ์ผลได้อย่างจริงจังถ้าผู้ฟังครับเวียดนามขณะนี้เองเนี่ยอย่าไปอิจฉาเขาครับเพราะอะไรฮะเขาเอาจริงเอาจังครับดูสิครับบทลงโทษเขาคือจับมาประหารชีวิตส่วนประเทศจีนยิ่งกว่าเอาจริงเอาจังเขาจัดเต็มครับเห็นไหมฮะช่วงที่ผ่านมาต้นปีก็มีการดำเนินการอดีตนายทหารระดับบิ๊กเบิ้มของประเทศจีนแผ่นดินใหญ่ด้วยเหตุที่มีการคอร์รัปชันนี่ยังไม่รวมไปถึงผู้ว่าการรัฐฉงชิ่งจำได้ไหมครับที่เมืองฉงชิ่งนี่โหมีรถไฟพาดไปพาดมาวิ่งทะลุตึกมีการวางผัง urbanization ดีมากแต่เมื่อจับได้มีหลักฐานชัดเจนโอ้ว่าอิตาผู้ว่าการคนนี้มันทุจริตคอร์รัปชันเขาทำไงครับประหารชีวิตเห็นไหมครับบ้านเราเนี่ยนะฮะผมว่าถ้าทุกคนเห็นตรงกันว่าถ้าผิดก็ต้องลงโทษ แล้วก็ไม่เลือกว่าใครเป็นใครไม่สนว่าใหญ่ว่าเล็กขนาดไหนนะก็ต้องเอาไปลงโทษไม่ว่าจะอ้างอะไรก็ไม่รู้ว่าต้องเอาไปลงโทษนี่อย่างกรณีฮะแล้วคำว่า mindset เนี่ยสำคัญท่านผู้ฟังอย่างล่าสุดเนี่ยนะครับเมื่อวานนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นตัวบ่งบอก mindset ของคนไทยชัดเจนกรณีที่มีเจ้าพนักงานคนหนึ่งซึ่งเป็นคนที่ทำงานอยู่ในองค์กรปปช.นะแกเมาแกขับรถเนี่ยนะครับและพื้นที่เกิดเหตุก็อยู่ตรงนนทบุรีนี่เองท่านผู้ฟังถูกไหมครับนะขับรถปิกอัพแล้วเมาเนี่ยตรวจแอลกอฮอล์ได้120กว่ามิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์มันหนักหน่วงมากขับไปเนี่ยผมดูสัมภาษณ์ที่มีพี่ผู้ชายคนหนึ่งขับมอเตอร์ไซค์ตามข้างหลังก็บอกว่าปิกอัพคันนี้นะครับมันขับอยู่มันแถออกซ้ายแล้วก็ไปชนไรเดอร์พ่อหนุ่มคนนี้เลยชนเสร็จลากยาวไปเลยจนผู้เสียชีวิตเนี่ยแขนขาดข้างหนึ่งท่านผู้ฟังเห็นไหมฮะแต่นี้พอเขาขับตามไปเจอตัวเนี่ยนะครับเจ้าตัวเนี่ยก็พยายามสลับเปลี่ยนคนด้วยเอาคนอื่นมาระบุว่าเป็นคนขับแต่คนที่เขาเห็นเหตุการณ์เขาบอกไม่ใช่อีตาคนนี้แหละเป็นคนขับนะมีความพยายามจะเปลี่ยนแปลงพยานหลักฐานยังไม่พอยังอ้างว่าตนเองนั้นทำงานเป็นใหญ่เป็นโตอยู่ในองค์กรไม่ได้กลัวอะไรทั้งนั้นปรากฏว่าเมื่อวานนี้ครับ28พฤษภาคมคุณสุรพงษ์อินทรถาวรเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ออกแถลงการชี้แจงกรณีที่มีรายงานข่าวผ่านสื่อมวลชนและสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับอุบัติเหตุทางถนนที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงเวลาประมาณ5ทุ่มของวันที่27พฤษภาคม69ซึ่งเกิดขึ้นบริเวณสะพานต่างระดับบางรักน้อยถนนราชพฤกษ์จังหวัดนนทบุรีส่งผลให้พนักงานขับรถส่งอาหารเสียชีวิตในที่เกิดเหตุพร้อมทั้งกระแสข่าวดังกล่าวมีการระบุว่าผู้ขับขี่รถยนต์กระบะคู่กรณีเป็นข้าราชการสังกัดสำนักงานปปช.นั้นสำนักงานปปช.ขอแสดงความเสียใจอย่างยิ่งต่อการสูญเสียที่เกิดขึ้นและขอแสดงความอาลัยต่อครอบครัวญาติและผู้ใกล้ชิดของผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวสำนักงานปปช.ตระหนักดีว่าเหตุการณ์ครั้งนี้สร้างความสะเทือนใจแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตและสังคมโดยรวมในวงกว้างสำนักงานปปช.ขอเรียนชี้แจงว่าบุคคลที่ปรากฏตามข่าวเป็นข้าราชการในสังกัดสำนักงานปปช.ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการผู้อำนวยการสำนักสืบสวนและกิจการพิเศษทั้งนี้ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งรองโฆษกสำนักงานปปช.ตามที่มีการระบุในบางรายงานข่าวแต่อย่างใดคือเพราะว่าเป็นรองโฆษกเนี่ยตำแหน่งมันน้อยครับเป็นแค่รองโฆษกตัวจริงๆเนี่ยเป็นผู้อำนวยการสำนักสืบสวนและกิจการพิเศษคนจะเป็นผู้อำนวยการได้เนี่ยต้องมีคุณวุฒิวัยวุฒิประสบการณ์นะต้องมีหลายอย่างถ้าผู้ฟังถึงได้รับการพิจารณาโปรโมทขึ้นไปเป็นผู้อำนวยการผู้อำนวยการคือไดเรคเตอร์มันต้องควบคุมคนถูกไหมครับต้องควบคุมองค์คาพยพตรงที่สำคัญที่สุดคือต้องควบคุมตัวเองนะอย่างไรก็ตามสำนักงานปปช.ตระหนักถึงความสูญเสียที่เกิดขึ้นและไม่ได้นิ่งนอนใจโดยหน่วยงานจะดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินการตามกระบวนการทางวินัยที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดโดยยึดหลักความถูกต้องความโปร่งใสและความรับผิดชอบต่อสังคมสำนักงานปปช.ขอยืนยันว่าการดำเนินการในทุกขั้นตอนจะเป็นไปตามกฎหมายโดยไม่มีการให้สิทธิพิเศษแก่ผู้ใดและจะให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการตามกฎหมายอย่างเต็มที่ผมนี่เห็นใจสำนักงานปปช.จริงๆนะเรียกว่าเคราะห์ซ้ำกรรมถล่มนะเพราะว่าวันก่อนก็เพิ่งมีข่าวท่านอดีตประธานคณะกรรมการปปช.พลตำรวจเอกนะวัชรพลประสานราชกิจอดีตประธานปปช.เลยโดนศาลพิพากษาจำคุก3ปีคุณสุภาปิยจิตติก็โดนอีก3ปีเป็นกรรมการปปช.แล้วความผิดที่ปรากฏชัดเจนก็คือไม่เปิดเผยข้อมูลอย่างตรงไปตรงมาให้ข้อมูลไม่ครบส่งเอกสารไปก็มีคราบดำเต็มไปหมดอ่านไม่รู้เรื่องนะก็เข้าใจท่านนะครับตอนนั้นท่านก็จำเป็นต้องทำแหละครับเพราะว่าถ้าไม่ทำถ้าทำท่านก็โดนนะฮะให้ข้อมูลหมดก็ไม่ได้ไม่ให้ท่านก็โดนให้ท่านก็โดน เพราะฉะนั้นโดนหมดเพราะอะไรครับเพราะระบบมันบิดเบี้ยวนะคนที่เป็นใหญ่เป็นโตก็บอกว่าไม่ได้ฉันโปรโมทเธอก็ต้องดูแลฉันเห็นไหมครับทั้งนี้นายสุรพงศ์กล่าวว่าทราบเรื่องแล้วเตรียมออกหนังสือชี้แจงโดยเบื้องต้นบุคคลดังกล่าวไม่ใช่รองโฆษกปปช.แต่เป็นระดับผู้อำนวยการสำนักในทางคดีก็ให้พนักงานสอบสวนว่ากันไปตามข้อกฎหมายแต่สำหรับปปช.เตรียมตั้งกรรมการสอบข้อที่จริงเพื่อดูว่าข้อที่จริงเป็นอย่างไรแต่ยังไม่ถึงขั้นให้ออกจากตำแหน่งอุ้ยยังไม่ให้ออกอีกหรอครับเนี่ยเนื่องจากต้องรอการสอบสวนก่อนแต่ยอมรับว่าอาจต้องมีการโยกย้ายตำแหน่งก่อนหืมพอเหรอครับครอบครัวคนที่เขาสูญเสียนะเราไปถามเขาดูไหมครับว่าเขารู้สึกยังไงถูกไหมฮะไม่มีใครรับได้หรอครับถ้าเกิดว่าเราไม่ดำเนินการอย่างเต็มที่ท่านผู้ว่าวันนี้ผมคิดว่าเหตุการณ์เนี่ยมันค่อยๆจะปรากฏเด่นชัดอย่างที่ผมได้อธิบายท่านผู้ฟังไปว่าพอถึงประมาณปลายกรกฎาอาทิตย์พฤหัสร่วมราศีเดียวกันเป็นสีกับชะตาเมืองนะอาทิตย์เป็นอะไรครับอาทิตย์เนี่ยนะฮะเป็นแสงสว่างที่ส่งพละกำลังให้พฤหัสเจิดจรัสเป็นมหาอุดสว่างโล่งแจ้งมากขึ้นคือพูดง่ายคนเนี่ยนะเกิดความระลึกรู้เขาเรียกว่าตื่นรู้อย่างชัดเจนหมายความว่าหลายเรื่องที่มันไม่ชัดเจนเราก็ไม่สามารถจะพูดได้ว่าหมกเม็ดช่วยเหลือเราไม่รู้หรอกครับเราไม่ทราบแต่อย่างเช่นกรณีเขากระโดงเนี่ยท่านผู้ฟังนะนักวิชาการหลายท่านก็ออกมายืนยันโอ้ยที่ดิน 5,083 ไร่เนี่ยมันเป็นที่ดินที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยพระราชทานให้เพราะอะไรครับเพราะพระองค์ท่านเนี่ยต้องการให้การรถไฟประเทศไทยเนี่ยเจริญเติบโตเดินหน้านะเพราะฉะนั้นตรงนั้นเนี่ยมันมีเขากระโดงและเขากระโดงเนี่ยมันก็มีหินคุณภาพสูงก็คือหินแกรนิตเอามาทำอะไรครับหินแกรนิตเนี่ยถ้าเกิดว่าผ่านกระบวนการโม่แบบหยาบๆก้อนมันจะใหญ่ท่านผู้ฟังครับก้อนใหญ่นี่เอามาทำอะไรเอามาวางหนุนไม้หมอนรางรถไฟนั้นจังหวะนั้นเป็นจังหวะที่มีการขยับของการสร้างเส้นทางการเดินทางของรถไฟในประเทศไทยจึงพระราชทานที่ผืนดินแปลงนี้เอาไว้ให้การรถไฟเนี่ยนะที่บอกว่าทำไมเป็นที่ของการรถไฟที่เป็นของการรถไฟก็เพราะเหตุผลนี้ส่วนผมนี่ทราบเรื่องนี้เพราะสมัยอดีตเนี่ยนะครับ20กว่าปี30ปีที่แล้วเนี่ยผมได้มีโอกาสนั่งพูดคุยสนทนาอยู่เยอะกับท่านอดีตผู้ว่าการการรถไฟท่านหนึ่งคือท่านเสมอชาววัยแม่ก็เรียกว่าใกล้ชิดท่านอยู่ 4-5 ปีนะนะภรรยาของท่านเนี่ยคุณกัลยาชาววัยนะครับหรือชื่อเล่นชื่อพี่แดงทุกวันนี้ยังส่งไลน์คุยกันอยู่นะครับสมัยก่อนก็กรุณามีความรักนับถือกันก็มานั่งเรียนโหราศาสตร์กับผมนะนี่ผมพูดออกอากาศได้เลยเพราะว่ายังสื่อสารกันอยู่ท่านเล่าให้ฟังละเอียดเลยนะครับส่วนเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในบุรีรัมย์ก็20 30ปีที่แล้วเหมือนกันนะครับผมก็ได้มีโอกาสคุยกับท่านรองอัยการสูงสุดท่านหนึ่งท่านก็เคยเล่าให้ฟังว่าปุ้ยรู้ไหมนะ ไอ้พื้นที่ตรงนั้นเนี่ยนะมันเกิดอะไรครอบครัวไหนทำอะไรบ้างมันโอ้ท่านเล่าละเอียดเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยนะพอชะตาเมืองมีดาวมฤตยูมานำหน้าชะตาเมืองบางคนบอกว่าเนี่ยโอ้โหเวลามฤตยูมาก็ดูย้อนกลับไปถึงตำราเดิมนะว่าสมัยก่อนเนี่ยมันเกิดปฏิวัติขนาดใหญ่อะไรเงี้ยแต่ผมมองไปอีกมุมหนึ่งท่านผู้ฟังครับผมมองไปถึงว่าประชาชนเนี่ยจะตื่นรู้และปฏิวัติปรับปรุงเปลี่ยนแปลงฐานความคิดของตนเองสมัยเพราะที่ผ่านมาเราถูกครอบงำนะจากกลุ่มบางกลุ่มแล้วก็ท้ายที่สุดเนี่ยที่ประถูกครอบงำเยอะคือกลุ่มธุรกิจการเมืองหรือกลุ่มทุนที่เข้าไปฝังตัวอยู่ในการเมืองอย่างประเภทที่แยกกันไม่ออกท่านผู้ฟังเห็นไหมฮะนี่เราจะสังเกตเห็นว่าอะไรต่ออะไรมันก็จะมีแต่กลุ่มทุนเข้าไปทำก็ใหญ่ขึ้นบวมขึ้นเปล่งขึ้นส่วนตัวเล็กตัวน้อยตัว SME ก็ถูกทำให้เล็กลงนะอยู่ไม่ไหวลำบากไปเรื่อยๆนะเพราะฉะนั้นวันนี้เองผมคิดว่านี่แหละครับ mindset จึงมีความสำคัญมากmindset ตรงไหนครับ mindset ตรงที่ว่า การที่จะทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงใดๆเกิดขึ้นต้องทำซ้ำทำประจำทำอย่างต่อเนื่องทำอย่างมีวินัยเช่นถ้าคุณน้ำหนักเกินนะเป็นยังไงครับคุณรู้แล้วว่าโอ้โหไปตรวจมาไขมันเพียบไอของทอดก็ชอบนะขนมชั้นนี่ก็อร่อยเช้ามาก็ปาตั้งโกจิ้มนมอะไรอย่างเงี้ยนะครับท่านก็ลดสิครับถูกไหมฮะหมอบอกอีก2เดือนมาเจอกันก็คือให้เวลา2เดือนก็ต้องไปปรับปรุงการกินการอยู่อาหารการกินเมนูทั้งหลายก็ต้องเปลี่ยนแปลงถูกไหมครับเหมือนกันบ้านเมืองจะเปลี่ยนแปลงเนี่ยพฤติกรรมการกระทำของประชาชนก็ต้องปรับเปลี่ยนแต่ถ้าเกิดเราเนี่ยหลับหูหลับตาเออชัยยุทธจะไปคิดมากเลยนี่เขาก็เพิ่งให้ไทยช่วยไทยพลัสมาเลยโอ้โหนี่นะลงทะเบียนแล้วเดี๋ยววันที่หนึ่งใช้ตังค์แล้วเนี่ยเข้าใจครับก็ดีแต่ว่าจะดีกว่านั้นไหมล่ะถ้าเกิดว่าทุกอย่างเนี่ยมันตรวจสอบได้มันโปร่งใสมันทำให้เราเห็นได้ชัดว่าอะไรถูกอะไรผิดเพราะว่าฝ่ายค้านนะได้เคยพูดเอาไว้นะว่าบางทีเนี่ยนะครับการที่เราสามารถจะจัดการแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชันซึ่ง CPI หรือ Corruption Perception Index ของบ้านเราเนี่ยถือว่าเรียกว่าเกือบจะต่ำโลของอาเซียนถ้าผู้ฟังอยู่ท้ายๆเลยเนี่ยนะครับได้คะแนน33เต็ม100เนี่ยคือถ้าประหยัดงบประมาณพวกนี้ได้เนี่ยมีเงินมาทำอะไรต่ออะไรเยอะแยะไปหมดเลยดีไม่ดีไม่ต้องไปกู้400ล้านนะเอามาช่วยเหลือประชาชนเวลานี้ซะด้วยซ้ำเห็นไหมครับผมถึงบอกว่าจังหวะที่ดวงดาวก็เอื้อเขาเรียกว่าเอื้ออำนวยนะให้เราสามารถจะทำได้ถามว่าเอื้อแปลว่าอะไรชยุทธก็เหมือนเวลาถ้าเกิดท่านจะมุดเข้าไปในถ้ำที่มันมีน้ำจากทะเลมันหนุนขึ้นมาเนี่ยจะไปหาของที่มันมีมูลค่าเวลาน้ำหนุนสูงเข้าไม่ได้ครับแต่เวลาน้ำมันลงเนี่ยท่านก็ตะเกียกตะกายเข้าไปนะก่อนที่น้ำจะขึ้นก็กลับออกมาเหมือนกันเวลาที่อาทิตย์พฤหัสจันทร์อยู่ในแนวระนาบเดียวกันหรืออาทิตย์พฤหัสเป็นสีกับชะตาเมืองเนี่ยมันเป็นจังหวะเหมาะที่สุดที่จะทำให้กระบวนการยุติธรรมมันสำฤทธิ์ผลมันเป็นจังหวะเหมาะสุดที่จะทำให้กระบวนการการตื่นรู้ของสังคมเนี่ยนะมันเป็นกระบวนการเหมือนกับกระบวนการที่เป็นการปล่อยพลังงานทางความคิดเป็นระบบลูกโซ่คือกระจายไปในวงกว้างของสังคมแล้วเห็นตรงกันว่าเรื่องเหล่านี้ต้องได้รับการจัดการแก้ไขอย่างเป็นระบบต่อเนื่องอย่างมีวินัยแล้วก็ทำต่อไปถึงจะยังไม่เห็นผลทันทีก็ต้องทำต่อเนื่องเหมือนที่ผมอธิบายเมื่อสักครู่นี้ครับว่าเด็กคนหนึ่งนะจะเรียนเจริญเติบโตแข็งแรงมีวุฒิภาวะมีความรู้มีประสบการณ์มีวิชาการมีอาชีพที่ดีเกิดมาปุ๊บผูกดวงปั้งโอ้ดวงดีแล้วเราไม่ทำอะไรเลยขอโทษไม่ไปไหนหรอกครับถูกไหมฮะดวงแบบนี้ก็ต้องส่งเสริมแบบนี้ก็ต้องผลักดันครับประเทศไทยของเราเราจะมองว่าโอ้ประเทศไทยเข้ายุคศรีวิไลแต่คนไทยเนี่ยไม่หือไม่เอืออะไรเลยท่านไม่ต้องไปถามว่าศรีวิไลที่ไหนหรอกครับไม่มีนะแต่ถ้าคนไทยหือทุกคนเห็นตรงกันหมดว่าเอาละใช่ละอิตาชัยยุทธพูดนี่มันมีเหตุผลแล้วมันก็ถึงวาระแก่เวลาแล้วอันสมควรแล้วนะโกงกินกันมาก็พอสมควรแล้วนะตระกูลบางตระกูลก็ใหญ่โตมโหฬารทึกบางตระกูลก็กำลังชดใช้กรรมของตนเองอยู่มันก็เห็นชัดอยู่นะครับใครมีกรรมอะไรก็เห็นชัดๆนะหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่วันนี้เนี่ย ผมว่ามันถึงวาระเวลาจริงๆท่านผู้ฟังครับที่คนทั้งหลายเนี่ยจะต้องร่วมไม้ร่วมมือกันนะครับทีนี้ขอชวนไปดูข่าวต่างประเทศสักนิดหนึ่งท่านผู้ฟังครับที่ล่าสุดนะฮะนะในจังหวะที่พระราหูกับพระฤหัสเนี่ยมันทำมุมแก่กันคือพระฤหัสเป็นปราเกษตรกำลังจะยกนะกำลังจะยกแล้วนะแล้วพระฤหัสมีพละกำลังน้อยกว่าราหูครับคือราหูเป็นเกษตรแต่พระฤหัสเป็นปราเกษตรหมายความว่าพระฤหัสเนี่ยมันเป็นดาวแห่งผู้ปกครองผู้ควบคุมกฎนะผู้ดูแลกฎหมายนะที่จะต้องทำให้ทุกอย่างเป็นไปตามระบบระเบียบที่สำคัญนะเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่อาจจะเป็นผู้ควบคุมกฎ ผู้ดูแลกฎหมายแต่อาจจะเป็นคนที่นะขาดความระลึกรู้ขาดการตระหนักในความรับผิดชอบหน้าที่ของตนเองเมื่อพละกำลังของราหูมันมีเยอะแบบนี้ก็โดนกระแสราหูเข้าครอบงำนะมันเกิดขึ้นได้กับทุกคนท่านผู้ฟังครับล่าสุดนะฮะข่าวจากประเทศข้างบ้านเราท่านผู้ฟังครับนะ กัมพูชาจับกลุ่มนายตำรวจและทหารกว่า30นายหลังย่องเข้าไปขโมยหลักฐานสำคัญในศูนย์สแกมเมอร์คาดมีส่วนพัวพันโอ้จากการรายงานของ Khmer Timesซึ่งได้รับการยืนยันจากเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นได้ออกมาเปิดเผยเมื่อวันพุธที่27พฤษภาที่ผ่านมาว่าตำรวจและทหารกัมพูชากว่า30นายได้ถูกจับกุมที่จังหวัดกำปอดหลังถูกจับได้แอบตัดที่ล็อกกุญแจลักลอบเข้าไปในคาสิโนแห่งหนึ่งที่ถูกปิดเพื่อเข้าไปขโมยหลักฐานและของกลางออกจากพื้นที่โดยคาสิโนแห่งนี้ก่อนหน้านี้ถูกตำรวจบุกกวาดล้างเนื่องจากถูกใช้เป็นศูนย์หลอกลวงออนไลน์หรือสแกมเมอร์ทั้งนี้รายงานเผยว่าตำรวจและทหารที่ถูกจับกุมล้วนเป็นเจ้าหน้าที่อาวุโสตำแหน่งระดับกลางถึงระดับสูงจากหลายหน่วยงานสังเกตไหมครับช่วงเวลาที่ราหูมีกำลังมากๆเนี่ยนะครับแล้วอาทิตย์เดินเข้าสู่วงล้อมที่ผมอธิบายท่านผู้ฟังไปวันก่อนนะส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นระดับสูงระดับหัวระดับท็อปขององค์กรทั้งนั้นที่โดนๆกันเนี่ยนะครับเห็นไหมฮะนี่ไล่ไปตั้งแต่ของบ้านเราอดีตเบอร์ต้นของปปช.เวียดนามนั่นอดีตรัฐมนตรีเห็นไหมครับนี่ล่าสุดก็ตำรวจทหารเบอร์ใหญ่ๆอาวุโสของคแมร์ของกัมพูชานะครับเขาบอกว่ารวมทั้งรองผู้บัญชาการตำรวจจังหวัดที่รับผิดชอบกิจการชายแดนสารวัตรและรองสารวัตรตำรวจประจำอำเภอและผู้บัญชาการหน่วยพิทักษ์ชายแดนล่าสุดตำรวจที่จังหวัดกำปอดออกมายืนยันว่าเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนในการกระทำความผิดได้ถูกจับกุมครบทุกคนและขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนโดยไม่เปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับหลักฐานหรือของกลางที่ถูกขโมยทั้งนี้คาสิโนดังกล่าวตั้งอยู่ที่เมืองเปรกจากติดพรมแดนเวียดนามโอ้โหข่าวนี้นี่นะยิ่งกว่าขมขื่นอีกท่านผู้ฟังนะเพราะอะไรครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องของภาพของสังคมว่ามันเละตุ้มเป๊ะขนาดไหนท่านผู้ฟังนะงั้นวันนี้เองผมถึงอธิบายความให้ท่านผู้ฟังได้เห็นภาพแล้วก็มาร่วมไม้ร่วมมือกันทำอย่างต่อเนื่องทำอย่างจริงจังท่านผู้ฟังท่านใดที่ทำธุรกิจแล้วบางคนนี่นะครับก็มีความงานเนี่ยเขาเอื้อกันเขาช่วยกันเราก็ต้องเข้าไปสำหรับผมเนี่ยนะครับก็ไม่คัดค้านอะไรนะถ้าเกิดว่ามันจะมีการอบรมเขาเรียกว่าคอร์สหลักสูตรนั้นหลักสูตรนี้เพื่อให้มันเกิดคอนเนคชันเส้นสายก็ว่ากันไปนะปกติหลักสูตรหลายหลักสูตรเนี่ยนะครับที่เป็นหลักสูตรที่เชื่อมโยงนักการเมืองข้าราชการระดับสูงนักธุรกิจนะคนที่อยู่ในแวดวงการค้าเข้ามาร่วมพบปะกันเนี่ยเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อผลักดันส่งเสริมซึ่งกันและกันเป็นเรื่องดีครับนะผมเจอผู้หลักผู้ใหญ่หลายท่านที่อยู่ในหลักสูตรนั้นนี้นี้นั้นเนี่ยเป็นเรื่องดีครับแต่ว่ากลับกลายเป็นว่าปัจจุบันนี้หลักสูตรต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันเป็นโซนสำหรับการพูดคุยหารือเจรจาความเอื้อประโยชน์ซึ่งทำให้เกิดการล็อกสเปคการล็อกเป้านะการสร้างเครือข่ายสังเกตไหมครับเขาจะใช้คำว่า connection จนบ้านเมืองมันปั่นป่วนเสียหายไปหมดแล้วท่านผู้ฟังนั้นขณะที่ดาวมฤตยูปลดปล่อยพลังงานเต็มที่ที่ราศีพฤษภอยู่ในเกณฑ์ที่กุมกับตนุลักษ์ของชตารัตนโกสินทร์เป็นจังหวะแห่งการผ่าตัดใหญ่นะของระบบโครงสร้างที่มันเน่าเฟะและตุ้มเป๊ะอยู่ภายในคนผ่าตัดเนี่ยนะมันไม่มีประเทศไหนมาช่วยเราหรอกครับท่านผู้ฟังมันไม่มีหมอเทวดาที่ไหนมาครับเป็นไปไม่ได้ฮะเทพเจ้าหรืออภัทถังซัมจั๋งมา10องค์ก็พูดไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ถ้าประชาชนนะไม่ช่วยกันนะเปิดแล้วก็ควักเอาสิ่งเน่าเหม็นที่มันซ่อนเร้นอยู่ภายในออกมาแบอยู่บนพื้นแล้วก็ช่วยกันขจัดปัดเป่าให้มันสะอาด ท่านผู้ฟังอย่าคิดมันทำยากมันทำไม่ได้ดูอย่างสิ่งที่คุณวีระสมความคิดทำสิครับใช้เวลา9ปี10ปีงั้นวันนี้นะครับนะใครก็ตามที่อยู่ในอำนาจนะแล้วก็มีวาสนาเพราะมีคนคุ้มศีรษะนะมีคนเขาเรียกคุ้มหัวอยู่วันหนึ่งเนี่ยสภาพการแบบนั้นก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปแต่ความผิดที่สำเร็จแล้วหลักฐานพยานที่ประกอบชัดไม่หายไปไหนครับนั้นคนไทยก็จะต้องมีความอดทนรอคอยได้รอคอยได้ทำอย่างต่อเนื่องในการชำระสาสางความผิดของสังคมแก้ไขแล้วนี่ถึงจะทำให้เกิดจังหวะความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของประเทศไทยท่านผู้ฟังนะอย่าไปเชื่อว่าโอ้ยดวงดาวมามันเปลี่ยนแน่มันอยู่ที่ พอดาวมันเอื้อเนี่ยนะเรามีมโนธรรมสำนึกมันต้องช่วยกันละงั้นเมื่อวานนี้ที่มีข่าวนะครับที่ท่านประธานศาลฎีกานะท่านอดิศักดิ์ตันติวงศ์ได้ให้ข้อแนะนำเป็นการสำคัญสำหรับกรณีที่อาจจะมีการฟ้องปิดปากการทำให้คดีเกิดความยุ่งเหยิงพี่น้องประชาชนหรือสื่อมวลชนที่ต้องการจะให้ข้อมูลแล้วก็มีคนที่พัวพันความผิดเนี่ยก็ไปคุกคามไปข่มขู่ไปทำให้เขาลำบากเนี่ยท่านประธานศาลฎีกาท่านยืนยันเลยว่าเหล่านี้ใดๆเหล่านี้เนี่ยทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยนะกฎหมายจะต้องคุ้มครองคนที่ออกมาเปิดเผยข้อมูลผมก็เชื่อเป็นอย่างยิ่งนะครับว่ามฤตยูมารอบนี้จะสร้างความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ให้กับสังคมไทยแล้วเปลี่ยนยังไงครับเปลี่ยนโดยคนไทยนะแล้วก็เปลี่ยนไปสุดท้ายที่สุดก็เพื่อสังคมไทยเพราะสุดท้ายที่สุดเราจะต้องอยู่ในสังคมนี้ไปอีกยาวนะท่านผู้ฟังครับทักทายแฟนรายการครับพี่สุนทรคุณพุทธชินโรสคุณจิระโรธพี่สมใจคุณอัศนีไทยเขมรจะมีอีกรอบไหมครับดูข่าวตอนนี้เขมรเสริมกำลังกันใหญ่เลยไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าเขมรต้องเสริมกำลังต้องทำให้มันดูคึกคักเพราะว่าข้างในประเทศเขาลำบากฮะตอนนี้ก็ต้องนโยบายเดิมครับ nationalism ต้องสร้างกระแสปลุกชาตินิยมถึงเจ้าบริหารและตุ้มเป๊ะตำรวจทหารไปช่วยกันปล้นของอะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่าชายแดนไม่ได้เรายังต้องอยู่เพราะเรายังต้องสู้คนไทยเขาก็ว่ากันไปนะครับคุณชุลีพรรักษาพันธ์สวัสดีครับคุณสุรชัยสวัสดีครับคุณอเล็กซ์สวัสดีครับคุณรังคุณชัยยศใต้ร่มบุญสวัสดีครับเฮียปัณณพลสวัสดีครับพี่สมใจคุณสุนทญาบอกสวัสดีวันศุกร์ค่ะอาจารย์ขอหยุดยาวค่ะทำงานเหนื่อยขอพักยาวหน่อยนะคะอาจารย์ขอมีความสุขขอบพระคุณครับพี่พระบิดาจุกครูนอกจากน้ำท่อมกับกัญชาก็จะมีสุราตลอดทั้งวันอีกขับรถขับลาต้องระวังแม้ตอนกลางวันครับอาจารย์เรื่องจริงครับวันนี้เวลาผมขับรถไปไหนนะครับปัจจุบันนี้เนี่ยโหผมเว้นระยะถ้ามีมอเตอร์ไซค์มาผมให้เขาเลยบางทีจอดชะลอเลยลูกชายบอกพ่อใจดีเนาะบอกดีกว่าชนกันนะลูกบางทีรถโผล่พรวดออกมาจากข้างซอยถ้ามีซอยเห็นไกลๆนี่จะมีรถออกมาเมื่อไหร่ก็ได้เราชะลอก่อนละเราไม่จำเป็นนะมันไม่ต้องรีบมากพอรีบมากแล้วมันเสียหายขนาดนี้เราก็ไม่ต้องรีบมากนะครับเอาเดี๋ยวเราเบรกกัน1นาที2นาทีฮะเบรกหน้าก็มาเปิดสายดูดวงสดนะครับ2763632และ33พักสักครู่ฮะเชิญครับ
15: เปิดสายทำนายสดคนต่อคนดวงต่อดวงกับอาจารย์ชยุทธวันเกิดผู้เชี่ยวชาญโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยในทุบโต๊ะโหน

0: ปิดสายทำนายสดคนต่อคนดวงต่อดวงกับอาจารย์ชยุทธวันเกิดผู้เชี่ยวชาญโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยในทุบโต๊ะโหน
1: ท่านผู้ฟังครับก่อนที่จะจบรายการในวันนี้ผมฝากเคล็ดห่วงจุ้ยให้ท่านไว้สักหน่อยนะครับท่านผู้ฟังครับท่านใดที่สนใจเรื่องห่วงจุ้ยแม่บ้านฉันจะเป็นอย่างไรเลยนะครับถ้าไปลองดูนะฮะเที่ยวก่อนผมให้บ้านที่หลังพิงทิศเหนือและบ้านหลังพิงทิศใต้นะครับว่าถ้าพิจารณาประตูทางเข้านะไปในทิศทางใดให้ผลอย่างไรนะครับผมว่าท่านผู้ฟังอาจจะพอจำได้แล้ววันนี้มาดูทิศอื่นซะหน่อยนะครับนะฮะบ้านที่หลังพิงทิศตะวันออกเฉียงเหนือนะครับนะบ้านหลังพิงทิศตะวันออกเฉียงเหนือหมายความว่าหลังบ้านเนี่ยเป็นตะวันออกเฉียงเหนือนะถ้าหันหน้าบ้านหรือเปิดประตูสู่ตะวันตกเฉียงใต้บ้านนี้เรียกว่าเป็นบ้านแห่งความเจริญรุ่งเรืองถ้าเป็นบ้านใดหลังอิงออกเฉียงเหนือพระที่ขึ้นหลังบ้านเฉียงหน้าบ้านหันตกเฉียงใต้โอ้เป็นรุ่งเรืองบ้านนี้เนี่ยเท่าที่ผมสังเกตนะแม่บ้านจะแข็งแกร่งแข็งแรงลูกหลานจะเจริญเติบโตเพราะเป็นทิศแม่กับลูกคนเล็กนะจะเกิดความปรองดองสามัคคีในครอบครัวเป็นอย่างยิ่งเขาเรียกว่าเกิดความรุ่งเรืองเจริญพูนผลนะครับส่วนบ้านที่หลังออกหลังพิงที่ตะวันออกเฉียงเหนือนะครับแล้วเปิดประตูหน้าบ้านไปสู่ทิศตะวันตกอันนี้ดีครับจะทำให้เกิดความเป็นสิริมงคลหันไปทางใดก็มีความช่วยเหลือมีคนสนับสนุนส่งเสริมถ้าบ้านหลังอิงที่ตะวันออกเฉียงเหนือแล้วเปิดประตูไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนืออันนี้ผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่คอยอุปถัมภ์ค้ำชูนะครับและก็อีกทิศหนึ่งที่สำคัญนะครับก็คือว่าถ้า หลังอิงทิศตะวันออกเฉียงเหนือแล้วเปิดประตูไปทางทิศเหนืออันนี้มักจะเจอเหตุการณ์ร้ายๆนะก็ฝากเคล็ดกันไว้เท่านี้ก่อนนะครับวันนี้เวลาหมดท่านใดต้องการแอดไลน์ผมคือโหรา 97A นะครับ HORAเลข9เลข7แล้วก็ตัว A แอดไลน์ผมได้หรือสแกน QR Codeบน Facebook ตรงนี้ก็ได้นะครับวันนี้ขอให้ทุกท่านใช้เวลาวันหยุดยาวอย่างมีความสุขพบกันอีกทีวันจันทร์กับทุบโต๊ะโหนผมชยุทธวันเกิดนะฮะวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
0: ทุบโต๊ะโหนเปิดสายทำนายสดคนต่อคนดวงต่อดวงกับชยุทธวันเกิดผู้เชี่ยวชาญโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยจันทร์ถึงศุกร์11โมงถึงเที่ยงตรงที่นี่ FM 97ติดตามย้อนหลังได้ที่แฟนเพจและ YouTube ทุบโต๊ะโหนติดต่อขอคำปรึกษาโทร095 534 9666

0: ปัสสนาของโลกผู้แทนเจรจาของสหรัฐและอิหร่านเห็นชอบหลักการเบื้องต้นให้ขยายระยะเวลาหยุดยิงออกไปอีก60วันสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทยพร้อมเดินหน้าสู้หากสหพันธ์ตะกร้อนานาชาติสั่งลงโทษทีมตะกร้อไทยจนไม่ได้เข้าร่วมแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: ผู้นำและองค์กรชาวพุทธโลกจัดการประชุมวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลกครั้งที่21ที่ประเทศไทยโดยรองนายกรัฐมนตรีร่วมกล่าวสุนทรพจน์เน้นย้ำการนำธรรมสร้างสันติภาพพร้อมผลักดันประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการปฏิบัติสมาธิและวิปัสสนาของโลกการประชุมวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลกครั้งที่21วันสุดท้ายซึ่งจัดขึ้นที่ประเทศไทยณศูนย์การประชุมสหประชาชาติภายหลังจากผู้นำชาวพุทธโลกเสร็จสิ้นการประชุมณเมืองอู่ซีมณฑลเจียงซูสาธารณรัฐประชาชนจีนได้เดินทางมายังประเทศไทยเพื่อร่วมกิจกรรมเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาโลกโดยพระพรหมบัณฑิตกรรมการมหาเถรสมาคมประธานสภาสากลวันวิสาขบูชาโลกกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมจากนั้นได้มีการอ่านสารจากเลขาธิการสหประชาชาติในส่วนของประเทศไทยนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้แทนรัฐบาลไทยได้ขึ้นกล่าวสุนทรพจน์ชื่นชมความร่วมมือของผู้นำและองค์กรชาวพุทธโลกที่ร่วมกันจัดการประชุมวันวิสาขบูชาโลกขึ้นทุกปีภายหลังการรับรองจากองค์การสหประชาชาติเมื่อปี2542เพื่อรำลึกถึงการประสูติตรัสรู้และปรินิพพานของพระพุทธเจ้าพร้อมย้ำถึงเป้าหมายสำคัญ4ด้านของงานนี้ได้แก่การพัฒนาอย่างยั่งยืนการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยเน้นปัญหาโลกร้อนการศึกษาการสร้างสันติภาพซึ่งปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิดพุทธปัญญาในการส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนของโลกและการสร้างอนาคตร่วมกันของมนุษยชาติตลอดจนย้ำว่าการมีปัญญาและสติคือแนวทางที่ช่วยให้คนอยู่ร่วมกันอย่างสงบและยั่งยืนสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลไทยที่ต้องการผลักดันประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการปฏิบัติสมาธิและวิปัสสนาของโลกพร้อมนานาประเทศที่ร่วมกันจัดงานวันวิสาขบูชาโลกที่แสดงให้เห็นถึงความร่วมมือในการสร้างสันติภาพความเคารพในความแตกต่างของผู้คนและความเมตตาต่อกันสำหรับในช่วงบ่ายจะมีการประกอบพิธีสวดมนต์เพื่อสันติภาพโลกพิธีเปิดงานเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาโลกวันสำคัญสากลของโลกครั้งที่21โดยมีพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นประธานในพิธีและช่วงค่ำคณะสงฆ์นานาชาติจะร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ที่พุทธมณฑลในพระบรมราชูปถัมภ์กระทรวงมหาดไทยเชิญชวนประชาชนร่วมพิธีเชิญพุ่มดอกบัวประดิษฐ์ถวายสักการะพระศรีมหาโพธิทศมราชบพิตรเนื่องในวันวิสาขบูชาวันที่31พฤษภาคมนี้พร้อมกันทั่วประเทศ
2: นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าเนื่องในโอกาสวันวิสาขบูชาประจำปี2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพุ่มดอกบัวประดิษฐ์ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง76จังหวัดเชิญไปถวายสักการะพระศรีมหาโพธิทศมราชบพิตรณมณฑลพระศรีมหาโพธิทศมราชบพิตรของแต่ละจังหวัดเพื่อเป็นพุทธบูชาและเสริมสิริมงคลแก่ประเทศชาติและประสบกรณิกรชาวไทยสำหรับการจัดพิธีดังกล่าวสำนักงานจังหวัดร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจัดพิธีเชิญพุ่มดอกบัวประดิษฐ์ถวายสักการะพระศรีมหาโพธิทศมราชบพิตรโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในวันที่31พฤษภาคมนี้เวลา 20:39 นทั้งนี้กระทรวงมหาดไทยขอเชิญชวนประชาชนร่วมปฏิบัติบูชาและเข้าร่วมพิธีเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและสร้างความเป็นสิริมงคลของตนเองและครอบครัวชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: ขณะที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เนื่องในวันวิสาขบูชาร
3: องศาสตราจารย์แพทย์หญิงดุจใจชัยวานิสิริผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยเปิดเผยว่าเนื่องในวันวิสาขบูชาพุทธศาสนิกชนส่วนใหญ่จะร่วมกันทำบุญตักบาตรให้ทานเวียนเทียนและบำเพ็ญสาธารณกุศลรวมถึงการบริจาคโลหิตซึ่งนับเป็นกุศลกรรมที่ยิ่งใหญ่คือการให้ชีวิตเพื่อนมนุษย์โดยโลหิตบริจาค1ถุงสามารถนำไปช่วยผู้ป่วยได้มากกว่า3ชีวิตทั้งผู้ป่วยอุบัติเหตุผู้ป่วยผ่าตัดผู้ป่วยโรคเลือดและผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่ต้องใช้โลหิตอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย

0: จึงได้จัดโครงการสาธุชนบำเพ็ญบุญบริจาคโลหิตวันวิสาขบูชาระหว่างวันพรุ่งนี้ถึงวันที่1มิถุนายนนี้เพื่อเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทั่วประเทศร่วมบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาตลอดจนเพื่อให้มีปริมาณโลหิตเพียงพอสำหรับช่วยเหลือผู้ป่วยในโรงพยาบาลทั่วประเทศโดยสามารถบริจาคโลหิตได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่7แห่งได้แก่สถานีกาชาด11วิเศษนิยมบางแคเดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์สาขาบางแคสาขาบางกะปิสาขางามวงวานสาขาท่าพระศูนย์การค้าดีเอ็มโพเรียมและบ้านทรงไทยย่านวงสว่างภาคบริการโลหิตแห่งชาติ12แห่งทั่วประเทศได้แก่จังหวัดลพบุรีชลบุรีราชบุรีนครราชสีมาขอนแก่นอุบลราชธานีนครสวรรค์พิษณุโลกเชียงใหม่นครศรีธรรมราชทุ่งสงสงขลาและภูเก็ตและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศผานิชคาดนาครายงาน
1: กรมการค้าภายในร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคและกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางตรวจสอบการจำหน่ายชุดสังฆพันธ์ชุดไทยธรรมก่อนวันวิสาขบูชาน
2: ายจิรวุฒิสุวรรณอาจรองอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่ากรมการค้าภายในได้บูรณาการร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบและกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางหรือ CIB ลงพื้นที่ตรวจสอบการจำหน่ายชุดสังฆทานชุดไทยธรรมและสินค้าที่ประชาชนนิยมนำไปทำบุญเนื่องในวันวิสาขบูชาในย่านการค้าเขตบางซื่อกรุงเทพมหานครซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าผู้ประกอบการส่วนใหญ่ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายมีการติดป้ายแสดงราคาชัดเจนครบถ้วนสินค้าอยู่ในสภาพเหมาะสมและไม่พบการจำหน่ายสินค้าหมดอายุหรือใกล้หมดอายุอีกทั้งราคาชุดสังฆทานเมื่อรวมรายการสินค้าแล้วมีความสอดคล้องกับราคาที่จำหน่ายโดยอยู่ในช่วงประมาณ199-599 บาทและมีบางชุดอาจมีราคาสูงกว่านี้ตามองค์ประกอบสินค้าในแต่ละชุดสำหรับภาพรวมการจำหน่ายในปีนี้สินค้ายังมีเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนและแม้ต้นทุนจะปรับเพิ่มขึ้นแต่ผู้ประกอบการก็พยายามตรึงราคาไม่ให้สูงกว่าปีก่อนรวมถึงยังมีผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ซึ่งจะช่วยกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยในช่วงเทศกาล
3: จากการตรวจก็พบว่าทุกร้านนะครับก็ติดป้ายแสดงราคาถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็สินค้าที่อยู่ข้างในก็ไม่ได้เป็นสินค้าที่อยู่ใกล้วันหมดอายุและเมื่อเอาสินราคาของสินค้าที่อยู่ในชุดสังฆพันธ์เครื่องไทยธรรมเอามารวมกันแล้วก็ไม่ได้เป็นราคาที่สูงเกินเลยไปจากการพูดคุยกับผู้ค้านะครับเขาพยายามที่จะตรึงราคาไว้ไม่ให้สูงกว่าปีที่ผ่านมาแต่อย่างไรก็ตามก็คุยกับผู้ค้าหลายๆคนก็ยังอยู่ได้และมีหลายร้านค้าก็เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพัฒน์ซึ่งเราก็คิดว่าหลังจากที่โครงการนี้ได้ดำเนินการไปแล้วเนี่ยเศรษฐกิจต่างๆน่าจะกลับมาคึกคักได้และก็ช่วยผู้ประกอบการได้ในระดับหนึ่งครับ
2: ครั้งนี้หากประชาชนพบการจำหน่ายสินค้าที่ไม่เป็นธรรมเช่นไม่ติดป้ายแสดงราคาจำหน่ายเกินราคาหรือมีสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานสามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน1569ตลอด24ชั่วโมงปุริมปัตโสภาภาครายงาน
1: การทางพิเศษแห่งประเทศไทยยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ3สายทางในวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมนี้ซึ่งเป็นวันวิสาขบูชาเพื่ออำนวยความสะดวกและลดภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชน
4: การทางพิเศษแห่งประเทศไทยหรือกทพกระทรวงคมนาคมแจ้งยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษรวม3สายทางในวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ซึ่งเป็นวันวิสาขบูชาและเป็นวันหยุดราชการประจำปีโดยจะเริ่มยกเว้นค่าผ่านทางตั้งแต่เวลา 00:01 ถึง 24:00 รวมทั้งสิ้น3สายทางได้แก่ทางพิเศษเฉลิมมหานครจำนวน21ด่านทางพิเศษศรีรัตน์จำนวน32ด่านและทางพิเศษอุดรรัตยาจำนวน10ด่านการยกเว้นค่าผ่านทางในครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคมตามสัญญาสัมปทานฉบับแก้ไขใหม่เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายบรรเทาปัญหาการจราจรติดขัดบริเวณหน้าด่านและอำนวยความสะดวกในการเดินทางให้กับประชาชนทั้งนี้การทางพิเศษขอความร่วมมือผู้ใช้ทางร่วมกันขับขี่ปลอดภัยไม่ย้อนศรและหากต้องการสอบถามข้อมูลการเดินทางเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางพิเศษโทร1543ได้ตลอด24ชั่วโมงนพศรแก้วขำรายงาน
1: โครงการไทยช่วยไทยพลัสได้รับกระแสตอบรับอย่างต่อเนื่องมีประชาชนลงทะเบียนแล้วกว่า26ล้านรายนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสยังคงได้รับการตอบรับอย่างต่อเนื่องจากทั้งประชาชนและผู้ประกอบการทั่วประเทศภายหลังเปิดลงทะเบียนตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยข้อมูลล่าสุดพบว่ามีประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการแล้วทั้งสิ้น 26,207,092 รายและลงทะเบียนสำเร็จได้รับสิทธิ์แล้ว 25,408,764 รายสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของประชาชนต่อมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลและการเข้าถึงสิทธิ์ของประชาชนกลุ่มใหม่ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามวันนี้เปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสเป็นวันสุดท้ายและขณะนี้ยังเหลือสิทธิ์จำนวนกว่า 4.2 ล้านสิทธิ์โดยประชาชนสามารถลงทะเบียนได้จนถึงเวลา 22 นาฬิกาหรือจนกว่าจะครบจำนวนสิทธิ์ภาคเอกชนสนับสนุนโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพื่อลดค่าครองชีพและกระตุ้นกำลังซื้อในช่วงที่เศรษฐกิจยังเปราะบาง
5: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าขณะนี้เสียงสะท้อนจากภาคประชาชนและภาคธุรกิจเอกชนต่อมาตรการเศรษฐกิจของรัฐบาลโดยเฉพาะโครงการไทยช่วยไทยพลัสเป็นไปในทิศทางบวกล่าสุดสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยประเมินว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสซึ่งรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายร้อยละ60และประชาชนร่วมจ่ายร้อยละ40จะช่วยลดภาระค่าของชีพได้มากกว่าโครงการคนละครึ่งและมีส่วนกระตุ้นกำลังซื้อในช่วงที่เศรษฐกิจยังเปราะบางโดยคาดว่าจะช่วยหนุน GDP ได้ประมาณร้อยละ 0.2 ถึง 0.3 และอาจสูงถึงร้อยละ 0.5 หากดำเนินการได้มีประสิทธิภาพมาตรการนี้ไม่ได้เป็นเพียงการเติมเงินใช้จ่ายระยะสั้นแต่ช่วยให้เม็ดเงินหมุนลงสู่ร้านค้ารายย่อยตลาดสดภาคบริการธุรกิจ Delivery และ SME ในภาคการผลิตโดยเฉพาะกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคนายกรัฐมนตรีย้ำว่ารัฐบาลต้องรักษาแรงส่งทางเศรษฐกิจจากมาตรการที่ออกไปแล้วเพราะระดับกำลังซื้อของประชาชนจะส่งผลต่อเนื่องไปยังภาคการผลิตการค้าการจ้างงานและรายได้ของประชาชนในระบบเศรษฐกิจขณะเดียวกันรัฐบาลเห็นตรงกับข้อสังเกตของภาคเอกชนว่าเศรษฐกิจไทยยังต้องขับเคลื่อนเครื่องยนต์ด้านอื่นควบคู่กันไปโดยเฉพาะการลงทุนภาคเอกชนการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศการท่องเที่ยวคุณภาพการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมไปสู่อุตสาหกรรมมูลค่าเพิ่มสูงนายกรัฐมนตรีจึงกำชับให้เดินหน้ามาตรการสนับสนุนการลงทุนอย่างต่อเนื่องทั้งการอำนวยความสะดวกลดขั้นตอนอนุมัติอนุญาตดึงดูดการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายส่งเสริมการลงทุนใหม่ผ่าน BOI และเร่งรัดการเบิกจ่ายโครงการลงทุนของภาครัฐเพื่อให้เม็ดเงินลงสู่ระบบเศรษฐกิจโดยเร็วโดยเฉพาะการเร่งรัดโครงการที่ได้รับการส่งเสริมตามมาตรการ Thailand Fast Pass ของสำนักงาน BOI ให้เกิดการลงทุนเร็วที่สุดปัจจุบันมีโครงการที่ได้รับการอนุมัติแล้วทั้งสิ้น25โครงการมูลค่ารวม 223,216 ล้านบาทและล่าสุดเมื่อวานนี้ได้มีการบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการพัฒนาศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยานณท่าอากาศยานนานาชาติสุขะเภาระหว่างสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกและเวียดเจ็ตรัฐบาลจะเดินหน้าเพื่อให้เศรษฐกิจไทยมีแรงส่งต่อเนื่องประชาชนมีงานทำมีกำลังซื้อและมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีในสถานการณ์ที่เศรษฐกิจโลกยังมีความท้าทายปริศนาขวัญแสนสุขรายงาน
1: กรมทรัพย์สินทางปัญญาประกาศนโยบายงดรับของขวัญเพื่อยกระดับความโปร่งใสพร้อมนำระบบออนไลน์มาใช้เพื่อสกัดปัญหาทุจริตคอร์รัปชัน
6: นางอรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญากล่าวว่ากรมทรัพย์สินทางปัญญาปฏิบัติตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการของนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในการยกระดับการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันเป็นวาระแห่งชาติโดยตั้งเป้าหมายลดเรื่องร้องเรียนการรับสินบนของเจ้าหน้าที่พร้อมขับเคลื่อนแนวปฏิบัติ No Gift Policy อย่างจริงจังทั้งนี้กรมได้ปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานด้วยการนำระบบอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีสารสนเทศกลางมาใช้ในการบริการเพื่อลดการเผชิญหน้าระหว่างเจ้าหน้าที่และประชาชนซึ่งจะช่วยให้สามารถติดตามสถานะและตรวจสอบช่องทางการชำระเงินได้อย่างโปร่งใสควบคู่กับการจัดเก็บข้อมูลภาพและเสียงในการนัดหมายอย่างปลอดภัยเพื่อความโปร่งใสตรวจสอบได้ นอกจากนี้ยังเปิดช่องทางรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตส่งตรงถึงเมลของอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาโดยตรงด้วยพร้อมย้ำมีมาตรการคุ้มครองข้อมูลผู้แจ้งเบาะแสและพร้อมประสานหน่วยงานกลางร่วมตรวจสอบอย่างเป็นธรรมโดยไม่มีการปกป้องผู้กระทำผิดวาสนาตระเกตรายงาน
1: กรมศุลกากรเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการใช้งานระบบ Tarif E-Service อุดช่องโหว่ทุจริตอำนวยความสะดวกภาคเอกชนยกระดับบริการดิจิทัลเต็มรูปแบบ
7: นายพันทองลอยกุลนันท์อธิบดีกรมศุลกากรเป็นประธานเปิดงานสัมมนาเตรียมความพร้อมการใช้งานระบบบริการพิกัดอัตราศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ Tarif E-Service รูปแบบใหม่เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ภาคธุรกิจลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานและปิดช่องโหว่การทุจริตอย่างยั่งยืนโดยเปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปหรือผู้ประกอบการรายใหม่ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนสามารถเข้าใช้งานเพื่อยื่นขอตีความพิกัดอัตราศุลกากรล่วงหน้าได้ง่ายขึ้นพร้อมทราบผลผ่านระบบออนไลน์ได้ทันทีโดยไม่ต้องรอเอกสารทางไปรษณีย์ผู้ใช้งานยังสามารถตรวจสอบสถานการณ์ดำเนินงานได้อย่างเป็นปัจจุบันระบบสามารถเชื่อมโยงคำวินิจฉัยเข้ากับระบบใบขนสินค้ารวมถึงพัฒนาระบบสืบค้นให้ค้นหาข้อมูลได้สะดวกขึ้นจากทุกฐานข้อมูลพร้อมทั้งแสดงข้อมูลสินค้าควบคุมหรือของต้องห้ามต้องจำกัดเพื่อช่วยลดความผิดพลาดครอบคลุมการปฏิบัติงานของด่านศุลกากรทั่วประเทศนอกจากนี้ระบบยังเชื่อมโยงกับระบบ National Single Window เพื่ออำนวยความสะดวกในการตรวจสอบข้อกำหนดใบอนุญาตจาก23หน่วยงานสำหรับสินค้ากว่า 9,400 พิกัดอีกด้วย
8: จริงมันมีช่องให้อัปโหลดข้อมูลทั้งสเปครูปถ่ายถ้ามีรูปเข้าไปเนี่ยมันก็วิจัยได้ง่ายขึ้นเหมือนกับท่านไปหาหมอคือเมื่อก่อนท่านต้องไปพบหมอเหมือนกับกรมศุลเมื่อก่อนจะมาชี้พิกัดก็มาพบเจ้าที่ที่กองพิกัดเอาเอกสารเอารูปภาพไปดูว่าขาเนี้ยมันเข้าพิกัดอะไรวันนี้เนี่ยอยู่ในระบบดิจิตอลผูกพันทั้งองค์กรคือผู้นำเข้าจะมีเพนพอยต์ในอดีตว่าไปเข้าแต่ละที่ตีความพิกัดไม่เหมือนกันวันนี้เนี่ยตรงนี้เนี่ยทุกคนก็ต้องยึดตรงนี้เป็นไบเบิลว่ากรมได้ชี้มาแล้วนะว่าสินค้านี้เนี่ยมันเข้าพิกัดนี้นะ
7: ทางนี้ระบบ Tarif E-Service รูปแบบใหม่จะพร้อมเปิดให้บริการเต็มรูปแบบภายในเดือนสิงหาคมนี้ซึ่งคาดว่าจะช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถวางแผนต้นทุนทางธุรกิจลดระยะเวลาดำเนินการและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในเวทีการค้าโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพปฏิพลสันทพรมมารายงาน
9: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: ราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างแก้มลิงลำห้วยใหญ่และอ่างเก็บน้ำห้วยสายใต้
10: ที่ค่ายนเรศวรกองบังคับการสนับสนุนทางอากาศกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีพลอากาศเอกสถิตพงศ์สุขวิมลราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและคณะร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาจังหวัดเพชรบุรีและได้ร่วมลงพื้นที่ตรวจติดตามการก่อสร้างแก้มลิงลำห้วยใหญ่และอ่างเก็บน้ำห้วยสายใต้ตามโครงการพัฒนาจังหวัดเพชรสำหรับการประชุมในครั้งนี้ที่ประชุมได้รับฟังความก้าวหน้าการดำเนินโครงการพัฒนาจังหวัดเพชรบุรีโดยมีประเด็นสำคัญเช่นผลการขับเคลื่อนของคณะทำงานพัฒนาพื้นที่หุบกระพงและพื้นที่ห้วยสายใต้ปัญหาอุปสรรคแนวทางการแก้ไขความก้าวหน้าการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่หุบกระพงความก้าวหน้าการพัฒนาพื้นที่อ่างเก็บน้ำห้วยทรายและการก่อสร้างและปรับปรุงการขยายเขตไฟฟ้าการปลูกต้นไม้และการปลูกป่าในพื้นที่โครงการความก้าวหน้าการติดตั้งโฟลติ้งโซลการปรับปรุงภูมิทัศน์และเพิ่มพื้นที่สีเขียวบริเวณอ่างเก็บน้ำการพัฒนาแก้มลิงลำห้วยใหญ่และอ่างห้วยสายใต้โดยมีการบูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่ายภาคส่วนต่างๆโดยน้อมนำพระราชดำริสืบสานรักษาและต่อยอดมุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีพื้นที่สาธารณะในการใช้ประโยชน์ร่วมกันอันจะนำมาซึ่งความสุขที่ยั่งยืนหลังจากเสร็จสิ้นการประชุมคณะก็ได้ลงพื้นที่อ่างเก็บน้ำห้วยสายใต้และพื้นที่ก่อสร้างแก้มลิงลำห้วยใหญ่ ับฟังข้อเสนอแนะจากกรมโยธาธิการและผังเมืองกองทัพบกกรมชลประทานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและชอการช่างโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยสายอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเพชรบุรีได้ดำเนินการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าลำห้วยใหญ่อ่างเก็บน้ำห้วยสายพร้อมระบบส่งน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำณภัสวรรณมีลิสวท.เพชรบุรีรายงาน
11: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักใน13จังหวัดตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่1มิถุนายนนี้
12: นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าสทนช.เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักตั้งแต่วันนี้ถึง1มิถุนายนนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านประเทศไทยตอนบนทำให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักหลายพื้นที่จึงขอให้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำเนื่องจากระบายไม่ทันรวมถึงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายตากอุบลราชธานีระยองจันทบุรีตราดกาญจนบุรีราชบุรีระนองพังงาสุราษฎร์ธานีและกระบี่ปิยาพันยังเทียนรายงาน
11: กระทรวงสาธารณสุขเปิดโครงการพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขเป็น Health Influencer มุ่งเปลี่ยนผู้มีความรู้ด้านการรักษาสู่ผู้นำความคิดด้านสุขภาพบนสื่อโซเชียลมีเดียเพื่อป้องกันข่าวปลอม
5: นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขสู่การเป็น Health Influencer ประจำปีงบประมาณ 2,569 โดยมีคณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขผู้บริหารสมาคมคอนเทนต์ครีเอเตอร์ไทยสมาคมการค้า Health Tech ไทยและบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่จะทำหน้าที่เป็น Influencer ด้านสุขภาพเข้าร่วมกว่า50คนโดยนายพัฒนากล่าวว่าปัจจุบันที่โซเชียลมีเดียมีบทบาทในชีวิตประจำวันประชาชนได้รับข่าวสารจำนวนมากในโลกออนไลน์โดยเฉพาะข้อมูลด้านสุขภาพที่หากไม่ถูกต้องหรือบิดเบือนไปจากข้อเท็จจริงจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อความปลอดภัยของชีวิตของประชาชนกระทรวงสาธารณสุขจึงวางแนวทางรับมือโดยใช้ต้นทุนความน่าเชื่อถือและความเชี่ยวชาญของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีผนวกกับความสามารถทางเทคโนโลยีและพลังการสื่อสารพัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้มีอิทธิพลต่อความคิดของสังคมทางด้านสุขภาพหรือ Health Influencer ที่สามารถเปลี่ยนเรื่องยุ่งยากซับซ้อนทางวิชาการให้กลายเป็นเรื่องที่ประชาชนเข้าใจและปฏิบัติตามได้ง่ายเพื่อส่งต่อข้อมูลความรู้ด้านสุขภาพที่ถูกต้องเป็นการสร้างเกราะป้องกันและเข็มทิศสุขภาพให้กับประชาชนส่งผลให้มีความรอบรู้ด้านสุขภาพและมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไปด้านนายแพทย์เอกชัยเพียรศรีวัชรารองปลัดกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่าการพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์สาธารณสุขให้เป็น Health Influencer เป็นก้าวสำคัญในมิติการสื่อสารเชิงรุกของกระทรวงสาธารณสุขโดยมีภาคเอกชนที่มีความเชี่ยวชาญทางการสื่อสารได้แก่สมาคมการค้า Health Tech ไทยและสมาคม Content Creator ไทยร่วมสนับสนุนวิทยากรและการจัดอบรมซึ่งในครั้งนี้มีบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุขที่มีความพร้อมเข้ารับการอบรมรวม56คนมีเนื้อหาความรู้ที่สำคัญอาทิการวิเคราะห์เทรนด์โซเชียลมีเดียทักษะสำคัญสำหรับอินฟลูเอนเซอร์ตลอดจนจริยธรรมและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องถือเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างเครือข่าย Health Influencer ของกระทรวงสาธารณสุขในการทำหน้าที่สื่อสารข้อมูลสุขภาพที่ถูกต้องและสร้างสรรค์แก่สังคมไทยนารุมนอุดมพรรายงาน
11: มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับกรมประชาสัมพันธ์จัดโครงการพัฒนาการผลิตคลิปวิดีโอสั้นผ่านช่องทางออนไลน์เสริมทักษะดิจิทัลเยาวชน
13: พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์กล่าวในการเป็นประธานมอบประกาศนียบัตรและพิธีปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาการผลิตคลิปวิดีโอสั้นผ่านช่องทางออนไลน์ RPK Live Creator ราชประชาซุปตาติดเลนว่า มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ร่วมกับกรมประชาสัมพันธ์โดยมีนางสุรทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ในฐานะประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์มูลนิธิราชประชานุเคราะห์และคณะผู้บริหารร่วมกันจัดโครงการพัฒนาการผลิตคลิปวิดีโอสั้นผ่านช่องทางออนไลน์ดังกล่าวขึ้นตั้งแต่วันที่25ถึง29พฤษภาคม2569เพื่อพัฒนาศักยภาพเยาวชนให้มีความรู้ความสามารถในการใช้สื่อดิจิทัลและเป็นการปูทางสู่อาชีพนักสร้างสรรค์คอนเทนต์ระดับมืออาชีพที่สามารถสร้างรายได้เสริมที่มั่นคงเพื่อดูแลตนเองและครอบครัวทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวมีผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น18ทีมรวม72คนจาก12โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ทั่วประเทศในโอกาสนี้องคมนตรีกล่าวให้โอวาทและปิดการอบรมความตอนหนึ่งว่าเยาวชนจากโรงเรียนราชประชานุเคราะห์มีศักยภาพที่จะก้าวทันโลกดิจิทัลสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องมือสำคัญที่จะเปิดประตูสู่โอกาสใหม่ทางด้านการศึกษาและการประกอบอาชีพในอนาคตซึ่งโครงการนี้ได้สอนให้รู้จักการนำเสนอตัวตนของตนเองอย่างมีคุณค่านำเสนอความเป็นนักเรียนราชประชานุเคราะห์ออกสู่สายตาสังคมได้อย่างสง่างามด้านนางสุรทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ในฐานะประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์มูลนิธิราชประชานุเคราะห์กล่าวว่ากรมประชาสัมพันธ์ในฐานะหน่วยงานสื่อสารมวลชนหลักของภาครัฐได้เข้ามาสนับสนุนโครงการนี้เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเทิดทูนและเผยแพร่พระราชกรณียกิจรวมถึงพระเกียรติคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์โดยพร้อมสนับสนุนการเผยแพร่ผ่านสื่อในสังกัดทั้งสถานีโทรทัศน์5สถานีสถานีวิทยุกระจายเสียงกว่า100คลื่นและแพลตฟอร์มออนไลน์กว่า700บัญชีซึ่งมีฐานผู้เข้าถึงกว่า20ล้านคนรวมถึงเพจพระรานที่เป็นช่องทางหลักในการสื่อสารภารกิจด้านการสืบสารรักษาและต่อยอด
14: กรมประชาสัมพันธ์ในฐานะหน่วยงานสื่อสารมวลชนหลักของรัฐมีความมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนภารกิจอันสำคัญสูงสุดในการเทิดทูนและเผยแพร่พระราชกรณียกิจรวมถึงพระเกียรติคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ให้แผ่ไพศาลและสถิตอยู่ในใจประชาชนอย่างยั่งยืนผ่านสื่อหลักของกรมประชาสัมพันธ์ทั้งโทรทัศน์5สถานีวิทยุกระจายเสียง100คลื่น75สถานีออนไลน์ทั้งหมด700แพลตฟอร์มนะคะ700 account รวมผู้เข้าถึงประมาณ20ล้านคนที่สำคัญเพจพระลานซึ่งเป็นเพจหลักของการสืบสานรักษาแล้วก็ต่อยอด
13: ทั้งนี้หลังจากเสร็จสิ้นการอบรมทั้ง18ทีมจะได้รับทุนสนับสนุนในการผลิตผลงานเพื่อเตรียมผลิตการไลฟ์สดให้คณะกรรมการพิจารณาตัดสินในวันที่26มิถุนายนนี้และจะมีพิธีมอบเงินรางวัลพร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตรรวมมูลค่า 30,000 บาทในวันที่23สิงหาคม2569ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันพระราชทานกำเนิดมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์นันทภาแสนตุ้มรายงาน
11: กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการจัดประชุมใหญ่และสัมมนาผู้แทนสมาชิกปี2569เปิดเวทีรับฟังเสียงสมาชิกพร้อมขับเคลื่อนองค์กรยกระดับสู่เกษียณมีสุขกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.จัดงานประชุมใหญ่ผู้แทนสมาชิกประจำปี2569ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อรายงานผลการดำเนินงานฐานะการเงินและการรับจ่ายเงินของกองทุนในปี2568รวมถึงแนวทางการดำเนินงานในระยะต่อไปให้ผู้แทนสมาชิกจากทุกหน่วยงานได้รับทราบพร้อมเปิดรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้แทนสมาชิกโดยมีผู้แทนสมาชิกเข้าร่วม528รายพร้อมทั้งเปิดโอกาสให้สมาชิกทั่วไปเข้าร่วมรับฟังรวมผู้เข้าร่วมทั้งสิ้นกว่า 1,300 รายนอกจากนี้กบข.ยังได้จัดงานสัมมนาผู้แทนสมาชิกภายใต้แนวคิด Freedom for Living ผนึกกำลังรับมือทุกความท้าทายสู่เป้าหมายเกษียณมีสุขเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจถึงผลการดำเนินงานของกองทุนภายใต้สถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่มีความผันผวนตลอดจนสะท้อนบทบาทของกบข.ในการดูแลผลประโยชน์ของสมาชิกอย่างรอบด้านภายในงานยังเปิดโอกาสให้ผู้แทนสมาชิกได้ร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อนำไปพัฒนาการให้บริการของกบข.ให้ตอบโจทย์ความต้องการของสมาชิกมากยิ่งขึ้น
15: ภาษีทุกบาททุกสตางค์คือเงินของประชาชน
16: สวัสดีครับวิศรุตสมงามพลเมืองต้นแบบสถาบันพระปกเกล้ากรณีเปิดโปงขบวนการทุจริตยาในโรงพยาบาลของรัฐครับภาษีหรือว่างบประมาณต่างๆที่นำไปบริหารมาจากภาษีของประชาชนผู้นำในระดับท้องถิ่นหรือแม้กระทั่งหน่วยงานราชการหน่วยงานภาครัฐเมื่อเข้าไปทำงานแล้วเนี่ยเขาไม่ได้สนองความต้องการไม่ยึดโยงกับประชาชน เราก็ควรจะลุกขึ้นมาตั้งคำถามและตรวจสอบอำนาจหน้าที่ของเขาไม่ได้จะหมิ่นประมาทหรือไปขัดขวางการทำงานแต่ตรวจสอบการบริหารงานและภาษีเป็นแว่นตาที่จะตรวจสอบการทุจริตที่แฝงอยู่ในภาครัฐได้ครับ
15: รักษาภาษีคือรักษาอนาคตประเทศส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
11: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
17: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
18: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
19: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
18: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
19: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
17: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
1: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของแหล่งข่าวระดับสูงที่ระบุว่าคณะผู้แทนเจรจาของสหรัฐและอิหร่านเห็นชอบหลักการเบื้องต้นของร่างบันทึกความเข้าใจที่จะขยายระยะเวลาหยุดยิงออกไปอีก60วันและอนุญาตให้มีการสัญจรผ่านช่องแคบฮอร์มุซนอกจากนี้สหรัฐจะยุติการปิดล้อมทางทะเลต่ออิหร่านและผ่อนคลายมาตรการคว่ำบาตรการส่งออกน้ำมันของอิหร่านบางส่วนขณะเดียวกันทั้ง2ฝ่ายจะเริ่มการเจรจาประเด็นที่ยังมีความคิดเห็นไม่ตรงกันโดยเฉพาะโครงการนิวเคลียร์อิหร่านอย่างไรก็ตามข้อตกลงดังกล่าวยังต้องรอการอนุมัติจากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐขณะที่สื่อของทางการอิหร่านรายงานว่าข้อตกลงใดๆก็ตามจะเสร็จสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อถูกประกาศโดยรัฐบาลอิหร่านไม่ใช่ประธานาธิบดีทรัมป์แต่เพียงฝ่ายเดียวนางแทมมี่บรูซรองเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำสหประชาชาติวิพากษ์วิจารณ์รัสเซียอย่างรุนแรงระหว่างการประชุมคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเมื่อวานนี้ต่อกรณีที่รัสเซียใช้ขีปนาวุธพิสัยกลางความเร็วเหนือเสียงโอเรชนิกที่สามารถติดตั้งหัวรบนิวเคลียร์โจมตีกรุงเคียฟของยูเครนโดยมองว่าเป็นการยกระดับความขัดแย้งที่ไม่อาจยอมรับได้พร้อมเตือนว่าการโจมตีอย่างเป็นระบบต่อกรุงเคียฟอาจทำให้มีพลเรือนเสียชีวิตมากขึ้นและบั่นทอนโอกาสของการบรรลุสันติภาพด้านนายวาซิลีเนเบนเซียเอกอัครราชทูตรัสเซียประจำสหประชาชาติยืนยันว่าการโจมตีดังกล่าวมุ่งเป้าไปยังฐานทัพและหน่วยข่าวกรองของยูเครนพร้อมย้ำว่ารัสเซียจะเดินหน้าโจมตีศูนย์บัญชาการทางทหารของยูเครนต่อไปทั้งนี้รัสเซียเปิดฉากโจมตียูเครนด้วยอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนและขีปนาวุธหลายร้อยลูกเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาส่งผลให้มีพลเรือนเสียชีวิตอย่างน้อย2รายและได้รับบาดเจ็บราว100รายสำนักข่าว CNA รายงานโดยอ้างอิงการเปิดเผยของนายวิเวียนบาลาคริชนันรัฐมนตรีต่างประเทศของสิงคโปร์ที่ระบุว่าเกาหลีเหนือยังไม่พร้อมเจรจาความมั่นคงกับสหรัฐหรือเกาหลีใต้โดยยังคงมุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและเสริมสร้างขีดความสามารถทางทหารพร้อมระบุว่าระหว่างภารกิจการเยือนเกาหลีเหนืออย่างเป็นทางการเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเขาพบว่าเศรษฐกิจของเกาหลีเหนือยังคงมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่องแม้เผชิญมาตรการคว่ำบาตรจากนานาชาติอย่างยาวนานนายบาลากริชยังกล่าวเพิ่มเติมว่าสิงคโปร์ไม่มีแผนเสนอตัวเป็นคนกลางในการเจรจาระหว่างเกาหลีเหนือกับประเทศอื่นๆแต่ยังคงรักษาความสัมพันธ์บนพื้นฐานของมิตรภาพและความเคารพซึ่งกันและกันในโอกาสนี้ยังเชิญนางชเวซอนฮุยรัฐมนตรีต่างประเทศของเกาหลีเหนือเข้าร่วมการประชุมอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเพื่อเปิดโอกาสให้เกาหลีเหนือมีส่วนร่วมบนเวทีระหว่างประเทศมากขึ้นนายแพทย์ทีโดสอัดฮานอมกิเบรยซุสผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกหรือ WHO เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวภายหลังเดินทางมาถึงกรุงกินชาซาเมืองหลวงของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาคองโกเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในดีอาคองโกมีความซับซ้อนอย่างมากเนื่องจากสถานการณ์ความขัดแย้งความไม่มั่นคงปลอดภัยการพลัดถิ่นการขาดแคลนอาหารและความไม่ไว้วางใจของชุมชน ท้องถิ่นซึ่งทั้งหมดนี้ทำให้ความพยายามในการควบคุมการระบาดเชื้อไวรัสอีโบลาเป็นไปได้ยากนายแพทย์ชิโดสเน้นย้ำว่าทีมงานของ WHO กำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่จังหวัดอิตูริทางตะวันออกดีอาร์คองโกศูนย์กลางการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาระลอกนี้และตัวเขาจะเดินทางไปถึงที่นั่นในวันศุกร์นี้เพื่อประเมินสถานการณ์และแสดงให้ชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสอีโบลาพบว่าพวกเขาไม่ได้อยู่อย่างโดดเดี่ยวต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
20: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750สิงคโปร์โอเพ่น2026ในรอบ2ชายเดี่ยววิลกุลวุฒิวิทิศสารมืออันดับ2ของโลกและแชมป์เก่ารายการนี้ต้องหยุดเส้นทางในรอบ2หลังลงสนามพบกับลักษยาเซนจากอินเดียไปได้เพียง2แต้มก่อนที่กุลวุฒิมีอาการบาดเจ็บบริเวณหลังต้องขอถอนตัวจากการแข่งขันขณะที่หญิงเดี่ยวเมย์รัชนกอินทนนท์มืออันดับ7ของโลกตบชนะนัตสึกินิไรดะมืออันดับ27ของโลก21-10 21-16แต่เขาได้เอา8คนไปพบกับอากาเนะยามากุชิมืออันดับ3ของโลกจากญี่ปุ่นส่วนหมิวพรปวีช่อชูวงมืออันดับ8ของโลกเอาชนะหลินเซียนตี้มืออันดับ16ของโลกจากไต้หวัน21-15 21-16แต่เขาได้เอา8คนไปพบกับหวังซี่ยี่มืออันดับ2ของโลกจากจีนด้านหญิงคู่นันทการกับเบญญาภาเอี่ยมสะอาดคู่พี่น้องมืออันดับ105ของโลกช่วยกันตบเอาชนะเพอรี่ตันกับทีน่ามูราลิทาลานมืออันดับ2ของโลกจากมาเลเซีย2-0เกม21-16 21-19 ไปข้อรอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับอลิซาอิรากาชิกับชิฮารุชิดะคู่มืออันดับ16ของโลกจากญี่ปุ่นเทนนิสแกรนด์สแลมที่2ของปีเฟรนช์โอเพ่น2026ที่รองการ์โลสกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสในรอบ2ชายเดี่ยวโนวัคโยโควิชมืออันดับ3ของรายการในวัย39ปีหัวชนะวาเลนตินโรเยอร์นักเทนนิสเจ้าถิ่น3-1เซต6-3 6-2 6-7ไทเบรก7-9และ6-3ผ่านข้อรอบ3ไปดวลกับเจ้าฟอสเซกาจะรุ่งจากบราซิลส่วนผลคู่อื่นๆที่น่าสนใจชายเดี่ยวรอบ2อันเดรรูเบฟมืออันดับ11จากรัสเซียชนะคามิโลอูโก้คาราเบลลี่จากอาร์เจนตินา3-1เซตคาเรนคาชานอฟมืออันดับ13จากรัสเซียชนะมาโก้ทันเกลริติจากอาร์เจนตินา3-1เซตแคทเปอร์รุตมืออันดับ15จากนอร์เวย์ชนะฮามัดเมดเยโดวิชจากเซอร์เบีย3-0เซตและทอมมี่พอลมืออันดับ24จากสหรัฐชนะโลเรนโซโซเนโกจากอิตาลี่3-0เซตเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมเอเชียระดับเกรด2 LTAT ATF Asian 14 and Under ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีในรอบรองชนะเลิศชายเดี่ยวพิชพงษ์จีนาพันธ์ต้องออกแรงหวดถึง3เซตก่อนพลิกชนะเมสันใจรัตโฮจากมาเลเซีย2-1เซต6-7ไทเบรก4-7 6-3และ6-2ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปพบกับฮิมจีโฮมือวางอันดับ1จากเกาหลีใต้ขณะที่หญิงเดี่ยวนักหัวสาวไทยเข้าชิงกันเองโดยอาพรนันโซเฟียแสงสุชาติมือวางอันดับ1ชนะอลิสคาโดซี่มือวางอันดับ4จากออสเตรเลีย2-1เซต6-3 4-6และ6-3ส่วนอีกคู่สรุตดาสุดตาเอาชนะเย่หวันจากฮ่องกง2-1เซต6-1 4-6และ6-3ทำให้นักเทนนิสสาวไทยเข้าไปชิงกันเองด้านหญิงคู่รอบรองชนะเลิศสรุตดาสุดตาที่เพิ่งเข้าชิงหญิงเดี่ยวมายังคงร้อนแรงต่อเนื่องเมื่อจับคู่กับธนพรก้อนศิลาช่วยกันหดชนะคู่ของอภรนันโซเฟียแสนสุชาติกับเย่หวานจากฮ่องกง2-1เซต6-1และ3-6ซุปเปอร์ไทเบรก10-6ส่งผลให้สรุตาผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศหญิงคู่อีกประเภทโดยเข้าไปพบกับคู่ของวิมุตติยาพงหนูกับวาวาร่าคูไวเซวาศึกวิลแชร์เทนนิสนานาชาติ3รายการใหญ่ที่เมืองอักเตาประเทศคาซัคสถานสัปดาห์ที่1รายการ WC 50อักเตา2026ทัพไทยประเดิมผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคว้ามาได้3แชมป์จากนายฤมิตเบนขุนทศในประเภทชายเดี่ยวมุนเชิดใจเย็นในประเภทคอร์สเดี่ยวและการจับคู่กันของมุนเชิดใจเย็นกับสมบัติแย้มประภาในประเภทคอร์สคู่สัปดาห์ที่2รายการ ITF Wheelchair KPMG Open นักกีฬาไทยคว้าเพิ่มอีก3แชมป์จากประเภทคู่นายฤมิตเบนขุนทศจับคู่กับสุธีคองรัวส่วนในประเภทคอร์สเดี่ยวแชมป์ตกเป็นของมุนเชิดใจเย็นและประเภทคอร์สคู่มุนเชิดใจเย็นกับสมบัติแย้มประภายังคงโชว์ฟอร์มเก่งคว้าแชมป์ร่วมกันได้อีกครั้งสัปดาห์ที่3รายการ ITF Wheelchair Saijin RG Go Open นักกีฬาไทยกวาดไปถึง4แชมป์ชนะนุมิตรเบนขุนทศเหมาคนเดียว2รางวัลทั้งชายเดี่ยวและชายคู่ที่จับคู่กับสุธีครองรัวขณะที่ประเภทเดี่ยวมุนเชิดใจเย็นยังคงคว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จและปิดท้ายด้วยประเภทควอดคู่แชมป์ยังเป็นของคู่หูสุดแกร่งมุนเชิดใจเย็นและสมบัติแย้มประภาจากที่สุดตะกร้อ World Cup 2026ที่ประเทศมาเลเซียเมื่อวันที่23พฤษภาคมที่ผ่านมาในรอบชิงชนะเลิศทีมชุดชายซึ่งทีมชาติไทยพบกับทีมชาติมาเลเซียก่อนทีมตะกร้อหนุ่มของไทยได้ขอยอมแพ้ พราะไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการทำหน้าที่ของมูฮัมหมัดลารีกรรมการชาวสิงคโปร์ล่าสุดนายธนาชัยประสิทธิ์นายกสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทยได้ทำหนังสือชี้แจงเหตุการณ์ดังกล่าวไปยังสหพันธ์แล้วพร้อมทั้งยืนยันว่าหากทางสหพันธ์สั่งลงโทษทีมตะกร้อไทยจะไม่ได้เข้าร่วมการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นปลายปีนี้ก็จะเดินหน้าฟ้องร้องขอความเป็นธรรมต่อศาลกีฬาโลกแน่นอน
0: เราก็ยังยืนยันว่าเราก็ทำตามขั้นตอนเรามันทำนิดๆแล้วเราก็ไม่ได้วอล์กเอาท์ครับถึงว่าเราเห็นว่าพฤติกรรมของกรรมการหลายแมตช์หลายเกมแล้วที่ทำกับเราครับเราก็ยืนว่าเราก็ยกแชมป์ให้มาเลยไปเลยเราไม่เล่นต่อเราก็ไม่ได้วอล์กเอาท์เราอยู่รับเหรียญด้วยนะครับเราก็ผมก็ยังยืนยันว่าเราไม่ได้วอล์กเอาท์ก็ยังยืนยันตรงนั้นครับผมก็ยังมองว่ามันไม่น่าจะกระทบถึงเอเชียนเกมเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยนั่นสมัยที่มาเลวอล์กเอาท์เราเดินวอล์กเอาท์ออกจากสนามด้วยไม่รับเหรียญด้วยอันนั้นก็ยังไม่เห็นกระโดดทำอะไรแต่ถ้าเกิดเข้ามาเล่นงานเราในเคสนี้ถึงเอเชียนเกมเนี่ยผมก็มองดูว่ามันก็ไม่น่าจะเป็นธรรมกับเราก็คงต้องขึ้นศาลโลกกัน
20: พลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมกีฬาจักรยานเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาบุคลากรไม่เฉพาะการพัฒนาศักยภาพนักกีฬาผู้ฝึกสอนและผู้ตัดสินแต่บุคลากรในส่วนสนับสนุนก็มีความสำคัญเช่นกันจึงจัดโครงการฝึกอบรมการใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์ AI ให้แก่เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนของสมาคมกีฬาจักรยานเพื่อเสริมความรู้ด้านเทคนิคและวิธีการใช้ AI ให้ตรงกับความต้องการและเป็นไปในทิศทางที่ถูกต้องเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสอดคล้องกับเป้าหมายของสมาคมกีฬาจักรยานโดยสามารถนำมาใช้ได้ทั้งการประมวลผลและให้ข้อแนะนำเชิงทฤษฎีโดยผู้ใช้งานเป็นผู้วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริงให้เกิดประสิทธิภาพในแต่ละภาคส่วนของสมาคมกีฬาจักรยานศึกฟุตบอลอายุไม่เกิน20ปีชิงแชมป์เอเชีย2027รอบคัดเลือกทัพช้างศึกหนุ่มทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุด U20 อยู่กลุ่ม F ร่วมกลุ่มหนักกับอิรักสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และเติร์กเมนิสถานซึ่งกลุ่มนี้ไทยเป็นเจ้าภาพในรอบคัดเลือกแข่งขันวันที่25สิงหาคมถึง6กันยายนคัดแชมป์กลุ่ม8ทีมและรองแชมป์กลุ่มที่ผลงานดีที่สุด7จาก8กลุ่มเข้ารอบสุดท้ายที่จีนไปลุ้นโควต้า4ทีมเอเชียไปฟุตบอลเยาวชนโลกนายพรเทพศิริโรจน์กุลเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานเปิดโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลบ้านปรางเกมขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรางอำเภอคงจังหวัดนครราชสีมาโดยมีนายปรีชาสีน้อยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรางเป็นผู้กล่าวรายงานสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรางได้เล็งเห็นความสำคัญของสุขภาพอนามัยและความสามัคคีของพี่น้องประชาชนในตำบลจึงได้จัดการแข่งขันกีฬาขึ้นประจำทุกปีโดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานราชการในพื้นที่กำนันผู้ใหญ่บ้านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรางอสม.และพี่น้องประชาชนทั้ง18หมู่บ้านวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เด็กเยาวชนและประชาชนได้มีการออกกำลังกายมีความรักความสามัคคีรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลยาเสพติดแข่งขัน6ชนิดกีฬาได้แก่ฟุตซอลชายและหญิงรุ่นอายุไม่เกิน12ปีวอลเลย์บอลทีมผสมเซปักตะกร้อชายและเปตองทีมผสมพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
21: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
22: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
23: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
22: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
23: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปทวงเลขจองดิ
22: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
23: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
21: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
24: ์วันนี้เสนอคำว่าขบคำว่าขบโบราณใช้หมายถึงกัดจนจมเขี้ยวเช่นเสือขบปัจจุบันใช้หมายถึงเอาฟันเน้นเพื่อให้แตกเช่นขบเมล็ดแตงโมขบฟันหมายถึงเอาฟันเน้นกันเมื่อยขบหมายถึงอาการที่ปวดเมื่อยเหมือนมีอะไรบีบหรือกดอยู่ที่ตรงนั้นเล็บขบหมายถึงอาการที่เล็บมือเล็บเท้ายาวจนกินเนื้อข้างเล็บ ลักษณะของสิ่งที่ยังเข้ากันได้ไม่สนิทยังปีนหรือเกยกันอยู่เช่นบานประตูขบกันนอกจากนี้คำว่าขบยังใช้ประสมกับคำอื่นเช่นขบคิดขบปัญหาขบไม่แตกคำว่าขบเมื่อประสมกับคำว่าเพาะเป็นขบเพาะเช่นมะม่วงขบเพาะไวขบเพาะส่วนสำนวนขบเคี้ยวเคี้ยวฟันหมายถึงแสดงอาการโกรธเมื่อยังทำอะไรเขาไม่ได
21: ้ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
2: วิกฤตพลังงาน
3: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
11: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้จึงขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมามีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางน่านอุตรดิตถ์สุโขทัยกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกเพชรบูรณ์และตากอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมชัยภูมิมุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีอุทัยธานีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-39 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่อุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากในระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิต่ำสุด 26-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 3:17 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตรและเวลา 19:44 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 12:35 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง62เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:40 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:41
2: ต่อไปรับฟังข่าวบริการครับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูดังเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดได้ที่022639600-99ต่อ1150มูลนิธิกลุ่มแสงเทียนขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคช่วยเหลือด้านอาหารการศึกษาสงเคราะห์เด็กและประชาชนผู้ตกทุกข์ได้ยากร่วมบริจาคโดยโอนเงินเข้าบัญชีมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนวัดบางไส้ไก่ธนาคารกรุงเทพจำกัดสาขาเจริญพาสประเภทสะสมทรัพย์เลขที่บัญชี 126-0-36151-2 ใบเสร็จรับเงินนำไปลดหย่อนภาษีได้หรือติดต่อบริจาคด้วยตนเองที่มูลนิธิกลุ่มแสงเทียนบ้านเลขที่547วัดบางไส้ไก่ชุมชนบางไส้ไก่ซอยมหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จเจ้าพระยาถนนอิสรภาพแขวงฮิรันรูจีเขตธนบุรีกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์024656165ไม่เว้นวันหยุดราชการสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสสว.ขอเชิญชวนสถานประกอบการในพื้นที่กรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีพระนครศรีอยุธยาสระบุรีและสมุทรปราการสมัครเข้าร่วมกิจกรรม Reboot Plus ภายใต้โครงการฟื้นฟูธุรกิจและเสริมความแข็งแกร่ง SME เพื่อรับการประเมินวิเคราะห์ปัญหาและคำปรึกษาแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญในการปรับปรุงระบบบริหารและการดำเนินงานรวมทั้งแนวทางการพัฒนาธุรกิจให้แข็งแกร่งผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง30พฤษภาคมนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02105-4778ต่อ3010และ0824502619กรมการจัดหางานรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการนิติกรปฏิบัติการบรรณารักษ์ปฏิบัติการเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานและเจ้าพนักงานแรงงานปฏิบัติงานตำแหน่งว่างครั้งแรกรวม18อัตราคุณสมบัติผู้สมัครต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปภาคกของสำนักงานกพ.รับสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์กรมการจัดหางาน www.doe.go.th หัวข้องานราชการกรมการจัดหางานหรือที่เว็บไซต์ doe.thaijobjob.com หัวข้อสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการตั้งแต่บัดนี้ถึง11มิถุนายน2569ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการกรมการขนส่งทางบกและสำนักงานขนส่งทั่วประเทศเปิดให้บริการอบรมและสอบใบอนุญาตขับรถสำหรับผู้ขอใหม่ในวันทำการจันทร์ถึงศุกร์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนขั้นตอนสำหรับผู้ที่ขอใบอนุญาตขับรถใหม่จะเริ่มตั้งแต่การตรวจสอบเอกสารเข้าอบรม5ชั่วโมงทดสอบสมรรถภาพสอบข้อเขียนและทดสอบขับรถค่าธรรมเนียมสำหรับรถยนต์205บาทรถจักรยานยนต์105บาทรวมค่าคำขอผู้ขอรับใบอนุญาตต้องเตรียมบัตรประจำตัวประชาชน และใบรับรองแพทย์สามารถจองคิวเข้ารับบริการล่วงหน้าได้ที่แอปพลิเคชัน DLT Smart Queue หรือติดต่อด้วยตนเองหน้าสำนักงานขนส่งทั้งนี้การทำธุรกรรมขอรับหรือต่อใบอนุญาตขับรถต้องติดต่อดำเนินการด้วยตนเองหรือผ่านโรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกเท่านั้นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1584ตลอด24ชั่วโมงต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
4: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องวินัยกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืนท่านผู้ฟังคะหลายคนใฝ่ฝันถึงความสำเร็จไม่ว่าจะเป็นด้านการเรียนการงานสุขภาพหรือชีวิตครอบครัวแต่มีเพียงไม่กี่คนที่ตระหนักว่าวินัยคือหัวใจสำคัญที่เชื่อมระหว่างความฝันกับความจริงวินัยไม่ใช่เรื่องของความเข้มงวดเพียงอย่างเดียวหากแต่คือความสามารถในการควบคุมตนเองทำสิ่งที่ควรทำอย่างสม่ำเสมอแม้ในวันที่ไม่รู้สึกอยากทำค่ะวินัยช่วยให้เรามีทิศทางและเป้าหมายที่ชัดเจนคนที่มีวินัยจะไม่ปล่อยให้แรงจูงใจเพียงชั่วคราวเป็นตัวกำหนดการกระทำแต่เลือกใช้ความรับผิดชอบและความตั้งใจเป็นเครื่องนำทางเช่นนักเรียนที่อ่านหนังสือวันละเล็กน้อยอย่างสม่ำเสมอย่อมมีความรู้มั่นคงกว่าผู้ที่อ่านเพียงช่วงใกล้สอบหรือคนทำงานที่วางแผนและปฏิบัติตามตารางงานอย่างเคร่งครัดย่อมมีโอกาสประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานมากกว่าวินัยยังเป็นรากฐานของความสำเร็จที่ยั่งยืนเพราะความสำเร็จที่แท้จริงไม่ได้เกิดจากความพยายามเพียงครั้งเดียวแต่เกิดจากการกระทำเล็กๆที่ต่อเนื่องในระยะยาวการออกกำลังกายวันละ 20-30 นาทีอย่างสม่ำเสมอย่อมให้ผลดีกว่าการออกกำลังกายหนักๆเพียงไม่กี่วันแล้วหยุดไปวินัยจึงเปรียบเสมือนเมล็ดพันธุ์ที่ต้องรดน้ำดูแลทุกวันจึงจะเติบโตเป็นต้นไม้ใหญ่แห่งความสำเร็จในอนาคตนอกจากนี้วินัยยังช่วยเสริมสร้างความมั่นใจในตนเองเมื่อเราสามารถทำตามแผนที่วางไว้ได้อย่างต่อเนื่องจะเกิดความภาคภูมิใจและเชื่อมั่นในศักยภาพของตนเองมากขึ้นความมั่นใจนี้เองจะกลายเป็นพลังใจที่ผลักดันให้เรากล้าทำในสิ่งใหม่ๆและเผชิญกับความท้าทายได้อย่างเข้มแข็งอย่างไรก็ตามวินัยไม่ได้หมายถึงการบังคับตนเองอย่างเคร่งครัดจนขาดความสุขแต่คือการสร้างสมดุลระหว่างหน้าที่และความสุขในชีวิตการมีวินัยในการพักผ่อนการดูแลสุขภาพและการจัดสรรเวลาให้ครอบครัวก็เป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จที่แท้จริงเช่นกันเพราะความสำเร็จที่ยั่งยืนไม่ใช่เพียงการก้าวไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วแต่คือการเดินไปอย่างมั่นคงและมีความสุขวินัยสามารถฝึกฝนได้โดยการเริ่มจากสิ่งเล็กเช่นการตื่นนอนตรงเวลาการทำงานให้เสร็จตามกำหนดหรือการตั้งเป้าหมายรายวันและทำให้สำเร็จทีละข้อเมื่อทำได้บ่อยครั้งวินัยจะกลายเป็นนิสัยและนิสัยจะกลายเป็นกิจวัตรประจำวันและตัวตนเราในที่สุดท่านผู้ฟังคะความสำเร็จที่ยั่งยืนไม่ใช่เรื่องของโชคหรือพรสวรรค์เพียงอย่างเดียวแต่คือผลลัพธ์ของการลงมือทำอย่างสม่ำเสมอวินัยจึงไม่ใช่ภาระหากแต่คือกุญแจสำคัญที่เปิดประตูสู่ชีวิตที่มั่นคงมีคุณค่าและเต็มไปด้วยความภาคภูมิใจในตัวเองอย่างแท้จริงค่ะจบบทความประจำวันเรื่องวินัยกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืนเรียบเรียงและนำเสนอโดยทิติมามหัทนขจรท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
6: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
2: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวชโลธรจัญญาและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: เจาะลึกทุกประเด็นข่าวรู้เรื่องราวทุกประเด็นร้อนในรายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนพบกับสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 นถึง 9:00 นเช้าและเวลา 16:30 นถึงเวลา 18:00 นไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญรู้ทันเกมการเมืองจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อน 97 FM และ Facebook QFM
2: 2569เมื่อดวงดาวรุกขาดกระชากหน้าตาปิดฉากความปลอมถึงเวลายืนหนึ่งของตัวจริงในทุกวงการ

0: FM 97ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังข่าว 11:00 น.พร้อมกันทางวิทยุและ Facebook Live
1: ปัญหาสุขภาพปากจะดูแลให้ดีอย่างไรแปรงฟันถี่ขนาดไหนก็ต้องมีคราบสกปรกติดตามซอกหลีกเลี่ยงได้ยากดังนั้นน้ำยาบ้วนปากจึงเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่ดีด้วยการวิจัยและพัฒนาโดยทันตแพทย์มาอย่างต่อเนื่องนานถึง10ปีนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยมหิดลมีผลงานรองรับมากมายการันตีเคลียร์ทุกปัญหาช่องปากให้ดีขึ้นภายใน7วันแปรงฟันอย่างเดียวไม่พอออรอลไรซ์จึงเป็นคำตอบของคุณเพื่อสุขภาพช่องปากที่ดีกลิ่นหอมสดชื่น
2: วันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลกเป็นวันประสูติตรัสรู้และปรินิพพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอเชิญพุทธศาสนิกชนน้อมรำลึกถึงพระคุณอันยิ่งใหญ่ของพระพุทธองค์ทำความดีเจริญภาวนาฟังธรรมเทศนาเวียนเทียนน้อมถวายเป็นพุทธบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและครอบครัวร่วมสืบสานประเพณีอันดีงามของไทยจุดประทีป1ล้านดวงสวดมนต์1ล้านจบ31พฤษภาคมนี้ณวัดใกล้บ้านหรือสถานที่จัดกิจกรรมทั่วประเทศ
3: คุณกำลังฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
4: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปากออโรไรซ์สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage ออโรไรซ์ Mouthwash
5: สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนๆรายการ FM 97มองรอบทิศคิดทันข่าวข่าวนี้เราพบกันวันศุกร์ที่29พฤษภาคม2569นะคะจบข่าวภาคเที่ยงแล้วล็อกคลื่นไว้เหมือนเดิมเลยที่ FM 97ก่อนหน้านี้แฟนๆรายการก็ติดตามฟังข่าวสารผ่านทาง FM 97ของเราแล้วก็ที่ Facebook Fanpage QFM สถานีข่าวคุณภาพนะคะช่วงเวลานี้1ชั่วโมงค่ะจนถึงบ่าย2ก็จะเจอกับ DJ ฟ้าสิริพรวิไลรักษ์คุณฟังอยู่ด้วยกันที่นี่เลยนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังเป็นประจำค่ะคุณฟังคะวันที่31พฤษภาคมนะเป็นวันอาทิตย์นะคะจะตรงกับวันวิสาขบูชาแล้วก็วันจันนะคะคุณฟังวันจันที่1มิถุนายนเนี่ยก็จะเป็นวันหยุดชดเชยเนื่องในวันวิสาขบูชาด้วยวันที่31นะวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้เนี่ยก็ทางด่วนก็ขึ้นฟรีด้วยเช่นกันนะคะส่วนวันที่2ย้ำอีกครั้งหนึ่งวันที่2เนี่ยไม่ได้เป็นวันหยุดราชการเทรดหุ้นกันได้ตามปกติธนาคารไม่ปิดนะคะไม่ใช่วันหยุดราชการแต่วันที่3มิถุนายนนั้นเป็นวันหยุดราชการค่ะเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพระบรมราชินีนะคะวันพุธที่3เนี่ยเป็นวันหยุดราชการค่ะและสำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีด้วยนะคะในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ผ่านระบบออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th นะคะระหว่างวันที่1ค่ะ1ถึง5มิถุนายน2569ค่ะและคุณฟังวันนี้เริ่มแล้วนะคะกับกิจกรรมเนื่องในวันวิสาขบูชาค่ะกรมการศาสนาก็ขอเชิญชวนนะคะปวงประสบกนิกรปวงประชาชนทั่วไปนะคะร่วมกันทำบุญเนื่องในวันวิสาขบูชาไปกันได้เลยที่วัดใกล้บ้านนะคะอย่างเช่นกรณีของการที่เราจะมีการร่วมกันนะคะปีนี้เนี่ยกรมการศาสนาเขาจัดงานจุดประทีป1ล้านดวงสวดมนต์1ล้านจบถวายพุทธบูชาเนื่องในวันวิสาขบูชาโลกร่วมกิจกรรมครอบครัวหิ้วตะกร้าศรัทธาอิ่มบุญอุดหนุนชุมชนนะคะสำหรับผู้ที่นับถือศาสนาพุทธนะคะพุทธศาสนิกชนก็อย่าลืมนะคะก็ไปในงานวิสาขบูชากันถ้าที่วัดเบญจมบพิตรนั้นจะเริ่มจัดงานตั้งแต่วันนี้แล้วนะคะ29พฤษภาคมไปจนถึงวันที่31เลยนะคะแล้วก็ช่วงเช้าของวันวิสาขบูชาจะมีพิธีทําบุญใส่บาตรในช่วงเช้าด้วย 7:00 น.ค่ะวันนี้พลาดไม่ได้นะคะแฟนรายการ FM 97คงลงทะเบียนคนละครึ่งนะหรือว่าไทยช่วยไทยพัดกันไปแล้วเรียบร้อยนะคะล่าสุดนะคะคุณฟัง ก็มีการแถลงว่าเป็นการตัวเลขที่คึกคักมากๆเลย

ยทีเดียวนะคะสำหรับการลงทะเบียนรับสิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพาสนะอัปเดตนี่ก็เหลือประมาณ4ล้านกว่าสิทธิ์ค่ะนะคุณฟังเข้าไปได้ที่แอปเป๋าตังนะคะแล้วก็จะลงทะเบียนได้จนกว่าจะครบจำนวนสิทธิ์ของโครงการก็คือ30ล้านสิทธิ์นะคุณฟังอันนี้ก็อยากให้แฟนๆมองรอบทิศคิดทันข่าวนะคะก็อย่าพลาดโอกาสนี้สำหรับคุณผู้ฟังมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกคนนะคะทั้งนี้ค่ะคุณฟังค่ะกระแสตอบรับดีเลยนะคะประชาชนได้ลงทะเบียนแล้วกว่า26ล้าน2แสนรายก็เหลืออีกแค่4ล้านกว่าสิทธิ์เท่านั้นเองนะคะล่าสุดค่ะนางสาวลดิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็กล่าวถึงโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40นี่ดิฉันฝาเริ่มเห็นแบนเนอร์แล้วนะคะร้านอาหารตามสั่งแถวบ้านเนี่ยมีแบนเนอร์ของไทยช่วยไทยพัฒน์มาติดแล้วนะก็จะเริ่มดีเดย์กันวันที่1มิถุนายนนี้แล้วนะคะและตอนนี้ข้อมูลล่าสุดที่เริ่มเปิดมาตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมจนถึงวันที่28พฤษภาคมเนี่ยมีคนลงทะเบียนแล้วนะคะ26ล้าน 207,092 รายและลงทะเบียนสำเร็จได้รับสิทธิ์แล้ว25ล้าน 48,764รายค่ะในจำนวนนี้นะคะเป็นผู้ที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพาสจำนวน 18,840,065 รายหรือคิดเป็นร้อยละ74ขณะที่ผู้ลงทะเบียนรายใหม่จำนวน 6,640,699 รายก็สะท้อนนะความเชื่อมั่นของประชาชนต่อมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลและก็การเข้าถึงสิทธิ์ของประชาชนกลุ่มใหม่ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องส่วนร้านค้านะคะก็มีการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการแล้วนะคะคุณฟัง1,029,161 รายนะคะผ่านการตรวจสอบข้อมูลแล้ว1,025,038 รายมีร้านค้าลงทะเบียนสำเร็จพร้อมใช้งานแล้วกว่า 652,980 รายนะคะร้านอาหารและก็เครื่องดื่มเนี่ยเป็นกลุ่มกิจการที่เข้าร่วมมากที่สุดเลย 581,210 รายรองลงมาก็เป็นร้านค้าทั่วไปและก็อื่นๆนะคะแล้วก็มีร้านธงฟ้าด้วยแล้วก็ร้านโอท็อปรวมทั้งรถเมย์ด้วยนะคุณฟังกิจการขนส่งสาธารณะและขนส่งมวลชนสาธารณะอีกกว่า 1,900 รายค่ะนะร้านค้าก็พร้อมให้ใช้แล้วนะคะก็มีร้านค้าได้กว่า 600,000 รายเลยทีเดียวแล้วก็ประชาชนก็ลงทะเบียนแล้วกว่า26ล้าน 200,000 รายนะคะวันนี้วันสุดท้ายนะคะแต่ว่าดิจิฟ้าเชื่อว่าแฟนรายการของดิจิฟ้านี่รู้และก็ลงทะเบียนกันแล้วเรียบร้อยจากการที่ได้พูดคุยกันนะคะผ่านรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวของเราและคุณฟังเมื่อวานนี้ที่พูดกันถึงเรื่องของมิจฉาชีพที่แอบอ้างเป็นโฮมโปรนะคะที่ดิฟ้ามาเล่าให้คุณฟังฟังว่าดิฟ้าเองได้รับโทรศัพท์เองเลยนะคะก็ปรากฏว่ามีรุ่นพี่นะคะชื่อพี่โจก็โดนเหมือนกันนะคุณฟังและเดี๋ยวนี้เนี่ยเบอร์โทรที่มันโทรมานะคุณฟังเป็นเบอร์ปกติเลยนะคะเบอร์ที่ดีเจฝ่าได้รับเนี่ยนะที่โทรมาเนี่ยก็เป็นเบอร์มือถือตามปกติก็คือเบอร์นี้ค่ะ0918853780 0918853780อ้างว่าตู้เย็นที่ดิฉันฝากซื้อจากโฮมโปรเนี่ยมีปัญหานะแต่ดิฉันคุยไม่จบหรอกดิฉันวางสายก่อนเพราะว่ารู้อยู่แล้วว่าเป็นมิจฉาชีพนะคะก็แล้วก็โทรไปแจ้งเบอร์นี้ไว้ด้วยกับทาง1284ของโฮมโปรโฮมโปรก็ออกคำเตือนนะคะว่าตอนนี้เนี่ยมีมิจฉาชีพนะแอบอ้างเป็นพนักงานบริษัทนะมีทั้งผู้ชายผู้หญิงเลยนะที่โทรมาของดิจิฟ้าเนี่ยเป็นผู้หญิงแต่ว่าของรุ่นพี่นะพี่โจเนี่ยเป็นผู้ชายที่โทรมานะหลอกลวงให้เพิ่มเพื่อนช่องทางอื่นๆบอกว่าจะได้รับเงินคืนนะคะแล้วก็จะให้แอดไลน์ฝ่ายบัญชีของโฮมโปรเนี่ยพี่โจเขาก็เลยเขียนเตือนภัยด้วยเช่นกันนะคะพี่โจก็บอกว่าดีแล้วที่เราไม่โลภใช่คุณผู้ชมถ้าเราไม่โลภเนี่ยเราจะไม่สูญเสียเงินก็ย้ำกันอีกครั้งหนึ่งเพราะตอนนี้คนโดนกันเยอะเลยนะคะนะพี่โจก็บอกว่ามันก็โทรมาเป็นผู้ชายนะบอกว่าตู้เย็นที่ซื้อไปเมื่อเกือบ2ปีมีปัญหาเนี่ยมันเรื่องตู้เย็นเหมือนที่ดิจิฟ้าโดนเลยนะคะแล้วก็มีลูกค้าของดิจิฟ้าเนี่ยมันถามดิจิฟ้านะว่าใช้ดีไหมเราบอกใช้ดีค่ะเย็นเจี๊ยบเลยมันก็อึ้งไปนิดนึงเหมือนกันนะคะแต่ว่าแล้วมีปัญหาอะไรเหรอคะเขาก็พูดแบบนี้เลยลูกค้าร้องเรียนสคบเป็นจำนวนมากนะคะแบบไม่ตู้เย็นไม่เย็นปิดประตูไม่สนิทเครื่องร้อนบริษัทจะคืนเงินให้ทั้งหมดเลยนะแล้วก็จะให้แอดไลน์ไปเดี๋ยวจะให้ฝ่ายบัญชีของโฮมโปรเนี่ยติดต่อกลับเพื่อคืนเงินให้ทันทีเลยนะคะก็คือแบบว่าเราได้ใช้ด้วยแล้วก็สินค้ามีปัญหาเนี่ยจะให้เงินอีกหมื่นกว่าบาทเอาไปช็อปเครื่องใหม่นะพี่โจก็บอกว่าเราไม่โลภไงคุณฟังไม่โลภแล้วก็ไม่หลงกลก็บอกว่าแอดไลน์ไม่เป็นต้องรอลูกมาก่อนจะวางสายกันไปนะคะแล้วก็โทรไปหา call center home pro 1284นะ
โฮมโปรเขาอันนี้เขารับเร็วนะคุณฟังเบอร์1284เนี่ยแล้วก็บอกว่าเป็นมิจฉาชีพบริษัทไม่มีนโยบายคืนเงินให้ลูกค้ามีลูกค้าโทรมาแจ้งหลายรายแล้วแล้วก็รบกวนขอข้อมูลเพื่อแจ้งตำรวจนะฮะแต่ว่าบอกเลยนะว่าตัวโฮมโปรเนี่ยข้อมูลเขาก็รั่วไหลไปอะคุณฟังเพราะไม่ฉะนั้นแล้วเนี่ยเขาจะรู้ได้ไงว่าเราซื้อตู้เย็นนะคะแล้วก็มีรุ่นพี่ดีจะฝากอีกท่านนึงก็บอกก็เจอเหมือนกันนะเวลาเราซื้อข้าวของอะไรต่างๆเนี่ยก็ปรากฏว่ามิจฉาชีพเวลาที่มันโทรมาเนี่ยมันก็จะอ้างว่ามีปัญหาแล้วก็ขอแอดไลน์ขอแอดไลน์ฝ่ายบัญชีนะคะเพื่อที่จะคืนเงินให้อย่างนี้เป็นต้นนะคะมักจะเป็นแบบนี้เลยจริงๆนะคะจะอย่างเป็นเรื่องของเครื่องทำน้ำอุ่นนะคะนะคะคุณธมนต์วันก็เล่าให้ฟังเป็นรุ่นพี่ดีจะฝากบอกว่ามีการโทรมาบอกว่าเครื่องทำน้ำอุ่นของบริษัทเม็กนะคะ MEX เนี่ยนะคะที่ใช้อยู่เนี่ยเครื่องทำน้ำอุ่นรุ่นนี้นี่ก็หลายคนชอบใช้นะคะ MEX เครื่องมันจะดำๆนะคะบอกว่ามีปัญหาจะขอคืนให้แจ้งชื่อที่อยู่ตามลิงก์ที่ส่งมาให้แล้วก็จะนัดวันเข้ามาติดตั้งให้ใหม่นะฮะก็เป็นหลากหลายรูปแบบที่เป็นกลโกงค่ะก็ดิฉันฝากก็เอามาฝากแฟนๆรายการมองรอบคิดทันข่าวฟังแล้วก็ฟังอีกนะคุณฟังเพราะว่ามันมาบ่อยๆช่วงนี้เพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยมิจฉาชีพมันก็ย้อนกลับมาได้แล้วเบอร์มันไม่มีเครื่องหมายบวกแล้วนะคะมันโทรมาจากในประเทศนี่เลยนะคะเราก็ต้องระมัดระวังกันนะคืออย่าหลงเชื่อเด็ดขาดที่ว่าให้ไปแอดฝ่ายบัญชีแล้วจะได้เงินคืนอย่างนั้นอย่างนี้อะไรที่เป็นการแอดแล้วก็ลงลิงก์เนี่ยคุณฟังอย่าไปยุ่งเกี่ยวนะคะก็ขอนำมาเตือนภัยกันอีกครั้งหนึ่งพอดีมีรายละเอียดเพิ่มเติมมาแล้วจ้าเรื่องการลงทุนในตลาดหุ้นไทยนะคะแฟนรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนะคะวันนี้เนี่ยหุ้นก็คือตลาดหุ้นนี่เหมือนฝนฟ้าอากาศเหมือนกันนะคะคุณฟังเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายแบบนี้ค่ะนะวันนี้ดีเลยทีเดียวนะคะแล้วก็เดลต้าขึ้นมาได้อีกแล้วนะเดลต้าเนี่ยถ้าเขาติด most active value เนี่ยหลายคนเทคโปรฟิตได้นะคะมีพี่พีทบอกว่าดีเจ๊ไม่กลัวเจ๊ได้เยอะแล้วตัวนี้เล่นแบบว่าเก่งกำไรค่ากับข้าวกลับบ้านบอกวันนี้ได้ไป600นะคะเก่งมากนะคะคืออายุเยอะแล้วอ่ะแฟนรายการดิจิฟา70 80แล้วเนี่ยยังเล่นหุ้นกันอยู่เลยนะคะตลาดหุ้นไทยค่ะภาคเที่ยงวันนี้ 1577.42 บวก 8.45 มูลค่าการซื้อขาย 35,195.97 ล้านบาทแต่ว่าถ้าแฟนรายการทราบนะว่าตัวผู้ดำเนินรายการดิฉันก็เล่นหุ้นค้าปลีกอ่ะคุณฟังที่เคยเล่าให้คุณฟังฟังแหละเพราะว่ามันมีเรื่องของโครงการไทยช่วยไทยพาสแล้วก็รัฐบาลก็มีเม็ดเงินงบประมาณต่างๆที่ออกมานะคะกลุ่มก่อสร้างนี่ก็ขึ้นดีนะคะนะตัวสเตคอนที่โบรกเกอร์แนะนำก่อนหน้านี้ฟังรายการของเรานะคะคุณฟังคุณฟังจะมีหุ้นที่ถนัดนะตัวไหนที่โบรกเกอร์บอกแล้วเราถนัดเนี่ยเราอาจจะต้องมีการตัดสินใจแต่ไม่ใช่ว่าคือหุ้นมันมีหลายร้อยตัวนะคะเราต้องเลือกตัวที่ถนัดจริงๆค่ะคุณฟังจะฝากก็มักจะได้เทคโปรฟิตจากหุ้นที่ถนัดแต่ไม่กี่ตัวเองนะคะแต่ว่าไอ้หุ้นที่เชื่อตามนักวิเคราะห์นะคะแล้วเราไม่ถนัดเนี่ยแดงค่ะคุณฟังแต่หุ้นที่เรามีความถนัดเนี่ยนะคะส่วนใหญ่เราจะได้เป็นรอบๆเลยทีเดียวนะคะก็พอค่ากับข้าวแหละคุณฟังไม่ค่อยโลภมากนะคะเพราะว่าโอ้เจ็บมาเยอะแล้วนะคะคิดว่าไปเที่ยวยุโรปอย่างที่แฟนรายการสอนนะคะวันนี้ตลาดหุ้นไทยค่ะปิดที่ 1577.42 นะคะบวกไปได้ 8.45 จุดหุ้นตกเราซื้อนะเมื่อวานนักลงทุนในประเทศเนี่ย3/1เลยในประเทศซื้อฝ่ายเดียวเลยสถาบันบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ต่างประเทศขายนะในประเทศซื้อสุทธิ 3,753.40 เชื่อว่าเดี๋ยววันนี้เนี่ยก็นักลงทุนในประเทศได้เวลาขายนะเพราะว่าตลาดหุ้นดีจังเลยนะคะวันนี้ปิดที่ 1577.42 ค่ะบวกมา 8.45 จุดมูลค่าการซื้อขาย 35,198.17 ล้านบาทดัชนีขึ้นไปไฮได้ที่ 1581.61 โลที่ 1572.16 นะคะคนรับความเสี่ยงได้ Most Active Value นะคะคุณฟังเดลต้าบวกขึ้นมาได้เมื่อวานนี้ปิดที่353บาทแล้วก็เป็นโหมดแอคทีฟด้วยนะคะวันนี้เปิดตลาดมาเนี่ยกระโดดมา5บาทเลยปิดเปิดที่358บาทนะคะลงมาโลที่354ขึ้นไปไฮที่360ก่อนปิดตลาดพักเที่ยงที่359บวกมา6บาทนะคะก็เป็นหุ้นที่นักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้นะคะสำหรับตัวนี้นะคะบางคนก็คือบ่อยั่นบ่อยั่นบ่อยั่นมาเล่นทองอ่ะค่ะทองก็ขึ้นนะแต่ว่าถามว่าตัวดีฟาเทคโปรฟิตหรือเล่นตัวนี้ไม่ได้เล่นนะคุณฟังเพราะว่าตัวเองเอาเงินไปใช้ซื้อหุ้นค้าปลีกไปแล้วนะคะ 13:16 นาทีคุณฟังแฟนรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนะคะใครอยากจะพูดคุยกับดีเจฝ่าเดี๋ยวเราทักทายกันในเบรกหน้านะคะที่ Facebook Fanpage QFM สถานีข่าวคุณภาพนะคะดิฉันก็ตั้งใจจัดรายการนี้แล้วก็มีความสุขกับการดำเนินรายการอาจจะมีบางครั้งที่มีจิตภาระอาจจะต้องมีการอัดเสียงบ้างนะคะแต่ว่าส่วนตัวเองเนี่ยนะถ้าเกิดว่าตัวเองวันนี้ดูคุณหนุ่มกัญชัยบอกก็เหนื่อยกับการจัดรายการโหนกระแสอยากจะหาคนไปเป็นผู้แทนนะโอ้แต่จริงๆคุณหนุ่มกัญชัยเขาจัดรายการดีนะคุณฟังแล้วก็คิดว่า
คนที่มาแทนอย่างอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะคะมีคนบอกเอ๊ะจะเป็นอาจารย์ยิ่งศักดิ์หรือเปล่านะคะก็จริงๆคุณหนุ่มไม่ต้องไปไหนก็ได้ติดธุระก็หาคนแทนนะคะจริงๆดีจะฝ่ายยังอยากไปแทนเลยนะถ้าคุณหนุ่มให้ คุณหนุ่มกันชัยนะคะ13:16 นค่ะเดี๋ยวคุณผู้ฟังนะคะฟังบทเพลงที่คุณคิดถึงกันแล้วก็ฝากด้วยนะคะสำหรับน้ำยาบ้วนปาก Auroraise นะคะ Auroraise คุณฟังเข้าไปติดตามได้ใน Facebook Fanpage ของ Auroraise หรือที่ QFM สถานีข่าวคุณภาพของเรานะคะดีจะฝากก็ได้ผู้สนับสนุนรายการมาก็ดำเนินรายการนะคะก็เป็นเรื่องของการดำเนินธุรกิจด้วยก็ขอบคุณแฟนรายการเพราะว่าสินค้าที่นำมาฝากไปรายการนั้นตัวเองทดลองใช้และได้ผลดีจริงๆใครที่มีแผลในช่องปากมีอาการเหงือกอักเสบกินทุเรียนทอดเยอะกินทุเรียนเยอะอุ้ยเริ่มร้อนในใช้น้ำยาบ้วนปากออร์ไรด้วยนอกเหนือจากการรับประทานมังคุดซึ่งมีฤทธิ์เย็นนะคะใครกินทุเรียนแล้วต้องกินมังคุดตามด้วยเดี๋ยวไปฟังบทเพลงที่คุณคิดถึงกันและเดี๋ยวช่วงหน้าอัปเดตข้อมูลข่าวหุ้นให้ฟังกันต่อค่ะ

0: ณกำลังฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
1: สนับสนุนโดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน
2: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปากออร่าไรส์สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage ออร่าไรส์มาวอช
3: วันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลกเป็นวันประสูติตรัสรู้และปรินิพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอเชิญพุทธศาสนิกชนน้อมรำลึกถึงพระคุณอันยิ่งใหญ่ของพระพุทธองค์ทำความดีเจริญภาวนาฟังธรรมเทศนาเวียนเทียนน้อมถวายเป็นพุทธบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและครอบครัวร่วมสืบสานประเพณีอันดีงามของไทยจุดประทีป1ล้านดวงสวดมนต์1ล้านจบ31พฤษภาคมนี้ณวัดใกล้บ้านหรือสถานที่จัดกิจกรรมทั่วประเทศ
4: ปัญหาสุขภาพปากจะดูแลให้ดีอย่างไรแปรงฟันถี่ขนาดไหนก็ต้องมีคราบสกปรกติดตามซอกหลีกเลี่ยงได้ยากดังนั้นน้ำยาบ้วนปากจึงเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่ดีด้วยการวิจัยและพัฒนาโดยทันตแพทย์มาอย่างต่อเนื่องนานถึง10ปีนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยมหิดลมีผลงานรองรับมากมายการันตีเคลียร์ทุกปัญหาช่องปากให้ดีขึ้นภายใน7วันแปรงฟันอย่างเดียวไม่พอออร่าไรซ์จึงเป็นคำตอบของคุณเพื่อสุขภาพช่องปากที่ดีกลิ่นหอมสดชื่น
0: คุณกำลังฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
2: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปากออร่าไรส์สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage ออร่าไรส์มาวอช
5: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของมองรอบทิศคิดทันข่าวค่ะ 13:27 นะคะคุณฟังค่ะการติดตาม FM 97.0 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยที่คุณฟังล็อกขึ้นกันไว้นะคะแล้วก็ฟังผ่านทางเว็บไซต์ www.97qfm.com และช่วงเบรก2เบรก3เราจะมีการออกอากาศผ่านทาง Facebook Live Fanpage QFM สถานีข่าวคุณภาพด้วยนะคะ2บทเพลงที่จัดให้นะคะชอบใจกันก็เข้ามาแวะกดไลค์ให้กำลังใจดีเจฝ่าได้เลยนะคะก็ขอบคุณแฟนรายการทุกท่านเลยสวัสดีคุณสกาวรัตน์วันนี้วันศุกร์นะใช่เลยค่ะคุณสกาวรัตน์สวัสดีวันศุกร์ดีเจฝ่าและทุกท่านคุณแจ็คณัฐพัฒน์นะคะแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามกันอย่าลืมนะคะรายการของเรานะคะสนับสนุนด้วยน้ำยาบ้วนปากออร่าไรส์มีทั้งขนาด250 ml แล้วก็ขนาด100 ml ผ่านการวิจัยและพัฒนาจากคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลนะคะได้รับตรามหิดลคอลเลกชันด้วยเป็นน้ำยาบ้วนปากสูตรสารสกัดจากข้าวสีดำออร์แกนิกนะคะที่ได้แอนโทไซยานีนที่มีฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียเป็นสารต้านอนุมูลอิสระนะคะลิขสิทธิ์ผลงานวิจัยจากคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลสารสกัดข้าวนั้นสกัดด้วยวิธีพิเศษเพื่อคงคุณค่าอย่างครบถ้วนลดคราบจุลินทรีย์ต่างๆลดกลิ่นปากคลายเหงือกอักเสบแนะนำเลยคุณฟังเหมาะสำหรับผู้ที่มีอาการระคายเคืองแล้วก็เหงือกอักเสบยับยั้งเชื้อแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดโรคในช่องปากได้มากกว่า 98% คือแบคทีเรียตัวดีก็มีนะคะแต่ว่าตัวที่ไม่ดีเนี่ยออร่าไรส์ช่วยกำจัดได้ช่องปากชุ่มชื้นอ่อนโยนไม่แสบปากนะคะไม่ต้องใช้แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อค่ะน้ำยาบ้วนปากในท้องตลาดที่คุณฟังรู้สึกว่ามันปรับปลามันเฟื่องเฟื่องเนี่ยมันมีแอลกอฮอล์ด้วยนะคะและค่า pH ในช่องปากนั้นไม่เสียสมดุลไม่ทำให้ค่าความเป็นกรดด่างเปลี่ยนไปปลอดภัยนะคะไม่เป็นพิษต่อเซลล์เหงือกลมหายใจหอมสดชื่นนะด้วยกลิ่นสารสกัดจากสมุนไพรมีฟูออไรด์ป้องกันฟันผุนะพกพาก็สะดวกด้วยมีทั้ง100 ml เนี่ยคุณฟังพกได้เลยแล้วก็มีตัวเมาส์สเปรย์ด้วยเมาส์สเปรย์นี่ดีจะฝากพกไปโดยตลอดเลยนะคะคุณฟังสามารถใช้ได้นะบ้วนปากกัน1ถึง2ครั้งนะคะเช้าเย็นหรือว่าจะเพิ่มในช่วงมื้อกลางวันก็ได้ไม่มีอันตรายใดๆทั้งสิ้นเลยและคุณฟังสามารถที่จะไปซื้อได้ที่ร้านขององค์การเภสัชกรรมสำนักงานใหญ่ถนนพระราม6 LDC คลินิกทันตกรรม14สาขา Smile Gallery Dental Clinic 15สาขาค่ะร้านมูลนิธิทันตมหิดลร้าน Healthy Max 6สาขาไม่ว่าจะเป็นที่ไอคอนสยามโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์โรงพยาบาลสิริราชปิยมหาราชการุณหรือว่าซื้อในช่องทางออนไลน์ขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุนนะคะใครอยากจะถามใครอยากจะติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมเข้าไปติดตามได้ใน Facebook Fanpage Auroraise หรือโทรได้เลยค่ะนะคะบอกว่าเป็นแฟน FM 97นะคุณฟังอุดหนุนกันหน่อยนะเขาจะได้อยู่กับเราในปีต่อๆไปด้วยนะคะ0814914291ค่ะและคุณฟังวันนี้ตลาดหุ้นบวกขึ้นมานะคะอย่างไรก็ตามวันที่1นะคะคุณฟังวันที่1เนี่ยวันจันทร์ที่1เนี่ยเป็นวันหยุดนะคะอาจจะมีการลดความเสี่ยงเทคโปรฟิตกันไปก็เป็นไปได้นะคะหลายคนเนี่ยอยู่กับดีจฟ่าเนี่ยก็บอกเลยว่าลงซื้อขึ้นขายลงซื้อขึ้นขายแบบนี้นะคะกรอบบ่ายอาจจะมีการลดความเสี่ยงกันค่ะวันนี้ตลาดหุ้นภาคเช้าเนี่ยปรับตัวบวกขึ้นมาได้นะคะเพราะว่านี่แหละเรื่องของการเจรจาระหว่างสหรัฐและก็อิหร่านที่จะขยายเวลาหยุดยิงนะคะดังนั้นเนี่ยก็เลยทำให้หุ้นนี้เด้งขึ้นได้ขณะเดียวกันเนี่ยเดลต้าก็เด้งขึ้นต่อด้วยนะคุณผู้ฟังก็ราคาก็ค่อนข้างร้อนแรงอีกแล้วนะคะช่วงเช้านี้ดัชนีปรับตัวขึ้นตามทิศทางตลาดต่างประเทศค่ะบทวิเคราะห์จากโกเบกบอกว่ามีแรงหนุนจากข่าวสหรัฐและอิหร่านขยายเวลาหยุดยิงก็เลยมีแรงซื้อกลับเข้ามาในสินทรัพย์เสี่ยงแรงซื้อหลักเนี่ยมาจากหุ้นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ ICT แล้วก็ค้าปลีกตัวเดลต้าที่ปรับขึ้นมาเนี่ยหนุนดัชนีได้ราว 5.9 จุดนะคะส่วนแรงขายมาจากหุ้นกลุ่มพลังงานแล้วก็ปิโตรเคมีค่ะวันนี้เซตบวกมา 8.45 จุดอยู่ที่ 1577.42 ส่วนมองกรอบบ่ายนะคะแนวรับอยู่ 1570 แนวต้านคาดว่าจะไปได้ที่ 1585 นะคะหุ้นที่ได้แรงหนุนจะเป็นหุ้นกลุ่มธนาคารนะคะกลุ่มก่อสร้างแล้วก็กลุ่มขนส่งค่ะโกเบกให้กรอบดัชนีภาคบ่าย 1570-1585 ส่วนวันนี้ตัว CPO ก็บวกนะคะคุณฟังวันนี้นี่มีการประชุมผู้ถือหุ้นด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของหุ้นเด่นกรอบบ่ายนะคะที่ราคาปรับตัวขึ้นนะคะก็คือตัว BA นะคุณฟังตัวนี้ก็บอกแล้วนะคะรับเกี่ยวกับเรื่องของกรณีของการที่จะมีนักท่องเที่ยวกลับมาแล้วก็ช่วงไตรมาส4เนี่ยก็จะเป็นช่วงไฮซีซั่นของการเดินทางด้วยสำหรับ BA นะคะปิด 15.70 แล้วค่ะแนวรับ 15.30 มองแนวต้านสัญญาณทางกราฟเทคนิคนักวิเคราะห์โกเบกบอกว่าน่าจะไปต่อได้นะคะนะคะกราฟเทคนิคส่งสัญญาณซื้อราคามีโอกาสทดสอบแนวต้านที่16บาทถึง16บาท50วันนี้ปิด15บาท70นะคะแต่เดี๋ยวดูตอนบ่ายซิว่าจะย่อมาให้รับหรือเปล่านะคะที่15บาท30 RCL ค่ะปิด31บาท50แนวรับ30บาท50แนวต้าน32บาท75ถึง34บาท50คัทลอส30บาทวันนี้นะคุณฟังหุ้นเด่นอีกตัวหนึ่งคือ KTC นะคะเป็นหุ้นเด่นกรอบบ่ายของบริษัทหลักทรัพย์ฟิลิปด้วยนะคะฟิลิปก็มองมุมมองบวกต่อตัว KTC แล้วก็ตัวอีกตัวหนึ่งกลุ่มก่อสร้างวันนี้เซคอนก็ขึ้นดีนะคะคุณฟังแล้วก็ CK ค่ะ CK เป็นหุ้นเด่นของบริษัทหลักทรัพย์ฟิลิปนะคะก็มองว่าให้รับแถว17บาท70ถึง18บาทแนวต้าน18บาท80ถึง19บาท20คัทลอสหักต่ำกว่า17บาท40สตางค์ส่วน True นะคะวันนี้ให้แนวรับที่13บาท80ค่ะให้แนวต้าน14บาท20ถึง14บาท40นะคะแล้วก็ต่ำกว่า13บาท50เนี่ยก็ Stop Loss นะคะนะ CK แล้วก็ตัวหุ้น True นะเป็นหุ้นเด่นนะคะส่วนกันกุลนะคุณฟังที่มีบวกขึ้นมาได้ทุกวันนี้เนี่ยมีข่าวนี้ค่ะนะคะว่าเสี่ยยักษ์เนี่ยนะคะเข้าถือหุ้นกันกุลนะก็เลยทำให้ช่วงนี้นะคะราคาหุ้นกันกุลก็บวกขึ้นต่อได้นะคะกุลวิชัยวชิรพงษ์นะนักลงทุนรายใหญ่ที่คนก็ติดตามกันเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวนะคะมาเป็นหุ้นอีก2ตัวนะคะแฟนรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวท่านฟังเป็นประจำนะคะคงจะรู้นะว่าตัวหุ้นที่มากับกรณีของไทยช่วยไทยพาสนะคะวันนี้ก็บวกดีทีเดียวนะคะวันนี้เนี่ยการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นนะคะจะมีโอกาสลงมติไม่รับหลักการเนี่ยที่จะโอน3ธุรกิจการเงินได้แก่ Counter Service Thai Smart Card แล้วก็ CP Extra เข้าสู่โครงสร้างธุรกิจ Virtual Bank ก็เลยคลายความกังวลเรื่องการสูญเสียความคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจนะคะ CPO ค่ะแนวรับนะคะ46บาทสลึงถึง47บาทแนวต้านค่ะ49บาทถึง50บาทนะคะอันนี้ตัว CPO อันนี้จาก LH Securityนะคะหลักทรัพย์ Land and House นะคะแล้วก็แนวโน้มนะคะของ ธุรกิจนะคะคาดว่าจะกำไรเติบโตนะคะสำหรับตัว CPR ในช่วงของไตรมาสที่2ด้วยเพราะว่ามีแนวโน้มขยายสาขาใหม่เพิ่มเติมแล้วก็มีสาขาต่างๆก็มีแนวโน้มฟื้นตัวขึ้นช่วงนี้สภาพอากาศร้อนนะคุณฟังคนก็เข้าไปซื้อข้าวของในเซเว่นกันนะคะก็เลยบอกว่ามาตรการกระตุ้นการบริโภคจากภาครัฐด้วยนะคะกระตุ้นกันไปนะคะ CPR ค่ะซื้อนะคะแนวรับอยู่ที่บอกไป46บาทสลึงถึง47บาทแนวต้าน49บาทถึง50บาทแต่ถ้าแฟนคลับ FC ดิจฟาน่าจะรับกันแถวๆตอน43 บาท 48 บาทสลึงอะไรอย่างนี้แล้วนะคะนะคะก็มีคุณเล็กนะคะก็ไลน์มาบอกว่าจัดไปแล้วเรียบร้อยตอนยุคนั้นนะตอนนี้เหลือแค่จังหวะหาทางเทคโปรฟิตนะคะ BDMS ค่ะคุณฟังหลักทรัพย์แอนด์เฮาส์ให้คำแนะนำซื้อนะคะตัวนี้เขาจะอืดหน่อยนะคะคุณฟังอืดแล้วแหละแต่ว่าหลายคนอาจจะมีติดพอร์ตอยู่ยังดอยอยู่แต่ก็เอาเงินปันผลแล้วก็คาดหวังว่าตัวนี้จะกลับมานะคะสำหรับโรงพยาบาลกรุงเทพ Land and House นะคะนักวิเคราะห์จาก Land and House ค่ะเวลาดีกฟาบอกเนี่ยดีฟันยึดตามที่นักวิเคราะห์เขาเผยแพร่ออกมานะคะคุณฟังตัวนี้เนี่ยราคากดลงมาแถวๆ18บาทนะถ้าเกิดมาแถวๆนี้หรือต่ำกว่า18บาทได้นะคะเป็นแนวรับนะคะหรือถึง18บาท20แนวต้านค่ะ19บาทถึง19บาท60สตางค์นะคะอันนี้ต้องอดทนนะคุณฟังเพราะว่ายังมีเรื่องของความไม่สงบในตะวันออกกลางด้วยนะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยตัวเลขของผู้ป่วยเนี่ยก็ตัวของBDMS เนี่ยเขาจะได้ในแง่ของผู้ป่วยไทยต่างๆนะคะฟังพวกแพ็กเกจสุขภาพนะตรวจร่างกายแล้วก็ยังมีเรื่องของผู้ป่วยต่างชาตินะแล้วก็ผู้ป่วยที่มีฐานะดีค่ะจากเมียนมาสหรัฐนะแต่ตอนนี้เนี่ยต้องเว้นผู้ป่วยจากตะวันออกกลางแล้วกัมพูชานะก็เป็นจุดเด่นอีกตัวหนึ่งนะคะคุณฟังส่วน ASL ให้ Jmart ค่ะบอกว่าราคาอยู่ในทิศทางขาขึ้นนะโอ้ตระกูล J ตัวนี้หลายคนยังติดดอยสูงอยู่เลยนะคะอาจจะต้องถัวนะคะก็แนวรับอยู่ที่9บาทสลึงถึง9บาท10วันนี้ปิดมาที่9บาท45แนวต้าน9บาท55ถึง9บาท80แล้วก็สำหรับที่9บาท10อย่างไรก็ตามวันนี้ช่วงบ่ายคุณฟ้าต้องระวังแรงขายนะคะเพราะว่าลดความเสี่ยงจากวันหยุดยาวแล้วก็เรื่องของ MSCI Rebalance ด้วยอย่างไรก็ตามสัปดาห์หน้าเนี่ยนะคะเริ่มแล้วนะไทยช่วยไทยพัฒน์วันแรกแต่ว่าวันนี้เนี่ยระวังแรงขายลดความเสี่ยงหลายคนตั้ง take profit ไว้แล้วนะคะ 13:36 นค่ะคุณฟังเดี๋ยวช่วงหน้าฟังข่าวสารกันต่อมีเรื่องที่เกี่ยวกับสิ่งลี้ลับเล่าให้ฟังด้วยในเบรกหน้านะคะเดี๋ยวฟังกันในเบรกหน้าเดี๋ยวเบรกนี้พักกันครู่เดียวค่ะ
0: คุณกำลังฟังรายการมองรอบคิดคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
2: สนับสนุนโดย
1: ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน
2: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปาก Oral Rice สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage Oral Rice Mouthwash
3: วันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลกเป็นวันประสูติตรัสรู้และปรินิพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอเชิญพุทธศาสนิกชนน้อมรำลึกถึงพระคุณอันยิ่งใหญ่ของพระพุทธองค์ทำความดีเจริญภาวนาฟังธรรมเทศนาเวียนเทียนน้อมถวายเป็นพุทธบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและครอบครัวร่วมสืบสานประเพณีอันดีงามของไทยจุดประทีป1 ล้านดวงสวดมนต์1 ล้านจบ31 พฤษภาคมนี้ณวัดใกล้บ้านหรือสถานที่จัดกิจกรรมทั่วประเทศ
4: ปัญหาสุขภาพปากจะดูแลให้ดีอย่างไรแปรงฟันถี่ขนาดไหนก็ต้องมีคราบสกปรกติดตามซอกหลีกเลี่ยงได้ยากดังนั้นน้ำยาบ้วนปากจึงเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่ดีด้วยการวิจัยและพัฒนาโดยทันตแพทย์มาอย่างต่อเนื่องนานถึง10 ปีนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยมหิดลมีผลงานรองรับมากมายการันตีเคลียร์ทุกปัญหาช่องปากให้ดีขึ้นภายใน7 วันแปรงฟันอย่างเดียวไม่พอOral Rice จึงเป็นคำตอบของคุณเพื่อสุขภาพช่องปากที่ดีกลิ่นหอมสดชื่น
0: คุณกำลังฟังรายการมองรอบคิดคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
2: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปาก Oral Rice สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร081-491-4291และ Facebook Fanpage Oral Rice Mouthwash
6: ติดตามฟังข่าวกันต่อนะคะขอบคุณแฟนๆรายการมองรอบคิดคิดทันข่าวด้วยค่ะที่ทักทายดีเจฝ่านะคะคุณสกาวรัตคุณแจ็คกี้ณัฐพัฒน์ค่ะคุณปุ้ยมิลามาลีคุณบ้านหอมดอกไม้คุณวิวิวิไลนะคะก็ทักทายกันคุณปูบุญวรางด้วยคุณฟังข่าวมองรอบคิดคิดทันข่าวสนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปากออร่าไรส์นะคะเป็นน้ำยาบ้วนปากที่ผ่านการคิดค้นจากคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นลิขสิทธิ์ผลงานวิจัยด้วยได้รับตรามหิดลคอร์เรคชั่นที่เป็นการสกัดเอาแอนโทไซยานีนในข้าวสีดำซึ่งมีฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียที่ไม่ดีในช่องปากของเรานะคะเป็นสารต้านอนุมูลอิสระลดอาการอักเสบของเหงือกแล้วก็แผลในช่องปากท่านใดที่มีแผลในช่องปากเจ็บเหงือกเจ็บฟันนะคะคุณฟังลองเปิดใจให้กับ Oralize ค่ะ ORALRICE เข้าไปติดตามได้ใน Facebook Fanpage นะคะและแบคทีเรียในช่องปากนั้นไม่ได้จำกัดตัวเองอยู่แค่ภายในปากเสมอไปแบคทีเรียที่ไม่ดีนั้นนะคะคุณฟังถ้าคุณฟังปล่อยให้มีคราบพลักสะสมหรือว่าปล่อยให้เหงือกอักเสบเรื้อรังเชื้อแบคทีเรียก็สามารถเข้าสู่กระแสเลือดและอาจส่งผลต่อการอักเสบภายในร่างกายรวมถึงสมองได้มีงานวิจัยด้วยนะคะว่าสุขภาพในช่องปากที่ไม่ดีเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับความเสี่ยงของโรคสมองและปัญหาความจำในระยะยาวด้วยดังนั้นเชิญชวนแฟนๆในการมองรอบคิดคิดทันข่าวนะคะเราใช้น้ำยาบ้วนปากที่ดีกันนะคะท่านใดที่ไม่ชอบน้ำยาบ้วนปากในท้องตลาดทั่วไปที่มีอาการแสบปากแล้วก็รสชาติเฝื่อนๆนะคะไม่ฟินนะคุณฟังดีจะฝากขอให้ท่านเปิดใจไว้ให้กับออร่าไรได้เลยนะคะออร่าไรนั้นนะคะเป็นน้ำยาบ้วนปากที่ช่วยทำความสะอาดช่องปากแม้ในส่วนที่ยากแก่การเข้าถึงด้วยพลังแห่งสารสกัดจากธรรมชาตินานาชนิดนะคะมีความหอมเย็นสดชื่นจากใบมิ้นสารสกัดจากใบเสดบรรเทาอาการระคายคอนะคะระคายช่องปากของเราแล้วก็ยับยั้งความเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์ที่ไม่ดีได้อีกด้วยเรื่องเล็กๆในปากนั้นอาจจะส่งผลต่อสุขภาพทางร่างกายในระยะยาวได้ออร่าไรนั้นมีทั้งน้ำยาบ้วนปากขนาด100 มล. 250 มล. แล้วก็มีสเปรย์ด้วยมีเมาส์สเปรย์ด้วยพกพาง่ายสะดวกสบายนะคะใครที่ต้องไปประชุมหลังรับประทานอาหารยังไม่มีโอกาสเข้าห้องน้ำเลยนะท่ามกลางภาวะที่เคร่งเครียดเหลือเกินนะคะแต่ว่าต้องการความมั่นใจก็ใช้เมาส์สเปรย์ของออร่าไรได้วางจำหน่ายแล้วนะคะที่ร้านขององค์การเภสัชกรรมร้าน GPO สำนักงานใหญ่ถนนพระราม6ร้าน LDC คลินิกทันตกรรม14สาขาที่ Smile Gallery Dental Clinic 15สาขาค่ะที่ร้านมูลนิธิทันตมหิดลร้าน Healthy Max 6สาขานะคะไม่ว่าจะเป็นสาขาที่ไอคอนสยามโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์โรงพยาบาลสิริราชปิยมหาราชการุณหรือในช่องทางออนไลน์ค่ะก็คือที่บ้านสีส้มแล้วก็บ้านทีทีนะคะทีทีของดีเจฝากก็มีนะคุณฟังคนหาดีเจฝาก FM 97เลยมาดูแลปากของเรานะคะดูแลช่องปากให้สะอาดลมหายใจหอมสดชื่นนะคะดูแลเหงือกด้วยลดอาการเหงือกอักเสบแผลในช่องปากต่างๆลดแบคทีเรียที่เป็นอันตรายนะคะแล้วก็ตัวออร่าไรนั้นไม่ทำลายเชื้อแบคทีเรียตัวดีค่ะก็แฟนๆรายการสนใจเข้าไปติดตามได้ใน Facebook Fanpage Oralize หรือแฟนๆของ QFM สถานีข่าวคุณภาพก็จะมีข้อมูลให้ท่านได้ติดตามและก็ขอบคุณที่คุณฟังให้การสนับสนุนด้วยโทรศัพท์สอบถามเพิ่มเติมได้ด้วยนะคะ0814914291 0814914291ค่ะคุณฟังมองรอบคิดคิดทันข่าวนะคะเรื่องของการออมเงินการกระจายเงินลงทุนนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งเพราะว่าพวกเราทุกคนนั้นต้องมีการบริหารจัดการเงินออมของเราค่ะท่านใดสนใจนะคะคนที่ไม่ต้องการรับความเสี่ยงอยากจะฝากเงินนะคะคุณฟังเป็นอีกหนึ่งเงินฝากที่เปิดตัวนะคะธกส.ค่ะเปิดตัวเงินฝากยุ้งเงินฝากพร้อมความคุ้มครองเพื่ออนาคตของเยาวชนรับดอกเบี้ยร้อยละ 0.35 ต่อปีค่ะคุณฟังอันนี้เขามีการคุ้มครองอุบัติเหตุด้วยนะคะธกส.ค่ะเปิดตัวเงินฝากยุ้งเงินฝากที่มาพร้อมความคุ้มครองให้กับบิดามารดาที่มีบุตรอายุไม่เกิน12ปีสร้างฐานการออมเสริมสร้างวินัยทางการเงินและความมั่นคงให้กับเยาวชนและครอบครัวในอนาคตฝากได้ทุกช่องทางนะคะไม่จำกัดวงเงินสูงสุดสำหรับบิดามารดาก็รับความคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุ5เท่าเลยของยอดเงินฝากสูงสุดไม่เกิน 500,000 บาทส่วนบุตรนะคะลูกของเรานั้นรับความคุ้มครองจากอุบัติเหตุร้อยละ1ของยอดเงินฝากสูงสุดไม่เกิน 1,000 บาทต่อครั้งรับดอกเบี้ยทุกเดือนร้อยละ 0.35 ต่อปีและไม่เสียภาษีดอกเบี้ยเงินฝากสำหรับบุคคลธรรมดาแฟนรายการฟังอยู่ตรงนี้สนใจเร็วๆนี้ ้เลยนะคะจะเปิดตัวค่ะวันที่1มิถุนายนนะคะจนถึง30กันยายน2569ค่ะหรือจนกว่าธนาคารจะปิดการรับฝากคุณฟังที่สนใจติดตามรายละเอียดได้เลยนะคะคุณไพศาลหงทองค่ะรองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.เปิดเผยว่าเพื่อส่งเสริมการออมเงินในครอบครัวและเสริมสร้างความมั่นคงทางการเงินให้กับเยาวชนและครอบครัวในอนาคตธกส.เปิดตัวผลิตภัณฑ์เงินฝากยุ้งเงินเป็นเงินฝากที่มาพร้อมความคุ้มครองสำหรับเด็กและเยาวชนตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุไม่เกิน12ปีบริบูรณ์นะคะเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองที่มีอายุตั้งแต่20ถึง65ปีบริบูรณ์นั้นสามารถวางแผนการออมให้บุตรหลานได้อย่างมั่นใจแล้วก็รับผลตอบแทนในอัตราร้อยละ 0.35 ต่อปีทุกเดือนค่ะบุคคลธรรมดาไม่เสียภาษีดอกเบี้ยเงินฝากได้รับดอกเบี้ยเต็มจำนวนนะคะและอันนี้เลยคุณผู้ฟังเงินฝากเนี่ยนะคะเงินฝากตัวนี้เงินฝากยุ้งเงินเนี่ยสิ่งที่จะได้มาน่าสนใจมากๆนะคุณผู้ฟังก็คือบิดามารดาที่ฝากเงินนั้นรับความคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุ5เท่าเลยของยอดเงินฝากสูงสุดไม่เกิน 500,000 บาทโดยไม่มีเงินฝากขั้นต่ำและเยาวชนรับความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุร้อยละ1ของยอดเงินฝากสูงสุดไม่เกิน 1,000 บาทต่อครั้งโดยต้องคงยอดเงินฝากในบัญชีไม่ต่ำกว่า 5,000 บาทเงินฝากยุ้งเงินนี้นะคะจะเปิดรับฝากครั้งแรกในวันที่1มิถุนายน2569จนถึงวันที่30กันยายน2569หรือจนกว่าธนาคารจะแจ้งปิดการรับฝากผู้สนใจสามารถเปิดบัญชีผ่านสาขาของธกส.ทั่วประเทศและก็ฝากเงินได้ในทุกช่องทางของธกส.ไม่จำกัดวงเงินฝากสูงสุดทางเคาน์เตอร์สาขาแล้วก็ที่แอปพลิเคชัน BAAC Mobile สร้างรากฐานทางการเงินที่มั่นคงกับธกส.สู่อนาคตที่ยั่งยืนนะคะตัวนี้เหมาะมากเลยคุณผู้ฟังเป็นการคุ้มครองอุบัติเหตุให้แก่ท่านด้วยใครที่ไม่มีการซื้อประกันอุบัติเหตุนะคะคุณก็ใช้ในรูปแบบของเงินฝากอย่างนี้ได้เพราะว่าได้รับความคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุเนี่ย5 เท่าของยอดเงินฝากนะคะคุณฟังสามารถที่จะไปฝากเงินไว้กับธกส.นะเงินฝากตัวนี้เนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าอุบัติเหตุเนี่ยจะเกิดขึ้นกับเราหรือเปล่าอย่างไรไม่มีใครรู้นะคะจะรู้ต่อเมื่อเกิดแล้วเราก็ไม่รู้จะทำยังไงก็คือรู้งี้อย่างเดียวเลยนะคะเพราะฉะนั้นเราก็แบ่งปันเงินออมไปหรือว่าคุณฟังเจอคนที่เขาอาจจะไม่ได้มีเงินถุงเงินถังมากมายอะไรนักนะคะแล้วไม่มีประกันอุบัติเหตุก็สะสมเงินออมด้วยแล้วก็ได้รับการคุ้มครองอุบัติเหตุ5เท่าของยอดเงินฝากสูงสุดไม่เกิน 500,000 บาทและอันนี้เขาแถมให้ด้วยสำหรับบุตรนะคะลูกนี่ก็ได้ร้อยละ1นะคะของยอดเงินฝากแต่ว่าก็ตัวสูงสุดเนี่ยไม่เกิน 1,000 บาทต่อครั้งนะคะแต่ว่าได้ดอกเบี้ยร้อยละ 0.35 ต่อปีอันนี้เขาเรียกว่า multiple เงินฝากเลยทีเดียวนะคะท่านใดสนใจก็เข้าไปนะฟังอยู่ตรงนี้หรือว่านำไปบอกต่อก็ได้บางทีเราอาจจะเห็นคนที่เขาเป็นแม่บ้านพ่อบ้านหรือคนที่เขาอาจจะไม่ได้มีเงินเยอะนะคะเบี้ยน้อยหอยน้อยเนี่ยฝากแบบนี้ก็ได้เหมือนกันได้รับการประกันอุบัติเหตุด้วยนะคะติดต่อได้ที่ธกส.ทุกสาขาทั่วประเทศหรือที่ call center ค่ะ025550555ค่ะแฟนๆรายการวันนี้วันศุกร์แล้วนะคะแล้วก็วันที่31พฤษภาคมเป็นวันวิสาขบูชาค่ะเราก็รณรงค์กันอย่างต่อเนื่องสำหรับชาวพุทธทุกท่านนะคะวันวิสาขบูชากรมการศาสนาก็จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่แล้วก็วันนี้เป็นวันแรกของงานมหากุศลครั้งยิ่งใหญ่แห่งปีวันวิสาขบูชาโลกเริ่มแล้วนะคะณวัดเบญจมบพิตรนะที่เขตดุสิตนะคะท่านใดที่สะดวกก็สามารถจะไปร่วมงานกันได้เลยนะคะก็เริ่มต้นตั้งแต่29ถึง31พฤษภาคมค่ะวันนี้วันแรกนะคะงานมหากุศลครั้งยิ่งใหญ่แห่งปีกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมสร้างปรากฏการณ์แห่งศรัทธาเนื่องในวันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลกจุดประทีป1ล้านดวงสวดมนต์1ล้านจบถวายเป็นพุทธบูชาพร้อมกันทั่วประเทศค่ะในส่วนกลางก็ที่วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามนะคะ29ถึง31พฤษภาคมค่ะกิจกรรมตลอด3วันนะคุณฟังถ้าเกิดว่ากลางวันร้อนนักเดี๋ยวก็ไปค่ำๆก็ได้นะคะคุณฟังไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดสักการะพระโพธิสัตว์ราชกุมารพระพุทธเมตตาพระพุทธรูปปางปรินิพานองค์จำลองจากแดนพุทธภูมิที่อินเดียแล้วก็เนปาลเลยนะคะนะเป็นองค์จำลองมาเลยทีเดียวค่ะคุณฟังรดน้ำห่มผ้าต้นพระศรีมหาโพธิ์นะคะชมสาธิตการพับดอกบัวชมชิมชอบอาหารจากชุมชนทำวัดเย็นเจริญภาวนาค่ะชมสวนแสง ประทีปแห่งศรัทธาถวายเป็นพุทธบูชาที่งดงามยามค่ำคืนนะคะไปกันให้ที่วัดเบญจมบพิตรสำหรับในส่วนกลางค่ะส่วนในวันวิสาขบูชานะคะคุณฟังวันอาทิตย์นะคะวันอาทิตย์นั้นก็มีพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์แต่เช้าเลยนะคะแห่ผ้าห่มรดน้ำแล้วก็ถวายไม้คำต้นพระศรีมหาโพธิ์ค่ะรวมจุดประทีป1ล้านดวงสวดมนต์ทำนองสารพันยะ1ล้านจบถวายผ้าป่าและฟังเทศฉลองพระราชศรัทธาเทียนรุ่งตลอดคืนในส่วนภูมิภาคก็สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ในวัดใกล้บ้านหรือสถานที่จัดกิจกรรมทั่วประเทศนะคะรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะคุณฟังสามารถติดต่อได้ที่กรมการศาสนาเบอร์โทรนี้ค่ะ022093730และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศนะคะวันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลกเป็นวันประสูติตรัสรู้ปรินิพพานขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าปีนี้ก็ตรงกับวันที่31พฤษภาคมกรมการศาสนาก็ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนนะคะรักษาศีลทำบุญตักบาตรเจริญภาวนาและเวียนเทียนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาด้วยกิจกรรมนี้มีทุกวันเลยนะคะ29ก็คือวันนี้จนถึง31พฤษภาคมที่วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามค่ะงานมีตั้งแต่10นาฬิกาถึง20นาฬิกานะคะส่วนวันที่31เนี่ยคุณฟังเราไปร่วมบุญใหญ่กันในวันวิสาขบูชาที่วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามนะคะทีมข่าวของรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวของเรานะคะคุณบุญวรางก็จะไปร่วมติดตามทำข่าวด้วยตั้งแต่29ถึง31พฤษภาคมเลยนะคะ7นาฬิกาของวันวิสาขบูชาจะมีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ค่ะแล้วก็8นาฬิกาแห่ผ้าห่มและไม้คำต้นพระศรีมหาโพธิ์ค่ะและช่วง18นาฬิกาทำวัดเย็นเจริญพระพุทธมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรเจริญภาวนาค่ะเวลา19นาฬิกาพิธีจุดประทีปสวดบทพระพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณทำนองสารพันยะแล้วก็เวียนเทียนเวลา20นาฬิกาถวายผ้าป่าสมทบทุนบูรณะไม้คำต้นพระศรีมหาโพธิ์ฟังเทศฉลองพระราชศรัทธาเทียนรุ่งตลอดทั้งคืนเลยนะคะรายละเอียดเพิ่มเติมคุณฟังสามารถติดตามได้ที่เบอร์โทรนี้นะคะ022093730หรือสายด่วนวัฒนธรรม1765จุดประทีป1ล้านดวงสวดมนต์1ล้านจบถวายพุทธบูชานะสายบุญห้ามพลาดเลยแล้วก็นอกจากแลนด์มาร์คที่วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามกรุงเทพมหานครแล้วนะคะทั้งหมดนี้มี10แลนด์มาร์คนะคะไม่ว่าจะเป็นที่วัดเบญจมบพิตรนะคะที่วัดธาตุน้อยพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะที่วัดพระบาทมิ่งเมืองจังหวัดแพร่วัดศรีโคมคำจังหวัดพะเยาวัดพระธาตุผาซ่อนแก้วจังหวัดเพชรบูรณ์วัดพระธาตุเชิงชุมสวัสดิ์จังหวัดสกลนครนะคะวัดต้นเลียบจังหวัดสงขลาวัดระพังทองจังหวัดสุโขทัยวัดพระบรมธาตุทุ่งยางจังหวัดอุตรดิตถ์และก็วัดที่วัดอุโปสถารามจังหวัดอุทัยธานีดิฉันฝากไปมาชอบมากเลยนะคะมีพิธีตักบาตรทางน้ำด้วยคุณฟังที่สนใจนะคะก็ไปร่วมงานกันแล้วก็ครอบครัวหิ้วตะกร้าศรัทธาอิ่มบุญอุดหนุนชุมชนนะคะแต่งชุดไทยกันไปนะคุณฟังแต่งชุดไทยเรือนต้นก็ได้งดงามมากเลยนะหรือว่าชุดไทยจิตรดาก็ได้แฟนๆรายการสามารถจะเลือกซื้อได้นะชุดไทยสวยๆชุดไทยพระราชนิยมเนี่ยเราแต่งกายด้วยชุดผ้าฝ้ายก็ได้สะดวกดีนะคะแล้วก็ราคาก็ไม่แรงเหมือนราคาผ้าไหมนะคุณฟังดิจิฟัตก็สั่งซื้อออนไลน์หลายที่เลยใครสนใจนะทักมาได้นะเวลาที่ดิจิฟัตแต่งกายด้วยชุดไทยเรือนต้นเนี่ยคุณฟังหลายท่านก็ทักถามมาก็คือวิธีการเนี่ยเราก็เลือกให้พอดีตัวนะคะอย่างดิจิฟัตอก38เนี่ยก็จะสั่งไซส์40ค่ะคุณฟังเอวประมาณ32นะคะก็สั่งเข้ามาเนี่ยเขาเผื่อไซส์ให้อยู่แล้วนะคะก็สั่งกระโปรงเอว32เหมือนกันแหละนะเพราะว่าสะโพกมันประมาณ41อย่างนี้เป็นต้นนะคะส่วนท่านใดนะคะไปที่วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามก็อย่าลืมนะคะองค์จำลองจากประเทศอินเดียและก็เนปาลเลยนะคะพระโพธิสัตว์ราชกุมารพระพุทธเมตตาพระพุทธรูปปางปรินิพานไปสักการะขอพรกันพระโพธิสัตว์ราชกุมารที่สวนลุมพินีประเทศเนปาลนะคะพระพุทธเมตตาพุทธกยาประเทศอินเดียพระพุทธรูปปางปรินิพานกุสินาราประเทศอินเดียค่ะก็เปิดให้สักการะนะคะ3วันด้วยกันก็เริ่มวันนี้เลย29ถึง31พฤษภาคมเวลา10นาฬิกาถึง20นาฬิกาค่ะพูดถึงเรื่องของการอัญเชิญนะคะพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณเนี่ยเป็นเรื่องจริงนะคุณฟังอย่างที่เมื่อวานนี้ดิฉันฝากบอกคุณฟังว่าเราก็สวดมนต์กันเป็นนิดนะคะอัญเชิญบทพระพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณเนี่ยมาคุ้มครองตัวเราไว้นะคะวันก่อนอ่าน Facebook ของเพื่อนที่เชียงใหม่ค่ะคุณฟังบอกว่าเข้าไปในบ้านของคนข้างบ้านที่เขาปิดมานานแล้วก็เข้าไปช่วยทำความสะอาดนะคะคุณฟัง อยู่คนเดียวนะทำความสะอาดบ้านอยู่ดีๆเนี่ยมีคนมาดึงผมอ่ะก็เอ๊ะนึกว่ากิ๊บติดผมมันลังหรืออะไรนะก็บอกว่าก็เลยมันหันมาดูอ้าวไม่ใช่อีกแป๊บนึงมีคนมาดึงผมอีกแล้วก็เอ๊ะนึกว่าใครเข้ามาหยอกล้อหรือเปล่าปรากฏไม่มีใครไม่มีใครเลยนะคะเพื่อนดีเจฝาที่อยู่ที่เชียงใหม่นะคะก็เล่าสู่กันฟังแบบนี้ค่ะนะก็เลยต้องรีบบอกว่าแค่เข้ามาทำความสะอาดบ้านแล้วก็รีบออกไปเลยอ่ะคือเราก็ไม่รู้ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าผีบ้านผีเรือนนะท่านแบบคนไม่ค่อยได้เคยมาอยู่ในบ้านแล้วพอมีคนมานะก็เลยเป็นเรื่องที่ถามว่าเชื่อไหมนะคุณฟังไม่เชื่ออย่าลบหลู่แต่ว่าส่วนตัวก็เชื่อนะคะเวลาไปไหนนี่ก็จะขอก่อนทุกครั้งเลยอย่างดีเจฝาไปทำข่าวหรือว่าต้องไปนอนค้างอ้างแรมต่างจังหวัดเนี่ยจะสวดมนต์นะคะขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยแล้วก็ขอโอกาสในการนอนพักผ่อนอย่างนี้เป็นต้นแต่ก็มีรุ่นน้องเล่าให้ฟังนะไปสมุยมาคุณฟังบอกว่านอนอยู่ดีๆเนี่ยโดนดึงผ้าห่มนะคะนอนอยู่กับสามีด้วยก็ตอนแรกนึกว่าสามีดึงผ้าห่มค่ะนะปรากฏว่าไม่ใช่อีกอ่ะก็พยายามหลับค่ะตอนหลังโดนดึงตกเตียงไปเลยนะคะอันนี้เหลือเชื่อมากๆน้องเขาบอกว่าแล้วพอตื่นเช้ามาทุกคนบอกว่าเจอเหมือนกันหมดเลยนะคะเจอเหมือนกันหมดเลยเนี่ยโอ้โหน่ากลัวมากๆเลยทีเดียวนะคะดีจะฝากก็เลยมาเล่าสู่กันฟังถามว่าเชื่อไหมนะคะเรื่องแบบนี้ก็ถามว่าจริงๆแล้วตัวเองก็เคยเจอมาเหมือนกันนะตอนสมัยเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เนี่ยก็ไม่ได้เจอคนเดียวนะคุณผู้ชมเจอด้วยตาเนื้อเรานี่แหละเจอกับเพื่อนด้วยนะคะเป็นคนที่เดินเข้าไปในลิฟต์อ่ะแล้วเราบอกให้คอยด้วยค่ะขอลงด้วยพอกดลิฟต์เท่านั้นแหละไม่มีคนอยู่นะจุงมือเพื่อนวิ่งลงมาจากชั้น3อ่ะเพราะฉะนั้นก็เลยเชื่อสิ่งเหล่านี้ด้วยแต่ว่าก็ไม่ได้ลบหลู่อะไรนะคะแต่ว่าเชื่อว่าการที่เราเป็นชาวพุทธนะคะรักษาศีล5สวดมนต์เจริญสมาธิภาวนาเนี่ยก็จะเป็นเกราะคุ้มครองเราด้วยเช่นกันนะคะขอบคุณแฟนรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกท่านค่ะใครไปทำบุญวันวิสาขบูชาสำหรับชาวพุทธนะคะขอร่วมอนุโมทนาบุญซึ่งกันและกันนะคะเราก็เก็บบุญเกาะเกี่ยวไปนะคุณฟังเพราะว่าชีวิตนั้นเป็นของที่ไม่แน่นอนอาจจะเจออุปสรรคอะไรต่างๆแต่ว่าขอให้เชื่อว่าบุญนั้นจะช่วยทำให้เราพ้นจากทุกภัยไปได้นะคะดังคำสอนของแม่ชีสันสนีเสถียรสุดนะคะท่านก็สอนเรื่องจิตใจที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะคือจริงแหละเวลาที่เกิดวิกฤตอะไรในชีวิตเนี่ยเราต้องเกิดภาวะจิตดิ่งจิตตกต่ำอยู่แล้วแต่ถ้าจิตของเรามีการฝึกอยู่เสมอเราก็จะลุกขึ้นจากภาวะดิ่งนั้นได้นะแต่มันต้องเกิดขึ้นแน่นอนนะคะคำสอนของแม่ชีสันสนีค่ะไม่ว่าชีวิตจะตกอยู่ในสถานการณ์ใดจงตื่นมาในทุกเช้าวันใหม่ด้วยใจที่พร้อมจะเรียนรู้และสู้กับอุปสรรคอย่างไม่ยอมจำนนนะดิฉันฝากก็เชื่อมั่นในเรื่องนี้นะคะแล้วก็เชื่อมั่นในพระรัตนตรัยด้วยและก็มีอันนึงน่ารักมากเลยนะคะมีเพื่อนส่งมาให้นะคะการที่เราดำเนินชีวิตกันไปในแต่ละวันแต่ละวันนะคะพวกเราคน Gen X กันใช่ไหมคะมีเจนอื่นมาฟังแฟนมาฟังมองรอบทิศคิดทันข่าวของดิฉันฝากหรือเปล่านะ Gen Y นะคงอาจจะไม่ค่อยได้มานะส่วนใหญ่แฟนรายการดิจิฟาจะ Gen X นะแล้วเราก็ส่งไลน์หากันนะยังส่งไลน์หากันทุกวันวีเพื่อบอกว่าชีวียังมีอยู่วันพรุ่งนี้เป็นอย่างไรใครเล่ารู้วันนี้ยังหายใจอยู่จึงส่งมานะคะก็คิดถึงทุกท่านเลยนะคะแล้วก็คิดถึงท่านผู้ดำเนินรายการด้วยนะคะท่านอาจารย์นิธนพงษ์มีทองดิจิฟาก็เข้าไปกดไลน์ให้กับพี่นิดตลอดเลยนะคะพี่นิดก็หยุดพักรักษาตัวนะคะดิจิฟาก็ให้กำลังใจโดยตลอดนะก็เป็นการสู้นะสู้กับเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตนะคะขอเพียงที่เรานั้นมีความรู้สึกว่าเราต้องพร้อมที่จะเรียนรู้และไม่ยอมจำนนอย่างที่แม่ชีสันสนีเสียงสุดนั้นนะคะท่านก็ละโลกนี้ไปแล้วแต่คำสอนของท่านก็ยังตรึงนะคะกับบรรดาพุทธสาวิกาทุกคนที่นับถือแม่ชีสันสนีเสถียรสุดนั่นเองค่ะวันนี้ลาคุณฟังนะคะวันจันทร์เรากลับมาพบกันใหม่ใครทำบุญวันวิสาขบูชาร่วมอนุโมทนาบุญซึ่งกันและกันนะคะวันนี้ลานะคะสวัสดีค่ะ
0: คุณกำลังฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
2: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปากออโรไรส์สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage ออโรไรส์ Mouthwash
4: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรกาลกราบแทบพระยุคลบาทน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานผู้ดำเนินรายการสถานีข่าวคุณภาพ FM 97 MHz
1: คุยครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 นจนถึง 11:00 นสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสวท FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับอานนท์ นันตสุคนครับที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรมีมติไม่เห็นชอบให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาปัญหาโครงการแลนบริดจ์อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
3: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่

0: วิกฤตพลังงาน
1: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
2: ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรมีมติไม่เห็นชอบให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาปัญหาโครงการแลนด์บริดจ์แต่ให้ส่งเรื่องให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาดำเนินการต่อไป
3: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเป็นพิเศษวันนี้ได้พิจารณายติขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาปัญหาโครงการแลนด์บริดจ์ซึ่งเสนอโดยนายกรจาติกวณิชย์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์พร้อมยติเกี่ยวเนื้ออีก4ยติโดยการอภิปรายของส.ส.ฝ่ายค้านอภิปรายคัดค้านการเดินหน้าโครงการเนื่องจากเห็นว่ายังไม่มีการศึกษาผลกระทบอย่างรอบด้านทั้งด้านสิ่งแวดล้อมและผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่พร้อมตั้งข้อสังเกตเรื่องการเกร็งกำไรที่ดินและความเสี่ยงจากร่างพระราชบัญญัติเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ที่อาจเปิดทางให้ต่างชาติเข้ามาใช้ประโยชน์ที่ดินระยะยาวขณะที่ส.ส.ฝ่ายรัฐบาลโดยเฉพาะส.ส.พรรคภูมิใจไทยสนับสนุนให้เดินหน้าโครงการโดยระบุว่าแลนด์บริดจ์จะเป็นประตูเศรษฐกิจใหม่และช่วยผลักดันไทยสู่การเป็นศูนย์กลางโลจิสติกของอาเซียนทั้งนี้ภายหลังการอภิปรายที่ประชุมมีมติไม่เห็นชอบให้ตั้งคณะกรรมการวิสามัญด้วยคะแนน266ต่อ174เสียงและงดออกเสียง3เสียงโดยให้ส่งเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาดำเนินการต่อไปวาสนาตระเกตรายงาน
2: ประชาชนจังหวัดพัทลุงแห่ลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสวันสุดท้ายที่ธนาคารกรุงไทยอย่างหนาแน่นหวังใช้สิทธิ์ลดภาระค่าครองชีพและกระตุ้นยอดขายสินค้า
4: บรรยากาศวันสุดท้ายของการเปิดลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสวันนี้ที่ธนาคารกรุงไทยสาขาพัทลุงอำเภอเมืองพัทลุงเป็นไปอย่างคึกคักมีประชาชนทยอยเดินทางเข้ามาติดต่อขอลงทะเบียนอย่างต่อเนื่องรวมถึงบางส่วนที่สแกนใบหน้าไม่ผ่านทำให้ภายในสาขามีประชาชนหนาแน่นตลอดทั้งวันแต่เจ้าหน้าที่ธนาคารได้อำนวยความสะดวกและจัดคิวอย่างเป็นระบบส่งผลให้ขั้นตอนต่างๆเป็นไปอย่างรวดเร็วไม่พบปัญหาการลงทะเบียนประชาชนส่วนใหญ่ที่เดินทางมาในวันนี้เป็นกลุ่มวัยกลางคนที่ต้องการใช้สิทธิ์ลดภาระค่าใช้จ่ายขณะที่ผู้ประกอบการร้านค้ารายใหม่ก็เข้ามาสมัครเข้าร่วมโครงการผ่านระบบถุงเงินเพื่อหวังกระตุ้นเศรษฐกิจยอดขายในช่วงที่เศรษฐกิจชะลอตัวด้านประชาชนที่ลงทะเบียนเปิดเผยว่าเพิ่งสมัครเข้าร่วมโครงการของรัฐเป็นครั้งแรกหลังเห็นว่าโครงการคนละครึ่งพลัสที่ผ่านมาช่วยลดค่าครองชีพได้จริงจึงรีบเดินทางมาลงทะเบียนในวันสุดท้ายเพราะยังมีสิทธิ์คงเหลือและมองว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่รัฐช่วยจ่าย60ประชาชนจ่าย40จะช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายได้มากขึ้นท่ามกลางราคาสินค้าที่ปรับตัวสูงขึ้นพร้อมเตรียมใช้สิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังวันที่1มิถุนายนนี้รณกรบุญรามสวท.พัทลุงรายงาน
2: ทั้งนี้ยอดลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสในขณะนี้ยังคงเหลือสิทธิ์อยู่อีกประมาณ4ล้านสิทธิ์ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังได้จนถึงเวลา 22:00 นของวันนี้หรือจนกว่าจะครบจำนวนสิทธิ์ของโครงการกองทัพสหรัฐยืนยันไม่มีอากาศยานของสหรัฐถูกยิงตกตามรายงานของสื่อทางการอิหร่านกองบัญชาการกลางสหรัฐซึ่งรับผิดชอบปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางเปิดเผยผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X เมื่อวานนี้ที่ยืนยันว่าไม่มีอากาศยานของสหรัฐถูกยิงตกและสินทรัพย์ทางอากาศของสหรัฐทั้งหมดได้รับการยืนยันว่าปลอดภัยและอยู่ครบถ้วนความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังสำนักข่าวทัสนิมของทางการอิหร่านรายงานว่าระบบป้องกันภัยทางอากาศของกองทัพอิหร่านสามารถสกัดกั้นอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนของสหรัฐในจังหวัดบูเชนทางตอนใต้ของอิหร่านขณะที่ล่าสุดคณะผู้แทนเจรจาของสหรัฐและอิหร่านเห็นชอบหลักการเบื้องต้นของร่างบันทึกความเข้าใจที่จะขยายระยะเวลาหยุดยิงออกไปอีก60วันและเปิดให้มีการสัญจรผ่านช่องแคบฮอร์มุซอย่างไรก็ตามข้อตกลงดังกล่าวยังต้องรอการอนุมัติจากผู้นำสหรัฐและอิหร่านปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15:00 น.

0: thainews.prd.go.th
1: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
2: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 14:00 น.ปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลาเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีเกือบทั้งจังหวัดปกคลุมอำเภอเหนือคลองอำเภอเขาพนมอำเภอลำทับอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่ปกคลุมจังหวัดนครศรีธรรมราชเกือบทั้งจังหวัดปกคลุมอำเภอห้วยยอดอำเภอปะเหลียนจังหวัดตรังอำเภอควนขนุนอำเภอป่าพยอมอำเภอศรีบรรพตอำเภอป่าบอนอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงอำเภอมะนังจังหวัดสตูลอำเภอสะบ้าย้อยอำเภอรัตภูมิจังหวัดสงขลาอำเภอสายบุรีอำเภอโคกโพอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีอำเภอทานโตอำเภอเบตงอำเภอบันเนงสตาอำเภอรามันอำเภอยะหาอำเภอเมืองจังหวัดยะลาอำเภอศรีสาครอำเภอรือเสาะอำเภอบาเจาะอำเภอเจาะไอร้องอำเภอยี่งออำเภอระแงะอำเภอสุขิรินอำเภอจะแนะอำเภอตากใบอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสในทะเลอ่าวไทยและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียแนวโน้มความแรงและพื้นที่ของฝนกลุ่มนี้เพิ่มขึ้นเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกด้วยความเร็วประมาณ20 กม./ชม.ส่วนตัวนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอกระเปอร์อำเภอละอุ่นจังหวัดระนองอำเภอทับปุดอำเภอเมืองจังหวัดพังงาอำเภอละแม่อำเภอทุ่งตะโกอำเภอหลังสวนอำเภอพะโต๊ะอำเภอสวีจังหวัดชุมพรและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านทิศตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่และจังหวัดตรังฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงไม่เปลี่ยนแปลงเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือด้วยความเร็วประมาณ10 กม/ชม.พยากรณ์อากาศประจำวันศุกร์ที่29 พฤษภาคม พ.ศ. 2569พยากรณ์อากาศ24 ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนล่างขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมามีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยการทิวราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปรับฟังรายการ NBT รวมใจช่วยชาวบ้านโดยรับสัญญาณจากสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2 HD ขอเชิญรับฟังค่ะ
1: มีคืนเงินเขาก็ดำเนินคดีข้อหาช่อโกง
2: ค่ะ
1: ใช่ไหมครับ
2: คือคนต้นทางเนี่ยไม่เดือดร้อนหรอกแต่คนที่เปิดบัญชีมาเนี่ยโดนแน่ๆเลยใช่ไหมคะพี่ถนอม
1: ไอ้ตัวหลอกมันอยู่นอกประเทศ
2: ค่ะ
1: แต่คนที่เป็นเครื่องมือให้กับเขาเปิดบัญชีมาเนี่ยอันนี้แหละนะครับที่เป็นความเสียหายนะ
2: ค่ะอ่ะสายต่อไปค่ะมาจากพัทลุงนะคะคุณหลอมค่ะตอนนี้กำลังต่อสายอยู่
1: ค
2: ืออย่างเรื่องของปัญหาที่เราพบเจอเนี่ยเรื่องของทุกชาวบ้านเนี่ยก็จะเป็นปัญหาอย่างเรื่องของเงินเรื่องของเรื่องรถเรื่องของปัญหาที่ดินทางเข้าออกวันนี้มันก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของทางเข้าออกเช่นเดียวกันค่ะคุณหลอมนะคะมีปัญหาทางเข้าออกกับเพื่อนบ้านค่ะทำอย่างไรดีคุณหลอมสวัสดีค่ะ
1: ลุงหลอมครับ
2: คุณหลอมสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
2: ค่ะ
1: มีปัญหาเรื่องทางมีปัญหาเรื่องทางเข้าออกบ้านเหรอครับ
3: สวัสดีครับ
2: ค่ะคุณหลอมได้ยินแล้วค่ะปัญหาคืออะไรคะ
3: ครับผม
1: คือเก็บฟังโทรทัศน
2: ์
1: ทีมงานครับดึงสายกลับไปก่อนเลยครับกติกาเวลาเข้าสายปังต้องฟังโทรศัพท์อย่างเดียวอย่าไปฟังโทรทัศน์มันไม่ตรงกัน
2: เนี่
1: ยพอ
2: เรีย
1: ก
2: ปั๊บ
1: ก็ไม่ได้ใช่
2: สัญญาณมันจะก่อกวนนะคะ
1: ต้องปิดเสียงโทรทัศน์นะแล้วออกมานะครับถ้าจะให้คนที่บ้านดูเราก็อย่าดูอย่าได้ยังมีเสียงแล้วออกมาข้างนอกเพราะฉะนั้นมันจะเสียเวลานะ
2: เดี๋ยวให้ติดต่อเข้ามาใหม่นะคะ
1: ครับ
2: ก็สำหรับคุณลุงหลอม
1: งั้นผมตอบคุณวันชัยก่อนแล้วกันนะที่ชลบุรีนะดูเหมือนจะตามเรื่องมานะครับเป็นเรื่องเดิมเรื่องที่แจ้งว่ามีโรงงานนะครับเขาก่อมลพิษนะครับแล้วเราได้ประสานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรีทีนี้คุณวันชัยก็ส่งคำถามเข้ามาล่าสุดว่าขนาดนี้เป็นยังไงบ้างผมก็ต้องถามพี่วันชัยเพราะว่าเมื่อเราวันนั้นเนี่ยคุยกันหน้าไมค์แล้วทางอุตสาหกรรมจังหวัดกับคุณวันชัยคุยกันแล้วแล้วเขาก็บอกออกคำสั่งภายในวันที่30มิถุนายนเดือนหน้าเนี่ยนะครับต้องปรับปรุงแก้ไขทีนี้ผมก็ขอว่าก่อน30มิถุนาเนี่ยช่วยเขาก่อนไหมเพราะว่าเขาเดือดร้อนอยู่ทุกวันเพราะฉะนั้นพี่วันชัยก็ต้องบอกผมว่าขณะนี้ยังไม่มีความคืบหน้ายังมีฝุ่นยังมีเสียง
2: ยังมี
1: ปัญหาอยู่พี่วันชัยต้องบอกอย่างนี้ครับ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: นะแล้วก็ถ่ายคลิปถ่ายภาพส่งมาเพิ่มเติมได้เดี๋ยวเราจะได้ตามไปทางอุตสาหกรรมจังหวัดได้อีกทีนึงแต่ถ้ามาถามว่าขณะนี้ไปถึงไหนแล้วเราไม่ได้มานั่งเฝ้าเรื่องเดียวเนาะอันนี้เข้าใจนะรูปแบบการทำงานนะพี่ต้องบอกว่าขณะนี้คืบหน้าไม่คืบหน้าเลยครับอย่างเงี้ยเราจะได้ทราบนะแต่จะถามว่าเราตามไปถึงไหนแล้วไม่ได้ตามทุกวันนะครับ
2: ก็ถือว่าปัญหาของความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเดี๋ยวเราจะช่วยแก้ไขแล้วก็ช่วยติดตามอย่างเรื่องของคุณพี่วันชัยที่มาสัปดาห์ก่อนนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะช่วยติดตามให้อีกครั้งหนึ่งทีนี้สาย
1: คุณหลอมเข้ามาไหม
2: คุณหลอมเข้ามาหรือยังคะค่ะตอนนี้ยังไม่เข้ามานะคะต้องบอกว่าคืออย่างบางทีเนี่ยเวลาที่คุณผู้ชมโทรเข้ามาที่จะพูดคุยกับเราเนี่ยแนะนำว่าให้คุยสายอย่างเดียวนะคะปิดทีวีไปก่อนเพราะสายเนี่ยมันอาจจะพันกันสัญญาณมันก็อาจจะเชื่อมโยงไม่ติดพอเกิดเสียงสะท้อนก็จะพูดคุยกันไม่รู้เรื่องนะคะเพราะฉะนั้นก็อยากจะแนะนำในตรงนี้ด้วยส่วนคุณผู้ชมที่อยากจะ
1: พอถึงเวลาปั๊บมันเสียเวลามากเสียเวลาคนอื่นด้วยน
2: ะ
1: ถ้าเข้ามาแล้วต้องพร้อมนะในการที่จะพูดคุยนะ
2: ค่ะเพราะว่า
1: จริงๆถ้าอย่างนั้นลุงหลอมนะลุงหลอมนะเพราะว่าจริงทีมงานก็ตอบไปหลายรอบแล้วติดบ้างไม่ติดบ้างแกว่างบ้างไม่ว่างบ้างพอแกว่างแกก็โทรมาดุเราว่าทำไมไม่โทรหาแกม
2: ัน
1: เป็นซะอย่างนั้นเนี่ยคนพัทลุงอะนะทีนี้ผมจะตอบลุงหลอมอย่างนี้ละกันนะถ้าลุงฟังทีวีอยู่นะถ้ามีปัญหาเรื่องทางเข้าออกขัดแย้งข้อพิพาทกับเพื่อนบ้านเนี่ยให้ลุงไปพบอัยการคุ้มครองสิทธิ์ที่จังหวัดพัทลุงให้เขาเชิญนะครับเพื่อนบ้านเนี่ยไปเจรจากันว่าทางเข้าออกเนี้ยมันเป็นทางจำเป็นมันเป็นทางพระราชจำยอมหรืออะไรอย่างไรข้อกฎหมายมันมีที่ทุกที่ต้องมีทางออกนะลุงนะ
2: ค่ะ
1: ลุงไปพบอัยการคุ้มครองสิทธิ์ที่จังหวัดพัทลุงเลย
2: ค่ะนี่ก็เป็น
1: นี่คือแนวทางนะ
2: แนวทางคำตอบนะคะของลุงหนอมนั่นเองทีนี้มาที่อีกหนึ่งสายค่ะป้าละไมจังหวัดนนทบุรีนะคะปรึกษาเกี่ยวกับเพื่อนบ้านเนี่ยมีการฝากจอดรถในที่ดินบ้านจะมีปัญหาหรือไม่นะคะคุณป้าละไมสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
2: ค่ะมันเป็นยังไงคะคุณป้า
4: คือคุณป้าคือเขาติดต่อไอ้บ้านหลังนี้เป็นบ้านป้าเป็นผู้จัดการมรดกอยู่แล้วใช่ไหมฮะ
2: ค
4: ่
2: ะ
4: อ
2: ัน
4: นี้เวลาลูกชายเนี่ยเขาโอเคให้เพื่อนบ้านอ่ะเขาเห็นที่ว่างๆบ้านติดกับเขาก็เลยว่าจะขอเอา รถมาฝากไว้ได้ไหมลูกชายใจดีก็ให้เขาฝากก็แล้วกันนี่ฝากมาตั้งหลายสองสามปีแล้วเนี่ยไอ้มันดูรายการของคุณถนอมเนี่ยนะก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะมันถ้าเราก็ฝากเราตลอดอย่างเงี้ยมันจะมีปัญหาต่อไปไห
1: ม
4: แค่นั้นเองค่ะ
1: ถามว่ามีไหมฝากป้าครับป้าละไมคำว่าฝากเนี่ยมาจอดทิ้งไว้เลยไม่ได้เอาขับออกไปไหนเลยหรือมาเข้ามาจอดแล้วขับออกไปอย่างนี้หรืออ
4: ๋อก็ขับเข้าขับออกก็มีกุญแจก็ซื้อกุญแจปิดประตูรั้วเป็นกุญแจของเขาเวลาเราไปเขาต้องไปขอกุญแจเขาเปิดประตูรั้วของบ้านเรา
1: ครับไม่ได้จอดทิ้งนะเข้าเข้าออกออกมีกุญแจด้วยนะ
4: ใช่ค
1: ่
4: ะ
1: แล้วไม่มีค่าเช่าไม่มีอะไรทั้งสิ้นใจดีให้จอด
4: ไม่มีเลยไม่มีเลย
1: ป้าครับ
4: คือชายเขาบอกว่าถ้ามีรถจอดอยู่มันก็ดีเขาจะได้เห็นว่ามีคนอยู่อะไรทำนองนั้นเขาคิดบวกนะฮะ
1: ป้าละไมครับได้ประเด็นแล้วเนาะ
4: ค่ะ
1: ก็ไม่มีปัญหาละครับนะเขาจะมาแย่งการครอบครองหรือครอบครองปรปักษ์มันก็ไม่ได้
2: ค่ะ
1: นะครับ
4: ค่ะ
1: ก็ให้เขาจอดนะครับถ้าเขาเข้าออกนะเขาก็ไม่ได้มีเจตนาที่จะแสดงความเป็นเจ้าของ
4: ใช่ค่ะ
1: จะไปห่วงว่าเขาจะแย่งการครอบครองถ้าเป็นไม่ใช่โฉนดถ้าเป็นโฉนด10ปีนะครับ
4: ค
1: ่
4: ะ
1: เขาคงไม่น่าจะอยู่ถึง10ปีมั้งครับแต่ระวังในเรื่องกุญแจที่เขาถือกุญแจนิดนึงนะเดี๋ยวเขาจะบอกว่านี่ที่ดินของเขาก็จะแย่งการครอบครองปรปักษ์ก็อาจจะเป็นไปได้เราไม่รู้ว่าเขาเปลี่ยนเจตนารมณ์ตั้งแต่เมื่อไหร่บอกนี่ไงเขาเข้ามาจอดทุกวันเขาครอบครองทุกวันในพื้นที่ตรงนี้เนี่ยเพราะที่ถ้าโดยหลักแล้วนะป้านะถามว่าเขาจะใช้สิทธิ์ในการครอบครองปรปักษ์ในกรณีนี้ได้หรือไม่ตอบได้เลยว่าไม่ได
2: ้
1: เพราะหลักของกฎหมายครอบครองปรปักษ์มันจะต้องบุกเข้าไปบุกเข้าไปในที่ดินของป้าบุกเข้าไปแล้วก็แสดงความเป็นเจ้าของไปถามบอกนี่ของฉันแล้วก็แสดงความเป็นเจ้าของและตลอดเวลาด้วยนะไม่ใช่แอบแอบหลบๆซ่อนๆน
2: ะ
1: อันนี้มันต้องเป็นอย่างนี้แต่นี่เราอนุญาตให้เขาเข้ามาแต่การอนุญาตให้เขาเข้ามาครั้งแรกเราอนุญาตเพราะหลังจากนั้นปั๊บเขาเปลี่ยนเจตนาเลยว่ะฉันแสดงความเป็นเจ้าของ
2: มันทำกันได้นะเพราะฉะนั้นก็ให้เรามาระวังในตรงนี้นะคะคุณป้าละไม
1: ก็ถ้าเพื่อคลายความกังวลก็เซ็นหนังสือไว้ฉบับหนึ่งนะครับว่าให้มาใช้ที่จอดรถนะเซ็นชื่อกันเอาไว้อย่างนั้นก็ได้หรือจริงๆก็ยังไม่มีอะไรจะต้องไปวิตกกังวลป้านะครับมีทั้งได้ทั้งเสียอย่างที่บอกนั่นแหละ
2: ขอบคุณคุณป้าละไมค่ะ
1: ครับ
2: สวัสดีค
1: ่
2: ะ
1: สวัสดีครับ
4: ขอบคุณมากนะคะท่านคุณเดินหนอ
2: ค่ะก็ถือว่าเป็นความวิตกกังวลของเขาไป
1: รถค
2: ัน
1: เดียวมาจอดยังไม่มีอะไรที่จะเป็นสุ่มเสี่ยงที่จะทำให้สูญเสียสิทธิ์ที่ดินในเวลาต่อมาแต่ถ้ามันลักษณะเอาของมาวางมันอยู่เป็นอาจินประจำอันนี้จะต้องมีหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรนะครับ
2: ค่ะไปที่สายต่อไปค่ะจากจังหวัดกำแพงเพชรนะคะคุณชูศักดิ์บอกว่าถูกบีบให้ออกจากที่ดินที่อยู่อาศัยนั่นเองค่ะคุณชูศักดิ์สวัสดีค่ะค่ะตอนนี้ติดต่อสายอยู่นะคะคือต้องบอกว่าในช่วงนี้เนี่ยคุณผู้ชมก็สามารถโทรเข้ามาได้เกี่ยวกับปัญหาอะไรที่เกิดขึ้นเพราะว่าทุกของท่านเนี่ยคืองานของเรานะคะสามารถโทรเข้ามาได้ที่022756848นะคะวันนี้รายการของเราถึงแค่บ่าย2โมงครึ่งเท่านั้นนะคะในช่วงเวลานี้สามารถโทรเข้ามากันได้เลย
1: ครับ
2: พี่ถนอมคะคือต้องบอกว่าปัญหาต่างๆที่คุณผู้ชมโทรเข้ามา
1: เดี๋ยวถ้ายังไม่มาเนี่ยผมตอบตรงนี้ก่อนนะที่สายเข้ามาฝากคำถามเข้ามาสดๆนะอย่างป้าบนปลูกเป็นคนพิการเนี่ยที่เคยถามมาทางรายการแนะนำไปทีหนึ่งแล้ววันนี้ส่งคำถามเข้ามาว่าป้าครับถ้าจะมีการรับโอนมรดกเนี่ย 1% ของราคาประเมินนะที่ตอบถามนะการโอนมรดกต้องใช้เอกสารอะไรบ้างนะครับ อย่างนี้ครับต้องทำความเข้าใจนิดหนึ่งคำว่ามรดกกับทรัพย์สินนะครับมรดกที่ดินบ้านรถยนต์นี่คือทรัพย์สินแต่ถ้าเมื่อไรที่เจ้าของทรัพย์เนี่ยเสียชีวิตไอ้ทั้งหมดนี้จะกลายเป็น
2: มรดก
1: นะเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนนะแต่ถ้าว่าผู้โอนยังไม่ตายเนี่ยนะอันนี้จะอย่าไปเรียกว่ามรดกเรียกว่าโอนทรัพย์สินเพราะงั้นถ้าค่าโอนพ่อแม่โอนให้ลูกเนี่ยอันนี้ค่าโอน 1% นะค่าธรรมเนียมบวกค่าอากรสแตมป์แล้วรวม 1%
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ก็ตอบตามนี้นะครับ
2: คุณชูศักดิ์เข้ามาในสายแล้วค่ะเรื่องของที่ดินค่ะคุณชูศักดิ์สวัสดีค่ะ
5: ครับสวัสดีครับผม
2: ค่ะเป็นยังไงคะถูกออกจากที่ดินอย่างไรคะ
5: คืออย่างนี้ผมซื้อที่ตอข้อหนึ่งเขาอยู่นะฮะ3-4 ไร่ซื้อตอข้อหนึ่งเขาว่าแล้วก็เขามาขับไล่ผมปลูกบ้านอยู่10 ปีแล้วมาขับไล่ให้ออกจากที่ดินพระกับ
2: นานหรือยังคะ
5: ผู้ใหญ่บ้านกำนันขับไล่ที่ผมก็เขามาประชุม บอกใครมีหลักฐานก็ส่งมาทีนี้ของผมมีหลักฐานก็คนหนึ่งเขาบอกเอาไปทำเป็นโน้ตแล้ว
1: ครับ
5: มีอยู่คนเดียวเขาก็มีหลายคนนะแต่ว่าเขาไม่ทำการกระบอกไม่ทำถนนก็ออกมาให้ทางจังหวัดออกถนนให
1: ้ครับ
5: ทีนี้ปรากฏว่าเขาไปฟ้องอีกเขาไม่ให้รับทางผู้ว่ากำนันโดนสอบหมดแล้วโดนตรวจหมดแล้วว่ามันเป็นที่นั่นที่นี่ที่มันเป็นที่เป็นอะไรแล้วทางจังหวัดเขาเลยออกถนนให้ผู้อยู่บ้านกำนันก็ถูกสอบบทไม่มีเป็นที่อะไรทั้งนั้นที่ของชาวบ้านมีเฉพาะหนึ่ง
1: เดี๋ยวคุณลุงเราจะไม่พูดไปเรื่อยๆตกลงว่าคุณลุงได้โฉนดแล้วใช่หรือเปล่าครับ
5: ไม่ได้ครับถูกว่าเขาไม่ให้รับเขาไปฟ้องอีกนายอำเภอไปฟ้องอีกตั้งแต่นายอำเภอถูกเรียกไปมาเป็นที่อะไรทั้งนั้น
1: ก็แสดงว่าเรื่องนี้ยาวแล้วถ้าฟังดูนะ
5: ครับ
1: แล้วปัญหาของคุณลุงคืออะไรอะครับจะถามว่าอย่างไรอะครับ
5: ปัญหาคือว่าผมก็อยากได้โฉนดนะครับเพราะว่าผม30ปีแล้วไม่ยอมให้ทัชีพระเขาเอาไปทางของลูกหลานทั้งหมดนะเอาโฉนดไปบินออกที่อื่นหมด
1: เอา
5: ไปบินออกไหนผมรู้หมดนะ
1: ไม่ลุงอย่าพูดให้ผิด
5: ครับ
1: โฉนดจะบินไม่ได้สค .1 น่ะบินได้ต้องบอกว่าสค
5: .1 สค .1 ครับบิน
1: เมื่อกี้พูดในโฉนดเดี๋ยวคนจะสับสนนะ
5: ทำให้คนหนึ่งไปบินครับผม
1: คุณลุงผมต้องไปคุยหลังไมค์นะเรื่องของลุงฟังดูว่าคนนั้นก็โดนสอบคนนี้ก็โดนสอบเนี่ยจะคุยหน้าไมค์ไม่ได้คำตอบแน่ๆกลัวเกิดความผิดพลาดขึ้นมานะเดี๋ยวขอคุยหลังไมค์นะลุงนะ
5: ครับผมอยากให้ไมค์คุยจริงครับผม
1: เพราะว่าถ้าเรามีสค.1นะครับเรามีเอกสารสค.1ถ้าเราต้องการเอาสค.1ไปออกโฉนดก็ไปติดต่อสำนักงานที่ดินพื้นที่ให้เขามาทำการรังวัดเสร็จปั๊บเขาจะเอาเอกสารให้เรามอบให้ทนายความเนี่ยไปยื่นต่อศาลเพื่อศาลทำการไต่สวนว่าสค.1เนี่ยถูกต้องตัวชอบไหมที่จะสามารถออกโฉนดได้ไหมถ้าศาลไต่สวนแล้วสามารถออกโฉนดได้ก็จะมีคำสั่งศาลออกมาคำสั่งศาลนั้นแหละเอาไปยื่นที่ดินให้ออกมาเป็นโฉนดถ้าเฉพาะสค.1แต่ฟังดูแล้วคนนั้นก็โดนสอบคนนี้ก็โดนสอบไม่รู้เรื่องอะไรนะเดี๋ยวขอไปไล่เลียงกันหลังไมค์ครับลุงครับคุยตามนี้หน้าไมค์นะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
5: ครับผมคร
2: ับ มีรายละเอียดค่อนข้างเยอะนะคะเดี๋ยวติดต่อกลับไปใหม่มาที่กันอีกหนึ่งสายค่ะพี่ถนอมคุณดวงทิพย์เนี่ยเรื่องของการค้ำประกันให้ลูกหนี้เนี่ยคือลูกหนี้เนี่ยไม่จ่ายหนี้เลย
1: ครับ
2: โดนฟ้องแล้วก็โดนอายัดบัญชีแก้ปัญหาอย่างไรดีที่ลูกหนี้หนีแล้วก็ติดต่อไม่ได้คุณดวงทิพย์ค่ะ
6: ค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
6: ค่ะจะขอปรึกษาค่ะ
1: ครับ
6: พอดีแฟนน่ะค่ะค่ะสวัสดีค่ะไปค้ำประกันเขานะคะ
1: คุณพี่ฟังโทรศัพท์อยากฟังเสียงโทรทัศน์ครับขอความกรุณาครับ
6: ค้ำประกันเขาไปค้ำประกันเขาเสร็จแล้วทีนี้คนที่ว่า
1: ฟังเสียงทีวีอะครับ
2: ติดทีวีได้ไหมคะ
1: คุณดวงทิพย์ครับ
6: ฮัลโหล
1: คุณดวง
6: ทิพย์แฟนนะคะโดนฟ้อง
1: ทีมงานครับทีมงานต้องดึงสายกลับไปเดี๋ยวนี้เลยต้องทีมงานที่ต่อสายเนี่ยต้องเร็วนิดหนึ่งต้องได้ยินเสียงและย้ำกับคนที่จะเข้าสายว่าอย่าฟังเสียงตัวเองทางโทรทัศน์เมื่อกี้เขาตอบเสียงของตนในโทรทัศน
2: ์มันจะช้า
1: เพราะว่ามันจะดีเลย์อยู่ประมาณสัก5วินาทีนะครับเราถามเสร็จปั๊บแกไม่ได้ยินไงแล้วพอแกได้ยินปั๊บแกก็ตอบมามันก็เราก็ไปตรงอื่นแล้ว
2: ค่ะถ้าเป็นเรื่องนี้ถ้าพี่ถนอมอยากให้คำแนะนำไปค้ำประกันให้ลูกหนี้แต่ว่าโดนเจ้าหนี้ฟ้องเงิน2เท่าเราทำไงคะ
1: สองเท่าเดี๋ยวต้องดูข้อเท็จจริงก่อนเนาะนะครับเพราะว่านายประกันเนี่ยไม่ได้อะไรเลยนะครับคือถ้าคนกู้ไม่จ่ายคนค้ำต้องจ่ายแทนนี่คือหลักของการเป็นนายประกัน
2: ค่ะ
1: คุณดวงทิพย
6: ์ค่ะ
1: เดี๋ยวฟังนะตอบที่ผมถามดีกว่านะ
6: ค่ะ
1: สามีไปค้ำประกันให้เขาทำอะไร
6: ไฟฟ้าทำไฟฟ้าด้วยกันค่ะทีนี้ให้แบบว่าเขากู้แฟนก็เลยไปค้ำประกันให้เขา
1: ไปค้ำประกันให้เขากู้เง
6: ินปั๊บ
1: เดี๋ยวนะครับ
6: เขาไม่ยอมจ่าย
1: คุณดวงทิพย์ครับ
6: ค่ะ
1: ตอบที่ถามเป็นหลักครับถ้าได้ยินเสียงผมขอให้หยุดนะมันจะได้เร็วขึ้นเวลาผมน้อยนะครับ
6: ค่ะค่ะ
1: สามีไปค้ำประกันให้เขากู้เงิน
6: ค่ะ
1: แล้วพอเขาไปกู้กับธนาคารหรือกู้กับบุคคล
6: กู้ธนาคารค่ะ
1: กู้ธนาคารถึงเวลาผู้กู้ไม่จ่ายธนาคารฟ้องถูกไหมครับ
6: ไม่ค่ะเจ้าหนี้ค่ะ
1: ก็เจ้าหนี้ก็คือธนาคารไม่ใช่หรอครับ
6: อ๋อมันอ๋อธนาคารอ่ะหมดไปแล้วค่ะทีนี้คนโดนอายัดโดนยึดไปหมดแล้วทีนี้นึกได้แล้วว่าเป็นหนี้นอกระบบของเจ๊เขาค่ะเจ๊เขา108,000ค่ะ
1: เอาสักเรื่องหนึ่งตกลงถามเรื่องอะไร
6: เรื่องโดนอายัดเงินค่ะเงินเดือนค่ะของแฟนค
1: ่
6: ะ
1: อ๋อไอ้นู้นธนาคารจบแล้วตกลงมีเจ้าหนี้นอกระบบทีนี้เจ้าหนี้ก็ไปฟ้องศาลศาลตัดสินแล้วให้ชดใช้ใช่ไหม
6: ไม่รู้ว่าตอนแรกไม่รู้ว่าโดนตัดสินว่าอายัดค่ะอยู่ๆเข้าอายัดเงินเดือนนี้ค่ะเมื่อวานนี้ค่ะโดนอายัดเงินเดือนค่ะเพิ่งรู้อ
1: ายัดก็ต้องเป็นคำพิพากษาของศาลครับอันนี้แสดงว่ายังไม่รู้เรื่องข้อมูลของคุณดวงพรไม่สมบูรณ์นะแล้วมีหมายศาล
6: เราจะไปขอปรึกษาอัยการแล้วจะไปแจ้งความจับเจ้าหนี้ที่ว่าเราไปกู้
1: ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ครับไม่ได้ครับแล้วผมถามนิดเดียวว่าตอนนี้มีหมายบังคับคดีมาปิดหมายที่บ้านหรือเปล่าครับ
6: ไม่มีค่ะมีแต่หมายศาลเข้าไปศาลมาแล้วค่ะ
1: อายัดเงินเดือนอย่างเดียวใช่ไหมครับอายัดเงินเดือนอย่างเดียวใช่ไหม
6: ค่ะ
1: คุณอยู่จังหวัดไหนเนี่ย
6: นครราชสีมาค่ะ
1: อำเภอ
6: เมืองค่ะ
1: อำเภอเมืองถ้างั้นคุณเอาคุณต้องมีคำพิพากษาไปครับ
2: ค่ะ
1: นะไปต้องได้คำพิพากษาของศาลนะครับแล้วไปพบอัยการคุ้มครองสิทธิ์ให้เขาช่วยดูคำพิพากษาให้เนาะเพราะขณะนี้เท่าที่คุณเล่าให้ฟังเนี่ยโจทย์เนี่ยได้ฟ้องคือเจ้าหนี้ได้ฟ้องนะครับให้ใช้หนี้แทนผู้กู้นะครับเสร็จแล้วคุณก็ผู้กู้ไม่ใช้เขาฟ้องทั้งคู่ฟ้องคนกู้ฟ้องคนค้ำนะครับทีนี้คนกู้เบี้ยวอยู่แล้ว
2: ก็เลยมาโดนที่คนค้ำ
1: เขาไปสืบคนกู้ไม่มีก็มาไล่เบี้ยคนค้ำคนค้ำมีเงินเดือนเขาก็เลยอายัดเงินเดือนอยู่ตอนนี้ครับทีนี้พออายัดเสร็จปั๊บก็ไม่มีเงินใช้แต่อายัดยังไงก็ตามน
2: ะ
1: นะครับมันก็บอกว่าคุณจะต้องมีเงินเดือน 20,000 บาทขึ้นไปนะถ้าไม่ถึง 20,000 เนี่ย
2: ก็ยังไม่อายัด
1: มันอายัดไม่ได้น
2: ะ
1: ถ้าเกิน 20,000 เนี่ยสมมติเกินไป 3,000 ก็ได้ 3,000 นั้นที่เหลือ 20,000 ลูกหนี้ต้องได้ใช้ไงเพราะฉะนั้นมันจะมีกฎหมายตรงนี้อยู่เพราะฉะนั้นคุณให้ไปขอคัดคำพิพากษาเพื่อจะได้ทราบข้อเท็จจริงก่อนนะครับถ้าคุณจะไปถามอัยการ
6: ดูขอย้อนถามหน่อยค่ะท่านพูดว่าเงิน 20,000 นี่หมายถึงว่าเงินไม่ถึง 20,000 หรือถึง 20,000 นี่หมายถึงความว่ายังไงคะหนูยังไม่เข้าใจ
1: สามีคุณเงินเดือนเท่าไหร่
6: แฟนเงินเดือนก็เกิน 20,000 แล้วค่ะ
1: นั่นแหละครับนะมันอายัดได้ไม่ใช่อายัดได้ทั้งหมดนะเพราะว่าเงินเนี่ยก็ต้องให้ลูกหนี้ได้มีใช้นะครับ
6: อายัดได้เฉพาะส่วนที่เกินค
1: ่
6: ะ
1: ฮะ
6: เงินเดือนเหลือ0บาทไม่ได้ใช้สักบาทค่ะ
1: เขาอายัดไว้ตอนนี้เขาอายัดไว้ก่อนคุณไปหาคำไปคัดคำพิพากษาเลยไปพบอัยการเนาะเพราะคุณไม่มีข้อมูลที่จะพูดอะไรได้มากกว่านี้ครับครับสวัสดีครับ
2: ขอบคุณค่ะ
6: แล้วเขาน่ะ
2: ตอนนี้เวลาหมดแล้วค่ะ
1: พี่ครับเวลาหมดแล้วครับเวลาหมดแล้ว
2: ค่ะเดี๋ยวค่อยติดต่อมาหลังไมค์อีกครั้งนึงนะคะคือต้องบอกว่าวันนี้รายการของเรามีเวลาน้อยค่ะพี่ณรงค์ไว้ยกยอดนะคะไปในวันจันทร์หน้านั่นเอง
1: เดี๋ยวย้ำนิดนึงถ้าใครจะโทรศัพท์เข้ามาถามเดี๋ยวผมจะนั่งอยู่ตรงนี้ต
2: ่
1: อนะโทรเข้ามา022756848และ0626056609ท่านโทรมาได้ต่อเนื่องในขณะที่รายการเราจบตรงนี้นะครับ
2: นั่นเองค่ะวันนี้นะคะรายการของเราหมดเวลาลงแล้วกลับมาติดตามกันได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้เราสองคนและทีมงานต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ที่จบไปนั้นเป็นรายการ NBT รวมใจช่วยชาวบ้านซึ่งรับสัญญาณจากสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2 HD

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับอานนท์ นันตสุคนครับสภาผู้แทนราษฎรมีมติไม่อนุญาตให้ส่งตัวนายชนภัทรนาคซั่วให้กรมสอบสวนคดีพิเศษอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
3: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบาง

0: พัดนาคซั่วให้กรมสอบสวนคดีพิเศษดำเนินคดีพนันออนไลน์ระหว่างสมัยประชุม
1: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเป็นพิเศษวันนี้ได้พิจารณาคำขออนุญาตสภาผู้แทนราษฎรเพื่อเรียกตัวนายชนพัฒน์นาคซั่วสส.สงขลาพรรคกล้าธรรมไปดำเนินการตามกฎหมายในระหว่างสมัยประชุมหลังกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ส่งหนังสือขอให้เข้ารับข้อกล่าวหาและสอบสวนปากคำตามรัฐธรรมนูญมาตรา125โดยสมาชิกได้อภิปรายกันอย่างกว้างขวางโดยฝ่ายที่เห็นด้วยกับการส่งตัวระบุว่าคดีดังกล่าวเกี่ยวข้องกับเครือข่ายการพนันออนไลน์และอาชญากรรมทางเทคโนโลยีจึงควรเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเพื่อสร้างบรรทัดฐานใหม่ให้สังคมขณะที่ฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยเห็นว่าควรยึดหลักการตามรัฐธรรมนูญเพื่อให้สมาชิกสามารถปฏิบัติหน้าที่ในสภาได้อย่างต่อเนื่องและไม่กระทบต่อการทำงานของฝ่ายนิติบัญญัติด้านนายชนพัฒน์ยืนยันพร้อมเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแต่เห็นว่าในช่วงสมัยประชุมควรได้ปฏิบัติหน้าที่ในสภาตามหลักการของรัฐธรรมนูญและเมื่อปิดสมัยประชุมพร้อมเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายภายหลังการอภิปรายที่ประชุมมีมติไม่อนุญาตให้พนักงานสอบสวนรับตัวนายชนพัฒน์ไปดำเนินการตามกฎหมายในระหว่างสมัยประชุมด้วยคะแนน308ต่อ126เสียงและงดออกเสียง2เสียงวาสนาตระเกตรายงาน
0: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมอบหมายกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ผนึกความร่วมมือกรมประชาสัมพันธ์และอสมท.ยกระดับกำกับแพลตฟอร์มออนไลน์ปกป้องเด็กเยาวชนจากคอนเทนต์ไม่สร้างสรรค์
2: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์และกำกับดูแลกรมประชาสัมพันธ์และบริษัทอสมท.จำกัดมหาชนกล่าวถึงบทบาทการสร้างพื้นที่ออนไลน์ที่ปลอดภัยสำหรับเด็กและเยาวชนเนื่องจากกรณีการเผยแพร่ไลฟ์สดอนาจารผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ที่สร้างความกังวลให้สังคมในวงกว้างว่ากรณีไลฟ์อนาจารถือเป็นหนึ่งเหตุการณ์ยังมีการพนันออนไลน์ที่แทรกในคอนเทนต์เด็กรวมถึงการนำภาพและเสียงของบุคคลที่มีชื่อเสียงไปตัดต่อด้วย AI เพื่อหลอกลงทุนข่าวปลอมการกลั่นแกล้งถ้อยคำสร้างความเกลียดชังและโฆษณาเกินจริงซึ่งกระทบต่อเด็กและเยาวชนโดยตรงจึงสั่งการให้สำนักงานกองทุนเร่งศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศทั้งแนวทางที่กำหนดให้แพลตฟอร์มต้องรับผิดชอบต่อเนื้อหาบนระบบของตนเองควบคู่กับการศึกษากฎหมายภายในประเทศไทยเพื่อหาช่องว่างและจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายเสนอต่อรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปสู่การปรับปรุงและบังคับใช้กฎหมายให้เท่าทันภัยออนไลน์ต่อไปพร้อมเดินหน้าส่งเสริมความรู้เท่าทันสื่อให้เด็กเยาวชนและครอบครัวให้รู้จักแยกแยะกลั่นกรองและไม่ตกเป็นเหยื่อของภัยออนไลน์นอกจากนี้ยังกำชับให้กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สร้างเครือข่ายภาคประชาชนสื่อมวลชนและอินฟลูเอนเซอร์เพื่อเป็นอาสาสมัครเฝ้าระวังสื่อและร่วมผลิตเนื้อหาเชิงบวกรวมทั้งให้กรมประชาสัมพันธ์และอสมท.เป็นหน่วยเตือนภัยให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเร่งตอบโต้ข่าวปลอมส่วนสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบให้กำกับดูแลโฆษณาที่หลอกลวงและเกินจริงเพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกันทั้งระบบผานิตคาดนาครายงาน
0: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: Focus Thailand ช่วง Book Time หนังสือคือเพื่อนโดยกนกวรรณกนกวนาวงศ์
2: ต้อนรับเข้าสู่ Focus Thailand ค่ะในช่วง Book Time หนังสือคือเพื่อนนะคะทุกวันศุกร์แบบนี้อยู่กับดิฉันกนกวรรณกนกวนาวงศ์ค่ะเราจะหยิบเอาหนังสือที่น่าสนใจขึ้นมาพูดคุยกันนะคะแล้ว

0: ก็ในวันนี้เนี่ยต้องถือว่าเป็นวาระพิเศษนะคะเนื่องจากว่าในเดือนพฤษภาคมนะคะทุกวันที่26พฤษภาคมนะคะถือเป็นวันล้ออายุของท่านพุทธทาสนะคะอย่างที่สัปดาห์ที่แล้วเนาะเราได้คุยกับตัวแทนจากสำนักพิมพ์สุขภาพใจนะคะก็คุณวรุษทองเชื้อนะคะบรรณาธิการบริหารก็ได้พูดถึงความสำคัญนะคะของวันล้ออายุของท่านพุทธทาสนะคะที่เป็นบุคคลสำคัญของโลกนะคะตามการประกาศขององค์การยูเนสโกด้วยนะคะก็ในเดือนพฤษภาคมนี้นะคะทั้งสวนโมกกรุงเทพนะคะบริเวณหอจดหมายเหตุพุทธทาสอินทปัญโยหรือว่าที่สวนโมกสุราษฎร์ธานีนะคะก็จะมีการจัดกิจกรรมเนื่องในวันล้ออายุหรือว่าวันคล้ายวันเกิดของท่านนะคะปีนี้เนี่ยครบรอบ120ปีชาตการของท่านด้วยนะคะเพราะฉะนั้นในวันนี้หนังสือที่เราจะหยิบมาคุยกันนะคะก็จะเกี่ยวเนื่องกับวาระพิเศษนี้ด้วยนะคะดิฉันมีหนังสืออยู่ในมือนะคะต้องบอกว่าเป็นบ็อกซ์เซตนะคะที่น่าสนใจมากค่ะคุณผู้ฟังคือขนาดหนังสือของท่านพุทธทาสเนี่ยถูกออกแบบดีไซน์มาให้เป็นขนาดเหมาะมือนะคะ5เล่มที่เหมาะกับการพกพานะคะสำหรับการไปอ่านตามที่ต่างๆนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะได้พูดคุยกับผู้ที่ออกแบบหนังสือนะคะ Boxes นะคะของท่านพุทธทาสชุดนี้นะคะคุณคณิตนนท์เปาระยะค่ะนนทเปาระยะค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: ค่ะนะคะก็ขอบคุณที่วันนี้มาเล่าเรื่องของหนังสือชุดนะคะของท่านพุทธทาสให้ฟังกันเนื่องในวาระ120ปีชาตการของท่านพุทธทาสด้วยนะคะให้พูดถึงบ็อกซ์เซตของหนังสือชุดนี้ก่อนได้ไหมคะว่ารวบรวมหนังสือเรื่องอะไรบ้างของท่านพุทธทาสที่อยู่ในเซตชุดนี้ค่ะ
1: เป็นหนังสือที่เคยพิมพ์มาแล้วหลายครั้งนะครับแต่ว่าด้วยรูปแบบขนาดเล่มขนาดปกติคือ16หน้ายกเป็นพ็อกเก็ตบุ๊กธรรมดาแล้วก็สุขภาพใจก็พิมพ์ซ้ำมาหลายครั้งคราวนี้เรานำมาเลือกชุดนี้ทำเป็นเซตใหม่แล้วก็ทางทีมบรรณาธิการก็มีความเห็นว่าเราน่าจะพิมพ์หนังสือชุดที่เป็นเหมือนกับหยิบใช้ได้ง่ายแล้วก็ราคาไม่แพงมากเราก็เลยมีความเห็นแล้วก็มีดำริกันว่าเราจะสร้างหนังสืออยู่2ชุดชุดนี้เป็นชุดแรกนะครับซึ่งมีขนาดเขาเรียกว่าตามศัพท์เทคนิคเรียกว่า32หน้ายกซึ่งก็คือขนาด10เซนครึ่งคูณ 14.3 เซนนะฮะเอาทางเทคนิคก็คือขนาดกระดาษ A6 ในแง่มาตรฐานเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นขนาดที่ทั้งในแง่การพิมพ์ก็ประหยัดกระดาษแล้วก็ลงในไซส์ที่พอเหมาะอันที่1อันที่2ก็คือราคาต้นทุนค่าพิมพ์และอื่นๆก็ประหยัดลงแล้วก็สิ่งที่เราทำกับหนังสือเล่มนี้ชุดนี้ก็คือว่าเราก็เลยเลือกทำเป็นชุดขึ้นมาชุดบ็อกเซตชุดนี้เราเรียกว่าชุดข้ามาคนเดียวก็จริงๆมีที่มาเดี๋ยวผมขออนุญาตเล่าในส่วนของที่ร่วมงานกับทีมงานที่พัฒนาชุดนี้ขึ้นมาเพราะว่าจริงๆเรากำลังจะออกอีกชุดนึงซึ่งเป็นบ็อกเซตเหมือนกันนะครับแต่ว่าอันนั้นเดี๋ยวค่อยจะบอกชื่อเซตเพราะว่าคําว่าข้ามาคนเดียวเนี่ยจริงๆแล้วมันมาจากการรวบรวมว่าหนังสือเซตเนี้ยเป็นหนังสือที่อ่านแล้วเพื่อทําความเข้าใจกับตัวตนหรือว่าตัวคนอ่านได้เองโดยที่เป็นคําถามเพราะว่าบางเรื่องเป็นคําถามอย่างเช่นเกิดมาทําไมชีวิตคืออะไรตัวตนคืออะไรแล้วก็มีเรื่องของเชิงความคิดหรือว่าสิ่งที่ท่านพุทธทาสได้ทำไว้นะฮะหมายถึงว่าได้เขียนไว้ได้คิดเขียนขึ้นมาแล้วก็สังเคราะห์ขึ้นมาผมเรียกว่าอย่างในการเพราะท่านได้ทำไว้อย่างภาษาคนภาษาธรรมท่านก็มีบทที่ท่านมีเทศแล้วก็รวบรวมไว้คู่มือมนุษย์ก็เป็นฉบับย่อก็มีทั้งหมด5เล่มนะครับก็คือภาษาคนภาษาธรรมคู่มือมนุษย์ฉบับย่อเกิดมาทำไมแล้วก็ชีวิตคืออะไรตัวตนคืออะไรนี่เล่มหนึ่งแล้วเล่มสุดท้ายคือแก่นพุทธศาสตร์นะครับซึ่งเป็นปกอ่อนคราวนี้ชุดนี้เนี่ยพอมันขนาดเล็กแล้วก็พกไปได้เนี่ยเราก็คาดหวังว่าคนจะพกไปอ่านได้ง่ายๆตามที่ต่างๆนั่นคืออันที่หนึ่งอันที่สองคือดีไซน์ของมันก็ทำใ ภาพของท่านพุทธทาสแล้วก็มาทำเป็นภาพประกอบที่เป็นเหมือนกับลายเส้นทำให้ดูทันสมัยขึ้นนะฮะก็ไม่เชิงขนาดล้ำยุคอะไรแต่ว่าเป็นลายเส้นที่ดูแล้วเรียบง่ายแล้วก็แสดงให้นายเห็นท่านในอิริยาบถต่างๆเพราะว่าจริงๆแล้วก็มีอินไซต์อันนี้เล่าได้นะฮะถ้านั้นก็คือว่าไอเดียของผมมาตอนที่คุยกันนะเราก็บอกว่าตอนที่ท่านลงไปหลังจากที่จะตั้งสวนโมกข์อ่ะท่านไปคนเดียวเนาะท่านก็ไปอยู่ที่วัดสวนโมกข์เก่านะท่านก็ไปคนเดียวเลยแล้วก็ศึกษาทุกอย่างด้วยคนเดียวเอาพระไตรปิฎกไปเนาะแล้วก็อ่านประวัติผมก็ชอบใจโดยส่วนตัวก็ติดใจประวัติช่วงนั้นของท่านมากก็เลยเป็นสิ่งที่นึกถึงว่าชุดเนี้ยก็ได้อินสปิเรชันการตั้งชื่อจากอินสปิเรชันจากแรงบันดาลใจอันนั้นของทีมงานผมก็ตกลงว่าเราจะใช้ชื่อชุดข้ามาคนเดียวเพราะอีกชุดนึงที่เรากำลังจะออกเนี่ยเป็นชุดที่บอกว่าเป็นชุดที่เรื่องต้องรู้อันนั้นเป็นอีกเรื่องนึงนะฮะซึ่งเป็นเรื่องเชิงลึกซึ้งขึ้นไปอีกหน่อยนึงคราวนี้ชุดนี้เนี่ยก็เป็นเหมือนกับสิ่งที่เรียกว่าเราทำให้มันเป็นธรรมะที่เป็นหนังสือติดมือธรรมะติดใจใช้ได้ทันเวลาอันนี้คือสโลแกนที่เราใช้กับหนังสือชุดนี้คราวนี้เราก็ทยอยออกมา5เล่มแล้วก็รวมเป็นบ็อกซ์เซตนะครับก็ในแง่ของดีไซน์ก็มีเรื่องของรูปประกอบรูปหน้าปกที่เราทำใหม่เป็นกราฟิกลายเส้นสีดำเรียบง่ายดูทันสมัยขึ้นแล้วก็สีสันที่เขาเรียกว่าก็อิงจากสีที่เป็นเกี่ยวข้องกับจริงๆแล้วก็มีไอเดียนิดหน่อยว่าไปรีเลทกับธงธรรมะแบบที่เบสอะไรอย่างเงี้ยนะฮะคือสีก็อยู่ในซีรีส์ที่มันเป็นน้ำเงินส้มฟ้าเขียวอะไรเงี้ยนะครับก็สี solid color ธรรมดาก็อันนี้คือกรอบของงานออกแบบคร่าวๆที่เราทำกันหนังสือเล่มนี้ส่วนภายในเล่มอ่ะสิ่งที่ทางทีมบรรณาธิการเองก็เขาเรียกว่าคอนเซิร์นหรือว่านึกถึงก็คือเรื่องของการอ่านตัวหนังสือการวางจังหวะให้อ่านได้ง่ายคือสามารถจะหยิบมาด้วยมือเดียวพลิกดูเอามือถือมือเดียวได้ตัวหนังสืออ่านในระยะที่เรียกว่าตัวไม่เล็กเกินไปนะครับระยะบรรทัดก็ทำให้มันโปร่งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นจุดที่ในแง่ของฟังก์ชันหรือประโยชน์ใช้สอยส่วนรูปประกอบในเล่มก็เป็นสไตล์เดียวกับภาพหน้าปกนั่นคือเป็นลายเส้นสีดำบนพื้นขาวก็ใช้วิธีถ่ายทอดมาจากรูปถ่ายที่อยู่ในคอลเลกชันที่เป็นงานของท่านพุทธทาสนะครับเป็นรูปถ่ายบริเวณสวนโมกชัยยาเป็นรูปของท่านเองที่ถ่ายไว้แล้วก็เราก็เอามาทำเป็นภาพประกอบลายเส้นครับ
0: ค่ะ
1: ประมาณนี้ครับ
0: อยากให้พูดถึงเรื่องของขนาดหนังสือหน่อยนะคะเพราะว่าเข้าใจว่าอันนี้จะเป็นขนาดพิเศษสำหรับการพกพาถ้าเทียบเคียงอะค่ะขนาดของหนังสือเนี่ยเราจะเทียบเคียงเป็นขนาดของวัสดุอะไรดีให้คุณผู้ฟังเห็นภาพว่าสะดวกสำหรับการพกพาค่ะ
1: คือเท่ากับไปรษณีย์บัตรครับเท่ากับโปสการ
0: ์ด
1: ก็อาจจะใหญ่กว่าไปรษณีย์บัตรนิดนึงก็คือมันเป็นขนาดโปสการ์ดเพราะว่าโปสการ์ดมันก็ประมาณ5นิ้ว4นิ้วคูณ6นิ้วอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งหนังสือเล่มนี้มันก็จะประมาณ4นิ้วคูณ5นิ้วครึ่งพูดง่ายนะครับก็เอ้ย4นิ้วคูณ5นิ้วครึ่งอ่ะประมาณนั้นนะครับก็ประมาณโปสการ์ดอะครับแล้วก็ความหนาก็ไม่มากความหนาก็ประมาณ150 160หน้านะครับซึ่งก็เจ้ากระดาษก็เป็นพิมพ์ด้วยกระดาษกรีนรีดซึ่งถนอมสายตาแล้วก็ขนาดมันก็น้ำหนักมันก็ไม่มากนะครับถ้าเทียบกันถ้านึกถึงก็คือครึ่งนึงของกระดาษขนาดปกพ็อกเก็ตบุ๊กครึ่งนึงตามแนวตั้งนะฮะครึ่งนึงของพ็อกเก็ตบุ๊กที่เราซื้อกันเพราะนั้นก็อยู่ในฝ่ามือได้เลยครับผม
0: นะคะก็เชื่อว่าสมมุตินะคะถ้าเราพกหนังสืออันนี้ไปอ่านจะเป็นตาม สถานที่ที่เป็นที่สาธารณะนะคะหรือบางครั้งก็ขึ้นรถเมล์รถไฟฟ้าแล้วเราก็สามารถที่จะแบบพกหนังสืออันนี้ไปอ่านได้โดยที่ไม่เรียกว่าไม่กินพื้นที่จนเกินไปเพราะว่ามันขนาดเหมาะมือมากเลยพอประมาณหนึ่งฝ่ามือของเราเนี่ยกำลังถือแบบสบายๆเลยนะคะทีนี้แบบอยากรู้ว่าจากหนังสือที่เป็นหนังสือเล่มปกตินะคะแล้วก็มาเป็นหนังสือที่ขนาดเหมาะมือแบบนี้เรียกว่าย่อขนาดของหนังสือลงมาเนี่ยเนื้อหาข้างในยังเหมือนเดิมไหมคะ
1: อ๋อเนื้อหาข้างในนี่เหมือนเดิมเลยครับเพราะเราเคยทำเอดิตมาแล้วหลายรอบนะซึ่งจริงๆก็คือ
0: ค
1: ค
0: ุ่ ะ
1: ณบรุษนะครับคุณบรุษซึ่งเป็นบรรณาการบริหารน่ะเป็นคนดูแลเนื้อหาทั้งหมดเพราะท่านเองก็เป็นผู้เชี่ยวชาญอย่างยิ่งยวดนะครับการตรวจทานความถูกต้องแล้วก็ที่มาที่ไปของหนังสือเล่มเพราะว่าอย่างภาษาคนภาษาธรรมเนี่ยก็เราเคยพิมพ์เป็นฉบับกระทัดรัดอย่างนี้มาแล้วเพียงแต่ว่ารูปแบบอาจจะเป็นในยุคนู้นนะฮะแล้วก็เราก็มาปรับเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรบรรทัดหนังสือแบบตัวให้มันอ่านง่ายขึ้นอันนี้คือสิ่งที่เรียกว่าทั้งเนื้อหาทั้งรูปแบบก็ปรับปรุงขึ้นมาแต่ว่าเนื้อหานี่ยังเป็นออริจินอลของเดิมนะครับหรืออย่างคู่มือมนุษย์ฉบับย่อเนี่ยจริงๆก็เป็นสิ่งที่ถูกย่อมาโดยท่านที่เป็นคนย่อเดิมนะฮะคือย่อจากสิ่งที่ท่านพุทธทาสเขียนแล้วก็ใส่ชื่อไว้ว่าย่อโดยใครนะครับแต่ที่สำคัญคือต้องบอกว่าการเลือกเล่มที่เข้าชุดนี้มาก็มีขบวนการพอสมควรอย่างที่เล่าให้คุณกนกวรรณเจ้านะครับว่าทีมบรรณาธิการก็เลือกว่าเอ๊ะชุดนี้ไอ้ที่บอกว่าจะมาคนเดียวเนี่ยเพราะว่าจริงๆแล้วก็ด้วยความที่มนุษย์ก็เกิดมาคนเดียวนะฮะแล้วก็ตอนเดินทางกลับบ้านไปก็ไปคนเดียวนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยมองว่าชุดนี้มันน่าจะตอบให้ครบตรงนั้นว่าถ้าการที่ถึงแม้ว่าเราจะอยู่ร่วมกับคนอื่นก็ตามแต่ว่าความเป็นปัจเจกบุคคลเนี่ยเราสามารถที่เรียนรู้ธรรมะเข้าใจตัวเองเนี่ยได้จากหนังสือทั้ง5เล่มเนี้ยได้อย่างง่ายๆเป็นจุดเริ่มต้นนะครับเพราะว่าก็ทําให้เห็นว่ามันครบถ้วนคือเกิดทําไมจะใช้ชีวิตยังไงจากคู่มือมนุษย์ชีวิตคืออะไรล่ะตัวตนคืออะไรเสร็จแล้วก็เวลาจะเข้าใจธรรมะเพราะว่าภาษาคนภาษาธรรมเนี่ยท่านพุทธทาสก็พูดถึงภาษาที่เป็นอยู่ทั้งในภาคเค้าเรียกว่าโลกวัตถุทั้งหลายแหล่ก็เล่าเรื่องภาษาที่ใช้ในโลกุตตรธรรมก็ภาษาบนภาษาธรรมเนี่ยเป็นสิ่งที่ผมคิดว่าจะช่วยให้เป็นสะพานเชื่อมไปสู่ความรู้อื่นๆได้อันนี้ความเห็นส่วนตัวนะครับเพราะว่าก็ถกเถียงกันในทีมงานว่าโอเคมันฟังก์ชันของแต่ละเล่มหรือว่าที่ทั้ง5เล่มที่เราเลือกมาเนี่ยมันมีฟังก์ชันยังไงหรืออย่างแก่นพุทธศาสตร์เนี่ยก็จะทำให้เห็นว่า originality หรือ original text จริงๆที่ท่านพุทธทาสได้นำมาได้ค้นคว้าแล้วก็เขียนขึ้นเนี่ยทำให้เห็นว่าหลักหรืออะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยมันมีที่มาที่ไปแล้วก็เป็นหนังสือเรียกว่าเป็นหนังสือในดวงใจของใครหลายเล่มผมจำไม่ได้นะครับมีคนอ้างถึงหนังสือเล่มนี้เยอะนะครับว่าสามารถจะผ่านพ้นวิกฤตของชีวิตไปได้ด้วยหนังสือเล่มนี้ครับโดยเฉพาะเรื่องการสื่อสารครับ
0: ค่ะพอเราเอาหนังสือที่เป็นหนังสือฉบับทั่วไปนะคะมาออกแบบให้เป็นหนังสือฉบับที่เหมาะมือนะคะเรียกว่าย่อส่วนลงมาเนี่ยแล้วตะกี้เห็นทางคุณคณินบอกว่าตอนที่ดีไซน์หน้าปกเนี่ยเอาแนวคิดของธงทิเบตเข้ามาใช้สำหรับการใช้สีของหนังสือแต่ละเล่มด้วยใช่ไหมคะช่วยขยายความส่วนนี้หน่อยได้ไหมคะ
1: อ๋อเป็นอันที่จริงๆแล้วเราก็อะแดปต์มาเป็นอินสปิเรชันส่วนหนึ่งนะครับคือว่าเราในฐานะผมเป็นนักออกแบบเนาะเราก็จะพยายามจะหาชุดของสีอะที่มันมีความหมายแล้วก็ในความหมายของสีในธงธรรมะนะเวลากองทัพธรรมอะคืออันนี้ก็ส่วนตัวผมอีกว่าเวลาจะประกาศธรรมะหรือประกาศเขตอะไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพุทธศาสนาฝั่งจริงๆคนไทยก็ทางฝั่งประเทศไทยก็มีคนใช้นะแล้วก็เป็นสีที่ใช้อยู่ในธงธรรมะที่เวลาเราไปทิเบตพุทธสายวัชรยานหรือสายนั่นก็จะมีธงนี้เยอะหน่อยแต่ผมก็เคยเห็นเข้าใจว่าตอนธรรมยาตรา ครั้งหนึ่งอ่ะหรือหลายครั้งที่ผมเห็นจากภาพถ่ายก็มีคนถือธงที่นามันนี้
0: ค่ะนะคะทีนี้พูดถึงภาพลายเส้นที่ออกแบบหน่อยได้ไหมคะ
1: อ๋อครับลายเส้นที่ออกแบบเนี่ยจริงๆแล้วในแง่ของกราฟิกเนี่ยมันก็เป็นร่วมยุคสมัยนะก็ไม่ถึงขนาดว่า up to date คือเทรนด์หรืออะไรแต่ว่าลายเส้นที่พอถูกกลุ่มให้โปร่งพื้นขาวแล้วก็เป็นลายเส้นดำเนี่ยหนึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมีความเขาเรียกว่าไม่ซับซ้อนอันที่หนึ่งอันที่สองคนเห็นแล้วก็จะเห็นอิริยาบถซึ่งจริงๆแล้วตอนที่ทำเนี่ยก็นึกถึงมากเพราะว่าตอนเลือกภาพท่านมาทำเนี่ยก็นึกถึงอิริยาบถหลักเนาะก็คือยืนเดินนั่งนอนเนาะแล้วก็จริงๆแล้วก็จะมีภาพที่จริงๆแล้วเกี่ยวเนื่องกับชื่อเรื่องด้วยอย่างเช่นการงานคืออะไรเนี่ยจะมีอีกเล่มหนึ่งเนาะจะเป็นภาพพุทธาท่านพุทธาถือไม้กวาดลานวัดอยู่อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเป็นอิริยาบถ4อย่างที่ผมบอกส่วนเรื่องลายเส้นนี่ก็ต้องอ้างนิดนึงว่ามีญี่ปุ่นหรือว่าจริงๆแล้วจริงๆกราฟิกของตะวันตกเองเนี่ยก็ใช้ลายเส้นที่เป็น outline เขาเรียกว่าเป็น tracing outline แล้วก็ปรับให้รูปมันเป็นกึ่งจริงกึ่งการ์ตูนหน่อยๆครับก็จะทำให้ดู friendly ขึ้นมั้งคือผมมองว่าอันนี้เป็นเรื่องมุมมองของแต่ละคนที่มองเห็นเพราะว่าบางคนก็อาจจะรีเลทกับสิ่งที่ตัวเองคุ้นเคยหรือว่าบางคนก็ผมยกตัวอย่างอย่างเช่นมันจะมีนักออกแบบillustration คนหนึ่งชื่อเป็นญี่ปุ่นนะฮะเขาใช้ชื่อว่านาริตะเกะซึ่งเข้าใจว่านิกรมเคยเอามาออกแบบปกหนังสือเขาอะก็ใช้กราฟิกสไตล์ที่เป็นเส้นหนาๆแบบนี้บนพื้นขาวก็จะช่วยให้เรียกว่าความโปร่งความน่ารักก็จะมาพร้อมเส้นที่อ้วนๆอะไรอย่างเงี้ยครับก็เป็นเรื่องของความรู้สึกเป็นเรื่องของการรับรู้ของแต่ละคนแต่ถ้าพูดถึงในเชิงทฤษฎีออกแบบอะไรก็คงไม่ได้มีอะไรลึกซึ้งมากครับ
0: ค่ะนะคะแล้วก็ภาพลายเส้นที่เราวาดเป็นท่านพุทธทาสนะคะในอิริยาบถต่างๆเนี่ยก็คือทางคุณธนิตเป็นคนออกแบบเองถูกต้องไหมคะ
1: อ๋อทีมงานเป็นคนทำครับคือจริงๆแล้วก็ต้องบอกว่าต้องให้เครดิตผมเองก็ไม่ได้ทำคนเดียวหรอกมีทีมออกแบบซึ่งเขาเป็นน้องๆเนาะอะไรอย่างนั้นนะครับก็จริงๆก็มีขบวนการที่ทีมงานนี้ทำงานกับสุขภาพใจมาพอสมควรในการพยายามจะช่วยในการพัฒนารูปแบบหนังสือแล้วก็ทั้งในแง่ของการทำให้ภาพลักษณ์ของท่านพุทธทาสเองประกอบไปกับหนังสือให้มันทันสมัยนี่คือทำให้คนรุ่นใหม่ได้เห็นว่ามันไม่ใช่รูปเชยๆอะไรเงี้ยนะครับก็จะใช้คำที่คลีเช่หน่อยว่าทุกคนก็มองว่าถ้าเป็นเรื่องศาสนาเรื่องธรรมะก็จะดูเชยๆหน่อยเราก็พยายามจะเอารูปแบบมาช่วยด้วยแต่ว่าก็คงไม่ได้ล้ำอะไรมากให้ยังคงความเป็นสากลหนึ่งความเปิดกว้างคือทุกคนก็รับรู้ได้ไม่ได้ซับซ้อนไม่ได้เป็นปรัชญาเขาเรียกว่าอะไรอุปมาอุปไม้ symbolic มากเกินไปครับผม
0: ค่ะสุดท้ายในช่วงนี้นะคะก็ต้องให้ทางคุณธนิตนะคะฝากหนังสือเซตทั้ง5เล่มนี้เอาไว้กับคุณผู้ฟังก่อนแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยเรายังมีหนังสืออีกเล่มนึงนะคะที่จะคุยเรื่องของแนวคิดการออกแบบกับคุณธนิตด้วยนะคะช่วงนี้ฝากหนังสือเซตทั้ง5เล่มนี้กับคุณผู้ฟังก่อนดีไหมคะ
1: อ๋อก็ต้องบอกว่าหนังสือชุดนี้ชื่อชุดว่าชุดข้ามาคนเดียวนะครับซึ่งเป็นบ็อกเซตเป็นซื้อครบ5เล่มก็จะได้กล่องไปทั้งบ็อกเซตนี้ก็ลดราคาแล้วก็เหลือ510บาทนะครับโดยที่ถ้าซื้อเป็นเล่มย่อยราคาเต็มก็ทั้ง5เล่มก็เล่มละประมาณก็เล่มละ95บาทนะครับแล้วก็ลดราคาพิเศษบนเว็บไซต์เฉพาะบนช็อปของ Book Time นะครับก็หนังสือก็ผมคิดว่าในส่วนตัวเนี่ยมันก็น่ารักแล้วก็สั้นๆอ่านง่ายๆแล้วก็หัวข้อก็น่าสนใจนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นชุดนี้เราทำขึ้นมาเพื่อฉลอง120ปีของชาติการท่านพุทธทาสด้วยนะครับในปีนี้นะครับซึ่งถือว่าเป็นโอกาสอันดีที่เราทำหนังสือชุดนี้ขึ้นมา แล้วก็ต้องบอกว่าในอนาคตเนี่ยเราจะมีหนังสืออีกชุดหนึ่งซึ่งเป็นแบบเดียวกันขนาดเท่ากันนะครับแล้วก็ทยอยออกมาเป็นอีกเซตหนึ่งก็เป็นจะเป็นบ็อกเซตเหมือนกันนะครับก็เรียกว่าเป็นชุดเรื่องต้องรู้ของท่านพุทธะอันนี้ต้องคอยชมนะครับก็ถือว่าอันนี้เป็นชุดแรกก็ฝากผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับว่าถ้าสนใจก็ลองไปตามหาดูบนสื่อต่างๆก็ย้ำอีกทีว่าหนังสือมี5เล่มนะครับหนังสือชุดนี้มี5เล่มเล่มที่1คือภาษาคนภาษาธรรมเล่มที่2คือคู่มือมนุษย์ฉบับย่อนะครับแล้วก็อีกเล่มที่3คือเกิดมาทำไมเล่มที่4คือชีวิตคืออะไรตัวตนคืออะไรแล้วก็เล่มที่5คือแก่นพุทธศาสตร์ครับผม
0: ค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าเรากลับมาคุยกันต่อค่ะ
2: Focus Thailand ช่วง Book Time หนังสือคือเพื่อนโดยกนกวรรณกนกวนาวงศ์
3: สวัสดีครับผมหมอสุดชายปัญญาลชุนครับ
4: สวัสดีค่ะดิฉันเพ็ญศรีปัญญาลชุนค่ะ
5: มาติดตามเคล็ดลับการดูแลสุขภาพผู้สูงวัยวิธีสร้างความสุขวัยเกษียณและเทคนิคการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวกับผู้ดำเนินรายการ2พ่อลูกในแพทย์สุดชายและเพ็ญศรีปัญญาลชุนในรายการ Smart Life วัยเกษียณ FM 97 Quality News Station ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 19:30 น
6: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
2: Focus Thailand ช่วง Book Time หนังสือคือเพื่อนโดยกนกวรรณกนกวนาวงศ์
0: เข้ามาสู่ช่วงที่2ของ Focus Thailand ค่ะคุณผู้ฟังคะอย่างที่บอกว่าวันนี้เนี่ยเราจะหยิบเอาหนังสือ2เล่มหรือว่า2ชุดเข้ามาคุยกันนะคะเพราะว่าช่วงที่แล้วเนี่ยเป็นหนังสือชุดของท่านพุทธทาสนะคะเนื่องในวาระ120ปีชาตกาลนะคะของท่านพุทธทาสภิกขุนะคะในช่วงนี้เนี่ยมีหนังสืออีกเล่มนึงนะคะที่จะชวนคุณคณิตพูดคุยนะคะในฐานะผู้ที่เป็นผู้ออกแบบหน้าปกนะคะแล้วก็งานกราฟิกดีไซน์ของหนังสือด้วยนะคะหนังสือเล่มนี้เนี่ยก็ต้องถือว่าเป็นอีกหนึ่งเล่มนะคะที่ได้แรงบันดาลใจจากท่านพุทธทาสด้วยนะคะแล้วก็ผู้เขียนเนี่ยก็เป็นนักเขียนที่เป็นที่รู้จักนะคะแล้วก็มีชื่อเสียงนะคะหนังสือของท่านก็ได้รับการแปลเป็นหลายภาษานะคะสำหรับอาจารย์ประมวลเพ่งจันทร์ซึ่งเป็นผู้เขียนหนังสือเดินสู่อิสรภาพนะคะแล้วก็ในวาระ120ปีชาตกาลท่านพุทธทาสภิกขุเนี่ยอาจารย์ประมวลก็เขียนหนังสือออกมาเล่มหนึ่งนะคะซึ่งก็อย่างที่บอกว่ามีท่านพุทธทาสเป็นแรงบันดาลใจนะแล้วคุณคณิตเองก็เป็นผู้ที่รับหน้าที่นะคะในการออกแบบหน้าปกแล้วก็รูปเล่มต่างๆในหนังสือนะคะหนังสือเล่มนี้มีชื่อว่าอานาปานสติภาวนาลมหายใจเพื่อการเดินสู่อิสรภาพภายในนะคะโดยอาจารย์ประมวลเพ่งจันทร์นะคะคุณคณิตคะกลับมาอีกรอบหนึ่งค่ะ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: ค่ะต้องบอกว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยก็เรียกว่ามีความแปลกใหม่ของการดีไซน์หน้าปกด้วยใช่ไหมคะให้พูดถึงหน้าปกของหนังสือเล่มนี้หน่อยได้ไหมคะ
1: อ๋อได้ครับก็จริงๆแล้วหนังสือเล่มนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นหนังสือกึ่งเป็นคู่มือเนาะแล้วก็การออกแบบเนี่ยด้วยความที่เป็นดำริของต้องเริ่มต้นอย่างนี้ก่อนว่าที่มาที่ไปมันมาอย่างไรหนังสือเล่มนี้จริงๆแล้วต้องเริ่มต้นจากท่านอาจารย์ประมวลเพ็งจันทร์นะครับคือมีดำริจะทำหนังสือเล่มนี้มาบอกว่ากำลังเขียนต้นฉบับเล่มนี้อยู่แล้วก็ด้วยการที่ผมเองโดยส่วนตัวสนใจการภาวนาอยู่บางสุดบ้างแล้วนะครับแล้วก็รอเพราะว่าต้นฉบับของเล่มนี้ทั้งหมดเนี่ยเขียนด้วยลายมือ ทั้งหมดนะครับหมายถึงตัวต้นฉบับที่มาคือท่านเดียร์มงคลไม่ได้พิมพ์ใช้วิธีเขียนด้วยลายมือเลยอีกอันหนึ่งจากนั้นเนี่ยพอเราได้คุยกันตอนเบื้องต้นระหว่างทำงานเนี่ยก็นึกเตรียมการอยู่กับทีมบรรณาธิการด้วยนะครับซึ่งจริงๆแล้วต้องบอกว่ามีอีกท่านหนึ่งซึ่งมีส่วนร่วมอย่างมากคือคุณดูสิผมเริ่มชื่อไปได้คุณสงวนศรีตรีเทพปฏิมานะครับซึ่งเป็นบรรณาธิการเล่มของเล่มนี้ก็ต้องบอกว่าหน้าปกเนี่ยก็เราคุยกันว่าอานาปานสติเนี่ยอนาปานสติภาวนาเนี่ยเป็นเรื่องของลมหายใจแล้วก็เป็นเรื่องหลักเลยและเป็นเรื่องใหญ่มากแล้วก็ท่านอาจารย์ประมวลก็ได้ให้ความเห็นแล้วก็มีการได้พูดคุยกันพอสมควรทีเดียวนะฮะแล้วก็จากความเข้าใจของทีมด้วยแล้วก็ทีมงานที่ทำก็อย่างคุณสุวรรณศรีที่เป็นบก.เป็นบรรณาธิการเนี่ยก็ภาวนาในแนวทางนี้ด้วยก็เลยรู้สึกว่าก็อินกันเล็กน้อยว่าจะทำยังไงให้หนังสือออกมาแล้วไม่ได้เป็นรูปแบบพูดง่ายว่าไม่ได้เป็นรูปแบบที่เป็นหนังสือธรรมะอ่านเป็นเท็กซ์อย่างเดียวเพราะว่าตัววัตถุประสงค์ของอาจารย์ท่านอาจารย์ประมวลเองก็บอกว่านี่เป็นคู่มือเขียนจากความเข้าใจแล้วก็พยายามจะการปฏิบัติเป็นคู่มือในการปฏิบัติด้วยก็เลยทำให้หนังสือเล่มนี้มีความเป็นเขาเรียกว่าแอบสแตรกหรือเป็นอนามธรรมมากๆในแง่ปกนะครับแล้วก็ในส่วนหนึ่งก็ในการออกแบบเนี่ยเราก็นึกถึงสัญลักษณ์ที่ใช้ทดแทนลมหายใจคราวนี้มันก็มีที่มาว่าเวลาเขียนถึงหรือว่านึกถึงรูปแบบที่เป็นเรียกว่าจิตหรือว่าดวงจิตหรือว่าลมหายใจเนี่ยเราก็นึกถึงจุดกลมๆเนาะเป็นสิ่งที่เวลานึกถึงอีกส่วนหนึ่งเนี่ยจากการภาวนาต่างๆเนี่ยเพราะฉะนั้นสัญลักษณ์วงกลมก็หนึ่งก็คือมีความสมบูรณ์แบบในตัวเองสองก็คือว่าสามารถทดแทนความหมายของจิตได้ในแง่อันหนึ่งแล้วก็ทดแทนลมหายใจได้ถ้ามันถูกมาจัดวางแล้วก็ให้มันมีน้ำหนักแตกต่างกันดังนั้นถ้าอธิบายรูปปกท่านผู้ฟังก็คงไม่เห็นภาพเนาะต้องไปดูภาพแต่ว่าปกจริงๆก็จะเป็นตัวหนังสือชื่อหนังสือเต็มหน้าปกเลยแล้วก็มีสัญลักษณ์ที่เป็นกราฟิกกลมๆซ้อนกันปกก็จะเป็นสีเทาอมฟ้าอ่อนๆแล้วก็ตัวหนังสือก็จะบางๆหน่อยคราวนี้ก็มีจริงๆก็มีเหตุผลเยอะแยะนะฮะที่เดี๋ยวจะเล่าไปเรื่อยๆให้ฟังว่าอย่างตัวหนังสือที่อยู่บนปกเนี่ยก็มีการถกเถียงมากว่าเพราะว่าทีมออกแบบเองก็ตัวหนังสือมันก็จะเป็นสีเทาบางๆอ่านยากหน่อยหนึ่งถ้าพูดถึงในเชิงของการตลาดแล้วก็ดูเหมือนมันไม่ช่วยชัดอ่ะแต่ว่าเราอยากจะให้ความรู้สึกสัมผัสนั้นเนี้ยคนซื้อได้เห็นว่าพอพูดถึงลมหายใจแล้วมันน่าจะเบาๆสบายๆโปร่งๆนะฮะแล้วก็ไอ้ตัววงกลมๆนั้นก็หมายถึงจังหวะของลมหายใจที่มันทีห่างซ้อนกันบ้างมีหนักเบาอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ในส่วนอันนี้พูดถึงปกข้างในนะเพราะว่าถ้าหยิบหนังสือตัวจริงมาเนี่ยหนังสือมันจะมีกระดาษเขาเรียกว่าเป็นแจ็คเก็ตเป็นกระดาษฝ้าบางๆมันเรียกกระดาษไขแล้วเราก็พิมพ์ภาพเป็นแบ็กกราวด์บางๆไว้ซึ่งเป็นภาพประกอบของคุณนันทวรรณวาตะซึ่งเป็นทีเป็นคนวาดภาพประกอบทั้งเล่มเลยนะฮะแล้วก็จะมีเขาเรียกว่าเป็นโค้ดอยู่หน้าปกของที่เป็นคำของเจ้าประมวลว่าความสงบอยู่ไม่ไกลเริ่มต้นได้จากลมหายใจอันนี้คือที่เป็นเรียกว่าเป็นแจ็คเก็ตเป็น cover jacket พอปกจริงซึ่งเป็นกระดาษหนาๆแข็งๆเนี่ยก็จะเป็นตัวหนังสือที่เล่าไปฟังเมื่อกี้ว่าเป็นตัวหนังสือเต็มหน้าปกแล้วก็ห่างๆตัวบางๆพออ่านได้แต่ว่าสีก็จะเทาๆส่วนปกหลังก็คุยกันว่าเราจะไม่เขียนอธิบายอะไรมากหรอกเราก็จะให้รู้ว่าหนังสือเล่มนี้พอพูดถึงอานาปานสติภาวนาที่ใช้เรื่องลมหายใจแล้วเนี่ยจะรู้อะไรบ้างก็คือรู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมเพราะว่าอานาปานสติภาวนานั้นเป็นที่มาเกี่ยวเนื่องของสติปัฏฐาน4นะครับเป็นทางเข้าสู่สติปัฏฐาน4 เพราะนั้นเนี่ยก็คือกายานุปัสสนาสติปัฏฐานเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานจิตตานุปัสสนาแล้วก็ธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐานนะครับเพราะนั้นเล่มนี้อาจารย์มวลตั้งใจเขียนเพื่อจะอธิบายวิธีปฏิบัตินะครับซึ่งก็คงมีการคงมีการพูดคุยตามมาว่าโครงสร้างของมันจะอ่านยังไงใช้ประโยชน์ยังไงนะครับในแง่ของตัวหนังสือส่วนรูปแบบออกแบบก็อย่างที่เล่าว่ามันมีสัญลักษณ์วงกลมแทนลมหายใจแล้วพอข้างในก็จะมีสัญลักษณ์วงกลมเนี่ยต่อเนื่องไปในหน้าขั้นแต่ละบทแล้วจะมีเรื่องของดีไซน์ซึ่งเดี๋ยวก็ผมเล่าเฉพาะหน้าปกแค่นี้ก่อนละกันเผื่อคุณกนกวรรณมีคำถามอะไรเพิ่มเติมครับ
0: ค่ะอยากพูดถึงงานดีไซน์ส่วนอื่นๆเพิ่มเติมด้วยไหมคะอะไรที่มันเป็นไฮไลท์ของงานดีไซน์ในหนังสือเล่มนี้ค
1: ่
0: ะ
1: อ๋อได้ครับอย่างนั้นผมเล่าไปต่อเนื่องกันไปนะเพื่อให้ท่านผู้ฟังเห็นภาพคือในเล่มเนี้ยก็จะมีส่วนประกอบอยู่3ส่วนคือเอาเรื่องโครงสร้างหนังสือก่อนนะเพื่อให้ท่านผู้ฟังถ้าสนใจแล้วไปซื้อมาอ่านหรือภาวนาอยู่แล้วแล้วก็สนใจเรื่องอานาปานสติภาวนาเนี่ยสนใจอยู่แล้วคือท่านจะประมวลได้แบ่งโครงสร้างหนังสือเล่มนี้เป็น3ส่วนเพื่อจะทำให้เป็นคู่มือที่ดีเพราะนั้นการออกแบบมันก็จะตามแบ่งหน้าหรือการวางเส้นหรือแม้แต่การมีเส้นขั้นต่างๆที่บอกว่าอะไรมาถึงขั้นไหนแล้วเนี่ยบอกไว้เป็นระยะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวหนังสือการออกแบบหนังสือแล้วก็แบ่งเป็น3ส่วนว่าตรงที่เป็นตัวพิมพ์ดีซึ่งเป็นหลักเนี่ยเป็นถ้าเหมือนกับตัวหนังสือพิมพ์ดีนะครับจะมีหน้าหนึ่งที่แบบเหมือนเป็นตัวพิมพ์เลยเนี่ยก็คือเป็น original text หรือว่าเป็นสิ่งที่ท่านพุทธาสคืออ้างอิงถึงท่านพุทธาสคือส่วนนี้เป็นส่วนสำคัญที่ว่าที่มาที่ไปที่พอเวลาอาจารย์ประมวลเขียนถึงอุบายวิธีแล้วเนี่ยซึ่งเป็นอุบายวิธีในการปฏิบัติเนี่ยท่านก็จะอ้างบางส่วนไว้ด้วยว่าจริงๆไม่ได้จริงๆทุกๆบทไปนะฮะว่าจะมีสิ่งที่เป็นออริจินอลเทคของท่านพุทธาสอยู่ด้วยซึ่งเราก็คัดมาว่าตรงเนี้ยท่านพุทธาสกล่าวไว้ว่ายังไงนะครับอันนี้คือโครงสร้างแล้วก็หลังจากที่ท่านมวลเขียนอุบายวิธีแล้วในแต่ละบทนะมันก็จะมีอุบายวิธีเสร็จแล้วก็จะเป็นจบก็จะเป็นความหมายและความสำเร็จที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นนั้นขั้นที่1อุบายวิธีเป็นแบบนี้จากนั้นพออ่านไปเสร็จไปลองปฏิบัติแล้วความหมายและความสำเร็จคืออะไรก็เป็นการรีเช็คได้แบบด้วยตัวเองเบื้องต้นนะฮะเรียกว่าอย่างนั้นก็ถือว่าฟังก์ชันจากนั้นเนี่ยเพื่อทำความเข้าใจให้ง่ายขึ้นอีกเพราะท่านประมวลก็พูดถึงว่าก็จะเขียนอุปมาอุปไมยไว้ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเหมือนกับการเขียนเขาเรียกว่าคู่มือขึ้นมาแล้วก็ทำให้คู่มือนี้มันง่ายสำหรับผู้ที่จะเริ่มต้นปฏิบัติได้ก็เลยแบ่งโครงสร้างเป็นแบบนั้นส่วนกราฟิกในเล่มเนี้ยในหน้าขั้นบทเนี้ยสิ่งที่เราซ่อนไว้ซึ่งก็ไม่แน่ใจนะครับว่าคนอ่านจะเข้าใจเพราะว่าเราก็บอกว่าวงกลมที่ใหญ่เล็กนั่นน่ะก็หมายถึงลมหายใจที่หนักเบาต่างกันไปซึ่งอันนั้นเป็นลูกเล่นนะครับไม่ได้ต้องสนใจว่าพอดูหน้า7ข้อที่7แล้วมันเล็กลงหมายถึงว่าลมหายใจต้องน้อยอะไรอย่างนี้ไม่ได้เป็นอะไรขนาดนั้นเพียงแต่ว่าเป็นดีไซน์ที่เราพยายามจะเชื่อมโยงเอาไว้นะครับก็เป็นส่วนภาพประกอบก็เป็นส่วนที่ได้คุณนันทวรรณวาตะซึ่งเป็นนักวาดภาพประกอบที่มีชื่อเสียงนะครับเอามาช่วยแล้วก็ท่านก็เป็นคนที่ปฏิบัติภาวนาด้วยก็เลยนำเสนอภาพที่เป็นพูดถึงธรรมชาติของมนุษย์แล้วก็เป็นภาพขาวดำนะฮะเป็นภาพสีน้ำที่เป็นสีขาวดำแล้วก็มีเพื่อจะให้พักสายตาแล้วก็ลื่นไหลไปกับการปฏิบัติก็พลิกดูก็จะมีความเชื่อมโยงของภาพทั้งเล่มในแง่ของทั้งการอุปมาอุปไมยทั้งในแง่ของการเป็นสัญลักษณ์ทดแทนตัวตนที่บางรูปถ้าท่านพลิกดูในนั้นก็จะเห็นทั้งดอกไม้ทั้งธรรมชาติทั้งลายเส้นที่เป็นเหมือนกับสัญลักษณ์แบบภาพเขียนแบบเซนนะ สิ่งเหล่านี้ก็จะผสมผสานกันอยู่ในเล่มซึ่งเป็นส่วนประกอบนะฮะแต่ส่วนหลักก็คือตัวเนื้อหาที่ท่านอาจารย์ประมวลได้เขียนขึ้นมาครับ
0: ค่ะ
1: ประมาณนี้ครับ
0: เนื่องจากว่าเนื้อหาเนี่ยค่อนข้างจะเป็นนามธรรมเนาะเพราะว่าเป็นเรื่องราวที่อาจารย์ประมวลเนี่ยเขียนเพื่อให้เป็นเหมือนเทคนิควิธีการเรื่องของการฝึกภาวนากับลมหายใจเนี่ยค่ะซึ่งมันเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าเนาะแต่ว่าใช้ความรู้สึกอะค่ะพอเราเอามาออกแบบให้เป็นงานหนังสือนะคะที่มองเห็นด้วยตาสัมผัสด้วยสายตาของเราเนี่ยค่ะมันต้องถอดความยังไงคะ
1: ก็ใช้จินตนาการนะเพราะว่าอย่างที่เล่าให้คุณกนกฟังให้ท่านผู้ฟังฟังว่าเวลาเรานึกถึงสัญลักษณ์อะไรสักอันหนึ่งเราก็จะเขียนเป็นเหมือนกับเวลาตีความเป็นภาพอ่ะอย่างที่บอกเล่าให้ฟังตอนต้นว่าเราตีความลมหายใจเป็นกราฟิกวงกลมนะแล้วก็ใช้น้ำหนักแทนน้ำหนักหนักเบาแทนน้ำหนักของลมหายใจอันนี้ก็คือขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองสิ่งที่ท่านอาจารย์ประมวลพูดถึงก็คืออุปมาอุปไมยเราก็เอาเรื่องนี้มาคิดแล้วก็ตีความต่อเพราะว่าท่านจมูกก็อุปมาว่าลมหายใจกับการรู้สึกเนี่ยความรู้สึกถึงลมหายใจเนี่ยเหมือนแม่กับลูกที่ติดตามกันไปเนาะอันนี้ก็ต้องไปอ่านในหนังสือนะฮะผมอาจจะพูดสับกันแต่ว่าก็คืออุปมาเป็นแม่กับลูกนี่แหละเพราะฉะนั้นเนี่ยแม่กับลูกก็คืออุปมาในตัวหนังสือที่ท่านอาจารย์มงก็จะเขียนอยู่แล้วว่าอย่างที่ผมเล่าให้ฟังว่าหนังสือมันประกอบด้วยส่วนของอุบายวิธีแล้วก็ในส่วนของความหมายและความสำเร็จที่เกิดจากการปฏิบัติในแต่ละขั้นแล้วก็อุปมาอุปไมยในแต่ละขั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีเรื่องนี้อยู่ส่วนพอมันตีความเป็นภาพเนี่ยกราฟิกก็คืออย่างที่บอกว่าลมหายใจเราแทนด้วยวงกลมใหญ่เล็กหนักเบาแล้วก็มีเส้นที่เชื่อมโยงกันให้เห็นว่าลมหายใจมันต่อเนื่องไปนะครับเพื่อให้คนได้ระลึกถึงรูปนามเนาะก็อันนี้เป็นเรื่องของแต่ละท่านน่ะที่จะไปตีความเอาแต่ว่าเนื้อหามันอยู่ที่การปฏิบัติรูปประกอบที่เป็น instruction เลยว่าเป็นลายเส้นเนี่ยแหละเรียบง่ายแล้วก็ให้เห็นเลยว่าขั้นที่1ลมหายใจเข้าจมูกแบบนี้ออกไปแล้วเบาลงอะไรอย่างนี้ซึ่งมัน too strong เกินไปคือผมก็คิดในเชิงนักออกแบบกราฟิกเป็นกราฟิกดีไซเนอร์ก็นึกถึงวิชวลที่มันน่าจะเป็นเหมือนกับ how to เนาะแต่ว่าคุณนันทวันก็มา break the ice คือทำให้เรามองเห็นอีกมุมหนึ่งว่าจริงๆแล้วเราควรจะไม่ไปฟิกรูปกับ text มากนักก็คือพูดง่ายๆว่าให้รูปมันทำงานอีกแบบหนึ่งคือคู่ขนานกันไปก็เขาเรียกว่ามันก็จะดีกว่าแทนที่จะให้หนังสือมันแข็งๆเพราะว่าถ้าตอนแรกที่เล่าให้ฟังว่าหนังสือผมเป็นคู่มือผมก็คิดแบบนักออกแบบว่าพอมันเป็นคู่มือปุ๊บมันก็ต้องเป็นแมนนอลได้สิเห็นทั้งเท็กซ์ทั้งภาพอะไรเงี้ยแต่อันนี้มันเป็นแมนนอลของภาวนานะมันพูดแบบเป็นเหมือนกับคู่มือซ่อมรถหรือคู่มือประดิษฐ์อะไรไม่ได้อะมันต้องเป็นนามธรรมอ่ะเพราะนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นจุดที่ผมคิดว่าทำงานไปก็สว่างสวัยไปด้วยสำหรับตัวผมเองส่วนตัวเนาะก็ทำให้เห็นว่าเออมันมีทางออกอื่นๆที่สามารถจะทำให้รูปประกอบมันคอมพลีเมนต์คนอ่านได้หนึ่งสองเข้าใจได้แล้วก็สามารถจะเห็นมันได้ว่าอย่างเช่นคุณนวันรูปภาพวาดรูปประกอบเป็นคนที่มีพื้นที่ภายในโล่งๆเสร็จแล้วก็มีเส้นวนไปวนมาเพราะอันนี้ด้วยความที่คุณนันวันเป็นนักภาวนาด้วยก็จะรู้ว่าเราก็เป็นนักออกแบบด้วยนะเป็นเพราะฉะนั้นก็จะรู้ว่าไอ้เส้นวนๆเนี่ยก็หมายถึงจิตใจที่มันยังวุ่นวายยุ่งเหยิงอยู่แต่ยังมีดอกไม้อยู่ข้างหน้าที่จะให้กลับไปมองแล้วก็รู้สึกตัวขึ้นมาได้อะไรเงี้ยเพราะนั้นสิ่งที่ซ่อนอยู่เหล่านี้เราก็เลยมองว่าก็ถือว่าเปิดโอกาสให้คนอ่านได้ตีความมากขึ้นแล้วก็ไม่ถึงขนาดเป็น abstract แบบดูแล้วไม่เข้าใจอ่ะคุณอนุวัฒน์ก็ช่วยเชื่อมตรงนี้เข้ามาเพราะว่าไอ้วงกลมกับเส้นที่เราใช้เป็นกราฟิกนั่นมันก็ต้องใช้คำอธิบายพอสมควรแต่ว่ารูปของคุณนันทวันเนี่ยก็ช่วยให้หนังสือเล่มนี้ก็กลมกล่อมขึ้นก็ผมต้องบอก ท่านผู้ฟังว่าอย่างนั้นเนาะก็อันนี้เป็นส่วนที่ผมเองก็รู้สึกพอใจว่าทีมทำงานครั้งนี้ก็สนุกด้วยแล้วก็ชอบที่ทีมงานก็ถกเถียงกันบ้างแล้วก็คุยด้วยกันอย่างเรียกว่าสร้างสรรค์
0: พอเราจะทำให้หนังสือที่เกี่ยวกับพุทธศาสนานะคะหรือว่าหนังสือที่เกี่ยวข้องกับการฝึกภาวนาฝึกจิตฝึกใจอะค่ะให้ดูทันสมัยมากขึ้นนะคะปรับโฉมให้เข้าถึงผู้คนได้มากขึ้นเนี่ยเรามีโจทย์นี้ในการทำงานยังไงคะ
1: สิ่งที่เป็นประตูเริ่มต้นน่ะสำหรับมันเนี่ยก็คือว่าผมมีโจทย์อยู่สองงานว่าทำยังไงให้คนได้ทดลองอ่านแล้วก็คู่มือเนี่ยคู่มือการภาวนาเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันก็คือเท็กซ์ที่เป็นไกด์ไลน์เป็นแผนที่เพราะนั้นเนี่ยไอ้หนังสืออานาปานสติภาวนาเล่มเนี้ยของท่านจำประมวลเนี่ยก็คือแผนที่ที่เราเห็นเพราะว่าในเล่มเนี่ยมันก็จะเป็นการสร้างแผนที่ขึ้นมาตามความเข้าใจของทีมงานด้วยนะฮะว่าแผนที่อันเนี้ยมันเป็นอย่างนี้เล่มอื่นๆก็เราก็มาวางกันด้วยว่าเวลาเรามีโจทย์เราก็จะวางว่าถ้าเป็นเรื่องแบบนี้เนี่ยเราควรจะใช้สัญลักษณ์อะไรดีแต่ว่าเราควรจะรักษาสัญลักษณ์บางอย่างไว้เพราะว่าการสื่อสารผ่านตัวหนังสือเนี่ยมันก็คือต้องใช้วิธีการอ่านอย่างเดียวนะฮะหรือการฟังอาจจะเป็นหนังสือเสียงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็คือการเรียบเรียงคราวนี้สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยสำหรับผมเองผมมองว่าประตูแรกคือศรัทธาคือต้องทำให้คนอ่านถ้าเป็นคนรุ่นปัจจุบันหรือรุ่นเด็กก็ต้องให้เห็นว่ามันเตะตานะมันน่าจะหยิบไปดูซะหน่อยแต่ว่าหนังสือเล่มนี้เขาพูดว่าอะไรมันอาจจะดูแล้วมันแปลกๆฮะไม่เห็นไม่ใช่เป็นหนังสือเกี่ยวข้องกับธรรมะอะไรเลยดูมันแปลกๆหน่อยก็แต่พอดูชื่อแล้วก็คงนึกได้แต่ว่ามันก็แปลกๆก็หยิบไปอ่านคราวนี้ถ้าอ่านแล้วเข้าใจศรัทธาขึ้นมาเนี่ยก็เขาก็ไปต่อได้แต่ตอนนี้สิ่งที่เราคาดหวังก็คือว่าฟีดแบ็กที่กลับมานอกจากคนอ่านแล้วเนี่ยก็คงเป็นเรื่องของการคิดถึงว่าวิธีการอื่นๆที่เราสามารถจะสร้างสัญลักษณ์หรืออะไรขึ้นมาให้คนเข้าใจได้เพราะว่าอย่างภาพปริศนาธรรมอย่างที่จริงๆแล้วอย่างพุทธศาสนาสายเซนใช้ภาพเพื่อจะสื่อสารความคิดนะก็เป็นวิธีที่ผมคิดว่าเป็นวิธีคลาสสิกซึ่งก็ยังใช้ผมก็ยังใช้ความคิดอะไรแบบนั้นอยู่นะครับก็โดยส่วนตัวก็เป็นแบบนั้นครับ
0: ค่ะวันนี้ขอบคุณมากนะคะที่มาพูดถึงเรื่องของการออกแบบนะคะงานเขียนแล้วก็หนังสือนะคะที่มีความสำคัญนะคะเนื่องในช่วงวันล้ออายุของท่านพุทธทาสนะคะ120ปีชาตกาลนะคะพุทธทาสภิกขุด้วยนะคะขอบคุณอย่างยิ่งค่ะคุณคณิตนนทปวรยะนะคะซึ่งเป็นผู้ออกแบบหน้าปกแล้วก็เรื่องราวนะคะของหนังสือให้ออกมาเป็นภาพนะคะสำหรับการสื่อสารกับคุณผู้ฟังด้วยวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับ
2: โฟกัสไทยแลนด์ช่วงบุ๊กทานหนังสือคือเพื่อนโดยกนกวรรณกนกวนาวงศ์
7: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
8: เด็กไม่ใช่ผ้าขาวทำไมหมอถึงกล่าวไว้เช่นนั้นเรื่องราวเกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวรวมทั้งในมิติทางสังคม
9: ประโยคเด็กของนายแพทย์สุริยะเดลทรีปาตีผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่นที่เปิดโลกพ่อแม่ให้มองลูกตามความเป็นจริงพบกับคุณหมอเดลที่จะมาให้แง่คิดข้อแนะนำมุมมองที่น่าสนใจร่วมด้วยวารุณีซื่อสัตย์สกุลชัยในรายการคุยกับหมอเดลทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ถึง 19:00 น.ตรงทาง FM 97ไลฟ์สด Facebook QFM
8: แล้วพบกันนะครับ
10: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังข้างรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้ผู้บ้านสัญชัยขนานมีคำตอบโทร091-789-3563
11: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
6: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์16:00 น.-17:00 น.เปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
12: รายการผีเล่นผีจริงคิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญทำงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับด็อกเตอร์สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะไหนๆๆแซ่บเปิ้ลหน่อยเซ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกข์ได้ฉันนั้น นั่นไงชะตาจะไม่งิกถ้ารู้จักพลิกความคิดพบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทักเช้าเวลา 9:00 น.คลื่นข่าว 97FM
13: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.
14: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
15: ณราพงศ์ไวยวัฒน์
16: พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเช้าถึง7โมงที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
15: ชัดทุกประเด็น
16: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
15: ณราพงศ์ไวยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
17: ทราบแล้วเปลี่ยนเสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเซียนข่าวรุ่นเก๋ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเซียนเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
18: ครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
19: ติดประเด็นในกระแสมองจากมุมที่แตกต่างเติมความรู้และเข้าใจในแวดวงคมนาคมขนส่งเต็มอิ่มกับเรื่องราวน่าสนใจจากต่างแดนทุกวันอังคารถึงศุกร์6โมงเย็นถึง1ทุ่ม กับรายการคุยข่าวอารามนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัยที่นี่ FM 97 MHz Quality News Station

0: เตรียมพบกับรายการ
1: Boomer and Baby รายการที่จะมาเล่าเรื่องราวหลังเพลงในยุค60ถึง90เพื่อเชื่อมโยงความทรงจำให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งดำเนินรายการโดยลุงดี้นิติพงษ์หอนาคและอังเคิลฟิลฟิลิปชัยลักษณ์ทุกวันจันทร์เวลา 2:30 น. ถึง 3:30 น.
0: เริ่ม1มิถุนายนนี
1: ้มาร่วมฟังเรื่องราวของเสียงเพลงแล้วย้อนเวลาไปกับเราเพราะเสียงของคนยุคหนึ่งที่ยังไม่เคยหายไปกับรายการ Boomer and Baby
2: ช่วงนี้ชี้แนะพบกับผมป๋าแหงมที่97 QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.จะมาย่อโลกสีน้ำเงินและย่อโลกสารคันให้รู้ทันเพื่อนๆแล้วพาไปนอกโลกนอกจักรวาลให้เข้าใจปรัชญาและชีวิตฟังโลกสีน้ำเงินกับป๋าแหงมที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.นะครับเจ้านายปูนปูน
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสวท FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station
4: 2569เมื่อดวงดาวรุกขาดกระชากหน้ากากปิดฉากความปลอมถึงเวลายืนหนึ่งของตัวจริงในทุกวงการทุกโต๊ะโหนโดยชยุทธวันเกิดตัวจริงเรื่องโหราศาสตร์และฮวงจุ้ยยังคงยืนหยัดสู่ปีที่9ด้วยศาสตร์แห่งการพยากรณ์ทอดรหัสจากกระแสดวงดาวเปิดดวงเมืองวิเคราะห์ดวงโลกพร้อมเปิดสายทำนายสดคนต่อคนชี้หนทางแก้ปัญหาชีวิตปัญหาธุรกิจให้พร้อมข้ามผ่านหมอกควันแห่งการเปลี่ยนแปลงทุกโต๊ะโหนที่นี่ FM 97ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังข่าว 11:00 น.พร้อมกันทั้งวิทยุและ Facebook Live

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 น.กับอรัญญาชมชื่นนายกรัฐมนตรีขออ่านรายละเอียดกรณีอธิบดีกรมการปกครองแชทไลน์บทสนทนาหลุดหากพบว่ามีการกระทำที่ไม่ถูกต้องจะตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
3: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
7: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
6: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
7: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
8: เรารักประเทศไทย
9: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: ราชการอย่างไม่เป็นธรรมเพราะไม่สนองงานการเมืองรวมทั้งมีข้อความแชทไลน์หลุดช่วยน้ำเงินด้วยในช่วงการเลือกตั้งที่ผ่านมาว่าเพิ่งกลับจากการปฏิบัติภารกิจที่จังหวัดเพชรบุรีแต่ทราบว่าอธิบดีกรมการปกครองได้ออกหนังสือชี้แจงแล้วขอไปอ่านรายละเอียดก่อนหากพบมีการกระทำที่ไม่ถูกต้องจะต้องตั้งชุดมาสอบสวนหาข้อเท็จจริงยืนยันว่าไม่เคยช่วยใครส่วนกรณีการยกย้ายปลัดจังหวัดภูเก็ตจะบานปลายเป็นเรื่องความขัดแย้งในกระทรวงมหาดไทยหรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าไม่มีขอให้ดูเพียงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยไม่ต้องไปดูคนอื่นผดิษฐ์นาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: ด้านอธิบดีกรมการปกครองปฏิเสธบทสนทนาที่ถูกกล่าวอ้างไม่ใช่ของตนเองยืนยันปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นกลาง
2: นายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองได้ออกคำชี้แจงกรณีที่มีการนำบทสนทนาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ไปเผยแพร่และกล่าวอ้างว่าเป็นบทสนทนาของอธิบดีกรมการปกครองโดยอธิบดีกรมการปกครองกล่าวปฏิเสธว่าบทสนทนาดังกล่าวไม่ใช่ของตนพร้อมยืนยันว่ากรมการปกครองยึดมั่นในความเป็นกลางทางการเมืองและปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดในการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายปกครองทุกระดับพร้อมระบุว่ายังมีข้อความที่ต้องพิสูจน์ทราบและมีการบิดเบือนจากข้อเท็จจริงเช่นรายชื่อบุคคลที่กล่าวอ้างว่าเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งระยะเวลาที่ปรากฏในบทสนทนาพร้อมตั้งข้อสังเกตว่าการนำข้อมูลมาเผยแพร่ในห้วงเวลานี้อาจมีเจตนาแอบแฝงเนื่องจากปัจจุบันกรมการปกครองกำลังอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงของข้าราชการบางกลุ่มที่มีการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: พาณิชย์จังหวัดตรังคุมเข้มการจำหน่ายสินค้าสังฆทานชุดไทยธรรมและจตุปัจจัยเพื่อป้องปรามมิให้ผู้ประกอบการฉวยโอกาสเอารัดเอาเปรียบผู้บริโภคในช่วงเทศกาลวิสาขบูชา2569
3: นางสาวสุภากิจเกลี้ยงส่งพาณิชย์จังหวัดตรังเปิดเผยว่าสำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรังได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์การจำหน่ายสินค้าชุดสังฆทานชุดไทยธรรมและจตุปัจจัยของร้านค้าและห้างสรรพสินค้าในพื้นที่เพื่อกำกับดูแลราคาสินค้าและบริการป้องปรามไม่ให้ผู้ประกอบการฉวยโอกาสเอารัดเอาเปรียบผู้บริโภคในช่วงเทศกาลวิสาขบูชา2569ซึ่งพบว่าราคาชุดสังฆทานไม่ได้มีการปรับราคาแต่ปริมาณการจำหน่ายลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมาเนื่องจากสถานการณ์ทางด้านอีกทั้งยังเป็นช่วงเวลาของการเปิดภาคเรียนยอยศพรอัครไกรศรีสวทตรังรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นค่ะ
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: บางกอกบัส by บางกอกทูเดย์ดำเนินรายการโดยบ๊อบบางกอกทูเดย์
2: สวัสดีครับคุณฟังครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับรายการบางกอกบัสบายบางกอกทูเดย์นะครับดำเนินรายการโดยบ๊อบบางกอกทูเดย์ครับทางสถานีสังสถานีว่าลิ้นพันกัน FM 97.0 MHz Quality News Station นะครับสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยนะครับแน่นอนวันนี้เราอยู่กับแขกคนสำคัญนะครับเป็นวันสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดนะครับกับคุณจิรนันท์มีผานะครับ PR ตัวแม่ระดับโลกเลยนะครับสวัสดีครับพี่เจ
3: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: ผู้ฟังอีกครั้งนะคะ
2: พี่จีครับเมื่อเร็วๆนี้นะครับเห็นพี่จีปักหมุดไว้ตรง Facebook ด้วยนะครับว่าพี่จีได้รับการแจ้งเลือกชื่ออยู่ใน House of Fame หรือหอเกียรติภูมินะครับของมหาวิทยาลัยวัดไรลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับพี่จีทําไมถามเลยว่าทําไมถึงได้รับการบันทึกชื่อเพราะว่าถ้าไม่ใช่คนที่มีผลงานดีเด่นหรือมีชื่อเสียงเนี่ยก็คงจะไม่ได้บันทึกใน House of Fame นะครับ
3: ก็ต้องเรียนท่านผู้ฟังอย่างนี้นะคะราชภัฏมหาวิทยาลัยราชภัฏวไรอรงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ถูกก่อตั้งมาตั้งแต่เป็นวิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์อยู่กิ่งเพชรนะคะ
2: 2475

0: ปีก็
1: ค่
0: 94
1: ะ
0: ปีปีนี้อ่ะต่อ
1: ค่ะก็ถือว่าผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพออกสู่สังคม
0: โอ้
1: ไปผมนับไม่ได้แล้วนะคะ
0: 94
1: มัน
0: ปี
1: ก็
0: โอ้ก็ถือเป็นแสนแล้วล่ะ
1: โอ้ตั้งเลยค่ะเพราะปีหนึ่งก็เป็นหลักหมื่นเกือบเป็นหมื่นคนนะคะเพราะฉะนั้นก็แบบมากมายที่บุคลากร
0: เป็น
1: ท
0: แ
1: ี
0: ส
1: ่มี
0: น
1: ไปเป็นบุคลากรที่มีความสําคัญอยู่ในระดับประเทศต้องกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ที่ให้โอกาสให้เกียรติให้ลูกศิษย์คนนี้นะคะได้เข้ามาเป็นหนึ่งในบุคคลที่อยู่ในหอเกียรติประวัติอยู่ในบุคค
0: แ
1: ล
0: ต่
1: ที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย
0: แสด
1: น
0: ง
1: ะ
0: ว
1: ค
0: ่า
1: ะ
0: พี่จีต้องมีผลงานด้านประชาสัมพันธ์พี่จีเล่าให้ฟังนิดหนึ่งว่าผลงานของพี่จีเนี่ย
1: ก็
0: ที
1: ผ
0: ่พ
1: ล
0: ี่บอง อ่
1: า
0: านไปเนี่ยมีเยอะมากเลยนะครับและในระดับประเทศระดับโลกด้วย
1: ก็อาจจะขอมันคงจะเล่าไม่หมดเนาะในชีวิตสามสิบกว่าปีที่ผ่านมาแต่เอาเป็นว่าเอาเป็นผลงาน
0: ชิ้นโบแดง
1: ที่
0: ชิ้น
1: เ
0: โ
1: ร
0: บ
1: า
0: แดง
1: ตั้งใจทำแล้วก็สิ่งที่ทำทุกงานทำทุกอย่างเราจะมองถึงส่วนรวมผลประโยชน์ของส่วนรวมผลประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติเป็นที่ตั้งถ้าเรามีโอกาสได้รับมอบหมายให้ทำงานใหญ่นั่นคือสิ่งสามสิ่งที่อยู่ในหัวสมองมาตลอดอยู่ในความคิดอยู่ในจิตใต้สำนึกเรามาตลอดเช
0: พี
1: ่
0: ่
1: น
0: จี
1: อันดับแรก
0: อ่ะอันดับแรกคือ
1: ผลงานชิ้นแรกนะคะก็คือแอโรบิกถ้าใครที่เมื่อก่อนเห็นคนที่เต้นแอโรบิกกันโอ้เต็มบ้านเต็มเมือง
0: โอ้
1: นั่
0: เ
1: น
0: หมือ
1: ก
0: น
1: ็
0: เป็
1: ค
0: น
1: ื
0: น
1: อ
0: ิยม
1: มาจากผลงานของกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับบริษัท JSL ซึ่ง JSL เป็นออร์แกไนเซอร์ที่ผู้ที่รับมาแล้วเขาก็มีโจทย์ว่ากระทรวงสาธารณสุขมีโจทย์มาว่าขอให้ทําอะไรก็ได้ที่เป็นผลงานของรัฐบาลเป็นผลงานของกระทรวงและขอให้ดังทั่วโลกเอ้ยเราจะทําอะไรที่มันออกมาตอบโจทย์สามข้อนี้ถ้าโจทย์อย่างนี้คือโจทย์ใหญ่มากแล้วมันก็ต้องเอากระทรวงสาธารณสุขเป็นที่ตั้งนั่นหมายความว่าจะต้องมีในเรื่องของสุขภาพมาด้วยที่จะมาเกี่ยวข้องก็เลยการออกกําลังกายนี่แหละมันจะทําให้ประชาชนเรามีสุขภาพที่ดีด้วยแล้วก็ได้ประโยชน์ประชาชนได้ประโยชน์ประเทศชาติก็ได้ประโยชน์กระทรวงก็ได้ประโยชน์เพราะฉะนั้นทุกคนได้ประโยชน์โดยรวมแล้วได้ประโยชน์ร่วมกันทุกฝ่ายเพราะฉะนั้นก็จึงออกมาเป็นแอโรบิกท้องสนามหลวงโรงกินเน็ตบุ๊ก
0: โอ้โห
1: ซึ่งเมื่
0: ถ
1: อ
0: ื
1: ก
0: อ
1: ่
0: ว
1: อ
0: ่
1: น
0: าไม่ธรรม
1: เจ
0: ดาน
1: มี
0: น
1: ส
0: ะ
1: ายสัมพันธ์จีมีสายสัมพันธ์กับทางรายการยังช่องเก้าWorld Record เขามีรายการที่มันแล้วเขาเป็นสมาชิกอยู่เราก็เลยเอาตัวเนี้ยไปว่าเราทำโครงการตัวนี้ขอช่วยหน่อยได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเป็นที่มาของการที่เอาอสมอันดับแรกต้องเอาคนที่จะมีอยู่ใกล้ชิดประชาชนนอกเหนือจากประชาชนที่จะมาแล้วอสมที่เขาอยู่ในพื้นที่เขาจะได้ดูแลประชาชนตรงนั้นได้แต่เป็นผู้นําได้ก็เอาอสมจากทั่วประเทศใส่รถมาในท้องสนามหลวงแล้วก็มาเต้นแอโรบิกท้องสนามหลวงมีครูฝึกมีครูที่ขึ้นไปเต้นนําแล้วก็ออกแบบท่าทางที่ออกเต้นยังไงไม่ให้มันบาดเจ็บนะคะสำหรับการออกกําลังกายที่มันเบาๆทุกคนทําได้แล้วก็สนุกด้วยก็จึงเป็นที่มาของแอโรบิกท้องสนามหลวงลงจินเน็ตบุ๊ก
0: แต่ตอนนั้นแอโรบิกมาแรงมากเลยเนาะ
1: ก็พอหลังจากทําออกไปก็ได้รับกระแสตอบรับดีมากอสมแล้วก็หน่วยงานสาธารณสุขทั่วประเทศก็เอาไปต่อยอดก็เราไปที่ไหนเราขับรถผ่านไปที่ไหนเราได้เห็นโอ้คนออกมาเต้นแอโรบิกนั่นคือความภูมิใจของตัวเราอย่างน้อยเราเป็นกงจักรส่วนหนึ่งไม่ใช่ทั้งหมดนะคะต้องบอกว่าใดๆก็ตามเราไม่สามารถเก่งคนเดียวได้ต้องทำงานเป็นทีมแล้วก็ความเก่งความสามารถต้องแบ่งให้ทุกคนเราเป็นส่วนหนึ่งในส่วนของแค่งานประชาสัมพันธ์ที่ทำให้มันเป็นกระแสออกไปแต่คนที่ทำงานที่เหนื่อยจริงๆก็ต้องยกเครดิตให้ทุกคนที่ร่วมกันทำมานะคะมันก็ทำให้งาน
0: โอ
1: เน
0: ้
1: ี้ยออกมา
0: เราต้อ
1: ป
0: ง
1: ร
0: เระ ียก
1: ส
0: ว่า
1: บการสำเร็จ
0: เราเรียกว่าสุดภูมิใจนะพี่จีเนาะ
1: ใช่ค่ะในความคิดเล็กๆในสิ่งเล็กๆแต่สร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่ไว้ให้กับประชาชนคนไทย
0: แล้วก็ทำ
1: ม
0: เพื่
1: า
0: อ
1: ก
0: ส่ว
1: ม
0: น
1: ารย
0: วมด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: ไม่ใช่ส่ว
1: แ
0: น
1: ล้
0: ต
1: ว
0: ัว
1: ก
0: เอ
1: ็
0: ง
1: เมื่อตรงนี้ประสบความสำเร็จอันต่อมานะคะอันต่อมาก็คือส้วม
0: อื
1: จัดประชุ
0: ม
1: มส้วมโรค
0: ส้
1: ร
0: มโ
1: ณ
0: ร
1: ร
0: ค
1: งค์
0: เอ
1: ส้
0: อ
1: วม
0: ด
1: ส
0: ั
1: ะ
0: ง
1: อ
0: ม
1: า
0: า
1: ด
0: กเลยพี่จีขึ้นหน้าหนึ่งนี่พี่บ๊อบก็ไปร่วมงานนี้ด้วยรู้ว่าเป็นผลงานพี่จียังไงครับพี่จี
1: ก็จากสิ่งเล็กๆเลยนะคะเรื่องส้วมเนี่ยคือเรามองว่าอยากให้ประชาชนเมื่อมันเป็นผลงานของกระทรวงสาธารณสุขเขานะคะก็เราก็ต้องให้เครดิตกับทุกส่วนภาคส่วนที่เขาทำงานเราเป็นแค่ส่วนหนึ่งที่เอามาสานต่อเอามาปลุกกระแสทำให้มันเกิดผลลัพธ์
0: อืม
1: เพราะฉะนั้นก็ทำอย่างไรให้ส้วมมันเป็นสิ่งที่สำคัญ
0: อืม
1: สำหรับเป็นถูกสุขลักษณะสุขลักษณะ
0: อืม
1: ของคนไทยเพราะจ
0: ท
1: ี
0: ุก
1: มาจากคนที่ไม่มีส้วมอะค่ะคืออยู่ในต่างจังหวัดไม่มีส้วม
0: เข้
1: น
0: า
1: ะคะ
0: ป่า
1: ส้วมกันมาปีก็คือแบบเข้าป่าไปแต่ก็มีจอบอันนึงค่ะถึงพอใจเราดูทำเลดูฮวงจุ้ยแล้วตรงนี้แหละจอบขุดลงไปแล้วก็ฝังกลบเป็นส้วมแบบฝังกลบอะค่ะ
0: อืม
1: เพราะฉะนั้นเราไม่มีส้วมเราบ้านเราไม่มีส้วมเพราะฉะนั้นเรารู้ว่ามันยากลำบากขนาดไหนฝนตกฟ้าร้องปวดขึ้นมาเราจะทำยังไงเราจะไปตรงไหน
0: อืม
1: เพราะฉะนั้นนี่คือสุ
0: อ
1: ข
0: ืม
1: ลักษณะของ
0: อืม
1: ประชาชนที่จะได้
0: อืมพี่จีจำได้
1: ต
0: เคร
1: ง
0: ส
1: น
0: หน
1: ี
0: ึ
1: ้
0: ่งว่าที่ว่านักข่าวอยากได้ท่านรัฐมนตรีในขณะนั้นฮะไปนั่งโถส้วมด้วยเพื่อที่จะถ่ายรูปให้มันดูเก๋
1: อ๋อ
0: ยั
1: ใน
0: งไง
1: งา
0: ค
1: น
0: รับ
1: แถลงข่าวซึ่งเวลาเราแถลงข่าวแล้วเราต้องเหมือนจุดพลุอะค่ะต้องจุดให้มันแตกแล้วมันขึ้นไปพอมันดังพอคนเห็นแล้วปุ๊บเนี่ยมันจะได้เอามาเก็บเกี่ยวได้ผลประโยชน์เพราะฉะนั้นการที่จะทำอะไรเนี่ยมันต้องแบบอะไรแปลกใหม่ใหญ่ดีพิเรนเด่นดังมันถึงจะทําได้เพราะฉะนั้นการแถลงข่าวเราทำเรื่องส้วมเพราะฉะนั้นเราจะมานั่งเก้าอี้ให้ท่านมานั่งเก้าอี้แถลงเนี่ยเราก็มองว่ามันก็ธรรมดาอะ
0: เออธรรมดา
1: เพ
0: ไ
1: ร
0: ม
1: า
0: ่
1: ะฉ
0: เป
1: ะ
0: ็
1: น
0: น
1: ั้น
0: ก
1: เ
0: ร
1: รา
0: ะแส
1: ก็ใช่เพราะให้ท่านนั่งแถลงข่าวบนส้วมแล้วเราก็มีส้วมทองคําโอ้โหสมัยก่อนส้วมทองคําคนไม่เคยเห็นเอามามันก็จะเป็นกระแสแล้วโอ้โหมันมายังไงอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเอาอะไรที่มันแปลกใหม่ใหญ่ดีเด่นดังอะไรก็ว่าไปเอามาเพราะนักข่าวก็เลยอยากให้ท่านเนี่ยได้ท่านรัฐมนตรีที่ไปนั่งแถล
0: อง ื
1: ข
0: ม
1: ่าวหรือไปนั่งบนโถส้วมแต่ว่าด้วยความมีกรอบของราชการ
0: โอ้
1: เขา
0: ไม
1: ก็
0: ่ป
1: มี
0: ลา
1: ควาก ม
0: ไม่ปล
1: กั
0: าง ก
1: วล
0: อื
1: ว
0: ม
1: ่า
0: อืม
1: เอาภาพลักษณ์เนี่ยเอาท่านรัฐมนตรีไปนั่งส้วมเนี่ยนั่งแถลงข่าวโถส้วมท่านจะรู้สึกยังไงท่านจะอะไรนะเรามันก็ฝ่าด่านยากเราก็บอกอ่ะก็อย่างนั้นก็ไม่เป็นไรเราก็ไปกระซิบช่างภาพว่าเอาใครอยากได้พอท่านเดินมาปุ๊บก็ท่านก็นักข่าวก็บอกเลยว่าอ่ะท่านก็ไปแถลงท่านขอให้ท่านนั่งบนโถส้วมไม่หน่อยท่านจีนเป็นคนบอกแต่ว่านักข่าวเป็นคนบอกเพราะฉะนั้นท่านจะทําหรือไม่ทํานั้นอีกเรื่องหนึ่งอยู่ที่นักข่าวช่างภาพจะทําให้ท่านไปได้ไหมพอนักข่าวขอท่านก็เดินไปนั่งเพราะตอนเราคุยกับสาธารณสุขเราก็บอกอ้าวท่านทำไมจะนั่งช่วงไม่ได้ในเมื่อทุกวันท่านก็ต้องเข้าช่วงอยู่แล้วมันก็ไม่เห็นมีใครผิดตรงไหนทุกวันก็นั่งช่วงแต่เขาก็กลัวว่ามันจะแบบมีผลกระทบโน่นนี่นั่นเอาไม่เป็นไรอย่างนั้นนักข่าวบอกเองนักข่าวบอกเองเขาก็ทําได้ก็ไม่เห็นมีอะไรเลย
0: อื
1: น
0: ม
1: ั่นแหละมันก็เลยเป็นที่มาแต่กว่ามันจะมาถึงตรงนี้มันก็ไม่ง่ายนะคะ
0: อื
1: เราม ก็จัดประชุมส้วมโลกก็จัดแสดงวิวัฒนาการ
0: โอ้
1: ของ
0: ไ
1: ส
0: ม
1: ้
0: ่
1: ว
0: เ
1: ม
0: คย
1: ไทยก็
0: เป็นแห่งแรกของโลกด้วยใช่ไหมพี่จีไม่เคยเห็นข่าว
1: ใ
0: ท
1: ช
0: ี่
1: ่
0: ไหน
1: ค่ะ
0: นะประเทศไหนประช
1: ใช
0: ุม
1: ่
0: ส้
1: ค
0: ม
1: ่ะ
0: โลกเนี่ย
1: เราเป็นเจ้าภาพเลยแล้วเพื่อที่เราจะสร้างกระแสเราก็จะไปทำต่อแล้วก็ในวันนั้นเราก็ทำวิวัฒนาการส้วมให้ทั่วโลกได้เห็นเลยก็จากส้วมหลุมที่ขุดนี่แหละส้วมซึมเนี่ยก็เอามีดิน
0: โอ
1: ตร
0: ้
1: ง
0: ย
1: ไหนก็เอาจอบมาแล้วก็ขุดไป
0: อุ้ยพี่บ๊อบยังท
1: เส
0: ั
1: ร็
0: น
1: จ
0: ใช
1: แล้
0: ้
1: วก
0: อย
1: ู็
0: ่นะเพิ่มหลุมอ่ะอ่ะต่อ
1: แล้วก็มาเป็นส้วมแบบเอาขุดหลุมแล้วก็ส้วมซึมเอาไม้ไผ่เอาไม้แผ่นกระดานสองข้างวางแล้วก็เป็นหลุมแล้วก็
0: เออ
1: หลุมใหญ่หน่อยแล้วก็นั่งลงไปอันนี้ใช้กันได้ทั้งครอบครัวแล้วก็วิวัฒนาการมาเป็นส้วมซึมเป็นส้วมอะไรจนกระทั่งมาเป็นส้วมชักโครกเนี่ยค่ะวิวัฒนาการส้วมไทยแล้วก็นักข่าวก็ถ่ายแบบถ่ายรูปก็ทําไปช่วยกันตีกระแสมาประชุมส้วมโลกทุกคนก็ต่างชาติมาให้ความสนใจแล้วก็ตีแผ่แล้วต่อจากนั้นเราก็จัดประกวดส้วมประกวดส้วมสะอา
0: โอ
1: ด
0: ้
1: ถ
0: ย
1: ้าผ่านไปเมื่ออดีตหลายท่านถ้าอายุมากหน่อยก็จะจําได้ว่า
0: ไม่โอเคไม่โอเคเลยส้วมสมัยก่อ
1: ส
0: น
1: ้วม
0: ใน
1: ใน
0: ป
1: ป
0: ั๊
1: ั
0: ม
1: ๊มน้ํามันเนี่ย
0: ในต
1: ทุกค
0: ่าน งๆที่
1: เข้า
0: ต่
1: ได้
0: าง
1: ไหม
0: ๆอ่ะไม่ได้
1: เข้าไม่ได้นะคะ
0: ปวด
1: ทุกคน
0: ข้
1: ต้
0: า
1: อง ง
0: ท
1: รา ี
0: ง
1: บไปเพื่อถึงป้ายทาง ไม่จุดหนึ่งปลายหมายจุดหมายปลายทางแล้วไปเข้าเพราะว่าช่วงระหว่างปั๊มน้ํามันนี่มัน
0: แล้วมันติด
1: น
0: เ
1: ึ
0: ช
1: ก
0: ื้อ
1: ภ
0: ด้
1: า
0: ว
1: พ
0: ยผ
1: อ
0: ู้
1: อก
0: หญิง
1: นะ
0: แล้วมันติดเชื้อ
1: สะ
0: ด้วย
1: ส
0: นะ
1: มกันอ่ะ
0: โดย
1: ใ
0: เ
1: ช
0: ฉพ
1: ่
0: าะผู้
1: ค
0: ห
1: ่
0: ญ
1: ะ
0: ิงเนี่ย
1: เพราะฉะนั้นเราก็จัดประกวด
0: โอ้
1: ส้วมมาประเภทส้วมสาธารณะประเภทส้วมในร้านอาหารในประเภทแบ่งประเภทของวัดประเภทโอ้โหแบ
0: โอ
1: บ
0: ้ย
1: หลากหลา
0: ภู
1: ย
0: มิใจแม่พี่จีทุกวันเนี้ยห้องน้ำสะอาดสะอ้านมากบนอย่างห้องน้ำวัดบางที่ก็ติดแอร์เลยพี่จี
1: ใช่ค่ะก็เป็นการที่ฆ่าเชื้อโรคไปด้วยในตัวแบบโอ้โหบางคนห้องน้ำนี่ใหญ่กว่าห้องนั่งเล่นอีกอะไรเงี้ยก็คือแบบเราไปที่ไหนเราเห็นเราเป็นความดีใจภูมิใจเล็กๆลึกๆอยู่ว่าเรา
0: อ
1: ย
0: ื
1: ัง
0: ม
1: มีหนึ่งสมองกับสองมือแต่ว่าเราอาศัยสื่อที่ช่วยกันตีแผลจน
0: อ
1: กร
0: ื
1: ะทั่
0: ม
1: งมาถึงวัน
0: อืม
1: ทุกวันนี้ทุกภาคส่วนมีส่วนเกี่ยวข
0: อ
1: ้
0: ื
1: อง
0: ม
1: หมดสื่อมวลชนก็มีส่วนสําคัญมากๆที่สร้างกระแสจนประสบความสําเร็จในวันนี้นะคะ
0: ก็ถือว่าเป็นชิ้นโมเดลพี่จีครับอีกอีเวนต์หนึ่งที่มีชื่อเสียงที่พี่จีทำไว้ก็คือรถแข่งใช่ไหมพี่จีปั้นนักแข่ง
1: อ๋
0: ร
1: อ
0: ถระดับโลกด้วยใช่ไหม
1: ค่ะก็เริ่มจากสมัยอดีตเนาะคนมองว่าการแข่งมอเตอร์ไซค์มันคือเด็กแว้นเท่านั้นเพราะว่าเด็กๆเขาไม่มีสนามแข่งอะค่ะเพราะฉะนั้นเขาประลองกันเขาก็ต้องอยู่บนถนนเพราะฉะนั้นเปลี่ยนจากการแข่งบนท้องถนนลงสู่สนามเปลี่ยนจากแบบเด็กแว้นให้มันเป็นเด็กว้าว
0: เก
1: น
0: ๋
1: ั่นค
0: เก
1: ือ
0: ๋
1: จุ
0: เ
1: ด
0: ก๋
1: เป้าหมายใช้เวลาเป็น10 ปีกันนานก็เริ่มจากบริษัท AP Honda โดยคุณสุชาติอรุณแสงโรจน์เป็นผู้ใหญ่ที่ท่านมาติดต่อบอกว่าอยากจะเปลี่ยนความคิดของคนให้มองว่ากีฬาแข่งรถเนี่ยมันเป็นกีฬาสากลไม่ใช่เป็นเด็กแว้นจะทำอย่างไรโอ้ก็ใช้เวลากันพอสมควรเพราะว่ากว่าจะเปลี่ยนความคิดคนได้เนี่ยมันก็ต้องทําให้คนเห็นก็ต้องทําให้คนเชื่อมั่นเชื่อใจต้องอาศัยสื่อเนี่ยเป็นแรงผลักดันในการที่จะทําให้เขาเนี่ยฟิล์มรัฐภาควิไลโรจน์เป็นนักแข่งประวัติศาสตร์ไทยคนแรกของประเทศไทยที่ไปแข่งในโมโตทูในโมโตจีพีเป็นคนแรกในประวัติศาสตร์ข
0: ถ
1: อ
0: ้
1: ง
0: าถ
1: ป
0: ื
1: ร
0: อ
1: ะ
0: ว่
1: เท
0: า
1: ศไทย
0: ผลงานชิ้นโบแดงพี่จีไปด้วยพี่จีครับพูดถึงว่านอกจากนั้นพี่จียังในวงแวดวงบันเทิงพี่จีก็ทำด้วยใช่ไหมคอนเสิร์ตนักร้องระดับโลกอย่างมารา
1: ใช
0: เค
1: ่
0: ลี่
1: แล้วคอนเสิร์ตต่างประเทศก็คือแบบเมื่อก่อนนี้
0: ทท ำด้
1: ำร
0: วย
1: ่วมทำช่วยดูให้บริษัทของพี่ตีแมทชิ่งนะคะถ้าศิลปินที่มาระดับโลกมาทั้งหมดเมื่อก่อนเนี้ยก็ผ่านมือเราเกือบหมดค่ะมาลายแครีวิทนีย์ฮูสตันนอร่าโจน
0: เห็
1: จ
0: น
1: อ
0: ไห
1: ร
0: ม
1: ์จเบนสัน
0: เห็นไหมต้องบอก
1: แจ
0: แล้ว
1: ๊สเฟสติวัลต่
0: ต้องบอก
1: า
0: ว่าพีอาร์ตัวแม่
1: งๆค่
0: ระ ะดับโลกจริงๆพี่จีแล้วก็นอกจากนั้นก็ยังมีเรื่องของด้านอื่นอีกมากมายเลยใช่ไหมพี่จีอย่างของกก
1: ก
0: ท
1: ็
0: พี่จีก็เข้าไปทําด้วยใช่ไหมไปทำโอลิกีฬาซีเกมเอเชียนเกมโอลิมปิกได้ทําด้วยใช่ไหมพี่จีโอลิมปิก
1: ก็เริ่มจากบริษัทลูกค้านะคะก็ให้เข้ามาช่วยดูในเรื่องของด้านอาหารและในเครือเจริญโภคภัณฑ์นะคะได้ให้เข้ามาดูในเรื่องของการสื่อด้านอาหารและการสื่อสารให้นักกีฬาและผู้ฝึกสอนแล้วก็คนไทยทั้งหมดคณะผู้ฝึกสอนทั้งหมดที่เดินทางไปในต่างประเทศโอลิมปิกซีเกมเอเชียนเกมพาราลิมปิกอะไรทุกอย่างที่ออกต่างประเทศและในบาง
0: โออ ้
1: ย่างก็อยู่
0: หู
1: ในประเท
0: พู
1: ศ
0: ดแล้วขน
1: ค
0: ล
1: ุ่ ะ
0: กแล้วภูมิใจมากเลยพี่จี
1: ค่ะก็มีโอกาสมีส่วนได้ดูแลในสิ่งพวกนี้มาเป็นเวลายา
0: โอ
1: ว
0: ้
1: นานและอีกสิ่งหนึ่งก็คือที่ยังภาคภูมิใจทุกวันนี้ก็คือในวันที่ประเทศไทยเราสู่ในยุคของการรอบวางระเบิดศาลพระพรหม
0: อ
1: ม
0: ๋อ
1: ีเหตุการณ์ที่ไ
0: ใ
1: ม
0: ช
1: ่
0: ่
1: ส
0: ใช่
1: ง
0: ที่
1: บ
0: เป็น
1: เกิ
0: ข
1: ด
0: ่าว
1: ขึ้น
0: นะ
1: ในภาคใต้เกิดเหตุการณ์ไม่สงบขึ้นในประเทศไทยซึ่งมีคนที่ไม่รักประเทศชาติแต่เราเนี่ยเรารักประเทศชาติแต่เราจะทําอย่างไรให้ความเชื่อมั่นเชื่อใจกลับมาก
0: ู้ส
1: เร
0: ถ
1: า
0: าน
1: ก็
0: กา
1: เ
0: ร
1: ล
0: ณ์
1: ย
0: กลับ
1: อ
0: ม
1: า
0: า
1: ศัยเอากีฬามาสร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศไทยด้วยการในตอนนั้นก็ได้เชิญมีบริษัทโปรโมเตอร์ได้เชิญเอานาดาลกับจอร์โควิชนัก
0: โอ
1: เท
0: ้
1: นนิสมืออันดับ
0: โอ้โห
1: หนึ่งของโล
0: สม
1: ก
0: ัยนั้
1: ม
0: น
1: ื
0: น
1: อ
0: ี่ดั
1: เล
0: ง
1: ่น
0: ม
1: ขอ
0: าง ก
1: โล
0: เลย
1: กเอามาตีสร้างความเชื่อมั่นให้ประเทศไทยนะคะในตอนนั้นเนี่ยเราเอากีฬามาสร้างความเชื่อมั่นทำอย่างไร เอานักกีฬาไปในจุดที่ถูกวางระเบิด
0: อุ้ยไป
1: เ
0: ไ
1: ช
0: หว้
1: ่น
0: พระพรหมใช่
1: ศ
0: ไหม
1: าลพระพรหมไป
0: อ
1: ไ
0: ื
1: หว้
0: ม
1: ศาลพระพรหม
0: อืม
1: เอาเข้าไปถวายพระพรในหลวงรัชกาลที่เก้า
0: อืม
1: ในพระบรมมหาราชวัง
0: อืม
1: ทำทุกจุดไปตามห้างไปตามที่มันจะถูกลอบวางระเบิด
0: อืม
1: เราเอา
0: ที่
1: ไป
0: เป็น
1: หมด
0: ข่าวที่เป็น
1: สร้
0: ข
1: า
0: ่
1: ง
0: าว
1: คว
0: น
1: า
0: ะ
1: มเชื่อมั่นใช่ค่ะให้ทั่วโลกได้เห็นว่าเฮ้ยมันก็ไม่มีอะไรนักกีฬาระดับโลกมาก็ปลอดภัยดี
0: อืม
1: นั่นคือความภาคภูมิใจใน
0: อื
1: ชี
0: ม
1: วิต
0: ใช่พี่จีและที่พี่จีปักหมุดไว้บอกว่าที่ผลงานที่พี่จีลงมานะครับถ้าใครอยากเข้าไปดูนะครับก็คือ Facebook G Foolish ใช่ไหม
1: อ๋อ
0: JWE
1: ก็มัน
0: FU Double L R I C S
1: มันเป็นเพียง
0: สิบเปอร
1: ส
0: ์เซ็น
1: เป
0: ต
1: อร
0: ์
1: ์เซ็นต์เป็นส่วนนิดเดียว
0: แ
1: ค
0: ล
1: ่ะ
0: ้ว
1: นิ
0: ย
1: ด
0: ัง
1: เดี
0: ม
1: ย
0: ี
1: ว
0: มากก
1: เ
0: ว
1: พ
0: ่
1: รา านะ
0: ั้
1: ว
0: น
1: ่า
0: อีก
1: เราทำมาถ้าในแวดวงของกีฬาเนี่ยบอกว่า
0: โอ้
1: ถ้ากี
0: น่า
1: ฬา
0: จะเป็
1: ท
0: น
1: ี่
0: บรร
1: เป็
0: พ
1: น
0: ัน
1: เ
0: น
1: ป
0: ะ
1: ็น
0: พี
1: พ
0: ่จ
1: วก
0: ี
1: วิบาก
0: สัก20-30 ปีมาน่าจะเป็นบรรพันงานเลยพี่จีทั้งงานเล็กงานใหญ่ลูกค้าร
1: อ
0: ายเล็กรายใน หญ
1: ับ
0: ่
1: หมื
0: เ
1: ่
0: ย
1: น
0: อ
1: น
0: ะ
1: ะค
0: ห
1: ะ
0: มดอืมทั้งหน่วยงานภาครัฐเอกชนพี่จีครับตอนนี้น้องๆครับบางคนอาจจะได้เข้าไปเรียนแล้วในรั้วมหาวิทยาลัยนะครับจบม .6 บางคนก็ยังหาที่เรียนโทษครับบางคนยังหาที่เรียนอยู่อยากให้พี่จีฝากข้อคิดนะครับทางด้านงานประชาสัมพันธ์ครับพี่จีว่า
1: ค่ะ
0: มันควรจะเรียนแค่ไหนครับ
1: ก็น้องๆที่เรียนอยู่แล้วนะคะพี่ก็จะฝากว่างานประชาสัมพันธ์เนี่ยเป็นพื้นฐานของการที่ทุกคนจะไปเติบโตในทุกสาขาอาชีพน้องคิดถูกแล้วถ้าเข้ามาเรียนในส่วนของประชาสัมพันธ์แล้วเราไปต่อยอดไปต่อแขนงเอานะคะไปแตกแขนงไปต่อยอดเอาเพราะว่างาน PR มันต้องมีดิจิตอล PR ทั้ง AI ทั้งอะไรเราต้องเรียนเราต้องไปให้ทันยุคคนที่เป็น PR ต้องเป็นคนที่ทันสมัยใหม่เสมอแล้วก็เป็นคนที่คิดนอกกรอบนะคะแต่ไม่นอกรีดไม่นอกจารีตประเพ
0: จะน
1: ณ
0: อก
1: ี
0: กฎ
1: นอกกรอบได้
0: อืม
1: ค่ะคิดต่างเราถึงจะได้สตังค์นะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราให้เราดูในสิ่งที่เวลาเขาคิดงานอีเวนต์ใหญ่ๆงานที่เขาทำกันทำไมมันถึงไปไกลดังระดับโลกเพราะฉะนั้นงาน PR คือพื้นฐาน PR คือการประชาสัมพันธ์การประชาสัมพันธ์คือการพ
0: ค
1: ู
0: ือ
1: ดออกจากปากเร
0: จ
1: า
0: ริง
1: น
0: ๆพ
1: ะ
0: ี
1: ค
0: ่
1: ะ
0: จีทุกองค์กรต้องมีฝ่ายประชาสัมพันธ์เนาะประชาสัมพันธ์องค์กรอืม
1: ต้องมี
0: อืม
1: แล้วเราเองเราก็จะเป็นประชาสัมพันธ์ที่ดีให้กับหน่วยงานนั้นๆได้
0: อืม
1: เริ่มต้นจากตัวเราเพราะอยู่ที่ mindset อยู่ที่ service mindset ของเราเราจะต้องคิดบวกเสมอถ้าคิดลบเนี่ยคิดลบเนี่ยคุณจะเป็นบวกยังไม่ได้เลย
0: อืม
1: ถ้าคุณไม่คิดลบขอแค่คิดกลางๆเป็นปกติก็พอน
0: อ
1: ะ
0: ื
1: ค
0: ม
1: ะ
0: อืมอืม
1: เพราะฉะนั้นอย่าคิดลบอย่า
0: อ
1: ม
0: ื
1: อง
0: ม
1: อะไรในแง่ของอคติ
0: อืม
1: คุณอาจจะไม่เข้าใจในสิ่งของตรงนั้นคุณไม่ได้เป็นเขาอาจจะไม่เข้าใจตรงนั้น
0: อื
1: ส
0: ม
1: มมุติว่าคุณเห็นว่าคนนี้ทำไมมันกินข้าวช้าจังเลยคนอื่นเขากินไปเร็วหมดแล้วคนนั้นเขาอาจจะปวดฟันเขาอาจจะถอนฟันมาก็ได้คุณอาจจะไม่รู้เขาหรอกแต่ถ้าคุณเข้าใจคุณรู้ว่าคนนี้ถอนฟันมาคุณก็จะไม่คิดแบบนี้เพรา
0: อ
1: ะฉ
0: ื
1: ะนั้
0: ม
1: นเวลาเขาทำอีกแบบหนึ่งให้คุณคิดบวกแล้วคุณจะสบายใจ
0: อืม
1: แล้วคุณจะมองเขาใน
0: ออ
1: ี
0: ื
1: ก
0: ม
1: มุมหนึ่ง
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นเราจะให้อภัยได้
0: อืมพี่จีครับ2 นาทีสุดท้ายครับอยากเป้าหมายในอนาคตอยากจะทําอะไรอยากจะทําประชาสัมพันธ์อะไรเพื่อประชาชนเพื่อส่วนรวมอีกครับตั้งเป้าหมายไว้ยังไงบ้างครับ
1: จริงๆแล้วเป้าหมายสูงสุดก็พอด้วยอายุขนาดนี้แล้วเนาะเราก็ยังทำ PR อยู่
0: อ
1: ได
0: ุ๊
1: ้
0: ยรับ
1: ถ
0: เ
1: ้
0: บ
1: า
0: ี้
1: เ
0: ย
1: ป็น
0: อย
1: ญ
0: ่
1: ี
0: า
1: ่ปุ่น
0: รับ
1: มัน
0: เบ
1: ก็
0: ี้ย
1: ต้อง
0: อย่
1: ผ
0: า
1: ่านไปในวัยเกษียณ
0: ร
1: แล
0: ั
1: ้
0: บ
1: ว
0: เบ
1: อ
0: ี
1: ย
0: ้
1: ่
0: ย
1: างเงี้
0: อย
1: ย
0: ่าง
1: เพราะฉะนั้นก็สิ่งที่อยากจะทำคือตอนนี้เห็นสังคมผู้สูงอายุเนี่ยมีเยอะมากด้วยความที่เราเนี่ยสิ่งที่ต้องมีเสมอก็คือความกตัญญูรู้คุณผู้มีพระคุณเพราะฉะนั้นผู้มีพระคุณก็ต้องอายุมากแล้ว
0: สำคัญ
1: แล้
0: ม
1: วก
0: า
1: ็
0: ก
1: สังคมทุกวันนี้สังคมเป็นสังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่อยากมีก็คืออยากทําอยากทําบ้านพักคนชราหรือทําสถานที่สําหรับให้คนชราได้อยู่ในบ้านปลายอย่างมีความสุขนั่นหมายความว่าเราอยากจะหาคนที่มีสตังค์หรือคนที่เศรษฐีที่เขามีความคิดมีแนวคิดในจุดเดียวกันก็คือว่าสถานที่ตรงนั้นอยู่มีโรงพยาบาลอยู่ในตัวอยู่ใกล้วัดแล้วก็ ให้คนที่คนสูงอายุเนี่ยได้ดึงศักยภาพดึงอดีตของตัวเองออกมาสมมุติว่าเคยทําขนมอร่อยคนนี้เคยทําอันนี้ดีเอามามีกิจกรรมแล้วเสาร์อาทิตย์เนี่ยเปิดโอกาสให้คนนอกเข้ามาดูฝี
0: ก
1: ม
0: ็
1: ือ
0: เป็น
1: ขอ
0: ว
1: ง
0: ันสต็อกเซอร์วิสในนั้นเลย
1: ใช่ให้ได้มาเห็นฝีมือของบรรของผู้สูงอายุเขาทําอะไร
0: ค
1: ก
0: ร
1: ั
0: ัน บ
1: แล้วได้มาพูดคุยให้มาสร้างความสัมพันธ์ให้เขาไม่เหงาให้อยู่แบบมีคุณภาพชราอย่างมีคุณภาพค่ะ
0: แล้วก็เชื่อว่าพลวิจิทำโครงการนี้สำเร็จนะงานประชาสัมพันธ์นี่ผมไม่ต้องห่วงเลยครับคงจะเป็นที่ได้รับความสนใจอย่างแน่นอนครับพี่จีครับตลอดระยะเวลา5 วันที่ผ่านมาเนี่ยครับโอ้ได้รับทั้งความรู้ประสบการณ์แล้วก็มุมมองอันทรงคุณค่าจากพี่จีมากเลยนะครับที่ได้สละเวลามาร่วมพูดคุยถ่ายทอดเรื่องราวและแลกเปลี่ยนข้อคิดดีๆผ่านทางรายการนะครับบางกอกบัสบางกอกทูเดย์นะครับทุกด้วยความทุกประสบการณ์และก็ทุกกําลังใจที่พี่จีมอบให้มานะไม่แต่เพียงสร้างสาระและแรงบันดาลใจให้กับฟังเท่านั้นครับแต่ยังสะท้อนถึงความตั้งใจดีและเป็นพลังแห่งการแบ่งปันที่งดงามอย่างยิ่งครับวันนี้รายการบางกอกบัสบางกอกทูเดย์ขอบันทึกชื่อพี่จีและจิรนันท์มีผาพีอาร์ตัวแม่ระดับโลกไว้ใน Hall of Fame ของรายการบางกอกบัสบายบางกอกทูเดย์นะครับก็ต้องขอขอบคุณพี่จีมากๆเลยนะครับวันนี้รายการบางกอกบัสบายบางกอกทูเดย์นะครับเดินรายการในบ้านบางกอกทูเดย์นะครับหมดเวลาลงแล้วนะครับพบกันใหม่ในรายการบางกอกบัสบายบางกอกทูเดย์ได้ที่ FM 97.0 MHz นะครับสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยนะครับวันนี้ต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับขอบคุณพี่จีมากๆอีกสักครั้งนึงนะครับแล้วก็หากมีโอกาสจะขอเชิญพี่จีมาออกรายการอีกสักครั้งนะครับเพราะว่าเรื่องราวพี่จีเยอะเหลือเกินก็คงอย่างที่บอกไม่ถึง10%แต่ชีวิตของพี่จีนะครับวันนี้ขอสวัสดีคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับสวัสดีครับพี่จีครับ
1: สวัสดีค่ะแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะท
0: ค
1: ี
0: ร
1: ่
0: ับ
1: ทนฟังกันมา5 วัน
0: โอ้
1: เต
0: ไม
1: ็ม
0: ่โด
1: ๆนะ
0: น
1: คะ
0: ฟังหรอก
1: ข
0: ครั
1: อ
0: บ
1: บพร
0: ต
1: ะ
0: ั้
1: ค
0: ง
1: ุณ
0: ใจ
1: ค
0: ฟ
1: ่ะ
0: ังครับนะครับสวัสดีครับ
2: บางกอกบัสบายบางกอกทูเดย์ดำเนินรายการโดยบ๊อบบางกอกทูเดย์
3: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวัฒน
2: ์ Gasco พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร026586299 Gasco เจมและสนภาโดย SN Group
3: Exim Bank นำธุรกิจไทยสู้ทุกวิกฤตลุยทุกตลาดทั่วโลก
1: ร่วมสนับสนุน
4: สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกช่องทางนะครับจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนเย็นวันศุกร์ที่29พฤษภาคมพบกับผมนราพงศ์วัยวันนะครับเย็นนี้คุณสุภาพติดภารกิจอยู่ครับท่านผู้ฟังข่าวจากสภาผู้แทนราษฎรวันนี้ก็เป็นไปตามคาดครับว่าสภาลงมติไม่ส่งตัวส.ส.ชนภัทรนาคสั่วไปให้ DSI สอบสวนครับกับอีกเรื่องหนึ่งเรื่องเกี่ยวกับโครงการแลนด์บริดจ์หลังจากที่อภิปรายกันมาตั้งแต่เมื่อวานแล้ววันนี้ก็มาลงมติกันคือก่อนที่จะลงมติวันนี้ก็ยังมาอภิปรายเพิ่มเติมนะครับแต่สุดท้ายก็สภาโหวตคว่ำครับการตั้งกรรมาธิการวิสามัญศึกษาเรื่องแลนด์บริดจ์แค่ให้ส่งต่อความเห็นมาถึงรัฐบาลเท่านั้นครับเรื่องร้อนๆอีกเรื่องหนึ่งเรื่องแชทหลุดที่เมื่อวานเนี่ยทนายอันบุรีรัมย์ไปร้องเรียนกับสภาว่ามีแชทหลุดช่วยน้ำเงินด้วยในช่วงการเลือกตั้งที่ผ่านมานั้นนะครับอ้าววันนี้อธิบดีกรมการปกครองก็ออกมาปฏิเสธมาตอบโต้ว่าไม่ได้มีการส่งแชทแต่อย่างใดในขณะเดียวกันรัฐมนตรีมหาดไทยนายกอนุทินเนี่ยก็เตรียมที่จะตั้งชุดตรวจสอบขึ้นมาเรื่องผู้ว่ากทม.วันนี้ก็ลงพื้นที่หาเสียงกันคึกคักครับหลังจากที่สมัครมาเมื่อวานเดี๋ยวมาดูบรรยากาศว่าใครไปไหนยังไงบ้างนะครับเรื่องแก้รัฐธรรมนูญพรรคประชาธิปัตย์ได้เสียงครบแล้วครับเตรียมที่จะเสนอ2ร่างแก้รัฐธรรมนูญโชว์สูตรเฟ้น100สสร.อย่างเสียงผ่านอิเล็กทรอนิกส์ด้วยศรีสุวรรณเอาบ้างครับยื่นหนังสือถึงปปช.ขอใช้สิทธิ์ตรวจสอบเอกสารและสำนวนการไต่สวนกรณีศักดิ์สยามชิดชอบปมซุกหุ้นขู่ถ้าถูกปฏิเสธพร้อมเดินหน้าฟ้องศาลปกครองข่าวเรื่องนอมินีโดยเฉพาะกรณีชาวอิสราเอลจนได้สัญชาติไทยนั้นนะครับสว.ชัยยงมณีรุ่งสกุลห่วงปัญหาชาวอิสราเอลโอนสัญชาติไทยแนะตรวจสอบย้อนหลังได้มาถูกต้องหรือไม่เตรียมเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าหารือด่วนในคณะกรรมาธิการการทหารและความมั่นคงข่าวเรื่องคดีของคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจที่ศาลยกฟ้องกรณีผิดมาตรา112และพ.ร.บ.คอมนั้นนะครับวันนี้มีข่าวมาจากลุ้นอัยการยื่นอุทธรณ์ธนาธรหรือไม่เปิดอำนาจคณะกรรมการพิจารณาคดี112อัยการพิจารณาอุทธรณ์ครับพักกันสักครู่เดียวแล้วกลับมาติดตามรายละเอียดเหล่านี้ในช่วงหน้าครับ
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัฒน
5: ์40ปีปตท.สผ.สร้างความมั่นคงทางพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกชีวิต
6: กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
7: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ร่วมสนับสนุน
8: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุด
9: เราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
10: นึกว่าบ้านมีน้ำตกที่ไหนได้ท่อน้ำแตกแล้วเสียงปั๊มดังกระหน่ำไม่หยุดเลยวู
11: ้ Stop พอเรียกช่างกฟผ.สิจ๊ะมืออาชีพเครื่องมือทันสมัยซ่อมหมดท่อน้ำปั๊มน้ำ
12: ใช่ค่ะแก้ปัญหาตรงจุดมั่นใจช่างการประปานครหลวงจองแอป MWA on Mobile หรือโทร1125ตลอด24ชั่วโมง
13: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
14: ไม่ได้เจอกันนานดูหน้าตาไม่สดใสเลยนะเพื่อน
15: ก็ที่โรงงานของเรานะสิน้ำใช้ไม่สะอาดไหลก็ไม่แรงแถมน้ำเสียก็ส่งกลิ่นเหม็นมากด้วยแล้วที่โรงงานของนายล่ะเจอปัญหานี้บ้างหรือเปล่า
14: ที่โรงงานของเราไม่มีปัญหานี้หรอกเพราะเราให้กัสโกมาจัดการเรื่องน้ำทั้งระบบอย่างครบวงจร
15: บริษัทอะไรนะ
14: กัสโกนายลองเข้าไปดูเว็บไซต์ gasco.co.th หรือโทร026586299กัสโกที่เดียวครบ
2: กัสโกพันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร026586299กัสโกเจมและสนภาโดย SN Group
5: เราเชื่อว่าทุกความฝันต้องใช้พลังปตท.สผ.จึงมุ่งมั่นค้นหาพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกพลังฝัน

0: 40ปีปตท.สผ.สร้างความมั่นคงทางพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกชีวิต
1: ที่นี่กู้ง่ายดอกเบี้ยต่ำไม่ต้องค้ำประกันเอ๊ะก่อนเชื่อลงทุนน้อยผลตอบแทนสูงแต่จ่ายค่าธรรมเนียมก่อนนิดนึงเอ๊ะก่อนโอนหนุ่มโสดงานดีมีเงินรักคุณคนเดียวเอ๊ะอย่าพึ่งไว้ใจเช็คก่อนเชื่อเช็คก่อนโอนสร้างภูมิคุ้มกันรู้ทันภัยมิจฉาชีพสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
2: อยากส่งออกต้องเริ่มต้นยังไงอ่ะ
3: ปรึกษา Exim Bank สิ
2: Exim Bank เหรอ
3: ใช่ Exim Bank เป็น Export Co-Pilot ที่เข้าใจผู้ส่งออกจะบุกตลาดไหนจะขายใครจะหาเงินทุนจากไหนหรือกังวลเรื่องความเสี่ยง Exim Bank รับจบทุกปัญหาของผู้ส่งออก
2: Exim Bank
3: ใช่ Exim Bank มีเงินทุนให้เริ่มต้นส่งออกขยายโรงงานและประกันความเสี่ยงให้ผู้ส่งออกแบบครบวงจรอยากส่งออกปรึกษาฟรี Exim Contact Center โทร02169999 Exim Bank นำธุรกิจไทยสู้ทุกวิกฤตลุยทุกตลาดทั่ว
4: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัน
5: กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
6: สุขทันทีที่เที่ยวไทยโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
3: Exim Bank นำธุรกิจไทยสู้ทุกวิกฤตลุยทุกตลาดทั่วโลก
1: ร่วมสนับสนุน
7: ครับเข้าสู่รายการกันต่อครับท่านผู้ฟังครับเอาดูบรรยากาศการหาเสียงของผู้สมัครผู้ว่ากทม.ก่อนเริ่มจากอดีตผู้ว่าชัดชาติสิทธิพันธ์ตอนเช้าไปที่ชุมชนวัดโพเรียงครับจรัญสนิทวงศ์18บางกอกน้อยเข้าไปพูดคุยกับชาวบ้านแล้วก็พูดคุยกับวินมอเตอร์ไซค์คนขายลอตเตอรี่พนักงานออฟฟิศเดินเท้าต่อไปยังวัดโพเรียงเข้าไปชมจุดก่อสร้างอันเนื่องจากโครงการก่อสร้างรวบรวมน้ำเสียและก็ระบบบำบัดน้ำเสียธนบุรีซึ่งก่อนที่คุณชัดชาติจะเข้าดำรงตำแหน่งนะครับระบุว่าเป็นโครงการที่หนักใจที่สุดของฝั่งทนถัดจากนั้นก็ไปที่วัดระฆังโคสิตารามครับลงพื้นที่พบปะกับประชาชนเดินเท้าด้วยเส้นทางผ่านกำแพงวัดสวนมังคุดมุ่งหน้าตลาดวังหลังคุณชัดชาติบอกว่าจุดนี้เป็นแนวป้องกันน้ำท่วมจากน้ำเหนือและน้ำทะเลหนุนโดยเรียงกันแบบนี้จากบางนาไปยังบางพลัดติดกับเมืองนนทบุรีอ้าวนี่ผู้ว่าชัดชาติอ้าวทีนี้ดร.โจชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรจากพรรคประชาชนไปตลาดรุ่งเจริญครับไปช่วยผู้สมัครสก.ด้วยแล้วก็ที่ให้สัมภาษณ์เนี่ยบอกว่าเรื่องความมั่นใจเนี่ยจะบอกว่าไม่มั่นใจในการมาสมัครก็ปฏิเสธได้เลยว่ามั่นใจเต็มร้อยเพราะพวกเรามีความพร้อมในแผนการที่จะทำงานสำคัญที่สุดก็คือเจตจำนงในการแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างโดยเฉพาะเรื่องปัญหาทุจริตคอร์รัปชันเอาอีกสักคนหนึ่งดร.มัลลิกาบุญมีตระกูลมหาสุขผู้สมัครอิสระวันนี้ไปที่มักกะสันครับจุดเกิดเหตุรถไฟชนรถเมย์นี่คุณมาริกาบอกว่าจะนำระบบ AI ทราฟิกเพื่อมาแก้ปัญหาแล้วก็ได้พูดกับทางเจ้าหน้าที่บอกยุคสมัยเปลี่ยนไปเราสามารถนำเทคโนโลยีล้ำสมัยอาจไม่มีในสมัยก่อนแต่ปัจจุบันเราต้องรุกเชิงระบบและสามารถ ในการคิดภาพใหญ่แล้วก็แก้ปัญหาให้กับคนไทยไม่ใช่เพียงแค่กรุงเทพมหานครเท่านั้นครับนี่ครับภาพรวมของบรรยากาศการหาเสียงของผู้สมัครผู้ว่ากทม.ครับอ้าวทีนี้ก็มาถึงเรื่องข่าวร้อนๆแชทไลน์หลุดนะหลังจากที่คุณภัทรพงศ์สุภักษรทนายอั้นเนี่ยรับเรื่องร้องเรียนมาจากข้าราชการฝ่ายปกครองของจังหวัดภูเก็ตที่ว่าเขาถูกย้ายอย่างไม่เป็นธรรมอาจจะเป็นเพราะว่าไม่สนองงานการเมืองในไลน์เนี่ยมีข้อความว่าช่วยน้ำเงินด้วยนะครับแล้วก็ระบุว่าเป็นคำพูดหรือว่าข้อเขียนผ่านไลน์ของคุณนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองนั่นนะครับซึ่งคุณนฤชาวันนี้ก็ออกมาปฏิเสธครับว่าไลน์ของท่านเนี่ยเปิดเป็นสาธารณะแล้วก็เชื่อมต่ออยู่ในหลายอุปกรณ์ไม่ได้อยู่ในโทรศัพท์มือถือของท่านคนเดียวซึ่งก็ไม่ทราบว่าอาจจะมีใครเขียนข้อความที่ว่านั้นหรือเปล่าแต่ยืนยันว่าไม่เคยส่งข้อความดังกล่าวอย่างแน่นอนยืนยันว่าการปฏิบัติหน้าที่ที่ผ่านมาไม่เคยเอื้อประโยชน์ให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งโดยเฉพาะฝ่ายการเมืองเชื่อว่าสิ่งที่ทนายอั้นกับทางปลัดจังหวัดภูเก็ตเอามาอ้างเนี่ยพยายามดิสเครดิตภายหลังกรมการปกครองเสนอให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเข้าตรวจสอบเส้นทางการเงินของข้าราชการหลายหน่วยในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตซึ่งเชื่อมโยงไปถึงกลุ่มเป้าหมายหลายรายอย่างเข้มข้นส่วนที่อ้างว่าเจ้าหน้าที่ปกครองทั้ง5ระบุว่าถูกย้ายเพราะไม่สนองการเมืองเนี่ยไม่เป็นความจริงเพราะในจำนวนดังกล่าว4คนเป็นนายอำเภอก็ทราบกันดีว่าย้ายมาช่วยราชการเพื่อสอบถามข้อเท็จจริงและทราบระยะเวลาชัดเจนว่าจะได้กลับมีเพียงปลัดจังหวัดภูเก็ตเท่านั้นที่แสดงความไม่พอใจนี่อธิบดีเอาถัดจากนั้นก็มีแถลงการออกเป็นเอกสารจากกรมการปกครองก็เป็นคำชี้แจงของอธิบดีนฤชานี่แหละครับข้อความก็อย่างที่ให้สัมภาษณ์นะฮะแล้วที่เพิ่มเติมมาก็คือบอกว่าจะมีการใช้สิทธิ์ทางกฎหมายนี่กรณีที่มีการนำประเด็นดังกล่าวไปบิดเบือนและคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริงก่อให้เกิดความเสียหายแก่ชื่อเสียงและเสียหายต่อทางราชการอธิบดีกรมการปกครองขอใช้สิทธิ์ทางกฎหมายในการปกป้องชื่อเสียงเกียรติภูมิและประโยชน์ของทางราชการอันนี้เป็นแถลงการที่ออกมาจากกรมการปกครองนะครับนายกรัฐมนตรีและในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยล่ะครับคุณอนุทินบอกว่าวันนี้อธิบดีก็แถลงการแล้วต้องไปอ่านในรายละเอียดกันเองแต่ดูว่าทำไม่ถูกต้องหรือยังไงตนก็ต้องตั้งชุดสืบสวนขึ้นมาหาข้อเท็จจริงแต่ยืนยันได้ว่าไม่ได้ช่วยไม่เคยช่วยด้วยนักข่าวถามว่าเรื่องนี้จะบานปลายกลายเป็นความขัดแย้งในกระทรวงมหาดไทยไหมครับนายกบอกว่าไม่มีให้ดูมท.1ไว้อย่างเดียวกระทรวงมหาดไทยไม่ต้องไปดูคนอื่นครับอันนี้เรื่องเกี่ยวกับแชทหลุดในกรมการปกครองนะครับอ้าวทีนี้ก็ไปที่สภาหน่อยครับเรื่องเกี่ยวกับโครงการแรนบิชซึ่งมีการตั้งกระทู้ถามในสภาตั้งแต่เมื่อวานนะครับเอามาวันนี้ก็มาถามกันต่อเนื่องจากการประชุมเมื่อวานคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าประชาธิปัตย์ก็อภิปรายยาวแต่สรุปได้ว่าความจำเป็นอย่างยิ่งที่สภาต้องมีกลไกในการทำการศึกษาติดตามโครงการแลนด์บิสปัญหาของโครงการแลนด์บิสมีมูลค่ามากที่สุดโครงการหนึ่งในประวัติศาสตร์คือ1ล้านล้านบาทเป็นโครงการที่เกิดจากมายาคติว่าประเทศไทย จะอาศัยลักษณะภูมิประเทศที่มีส่วนที่แคบที่สุดของประเทศมาใช้ประโยชน์ในการเข้าไปทดแทนช่องแคบมาเลกาเป็นมายาคติซึ่งการศึกษาทุกการศึกษายกเว้นของสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรสนขยอมรับว่ามีปัญหามากมายคนต่อมาพันตำรวจเอกทวีสอดส่องหัวหน้าพรรคประชาชาติก็อภิปรายว่าอยากให้รัฐบาลนำข้อมูลข้อเสนอของฝ่ายสำนักวิชาการของรัฐสภามาศึกษาเพื่อเตือนสติต่อคณะกรรมการที่นายกรัฐมนตรีแต่งตั้งขึ้นเพื่อศึกษาโครงการนี้หลังจากที่อภิปรายกันเสร็จแล้วนะครับก็ลงมติครับสุดท้ายก็มีความเห็นแตกต่างกันครับระหว่างคณะกรรมาธิการผลการลงมติเสียงข้างมาก266เสียงเห็นด้วยกับการเสนอความเห็นให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาที่ไม่เห็นด้วย174เสียงงดออกเสียง3ไม่ลงคะแนน1ครับก็ถือว่าสภามีมติส่งยัตตินี้ให้กับครม.พิจารณาเท่านั้นครับไม่ต้องตั้งกรรมาธิการวิสามัญมาศึกษานะครับท่านผู้ฟังเพราะฝ่ายค้านเนี่ยเขาต้องการให้ตั้งกรรมาธิการขณะที่เอาฝ่ายรัฐบาลสสซีกรัฐบาลเนี่ยบอกไม่ต้องการให้ตั้งครับก็ถือว่าจะติขอตั้งกรรมาธิการเนี่ยตกไปนะครับส่วนกรณีของคุณชนพัฒนาคสั่ววันนี้ก็พิจารณากันในสภาเรื่องที่ว่าจะต้องให้ส่งตัวคุณชนพัฒน์ไปรับทราบข้อกล่าวหาในคดีที่ DSI หรือไม่นั้นนะครับก็อภิปรายกันฝ่ายที่ต้องการให้ส่งตัวไปก็เช่นณัฐวุฒิบัวประทุมบัญชีรายชื่อจากพรรคประชาชนบอกว่าไม่ว่าจะเป็นหลักนิติรัฐหลักนิติธรรมหรือหลักความเสมอภาคล้วนยืนยันตรงกันว่าถ้าเป็นกรณีที่มีข้อเท็จจริงก็ต้องปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันไม่อยากให้มีการใช้อภิสิทธิ์แล้วก็บอกว่าในกรณีนี้เพื่อนสมาชิกที่เข้าข่ายทำผิดอาญาต้องดูฐานความผิดและข้อเท็จจริงว่า DSI ทำหนังสือมาขอตัวบุคคลนี้ข้อกล่าวหาคืออะไรและถ้ามองว่าข้อกล่าวหานั้นเกี่ยวข้องกับการเล่นการพนันมองว่าเทคนิคทางกฎหมายเรามองว่าอาจจะไม่ใช่อาชญากรรมโดยแท้แต่มันมีข้อกล่าวหาที่ร้ายแรงกว่านั้นไม่ว่าสมาชิกจะได้ทำผิดอาจจะได้กรรมตามที่กล่าวหาหรือไม่โดยเฉพาะข้อกล่าวหาที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติฉะนั้นก็เรียกร้องให้สภาสร้างบรรทัดฐานใหม่ของระบบรัฐสภานะครับพรรคประชาชนยืนยันว่าถ้าในอนาคตมีสมาชิกพรรคประชาชนถูกดำเนินคดีในข้อเท็จจริงลักษณะเดียวกันก็จะสนับสนุนเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมอันนี้ฝ่ายที่อยากให้ส่งตัวไป DSI เอาฝ่ายที่ไม่ต้องการให้ส่งตัวไปเนี่ยก็มีสสพรรคภูมิใจไทยครับคุณนันทนาสงประชาคุณนันทนาเนี่ยบอกว่าการที่สมาชิกพร้อมจะสละความคุ้มกันเพื่อเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมและพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเองก็เป็นเรื่องที่น่ายกย่องเป็นบรรทัดฐานที่ดีแต่ในมิติของการพิจารณาหลักการระดับสถาบันเราต้องระมัดระวังไม่ให้การอนุมัติส่งตัวกลายเป็นบรรทัดฐานที่ทำลายหลักประกันทางรัฐธรรมนูญในระยะยาวเพราะเมื่อสิ้นสุดสมัยประชุมแล้วกระบวนการยุติธรรมและการดำเนินการตามกฎหมายก็ยังสามารถดำเนินการต่อไปตามปกติการไม่ส่งตัวส.ส.จึงไม่ใช่การตัดสิทธิ์หรือขัดขวางกระบวนการยุติธรรมแต่อย่างใดนี่ก็อภิปรายกันสองฝ่ายแล้วคุณชนพัฒน์ ก็ได้ลุกขึ้นมาอภิปรายชี้แจงครับบอกว่าทุกคำแนะนำและคำติตัวผมตั้งใจรับฟังคำติของทุกท่านพร้อมจะรับถึงการโหวตในวันนี้ผมเป็นคนหนึ่งที่ต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมยืนยันกับเพื่อนสมาชิกที่ขึ้นคัดค้านว่าพร้อมและยินดีจะเข้าสู่กระบวนการแต่ยังคงต้องยึดหลักการเพราะการเข้าสู่กระบวนการหากปิดสมัยประชุมผมก็หลีกหนีไม่พ้นยืนยันว่าผมพร้อมแต่หลักการเป็นสมาชิกสภาต้องยึดในประเด็นนี้นี่แล้วทีนี้ก็ให้ลงมติกันปรากฏว่าที่ประชุมลงมติ300-8นะครับที่ไม่อนุญาตนะไม่อนุญาต300-8ที่ลงมติอนุญาตให้ส่งตัวนี่126งดออกเสียง2ไม่ลงคะแนน3คนครับนี่ก็แปลว่าสภาไม่อนุญาตให้คุณชนภัทรนาคสั่วส.ส.สงขลาพรรคกล้าธรรมไปรับทราบข้อกล่าวหาในระหว่างสมัยประชุมนี้ครับก็ต้องรอให้หมดสมัยประชุมสามัญนี้ก่อนนะครับอ้าวถัดมาฟังเรื่องดีๆบ้างครับท่านผู้ฟังครับรัฐบาลเตรียมผลิตพยาบาลอาสาชุมชน 10,000 คนปฏิบัติงานในเชิงรุกร่วมกับอสม.ครับรองโฆษกรัฐบาลพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์บอกว่ารัฐบาลโดยกระทรวงสาธารณสุขเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายสาธารณสุขผลิตพยาบาลเขาเรียกว่าอาสาพยาบาลชุมชนครับอาสาพยาบาลชุมชนมีชื่อย่อว่าอสพจะผลิตออกมา10,000คนเลยครับ10,000คนปฏิบัติงานเชิงรุกร่วมกับอสมในการดูแลสุขภาพส่งเสริมคุณภาพชีวิตทุกกลุ่มโดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงกลุ่มเปราะบางซึ่งหน้าที่หลักของอาสาสมัครสาธารณสุขอาสาพยาบาลชุมชนเนี่ยก็คือลงพื้นที่ดูแลสุขภาพในระดับท้องถิ่นทำหน้าที่คัดกรองโรคในเบื้องต้นรณรงค์สาธารณสุขประสานงานกับอสม.หรือว่าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนี่คือสิ่งที่รัฐบาลจะผลักดันกำลังจะนำเสนอต่อครม.นะครับก็ดีนะครับเรื่องนี้เพราะว่าในท้องถิ่นต่างจังหวัดเนี่ยจะได้มีคนมาดูแลประชาชนที่เป็นกลุ่มเปราะบางผู้สูงวัยผู้ป่วยติดเตียงในอย่างใกล้ชิดหน่อยลำพังอสม.เนี่ยก็ได้ระดับหนึ่งครับแต่ว่าอสม.นี่ก็ไม่ได้มีความรู้ในระดับพยาบาลสักเท่าไหร่นะครับเพียงแต่ไปอบรมมาบ้างนิดๆหน่อยๆแต่ถ้าเป็นอาสาพยาบาลชุมชนเนี่ยอันนี้น่าจะมีการศึกษาจากวิทยาลัยพยาบาลนะครับนะเพราะงั้นจะใช้คำว่าอาสาพยาบาลชุมชนไม่ได้นะครับก็จะถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับอันนี้เป็นนโยบายของทางกระทรวงสาธารณสุขนะครับท่านผู้ฟังครับเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่เดียวและเดี๋ยวกลับมาหลังฟังข่าวต้นชั่วโมงสักครู่เดียวครับ
8: กัสโก้รักษาสมดุลระหว่างความต้องการใช้น้ำและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทีมงานห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญของกัสโก้กว่า11แห่งทั่วประเทศไทยพร้อมให้บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำประปาและน้ำเสียให้กับลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมพาณิชยกรรมด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัยในการตรวจสอบคุณภาพน้ำภายใต้ระบบการจัดการคุณภาพ ISO IEC 17,025และได้รับการอนุญาตขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมในภาคอุตสาหกรรมเรา GASCO ร่วมบริหารทรัพยากรน้ำและน้ำเสียด้วยการตรวจสอบและรักษาคุณภาพน้ำที่ผลิตก่อนส่งจ่ายให้ลูกค้าผู้ประกอบการภายในนิคมอุตสาหกรรมทุกครั้งอีกทั้งการสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าทั่วไปด้วยการบริการตรวจวิเคราะห์ผลน้ำได้อย่างเที่ยงตรงและแม่นยำพร้อมจัดส่งผลวิเคราะห์ด้วยความรวดเร็วเพื่อสนับสนุนให้ลูกค้าพึงพอใจอย่างสูงสุด
9: GASCO พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299 GASCO GEM และสนภาโดย SN Group
10: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายนราพงศ์ไวยวัฒน
0: ์40ปีปตท.สผ.สร้างความมั่นคงทางพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกชีวิต
10: กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
11: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
10: ร่วมสนับสนุน
12: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแทบพระยุคลบาทน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานผู้ดำเนินรายการสถานีข่าวคุณภาพ FM 97 MHz
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสวท FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับอรัญญาชมชื่นกองทัพเรือถ่ายทอดสดสถานการณ์จุดผ่านแดนทั้ง3พื้นที่จังหวัดจันทบุรีและตราดเพื่อแสดงให้เห็นความชัดเจนในการควบคุมพื้นที่ในขณะนี้ที่เป็นไปอย่างเข้มงวดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
3: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
7: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
6: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
8: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
9: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
10: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
9: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
10: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปทวงเลขจองดิ
9: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
10: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
1: กองทัพเรือถ่ายทอดสดสถานการณ์จุดผ่านแดนทั้ง3พื้นที่จังหวัดจันทบุรีและตราดเพื่อแสดงให้เห็นความชัดเจนในการควบคุมพื้นที่ในขณะนี้ที่เป็นไปอย่างเข้มงวดตามนโยบายด้านความมั่นคงของรัฐบาล
11: พลเรือตรีปารัตน์รัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือกล่าวถึงกรณีที่มีสื่อสังคมออนไลน์เผยแพร่ข้อมูลที่ไม่เป็นความจริงว่ากองทัพเรือเปิดให้มีการเดินทางและขนส่งสินค้าข้ามชายแดนในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีและตราดโดยยืนยันว่าข้อมูลดังกล่าวไม่ตรงกับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในพื้นที่ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลจากข้อเท็จจริงโดยตรงและสามารถตรวจสอบได้กองทัพเรือ

0: สมบูรณ์รายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมสั่งการให้เร่งกวาดล้างสินค้าเถื่อนคุกคามชีวิตประชาชนพร้อมยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเพื่อรับกติกาการค้าโลกใหม่
2: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมสั่งการขั้นเด็ดขาดให้สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสมอ.เร่งกวาดล้างสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานทั้งบนแพลตฟอร์มออนไลน์และออฟไลน์เพื่อป้องกันไม่ให้ประเทศไทยเป็นแหล่งระบายสินค้าคุณภาพต่ำที่คุกคามความปลอดภัยในชีวิตของประชาชนดังเช่นกรณีมีเยาวชนเสียชีวิตจากไดเป่าผมเถื่อนพร้อมกำชับให้บูรณาการการทำงานภายใต้นโยบายวันไม้เพื่อดำเนินคดีผู้กระทำผิดให้ถึงที่สุดขณะเดียวกันได้มอบหมายให้สมอ.เร่งยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมไทยเพื่อรับมือกติกาการค้าโลกใหม่ทางด้านสิ่งแวดล้อมเช่นซีแบมคาร์บอนฟุตพริ้นท์เน็ตซีโร่และความปลอดภัยทางไซเบอร์ด้านนายเอกนิติรมยานนท์เลขาธิการสมอ.ขานรับนโยบายด้วยการนำเทคโนโลยี AI มาใช้ตรวจจับสินค้าอันตรายบนออนไลน์อย่างเข้มงวดพร้อมเตรียมผลักดันมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมเช่นแผงโซลาร์เซลล์แบตเตอรี่ EVสถานีชาร์จและมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ให้เข้าสู่ระบบการบังคับควบคุมภายในปี2570เพื่อปกป้องผู้บริโภคและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทยในเวทีโลกอย่างยั่งยืนปฏิพลสถาพรมมารายงาน
1: อำเภอแม่ระมาดบูรณาการกำลังเข้าปิดล้อมและจับกลุ่มผู้ต้องหาในพื้นที่เตรียมยึดของกลางทั้งยาบ้าเฮโรอีนและอาวุธปืน
3: นายปริญญาสายโรจน์ในอำเภอแม่ระมาดมอบหมายให้นายประเสริฐวชิรยานุวัฒน์ปลัดอำเภอนำกำลังสมาชิกกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอแม่ระมาดบูรณาการร่วมกับสถานีตำรวจภูธรแม่ระมาดกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่345และกองร้อยทหารพลานที่3503ปิดล้อมตรวจค้นบ้านไม่มีเลขที่หมู่6ตำบลคะเนจื้ออำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากโดยสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหา4รายคือนายดินามสมมุติอายุ50ปีนางสาวกาอายุ32ปีนายรัฐอายุ37ปีสัญชาติไทยและนางสาวออนอายุ19ปีเป็นบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนพร้อมด้วยของกลางยาเสพติดให้โทษประเภท1ยาบ้าจำนวน 1,493 เม็ดเฮโรอีนน้ำหนักรวม364กรัมอาวุธปืนยาวไทยประดิษฐ์พร้อมเครื่องกระสุนจำนวน1ชุดและเงินสดจำนวน 11,820 บาทเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมจึงได้นำตัวผู้ต้องหาทั้ง4รายส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรแม่ระมาดเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายดิเรกปินตาแก้วสปท.แม่รายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.ค่ะ
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวัฒน
2: ์บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา
3: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
1: ร่วมสนับสนุน
4: ครับเข้าสู่รายการกันต่อครับท่านผู้ฟังครับวันสุดท้ายแล้วนะครับสำหรับการลงทะเบียนในโครงการไทยช่วยไทยพลัสซึ่งกระทรวงการคลังเขายืนยันนะครับว่าพอถึง4ทุ่มปิดการลงทะเบียนเลยครับไม่มีการขยายนะครับแม้ว่าสิทธิ์จะยังคงเหลืออยู่ก็ตามฟังคุณสุภาพคลี่ขจายวิเคราะห์ในรายการขีดเส้นใต้เมืองไทยที่ไทยรัฐทีวีเรื่องนี้แหละครับ
5: สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้วันสุดท้ายลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสวันสุดท้ายแล้วลงไปได้จนถึง4ทุ่มถ้าดูสรุปรายละเอียดทั้งหมดให้เห็นภาพคร่าวๆมีคนไปลงทะเบียนแล้วตัวเลขกลมๆนะประมาณ26ล้านเหลือสิทธิ์อยู่อีกประมาณ 400,000 ตัวเลขมันอาจจะกลับไปกลับมาโป่งขึ้นหุบลงก็แล้วแต่ทั้งหมดเนี่ย30ล้านสิทธิ์ฉะนั้นยังไงยังไงก็เชื่อว่า

0: สิทธิ์ยังเหลือแน่นอนแปลว่าที่อดตาหลับขับตานอนไปเข้าคิวที่ธนาคารกรุงไทยตั้งแต่วันแรกๆยอมลำบากลำบนอย่างที่เห็นในภาพข่าวที่ผ่านมาเนี่ยถือว่าลำบากฟรีถ้ารู้ว่าสิทธิ์มีเพียงพอเผื่อเหลือได้ถึงขนาดนี้ก็ไม่ต้องลำบากลำบนโกลาหลกันอย่างที่เห็นรัฐบาลประกาศว่าสิทธิ์มีเพียงพอก็ไม่ฟังกลัวหมดทำไมกลัวหมดเพราะโลกออนไลน์โพสต์เตือนในทำนองว่าไปช้าอดนะเพราะคนมีสิทธิ์มีมากกว่าสิทธิ์ที่เขาเตรียมไว้นะคนเห็นในโลกออนไลน์ก็เชื่อก็เลยยอมอดตาหลับขับตานอนตื่นตีสามตีสี่ไปเข้าคิวหน้าธนาคารอย่างที่ว่าก็เพราะลงทะเบียนเองไม่เป็นลงไม่ได้นี่เป็นอุทาหรณ์อีกครั้งหนึ่งว่าการตื่นข่าวในโลกออนไลน์ของสังคมไทยมันเป็นอย่างนี้แล้วคงจะเกิดปรากฏการณ์แบบนี้ต่อไปอีกเพราะไม่รู้ใครจะทำอะไรใครได้กับโลกออนไลน์แล้วโลกออนไลน์ก็มีอิทธิพลต่อความเชื่อต่อความคิดของประชาชนฝ่ายราชการมีหน่วยงานเยอะแยะแต่ก็ต้านไม่ไหวไม่รู้จะทำยังไงโลกมันเป็นแบบนี้ไปแล้วนี่แปลว่าจบเรื่องไปเรื่องลงทะเบียนวันสุดท้ายที่จะไม่ไปถึง4ทุ่มทีนี้ก็เหลือแต่ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการตัวเลขยังไม่มากเท่าที่ควรเหตุผลเพราะอะไรเพราะคุณวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักเศรษฐกิจการคลังท่านบอกว่ายอมรับว่าร้านค้าจำนวนมากยังมีความกังวลเรื่องภาษีโดยเฉพาะกรณีไม่มีหลักฐานต้นทุนสินค้าทำให้เสี่ยงถูกประเมินภาษีแบบเหมาในอัตราสูงอยากแนะนำให้ใช้ข้อมูลจากแอปพลิเคชันหลักฐานรายวันรายจ่ายรายรับรายจ่ายหรือสเตทเมนต์เพื่อยืนยันกำไรที่แท้จริงหลักฐานนี้เองสามารถนำไปใช้ยื่นกู้กับธนาคารเช่นธนาคารออมสินเพื่อสร้างเครดิตทั้งการทางการเงินและเข้าถึงสินเชื่อได้ระบบได้มากขึ้นนี่เชิญชวนร้านค้าแล้ววันนี้มีข่าวดีสำหรับการเดินทางเพิ่มขึ้นมาอีกรถไฟรถเมล์รถทัวร์รถไฟฟ้าทั้ง MRT ทั้ง BTS เข้าร่วมไทยช่วยไทยพลัสด้วยครับรายละเอียดบอกว่าคมนาคมจับมือกับไทยสมายบัสเปิดรับแตกจ่ายค่าโดยสารผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐครอบคลุม124เส้นทางภายในวันที่15มิถุนาไม่ใช่วันที่1นี้นะเขาคาดว่าผู้โดยสารจะเข้าร่วมระบบรถเมล์เพิ่มขึ้นมา 250,000 คนพร้อมต่อยอดรับนโยบายตั๋วร่วมส่วนรถไฟรถเมล์รถทัวร์รถไฟฟ้าก็เข้าโครงการไทยช่วยไทยพลัสชำระผ่านแอปเป๋าตังได้ด้วยไอ้ตรงนี้ย้ำอีกทีหนึ่งว่าไม่ได้เริ่มวันที่1มิถุนายนนะแต่ไปเริ่มเอาวันที่15มิถุนารายละเอียดเนี่ยก็คงต้องไปหาดูเพราะว่ามันการใช้เทคโนโลยีเนี่ยสำหรับคนไม่คุ้นเคยมันก็ยุ่งแม้กระทั่งจะโอนเงินเข้าแอปเป๋าตังเนี่ยก็ต้องมีรายละเอียดพอสมควรนี่เรื่องไทยช่วยไทยพลัสหมดเรื่องจบเรื่องกันไปอีกประเด็นที่นำมาขีดเส้นใต้วันนี้ผมชอบใจภาษาข่าวพาดหัวของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเขาพาดหัวว่าใหญ่แค่ไหนก็ไม่รอดผู้อำนวยการปปช.ชิ่งขยี้ไรขยี้ไรเดอร์ดับตำรวจแจ้ง3ข้อหาชะกัน จับเป่าเมาพุ่งทะลุ189นี่ใหญ่แค่ไหนก็ไม่รอดที่ว่าใหญ่แค่ไหนก็ไม่รอดเพราะว่าคนขับเป็นถึงผู้อำนวยการสำนักของปปช.คือผู้อำนวยการสำนักสืบสวนและกิจการพิเศษผู้อำนวยการสำนักเนี่ยขยับไปอีกขั้นก็เป็นรองผู้รองเลขาแล้วนะครับแล้วข้าราชการระดับนี้พอขับรถชนคนเพราะเมาก็จะออกอาการคล้ายๆเหมือนกันหมดเหมือนกันหมดคือ1เบ่งว่าตัวเองไม่ผิด2เบ่งว่าตัวเองมีตำแหน่งใหญ่อยู่ที่นั่นที่นี่แล้วถ้าชัดเจนว่าฝ่ายตัวเองผิดก็หาทางบุ้ยความผิดให้กับลูกน้องให้ลูกน้องแสดงตัวเป็นคนขับแทนเปลี่ยนตัวคนขับแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันไม่ง่ายกล้องวงจรปิดที่เขาถ่ายไว้มันก็เห็นชัดแต่ว่ามันก็มาฟอร์มนี้กันมาตลอดถ้าเจอตำรวจขี้กลัวรับข้อเสนอรับเรื่องผลประโยชน์ก็เท่ากับเบ่งได้สำเร็จคือรอดแต่รายนี้เนี่ยไม่รอดเพราะตำรวจไม่เล่นด้วยต้องขอชื่นชมตำรวจพันตำรวจเอกโชคชัยคณะเจริญรองผู้การจังหวัดนนทบุรีบอกว่าคดีนี้ตำรวจไม่ได้หนักใจที่ผู้ต้องหาเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงเพราะมีข้อมูลยืนยันการกระทำความผิดอยู่แล้วตำรวจได้ตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์คนขับรถกระบะไว้ตั้งแต่เชิญตัวมาที่โรงพักเรียบร้อยแล้วพยานบุคคลก็มีพยานวัตถุพยานต่างๆค่อนข้างสอดคล้องกันตำรวจพิสูจน์หลักฐานนำรถจักรยานยนต์ของผู้ตายและรถกระบะคันที่ชนตรวจเปรียบเทียบการชนเพื่อประกอบสำนวนคดีแล้วเห็นไหมครับถ้าตำรวจเอาจริงใหญ่แค่ไหนก็ไม่รอดแล้วต้นสังกัดของคนที่ขับรถชนเขาเป็นผู้บริหารปปช.สุดท้ายขึ้นมานั่งไม่ติดเมื่อวานนี้ต้องออกแถลงการแถลงการว่าสำนักงานปปช.ขอแสดงความเสียใจอย่างยิ่งต่อการสูญเสียที่เกิดขึ้นขอแสดงความอาลัยต่อครอบครัวญาติผู้ใกล้ชิดของผู้เสียชีวิตสำนักงานปปช.ตระหนักดีว่าเหตุการณ์ครั้งนี้สร้างความสะเทือนใจแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตและสังคมในวงกว้างอันนี้ก็ต้องชื่นชมปปช.ที่ไม่ปกป้องข้าราชการคนของตัวเองไม่ปกป้องแถลงการยอมรับนี่คือตัวอย่างว่าถ้าผู้บังคับใช้กฎหมายเอาจริงบังคับใช้กฎหมายอย่างตรงไปตรงมาใหญ่แค่ไหนก็ไม่รอดมีเงินมากแค่ไหนก็ไม่รอดประเทศนี้ไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมายแล้วเป็นอุทาหรณ์ว่าลูกน้องผู้ใต้บังคับบัญชาที่สมยอมรับแทนนายจ้างเนี่ยสุดท้ายไม่มีใครปกป้องใครได้หรอกครับไอ้ที่นายบอกว่าเดี๋ยวฉันหาทางช่วยให้มันช่วยไม่ได้สามตำรวจที่เกี่ยวข้องใครทุ่มตัวเข้าไปช่วยคนผิดถูกออกจากราชการมาเยอะแล้วแล้วตอนนี้ต้องไม่ลืมนะประเทศไทยเนี่ยเขาติดกล้องวงจรปิดเพิ่มเติมขึ้นมามากขึ้นทุกวันทุกวันอยู่ตรงไหนก็เจอกล้องวงจรปิดถ้าไม่มีกล้องวงจรปิดโทรศัพท์มือถือที่คนถ่ายไว้มีประโยชน์มากกรณีรายที่เกิดขึ้นเนี่ยถ้าไม่มีคนโทรศัพท์เอาไว้เป็นพยานหลักฐานป่านนี้การเปลี่ยนตัวคนขับคงทำได้สำเร็จถ้าตำรวจเอาด้วยก็ยิ่งหวานหมูเลยนี่คือข่าวดีของคนจนคนลำบากคนที่สู้เขาไม่ไหวส ู้ไหวครับและหวังว่าจากนี้ไปเรื่องนี้จะเป็นอุทาหรณ์ให้คนที่อวดเบ่งทั้งหลายได้รู้ว่าสุดท้ายก็ไม่รอดนี่คือขีดเส้นใต้ของเที่ยงวันนี้ครับ
1: ครับท่านผู้ฟังครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดียวและเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อช่วงหน้าครับ
2: กัสโก้ให้บริการงานบำรุงรักษาครบวงจรจากการรวมตัวของช่างผู้เชี่ยวชาญของกัสโก้ที่ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้และทักษะในการทำงานที่ดีด้านงานบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ทำให้กัสโก้มีความพร้อมอย่างเต็มที่ในการให้บริการงานบำรุงรักษาเชิงรุกแบบป้องกันและพยากรณ์โดยการวางแผนงานอย่างเป็นระบบพร้อมให้บริการลูกค้าอย่างครบวงจรเช่นงานบริการถ่ายภาพความร้อนหรือเทอร์โมสแกนตรวจสอบและวิเคราะห์อุณหภูมิของอุปกรณ์ต่างๆงานตรวจวิเคราะห์คุณภาพพลังงานไฟฟ้าตรวจวัดความสั่นสะเทือนตรวจวัดความเยื้องศูนย์และงานบำรุงรักษาอื่นๆทีมงานบำรุงรักษาของกัสโก้ช่วยบริการตรวจสอบอุปกรณ์และเครื่องจักรให้ลูกค้าเพื่อลดความเสี่ยงต่อชีวิตและทรัพย์สินหรือความเสียหายที่จะเกิดขึ้นพร้อมวางแผนป้องกันเพื่อการทำงานที่ปลอดภัยและประหยัดค่าใช้จ่ายให้ลูกค้าก
3: ัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299 กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
4: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัฒน
5: ์40ปีปตท.สผ.สร้างความมั่นคงทางพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกชีวิต
4: กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
6: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: ร่วมสนับสนุน
7: นึกว่าบ้านมีน้ำตกที่ไหนได้ท่อน้ำแตกแล้วเสียงปั๊มดังกระหน่ำไม่หยุดเลยวู
8: ้ Stop โทรเรียกช่างกปน.สิจ๊ะมืออาชีพเครื่องมือทันสมัยซ่อมหมดท่อน้ำปั๊มน้ำ
9: ใช่ค่ะแก้ปัญหาตรงจุดมั่นใจช่างการประปานครหลวงจองแอป MWA on Mobile หรือโทร1125ตลอด24ชั่วโมง
10: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
11: ที่นี่กู้ง่ายดอกเบี้ยต่ำไม่ต้องค้ำประกันเอ๊ะก่อนเชื่อลงทุนน้อยผลตอบแทนสูงแต่จ่ายค่าธรรมเนียมก่อนนิดนึงเอ๊ะก่อนโอนนุ่มโสดงานดีมีเงินรักคุณคนเดียวเอ๊ะอย่าพึ่งไว้ใจเช็คก่อนเชื่อเช็คก่อนโอนสร้างภูมิคุ้มกันรู้ทันภัยมิจฉาชีพสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์อ
12: ยุธยาภาชีลพบุรีเชียงรายหาดใหญ่สงขลาสิมิลาภูเก็ต101กระบี่จันทบุรีลำปางเมืองการบางพลีปราณบุรีเชียงใหม่พิจิตรอุตรดิตถ์หนองคายขอนแก่นสกลนครปฐมวะหุ้ยอยากไปทุกที่เลยเพราะเที่ยวเมืองไทยยังไงก็สนุกไม่ต้องไปที่ไหนไกลความสนุกอยู่ใกล้แค่นี้ออกไปดูความสวยงามของไทยและเก็บโมเมนต์ดีๆร่วมกันแค่คิดว่าจะไปก็จอยแล้วสุขทันทีที่เที่ยวไทยโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
13: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thais เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัฒน
3: ์ GASCOพันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299 กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
14: Exim Bank นำธุรกิจไทยสู้ทุกวิกฤตลุยทุกตลาดทั่วโลก
15: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
4: ร่วมสนับสนุน
1: ครับเข้าสู่รายการกันต่อครับท่านผู้ฟังครับเรื่องของผู้อำนวยการของปปช.ขับรถชนไรเดอร์เสียชีวิตนั่นนะครับวันนี้เนี่ยออกมาเคลื่อนไหวแล้วครับก็คือไปรับทราบข้อกล่าวหากับทางตำรวจแล้วก็ได้ให้สัมภาษณ์กับประกาศที่จะ ขอโทษขอโทษสังคมนะครับแล้วก็บอกด้วยว่าจะรับผิดชอบลูกสองคนของไรเดอร์ที่เสียชีวิตฟังเสียงของผอ.คนนี้ครับท่านผู้ฟังครับก็คือผอ.จรงเกาะเหมาะเชิญครับ
16: ก่อนอื่นนะครับต้องขอญาติขอโทษนะครับขอโทษญาติของผู้เสียชีวิตนะครับคือแล้วก็ขอโทษไปถึงสำนักงานปปช.นะครับที่ผมสังกัดอยู่ซึ่งจะบอกว่าจริงๆเรื่องนี้มันเป็นเรื่องส่วนตัวนะครับที่เกิดขึ้นกับผมก็แต่ว่าภาพลักษณ์ทำให้ภาพลักษณ์ของสำนักงานนะครับเสียหายอันนี้ต้องขอโทษสำนักงานโดยเฉพาะญาติของผู้เสียชีวิตนะครับคือผมบอกอย่างนี้นะครับคือตั้งแต่วันเกิดเหตุครับคือไม่มีขยะให้เกิดอุบัติเหตุแต่มันเกิดขึ้นแล้วนะครับผมเองก็เป็นพ่อของลูกผมก็มีลูกนะครับซึ่งผมเองก็ได้รับทราบมาว่าทางผู้เสียชีวิตนะครับมีลูก2คนคนหนึ่งก็อายุ20ปีน่าจะเรียนจบอีกคนนึงน่าจะดรอปการศึกษาอยู่ผมพูดจากใจเลยครับสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยถามว่านอนหลับไหมนอนไม่หลับครับทุกวันนี้ผมไม่ได้หนีนะครับผมไม่ได้หนีสื่อมวลชนไม่ได้หนีอะไรเพียงแต่ว่านัดเมื่อวานตำรวจนัดก็อาจจะนัดช่วงบ่ายผมก็เพิ่งได้รับทราบนะครับอาจจะเพิ่งรู้ด้วยเพราะว่าผมไม่ได้อยู่บ้านนะครับก็เลยนัดวันนี้เพื่อที่จะมาให้การในส่วนของคดีนะครับผมให้การไปแล้วแต่อยากจะบอกว่าในส่วนของการดูแลญาตินะครับสิ่งที่เกิดขึ้นผมบอกได้เลยว่าจริงๆผมเต็มที่ที่จะรับผิดชอบแม้กระทั่งลูก2คนนะครับคนที่ยังไม่เรียนอันนี้ผมตั้งใจจะส่งให้เขาเรียนให้สูงที่สุดผมอาจจะทำหน้าที่แทนพ่อแท้ๆก็ไม่ได้นะครับแต่ผมจะทำหน้าที่ดีสุดส่วนของค่าเสียหายคือตั้งแต่วันแรกที่เกิดครับจริงๆผมก็ให้ทนายคุยบางส่วนและแน่นอนครับผมรับผิดชอบทุกอย่างเท่าที่คนคนหนึ่งจะทำได้นะครับผมเสียใจจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับก็ฝากขอโทษนะครับขอโทษทุกคนนะครับแล้วก็เย็นนี้ผมก็ไปงานศพนะครับคือผมบอกผมไม่ได้หนีคือผมหนีสื่อมวลชนผมไม่พูดอะไรเลยนะครับผมก็ไม่มีโอกาสได้ไปร่วมงานนะครับแล้วนับจากวันนี้ก็จนกว่างานจะจบสิ้นจนกว่าจะเผาผมก็จะไปทุกวันนะครับถ้าจะเจอก็เจอผมที่นั่นทุกวันนะครับผมบอกได้คำเดียวว่าผมรับผิดชอบทุกอย่างในสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับขออนุญาต
17: วันนั้นเรามีอาการเมาขออนุญาตไม่มีครับ
16: คือก็พูดตรงๆนะครับผมเลิกงานนะครับ4:30กว่าจะมาถึงร้านก็เกือบ6:00นั่งกินแป๊บเดียวแต่ดื่มไหมดื่มยอมรับนะครับก็มาทานอาหารดื่มเล็กน้อยนะครับแต่ว่าบรรยากาศฝนตกจริงๆผมไม่ขอพูดในส่วนนี้ครับให้การไปหมดเลยครับแล้วก็จริงที่ผมพูดนั่นก็คือผมเป็นคนขับเองก็ยอมรับตลอดนะครับที่บอกว่ามีการเปลี่ยนตัวผมว่าเป็นเรื่องเข้าใจผิดเพราะผมก็ขับรถมาคนเดียวผมลงรถจากจุดที่ผมลงรถนะครับผมก็ลงอยู่คนเดียวผมโดนล้อมนะครับมีคนขับมอเตอร์ไซค์ตามมาเยอะแยะคือผมไม่ได้หนีตอนนั้นคือผมไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันเกิดอะไรขึ้นผมฝนมันตกผมเข้าใจว่าผมมาโดนใครมาชนท้ายรถด้วยซ้ำไปตึ้งแค่นั้นเองครับ
17: มีสติไหมครับตอนขับออกจากร้าน
16: ผมมีสติครับคือถ้าผมไม่มีสติผมคงกลับบ้านไม่ได้ครับ
17: แต่ทำไมเราถึงไม่จอดลงมาช่วยคนตรงน
18: ั้
17: น
18: นะครับครับคือในคดีเนี่ยผมว่าเราเข้าใจหมดแล้วเนาะแล้วก็ถ้าเราผู้การแถลงข่าวไปแล้วก่อนหน้าที่จะแถลงนะครับเอาเป็นว่าอย่างนี้ครับว่าเรื่องของคดีเนี่ยก็ปล่อยให้ทางส่วนเนี่ยเดินคดีไปส่วนเรื่องการเยียวยาเนี่ยทางเราก็ยืนยันว่าเราคุยแต่วันแรกแล้วที่เกิดเหตุไม่ได้มีหลุดไปไหนวันที่มีการมาที่โรงพักที่เนี่ยผมตามมาเที่ยงคืนกว่าก็คุยกันหมดแล้วว่าจะนัดหมายเรียนอย่างไรนะครับเบื้องต้นก่อนนะครับ
17: พี่จรงนี่รู้จักกับพี่ธำรงทำงานอยู่ด้วยกัน
16: หรือไม่อ๋อท่านเป็นญาติผมครับเป็นญาติ
17: คือเขาเดินทางมา
16: ครับ
17: คุณเข้ามาด้วยถูกไหม
16: ครับวันนั้นก็เดินทางมาครับ
17: มาที่โรงพัก
16: ครับที่โรงพักหนึ่งครับผมว่าเป็นการคาดเคลื่อนมากกว่าตรงนั้นนะครับคือคาดเคลื่อนจริงๆครับคือไม่ได้สบบ้างเลยเพราะผมก็ข้อให้การกับตำรวจนะครับวันนั้นครับจริงๆมันก็อยู่ในสำนวนหมดเลย
17: บอกตั้งแต่วันนั้นว่าเราเป็นคนข
16: ับ ก็ผมก็ให้การกับตำรวจหมดเลยครับคือมันอาจจะเป็นข้อเข้าใจผิดกันเพราะว่าคือในเรื่องเปลี่ยนตัวมีการเข้าใจผิดตั้งแต่ผมลงรถแล้วผมลงรถผมโดนล้อมคือผมก็ไม่รู้ว่าใครเป็นใครเกิดเหตุอะไรขึ้นผมปุ๊บพอผมโดนล้อมผมก็ไปนั่งฝั่งซ้ายคือผมมีคนจะมาถามอะไรผมเยอะแยะตอนนั้นนะครับผมก็เข้าฝั่งซ้ายพอผมเข้าก็เอ้ยจะเปลี่ยนตัวหรือเปล่าซึ่งจริงๆมันไม่ใช่ครับคือผมหลบเข้ารถแล้วก็โทรหาญาติตอนนั้นครับ
17: สำหรับตัวพี่เองวันนั้นมีการวัดได้189เนี่ยถ้าเป็นตัวเอกคิดว่าสภาพ189มันถ้าเป็นตามกฎหมายถือว่าเกินเมาไหมฮะในความ
16: ค
17: ิดของตัวเอง
16: คือในเรื่องของเอ็นกรคือนี่เป็นเรื่องของทนายนะครับแต่ว่าผมขอพูดในเรื่องว่าสำหรับในเรื่องของคดีนะครับผมเต็มที่ให้ตำรวจดำเนินการเต็มที่เลยนะครับผมไม่เคย บางคนบอกว่าแอบอ้างโน่นนี่นั่นนะครับคือมันคงมีคลิปไปแล้วแหละว่าที่ผมไปเป็นนักการเมืองใหญ่โตเลยออกไปเยอะแยะนะครับคือบางเรื่องคือไม่ได้โวยวายครับคือจริงๆวันนั้นไม่ได้โวยวายคือนิดเดียวเองที่ผมโวยวายนะวันนั้นคือตอนที่ว่าพอผมโดนล้อมแล้วผมก็จะเข้ารถแล้วก็มีคนมาดึงประตูมีคนมาดึงจะเข้าไปทำไมอะไรประมาณนี้เนี่ยนิดเดียวแค่นั้นเองครับ
17: ที่เราแสดงตัวแบบว่าเราเกรงว่าคนจะมาทำร้ายหรืออยากให้รู้เราเป็นใครหรือเปล่าประมาณ
16: ไม่ที่ผมลงมาเพราะมันเกิดอะไรขึ้นครับ
17: ก็ต้องบอกเราเป็นใครยังไง
16: ผมไม่ได้บอกว่าผมเป็นใครครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขารู้ว่าผมเป็นใครตั้งแต่ตอนไหนแต่ข่าวมันออกแต่ผมคือมันคงจะมีคลิปอยู่ว่าผมแสดงตัวหรือเปล่านะครับผมว่าผมไม่ได้แสดงตัวอะไรเลยวันนั้
19: น
16: คือผมดื่มไม่เยอะครับวันนั้นก็ช่วงเวลาแค่แป๊บเดียวครับอย่างที่ผมบอกผมมา6โมงนะครับ3ทุ่มก็ออกจากร้านก็เวลาก็ตามที่ปรากฏอยู่แล้วครับ
19: การดำเนินการทางว
16: ิน
19: ัยกับทางสำนักงานปปช.ตอนนี้
16: ก็เป็นเรื่องของสำนักงานครับก็เพราะว่าเหตุการณ์มันเพิ่งเกิดนะครับก็อันนี้เป็นเรื่องของสำนักงาน
18: โอเคพ
16: ี่
18: ผมว่า
16: คร
18: ับ ก่อนนะครับผมแล้วเดี๋ยวไปที่กระทรวง
16: ครับ
18: ผม
16: ครับ
18: ครับผมครับ
16: ครับ
1: นั่นก็คือเสียงของคุณจรงเหมาะเกราะผู้อำนวยการสำนักสืบสวนและกิจการพิเศษของปปช.นะครับไปรับทราบข้อกล่าวหาแล้วก็ออกมาให้สัมภาษณ์สื่ออย่างที่ฟังกันไปเมื่อสักครู่ขอโทษต่อสังคมแล้วก็พร้อมที่จะดูแลลูกของไรเดอร์นะครับส่วนคดีนั้นก็ว่ากันไปนะครับแล้วก็เขาก็ยอมรับว่าเป็นคนขับรถแล้วก็ไม่ได้มีเรื่องของการจะเปลี่ยนคนขับรถนะครับเรื่องของคุณศรีสุวรรณจรรยาครับวันนี้ออกมาบอกว่าอ้อไปแล้วไปที่สำนักงานใหญ่ปปช.ไปยื่นหนังสือถึงคณะกรรมการปปช.เพื่อขอใช้สิทธิ์ตรวจสอบเอกสารสำนวนคำร้องคดีที่คุณศักดิ์สยามชิดชอบปกปิดบัญชีทรัพย์สินนี่ก็เรียกว่าเอาบ้างเอาแบบที่คุณวีระสมความคิดดำเนินการเรื่องเกี่ยวกับสำนวนการไต่สวนนาฬิกาหรูของพลเอกประวิตรนั่นแหละครับคือต้องเริ่มต้นไปขอใช้สิทธิ์ตรวจสอบก่อนทีนี้ถ้าศาลถ้าปปช.ไม่ยอมเปิดเผยคุณวีระเขาก็ไปร้องต่อศาลปกครองแล้วศาลปกครองก็ได้มีคำสั่งให้ปปช.เนี่ยเปิดเผยแต่ปปช.ก็ยังไม่เปิดเผยคุณวีระถึงไปฟ้องศาลไงครับจนกระทั่งศาลอุทธรณ์คดีทุจริตภาคหนึ่งสระบุรีมีคำตัดสินให้จำคุกปปช.สองท่านพลตำรวจเอกวัชรพลกับคุณยุพานั่นแหละครับฉะนั้นวันนี้คุณศรีสุวรรณเอาว่างเอากรณีของคุณศักดิ์สยามชิดชอบครับขอดูเอกสารสำนวนคำร้องหน่อยแล้วก็บอกว่าการขอข้อมูลดังกล่าวเป็นการใช้สิทธิ์ของผู้ร้องที่ใช้สิทธิ์ตามมาตรา41มาตรา51มาตรา59และก็มาตรา63มาตรา78ของรัฐธรรมนูญนี่ถ้าปปช.ปฏิเสธการให้เอกสารก็จะนำความไปร้องต่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารและจะไปยื่นฟ้องต่อศาลปกครองต่อไปครับคุณศรีสุวรรณจรรยาครับเรื่องเกี่ยวกับไทยช่วยไทยพลัสไหนๆวันนี้ก็วันสุดท้ายแล้วนี่นะครับวันสุดท้ายแล้วเนี่ยก็ยังเหลือสิทธิ์อยู่อีก4ล้านกว่าสิทธิ์นะครับ4ล้านนิดๆครับแล้วก็สำหรับผู้ที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบคือลงทะเบียนใหม่นี่นะครับการตรวจสอบนี้มันอาจจะใช้เวลา 2-3 วันแต่ถ้าท่านได้ลงทะเบียนหรือใครได้ลงทะเบียนภายในเวลา4ทุ่มของวันนี้นะครับลงทะเบียน ภายใน4ทุ่มแล้วระบบมันจะทำการตรวจสอบเนี่ยอาจจะใช้เวลา 2-3 วันเนี่ยไม่เสียสิทธิ์นะครับท่านผู้ฟังครับกระทรวงการคลังบอกว่าระบบมันจะล็อกไว้ให้ครับเมื่อตรวจสอบเสร็จแล้วท่านเป็นผู้มีสิทธิ์ก็จะได้สิทธินั้นทันทีที่ตรวจสอบเสร็จครับเพราะระบบมันล็อกไว้ให้แต่ถ้าตรวจสอบแล้วปรากฏว่าเป็นผู้ไม่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติคือเป็นผู้ไม่มีสิทธิ์เนี่ยก็จะไม่ได้สิทธิ์แล้วระบบมันก็จะดึงกลับเข้ามาดึงสิทธินั้นกลับเข้ามานะครับส่วนการลงทะเบียนของร้านค้าครับตอนนี้มีร้านค้าลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการแล้ว 1,29,000 รายครับแล้วก็ผ่านการตรวจสอบข้อมูลแล้ว 1,25,000 กว่ารายก็เกือบจะทั้งหมดนะครับอันนี้เป็นร้านค้านะฮะคราวนี้จะมีร้านค้าเข้าร่วมโครงการกันเยอะแล้วครับโดยเฉพาะร้านประเภทอาหารและเครื่องดื่ม 580,000 กว่าร้านนะครับก็คิดเป็นสัดส่วนสูงสุดรองลงมาก็จะเป็นร้านค้าทั่วไปและอื่นๆ 270,000 กว่าร้านร้านธงฟ้า 160,000 กว่าร้านร้านโอท็อป 15,700 กว่ารายแล้วก็กิจการขนส่งสาธารณะ 1,846 รายเลยแล้วก็กิจการขนส่งมวลชนสาธารณะมี68รายครับอันนี้เป็นเรื่องของไทยช่วยไทยหรือว่า60-40นะครับท่านผู้ฟังครับเอาละครับท่านผู้ฟังครับเดี๋ยวขอพักอีกทีแล้วก็กลับมาติดตามกันต่อช่วงหน้าครับ
4: ข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวัฒน
5: ์40ปีปตท.สผ.สร้างความมั่นคงทางพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกชีวิต
4: กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
6: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: ร่วมสนับสนุน
20: ไม่ได้เจอกันนานดูหน้าตาไม่สดใสเลยนะเพื่อน
21: ก็ที่โรงงานของเรานะสิน้ำใช้ไม่สะอาดไหลก็ไม่แรงแถมน้ำเสียก็ส่งกลิ่นเหม็นมากด้วยแล้วที่โรงงานของนายล่ะเจอปัญหานี้บ้างหรือเปล่า
20: ที่โรงงานของเราไม่มีปัญหานี้หรอกเพราะเราให้กัสโก้มาจัดการเรื่องน้ำทั้งระบบอย่างครบวงจร
21: บริษัทอะไรนะ
20: กัสโก้นายลองเข้าไปดูเว็บไซต์ gasco.co.th หรือโทร026586299กัสโก้ที่เดียวครบ
3: กัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจgusco.co.th โทร026586299 Gasco, GEM และสนภาโดย SN Group
11: ที่นี่กูง่ายดอกเบี้ยต่ำไม่ต้องค้ำประกันเอ๊ะก่อนเชื่อลงทุนน้อยผลตอบแทนสูงแต่จ่ายค่าธรรมเนียมก่อนนิดนึงเอ๊ะก่อนโอนนุ่มโสดงานดีมีเงินรักคุณคนเดียวเอ๊ะอย่าพึ่งไว้ใจเช็คก่อนเชื่อเช็คก่อนโอนสร้างภูมิคุ้มกันรู้ทันภัยมิจฉาชีพสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค
13: ์รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thaiเราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวัฒน
22: ์บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลาก
5: ฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
4: ร่วมสนับสนุน
1: ครับเข้าสู่รายการกันต่อครับท่านผู้ฟังครับเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญวันนี้พรรคประชาธิปัตย์เขาแถลงเตรียมที่จะยื่นร่างแก้รัฐธรรมนูญ2ฉบับด้วยกันครับคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะครับนำแถลงข่าววันนี้บอกว่าฉบับแรกคือการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ซึ่งเป็นแนวคิดที่พรรคประชาธิปัตย์เห็นด้วยมาตลอดแล้วก็ฉบับที่2 ก็จะฉบับที่2เสนอว่าต่อไปนี้การแก้รัฐธรรมนูญก็จะใช้กติกา3ใน5ไม่ต้องระบุเรื่องจำนวนสมาชิกวุฒิสภาจำนวนฝ่ายค้านที่ต้องเห็นชอบนี่คือสิ่งที่พรรคประชาธิปัตย์ดำเนินการฟังเสียงของคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะครับ
0: ท่านดินิสออนไลน์กำลังถ่ายทอดสดการแถลงข่าวพรรคประชาธิปัตย์นะคะ
2: พรรคประชาธิปัตย์ในเรื่องของการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญนะครับซึ่งเป็นที่ทราบดีอยู่แล้วว่าหลังจากที่มีการลงประชามติในวันที่8กุมภาพันธ์เนี่ยประชาชนคนไทยส่วนใหญ่มีความประสงค์ให้มีการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ซึ่งหมายถึงต้องมีการแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา256หรือเพิ่มมาตรา256ทับ1เพื่อที่จะทำให้มีกระบวนการในการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ได้นะครับเช่นเดียวกันหลายท่านทราบอยู่แล้วว่าการนำเสนอร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญนั้นต้องใช้เสียงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรถึง100เสียงซึ่งพรรคประชาธิปัตย์นั้นมีจำนวนส.ส.เนี่ยไม่เพียงพอนะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เราได้ดำเนินการก็คือได้พูดคุยแลกเปลี่ยนกับบรรดาพรรคการเมืองอื่นๆซึ่งอยู่ในสถานะเดียวกันนะครับคือไม่สามารถเสนอการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญได้โดยลำพังแล้วก็ไม่ได้เห็นด้วยกับร่างหลักที่พรรคการเมืองที่มีเสียงเกินร้อยเนี่ยเสนอเข้าไปแล้วนะครับก็จึงมีการสนับสนุนซึ่งกันและกันนะครับวันนี้เนี่ยได้มีการรวบรวมรายชื่อเรียบร้อยนะครับพรรคประชาธิปัตย์ก็จึงได้ดำเนินการเสนอแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเนี่ยเป็น2ฉบับนะครับฉบับแรกเนี่ยผมเรียนเพื่อต่อเนื่องก็คือเรื่องของการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ซึ่งความจริงก็เป็นแนวคิดที่พรรคประชาธิปัตย์เนี่ยเห็นด้วยมาโดยตลอดนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยการดำเนินการของพรรคเนี่ยต้องคำนึงถึง1ก็คือคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเพราะว่าความตั้งใจเดิมในเรื่องของการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ให้มีส.ส.ร.ที่มาจากประชาชนเนี่ยได้มีคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญชัดเจนว่าไม่สามารถที่จะให้มาจากการเลือกตั้งของประชาชนโดยตรงได้นะครับประการที่2พรรคได้คำนึงถึงประชาชนอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งมีความห่วงใยเกี่ยวกับเรื่องของการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของหมวด1หมวด2นะครับซึ่งมีความละเอียดอ่อนเป็นพิเศษผมอยากทำความเข้าใจนะครับว่าพรรคประชาธิปัตย์ไม่ได้บอกว่าหมวด1หมวด2เนี่ยแก้ไขไม่ได้แต่เราเห็นว่าถ้าจะมีใครเสนอแก้ไขหมวด1หมวด2ก็ขอให้มีการนำเสนอเฉพาะประเด็นนั้นเพื่อให้เกิดการพิจารณาที่ชัดเจนไม่ใช่เอาเรื่องของการแก้ไขหมวด1หมวด2นั้นเนี่ยไปรวมอยู่กับประเด็นอื่นๆนะครับดังนั้นเนี่ยในการเสนอร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญครั้งนี้เนี่ยเราจึงมีข้อจำกัดว่าการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ต้องคงไว้ซึ่งสาระของหมวด1หมวด2ของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันนอกจากนั้นครับสิ่งที่เรารับฟังมาจากพี่น้องประชาชนจำนวนมากก็คือว่าในเมื่อประชาชนก็เลือกส.ส.ร.โดยตรงไม่ได้แต่อยากให้ประชาชนมีส่วนร่วมเราก็มองว่าการจะไปจัดการเลือกส.ส.ร.แบบเลือกตั้งทั่วไปเนี่ยก็จะต้องใช้งบประมาณมหาศาลแล้วผลลัพธ์ที่มาที่ออกมาเนี่ยก็ไม่ได้เป็นหลักประกันว่าจะได้ผู้ที่ประชาชนเลือกมากที่สุดอยู่ดีนะครับเราจึงเสนอร่างแก้ไขเพิ่มเติมซึ่งน่าจะแตกต่างจากร่างอื่นๆก็คือเราขอให้กระบวนการของการคัดเลือกส.ส.ร.จากประชาชนในจังหวัดต่างๆเนี่ยทำโดยการใช้ระบบการหยั่งเสียงอิเล็กทรอนิกส์พูดง่ายๆก็คือว่าเราหวังจะเห็นนะครับกกต.ต้องไปออกระเบียบว่าประชาชนเนี่ยสามารถที่จะใช้โทรศัพท์มือถือเนี่ยแหละครับหยั่งเสียงเลือกส.ส.ร.ของจังหวัดตัวเองได้นะครับโดยสำหรับประชาชนที่อาจจะไม่มีอุปกรณ์เหล่านี้ก็ให้รัฐนะครับจัดไว้อาจจะเป็นที่ทำการของราชการหรือองค์การบริหารส่วนตำบลหรือที่ใดก็แล้วแต่ที่ประชาชนสามารถไปใช้เครื่องมือตรงนั้นได้ก็จะเป็นการประหยัดในกระบวนการของการเลือกส.ส.ร.ในขั้นต้นนะครับเราได้ออกแบบส.ส.ร.ไว้ว่าประกอบไปด้วยสมาชิก100คน80คนมาจากการคัดเลือกจากจังหวัดในรอบแรกนะครับซึ่งเมื่อหยั่งเสียงอิเล็กทรอนิกส์แล้วเนี่ยแต่ละจังหวัดก็จะส่งมา3ชื่อนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมี3คูณ77จังหวัดเนี่ยเข้ามาให้สภาเป็นผู้คัดเลือกในการเลือกของสภาเราก็ได้ยึดหลักสำคัญก็คือว่าไม่ประสงค์จะให้กลุ่มการเมืองพรรคการเมืองกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเนี่ยผูกขาด เลือกสภาร่างรัฐธรรมนูญมาเสมือนกับว่าเลือกได้เป็นเสียงข้างมากเราจึงกำหนดว่าในการเลือกให้เหลือ80คนเนี่ยให้สมาชิกสภาแต่ละคนเนี่ยออกเสียงได้เพียง1เสียงนะครับแล้วก็เรียงลำดับเอา80คนแรกก็ได้รับเลือกตั้งถ้ายังไม่ครบก็ลงคะแนนรอบที่2นะครับหรือถ้าคะแนนเท่ากันก็เลือกระหว่างผู้ที่มีคะแนนเท่ากันจนครบ80คนอีก20คนนั้นเราเห็นว่าควรจะมีผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเพราะฉะนั้นเราจะให้ทางตุลาการนะครับในส่วนของศาลฎีกาคัดเลือกกันมาเอง5คนตุลาการศาลปกครอง5คนแล้วอีก10คนเนี่ยก็จะแบ่งเป็น5คนคือผู้เชี่ยวชาญด้านนิติศาสตร์กฎหมายมหาชนนะครับอีก5คนมาจากรัฐนักวิชาการสาขารัฐศาสตร์หรือรัฐประศาสนศาสตร์นะครับโดยให้ทางที่ประชุมอธิการบดีเป็นผู้ออกแบบในการคัดเลือกเข้ามาก็จะได้สสรครบ100คนนะครับเราจะค่อนข้างยืดหยุ่นนะครับไม่ไปเขียนรายละเอียดว่าสสรเนี่ยจะต้องตั้งกรรมธิการอะไรอย่างไรให้เป็นสิทธิ์ของท่านนะครับจัดทำรัฐธรรมนูญให้เสร็จภายใน240วันนะครับโดยที่ต้องรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามวิธีการที่สสรจะไปกำหนดเองจากนั้นก็เสนอร่างกลับเข้ามาให้สภาเห็นชอบนะครับโดยรอบแรกสภาก็จะพิจารณานะครับว่าจะเห็นชอบหรืออยากจะมีข้อสังเกตให้แก้ไขถ้ามีข้อสังเกตสสรก็จะกลับไปทบทวนดูว่าจะเอาตามที่สภาเสนอหรือจะยืนยันความเห็นเดิมแล้วสุดท้ายสภาก็ต้องให้ความเห็นชอบโดยใช้เสียง3ใน5นะครับตรงนี้เนี่ยก็เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาความขัดแย้งที่นำมาสู่การยุบสภาครั้งที่แล้วว่าวุฒิสภาเนี่ยยังควรจะมีสิทธิ์นะครับในการที่จะมีการใช้คำว่าวีโต้หรือว่าต้องมีอาศัยเสียงวุฒิสภาจำนวนหนึ่งหรือฝ่ายค้านจำนวนหนึ่งหรือไม่นะครับแต่เราคงหลักการว่าไม่ได้ให้ผ่านโดยเสียงข้างมากอย่างเดียวเราจึงเพิ่มเป็น3ใน5นะครับเพราะฉะนั้นเราก็คิดว่าการได้เสียง3ใน5เนี่ยน่าจะเพียงพอในการยืนยันเจตนารมณ์ของรัฐสภาในการที่จะเห็นชอบจากนั้นก็ไปทำประชามตินะครับนี่คือสาระสำคัญของร่างแก้ไขฉบับแรกที่เรายื่นเข้าไปนะครับซึ่งผมคิดว่าจะมีข้อแตกต่างสำคัญนะครับก็คือ1มีเรื่องการหยั่งเสียงอิเล็กทรอนิกส์นะครับ2ไม่มีการแก้ไขหมวด1หมวด2 3มีผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายด้านรัฐศาสตร์หรือตุลาการเข้าไปมีส่วนร่วมและ4การให้ความเห็นชอบนั้นก็จะเป็นการใช้เสียง3ใน5ส่วนรัฐธรรมนูญอีกฉบับที่เราเสนอแก้ไขก็คือเราก็เลยเสนอว่าต่อไปนี้การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเนี่ยก็ใช้กติกา3ใน5เสียเลยนะครับไม่ต้องไประบุเรื่องจำนวนสมาชิกวุฒิสภาจำนวนฝ่ายค้านที่ต้องเห็นชอบนะครับทั้งหมดนี้ก็คือสิ่งที่เราได้ดำเนินการไปซึ่งเราถือว่า1ตรงกับจุดยืนของพรรคประชาธิปัตย์ที่ประกาศเกี่ยวข้องกับรัฐธรรมนูญปี60มาโดยตลอด2เป็นการทำในลักษณะที่คำนึงถึงเสียงข้างน้อยด้วยคำนึงถึงคำวินิจฉัยศาลด้วยและคำนึงถึงการประหยัดทรัพยากรของประเทศด้วยนะครับ
1: เสียงของคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะครับเรื่องการเสนอร่างแก้รัฐธรรมนูญก็ได้มีคนร่วมลงชื่อให้ครบก็เสนอได้นะครับเอ้ามาดูการรับสมัครผู้ว่าและก็สกวันนี้ครับวันที่2ของการเปิดรับสมัครปรากฏว่าในส่วนของผู้ว่ากทมไม่มีคนไปสมัครเพิ่มเติมเลยครับมีสกมาสมัครเพิ่ม5คนเองครับมีที่ภาษีเจริญ2จอมทองพระโขนงยานนาวาเขตละ1ครับก็ทำให้ตอนนี้สกเนี่ยมีผู้สมัครรวมทั้งหมด246คนครับส่วนผู้ว่าก็ยังคงเป็น16คนเท่าเดิมเพราะวันนี้ไม่มีไปสมัครเพิ่มเติมเลยนะฮะก็จะเปิดรับสมัครทั้ง2อย่างเนี่ยทั้งผู้ว่าและสกไปจนถึงวันที่1มิถุนายนนะครับ 8:30 นถึง 4:30 นที่อาคารไอราวัฒนาไอราวัฒพัฒนาศาลาว่าการกรุงเทพดินแดงนะครับเรื่องของคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจคดี112แล้วก็ผิดพรบคอมที่ศาลยกคำร้องก็คือคุณธนาธรไม่ผิดนะครับคดีที่ไปไลฟ์สด แล้วก็วิพากษ์วิจารณ์วัคซีนมีการพาดพิงในทํานองที่ว่าวัคซีนพระราชทานอะไรนั่นนะครับทีนี้มาดูอัยการจะว่ายังไงอัยการจะอุทธรณ์ไหมคุณชัยรัตน์ปาวะกนันรองโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุดครับตอนนี้ทางอัยการก็ได้รับทราบคำพิพากษาแล้วซึ่งจะอุทธรณ์คำพิพากษาหรือไม่ก็ต้องดูจากข้อเท็จจริงดูจากข้อกฎหมายในสำนวนในคำพิพากษาก่อนแล้วก็อธิบายถึงขั้นตอนกฎหมายว่าเมื่อศาลมีคำพิพากษาแล้วอัยการเจ้าของสำนวนก็จะไปคัดคำพิพากษาฉบับเต็มเพื่อส่งให้อัยการสูงโดยที่ไม่ต้องมีการทำความเห็นว่าจะอุทธรณ์หรือไม่แนบไปคดีนี้เป็นคดีมาตรา112อำนาจการพิจารณาจะยื่นอุทธรณ์หรือไม่ไม่ใช่อำนาจของอัยการศาลสูงทางอัยการศาลสูงก็จะส่งสำนวนพร้อมคำพิพากษาไปให้คณะกรรมการพิจารณาคดี112ของอัยการที่อัยการสูงสุดตั้งขึ้นมาเป็นผู้พิจารณาว่าจะอุทธรณ์หรือไม่ครับจะเป็นเรื่องของคณะกรรมการนะครับถ้าคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรยื่นอุทธรณ์ก็จะทำความเห็นและส่งให้อัยการศาลสูงยื่นอุทธรณ์ขึ้นสู่ศาลอุทธรณ์ต่อไปแต่หากคณะทำงานคดี112ของอัยการมีความเห็นไม่ควรอุทธรณ์ศาลสูงก็จะส่งไปยังผบ.ตร.เพื่อพิจารณาทำความเห็นแย้งถ้าผบ.ตร.ไม่แย้งคดีก็ถือว่ายุติแต่ถ้าผบ.ตร.ทำความเห็นแย้งความเห็นนั้นก็จะถูกส่งไปยังอัยการสูงสุดให้เป็นผู้พิจารณาชี้ขาดว่าจะอุทธรณ์คดีหรือไม่ครับนี่คือขั้นตอนนะครับทีนี้มันมีแหล่งข่าวจากสำนักงานอัยการสูงสุดอันนี้เป็นแหล่งข่าวนะเมื่อสักครู่นี้เป็นรองโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุดแหล่งข่าวจากสำนักงานอัยการสูงสุดให้ความเห็นข้อกฎหมายเรื่องการอุทธรณ์คดี112ว่าคณะกรรมการพิจารณาคดี112ของอัยการที่อัยการสูงสุดตั้งขึ้นมามีหน้าที่พิจารณาและมีความเห็นสั่งคดี112ทุกคดีทั่วประเทศไม่ว่าเป็นการพิจารณาในชั้นฟ้องหรือชั้นอุทธรณ์คดียกเว้นคดีนอกราชอาณาจักรเนื่องจากเป็นอำนาจของอัยการสูงสุดแต่เพียงผู้เดียวเหมือนเช่นคดี112ของนายทักษิณชินวัตรแต่หากเป็นคดีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ทั่วไปที่ไม่ใช่คดีนอกราชอาณาจักรแล้วความเห็นในการสั่งฟ้องคดีหรือในการยื่นอุทธรณ์คดีจะอยู่ที่คณะกรรมการพิจารณาคดี112ซึ่งคือคณะกรรมการที่อัยการสูงสุดตั้งขึ้นมาเพื่อพิจารณาคดีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพทั่วราชอาณาจักรคณะกรรมการชุดนี้จะประกอบไปด้วยรองอัยการสูงสุดที่ได้รับมอบหมายให้เป็นประธานอธิบดีอัยการสำนักงานคดีอาญาเป็นเลขานุการโดยตำแหน่งส่วนคณะกรรมการก็จะมาจากอัยการที่ดำรงตำแหน่งอธิบดีอัยการสำนักงานคดีอาญาในเขตพื้นที่กรุงเทพเช่นอธิบดีอัยการสำนักงานคดีอาญากรุงเทพใต้อย่างนี้เป็นต้นเพราะถือเป็นสำนักงานที่ต้องรับคดีประเภทนี้โดยตรงนอกจากนี้ยังมีอธิบดีอัยการสำนักงานการสอบสวนด้วยเนื่องจากบางคดีมีสำนวนที่เป็นคดีนอกราชอาณาจักรรวมทั้งผู้ตรวจการอัยการบางท่านและมีระดับรองอธิบดีอัยการบางสำนักร่วมกันกว่า10คนแต่ว่าไม่กำหนดแน่ชัดนะฮะกว่า10คนแต่ว่าจำนวนไม่แน่ชัดขึ้นอยู่กับอัยการสูงสุดในขณะนั้นที่จะแต่งตั้งแล้วเขาก็ยกตัวอย่างเช่นหากมีคดี112เกิดขึ้นในกรุงเทพเมื่อเกิดขึ้นในพื้นที่ของสำนักงานอัยการคดีอาญาสำนวนคดี112ที่มาจากตำรวจก็จะต้องส่งให้คณะกรรมการคดี112ของอัยการพิจารณาว่าจะยื่นฟ้องหรือไม่โดยพนักงานอัยการสำนักงานคดีอาญาไม่มีอำนาจทำคำสั่งหากคณะ กรรมการคดี112มีความเห็นสั่งฟ้องสำนักงานอัยการสำนักงานคดีอาญาก็มีหน้าที่ที่จะไปยื่นฟ้องและหากศาลยกฟ้องทางสำนักงานอัยการเจ้าของสำนวนก็จะไปคัดคำพิพากษาเพื่อส่งให้คณะกรรมการคดี112เป็นผู้พิจารณาว่าจะยื่นอุทธรณ์ต่อหรือไม่อุทธรณ์ไม่ใช่อำนาจของศาลสูงครับเรื่องเกี่ยวกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนนี่นะครับที่ว่ากระทรวงมหาดไทยไอ้กระทรวงการคลังเขาจะไปทำการคัดกรองใหม่เนี่ยวันนี้ท่านปลัดกระทรวงการคลังรวรนแสงสนิทบอกว่าคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมโอ้คณะกรรมการที่ดูเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนี้นะครับคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมครับอันนี้อยู่ในการดูแลภายใต้การกำกับของกระทรวงการคลังนะครับจะสรุปเงื่อนไขใหม่ของสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ทั้งหมดภายในสัปดาห์นี้เพื่อที่จะส่งเรื่องให้คณะรัฐมนตรีได้พิจารณาเห็นชอบคาดว่าจะมีการพิจารณาเพิ่มเกณฑ์ใหม่อีก 2-3 เกณฑ์เพื่อให้การคัดกรองผู้ที่ถือบัตรเป็นกลุ่มเป้าหมายที่มีรายได้น้อยอย่างแท้จริงแล้วคาดว่าจะทำให้เหลือผู้ได้รับสิทธิ์เนี่ยน้อยกว่า13,200,000สิทธิ์ครับคือตอนนี้ถือกันอยู่13,200,000สิทธิ์นะครับท่านปลัดบอกว่าที่ผ่านมาโครงการก่อนหน้ามีนักศึกษาที่เคยได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในครั้งนี้ก็จะไม่ได้รับสิทธิ์อย่างแน่นอนเพราะจะมีการคัดกรองที่รัดกุมและเข้มข้นขึ้นและจะใช้เกณฑ์และข้อมูลใหม่อัปเดตผู้ได้รับสิทธิ์อย่างน้อยทุกปีและคาดว่าการใช้เวลาในการตรวจคัดกรอง2เดือนแรกของโครงการเพื่อใช้กับผู้ได้รับสิทธิ์จากเกณฑ์ใหม่2เดือนหลังโดยคนที่หลุดจากสิทธิ์นี้อาจได้รับสิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส60/40แทนซึ่งกำลังพิจารณาว่าจะได้รับสิทธิ์ผ่านวิธีการใดก็มันเหลือสิทธิ์อยู่ตั้ง4ล้านสิทธิ์เนี่ยก็การไว้ให้สำหรับผู้ที่หลุดจากตะกร้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนก็แล้วกันถ้าสมมติว่าใครมีเป็นผู้ที่ไม่มีสิทธิ์ถือบัตรคนจนเพราะมีรายได้เพิ่มขึ้นมีที่มีทางมากขึ้นเนี่ยก็ให้เขามาใช้60/40ใน2เดือนข้างหลัง2เดือนแรกเนี่ยได้ไปก่อนนะครับ2เดือนแรกนี่ได้ไปก่อนเดือนละพันเนี่ยอ้าวถ้ากลายเป็นว่าเขาหลุดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็ให้เขาได้ลงทะเบียนเข้า60/40ก็แล้วกันนะครับเอาละครับท่านผู้ฟังครับเวลาหมดแล้วครับจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนฟังสาระดีๆจากไทยเบฟแล้วผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ
7: TBR ร่วมกับเครือข่ายพันธมิตรนำร่องโครงการจัดการขยะอย่างยั่งยืนในระบบรถไฟฟ้า MRT ภายใต้แคมเปญเมโทรมอลโกกรีนพื้นที่สร้างสรรค์เพื่อโลกสีเขียวบริษัทไทยเบฟเวอเรจรีไซเคิลจำกัดหรือ TBR บริษัทในเครือบริษัทไทยเบฟเวอเรจจำกัดมหาชนผสานความร่วมมือบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM และบริษัท Bangkok Metro Network จำกัดหรือ BMN เปิดตัวโครงการ Metro Mall Go Green ซึ่งเป็นโครงการนำร่องการจัดการขยะและส่งเสริมการใช้ชีวิตแบบ Zero Waste ภายในพื้นที่ Metro Mall ในสถานีรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินเพื่อการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงที่เป็นรูปธรรมด้านสิ่งแวดล้อมผ่านความร่วมมือจากภาครัฐเอกชนและประชาชนณ Metro Mall ทุกสาขาโดย TBR เป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนโครงการเก็บกลับรีไซเคิลซึ่งเป็นโครงการที่มุ่งมั่นสนับสนุนและรณรงค์ให้เกิดการจัดการบรรจุภัณฑ์หลังบริโภคตั้งแต่ต้นทางผู้บริโภคอันเป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัฒน
8: ์40ปีปตท.สผ.สร้างความมั่นคงทางพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกชีวิต กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
9: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
8: ร่วมสนับสนุน
10: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: ถ้าชอบทะเลลองไปทะเลหมอกบนยอดเขาแม่ชอบโรงแรม5ดาวไปแคมปิ้งดูดาวเป็นล้านดวงกันไปให้ไกลใช้ชีวิตลุยกว่าที่เคยกับ New Suzuki XL7 Hybrid Multi Dynamic Crossover ที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ด้วยขุมพลังไฮบริดประหยัดกว่าเต็มประสิทธิภาพยิ่งกว่าพาคุณลุยไปอีกขั้น New Suzuki XL7 Hybrid Empower Your Journey ที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศ
1: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

ไม่พลาดทุกข่าวสารทันทุกสถานการณ์กับรายการคุยข่าวอาราวนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัย

เคาะข่าวเด่นสวัสดีครับคุณผู้ฟังกลับกี่ข่าวอาราวนิวส์สุขที่29พฤษภาคม2569เราไปดูเรื่องที่พูดคุยกันไว้เมื่อ 2-3 วันก่อนนะครับเกี่ยวกับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเรื่องของการที่จะพิจารณาว่ามีมติจะส่งตัวนายชนพัฒน์นาคสัวสส.สงขลาของพรรคกล้าธรรมให้กับทางด้านของ DSI ที่ร้องขอตัวในเรื่องของการให้ปากคำกับ DSI หรือไม่นะครับซึ่งในวันนี้เนี่ยนะครับมีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรซึ่งมีนายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานการประชุมพิจารณาวาระยติด่วนเรื่องขออนุญาตจากที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อเรียกตัวนายชนพัฒน์นาคสัวสส.สงขลาพรรคกล้าธรรมเข้ารับทราบข้อกล่าวหาและก็สอบสวนปากคำระหว่างสมัยประชุมตามมาตรา125ของรัฐธรรมนูญภายหลังจากที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI มีหนังสือถึงสภาผู้แทนราษฎรขออนุญาตให้พนักงานสอบสวนออกหมายเรียกนายชนพัฒน์เพื่อรับทราบข้อกล่าวหาและก็สอบปากคำตามข้อสั่งการของอัยการสูงสุดนะครับซึ่งตามรัฐธรรมนูญมาตรา125วรรคหนึ่งเนี่ยกำหนดห้ามไม่ให้มีการเรียกส.ส.ไปทำการสอบสวนในฐานะผู้ต้องหาในคดีอาญาระหว่างสมัยประชุมเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสภาผู้แทนราษฎรนะครับซึ่งนายณัฐวุฒิบัวประทุมส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคประชาชนก็ได้มีการอภิปรายในประเด็นนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นหลักนิติรัฐหลักนิติธรรมหรือหลักความเสมอภาค

รียกกันว่าสิทธิพิเศษนะครับที่อยู่ในรัฐธรรมนูญมาตรา125แต่ว่ากำลังพิจารณาอยู่ในรัฐธรรมนูญมาตรา124แล้วก็ไม่อยากให้ประชาชนเข้าใจผิดว่าส.ส.ใช้เอกสิทธิ์เหนือกว่าบุคคลอื่นโดยในรัฐธรรมนูญ2560เนี่ยมีเจตจำนงที่บัญญัติไว้นะครับว่าความคุ้มครองต้องมีเพื่อป้องกันเหตุอยู่3ประการก็คือไม่ให้นำไปใช้เป็นเครื่องมือในการกลั่นแกล้งทางการเมืองไม่ว่าจะเป็นวิธีการใดๆจำเป็นต้องมีไว้เพื่อทำให้การปฏิบัติหน้าที่ของตัวแทนประชาชนเนี้ยไม่ถูกกระทบนะครับและต้องไม่ขัดขวางต่อการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกซึ่งการคุ้มกันไม่ใช่การคุ้มกันแบบเบ็ดเสร็จแต่ว่าเป็นการคุ้มกันแบบมีเงื่อนไขว่าการดำเนินการเนี่ยต้องเกิดขึ้นเฉพาะกรณีการถูกเรียกในคดีอาญานะครับคดีแพ่งเนี่ยไม่นับแล้วก็การคุ้มกันต้องเกิดขึ้นเฉพาะสมัยประชุมนะครับซึ่งก็มีเงื่อนไขว่าอาจจะถูกเพิกถอนได้หากเป็นกรณีที่สภาให้ความเห็นอนุญาตหรือเป็นกรณีที่มีการจับกุมขณะทำความผิดนะครับดังนั้นเนี่ยในกรณีที่สมาชิกซึ่งเข้าข่ายกระทำความผิดอาญาก็ต้องดูฐานความผิดและข้อเท็จจริงว่าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษทำหนังสือมาขอตัวบุคคลเนี่ยข้อกล่าวหาคืออะไรนะครับถ้ามองว่าข้อกล่าวหานั้นเนี่ยเกี่ยวข้องกับการเล่นพนันก็มองว่าเทคนิคทางกฎหมายเนี่ยก็มองว่าอาจจะไม่ใช่อาชญากรรมโดยแท้แต่มันก็มีข้อกล่าวหาที่ร้ายแรงกว่านั้นและก็ไม่ว่าสมาชิกจะได้กระทำการตามที่ถูกกล่าวหาจริงหรือไม่โดยเฉพาะข้อกล่าวหาที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติเนี่ยนะครับก็พรรคประชาชนก็มองเห็นว่ามองไม่เห็นนะครับว่าเรื่องนี้จะมีแรงจูงใจทางการเมืองยังไงและก็เชื่อมั่นในสิ่งที่สมาชิกประกาศด้วยตัวเองว่าพร้อมเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมและจะได้รับความเป็นธรรมจากกระบวนการดังกล่าวนะครับซึ่งด้วยเหตุผลนี้เนี่ยพรรคประชาชนจึงเห็นด้วยกับการอนุญาตให้ส่งตัวนายชนพัฒน์เข้าสู่กระบวนการสอบสวนตามกฎหมายถ้าเจ้าตัวแสดงเจตนาที่จะสละเอกสิทธิ์และก็พร้อมเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมก็จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของสภานะครับและก็ควรที่จะเป็นบรรทัดฐานใหม่ของระบอบรัฐสภาไทยและก็พรรคประชาชนยืนยันหากในอนาคตมีสมาชิกของพรรคคนใดถูกดำเนินคดีในข้อเท็จจริงในลักษณะเดียวกันเนี่ยพรรคก็จะสนับสนุนให้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเพื่อพิสูจน์ความถูกผิดเช่นเดียวกันนะครับนี่คือจุดยืนในส่วนของพรรคประชาชนขณะที่นางนันทนาสงประชาส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคภูมิใจไทยก็มีการอภิปรายนะครับว่าการปกครองในระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญยึดหลักสำคัญก็คือการแบ่งแยกอำนาจระหว่างฝ่ายบริหารฝ่ายนิติบัญญัติและก็ฝ่ายตุลาการเพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและก็ตรวจสอบซึ่งกันและกันไม่ให้อำนาจฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดใช้อำนาจเกินขอบเขตจนอาจกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชนและหลักนิติรัฐนะครับด้วยนี้แหละรัฐธรรมนูญทุกฉบับจึงได้บัญญัติเรื่องเอกสิทธิ์คุ้มครองของสมาชิกรัฐสภาไว้อย่างต่อเนื่องเพื่อให้ส.ส.และก็ส.ว.เนี่ยสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระปราศจากการแทรกแซงจากอำนาจฝ่ายอื่นกรณีของนายชนพัฒน์เนี่ยรัฐธรรมนูญก็บัญญัติไว้ชัดเจนว่าระหว่างสมัยประชุมห้ามไม่ให้จับกุมคุมขังหรือหมายเรียกตัวส.ส.ส.ว.ไปทำการสอบสวนในฐานะที่สมาชิกผู้นั้นเนี่ยเป็นผู้ต้องหาในคดีอาญาเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสภาหรือเป็นการจับในขณะกระทำความผิดนะครับหลักการกล่าวเนี่ยไม่ใช่เรื่องของการคุ้มกันสมาชิกให้อยู่ในกฎหมายแล้วก็ไม่ใช่การยกเว้นกระบวนการยุติธรรมให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่งแต่ว่ามันเป็นเรื่องของหลักประกันทางรัฐธรรมนูญเพื่อคุ้มครองการทำหน้าที่ของฝ่ายนิติบัญญัติและก็รักษาความสมดุลแห่งอำนาจของประเทศเพราะว่าส.ส.และส.ว.เนี่ยมีหน้าที่สำคัญต่อประเทศทั้งการตรากฎหมายตรวจสอบฝ่ายบริหารพิจารณางบประมาณแล้วก็เป็นตัวแทนประชาชนในการสะท้อนปัญหาหากพิจารณาข้อเท็จจริงเพราะว่าการประชุมสภาสมัยสามัญประจำปีครั้งที่1จะปิดในวันที่11กรกฎาคมช่วงเวลาที่เหลืออยู่นี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นช่วงสำคัญของการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายนิติบัญญัติดังนั้นเนี่ยถ้ามีการเรียกตัวส.ส.ไปดำเนินการสอบสวนระหว่างสมัยประชุมย่อมอาจจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อการปฏิบัติหน้าที่นะครับการที่สมาชิกพร้อมที่จะสละความคุ้มครองเพื่อเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมและพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเองเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายกย่องและเป็นบรรทัดฐานที่ดีแต่ว่าในมิติของการพิจารณาหลักการระดับสถาบันเนี่ยต้องระมัดระวังไม่ให้การอนุมัติส่งตัวเนี่ยกลายเป็นบรรทัดฐานที่ทำลายหลักประกันทางรัฐธรรมนูญในระยะยาวเพราะว่าเมื่อสิ้นสุดสมัยประชุมแล้วเนี่ยกระบวนการยุติธรรมและก็การดำเนินการตามกฎหมายก็ยังสามารถดำเนินการต่อไปได้ตามปกติการไม่ส่งตัวส.ส.จึงไม่ใช่การตัดสิทธิ์หรือขัดขวางกระบวนการยุติธรรมแต่อย่างใดนะครับเป็นการเป็นเพียงเรื่องของการคุ้มครองการทำหน้าที่ของฝ่ายนิติบัญญัติในช่วงเวลาที่รัฐธรรมนูญรองรับไว้เท่านั้นและก็เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องของบุคคลฝ่ายค้านหรือรัฐบาลแต่ว่าเป็นเรื่องของหลักการตามรัฐธรรมนูญและก็การคุ้มครองสถาบันนิติบัญญัติยืนยันว่าการคุ้มครองสมาชิกไม่ใช่เพื่อหลบหลีกคดีของสมาชิกคนใดคนหนึ่งแต่เพื่อรักษาศักดิ์ศรีความเป็นอิสระและก็บทบาทของฝ่ายนิติบัญญัตินะครับจากนั้นเนี่ยทางด้านของนายสาธิตวงศ์หนองเตยส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคประชาธิปัตย์ก็ได้อภิปรายในกระบวนการในส่วนของประชาธิปัตย์มีมติร่วม

0: กันว่าจะขอฟังการอภิปรายก่อนเอกสิทธิ์ของส.ส.เนี่ยไม่ใช่เอกสิทธิ์โดยเด็ดขาดเพราะกรณีที่หมายเรียกตัวสมาชิกต้องได้รับอนุญาตจากสภาก่อนหมายความว่าเอกสิทธิ์นี้เนี่ยยังเปิดโอกาสให้สมาชิกใช้ดุลพินิจว่าสมควรจะอนุญาตให้นะครับบุคคลที่ถูกเรียกตัวเนี่ยไปหรือไม่นะครับซึ่งแตกต่างจากมาตรา124เรื่องของการกล่าวถ้อยคำในที่ประชุมของส.ส.ที่ระบุไว้ว่าถือเป็นเอกสิทธิ์โดยเด็ดขาดผู้ใดจะไปฟ้องร้องไม่ได้ดังนั้นเนี่ยก็ต้องใช้ดุลพินิจนะครับพรรคประชาธิปัตย์พูดคุยเรื่องนี้โดยละเอียดเข้าใจดีว่าเอกสิทธิ์ที่มีไว้ตามมาตรานี้เนี่ยก็เพื่อป้องกันการกลั่นแกล้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากฝากฝั่งของฝ่ายบริหารหรือรัฐบาลที่กระทำต่อสมาชิกโดยเฉพาะฝ่ายค้านอยู่ตรงข้ามรัฐบาลแต่เหตุที่เกิดขึ้นในเรื่องนี้เนี่ยถ้าเหตุแห่งคดีแล้วก็คดีมีเหตุการณ์แล้วก็คดีเกิดขึ้นก่อนที่จะมีการเลือกตั้งในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาดังนั้นเหตุเริ่มต้นแห่งคดีและคดีที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดขึ้นก่อนและยังไม่เห็นว่ามีการกลั่นแกล้งใดๆจากฝ่ายบริหารต่อสมาชิกคนดังกล่าวก็เป็นการดำเนินคดีตามกระบวนการของกระบวนการยุติธรรมเมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยต้องพิจารณาต่อไปว่าถ้าไม่มีกระบวนการกลั่นแกล้งแล้วควรอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ไปดำเนินคดีก็ต้องนำมาประเด็นพิจารณานะครับเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นเหตุหรือคดีที่อยู่ในความสนใจของประชาชนเกี่ยวเนื่องกับการกระทำผิดกฎหมายที่มักจะถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวพันกับผู้มีอิทธิพลทางการเมืองการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ก็ต้องดำเนินการที่มีพยานหลักฐานให้ครบถ้วนเมื่อไม่มีเหตุที่เห็นว่าถูกกลั่นแกล้งคดีนี้เนี่ยสัมพันธ์กับเกียรติภูมิของสภาผู้แทนราษฎรถ้าตัดสินใจในทางไม่อนุญาตอาจจะกระทบต่อภาพลักษณ์ของฝ่ายการเมืองในสภาว่าที่สุดแล้วเนี่ยคดีร้ายแรงขนาดนี้สภายังปกป้องกันเองกระทบภาพลักษณ์อาจจะไม่เกิดขึ้นต่อประเทศไทยเท่านั้นแต่จะเกี่ยวพันกับสายตาของชาวโลกนะครับซึ่งนายชนพัฒน์เนี่ยได้แถลงข่าวชัดเจนว่าพร้อมเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเพื่อบรรดาให้เกิดการดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมที่กฎหมายที่ได้กำหนดเอาไว้นะครับโดยไม่คิดจะใช้เอกสิทธิ์ใดๆคุ้มครองด้วยเหตุนี้พรรคประชาธิปัตย์จึงอาศัยการที่ทางสมาชิกได้แถลงข่าวไปก่อนหน้านี้ว่าพร้อมเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้วประกอบเอกสิทธิ์ไม่ใช้เอกสิทธิ์เด็ดขาดต้องใช้ดุลพินิจเพื่อปกป้องเกียรติภูมิการทำหน้าที่ของนักการเมืองและส.ส.และภาพพจน์ของประเทศไทยนะครับจึงมีมติร่วมกันที่จะอนุญาตให้ส่งตัวนะครับแต่นายชนพัฒน์เนี่ยไปดำเนินคดีนะครับต่อมาเนี่ยทางด้านของนายชนพัฒน์เองได้ลุกขึ้นอภิปรายบอกว่าทุกคำแนะนำและคำติตนเนี่ยตั้งใจรับฟังคำทุกทำติทุกคนนะครับพร้อมจะรับถึงการโหวตในวันนี้ตนเป็นคนหนึ่งที่ต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมยืนยันกับทางสมาชิกที่ขึ้นคัดค้านนะครับว่าพร้อมและยินดีที่จะเข้าสู่กระบวนการแต่ยังคงต้องยึดหลักการเพราะว่าการเข้าสู่กระบวนการหากปิดสมัยประชุมตนหลีกหนีไม่พ้นยันว่าพร้อมแต่หลักการเป็นสมาชิกสภาต้องยึดประเด็นนี้นะครับซึ่งก็แน่นอนครับหลังจากที่มีการอภิปรายกันที่ประชุมก็ลงมติไม่อนุญาตให้คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษออกหมายเรียกให้นายชนพัฒน์ไปรับทราบข้อกล่าวหาและก็ทำการสอบสวนปากคำในระหว่างสมัยประชุมด้วยคะแนน308เสียงขณะที่อนุญาตให้ส่งตัวด้วยคะแนน126งดออกเสียง2และก็ไม่ลงคะแนน3นะครับก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่เหนือความคาดหมายนะครับว่าเพราะว่าอย่างไรก็ตามแต่โดยหลักการแล้วเนี่ยนะครับมันก็ต้องออกมาอย่างนี้เพื่อรักษาในเรื่องของหลักการนะครับแม้จะมีเหตุผลว่าไม่ใช่เรื่องของการกลั่นแกล้งเจ้าตัวหมายถึงนายชนพัฒน์เองก็บอกว่าจะไม่ขอใช้เอกสิทธิ์แต่ว่าท้ายที่สุดแล้วนะครับก็ต้องยึดโยงใช้หลักการเพื่อที่จะไม่ให้เสียหลักการกรณีที่ในอนาคตเผื่อที่จะมีคดีความของส.ส.คนอื่นๆอีกนะครับมิฉะนั้นแล้วถ้ามีบรรทัดฐานเป็นตั้งต้นอย่างนี้นะครับไม่อนุญาตไปแล้วเนี่ยต่อไปมันก็จะอธิบายกันได้ยากนะครับก็ไม่ได้เหนือความคาดหมายจากที่เคยคาดการณ์กันไว้ก่อนหน้านี้จริงๆนะครับเพียงแต่ว่าขอรอดูกันแค่ว่านะครับเรื่องของมติเนี่ยจะออกมาแบบไหนอย่างไรเท่านั้นเองนะครับไปดูกันต่อนะครับเรื่องของข่าวคราวที่เกิดขึ้นนะครับที่เป็นความสนใจนับตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับเรื่องของการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหรือว่าผู้ว่ากทมที่เปิดรับสมัครเมื่อวานนี้เป็นวันแรกนะครับเมื่อวานนี้ตามที่ได้รายงานไปนะครับว่าบรรยากาศก็คึกคักนะครับมันมีสีสันมีสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับสำหรับเรื่องของการรับสมัครเมื่อวานนี้นั้นเนี่ยนะครับก็ตามที่สื่อได้รายงานกันไปนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของนายมงคลกิจสุขสินธารานนท์นะครับหรือว่าพี่เท่เนี่ยนะครับที่พาทีมกรุงเทพบินได้เนี่ย ครับส่งนายภาสพงษ์ชัยวิริยะวณิชหรือว่าหน่องเนี่ยเป็นผู้สมัครนะครับก็มีการโชว์วิทย์พื้นแสดงความแข็งแกร่งนะครับแล้วก็การรับสมัครนะครับก็เราทราบกันไปแล้วนะครับว่าผู้สมัครแต่ละรายเนี่ยได้หมายเลขผู้สมัครกันอย่างไรกันไปบ้างก็เหลือเรื่องของการเก็บถกละนะครับว่าแต่ละคนเมื่อได้หมายเลขประจำตัวผู้สมัครไปแล้วนั้นเนี่ยนะครับมีความพึงพอใจกับเบอร์ที่ตัวเองได้มากน้อยขนาดไหนนะครับซึ่งทางด้านของคนที่ได้หมายเลขหนึ่งก็คือหม่อมหลวงกรกสิวัตรเกษมศรีเองนะครับก็ต้องบอกว่าแหมนะครับโชคดีที่ได้หมายเลขหนึ่งนะครับโดยที่ยอมบอกว่าก็หวังผลละนะครับว่าคะแนนเสียงเนี่ยจะมาเป็นที่หนึ่งนะครับเพราะว่ามีการชูนโยบายเซฟ BKK เซฟเซฟแล้ว BKK เซฟนะครับก็เน้นแก้ปัญหาเชิงรุกนะครับทั้งเรื่องอากาศน้ำขยะการจราจรอะไรต่อมีอะไรนะครับบอกว่าการจะแก้ไขปัญหาให้ลุล่วงเนี่ยต้องมีทีมงานที่ดีเข้มแข็งแล้วก็มีความพร้อมนะครับก็มีการเปิดตัวกันมาไม่ว่าจะเป็นทางด้านของนายธีรชัยภูวนาถนารารุบาล นะครับอดีตรัฐมนตรีคลังนายปานเทพพัวพงพันธ์พลตำรวจโทปิยะทวิชัยแม่ก็พอเห็นรายชื่ออย่างนี้ก็พอที่จะมองออกเลยนะครับว่าเป็นเครือข่ายของกลุ่มไหนอย่างไรนะครับแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจอีกรายหนึ่งเนี่ยนะครับเมื่อวานเราพูดถึงเรื่องของนางสาวมาริกาบุญมีตระกูลมหาสุขผู้สมัครอิสระเนี่ยนะครับเมื่อวานบอกไปว่ามาไม่ทันหลังเวลา8:30 นหรือว่า8:30 นทำให้ไม่ได้จับสลากเลือกหมายเลขเหมือนกับคนอื่นๆเขาแล้วก็จึงได้หมายเลข14ไปนั้นเนี่ยก็ปรากฏว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่ว่ามาไม่ทันนะแต่ว่าเจ้าตัวเนี่ยเดินทางถึงสารว่าการกทมเนี่ยนะครับก็เปิดตัวก่อนใครเพื่อนเลยนะครับไปตั้งแต่ไก่โฮเนี่ยแต่ว่าพอไปถึงแล้วเนี่ยมัวแต่เดินถ่ายภาพให้สัมภาษณ์กับสื่อเลยไปถึงจุดรับสมัครหลังเวลา8:30 นะครับก็เลยไม่ได้จับสลากนะครับก็ได้หมายเลข14ไปนะครับขณะเดียวกันเนี่ยนะครับการที่มีการจับได้เบอร์ต่างๆไปแล้วเนี่ยนะครับนายชาติชาติสิทธิพันธ์อดีตผู้ว่ากทมก็ได้เบอร์9ไปนายอนุชาบูรพชัยศรีจากพรรคประชาธิปัตย์ได้เบอร์5เนี่ยก็บอกว่าเป็นเลขที่ตรงกับ5นโยบายหลักที่จะเปลี่ยนแปลงกรุงเทพให้เป็นเมืองที่เดินทางสะดวกมีความสะอาดมีความสบายยกระดับคุณภาพชีวิตแล้วก็สร้างเศรษฐกิจรายได้ที่ดีขึ้นภายใต้กลไกการบริหารราชการที่โปร่งใสสุจริตและสามารถตรวจสอบได้ทุกที่ทุกเวลาก็อันนี้ก็ต้องหาทางเชื่อมโยงกันนะครับกันที่ดร.โจชัยวัฒน์สถาพรพิจิตรนะครับซึ่งเป็นผู้สมัครจากพรรคประชาชนที่ได้หมายเลข10ก็บอกว่าตรงกับนโยบายของกรุงเทพเรียกว่าตรงกับนโยบายเติมกรุงเทพให้เต็ม10นะครับซึ่งเป็นนโยบายหลัก10ข้อของพรรคพอดีก็คือค้าขายไม่ต้องจ่ายสวยนะครับช่วยรายย่อยซื้อของ SME มีลุ้นรางวัลเปลี่ยนศูนย์ฝึกอาชีพเป็นแพลตฟอร์มรีสกิลนะครับเพื่อสร้างงานเพิ่มศูนย์ดูแลผู้สูงวัยใกล้ชุมชนดูแลผู้ป่วยติดเตียงฟรีอัปเกรดศูนย์เด็กเล็กเพิ่มโควต้าบัตรทองเป็น1ล้านคนในกรุงเทพมหานครเพิ่มเส้นทางรถเมล์ครอบคลุมพื้นที่เมืองใหม่ป้ายรถเมล์มีหลังคาฟื้นฟูคลองพัฒนาเรือเมจัดงบพัฒนา 7-13 ล้านบาทต่อเขตนะครับก็เปลี่ยนว่าแต่ละคนเนี่ยก็จะมีเหตุมีผลนะครับเพื่อที่จะมาอธิบายกับหมายเลขหรือว่าเบอร์ประจำตัวที่ตัวเองได้รับนั่นเองนะครับส่วนวันนี้นะครับหลังจากที่ได้เบอร์กันเสร็จสับเรียบร้อยจริงๆแล้วตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับในส่วนของนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครหมายเลข9เนี่ยนะครับก็มีการลงพื้นที่พบปะกับประชาชนไปตั้งแต่เสร็จสิ้นการสมัครแล้วนะครับวันนี้ก็ตั้งแต่เช้าเหมือนกันนะครับมีการลงพื้นที่ที่ชุมชนวัดโพเรียงจรัญสนิทวงซอย18เขตบางกอกน้อยนะครับโดยเข้าพูดคุยกับชาวบ้านซึ่งบางรายเนี่ยเป็นผู้สูงอายุนะครับได้กล่าวกับทางด้านของนายชัดชาติบอกว่าอยากให้มีป้ายหาเสียงขนาดใหญ่เพื่อให้เห็นได้เด่นชัดนะครับก็ได้มีการมอบหมายให้ทีมงานเนี่ยจดข้อคิดเห็นไว้นะครับซึ่งผู้สื่อข่าวก็รายงานว่านายชัดชาติเนี่ยได้พูดคุยกับประชาชนตลอดทางไม่ว่าจะเป็นวินจักรยานยนต์คนขายลอตเตอรี่แล้วก็งานออฟฟิศนะครับพร้อมกับรับฟังปัญหาต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้ำท่วมเรื่องของการลอกท่อจากนั้นเนี่ยก็เดินเท้าไปยังวัดโพเรียงนะครับเข้าชมจุดก่อสร้างที่เนื่องมาจากโครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียแล้วก็ระบบบำบัดน้ำเสียธนบุรีนะครับซึ่งมีมาก่อนที่นายชาติชาติจะเข้ามาเป็นผู้ว่ากทมนะครับก็บอกว่าเป็นโครงการที่ตนเนี่ยหนักใจที่สุดในฝั่งทนนะครับจากนั้นได้เข้ากราบสักการะพระประธานในพระอุโบสถวัดโพเรียงแล้วก็เดินเท้าไปยังปากซอยจรัญสนิทวงศ์18นะครับซึ่งในเรื่องของการนำสายไฟฟ้าลงดินของการไฟฟ้านครหลวงที่บางจุดยังไม่แล้วเสร็จนั้นเนี่ยนะครับก็นายชัชชาติก็บอกว่าก็คงจะต้อง ดูแลนะครับก็ต้องประสานกับทางการไฟฟ้าโดยกรุงเทพมหานครกันต่อไปนะครับแล้วก็มีการพาไปชมป้ายรถประจำทางแบบใหม่จากนั้นเนี่ยก็เข้าซอยวัดอัมพวาผ่านโรงเรียนวัดอัมพวานะครับแล้วก็พูดถึงแอปพลิเคชันโซเซฟนะครับที่สามารถแจ้งเรื่องการบูลลี่ได้เนี่ยนะครับจากนั้นก็เดินทางไปที่วัดอัมพวาให้สัมภาษณ์กับนักข่าวนะครับบอกว่าชุมชนวัดโพเรียงเป็นชุมชนเก่าแก่เป็นตัวอย่างของพื้นที่เดิมที่พัฒนาจากศูนย์มีการอยู่อาศัยหนาแน่นเส้นทางเล็กคับแคบนะครับเส้นเลือดใหญ่คือรถไฟฟ้าที่ผ่านเส้นจรัญสนิทวงแต่เส้นเลือดฝอยก็คือการที่คนจะมารถไฟฟ้ายังไงคนในชุมชนจะได้ประโยชน์จากรถไฟฟ้าแบบไหนก็ต้องทำเส้นเลือดฝอยให้เข้มแข็งนะครับโครงการสำคัญของบางกอกน้อยก็คือทำฟุตบาทถนนอิสรภาพถนนจรัญสนิทวงให้มีคุณภาพดีให้คนสัญจรสู่เส้นเลือดใหญ่ก็คือรถไฟฟ้าได้สะดวกนะครับก็แน่นอนนะครับทางด้านของนายชัชชาติในฐานะที่เป็นผู้ว่ากทมผู้ว่ากทมมาก่อนแล้วเนี่ยนะครับก็ย่อมที่จะทราบถึงปัญหาและก็มิฉะนั้นเนี่ยก็คงจะไม่คลอดนโยบายเรื่องของ250บวกนโยบายที่จะทำและก็ขับเคลื่อนนะครับอ้าวอย่างไรก็ตามแต่นะครับคู่แข่งสำคัญที่ถูกจับตามองก็คือจากพรรคประชาชนเนี่ยนะครับก็มีการขึ้นบิลบอร์ดขนาดใหญ่หลายจุดนะครับทั่วพื้นที่กรุงเทพมหานครไม่ว่าจะเป็นที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิย่านสยามพารากอนและก็สามเหลี่ยมดินแดงนะครับซึ่งบิลบอร์ดดังกล่าวเนี่ยปรากฏข้อความหาเสียงของนายชัยวัฒน์เถาภาสถาพรวิจิตรนะครับผู้สมัครผู้ว่ากทมนะครับในสโลแกนเมืองแคร์คนซึ่งแต่ละป้ายมีนโยบายที่แตกต่างกันจำนวน10นโยบายตามหมายเลขของนายชัยวัฒน์เนี่ยนะครับแล้วก็จะเพิ่มเส้นทางรถเมล์เชื่อมรถไฟฟ้ามีหลังคาหลบแดดหลบฝนนะครับแล้วก็จะมีการแก้ปัญหาใบส่วนตัวใช้บัตรทองหาหมอไม่ต้องรอนานแล้วก็จะลอกท่อ 100% ทุกปีจบปัญหาน้ำรอระบายจะทำเรือเมล์ในคลองการสัญจรทางน้ำต้องกลับมาฮิตอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็จะสนับสนุน SME ซื้อของร้านค้ารายย่อยได้ลุ้นรางวัลนะครับทุกป้ายก็จะปรากฏภาพแล้วก็หมายเลขผู้สมัครของนายชัยวัฒน์เบอร์10พร้อมสโลแกนสร้างเมืองที่แคร์คนนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยทางด้านของนายชัยวัฒน์ก็เคยประกาศนะครับว่าการหาเสียงครั้งนี้จะไม่มีการติดป้ายหาเสียงของตัวเองแต่ว่าจะยังมีป้ายของผู้สมัครสก.แต่จะติดในจำนวนจำกัดเพื่อให้คนกรุงเทพเนี่ยใช้ชีวิตง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ลดปัญหาป้ายกีดขวางจราจรลดการใช้ทรัพยากรโดยจะใช้สื่ออื่นๆแทนเช่นไวนิลภาพใบติดตามตลาดแล้วก็ชุมชนแผ่นพับใบปลิวบิลบอร์ดนะครับรวมถึงสื่อโซเชียลมีเดียก็ต้องดูกันนะครับว่าบรรยากาศของการหาเสียงนะครับแต่ละพรรคแต่ละคนก็จะงัดเอารูปแบบวิธีการนะครับที่แตกต่างกันไปแต่อย่างไรก็ตามแต่เป้าหมายเนี่ยนะครับก็ต้องเข้าถึงประชาชนคนกรุงเทพมหานครที่จะไปใช้สิทธิ์นั่นเองนะครับเอาที่มาเร็วก่อนใครก็คงจะเป็นเรื่องของโพลจากสถาบันพระปกเกล้านะครับวันนี้มีการเปิดเผยผลสำรวจเรื่องความนิยมของประชาชนและทิศทางโค้งแรกสนามเลือกตั้งกทม.นะครับสำรวจกัน 25-22 พฤษภาคมจากประชาชนที่มีอายุ18ปีขึ้นไปกระจายตามพื้นที่ทั่วกรุงเทพมหานคร 1,600 ตัวอย่างนะครับซึ่งผลของการสำรวจนะครับถ้าเป็นคนกรุงเทพมหานครมีแนวโน้มว่าจะเลือกสก.แบบใดปรากฏว่า 41.6 บอกว่าหากเป็นคนกรุงเทพจะเลือกผู้สมัครอิสระที่ไม่สังกัดพรรคการเมืองรองลงมาเนี่ย 20% จะเลือกผู้สมัครที่สังกัดพรรคฝ่ายค้านนะครับ 17.6 จะเลือกผู้สมัครที่สังกัดพรรคใดก็ได้ 3.6% จะเลือกผู้สมัครที่สังกัดพรรคการเมืองฝ่ายรัฐบาลแล้วก็ 17.2% ยังไม่แน่ใจและยังไม่ตัดสินใจแล้วถ้าเลือกตั้งผู้ว่ากทม.มีแนวโน้มจะเลือกนะครับแบบไหนเนี่ยนะครับเลือกใคร31.5% เลือกนายชัชชาติ สิทธิพันธ์อดีตผู้ว่ากทม.รองลงมา 13.1% จะเลือกนายชัยวัฒน์จากพรรคประชาชนนะครับ 7.5% เลือกมัลลิกาบุญมีตระกูลมหาสุขผู้สมัครอิสระนะครับแล้วก็เลือกพล 6.6% เลือกจะเลือกนะครับพลตำรวจโทชาญเทพเสสเวทผู้สมัครจากพรรคเศรษฐกิจใหม่นะครับแล้วก็ 6.2% จะเลือกหม่อมหลวงกรกสิวัฒน์เกษมศรีผู้สมัครจะอิสระนะครับ 6.1% จะเลือกนายคมสันพัน วิชาติกุลผู้สมัครอิสระเช่นเดียวกันนะครับ 4.9% จะเลือกนายอนุชาบูรพชัยศรีจากพรรคประชาธิปัตย์ขณะที่ 24.1% ยังไม่แน่ใจแล้วก็ยังไม่ตัดสินใจก็ถือว่าส่วนที่ยังไม่แน่ใจไม่ตัดสินใจเนี่ย 24.1% เนี่ยก็ถือว่ามีนัยยะอยู่พอสมควรนะครับแต่ว่าถ้าเอาเป็นเบื้องต้นเนี่ยนะครับนายชัชชาติสิทธิพันธ์ก็นำโด่งมาโดยที่อันดับ2คือนายชัยวัฒน์จากพรรคประชาชนเนี่ยนะครับอยู่ที่จากเรียกห่างกันระยะห่างกันพอสมควรนะครับ 31.5% กับ 13.1% นะครับเมื่อพิจารณาเทียบกับการเลือกตั้งผู้ว่าในปี2565เนี่ยนะครับก็พบว่ากลุ่มที่เคยเลือกนายชัชชาติปัจจุบันเนี่ย 60.7% ก็ยังเลือกนายชัชชาติขณะที่กลุ่มที่เคยเลือกนายสกลทีภัทยกุลอดีตผู้ว่าผู้สมัครผู้ว่ากทมปัจจุบันเนี่ยนะครับ 45.5% จะเลือกนายชัชชาตินะครับกลุ่มที่เคยเลือกนายสุชัชวีสุวรรณสวัสดิ์อดีตผู้สมัครกทมผู้ว่ากทมที่มาจากพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยนะครับปัจจุบันเนี่ย 31.0% ก็จะเลือกนายชัชชาติที่27.4% นะครับขณะที่กลุ่มที่เคยเลือกพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองอดีตผู้ว่ากทม.นะครับก็จะเลือกผู้สมัครคนอื่นๆแล้วก็ 22.9% เนี่ยจะเลือกนายชัชชาตินะครับส่วนกลุ่มที่เคยเลือกนายวิโรจน์ลักษณะอดิศรอดีตผู้สมัครผู้ว่ากทม.เนี่ยก็พบว่าปัจจุบันเนี่ย 49.2% จะเลือกนายชัยวัฒน์และก็ 12.9% จะเลือกนายชัชชาตินะครับส่วนกลุ่มที่เคยเลือกผู้สมัครคนอื่นๆก็พบว่า 31.1% ยังไม่ตัดสินใจและกลุ่มที่จำไม่ได้ไม่ได้ไปใช้สิทธิ์และไม่ประสงค์ตอบเนี่ยเพราะว่า 53.8% ยังไม่ตัดสินใจนะครับเมื่อพิจารณาตามพรรคที่เคยเลือกส.ส.เขตครั้งล่าสุดก็เพราะว่านายชัชชาติมีคะแนนนำในหลายฐานพรรคนะครับก็คือผู้สมัครผู้ที่เลือกพรรคเพื่อไทย 39.4% พรรคภูมิใจไทย 37.37% พรรคประชาชน 31% พรรคประชาธิปัตย์ 28.3% และพรรคอื่นๆ 42% ขณะที่นายชัยวัฒน์เนี่ยได้คะแนนสูงในกลุ่มผู้เลือกพรรคประชาชนที่ 30.9% แต่ว่าใกล้เคียงกับนายชัชชาติในกลุ่มเดียวกันนะครับก็แน่นอนว่าผลของโพลที่ออกมาในครั้งนี้เนี่ยก็สะท้อนภาพอะไรได้หลายๆอย่างเอาเนี่ยเดี๋ยวเราจะได้ตามกันต่อในเรื่องนี้นะครับก่อนที่จะพักกันย้ำนะครับ2ช่องทางในการติดตามคุยข่าวอารามนิวส์ของเรานะครับช่องทางผ่านทาง Facebook เสือสาคุยข่าวภาษาไทยตามด้วยอารามนิวส์ FM 97.0 MSZ เป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ช่องทางผ่าน X นะครับเสือสาarao_news_fm97 นะครับคุณผู้ฟังเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามครบเครื่องคมนาคมกันครับ
1: ไม่พลาดทุกข่าวสารทันทุกสถานการณ์กับรายการคุยข่าว Arao News ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัย
2: อยากถึงที่หมายเร็วไว
3: ขึ้น MRT ขึ้น MRT
2: ลดการสร้างมลพิษ
3: ขึ้น MRT ขึ้น MRT
2: ยกระดับคุณภาพชีวิต
3: ขึ้น MRT ขึ้น MRT
2: ดีต่อคุณดีต่อโลกรอฟมร่วมยกระดับเมืองมุ่งพัฒนาโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมและพลังงานสะอาดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนรอฟมเรายกระดับชีวิตเมือง
4: คุณเบื่อไหมกับปัญหารถติดหน้าด่านฮ่าและคุณเบื่อไหมกับการต้องต่อคิวจ่ายค่าผ่านทางพิเศษฟังทางนี้ถึงเวลาของความพิเศษที่จะเปลี่ยนทุกการเดินทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยชวนคุณเปิดประสบการณ์พิเศษกว่าแค่สมัครใช้ Easy Pass ฟรีค่าธรรมเนียมฟรีค่ามัดจำบัตรเติมเงินขั้นต่ำเพียง300บาทกดใช้งานได้ทันทีผ่านด่านเก็บเงินได้แบบพิเศษไม่ต้องจอดไม่ต้องต่อคิวไม่ต้องควักเงินสดสะดวกกว่าเร็วกว่าพิเศษกว่ายิ่งใช้ทางพิเศษยิ่งต้องใช้ Easy Pass สมัครได้ที่ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษทุกสายทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดี

0: คือเรือนรับรองหลังใหญ่ที่สร้างรอยยิ้มให้แก่ผู้มาเยือนทั่วโลกคือความสะดวกสบายที่คอยเชื่อมคุณกับทุกเที่ยวบินให้ราบรื่นที่สุดคือความปลอดภัยมาตรฐานโลกที่จะดูแลคุณให้อุ่นใจในทุกเวลาคือบริการจากใจเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้คุณคือท่าอากาศยานไทยที่พร้อมสร้างความประทับใจให้คนทั้งโลกตลอดไปบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนปลอดภัยคือมาตรฐานบริการคือหัวใจ
1: มากกว่าการเดินทางคือการสร้างอนาคตที่ยั่งยืน Move and More 33ปีรฟม.มุ่งพัฒนาโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนควบคู่การดูแลใส่ใจสิ่งแวดล้อมในทุกมิติเดินหน้ายกระดับบริการสร้างประสบการณ์เดินทางใหม่พร้อมเชื่อมต่อความเจริญสู่ชุมชนสายทางรถไฟฟ้าร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้ก้าวไกลรฟม.เรายกระดับชีวิตเมือง
0: คือเรือนรับรองหลังใหญ่ที่สร้างรอยยิ้มให้แก่ผู้มาเยือนทั่วโลกคือความสะดวกสบายที่คอยเชื่อมคุณกับทุกเที่ยวบินให้ราบรื่นที่สุดคือความปลอดภัยมาตรฐานโลกที่จะดูแลคุณให้อุ่นใจในทุกเวลาคือบริการจากใจเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้คุณคือท่าอากาศยานไทยที่พร้อมสร้างความประทับใจให้คนทั้งโลกตลอดไปบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนปลอดภัยคือมาตรฐานบริการคือหัวใจ
2: ไม่พลาดทุกข่าวสารทันทุกสถานการณ์กับรายการคุยข่าวอาราวนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัย

0: ครบเครื่องคมนาคม
1: คุณผู้ฟังคงยังไม่เบื่อนะครับในการที่เราจะแจ้งในเรื่องของช่องทางสำหรับการติดตามคุยข่าวอารามนิวส์ของเราเพิ่มเติมนอกเหนือจากการรับฟังผ่านทาง FM 97 MHz Quality News Station แห่งนี้แล้วนะครับก็ต้องขออนุญาตนะครับย้ำเพื่อที่จะให้คุณผู้ฟังเนี่ยมีช่องทางในการรับฟังในการติดตามข่าวคราวในแวดวงคมนาคมขนส่งเพิ่มเติมนะครับนอกเหนือจากจะรอรับฟังผ่านทาง FM 97 MHz แห่งนี้แล้วนะครับเพราะว่าอีก2ช่องทางนั้นเนี่ยสามารถที่จะไปติดตามรับฟังย้อนหลังได้นะครับช่องทางของทาง Facebook นะครับคุณผู้ฟังไปค้นหาพิมพ์คำว่ากุยข่าวเป็นภาษาไทยแล้วก็ตามด้วย Arao News FM 97.0 MSZ นะครับ MSZ ตัวย่อของ Megahertz นะครับเป็นภาษาอังกฤษกุยข่าวภาษาไทยตามด้วย Arao News FM 97.0 MSZ นะครับแล้วก็ช่องทางผ่าน X นะครับเสิร์ชหา @arao_newsfm97 นะครับarao_news_fm97 นะครับฝาก2ช่องทางให้คุณผู้ฟังไปติดตามคุยข่าวอารามนิวส์ของเราเพิ่มเติมกันด้วยนะครับไปดูเรื่องของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยกระทรวงคมนาคมนะครับยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ3สายทางนะครับก็คือทางพิเศษเฉลิมมหานครดินแดงบางนาดาวคะนองจำนวน21ด่านทางพิเศษศรีรัตน์แจ้งวัฒนะบางโคลศรีนครินทร์จำนวน32ด่านและทางพิเศษอุดรรัฐยาบางปะอินปากเกร็ดจำนวน10ด่านในวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมนี้ซึ่งเป็นวันวิสาขบูชาตั้งแต่หลังเที่ยงคืนก็คือ0นาฬิกา1นาทีนะครับถึงเที่ยงคืนของวันที่31พฤษภาคมที่เป็นวันหยุดราชการประจำปีตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับก็ถือว่าเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคมที่ปรากฏในสัญญาสัมปทานฉบับแก้ไขใหม่ระหว่างการทางพิเศษแห่งประเทศไทยบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM และบริษัททางด่วนกรุงเทพเหนือจำกัด NECL นะครับเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชนในช่วงวันหยุดและก็ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนรวมทั้งช่วยลดปัญหาจราจรติดขัดบริเวณหน้าด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษด้วยนะครับทางนี้เนี่ยการทางพิเศษแห่งประเทศไทยขอความร่วมมือประชาชนร่วมกันขับขี่ปลอดภัยภายใต้แนวคิดขับขี่ปลอดภัยไม่ย้อนสอนเพื่อความปลอดภัยนะครับสอบถามข้อมูลการเดินทางได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางพิเศษ Exact Call Center โทร1543ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับเอาไปดูทางด้านของกระทรวงคมนาคมนะครับจับมือไทยสมัยบัสคิกออฟเปิดรับบัตรสวัสดิการจ่ายค่ารถเมล์ไฟฟ้าลดค่าครองชีพให้กับพี่น้องประชาชนกันครับนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยนะครับว่ากระทรวงคมนาคมได้ร่วมกับบริษัทไทยสมัยบัสเปิดระบบรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐชำระค่าโดยสารเพื่อลดค่าครองชีพประชาชนนำร่อง23เส้นทางครอบคลุมกรุงเทพปริมณฑลนะครับเริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปแล้วก็จะเปิดรับชำระให้ครบทั้ง124เส้นทางเนี่ยภายในวันที่15มิถุนายนนี้นะครับทางนี้เนี่ยผู้โดยสารสามารถสังเกตป้ายหน้ารถจะระบุบอกว่ารถคันนี้เนี่ยรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับแล้วก็โดยวิธีการชำระเนี่ยก็ให้แจ้งใช้สิทธิ์กับบัสโฮสเตสนะครับบนรถเมย์พร้อมกับแสดงบัตรประชาชนเพื่อชำระค่าโดยสารก็คิดตามระยะทางละนะครับ15 20 25บาทสำหรับ23เส้นทางนำร่องเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยสาย 1-17 หรือว่าสาย 187นะครับหมู่บ้านเอื้ออาทรคลอง3อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิสาย 1-23 หรือว่า524นะครับสายเส้นทางหลัก4สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพนะครับถนนบรมราชชนนีหรือว่าสายใต้ใหม่นั่นเองนะครับสาย 1-5 หรือว่าสาย 39นะครับรังสิตอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิสาย 2-4 นะครับสาย 30นี่แหละครับปากน้ำนนทบุรีสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพสายใต้พระปิ่นเกล้านะครับสาย 2-48 หรือว่าสาย 122 แฮปปี้แลนด์สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพจตุจักรนะครับสาย 3-1 15เคหะบางพลีสถานีรถไฟฟ้าเอกมัยสาย 3-3 นะครับหรือว่าสาย11นะครับศูนย์หลวงร9สถานีรถไฟฟ้าสนามกีฬาแห่งชาติสาย 3-37 หรือว่าสาย12ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยสถานีรถไฟฟ้าสนามชัยสาย 3-45 นะครับหรือว่าสาย77นะครับพระราม3สถานีกลางกรุงเทพอภิวัตสาย 3-6 หรือว่าสาย25นะครับ 3-6 นะครับหรือว่าสาย25นะครับโรงเรียนปทุมคงคาสมุทรปราการสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพเอกมัยสาย4-64-1นะครับสาย6ท่าเรือพระประแดงบางลำพูสาย 4-10L นะครับหรือว่าสาย 42L นะครับวงกลมเสาชิงช้าท่าพระวนซ้ายสาย4-13นะครับหรือว่าสาย75พุทธบูชาหัวลำโพงสาย4-21หรือว่าสาย120สมุทรสาครแยกบ้านแขกสาย4-36หรือว่าสาย7โรงเรียนศึกษานารีหัวลำโพงนะครับ4-40L หรือสาย56L วงกลมธนบุรีบางลำพูบนซ้ายสาย4-44หรือว่าสาย 80A นะครับวปอ10ถึงศูนย์หลวงพระราม8แล้วก็สาย 4-46 หรือว่าสาย 84วัดไร่ขิงสถานีรถไฟฟ้ากรุงธนบุรีนะครับ 4-50 หรือว่าสาย 123 อ้อมใหญ่ท่าราชวรดิษฐ์สาย 4-63 หรือว่าสาย 547หมู่บ้านเอื้ออาทรศาลายาถนนตกสาย 4-8 หรือว่าสาย 35 เคหะธนบุรีบางลำพูสาย 39นะครับตลาดไทยอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิและก็สาย S3 หรือว่าสาย559รังสิตสวนสยามท่าอากาศยานสุวรรณภูมิทางด่วนนะครับโดยที่ทางด้านของนายสรพงษ์ไพฑูรย์พงษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางบกก็บอกว่ากรมการขนส่งทางบกขอเชิญชวนผู้ประกอบการรถโดยสารสาธารณะทั่วประเทศเนี่ยเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ซึ่งผู้ประกอบการรายเดิมสามารถยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินได้จนถึง30กันยายนนี้แล้วก็ผู้ประกอบการรายใหม่สามารถลงทะเบียนที่ธนาคารกรุงไทยได้จนถึง31กรกฎาคมนี้นะครับไปดูทางด้านของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนายพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์นะครับลงพื้นที่หัวหินดูเรื่องของสนามบินหัวหินในการรับเที่ยวบินระหว่างประเทศนะครับเพื่อที่จะได้กระตุ้นเศรษฐกิจในภูมิภาคนะครับโดยนายพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามแผนงานของหน่วยงานด้านการบินในพื้นที่ท่าอากาศยานหัวหินนะครับก็คือทางด้านของกรมท่าอากาศยานนะครับสถาบันการบินพลเรือนบริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยจำกัดพร้อมกับมอบนโยบายยกระดับขีดความสามารถท่าอากาศยานหัวหินเร่งแก้ปัญหาด้านเทคนิคทางวิ่งให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือว่าแคทนะครับเพื่อเตรียมความพร้อมเปิดให้บริการเส้นทางบินระหว่างประเทศควบคู่กับการนำระบบอัตโนมัติมาใช้ยกระดับบริการผู้โดยสารนะครับอันมาเนี่ยในปี2561ถึง2563เนี่ยนะครับเคยรองรับเที่ยวบินระหว่างประเทศสายการบินแอร์เอเชียเบอร์ฮัตเส้นทางกัวลาลัมเปอร์หัวหินกัวลาลัมเปอร์และก็หยุดให้บริการนะครับเนื่องจากว่าสถานการณ์ของโควิด-19 ปัจจุบันก็มีสายการบินไทยแอร์เอเชียให้บริการเส้นทางเชียงใหม่หัวหินเชียงใหม่วันละ1เที่ยวบินทุกวันจันทร์พุธศุกร์และก็อาทิตย์นะครับทางนี้กรมท่าอากาศยานพร้อมดำเนินการให้บริการเที่ยวบินระหว่างประเทศเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยตามข้อกำหนดของแคทและก็ตามมาตรฐานสากล นะครับโดยกรมท่าอากาศยานจะร่วมมือกับภาคการท่องเที่ยวในอนาคตพร้อมเร่งดำเนินการก่อสร้างอุโมงค์ถนนและก็อุโมงค์รถไฟคาดว่าจะเสร็จภายในปีนี้นะครับขณะที่นายสุรชัยหนูพรมรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่รักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยจำกัดก็บอกว่าวิทยุการบินพร้อมยกระดับการบริหารน่านฟ้าขับเคลื่อนไทยสู่ World Class Aviation Hub นะครับโดยดำเนินมาตรการลดภาระต้นทุนของสายการบินควบคู่กับการบริหารการเดินอากาศให้ได้มาตรฐานความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพนำระบบการบริหารจัดการความคล่องตัวจราจรทางอากาศนะครับ ATFM มาใช้งานเพื่อลดความล่าช้าเที่ยวบินแล้วก็ลดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของอากาศยานเป็นการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนเพื่อช่วยลดต้นทุนด้านน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับผู้ประกอบการสายการบินในช่วงที่อุตสาหกรรมการบินเผชิญกับ ับความผันผวนด้านพลังงานนั่นเองนะครับนอกจากนี้เนี่ยทางวิทยุการบินยังเร่งพัฒนาบริหารจัดการห้วงอากาศและก็เส้นทางบินและก็การนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยนะครับไม่ว่าจะเป็นการนำระบบติดตามอากาศยานด้วยดาวเทียมระบบหอควบคุมจราจรทางอากาศดิจิทัลนะครับแล้วก็ระบบการส่งข้อมูลข่าวสารการบินผ่านเครือข่ายคลาวด์อัตโนมัติเข้ามาใช้งานนะครับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางการบินรองรับปริมาณการจราจรทางอากาศที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในอนาคตนะครับปัจจุบันท่าอากาศยานหัวหินมีเที่ยวบินพาณิชย์ภายในประเทศจำนวน8เที่ยวบินต่อสัปดาห์ก็คือจันทร์พุธศุกร์อาทิตย์อากาศยานฝึกบินขนาดเล็กของสบพ.นะครับสถาบันการบินพลเรือนอากาศยานส่วนบุคคลอากาศยานเช่าเหมาลำและก็อากาศยานทั่วไปรวมถึงอากาศยานของราชการอากาศยานทางทหารอีกประมาณ70เที่ยวบินต่อวันนะครับนางสาววรพรเต็มแก้วรองผู้ว่าการฝ่ายบริหารรักษาการแทนผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือนก็บอกว่าสถาบันการบินพลเรือนพร้อมพัฒนาศูนย์ฝึกการบินหัวหินเพื่อเป็นศูนย์กลางการฝึกอบรมด้านการบินที่มีศักยภาพรองรับทั้งภายในประเทศแล้วก็ระดับนานาชาตินะครับซึ่งปัจจุบันสถาบันการบินพลเรือนมีโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ฝึกการบินหัวหินแล้วก็สิ่งก่อสร้างประกอบพร้อมครุภัณฑ์นะครับวงเงินกว่า 522.5 ล้านบาทปัจจุบันเนี่ยมีอากาศยานฝึกบินรวม27ลำแล้วก็เครื่องบินฝึกลำเครื่องบินฝึกบินจำลองอีกหลายประเภทนะครับรองรับการฝึกนักบินทั้งหน่วยงานภาครัฐและก็ภาคเอกชนและก็มีแนวโน้มความต้องการเรียนด้านการบินเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับเอ้าไปดูที่ทางด้านของแคทนะครับยกระดับมาตรการรับมืออีโบลานะครับก็จากที่เราทราบกันเนี่ยนะครับเรื่องของการระบาดของไวรัสอีโบลาในบางพื้นที่ที่คองโกและก็ยูกันดานะครับทางสถาบันสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือแคทในฐานะหน่วยงานกำกับดูแลการบินพลเรือนเนี่ยก็เร่งบูรณาการการทำงานร่วมกับสายการบินผู้บริหารท่าอากาศยานและก็หน่วยงานด้านสาธารณสุขนะครับดำเนินการเผยแพร่มาตรการผ่านนักบินนะครับและเพื่อแจ้งให้สายการบินและก็ผู้ให้บริการการบินเนี่ยได้รับทราบโดยทั่วกันแล้วก็มีการจัดประชุมซักซ้อมแล้วก็ชี้แนวทางปฏิบัติกับสายการบินและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับโดยเมื่อวันที่27พฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะครับได้ดำเนินการเพื่อสร้างความเข้าใจและก็เตรียมความพร้อมก่อนมาตรการมีผลบังคับใช้ในช่วง6โมงเย็นของวันเดียวกันนะครับขณะเดียวกันด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศยังได้ขอความร่วมมือจากสายการบินในการจัดเตรียมข้อมูลผู้โดยสารและก็ข้อมูลเที่ยวบินล่วงหน้านะครับเพื่อสนับสนุนการคัดกรองและก็ดำเนินมาตรการด้านสาธารณสุขได้อย่างรวดเร็วถูกต้องและก็ลดผลกระทบต่อการเดินทางของผู้โดยสารให้น้อยที่สุดนะครับแคทเนี่ยขอความร่วมมือประชาชนติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสอีโบลาอย่างใกล้ชิดและก็หลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังประเทศหรือพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดโดยไม่มีความจำเป็นเพื่อลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อและป้องกันผลกระทบต่อระบบสาธารณสุขของประเทศนะครับกรณีที่มีความจำเป็นต้องเดินทางไปยังพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยก็ให้ปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดรวมถึงตรวจสอบข้อมูลและข้อกำหนดล่าสุดกับสายการบินก่อนเดินทางเนื่องจากว่ามาตรการต่างๆเนี่ยอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์นั่นเองนี่ก็ยังคงเฝ้าระวังกันอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะว่าทางด้านขององค์การอนามัยโลกหรือว่า WHO เนี่ยก็ได้ประกาศเตือนนะครับในการเฝ้าระวังในเรื่องของการระบาดของอีโบลานะครับจากสถานการณ์การระบาดใน2ประเทศก็คือยูกันดาและก็คองโกนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามส่องข่าวรอบโลกกันครับ
2: ไม่พลาดทุกข่าวสารทันทุกสถานการณ์กับรายการคุยข่าวอาราวนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัยคุณเบื่อไหมกับปัญหารถติดหน้าด่านฮ่าและคุณเบื่อไหมกับการต้องต่อคิวจ่ายค่าผ่านทางพิเศษฟังทางนี้ถึงเวลาของความพิเศษที่จะเปลี่ยนทุกการเดินทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยชวนคุณเปิดประสบการณ์พิเศษกว่าแค่สมัครใช้ Easy Pass ฟรีค่าธรรมเนียมฟรีค่ามัดจำบัตรเติมเงินขั้นต่ำเพียง300บาทกดใช้งานได้ทันทีผ่านด่านเก็บเงินได้แบบพิเศษไม่ต้องจอดไม่ต้องต่อคิวไม่ต้องควักเงินสดสะดวกกว่าเร็วกว่าพิเศษกว่ายิ่งใช้ทางพิเศษยิ่งต้องใช้ Easy Pass สมัครได้ที่ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษทุกสายทาง การทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
3: อยากถึงที่หมายเร็วไว
4: ขึ้น MRT ขึ้น MRT
3: ลดการสร้างมลพิษ
4: ขึ้น MRT ขึ้น MRT
3: ยกระดับคุณภาพชีวิต
4: ขึ้น MRT ขึ้น MRT
5: ดีต่อคุณดีต่อโลกรอฟมร่วมยกระดับเมืองมุ่งพัฒนาโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมและพลังงานสะอาดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนรอฟมเรายกระดับชีวิตเมือง
6: คือเรือนรับรองหลังใหญ่ที่สร้างรอยยิ้มให้แก่ผู้มาเยือนทั่วโลกคือความสะดวกสบายที่คอยเชื่อมคุณกับทุกเที่ยวบินให้ราบรื่นที่สุดคือความปลอดภัยมาตรฐานโลกที่จะดูแลคุณให้อุ่นใจในทุกเวลาคือบริการจากใจเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้คุณคือท่าอากาศยานไทยที่พร้อมสร้างความประทับใจให้คนทั้งโลกตลอดไปบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนปลอดภัยคือมาตรฐานบริการคือหัวใจ
5: มากกว่าการเดินทางคือการสร้างอนาคตที่ยั่งยืน Move and More 33ปีรอฟมมุ่งพัฒนาโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนควบคู่การดูแลใส่ใจสิ่งแวดล้อมในทุกมิติเดินหน้ายกระดับบริการสร้างประสบการณ์เดินทางใหม่พร้อมเชื่อมต่อความเจริญสู่ชุมชนสายทางรถไฟฟ้าร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้ก้าวไกลรอฟมเรายกระดับชีวิตเมือง
2: คุณเบื่อไหมกับปัญหารถติดหน้าด่านฮ่าแล้วคุณเบื่อไหมกับการต้องต่อคิวจ่ายค่าผ่านทางพิเศษฟังทางนี้ถึงเวลาของความพิเศษที่จะเปลี่ยนทุกการเดินทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยชวนคุณเปิดประสบการณ์พิเศษกว่าแค่สมัครใช้ Easy Pass ฟรีค่าธรรมเนียมฟรีค่ามัดจำบัตรเติมเงินขั้นต่ำเพียง300บาทกดใช้งานได้ทันทีผ่านด่านเก็บเงินได้แบบพิเศษไม่ต้องจอดไม่ต้องต่อคิวไม่ต้องควักเงินสดสะดวกกว่าเร็วกว่าพิเศษกว่ายิ่งใช้ทางพิเศษยิ่งต้องใช้ Easy Pass สมัครได้ที่ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษทุกสายทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดี

0: คือเรือนรับรองหลังใหญ่ที่สร้างรอยยิ้มให้แก่ผู้มาเยือนทั่วโลกคือความสะดวกสบายที่คอยเชื่อมคุณกับทุกเที่ยวบินให้ราบรื่นที่สุดคือความปลอดภัยมาตรฐานโลกที่จะดูแลคุณให้อุ่นใจในทุกเวลาคือบริการจากใจเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้คุณคือท่าอากาศยานไทยที่พร้อมสร้างความประทับใจให้คนทั้งโลกตลอดไปบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนปลอดภัยคือมาตรฐานบริการคือหัวใจ
1: อยากถึงที่หมายเร็วไว
2: ขึ้น MRT ขึ้น MRT
1: ลดการสร้างมลพิษ
2: ขึ้น MRT ขึ้น MRT
1: ยกระดับคุณภาพชีวิต
2: ขึ้น MRT ขึ้น MRT
3: ดีต่อคุณดีต่อโลกรอฟมร่วมยกระดับเมืองมุ่งพัฒนาโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมและพลังงานสะอาดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนรอฟมเรายกระดับชีวิตเมือง
4: ไม่พลาดทุกข่าวสารทันทุกสถานการณ์กับรายการคุยข่าวอาราวนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัย

0: ส่องข่าวรอบโลก
1: สถานการณ์ในตะวันออกกลางว่าด้วยสหรัฐอเมริกากับอิหร่านนะครับก็ยังคงเป็นสิ่งที่ถูกจับตามองกันอย่างต่อเนื่องแหละนะครับเพราะว่าท่วงทำนองของโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาก็ยังหาความแน่นอนอะไรไม่ได้แต่ว่าล่าสุดเนี่ยทางเจดีแวนส์นะครับรองประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาในฐานะหัวหน้าคณะเจรจาของสหรัฐที่เคยเดินทางไปปากีสถานเพื่อยุติสงครามกับอิหร่านนะครับได้บอกว่าสหรัฐและก็อิหร่านยังต้องหาข้อสรุปในหลายประเด็นที่ยังคงติดขัดอยู่ก่อนที่จะบรรลุข้อตกลงเพื่อยุติสงครามได้นะครับทางด้านของผู้สื่อข่าว BBC นะครับก็ถามแวนส์ว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ใกล้จะลงนามในข้อตกลงแล้วหรือยังเนี่ยนะครับทางแวนส์ก็บอกว่ายังเร็วเกินไปที่จะบอกว่าเมื่อไหร่หรือแม้แต่จะมีการสรุปข้อตกลงกันได้หรือไม่นะครับซึ่งแวนส์เนี่ยก็บอกว่าคณะเจรจายังคงหารือกันไปมาเกี่ยวกับเรื่องถ้อยคำบางประเด็นซึ่งรวมถึงประเด็นเรื่องของการเสริมสมรรถนะยูเรเนียมและว่าถ้าเรายังไปไม่ถึงจุดนั้นแต่ว่าใกล้มากแล้วแล้วก็จะพยายามต่อไปนะครับซึ่งรองประธานดีแวนส์ของสหรัฐยังได้แสดงท่าทีมองโลกในแง่ดีระหว่างพูดกับผู้สื่อข่าวที่กรุงวอชิงตันดีซีนะครับโดยบอกว่าสหรัฐเชื่อว่าอิหร่านกำลังเจรจาด้วยความจริงใจนะครับขณะที่สกอตต์เบสเซนรัฐมนตรีคลังของสหรัฐปฏิเสธที่จะยืนยันว่ามีการบรรลุข้อตกลงระหว่างสหรัฐและอิหร่านแล้วหรือไม่โดยบอกว่าการด่วนสรุปก่อนที่ประธานาธิบดีจะตัดสินใจเนี่ยเป็นความผิดพลาดเสมอเพราะทุกอย่างขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของประธานาธิบดีนะครับพอถามว่าในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยข้อตกลงสันติภาพจะรวมถึงการฟื้นฟูประเทศให้อิหร่านหรือไม่เนี่ยนะครับทางรัฐมนตรีคลังสหรัฐก็บอกว่าเราต้องบรรลุข้อตกลงก่อนที่จะพูดถึงขั้นตอนหลังจากนั้นก็ยังไม่มีความชัดเจนเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าพูดถึงแนวโน้มนะครับที่ว่าเป็นไปในทิศทางที่ดีนะครับแต่ว่าก็ทั้งหมดทั้งมวลขึ้นอยู่กับตัวประธานดีก็คือโดนัลด์ทรัมป์นั่นเองนะครับแม้ก็ทั้งสัปดาห์เนี่ยเราก็เกาะติดตามอยู่แต่กับเรื่องของสหรัฐอเมริกาแล้วก็อิหร่านนะครับแทบจะไม่มีจังหวะในการที่จะไปติดตามข่าวคราวความเคลื่อนไหวอื่นๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศในแถบอาเซียนของเรานะครับนะครับตอนนี้เนี่ยมีความเคลื่อนไหวที่เมียนมานะครับพลเอกอาวุโสมินอองไลประธานาธิบดีของเมียนมาเตรียมเดินทางเยือนอินเดียอย่างเป็นทางการ5วันเริ่มตั้งแต่วันเสาร์พรุ่งนี้นะครับถือเป็นการเยือนต่างประเทศครั้งแรกนับตั้งแต่รับตำแหน่งผู้นำรัฐบาลพลเรือนนะครับกระทรวงการต่างประเทศของเมียนมาบอกว่าการเยือนครั้งนี้จะมีขึ้นระหว่างวันเสาร์ที่30พฤษภาคมไปจนถึงวันพุธที่3มิถุนายนโดยมินอองไลผู้นำเมียนมาเนี่ยนะครับจะเข้าพบและหารือกับนเรนทราโมดีนายกรัฐมนตรีอินเดียรวมถึงพบปะตัวแทนภาคธุรกิจของอินเดียขณะที่รัฐบาลเมียนมายืนยันนะครับว่ามีกำหนดเข้าพบประธานาธิบดีอินเดียนางเทราปตีเมอร์มูดด้วยนะครับรัฐบาลอินเดียระบุในแถลงการบอกว่าการเยือนครั้งนี้คาดว่าจะช่วยเสริมสร้างและก็ยกระดับความสัมพันธ์รอบด้านระหว่าง2ประเทศให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นท่ามกลางสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์และก็ความมั่นคงในภูมิภาคที่กำลังเปลี่ยนแปลงนะครับด้านของกระทรวงการต่างประเทศของเมียนมาก็บอกว่ามินอองไลจะเดินทางพร้อมคณะรัฐมนตรีและเจ้าหน้าที่ระดับสูงหลายคนเพื่อหารือด้านเศรษฐกิจการลงทุนและความร่วมมือทวิภาคีการเดินทางครั้งนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นก้าวสำคัญนะของมินอองไลหลังจากเข้าพิธีสาบานตนรับตำแหน่งประธานาธิบดีเมียนมาเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาแม้หลายฝ่ายมองว่ามันเป็นเพียงการเปลี่ยนผ่านอำนาจจากรัฐบาลทหารสู่รัฐบาลพลเรือนในนามก็เท่านั้นนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยมินอองไลในฐานะผู้บัญชาการทหารสูงสุดของเมียนมาเป็นผู้นำกองทัพก่อรัฐประหารเมื่อปี2021โค่นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งของนางองซานซูจีแล้วก็ควบคุมตัวผู้นำฝ่ายประชาธิปไตยนะครับจนนำไปสู่สงครามกลางเมืองและก็ความขัดแย้งรุนแรงที่ยังดำเนินต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันหลังปกครองประเทศภายใต้รัฐบาลทหารนาน5ปีเนี่ยมินอองไลได้จัดการเลือกตั้งเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาด้วยพรรคขององซานซูจีถูกตัดสิทธิ์ การแข่งขันขณะที่หลายพื้นที่ของประเทศที่อยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มกบฏก็ไม่สามารถจัดการเลือกตั้งได้นะครับผลการเลือกตั้งยังเปิดทางให้ฝ่ายสนับสนุนกองทัพครองเสียงข้างมากในรัฐสภาและก็สนับสนุนให้มินอองหลายขึ้นดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีอย่างเป็นทางการนะครับก็แน่นอนแล้วครับทำให้บรรดานักวิเคราะห์เนี่ยก็มองว่าการเยือนอินเดียของมินอองหลายสะท้อนความพยายามของเมียนมาในการกระชับความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านและมหาอำนาจในเอเชียท่ามกลางแรงกดดันจากชาติตะวันตกต่อสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในเมียนมานะครับพิธีสาบานตนรับตำแหน่งประธานาธิบดีของมินอองหลายเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาเนี่ยมีผู้แทนจากหลายประเทศเข้าร่วมนะครับรวมถึงจีนอินเดียไทยแล้วก็อีกกว่า20ประเทศนะครับก็สะท้อนว่าหลายชาติในภูมิภาคยังคงรักษาความสัมพันธ์ทางการทูตกับรัฐบาลเมียนมาแม้จะมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากนานาชาติอย่างต่อเนื่องก็ตามนะครับก็เป็นสิ่งที่ก็หลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับถ้าในแง่ของความสัมพันธ์ทางการทูตไปดูเรื่องของสถานการณ์นะครับภาวะโลกร้อนนะครับที่โปรตุเกสเผชิญวันที่ร้อนที่สุดในเดือนพฤษภาคมครั้งใหม่นะครับอุณหภูมิเนี่ยสูงถึง 40.3 องศาเซลเซียสนะครับโดยสำนักข่าวต่างประเทศรายงานนะครับว่าทางโปรตุเกสเผชิญกับวันที่ร้อนที่สุดในเดือนพฤษภาคมครั้งใหม่โดยวัดอุณหภูมิได้สูงถึง 40.3 องศาเซลเซียสที่เมืองโมรานะครับทางตอนกลางของประเทศขณะที่กลุ่มประเทศในยุโรปตะวันตกต่างกำลังเผชิญกับสภาพอากาศที่ร้อนอบอ้าวอย่างรุนแรงนะครับสถิติดังกล่าวถูกบันทึกนะครับเมื่อวันพุธที่ผ่านมา27พฤษภาคมโดยทำลายสถิติ40องศาเซลเซียสที่เคยทำไว้เมื่อเดือนพฤษภาคมตั้งแต่ปี2544แล้วนะครับคาดการณ์กันว่าสถานการณ์กลืนความร้อนในยุโรปเนี่ยจะดำเนินต่อไปจนถึงช่วงสุดสัปดาห์นะครับโดยประเทศเยอรมนีสเปนและก็สวิตเซอร์แลนด์ต่างก็ต้องเผชิญกับสภาพอากาศที่ร้อนจัดผิดปกติด้วยเช่นเดียวกันนะครับสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของโปรตุเกสบอกว่าพื้นที่บางส่วนของประเทศจะมีอุณหภูมิพุ่งสูงเกิน35องศาเซลเซียสในวันพฤหัสบดีและก็วันศุกร์ก่อนที่ความร้อนจะเริ่มลดระดับลงนะครับด้านคณะรัฐมนตรีของฝรั่งเศสก็กำลังอยู่ระหว่างการประชุมเพื่อประเมินความพร้อมของประเทศในการรับมือกับคลื่นความร้อนนะครับขณะเดียวกันทางการอิตาลีก็ได้ประกาศเตือนภัยคลื่นความร้อนระดับสีแดงในกรุงโรมนะครับเมืองหลวงของประเทศซึ่งอุณหภูมิเนี่ยอาจพุ่งสูงทะลุ32องศาเซลเซียสนะครับสำหรับการสอบในส่วนของบัคคาโลเรียตหรือว่าการสอบจบหลักสูตรมัธยมปลายของฝรั่งเศสเนี่ยจะยังคงดำเนินต่อไปท่ามกลางคลื่นความร้อนนี้แม้ว่าโรงเรียนบางแห่งจำเป็นต้องปิดทำการชั่วคราวเนื่องจากว่าอุณหภูมิภายในอาคารพุ่งสูงถึง53องศาเซลเซียสจนไม่สามารถอยู่ภายในอาคารได้ก็ตามนะครับทางด้านของนายเอดูอาเชฟเฟรนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของฝรั่งเศสก็บอกกับผู้สื่อข่าวนะครับบอกว่าศูนย์สอบต่างๆจะได้รับอนุญาตให้เลือกห้องสอบที่มีร่มเงามากที่สุดพร้อมกับบอกด้วยว่าการสอบจะยังคงดำเนินต่อไปเพราะนักเรียนได้เตรียมตัวมาพร้อมแล้วนะครับการตัดสินใจดังกล่าวจุดชนวนให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์จากสภาพการศึกษาและก็กลุ่มครูโดยครูรายหนึ่งเนี่ยเปิดเผยกับสถานีวิทยุฝรั่งเศสบอกว่าบรรดาครูถูกบีบให้ต้องนำพัดลมส่วนตัวมาเองนี่คือประเทศฝรั่งเศสนะในยุโรปนะครับใครเชื่อก็นั่นแหละพอจะเข้าใจได้นะครับเนื่องจากว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยทางยุโรปอากาศมันจะไม่ค่อยร้อนไม่เคยเจอสภาพอากาศร้อนแบบนี้นะครับผลการสำรวจโดยสหภาพโรงเรียนมัธยมศึกษาของฝรั่งเศสก็พบว่าโรงเรียนเกือบ 80% เนี่ยบันทึกอุณหภูมิได้สูงเกิน30องศาเซลเซียสในสัปดาห์นี้แล้วก็ระบุว่าได้รับรายงานเรื่องที่ครูต้องพกไขควงมาเองเพื่อแงะหน้าต่างให้เปิดออกด้วยนะครับองค์การสหประชาชาติหรือ UN ได้ออกมาเตือนเมื่อวันพฤหัสบดีนะครับว่าอุณหภูมิเฉลี่ยที่ทั่วโลกเนี่ยมีแนวโน้มที่จะทรงตัวอยู่ที่ระดับสูงสุดหรือใกล้เคียงกับระดับทุบสถิติต่อไปในปีนี้และอีก4ปีข้างหน้าก็ไม่ใช่เฉพาะที่ยุโรปหรอกนะครับบ้านเราเองช่วงสัปดาห์นี้เนี่ยก็จะสัมผัสกันได้นะครับว่าสภาพอากาศเนี่ยร้อนจริงๆนะครับร้อนที่ก็ต้องบอกว่ามันไม่น่าจะร้อนที่เป็นปกติมันร้อนผิดปกตินั่นเองนะครับเอาละครับวันนี้หมดเวลาของคุยข่าวอารานิวส์แล้วครับคุณผู้ฟังกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งในวันอังคารถัดไปนะครับขออนุญาตลาคุณผู้ฟังกันก่อนนะครับสวัสดีครับ
0: ติดตามรายการคุยข่าวอารานิวส์ทุกวันอังคารถึงวันศุกร์เวลา 18:00 น. ถึง 19:00 น. ได้ที่นี่ Quality News Station FM 97 MHz
2: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาจังหวัดเพชรบุรีน้อมนำแนวพระราชดำริสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างยั่งยืนกระทรวงการคลังเตรียมปรับเกณฑ์การรับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่เพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยอย่างแท้จริงกระทรวงกลาโหมโรมาเนียประนามรัสเซียหลังเหตุการณ์ที่โดรนของกองทัพรัสเซียพุ่งชนอาคารที่พักอาศัยในดินแดนของโรมาเนียทำให้มีผู้บาดเจ็บ2รายต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: ราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาจังหวัดเพชรบุรีน้อมนำแนวพระราชดำริสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างยั่งยืน
2: พลอากาศเอกสถิตพงษ์สุขวิมลราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาจังหวัดเพชรบุรีณห้องประชุมรังสิมามนกุลกองบังคับการสนับสนุนท่าอากาศกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนใต้นเรศวรจังหวัดเพชรบุรีมีผู้แทนกรมหน่วยงานภาครัฐรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเข้าประชุมและร่วมลงพื้นที่ตรวจติดตามการก่อสร้างแก้มลิงลำห้วยใหญ่และอ่างเก็บน้ำห้วยทรายใต้ตามโครงการพัฒนาจังหวัดเพชรบุรีการประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาจังหวัดเพชรบุรีในครั้งนี้เป็นการร่วมสะท้อนภาพความสำเร็จในการบูรณาการทำงานอย่างยั่งยืนระหว่างกรมโยธาธิการและผังเมืองการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนด้วยได้น้อมนำพระราชดำริสืบสานรักษาและต่อยอดมาเป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สำคัญในครั้งนี้ครอบคลุมการจัดทำแผนในบทพัฒนาพื้นที่หุบกระพงและห้วยสายใต้การบริหารจัดการระบบน้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภคและการขยายเขตระบบไฟฟ้าในพื้นที่แก้มลิงลำห้วยใหญ่นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นการใช้พลังงานสะอาดผ่านโครงการติดตั้งโซลาร์เซลล์ลอยน้ำณอ่างเก็บน้ำห้วยสายใต้และแก้มลิงห้วยใหญ่ควบคู่ไปกับการวางระบบลำเลียงและสูบน้ำเชื่อมโยงโครงข่ายตลอดจนการปรับปรุงภูมิทัศน์เพิ่มพื้นที่สีเขียวรอบอ่างเก็บน้ำเพื่อพลิกฟื้นผืนดินให้กลายเป็นพื้นที่สาธารณประโยชน์ซึ่งการดำเนินงานในระยะแรกมีความคืบหน้าไปตามลำดับแล้วสำหรับแผนการดำเนินงานในระยะต่อไปจะมีการขยายพัฒนาเส้นทางและโครงข่ายคมนาคมเชื่อมโยงชุมชนโดยรอบพื้นที่ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นปริศนาสันแสนสุขรายงาน
1: รัฐบาลส่งคำชี้แจงเกี่ยวกับพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทให้ศาลรัฐธรรมนูญแล้วนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งให้ส่งคำชี้แจงเกี่ยวกับพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทว่ารัฐบาลได้รวบรวมรายละเอียดและยื่นคำชี้แจงตอบกลับไปยังศาลรัฐธรรมนูญเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่26พฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งเป็นการนำรายละเอียดที่เคยชี้แจงต่อคณะรัฐมนตรีมาเรียบเรียงตามประเด็นที่ศาลซักถามเนื้อหาเป็นไปตามข้อเท็จจริงและไม่มีการแก้ไขประเด็นใดเพิ่มเติมในส่วนของการรับข้อเสนอโครงการขอใช้เงินกู้ในวงเงินที่เหลือคณะกรรมการกลั่นกรองเงินกู้สามารถดำเนินการต่อเนื่องได้เนื่องจากศาลไม่ได้มีคำสั่งเพิ่มเติมในส่วนนี้ประกอบกับศาลไม่ได้มีคำสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่หรือหยุดการบังคับใช้ไว้ก่อนส่วนขั้น

0: กระทรวงการคลังเปิดเผยว่าคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการคลังจะสรุปเงื่อนไขใหม่ของสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทั้งหมดเพื่อส่งเรื่องให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบต่อไปเบื้องต้นคาดว่าจะพิจารณาเพิ่มเกณฑ์ใหม่อีก 2-3 เกณฑ์เพื่อให้การคัดกรองผู้ที่จะถือบัตรเป็นกลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นผู้มีรายได้น้อยอย่างแท้จริงและคาดว่าจะทำให้เหลือผู้ได้รับสิทธิ์น้อยกว่า 13,200,000 สิทธิ์ปลัดกระทรวงการคลังกล่าวด้วยว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายของการเปิดลงทะเบียนรับสิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสซึ่งยังคงเหลืออีกประมาณ4,000,000สิทธิ์และประชาชนสามารถลงทะเบียนได้จนถึงเวลา22 นาฬิกาหรือจนกว่าจะครบจำนวน30,000,000สิทธิ์ส่วนกรณีของร้านค้าเดิมในโครงการคนละครึ่งพลัสจำนวน1,000,000ร้านค้าได้ยืนยันสิทธิ์แล้ว600,000ร้านค้าเหลืออีก300,000ร้านค้าที่จะต้องเข้ามากดยืนยันขณะที่ร้านค้าลงทะเบียนใหม่มีประมาณ40,000ร้านค้าอยู่ระหว่างการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่กระทรวงมหาดไทยว่ามีร้านค้าอยู่จริงตามที่แจ้งหรือไม่เพื่อป้องกันการทุจริตกระทรวงคมนาคมเตรียมเปลี่ยนรถโดยสารสาธารณะในกรุงเทพมหานครเป็นรถไฟฟ้า EV ทั้งหมดภายในกลางปีหน้าพร้อมปรับวงเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรองรับค่าโดยสารและขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัสไปยังรถสาธารณะอื่นด้วย
1: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงแผนการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนว่าภายในกลางปีหน้าจะไม่มีรถเมล์ร้อนให้บริการในกรุงเทพมหานครอีกต่อไปโดยจะเปลี่ยนไปใช้รถเมล์ไฟฟ้าหรือ EV ทั้งหมดซึ่งล็อตแรกจะเริ่มส่งมอบในช่วงปลายเดือนมีนาคม2570และคาดว่าจะครบทั้ง 1,520 คันภายในกลางปีหน้านอกจากนี้ยังได้ขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรีเพิ่มเติมอีก800คันเพื่อให้เพียงพอต่อการบริการและยกเลิกรถเมล์ร้อนระบบเครื่องยนต์สันดาปทั้งหมดสำหรับข้อกังวลเรื่องภาระค่าโดยสารที่อาจเพิ่มขึ้นจาก8บาทเป็น15บาทนั้นทางกระทรวงการคลังอยู่ระหว่างการทบทวนและปรับรูปแบบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่โดยจะเพิ่มหรือปรับวงเงินให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการเดินทางของประชาชน
2: ปัจจุบันนี้เรามีรถเมล์อยู่2ประเภทคือรถเมล์ร้อนกับรถแอร์ถ้ารถเมล์ร้อน8บาทถูกไหมครับแต่ถ้าหากว่าปกติเนี่ยเราก็จะเก็บสถิติของประมาณสักคนที่ใช้บริการรถเมล์ร้อนประมาณสัก 200,000 กว่าคนซึ่งเขาเสีย8บาทในอนาคตเราจะไม่มีรถเมล์ร้อนเราก็จะเติมเงินเรื่องของสวัสดิการบัตรสวัสดิการตรงนี้ให้750บาทเดิมเราจ่าย8ถ้าจะจ่าย15ก็เอา750เนี่ยเติมเงินไปได้เพราะฉะนั้นคุณก็สามารถขึ้นรถเย็นได้แต่ปีหน้าเนี่ยเราจะไม่มีรถร้อนแล้วเพราะว่าเราจะเริ่มรับรถ EV รถแรกของคสมกที่ประมาณปลายเดือนมีนาคมภายในกลางปีหน้าเนี่ยเราน่าจะมีรถ 1,520 คันเนี่ยน่าจะรับได้ครบเราก็จะเอารถร้อนทั้งหมดออก
1: นอกจากนี้กระทรวงคมนาคมยังเตรียมขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัสไปยังกลุ่มรถโดยสารสาธารณะอื่นๆอีก6กลุ่มได้แก่รถจักรยานยนต์รับจ้างรถ3ล้อรถแท็กซี่รถ2แถวและผู้ประกอบการรถร่วมเอกชนโดยจะใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังและถุงเงินซึ่งปัจจุบันกลุ่มรถโดยสารระหว่างจังหวัดและรถตู้มีการลงทะเบียนเข้าร่วมเป็นจำนวนมากแล้วส่วนกลุ่มรถแท็กซี่และ3ล้อยังอยู่ระหว่างการประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมเพื่อให้ประชาชนสามารถเริ่มใช้บริการได้พร้อมกับการเปิดตัวโครงการอย่างเต็มรูปแบบนพศรแก้วคำรายงาน
0: ด้านกรมการขนส่งทางบกเชิญชวนผู้ประกอบการรถโดยสารสาธารณะทั่วประเทศลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพื่อช่วยลดภาระค่าเดินทางให้แก่ประชาชนนายสรพงษ์ไพฑูรย์พงษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางบกเปิดเผยว่ากรมการขนส่งทางบกขานรับนโยบายกระทรวงคมนาคมเชิญชวนผู้ประกอบการรถโดยสารสาธารณะทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสโครงการนี้เปิดรับสมัครกลุ่มผู้ประกอบการขนส่งสาธารณะที่มีสัญชาติไทยทั้งในนามบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลขนาดเล็กครอบคลุมตั้งแต่รถแท็กซี่มิเตอร์รถตู้โดยสารประจำทางรถ3ล้อสาธารณะรถ2แถวรับจ้างรถจักรยานยนต์สาธารณะรวมถึงรถร่วมบริการโดยผู้ขับขี่ต้องมีใบอนุญาตขับรถสาธารณะหรือบัตรประจำตัวผู้ขับรถที่ถูกต้องตามกฎหมาย สำหรับเงื่อนไขของกลุ่มนิติบุคคลขนาดเล็กต้องเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยและมีรายได้ไม่เกิน 1.8 ล้านบาทในรอบระยะเวลาบัญชีปี2567ตามฐานข้อมูลของกรมสรรพากรส่วนขั้นตอนการลงทะเบียนผู้ประกอบการรายเดิมที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง plus

0: ามารถกดยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินได้ทันทีจนถึงวันที่30กันยายน2569ผู้ประกอบการรายใหม่สามารถนำเอกสารหลักฐานไปติดต่อลงทะเบียนได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาจนถึงวันที่31กรกฎาคม2569สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเสนอให้โครงการไทยช่วยไทยพลัสเพิ่มเงื่อนไขสนับสนุนการซื้อสินค้าไทยเพื่อสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในประเทศ
1: นายมนตรีมหาพฤกษ์พงษ์รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือสอท.เปิดเผยผลสำรวจ FTI CEO Poll ประจำเดือนพฤษภาคม2569ในหัวข้อความเห็นภาคเอกชนต่อแผนการใช้จ่ายเงินกู้400ล้านบาทพบว่าผู้บริหารส่วนใหญ่มองว่าการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นมีความจำเป็นแต่ควรควบคู่ไปกับการปรับโครงสร้างระยะยาวโดยเสนอแนะให้โครงการไทยช่วยไทยพลัสเพิ่มเงื่อนไขสนับสนุนการซื้อสินค้าไทยเพื่อสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในประเทศพร้อมดึงร้านค้าเข้าระบบภาษีและมีระบบตรวจสอบที่โปร่งใสขณะที่งบประมาณด้านปรับโครงสร้างพลังงานควรเน้นสนับสนุนการติดตั้งระบบพลังงานสะอาดอย่างโซล่าเซลล์ควบคู่กับระบบรับซื้อไฟฟ้าส่วนเกินรวมถึงให้เงินอุดหนุนโรงงานปรับเปลี่ยนเครื่องจักรเพื่อประหยัดพลังงานนอกจากนี้ยังเสนอให้นำเงินกู้ไปช่วยเพิ่มสภาพคล่องแก่ SME ด้วยสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำทั้งนี้ผู้ประกอบการส่วนใหญ่มองว่างบ400ล้านบาทยังไม่เพียงพอต่อการรับมือวิกฤตและกว่า56%ไม่เห็นด้วยกับการขยายเพดานหนี้สาธารณะพร้อมประเมินทิศทางเศรษฐกิจไทยในช่วงครึ่งปีหลังของปี2569ว่ามีแนวโน้มชะลอตัวลงจากปัญหาต้นทุนค่าครองชีพและกำลังซื้อที่เปราะบางจึงแนะให้ภาคอุตสาหกรรมเร่งบริหารต้นทุนและใช้เทคโนโลยีพลังงานสะอาดเพื่อรับมือกับความเสี่ยงในระยะต่อไปปฏิพลสัทธพรมารายงาน
0: ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรมีมติไม่เห็นชอบให้ตั้งคณะกรรมการวิสามัญศึกษาปัญหาโครงการแลนด์บริดจ์แต่ให้ส่งเรื่องไปยังคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไปการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเป็นพิเศษวันนี้ได้พิจารณาญัตติขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมการวิสามัญศึกษาปัญหาโครงการแลนด์บริดจ์ซึ่งเสนอโดยนายกรจติกวณิชส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์พร้อมญัตติเกี่ยวเนื่องอีก4ญัตติโดยการอภิปรายส.ส.ฝ่ายค้านอภิปรายคัดค้านการเดินหน้าโครงการเนื่องจากเห็นว่ายังไม่มีการศึกษาผลกระทบอย่างรอบด้านทั้งด้านสิ่งแวดล้อมและผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่พร้อมตั้งข้อสังเกตเรื่องการเก็งกำไรที่ดินและความเสี่ยงจากร่างพระราชบัญญัติเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ที่อาจเปิดทางให้ต่างชาติเข้ามาใช้ประโยชน์ที่ดินระยะยาวขณะที่ส.ส.ฝ่ายรัฐบาลโดยเฉพาะส.ส.พรรคภูมิใจไทยสนับสนุนให้เดินหน้าโครงการโดยระบุว่าแลนด์บริดจ์จะเป็นประตูเศรษฐกิจใหม่และช่วยผลักดันไทยสู่การเป็นศูนย์กลางโลจิสติกของอาเซียนทั้งนี้ภายหลังการอภิปรายที่ประชุมมีมติไม่เห็นชอบให้ตั้งคณะกรรมการวิสามัญด้วยคะแนน266ต่อ174เสียงและงดออกเสียง3เสียงโดยให้ส่งเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาดำเนินการต่อไปนอกจากนี้สภาผู้แทนราษฎรยังมีมติไม่อนุญาตการส่งตัวนายชนภัทรนาคสั่วให้กรมสอบสวนคดีพิเศษดำเนินคดีกรณีเกี่ยวข้องกับเครือข่ายการพนันออนไลน์ในระหว่างสมัยประชุม
2: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเป็นพิเศษวันนี้ได้พิจารณาคำขออนุญาตสภาผู้แทนราษฎรเพื่อเรียกตัวนายชนภัทรนาคสั่วส.ส.สงขลาพรรคกล้าธรรมไปดำเนินการตามกฎหมายในระหว่างสมัยประชุมหลังกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ส่งหนังสือขอให้เข้ารับข้อกล่าวหาและสอบสวนปากคำตามรัฐธรรมนูญมาตรา125โดยสมาชิกได้อภิปรายกันอย่างกว้างขวางโดยฝ่ายที่เห็นด้วยกับการส่งตัวระบุว่าคดีดังกล่าวเกี่ยวข้องกับเครือข่ายการพนันออนไลน์และอาชญากรรมทางเทคโนโลยีจึงควรเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเพื่อสร้างบรรทัดฐานใหม่ให้สังคมขณะที่ฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยเห็นว่าควรยึดหลักการตามรัฐธรรมนูญเพื่อให้สมาชิกสามารถปฏิบัติหน้าที่ในสภาได้อย่างต่อเนื่องและไม่กระทบต่อการทำงานของฝ่ายนิติบัญญัติด้านนายชนภัทรยืนยันพร้อมเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแต่เห็นว่าในช่วงสมัยประชุมควรได้ปฏิบัติหน้าที่ในสภาตามหลักการของรัฐธรรมนูญและเมื่อปิดสมัยประชุมพร้อมเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายภายหลังการอภิปรายที่ประชุมมีมติไม่อนุญาตให้พนักงานสอบสวนรับตัวนายชนภัทรไปดำเนินการตามกฎหมายในระหว่างสมัยประชุมด้วยคะแนน308ต่อ126เสียงและงดออกเสียง2เสียงวาสนาตระเกตรายงาน
0: อธิบดีกรมการปกครองปฏิเสธไม่ได้ส่งข้อความเกี่ยวกับการช่วยเหลือทางการเมืองให้ปลัดจังหวัดภูเก็ตยืนยันยึดมั่นความเป็นกลางทางการเมืองและปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด
3: นายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองออกเอกสารข่าวชี้แจงกรณีที่นายภัทรพงษ์สุภักษรหรือทนายอ่านบุรีรัมย์และส.ส.พรรคประชาชนรับเรื่องร้องเรียนจากนายรุ่งเรืองที่มาบุตรปลัดจังหวัดภูเก็ตที่อ้างว่าถูกย้ายไปช่วยราชการอย่างไม่เป็นธรรมเพราะไม่สนองงานการเมืองและมีข้อความสนทนาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ว่าช่วยน้ำเงินด้วยในช่วงเลือกตั้งที่ผ่านมาพร้อมกล่าวอ้างว่าเป็นบทสนทนาของอธิบดีกรมการปกครองโดยอธิบดีกรมการปกครองปฏิเสธว่าบทสนทนาดังกล่าวไม่ใช่ของตนเองพร้อมยืนยันว่ากรมการปกครองยึดมั่นในความเป็นกลางทางการเมืองและปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดในการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายปกครองทุกระดับพร้อมระบุว่ายังมีข้อความที่ต้องพิสูจน์ทราบและมีการบิดเบือนจากข้อเท็จจริงเช่นรายชื่อบุคคลที่กล่าวอ้างว่าเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งระยะเวลาที่ปรากฏในบทสนทนาและตั้งข้อสังเกตว่าการนำข้อมูลมาเผยแพร่ในห้วงเวลานี้อาจมีเจตนาแอบแฝงเนื่องจากปัจจุบันกรมการปกครองกำลังอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงของข้าราชการบางกลุ่มที่มีการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ดังนั้นขอใช้สิทธิทางกฎหมายปกป้องชื่อเสียงเกียรติภูมิของข้าราชการอย่างถึงที่สุดทั้งนี้อธิบดีกรมการปกครองยืนยันถึงความมุ่งมั่นในการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตยึดถือประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้งพร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลและปราบปรามการทุจริตอย่างเด็ดขาดต่อไปชนัญชิดาสังทองรายงาน
0: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าได้รับทราบข้อร้องเรียนดังกล่าวแล้วแต่ขอตรวจสอบรายละเอียดก่อนหากพบว่าอธิบดีกรมการปกครองปฏิบัติหน้าที่ไม่ถูกต้องจะตั้งคณะกรรมการสอบสวนหาข้อเท็จจริงพร้อมมั่นใจเรื่องนี้จะไม่เป็นประเด็นบานปลายส่งผลให้เกิดความขัดแย้งภายในกระทรวงมหาดไทยรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งตรวจสอบอาคารต้องสงสัยคล้ายโรงพยาบาลภายในฐานปฏิบัติการแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่ประเทศกัมพูชาพร้อมเร่งขยายผลเชื่อมโยงค้ามนุษย์และค้าอวัยวะ
4: พลตำรวจเอกคัชชัยปิตานีระบุรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ต่อต้านการค้ามนุษย์เปิดเผยถึงกรณีตรวจพบอาคารลักษณะคล้ายสถานพยาบาลภายในฐานปฏิบัติการแก๊งคอลเซ็นเตอร์ในพื้นที่โอสเม็ดประเทศกัมพูชาว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการสืบสวนขยายผลเพื่อตรวจสอบความเชื่อมโยงกับขบวนการค้ามนุษย์หรือการค้าอวัยวะโดยเบื้องต้นพบอุปกรณ์ทางการแพทย์จำนวนมากภายในอาคารอาทิอุปกรณ์ผ่าตัดเครื่องเอ็กซเรย์และอุปกรณ์ทำคลอดถือเป็นสิ่งผิดปกติทางนี้รองผบ.ตร.กล่าวเพิ่มเติมว่าการคัดกรองผ่านระบบวีซ่าและการทบทวนนโยบายที่เกี่ยวข้องช่วยลดการใช้ประเทศไทยเป็นเส้นทางผ่านของขบวนการการค้ามนุษย์ได้ในระดับหนึ่งอย่างไรก็ตามสิ่งสำคัญคือการตัดวงจรเครือข่ายขนส่งภายในประเทศเนื่องจากประเทศไทยยังถูกใช้เป็นจุดผ่านต่อไปยังพื้นที่ชายแดนโดยความสะดวกด้านคมนาคมและระบบขนส่งโดยเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างดำเนินคดีกับกลุ่มผู้ลักลอบขนส่งและผู้นำพาบุคคลไปยังพื้นที่ชายแดนอย่างต่อเนื่องส่วนกรณีทางการกัมพูชากวาดล้างเครือข่ายชาวญี่ปุ่นที่เกี่ยวข้องกับแก๊งคอลเซ็นเตอร์ขณะนี้อยู่ระหว่างการประสานข้อมูลกับตำรวจญี่ปุ่นหากมีการร้องขอความร่วมมือมายังประเทศไทยสำนักงานตำรวจแห่งชาติพร้อมดำเนินการตรวจสอบและสนับสนุนตามกระบวนการกฎหมายระหว่างประเทศสุณภาสุขรสมบัติรายงาน
0: กรมการจัดหางานเข้มงวดตรวจสอบสถานประกอบการที่จ้างแรงงานต่างชาติทั่วประเทศป้องกันแรงงานต่างชาติแย่งอาชีพคนไทย
5: นายสมชายมรกตศรีวรรณอธิบดีกรมการจัดหางานกล่าวว่ากรมการจัดหางานบูรณาการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งตำรวจสำนักงานเขตและหน่วยงานความมั่นคงลงพื้นที่ตรวจสอบการทำงานของแรงงานต่างชาติและสถานประกอบการในพื้นที่กรุงเทพมหานครอย่างต่อเนื่องเพื่อตรวจสอบควบคุมและดำเนินคดีแรงงานต่างชาติที่เข้ามาทำงานผิดกฎหมายโดยเฉพาะตรวจสอบกลุ่มแรงงานต่างชาติที่เข้ามาแย่งอาชีพคนไทยเช่นงานแรกขายสินค้างานตัดผมงานเสริมสวยงานขับขี่ยานยนต์และงานนวดไทยโดยในปีงบประมาณพุทธศักราช2569ตรวจสอบสถานประกอบกิจการที่จ้างแรงงานต่างด้าวทั่วประเทศแล้วพบว่ามีแรงงานข้ามชาติที่แย่งอาชีพคนไทยจำนวน1,053คน อธิบดีกรมการจัดหางานกล่าวย้ำว่าการอนุญาตให้แรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานในประเทศไทยเป็นไปตามความจำเป็นของภาคธุรกิจและภาคการผลิตที่ยังขาดแคลนแรงงานโดยรัฐบาลมีมาตรการกำกับดูแลอย่างรัดกุมเพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่างความต้องการแรงงานของประเทศกับการคุ้มครองโอกาสการมีงานทำของคนไทยอย่างไรก็ตามกรมการจัดหางานจะเดินหน้าตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังต่อเนื่องเพื่อป้องกันไม่ให้มีการลักลอบทำงานผิดกฎหมายหรือการเข้ามาประกอบอาชีพที่กระทบต่อโอกาสการมีงานทำของคนไทยนิตยาคุณสิมรายงาน
6: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
7: ัฐบาลยกระดับคุ้มครองประชาชนที่เช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์ล่าสุดธนาคารแห่งประเทศไทยออกหลักเกณฑ์ใหม่เริ่ม1มิถุนายน2569ดูแลทั้งดอกเบี้ยค่าบริการและสิทธิ์ของลูกค้าให้เป็นธรรมมากขึ้นมาตรการนี้กำหนดให้ผู้ประกอบการต้องเปิดเผยข้อมูลค่าใช้จ่ายอย่างชัดเจนห้ามเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเกินสมควรและหากลูกค้าปิดบัญชีก่อนกำหนดต้องคืนประโยชน์ตามสัดส่วนที่เหมาะสมรวมถึงมีแนวทางช่วยเหลือลูกหนี้ที่เริ่มมีปัญหาชำระหนี้เพื่อป้องกันไม่ให้หนี้บานปลายรัฐบาลย้ำว่าการดูแลเรื่องนี้เป็นส่วนหนึ่งของการแก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือนอย่างครบวงจรและสร้างระบบสินเชื่อที่เป็นธรรมสำหรับประชาชนสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระดุษฎนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำไห้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
9: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
10: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
9: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
10: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปทวงเลขจองดิ
9: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
10: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
11: 12:23 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศกระทรวงกลาโหมโรมาเนียออกแถลงการประนามรัสเซียจากกรณีอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนของกองทัพรัสเซียลำหนึ่งบินล่วงล้ำน่านฟ้าของโรมาเนียก่อนจะพุ่งชนใส่อาคารที่พักอาศัยในเมืองกาลาตีทางตะวันออกของโรมาเนียเมื่อคืนที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ2รายและเกิดเพลิงไหม้อาคารหลังดังกล่าวซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนี้ถือเป็นการกระทำที่ร้ายแรงและขาดความรับผิดชอบของรัสเซียทางด้านนางแอลลิสันฮาร์ตโฆษกขององค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้ประนามการกระทำที่ขาดความรับผิดชอบของรัสเซียในครั้งนี้พร้อมยืนยันว่านาโต้จะเดินหน้าเสริมขีดความสามารถในการป้องกันภัยคุกคามทุกรูปแบบรวมถึงการโจมตีด้วยโดรนสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายแพทย์ทีดรอสอัดฮานอมกีเบรเยซุสผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกหรือ WHO เมื่อวานนี้ภายหลังเดินทางมาถึงกรุงกินชาซาเมืองหลวงของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกที่ระบุว่าการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาใน DR คองโกสามารถหยุดยั้งได้พร้อมกล่าวเพิ่มเติมว่าWHO ไม่สนับสนุนมาตรการห้ามเดินทางข้ามพรมแดนเพื่อรับมือการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาเนื่องจากไม่ได้ช่วยอะไรมากนักทั้งนี้ผู้อำนวยการใหญ่ WHO มีกำหนดการลงพื้นที่จังหวัดอิตูริทางตะวันออก DR คองโกศูนย์กลางการระบาดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บุนดีบูเกียวในวันศุกร์นี้เพื่อประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่6 มีผลกระทบจนถึงวันที่1มิถุนายน2569ประเทศไทยมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคใต้ภาคตะวันออกและด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางทั้งนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านประเทศไทยตอนบนขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมามีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางน่านอุตรดิตถ์สุโขทัยกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกเพชรบูรณ์และตากอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นมุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีอุทัยธานีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่อุณหภูมิสูงสุด30-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียส สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 3:45 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง85 เซนติเมตรและเวลา 20:29 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 14 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 0:03 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง71 เซนติเมตรและเวลา 13:17 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง58 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:26 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:49
8: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณนะห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
12: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
13: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
14: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
13: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
14: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
12: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
11: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวสุพัชรินโพธองนาคและบุญมาสีมาดอ่าน

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกคนครับต้อนรับเข้าสู่เด็กพีทอล์กในวันศุกร์ครับศุกร์ที่29พฤษภาคมนะครับอยู่กับผม M แล้วก็น้องแบงค์เช่นเคยทาง Channel Kick Off นะครับมาสายนิดหน่อยอย่าเพิ่งบ่นกันนะครับมาแต่ว่าก็มาแล้วครับผมมารายงานตัวนะครับพี่ๆท่านใดที่ยังไม่ได้กดติดตามพวกเราฝากหน่อยนะครับกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้พวกเราด้วยนะครับจะได้เป็นกำลังใจให้พวกเราจะได้มานั่งไลฟ์แล้วก็หาข่าวมานั่งพูดคุยกันแบบนี้นะครับวันศุกร์แบบนี้ขอบคุณผู้สนับสนุนรายการของเราด้วยเครื่องดื่มน้ำแร่ธรรมชาติราช้างนะครับคอบอนคอช้างคอเดียวกันดูแลคิกออฟมาโดยตลอดนะครับแล้วก็ดูแลกันไปแบบนี้ยาวๆวันนี้พิเศษครับอยู่กับพี่ๆทาง FM 97ด้วยราวๆครึ่งชั่วโมงนะครับอ่ะเรื่องของเราในวันศุกร์นี้นะครับมีหลากหลายประเด็นให้พูดคุยกันนะครับส่วนเรื่องของตลาดซื้อขายเนี่ยก็ถือว่ามาอัปเดตให้ฟังแล้วกันนะครับ
2: ชูเสื้อยังเนี่ย
1: ยังสิ ยังสิแต่มันใกล้มากแล้วใกล้มากคือเหมือนกับที่เราพูดคุยกันไปเมื่อวานนี่แหละนะครับประเด็นของมิดฟิลด์เนาะเราคุยกันเรื่องของเอเดอร์สันก็
2: ดีกว่า90อะไรนะ 95%
1: 95ตอนนี้ก็น่าจะ99แล้วมั้ง
2: ครับ
1: น่าจะ99แล้วมั้งเหลือแค่ชูเสื้อเหลือแค่รอตรวจร่างกายเปิดตัวอะไรก็ว่ากันไปเฮียวีโกอะไรก็ว่ากันไปนะครับน่าจะไม่พลิกโผละนะครับสำหรับมิดฟิลด์จากแอตแลนต้านะครับหลายสื่อหลายเจ้าก็น่าจะลงข้อมูลกันเยอะแหละว่าโอ้โหเขาทำอะไรบ้างนะครับเขาเป็นมิดฟิลด์สไตล์ไหนล่าสุดก็มีข้อมูลเข้ามานะครับตัวของเอเดซอนเนี่ยเอเดซอนใช่ไหมใช้เขาเรียกงี้หรือเปล่าไม่รู้นะฮะเดี๋ยวพอย้ายมาสู่อังกฤษเนี่ยก็จะมีชื่อที่ต้องมาฟังอีกรอบนึงนะว่าอ่านยังไง
2: ครูบาอาจารย์ที่จะแนะนำมาว่าจะเรียกยังไง
1: ไม่หลังๆก็จะให้แบบนักเตะอ่านชื่อตัวเองพูดชื่อตัวเองจำได้ไหม
2: ครับ
1: มันจะมีเอเดซงใช่ไหมพี่กัปตันเต้ยเอเดซง
2: เอเดซง
1: เอเดซง
2: ถ้าพี่กัปตันเต้ยพิมพ์มานะคือเอเดซง
1: เอเดซง
2: ครับ
1: นะครับพี่ทรงกฤษก็มาสายตลอดเลยนะเนี่ยผมประชุมสภาใส่หูฟังรออยู่นะครับมาแล้วมาแล้ว
2: ขอสภาแบบกับเนี่ยรัฐบาลนะครับ
1: มาแล้วมาแล้วครับมาแล้วครับเอเดซงอ่ะว่ากันว่าชื่อนี้ก่อนนะเหมือนจำได้ไหมเบนจามินเชสโก้อ่ะเราก็เบนจามินอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมแต่พอย้ายมาแมนยูปุ๊บมีโพรนาวส์แบบอ่านชื่อตัวเองอ่ะเป็นเบนยามินอะไรเงี้ย
2: นี
1: ่เปล่านะเปล่านะพี่ทรงกฤษนะ
2: แล้วไอ
1: ้ประชุมพักส้มครับผม
2: แล้วไอ้เนี่ยมันผมว่าหลายคนที่เป็นโพรนาวส์ช่วงต้นซีซั่นเนี่ยมันจะมีมีมเยอะมากเลยไอ้ถ้าใครไปดูนะตามพวกในโซเชียลอ่ะที่เขาจะตัดการพูดของผู้เล่นหรือผู้จัดการทีมแต่ละคน
1: อ
2: ่ะฮามากแต่ละคน
1: อ
2: ่ะแบบบางคนแม่งปีก่อนพูดชื่อตัวเองยังพูดชื่ออีกแบบนึงพอมาปีนึงก็พูดอีกแบบหนึ่งอย่างไอ้คริสเตียนนอการ์ดเนี่ยลองไปใครลองไปดูนะว่าปีนู้นกับปีเนี่ยมันพูดเหมือนกันป่ะชื่อตัวเองอะ
1: เปลี่ยน
2: นะ
1: อาจจะเปลี่ยนตามนี่ไงเปลี่ยนเอาเขาเรียกว่าเอาเคล็ด
2: มั้งนะ
1: บ้านเราเนี่ยเหมือนบ้านเราเนี่ยชื่อเขียนเหมือนกันอ่านคนละแบบก็มี
2: ใช่ไหมแต่ที่ผมแบบที่เป็นที่จดจำที่สุดนะสำหรับผมไอตอนที่เขาพูดชื่อตัวเองอะคือลาสมูธฮอยลุนไอตอนมาปีแรกอะลาสมูธฮอยลุนแบบดูหน้าตายิ้มแย้มพอปีที่แล้วอะซัมเมอร์ที่แล้วลาสมูธแล้วก็แบบหน้าเซ็งอะถอนหายใจเฮือกหนึ่งแล้วก็ฮอยลุนเงี้ย
1: แต่มันแบบที่เดิมไงแต่นั่นคือแบบสภาพไง
2: แต่สภาพอะสภาพจิตใจแบบโอ้โหท้อแท้แบบเห็นได้ชัด
1: ไง
2: ถ้าใครได้เห็นนะว่านั่นแหละ
1: ครับตัวแอดเดซงเอแดซงเอแดซงนะครับก็น่าจะใกล้บรรลุข้อตกลงเรียบร้อยนะครับเพราะว่าทางสโมสรเนี่ยไม่ได้มี คือไม่ได้มีอะไรละนะครับบรรลุเงื่อนไขก็ประมาณ 35.5 บวก 3.5 ล้านปอนด์ประมาณนี้แล้วราวนี้นะครับก็ไม่ถึง40ล้านปอนด์นะครับน่าจะปิดดีลเรียบร้อยรอมาตรวจร่างกายนะครับ
2: ครับ
1: มีการเปิดเผยออกมานะว่าเขาเนี่ยก็เป็นนักเตะสู้ชีวิตคนหนึ่งนะครับมีตั้งแต่เด็กเลยเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะขอเงินไปคัดตัวนะครับกับเซาเปาโลแม่ว่าโอ้ยมีแค่ตั๋วเที่ยวเดียวนะไปได้เที่ยวเดียวอ่ะไม่มีนะอะไรเงี้ยสุดท้ายยาวเลยนะครับเรียกว่ามากันยาวๆแล้วก็เป็นนักเตะอาชีพได้นะครับเคยมีช่วงหนึ่งที่เขาไปเล่นที่จีนด้วยนะเพราะว่าเจ้าของทีมที่เขาเล่นอ่ะในบราซิลผมจำชื่อไม่ได้นะขออภัยด้วยนะครับเขาเป็นคนจีนแล้วก็มีเจ้าของทีมที่จีนด้วยก็ส่งไปยืมตัวที่จีนนะฮะกลายว่าในช่วงนั้นน่ะโหเจ้าตัวประสบปัญหาสภาพจิตนะเหมือนกับว่าประสบปัญหาเรื่องจิตใจอ่ะจนถึงว่าต้องให้หมอจิตแพทย์อ่ะดูแลนะครับต้องให้จิตแพทย์ดูแลเลยแล้วก็กลับมาได้นะครับกลับมาได้ก็ย้ายมาเล่นให้ทีมซีเรียอาจากนั้นก็นี่แหละย้ายมาอาตาลันตานะครับแล้วก็โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมนะเป็นเขาบอกว่าเป็นคนที่ทำให้ไอ้เนี่ยคูปไมเนอร์เก่งอ่ะก่อนที่ไอ้ตัวนั้นอ่ะจะย้ายไปยูเวนตุสแล้วก็ฟอร์มตกเขาเลยมองว่าคนเนี้ยเป็นคนที่ปิดทองหลังพระนะครับแต่ในสกายสปอร์ตก็ตั้งข้อสังเกตนะเขาตั้งข้อสังเกตว่าอย่าไปคาดหวังมากกับเอเดซงเนี่ยอย่าไปคาดหวังมากนะครับอ่ะ38ล้านปอนด์นะเป็น35บวก3นะครับแอดออนเข้ามาดูในเรื่องของสถิติเวลาเทียบกับคาเซมิโร่เนี่ยตามภาพที่ผมขึ้นให้พี่ๆทุกคนดูนะครับยิง2ประตูคาเซมิโร่ซัดไป9ก็ต้องยอมรับว่าปีนี้คาเซมิโร่โหฟอร์มดีเหลือเกินนะครับแล้วก็ยิงได้เยอะที่สุดตั้งแต่เขาเล่นมาด้วยนะแอสซิสต์1ครั้งนะครับดูพวกแบบการสร้างโอกาสการทำประตูอะไรอย่างเงี้ยอาจจะไม่ได้แบบเท่าคาเซมิโร่เพราะคาเซมิโร่มักจะขึ้นไปด้านหน้าบ่อยแต่ตัวเอ

0: แต่ทรงเนี่ยนะครับส่วนใหญ่ก็จะปักหลักอยู่หน้าแผงเกมรับใช่ไหมแล้วก็มี
1: ใช่
0: การพาบอลขึ้นหน้าได้ด้วยนะครับก็เป็นเบอร์6บวก8นั่นแหละนะครับ
1: ต้องเทียบ
0: เนี่ยเป็นสายบอล
1: อัว
0: ยา
1: เต
0: ว
1: ้หรือเปล่าใช่ไหมต้องเทียบอัวเต้หรือเปล่าถ้าจะเทียบจริงๆอ่ะใช่ไหมตำแหน่งเนี่ยสไตล์การเล่นของเขาอ่ะแล้วก็ต้องเทียบที่อูกาเต้นะสำหรับผมนะ
0: อ่ะมาดูเรื่องของการทำฟาวล์สถิติต่างๆสถิติต่างๆก็ถือว่าสูสีกับคาซิมิโร่นะครับมีจ่ายบอลสำเร็จ 89% แต่ไอเนี่ยไอเปอร์เซ็นต์การจ่ายบอลสำเร็จเนี่ยก็ต้องมาดูว่าจ่ายแปะคือหลังหรือเปล่าจ่ายบอลขึ้นหน้ามากไหมนะครับแต่ว่าลองพาสเนี่ยลองพาสความสำเร็จในการจ่ายบอลยาวเนี่ยโอ้โหถือว่าสำเร็จสูงนะ72%นะครับแต่ทีเนี้ยประเด็นคือว่าที่เขาบอกว่าที่สกายสปอร์ตนะครับบอกเนี่ยคือว่าลองมาเทียบดูซิกับสถิติพวกนี้โอเคแหละในซีเรียเนี่ยติดอันดับแต่พอมาเทียบสถิติในพรีเมียร์ลีกเนี่ยมันเขาเรียกว่าโอ้โหอาจจะแบบหลุดไปไกลเลยนะอันดับของเขาเนี่ยอาจจะหลุดไปไกลเลยนะถูกไหมทีเนี้ยเขาลองมาดูนะครับเขาบอกว่าในมูลค่า40ล้านปอนด์อ่ะเอาง่ายลองไปเทียบดูเลยแฟนแอตแลนต้าก็ไม่ได้ถึงกับร้องห่มร้องไห้อ่ะมันไม่เหมือนกับ
1: ครับ
0: การเสียมาดริดซุนย่าของวูฟอ่ะที่แฟนวูฟก็แบบโอ้โหมันเห็นชัดเจนเนาะว่าปีนี้ตกชั้นแต่กลายเป็นว่ารีแอคจากแฟนๆอ่ะก็ไม่ได้ถึงขนาดว่าต้องแบบหลั่งน้ำตาเพราะเขามองว่าก็เป็นราคาที่สมเหตุสมผลในการที่เสียไปแล้วก็มองว่าโอเค40ล้านปอนด์เนี่ยเป็นราคาที่เขาสามารถจ่ายเงินซื้อตัวแทนได้อันนี้ก็คือบทวิเคราะห์ของทางคอลัมน์บิชอปนะครับจาก Sky Sport ก็ถือว่าเป็นมุมมองที่น่าสนใจนะสำหรับผมนะผมว่าเป็นมุมมองที่น่าสนใจคือก็มาเบรกพวกเราชาว Red Devil เนี่ยนะครับเธอชาวผีแดงเนี่ยที่บอกว่าโอ้โหอาจจะแบบมาถึงแล้วสร้าง Impact ได้เลยแต่ผมมองว่าก็อย่างที่เคยรายงานนั่นแหละว่าสุดท้ายแล้วอ่ะเขาคือตัวที่มาเสริมสคอร์ตตัวที่เข้ามาเสริมสคอร์ตแล้วเจสันวิลคอกตามดูฟอร์มคนเนี้ยนะครับมาปีกว่าแล้วนะตั้งแต่มารับงานอ่ะก็ตามดูฟอร์มเลยแล้วก็มีเห็นว่าใช้ Data ด้วยนะใช้ Data ในการช่วยวิเคราะห์ข้อมูลนะครับก็สรุปว่าคนนี้แหละเป็นน่าจะเป็นมิดฟิลด์ที่คุ้มค่า
1: ราคาไม่แพงเท่าไหร่หรอกก็ราคา
0: ราคา
1: ประ
0: ไ
1: ม
0: ม
1: า
0: ่
1: ณ
0: แพ
1: นี้แห
0: ง
1: ละมันก็ดูจากเขาเรียกกระแสไหมก่อนนี้ก็มีข่าวกับแอตมาริดก็จะเอาตัวนี้เหมือนกันคุยกับแอตมาริดเรียบร้อยแล้วนะหมายถึงว่าก่อนนั้นเนี่ยตกลงอะไรเรียบร้อยแล้วแล้วก็ยูไนเต็ดก็จะเรียกว่าปาดไหม
0: ไม่ปาดหรอกแอดมาดริดไม่จ่ายตกลงราคากับแอตแลนต้าไม่ได้
1: ครับก็เลยแมนยูก็เลยเข้ามา
0: ครับ
1: แต่ว่าแทรกไหมผมว่ามันก็มีข่าวตั้งแต่ที่แล้วป่ะหมายถึงว่าซัมเมอร์ที่แล้วป่ะคนเนี้ย
0: มี
1: หรือเปล่าวะ
0: จริงๆ
1: ม
0: มี
1: ก
0: มา
1: ล
0: ตั้
1: าง
0: แ
1: ป
0: ต
1: ่ะ
0: ่มีมาตั้งแต่เทนฮากไหม
1: เหมือนคนเนี้ยมีข่าวมาน
0: มี
1: าน
0: ทุ
1: แ
0: ก
1: ล้ว
0: ป
1: นะ
0: ีมีทุกปีเลยกับเอเดซอนเนี่ยเอแดทรงมีมาทุกปีแต่สุดท้ายก็ไม่จบสักทีอาจจะเป็นเพราะว่าราคาที่แอตแลนต้าอาจจะเรียกสูงไปหน่อยก่อนนั้นเนี่ยหลัก50-60 ล้านปอนด์อ่ะเพราะก็ต้องยอมรับว่าในปีที่แอตแลนต้าได้แชมป์อ่ะเขาก็คือหนึ่งในแกนหลักนะแล้วประเด็นคืออาการบาดเจ็บไม่มีนะแทบไม่มีอ่ะลงเล่นให้กับแอตแลนต้ามาตลอดแทบไม่เจ็บเลยพลาดไปไม่กี่เกมเองอ่ะ
1: ผมก็คิดว่าไม่มีแฟนแมนยูคนไหนที่จะคาดหวังอะไรมากป่ะหมายถึงว่าเขาก็มาด้วยราคาเนี่ยแล้วก็ด้วยแบบมองเป็นเขาเรียกเป็นกําลังเขาเรียกเป็นโรเตชันป่ะสำหรับผมอะสำหรับผมมองว่าเป็นโรเตชันลีกมากกว่า
0: ก็เหมือนกัน
1: โรเตชัน
0: มองว่าน่าจะมาเติมสค
1: ที่
0: อร์
1: ใ
0: ต
1: ช้ได้อะที่แบบที่มีคุณภาพอะไม่ได้เป็นโรเตชัน

0: ดาวรุ่งไม่ได้เป็นโรเตชันแบบที่เรามีอย่างอุกาเต้เงี้ยทิ้งซึ่งก็โรเตชันมันก็ลงมาแล้วมันทําให้ทีมมันดรอปแต่ตัวนี้คาดว่าน่าจะไม่ใช่อย่างนั้นอ่ะน่าจะเป็นตัวโรเตชันที่มีคุณภาพแล้วมันก็ตรงกับแผน
1: ผมว่าข้อดีของเอเดซงคือเรื่องของพลังงานถูกไหมเราต้องการนักเตะที่มีพลังงานแล้วผมก็มองว่าฟุตบอลสมัยเนี้ยฟุตบอลยุคนี้มันสู้กันด้วยพลังงานจริงๆนะถ้าเกิดคุณวิ่งไม่มีหมดอ่ะมันทำให้ทีมไปได้อ่ะถูกไหมเก้าสิบนาทีอ่ะ
0: ก็ดูจากเนี่ยนะความสําเร็จเอาจริงก็ในปีเนี้ยนับปีนี้กับปีที่แล้วก็ได้ความสําเร็จในเวทียุโรปอ่ะอย่างปีเนี้ยเห็นได้ชัดเลยว่ายูโรป้าก็ของอะไรวิลล่าใช่ไหม
1: ของอังกฤษใช่
0: ไอคอนเฟอเรนซ์ก็ของอังกฤษอีก
1: ใช่
0: แล้วก็รอบชิงชนะเลิศเนี่ยก็เป็
1: อัน ง
0: ป
1: กฤ
0: า
1: ษ
0: รี
1: ก็
0: สแ
1: เ
0: ซ
1: ข้
0: ง
1: า
0: ต์แ
1: ช
0: ช
1: ิ
0: ร์
1: ง
0: มอนก็เนี่ยแหละผมว่ามันก็สไตล์ตอนเนี้ยการเล่นที่อะไรใช้พละกำลังแล้วก็ใช้แรงแล้วก็ energy สูงๆเนี่ยมันมักจะเป็นทีมที่ประสบความสำเร็จนะเป็นเทรนด์ดีกว่าตอนเนี้ย
1: พี่วุฒิว่าจ
0: ก็
1: ู่
0: โ
1: ๆ
0: อ
1: มา
0: เค
1: ติดช
0: ก็
1: ่อง
0: เหม
1: นี
0: า
1: ้
0: ะ
1: เฉยเลยตัวสิ
0: ครับ
1: ขอบคุณนะครับเหมาะใช่ไหมสรุป
0: ก็เหมาะแล้วพี่แล้วค่าตัวผมก็ไม่แรงเท่าไหร่แล้วก็เป็นตัวที่พิสูจน์มาแล้วว่าก็ประสบความสำเร็จอ่ะมีถ้วยอะไรเงี้ย
1: ครับ
0: มันก็โอเคอ่ะเราแพงกว่านี้เรายังซื้อมาเลยมันถึงความล้มเหลวที่อันนี้ในอดีตนะแต่ตอนนี้มันน่าจะมีข้อมูลมาแล้วอ่ะถึงแม้เราจะแฟนบอลอย่างแฟนบอลเราก็อาจจะไม่รู้จักอะไรเท่าไหร่แล้วก็บางคนก็อาจจะไม่ได้ดูเซเรียอาหรือบางคนอาจจะดูก็ได้แต่น่าจะผมว่าน่าจะมีการกลั่นกรองมาแล้วไม่ได้มาซื้อไม่ได้ซื้อตัวเพราะว่าผู้จัดการทีมคนนี้อยากได้อะไรเงี้ยก็คงไม่ใช่ครับ
1: เพราะว่าตอนนี้จริงๆจริงๆมันเป็นระบบสรรหาเนาะแล้วก็การสรรหานักเตะของทีมเราตอนเนี้ยมันเวิร์กมากนะครับล่าสุดก็เซเนลเมนส์นะครับได้ถูกเสนอชื่อเข้าชิงดีลยอดเยี่ยมแห่งฤดูกาลด้วยนะถูกไหมอย่าลืมนะว่าไอตอนที่เราจะได้ลำเมนมันอะนั่นก็มีข้อสงสัยเยอะแยะมากมายกับทีมสรรหานะว่าโอ้โหไม่มีตังถึงขนาดแบบไปเอาผู้สาประตูจากอันเทิร์ปอะสโมสรลีกเบลเยียมอะถูกไหม
0: สโมสรก่อนนี้ก็สโมสรลูกเขาด้วยซ้ำสำหรับในทีมแบบใหญ่ๆอ่ะอัน
1: ใช่ไ
0: ร
1: หม
0: ะดับเนี้ย
1: ไปเอามาแบบจากอันเทิร์ปอะใครวะทุกคนงงตาแตกทำไมไม่ไปเอาเนี่ยโดนาลุมมา20กว่าล้านปอนด์อะดีกรีแบบแชมป์ UCL อะหรือไม่ก็เนี่ยแชมป์โลกอย่างเอมิเลโนมาร์ติเนสอย่างเงี้ยสุดท้ายก็นี่แหละครับลำเมนกลายเป็นโอ้โหแฟนบอลรักแล้วอะตอนเนี้ยแล้วก็มองโอ้โหมันคุ้มค่ามากๆผมก็มองคนนี้เหมือนกันนะอยากจะให้เข้ามาแล้วแบบพิสูจน์ตัวเองแล้วแฟนบอลรักอะแล้วให้แฟนบอลรู้สึกว่าโอ้โหดิวแค่เนี้ยราคาแบบ38 ล้านปอนด์บวกแอดออนเนี่ยให้มันคุ้มค่ามากๆอะผมอยากให้เป็นแบบนั้นแล้วก็อย่าลืมว่าไอ้ตัวหลักเราหลายคนนะอย่างบรูโน่ก็มาจากสปอร์ติ้งใช่ไหมแทบไม่ปรับตัวเลยตะหนวดอ่ะแล้วกลายเป็นว่าในช่วงปีสองปีที่แล้วอ่ะคนด่าเยอะมากนะครับจนแบบตอนเนี้ยก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าเป็นการเซ็นสัญญาที่ยอดเยี่ยมที่สุดหลังจากยุคเซอร์อเล็กฟูกูสันเพราะว่าบรูโน่ย้ายมาก็ราคาไม่เท่าไหร่เองไม่ใช่หรอถูกไหมไม่น่าจะถึง50 ล้านปอนด์อ่ะย้ายมา
0: น่าจะห้าก
1: ล
0: ส
1: า
0: ิ
1: ง
0: บ
1: ซ
0: ล
1: ี
0: ะ
1: ซั่นด้วยน่าจะประมาณนั้นนะครับ
0: ครับ
1: อ่ะโตนาลี่หน้ามา85 ล้านจากข่าวนะครับก็โตนาลี่ราคาประมาณนั้น85-86 ล้านปอนด์นะครับ100 ล้านยูโรเป็นราคาที่นิวคาสเซิลปักไว้ผมว่าแมนยูมีตังจ่ายเพราะว่าล่าสุดอันดับสามใช่ไหมเราจบอันดับสามเงินรางวัลอ่ะ191 ล้านปอนด์มั้งอันนี้แค่เงินนะเงินรายได้นะแต่ปีที่แล้วนี่คือเราต้องกู้หนี้ยืมสินมาซื้อนะปีนี้มันมีรายได้เข้ามาไหนจะมีค่าลิขสิทธิ์แชมเปี้ยนลีกอีกนะครับดูหลังๆวิลค็อกทำได้ดีใช่ไหมการเลือกที่เสริมตัวเอเดอร์สันเพราะมีเอเลียตตามมาแน่นอนนะครับมีผมว่ามีตัวหลักมาแน่ๆนะครับเอเดอร์สันคือสล็อตตัวที่โรเตชันนะครับตัวสกอตแบบนี้แหละที่ควรมีผมมองแบบนั้นนะครับเป็นตัวพลังงานตัววิ่งไม่หมดเอาง่ายแพทริกดอกกูอ่ะ แรกๆเราก็แบบโอ้โหอะไรวะเนี่ยราคาแบบเท่าไหร่นะ20-30 ล้านเป็นแบ็คที่แบบมีแค่ร่างกายอย่างเดียวใช่ไหมเออมาจากทีมหนีตกชั้นด้วยทุกคนค่อนคอร์ดว่าแบบเออทำไมแบบมันทื่อแต่พอมาเล่นไปเรื่อยๆเล่นไปเรื่อยๆเว้ยทุกคนเริ่มเห็นว่ามันมีพัฒนาการไว้ดอกกูอะแล้วมีพละกำลังที่เราต้องการอะตัวใหญ่ถึกโอ้โหพอมาเล่นจับมาเล่นตัวบนนะวิ่งชนกองหลังเขาอะใช่ไหมสปีดหนีแบ็คเขาวิ่งได้ทั้งเกมอะแถมยังแบบสปรินต์ลงมาช่วยเกมรับได้ด้วยอะมันเลยเห็นภาพนั้นไงลองไปคิดถึงบอนมัดอะบอนมัดของอิราโอล่าเป็นนักเตะที่แบบวิ่งเพรสแดนบนแล้วก็วิ่งได้ทั้งเกมมันก็เป็นภาพสะท้อนว่ายุคนี้มันเป็นยุคที่แบบนักเตะที่มี energy สูงๆอ่ะมีพลังงานสูงๆอ่ะมันรอดแต่ผมว่าไอ้แอดิสันน่าจะรอดนะครับ อีซักปรับตัวได้ยัง อีซักมันเจ็บเออเจ็บนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของระบบของแผนเนาะเปลี่ยนทีมเปลี่ยนแผนเปลี่ยนระบบนะครับอ่ะนอกจากข่าวเรื่องเอแดซงนะครับที่ก็ใกล้แล้วแหละก็นี่เลยครับหลังจากที่เฮียวีโกไปพ่อหนุ่มแอนโทนีกอร์ดอนบินไปเปิดตัวเอ้ยบินไปตรวจร่างกายเออมีภาพนะครับนั่งเครื่องบินเจ็ตไปตรวจร่างกายเรียบร้อยนะครับแล้วก็มีการเปิดเผยด้วยนะจากแอเลติกเนี่ยบอกว่าโจนลาปอร์ต้าเนี่ยมันคนต่อสายตรงไปทางนิวคาสเซิลเองเลยแล้วก็ยืนยันว่าอ่ะโจนลาปอร์ต้าต่อสายตรงไปหากอร์ดอนเองเลยนะครับแล้วก็ยืนยันว่าไม่ต้องห่วงไอ้หนูเราสามารถลงทะเบียนได้แน่นอนไม่ต้องห่วงเซ็นเลยเลือกมาอยู่กับเราลงทะเบียนได้นายได้แน่ๆนายไม่ต้องห่วงเพราะว่าตอนนี้เหมือนกับว่าลาลิก้าเวิร์กกับบาร์เซโลนานะครับสามารถที่จะเขาเรียกว่าอะไรนะใช้เงินน่ะจากการที่เลวานดอฟสกี้หมดสัญญาเออมีสล็อตเยอะมากนะครับลงได้แล้วก็พวกแบบการเปิดเขาเรียกว่านะเปิดขยายตั๋ว VIP ของสนาม Spotify เขาอะสามารถดึงมาใช้มันเลยกลายเป็นว่าเป็นฤดูกาลที่อู้ฟู่ของบาร์เซโลนานะครับฤดูกาลนี้นะเออเลยปิดดีลแอนโทนีกอร์ดอนได้70 ล้านปอนด์เรียกว่าบาเยิร์นมิวนิกที่กำลังเวิร์กอยู่เนี่ยรอบแรกเขายื่นไปทาง60 ล้านปอนด์นิวคาสเซิลปฏิเสธนะครับกลายเป็นว่ามาเงียบๆบาซ่าทุ่มเงินมากกว่าบาเยิร์น10 ล้านปอนด์แล้วก็ปิดจบเลยอย่างรวดเร็วนะครับเรียบร้อยดร.แรชของเราเออพวกก็ยังบอกเลยนะว่าโอ้ยแอนโทนีกอร์ดอนปีเนี้ยยิงน้อยนะยิง6 จ่าย 2เองมั้งเทียบกับด็อกเตอร์ยิงไป14แอสซิสต์14อ่ะมองข้ามกันเฉยเลยแต่เขาก็มองถึงเรื่องความคุ้มค่าไง
0: เก่าแล้วอายุ28แล้วค่าเหนื่อยก็สูงกอร์ดอนนี่ว่าอนาคตเขาเรียกอนาคตแจ่มใสยาวๆยาวๆสัก5-6 ปี
1: ค่าเหนื่อยไม่แพงด้วย
0: ถูกต้องถ้ากว่าจะแพงต้องสัญญารอบหน้า
1: ใช่อ่ะ
0: ค่อยๆไต่ไ
1: งนอกนั้นยังไม่พอครับนี่ฮูเรียนอัลวาเรสบาซ่าขยับแล้วนะครับขยับแล้วราคาที่100 ล้านยูโรติดต่อกับ
0: 100ล้านยูโรเหรอ
1: เออติดต่อกับทางอาเลติโกมาดริดคือกับบาซ่าเนี่ยเขามีข่าวมาอยู่แล้วแต่บาซ่าก็ลังเลสุดท้ายบาซ่าก็ประเมินว่าหลังจากที่การจากไปของเลวานดอฟสกี้เนี่ยมันจะมีใครที่มันคุ้มค่าคุ้มราคานะสุดท้ายก็นี่เลยครับคูเรียนอัลเวเรสเป็นรายงานข่าวจากเดอะแอทเลติกนะครับเป็นไงฤดูกาลที่อู้ฟู่ของบาร์ซ่าเหมือนที่บอกครับมีตังแล้วสามารถใช้ได้แล้วคูเรียนอัลเวเรสจะน่าจะเข้ามาแทนที่ของเลวานดอฟสกี้นะครับทีนี้พอดีลนี้มันเกิดขึ้นเนี่ยตอนแรกเรามองว่าไอ้กอร์ดอนเข้ามาเขาเล่นกองหน้าได้แรดฟอร์ดก็เล่นหน้าได้น่าจะปิด2แหละเด็กอังกฤษสุดท้ายพอมีข่าวกับผู้เล่นอเวเรสเนี่ย 100 ล้านยูโรเนี่ยแน่นอนฮูเลียนเนี่ยยืนหน้าเป้าแน่นอนเบอร์9แน่ๆนะครับแล้วด็อกเตอร์เราล่ะด็อกเตอร์อยู่ที่ไหน
0: กับแมนเชสเตอร์อาจจะไม่กลับก็ได้อาจจะเข้าแคมป์ซ้อมต่อหมายถึงว่าจากหลังจากจบบอลโลกก็อาจจะไม่กลับอาจจะรอที่สเปนอะไรเงี้ยหรืออาจจะไปเข้าแคมป์ซ้อมที่ไหนเงี้ย
1: ซ้อม
0: ส
1: เ
0: ั
1: ดี
0: ก
1: ่ยว
0: ที
1: ไง
0: ่หนึ่
1: เ
0: ง
1: หมือนคราวที่แล้วไงใช่
0: ท
1: ไ
0: ุ
1: หม
0: กครั้งอ่ะไม่ใช่คราวที่แล้วทุกครั้งอ่ะก็ผมว่านะบาเยิร์นอกหักจากกอร์ดอนเนี่ยมาเอาแรชฟอร์ดดีกว่าถูกกว่าอีก
1: ครับ
0: ถูกกว่าด้วยแถมมันก็ใช้ได้แหละแล้วคุณก็เป้าหมายคุณก็ตอนนี้คุณมีสรรพกำลังที่พร้อมแล้วอ่ะปีหน้าคุณก็ลุ้นแชมเปี้ยนลีกเลยแล้วแรชฟอร์ดเนี่ยผมว่าโอเคถ้าไม่เนี่ยนะถ้าแบบไม่คิดมากอ่ะอย่างที่เอ็มบอกคุ้มอยู่แล้วแรชฟอร์ดอ่ะราคาเนี่ย20เท่าไหร่นะ26ใช่ไหม
1: 26 ล้าน
0: คุ้ม
1: อายุ28นะเดี๋ยวประมาณช่วงปลายปี29ค
0: ใช
1: ื
0: ่
1: ออยู่ในช่วงพีคและเอาง่ายผมว่าเขาอยู่ในช่วงพีคคือมันคงไม่พีคไปกว่านี้แต่มันเป็นนักเตะที่ถ้ามันเล่นได้แบบฤดูกาลที่แล้วอ่ะมันสามมันมันคือฟอร์มเสถียรนะถูกไหมเคยมีฤดูกาลที่มันพีคมากๆกับแรชฟอร์ดอ่ะแต่สุดท้ายมันก็จะมีช่วงที่มันฟอร์มเสถียรนะก็คือปีแล้วกับบาร์ซ่าแล้วก็มาเล่นกับทีมชาติอังกฤษอ่ะก็มีโชว์สเต็ปอะไรเงี้ยถ้ามันแบบสามารถคุมก็เรียกว่าคุมพฤติกรรมมันได้อ่ะแรชฟอร์ดอ่ะนะ
0: มันก็เหมือนหุ้นที่มันขาขึ้นมาแล้วอ่ะก็นั่นแหละพี่ก็มันก็รออยู่ขาลงแหละอยู่ที่ว่าเนี่ยอายุ28 29 30เผลอ30อาจจะขาลงก็ได้ก็ไม่รู้นะส่วนกอร์ดอนเนี่ยมันก็มองว่าบาร์ซ่าคิดถูกแล้วหมายถึงว่าที่เอาอ่ะขากำลังขึ้นเลยเนี่ยอายุกำลังได้คือช่วงพีคมันอยู่ช่วงเริ่มต้นอ่ะมันก็เหมาะแล้วด้วยสไตล์การเล่นกอร์ดอนก็เข้ากับบาร์ซ่าไงเล่นแบบชิงกันทําหาช่องวิ่งอะไรเงี้ย
1: ครับ
0: จ่ายเพราะว่ามันดีกว่าแรชฟอร์ดเนี่ยตรงนี้เขาแบบดูจะเป็นผู้เล่นแบบบาร์ซ่าต้องการการจ่ายกันอะไรเงี้ยการวิ่งหาช่องอ่ะเหมือนแบบสไตล์เก่าๆของเขาอ่ะ
1: แล้วก็มีรายงานบอกว่าฮันซิฟิกอ่ะกับเดโก้อ่ะชอบกอร์ดอนเพราะว่าสามารถเล่นเกมรับได้แต่นาทีแรกอ่ะหมายถึงว่าวิ่งบีบแดนบนเนี่ยเป็นสิ่งที่แรดฟอร์ดไม่มี
0: ไปอยู่บาซ่าไม่มีอีกอ่ะนึกว่าอยู่บาซ่าชุ่มเท
1: มันมีแต่มันก็ไม่ได้หมายถึงว่าทำได้ดีไงเข้าใจ
0: ไม่
1: ป
0: ได
1: ะ
0: ้จุด
1: ค
0: เ
1: ื
0: ด
1: อ
0: ่น
1: มันก็เพิ่งมาทำกับคนที่ทำอย่างนั้นมาตั้งแต่แรกอ่ะตั้งแต่ไหนแต่ไรอ่ะถูกปะกับวิธีการเล่นคือก็ต้องเข้าใจว่าแรดฟอร์ดมันเป็นนักเตะสมัยเก่าอ่ะนักเตะแบบยุคที่แบบรอบอลแล้วก็ป
0: ร
1: ั
0: อ
1: ดใน
0: บอล
1: ยิงอ่ะแต่
0: รอ
1: กอร์
0: บ
1: ด
0: ออ ล
1: น
0: แบบ
1: มันเกิดมาในทีมเอเวอร์ตันอ่ะทีมที่แบบคุณจะต้องวิ่งเพรสแดนบนอยู่แล้วอ่ะเป็นนักเตะสมัยใหม่อะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะเป็นเหตุผลนี้
0: ค
1: ด
0: ร
1: ้
0: ั
1: ว
0: บ
1: ย
0: ผ
1: น
0: ม
1: ะครับอ่ะบาร์ซ่านะบาร์ซ่ามีตังนะสุดท้ายบาร์ซ่ามีตังนะครับแต่ว่ากอร์ดอนอ่ะอีกอย่างหนึ่งคือดีลของกอร์ดอนอ่ะมันเป็นดีลบังคับผ่อนอยู่แล้วเพราะว่าบาร์ซ่าก็มีหนี้เกิน2,000 ล้านอ่ะดังนั้นทุกดีลที่มันเกิดขึ้นอ่ะมันจะถูกบังคับผ่อนอัตโนมัตินะครับซึ่งระยะเวลาของเงินก้อนเนี้ยก็บังคับผ่อนไป5 ปี
0: ครับ
1: ผ่อนเป็น5 งวดนะครับผ่อน5 งวดกับนิวคาสเซิลนะครับอ่ะว่ากันไปนี่เลยอีกคนนึงเนี่ยนะครับติดตามด้วยแล้วกันนะครับฮูเลียนอัลวาเรสคืออาร์เซนอลก็จ้องอยู่นะตัวนี้แต่บาร์ซ่าก็พร้อมที่จะทุ่มเงินนะครับราวร้อยล้านยูโรในการคว้าตัวจากเอเลติโกมาดริดนะครับติดตามกันได้สำหรับดีลนี้นะครับขอบคุณผู้สนับสนุนของเราด้วยนะครับเครื่องดื่มน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างครับคอบอนคอช้างคอเดียวกันขอบคุณที่ดูแลคิกออฟมาโดยตลอดนะครับแล้วก็ขอบคุณพี่ๆทุกคนที่นั่งพูดคุยกันนั่งแสดงความเห็นกันใน1 ชั่วโมงที่ผ่านมานี้นะครับ
0: ครับ
1: วันสุดสัปดาห์นี้ก็ขอให้พักผ่อนอย่างมีความสุขนะครับเจอกันใหม่วันจันทร์ครับผมอ้าวอย่าลืมฝากกดติดตามพวกเราคิกออฟด้วยนะครับพี่ท่านใดที่ยังไม่ได้ติดตามยังไม่ได้กด subscribe หรือว่ากดกระดิ่งแจ้งเตือนยังไงก็ฝากด้วยกดเป็นกำลังใจให้พวกเราหน่อยนะครับ
0: ครับ
1: จะได้ถึง20,000ซับสักทีจ่อเหมือนกันนี่ก็จ่อ
0: เท่าไหร่นะ
1: ประมาณ10,000

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาดไทยครั้งที่63ณสภากาชาดไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครกรมการค้าภายในร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบการจำหน่ายชุดสังฆพันธ์ชุดไทยธรรมก่อนวันวิสาขบูชารัชนกอินทนนท์และพรปวีช่อชูวงศ์พ่ายคู่แข่งอย่างบุดบิด1-2 เกมยุติเส้นทางสิงคโปร์โอเพ่น2026ไว้ที่รอบก่อนรองชนะเลิศต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันศุกร์ที่29พฤษภาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 8:55 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจจการินีพีระยะพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสะปทุมไปทรงเป็นองค์ประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาดไทยครั้งที่63ณอาคารสิรินทรานุสรณ์60พรรษาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาดไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครเวลา 9:30 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันพระบรมราชชนกประจำปีการศึกษา2567-2568ณอาคารกิติยาคารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีเป็นวันที่2เวลา 14:30 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปเปิดพิธีเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลกครั้งที่21ณศูนย์ประชุมสหประชาชาติเขตพระนครกรุงเทพมหานครในวันเดียวกันนี้เวลา 16:00 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกชลิตพุกผาสุของคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศล100วันพระราชทานศพนายจรัญธาดากันสูตรทจว.มปช.มวม.วปร.3อดีตองคมนตรีณศาลา100ปีวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามเขตดุสิตกรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: กระทรวงมหาดไทยเชิญชวนประชาชนร่วมพิธีเชิญพุ่มดอกบัวประดิษฐ์ถวายสักการะพระศรีมหาโพธิทศมราชบพิตรเนื่องในวันวิสาขบูชาวันที่31พฤษภาคมนี้พร้อมกันทั่วประเทศ
2: นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าเนื่องในโอกาสวันวิสาขบูชาประจำปี2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณา

0: ถวายสักการะพระศรีมหาโพธิโทสมราชบพิตรโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในวันที่31พฤษภาคมนี้เวลา 20:39 นาทีทั้งนี้กระทรวงมหาดไทยขอเชิญชวนประชาชนร่วมปฏิบัติบูชาและเข้าร่วมพิธีเชิญพุ่มดอกบัวประดิษฐ์ถวายสักการะพระศรีมหาโพธิโทสมราชบพิตรณมณฑลพระศรีมหาโพธิราชมบพิตรของจังหวัดเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและสร้างความเป็นสิริมงคลของตนเองและครอบครัวชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาชวนประชาชนเลือกซื้อชุดสังฆทานและผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพถวายพระสงฆ์เพื่อดูแลสุขภาพพระสงฆ์ให้ห่างไกลโรค
2: เภสัชกรหญิงสุพันตราบุญเสริมเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยากล่าวว่าวันวิสาขบูชาเป็นช่วงเวลาที่พุทธศาสนิกชนนิยมเข้าวัดทำบุญและถวายสังฆทานซึ่งภายในมักประกอบด้วยผลิตภัณฑ์สุขภาพหลากหลายประเภททั้งอาหารยารวมถึงผลิตภัณฑ์สุขภาพประเภทของใช้ส่วนตัวหากพระสงฆ์ได้รับการถวายผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่มีคุณภาพเช่นยาเสื่อมสภาพสบู่ที่ไม่มีมาตรฐานหรือผลิตภัณฑ์อาหารที่มีน้ำตาลไขมันโซเดียมสูงเกินไปย่อมส่งผลกระทบต่อสุขภาพและกิจของสงฆ์ได้เนื่องในวันวิสาขบูชาปีนี้จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมสร้างบุญกุศลด้วยการเป็นผู้บริโภคที่มีความรอบรู้เลือกผลิตภัณฑ์สุขภาพภายใต้แนวคิด3ดีคือดีต่อกายเน้นเลือกผลิตภัณฑ์อาหารที่มีปริมาณน้ำตาลไขมันโซเดียมต่ำโดยสังเกตสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพหรือ Health Choice บนฉลากเพื่อลดโอกาสการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือ NCD ดีต่อใจโดยเน้นความปลอดภัยและมั่นใจในคุณภาพโดยเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีบรรจุภัณฑ์อยู่ในสภาพสมบูรณ์มีฉลากภาษาไทยที่ระบุรายละเอียดครบถ้วนที่สำคัญต้องมีเลขการอนุญาตผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้องและดีต่อโลกด้วยการส่งเสริมแนวคิดทำบุญรักโลกด้วยการจัดชุดสังฆทานแบบลดขยะเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติหรือลดการใช้พลาสติกห่อหุ้มที่เกินความจำเป็นทั้งนี้ควรแยกชุดสังฆทานประเภทยาอาหารและของใช้เพื่อป้องกันการปนเปื้อนของกลิ่นและสารเคมีที่อาจส่งผลต่อคุณภาพผลิตภัณฑ์รวมถึงดูวันหมดอายุให้มีเวลาไม่น้อยกว่า6เดือนนฤมลอุดมพรรายงาน
1: กรมการค้าภายในร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคและกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางตรวจสอบการจำหน่ายสังฆภัณฑ์และชุดไทยธรรมในช่วงเทศกาลวิสาขบูชาน
3: ายจิรวุฒิสุวรรณอาจรองอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่ากรมการค้าภายในได้บูรณาการร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบและกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางหรือ CIB ลงพื้นที่ตรวจสอบการจำหน่ายชุดสังฆทานชุดไทยธรรมและสินค้าที่ประชาชนนิยมนำไปทำบุญเนื่องในวันวิสาขบูชาในย่านการค้าเขตบางซื่อกรุงเทพมหานครซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าผู้ประกอบการส่วนใหญ่ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายมีการติดป้ายแสดงราคาชัดเจนครบถ้วนสินค้าอยู่ในสภาพเหมาะสมและไม่พบการจำหน่ายสินค้าหมดอายุหรือใกล้หมดอายุอีกทั้งราคาชุดสังฆทานเมื่อรวมรายการสินค้าแล้วมีความสอดคล้องกับราคาที่จำหน่ายโดยอยู่ในช่วงประมาณ199-599 บาทและมีบางชุดอาจมีราคาสูงกว่านี้ตามองค์ประกอบสินค้าในแต่ละชุดสำหรับภาพรวมการจำหน่ายในปีนี้สินค้ายังมีเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนและแม้ต้นทุนจะปรับเพิ่มขึ้นแต่ผู้ประกอบการก็พยายามตรึงราคาไม่ให้สูงกว่าปีก่อนรวมถึงยังมีผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ซึ่งจะช่วยกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยในช่วงเทศกาล
4: จากการตรวจก็พบว่าทุกร้านนะครับก็ติดป้ายแสดงราคาถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็สินค้าที่อยู่ข้างในก็ไม่ได้เป็นสินค้าที่อยู่ใกล้วันหมดอายุและเมื่อเอาราคาของสินค้าที่อยู่ในชุดสังฆภัณฑ์เครื่องไทยธรรมเอามารวมกันแล้วก็ไม่ได้เป็นราคาที่สูงเกินเลยไปจากการพูดคุยกับผู้ค้านะครับเขาพยายามที่จะตรึงราคาไว้ไม่ให้สูงกว่าปีที่ผ่านมาแต่อย่างไรก็ตามก็คุยกับผู้ค้าหลายๆคนก็ยังอยู่ได้และมีหลายร้านค้าก็เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพัฒน์ซึ่งเราก็คิดว่าหลังจากที่โครงการนี้ได้ดำเนินการไปแล้วเนี่ยเศรษฐกิจต่างๆน่าจะกลับมาคึกคักได้และก็ช่วยผู้ประกอบการได้ในระดับหนึ่งครับ
3: ครั้งนี้หากประชาชนพบการจำหน่ายสินค้าที่ไม่เป็นธรรมเช่นไม่ติดป้ายแสดงราคาจำหน่ายเกินราคาหรือมีสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานสามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน1569ตลอด24ชั่วโมงปุริมปัตโสภาภาครายงาน
1: พาณิชย์จังหวัด

0: รังคุมเข้มการจำหน่ายสินค้าชุดสังฆทานและจตุปัจจัยป้องกันการฉวยโอกาสเอาเปรียบผู้บริโภคในช่วงเทศกาลวิสาขบูชาน
1: างสาวสุภากิจเกลี้ยงส่งพาณิชย์จังหวัดตรังเปิดเผยว่าสำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรังได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์การจำหน่ายสินค้าชุดสังฆทานชุดไทยธรรมและจตุปัจจัยของร้านค้าและห้างสรรพสินค้าในพื้นที่เพื่อกำกับดูแลราคาสินค้าและบริการป้องปรามมิให้ผู้ประกอบการฉวยโอกาสเอารัดเอาเปรียบผู้บริโภคในช่วงเทศกาลวิสาขบูชา2569ซึ่งพบว่าราคาชุดสังฆทานไม่ได้มีการปรับราคาแต่ปริมาณการจำหน่ายลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมาเนื่องจากสถานการณ์ทางด้านอีกทั้งยังเป็นช่วงเวลาของการเปิดภาคเรียนทั้งนี้ชุดสังฆทานและชุดไทยธรรมเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลากและต้องปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการดังนั้นก่อนซื้อชุดสังฆทานหรือชุดไทยธรรมทุกครั้งขอให้ประชาชนผู้บริโภคเลือกซื้อสินค้าที่แสดงราคาชัดเจนมีฉลากสินค้าถูกต้องและหากพบว่าสินค้าไม่แสดงราคาหรือไม่แสดงฉลากหรือแสดงฉลากไม่ถูกต้องสามารถร้องเรียนได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดตรังหรือที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรังยอยศพรนะคะไกลสีสวทตรังรายงาน
0: ด้านพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์เปิดเผยผู้ประกอบการในพื้นที่ให้ความร่วมมือติดป้ายแสดงราคาและรายการสินค้าตามที่กฎหมายกำหนดอย่างครบถ้วน
2: นายสุพลศรีทับทิมพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์เปิดเผยว่าจังหวัดเพชรบูรณ์โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดลงพื้นที่ตรวจสอบและติดตามสถานการณ์การจำหน่ายชุดสังฆทานณร้านค้าในเขตอำเภอเมืองเพชรบูรณ์และอำเภอหนองไผ่พบว่ามีการติดป้ายแสดงราคาจำหน่ายและแสดงรายการสินค้าในชุดสังฆทานตามที่กฎหมายกำหนดอย่างครบถ้วนเจ้าหน้าที่ได้ประชาสัมพันธ์และกำชับให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการฉบับที่68พ.ศ. 2568โดยต้องแสดงราคาจำหน่ายปลีกรายการสินค้าขนาดน้ำหนักปริมาณและราคาของสินค้าแต่ละรายการรวมถึงค่าภาชนะบรรจุอย่างชัดเจนตัวอักษรขนาดไม่ต่ำกว่า16และตรงกับราคาที่จำหน่ายจริงห้ามฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาเอารัดเอาเปรียบผู้บริโภคเพื่อคุ้มครองสิทธิ์และรักษาความเป็นธรรมแก่ผู้บริโภครับช่วงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนากับเทศกาลงานบุญในวันวิสาขบูชาเพลินจิตสวนสินพงษ์สวทเพชรบูรณ์รายงาน
0: สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยาเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมสัมผัสความสงบและการเยียวยาจิตใจเนื่องในวันวิสาขบูชาผ่านกิจกรรมฮีลใจที่พะเยาน
3: างกมลรัตน์ทองจิตผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยาเชิญชวนพุทธศาสนิกชนและประชาชนทั่วไปร่วมสัมผัสความสงบและเยียวยาจิตใจในกิจกรรมฮีลใจที่พะเยาร่วมภาวนาสู่วิถีศรัทธาในวันวิสาขบูชาซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่30ถึง31พฤษภาคม2569ณวัดสีโคมคำและกว้านพะเยาโดยเป็นมิติใหม่ที่ผสมผสานระหว่างวิถีแห่งพุทธและวิทยาศาสตร์แห่งจิตใจเพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้หยุดพักตระหนักรู้ผ่านกิจกรรมที่หลากหลายโดยวันที่30พฤษภาคมร่วมกิจกรรมศิลปะแห่งการพักใจณวัดสีโคมคำพบกับธรรมบรรยายวงสนทนาฮีลใจส่วนวันที่31พฤษภาคมสัมผัสศรัทธาและวิถีพะเยาณกว้านพะเยาร่วมตักบาตรรับรุ่งอรุณและการร่วมพิธีเวียนเทียนทางน้ำณวัดติโลกอารามจึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนและผู้ที่สนใจร่วมกิจกรรมเพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามให้คงอยู่สืบไปวินัยใจกว้างสวทพะเยารายงาน
0: กระทรวงการคลังไม่ขยายเวลาโครงการไทยช่วยไทยพลัสพร้อมย้ำจุดประสงค์โครงการมุ่งเน้นบรรเทาภาระค่าครองชีพให้ประชาชน
4: นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงภาพรวมโครงการไทยช่วยไทยพลัสในวันสุดท้ายของการลงทะเบียนว่าประสบความสำเร็จและบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่วางไว้โดยมีผู้ลงทะเบียนรับสิทธิ์ไปกว่า26ล้านสิทธิ์จากกรอบเดิมที่ตั้งเผื่อไว้ที่30ล้านสิทธิ์ซึ่งขณะนี้เหลือสิทธิ์อยู่ประมาณ4ล้านสิทธิ์รัฐบาลจึงยังไม่มีนโยบายที่จะต่ออายุหรือขยายระยะเวลาโครงการออกไปเนื่องจากโครงการดังกล่าวออกแบบมาเพื่อให้เป็นหนึ่งในมาตรการช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายเฉพาะหน้าไม่ได้มุ่งเน้นกระตุ้นเศรษฐกิจในวงกว้างที่ต้องผลักดันให้ประชาชนใช้เม็ดเงินให้หมดสำหรับงบประมาณที่เหลือจากสิทธิ์ที่ว่างอยู่นั้นกระทรวงการคลังจะดึงเม็ดเงินดังกล่าวกลับเข้าสู่ระบบเพื่อนำไปพิจารณาปรับใช้กับมาตรการช่วยเหลืออื่นๆที่กำลังรอการอนุมัติจากคณะกรรมการกลั่นกรองเงินกู้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนอย่างทั่วถึงทางนี้รัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจและกำลังพิจารณาแนวทางให้ความช่วยเหลือประชาชนกว่า6ล้านคนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนหรือผู้ที่อาจตกหล่นอย่างเต็มที่โดยอาจจะพิจารณาใช้กลไกของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเข้ามาช่วยรองรับ พื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงสิทธิประโยชน์ได
5: ้โครงการนี้มีความจำเป็นจริงๆว่าที่ถูกออกแบบเนี่ยออกแบบมาเพื่อการคำนวณที่รัฐสามารถช่วยได้นะครับท่านที่ไม่สามารถเข้าถึงสมาร์ทโฟนเนี่ยก็ส่วนใหญ่เท่าที่เราดูก็จะไปอยู่ในโครงการของประชารัฐซึ่งเรายืมกลไกมาอยู่แล้วอย่างที่บอกครับก็ตอนนี้เนี่ยเวลาเราพูดเรื่องกระตุ้นเศรษฐกิจเราเอาเงินงบประมาณตั้งเงินที่เราต้องการใส่ไปเท่าไหร่หมดเท่านั้นก็แปลว่ามีคนกระตุ้นเท่านั้นใช้หมดก็มีการกระตุ้นเวลาเราเห็นในเรื่องของกระตุ้นเศรษฐกิจจะเห็นว่าวิธีการทำก็คือให้เงินแล้วก็ให้ทบไปเรื่อยๆจนหมดโครงการเพราะต้องการให้ทุกคนใช้หมดแต่ความช่วยเหลือจะต่างกันเราให้ในเดือนหนึ่งเรากะว่าเดือนหนึ่งจะช่วยเบาภาระท่านได้1,000นะฮะของส่วนลดเนี่ยนะฮะ4 เดือนก็เดือนละ1,000ไปเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านที่ต้องการความช่วยเหลือก็ใช้หมดท่านที่คิดว่าเดือนนี้จำเป็นน้อยก็แบ่งกลับมาเงินไม่ได้ไปไหนครับเงินก็ไปเป็นแปลงเป็นความช่วยเหลืออื่นๆในเรื่องอื่นสำหรับคนที่ได้รับความเดือดร้อน
4: นอกจากนี้โฆษกกระทรวงการคลังกล่าวถึงภาพรวมบรรยากาศการยืนยันตัวตนตามสาขาของธนาคารกรุงไทยเริ่มเบาบางลงอย่างต่อเนื่องแม้จะยังพบปัญหาการลืมรหัสผ่านหรือแอปพลิเคชันค้างบ้างซึ่งทำให้ประชาชนต้องเดินทางมาพบเจ้าหน้าที่เพื่อยืนยันตัวตนใหม่ตามมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุดเพื่อป้องกันมิจฉาชีพทั้งนี้ประชาชนยังสามารถใช้บริการผ่านตู้ ATM รวมถึงสาขาของธนาคารภายในห้างสรรพสินค้าที่ยังเปิดให้บริการในช่วงค่ำได้ตามปกติปฏิพลสัทพรมมารายงาน
0: กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาเปิดให้นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวศึกษายื่นขอกู้ยืม Pre-approved ได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่13มิถุนายนนี้
6: กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.ประกาศเปิดรับความประสงค์ขอกู้ยืมผ่านระบบ Pre-approved สำหรับผู้กู้ยืมรายใหม่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวศึกษาตั้งแต่วันนี้จนถึง13มิถุนายนนี้โดยระบุว่าหลังจากยื่นความประสงค์แล้วกองทุนจะแจ้งผลผู้ผ่านคุณสมบัติผ่านระบบ Pre-approved ระหว่างวันที่16ถึง30มิถุนายนนี้จากนั้นผู้ที่ผ่านคุณสมบัติสามารถดำเนินการลงทะเบียนขอรหัสเข้าใช้งานกยศ. Connect และระบบ DSL พร้อมยื่นแบบคำขอกู้ยืมจัดทำและลงนามสัญญารวมถึงยื่นและยืนยันการเบิกเงินได้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมถึง31ตุลาคมนี้สำหรับผู้กู้ยืมรายเก่าสถานศึกษาจะดำเนินการพิจารณาคัดเลือกบันทึกค่าใช้จ่ายและยื่นแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืมได้ตั้งแต่วันที่16พฤษภาคมถึง31สิงหาคมนี้โดยไม่ต้องผ่านขั้นตอน Pre-approvedสามารถดำเนินการผ่านระบบ DSL ได้โดยตรงทั้งนี้ขอให้ผู้กู้ยืมทั้งรายเก่าและรายใหม่ศึกษาขั้นตอนและดำเนินการตามกำหนดอย่างเคร่งครัดเพื่อไม่ให้พลาดสิทธิการกู้ยืมโดยติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.studentloan.or.th จิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
7: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
8: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
9: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
8: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
9: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปทวงเลขจองดิ
8: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
9: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
10: 20:20ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศสำนักข่าว AFP รายงานว่านายตงจวินรัฐมนตรีกลาโหมของจีนจะไม่เข้าร่วมการประชุมสุดยอดด้านความมั่นคงเอเชียหรือแชงกรีลาไดอะล็อกซึ่งเป็นเวทีหารือด้านความมั่นคงที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของเอเชียที่สิงคโปร์ระหว่างวันที่29ถึง31พฤษภาคมนี้โดยมีผู้แทนจาก45ประเทศเข้าร่วมซึ่งนับเป็นปีที่2ติดต่อกันแล้วที่รัฐมนตรีกลาโหมจีนไม่เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวอย่างไรก็ตามจีนจะส่งคณะผู้แทนจากสถาบันการศึกษาทางทหารเข้าร่วมการประชุมแทนทั้งนี้นักวิเคราะห์มองว่า การที่จีนไม่ส่งรัฐมนตรีกลาโหมเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวอาจจะสะท้อนถึงความมั่นใจในบทบาทของจีนในฐานะมหาอำนาจระดับภูมิภาคและลดความเสี่ยงที่ผู้นำระดับสูงเผชิญคำถามเกี่ยวกับประเด็นความมั่นคงที่อ่อนไหวบนเวทีระหว่างประเทศแม้จะต้องแลกกับการพลาดโอกาสหารือระดับสูงกับหลายประเทศรวมถึงสหรัฐอเมริกาก็ตามสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการคาดการณ์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์โลกของอินเดียที่ระบุว่าปริมาณน้ำฝนในฤดูมรสุมของอินเดียปีนี้จะอยู่ที่ร้อยละ90ของค่าเฉลี่ยระยะยาวซึ่งต่ำกว่าระดับปกติที่อยู่ที่ร้อยละ96ถึงร้อยละ104ของค่าเฉลี่ยในช่วง50ปีที่ผ่านมาโดยเป็นผลมาจากปรากฏการณ์เอลนิโญที่จะเริ่มส่งผลกระทบต่อฤดูมรสุมของอินเดียช่วงระหว่างเดือนมิถุนายนถึงกันยายนนี้ท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับผลผลิตทางการเกษตรและการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศทั้งนี้ฤดูมรสุมมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อเศรษฐกิจของอินเดียเนื่องจากปริมาณน้ำฝนในช่วงฤดูมรสุมคิดเป็นราวร้อยละ70ของน้ำที่ใช้ในการเพาะปลูกและเป็นปัจจัยสำคัญต่อปริมาณน้ำสำรองของประเทศโดยในอดีตช่วงที่เกิดปรากฏการณ์เอลนิโญอินเดียมักเผชิญสถานการณ์ที่ปริมาณน้ำฝนต่ำกว่าค่าเฉลี่ยและบางครั้งนำไปสู่ภาวะแห้งแล้งจนส่งผลกระทบต่อผลผลิตทางการเกษตรและการส่งออกธัญพืชของอินเดียกระทรวงกิจการภายในและการสื่อสารของญี่ปุ่นเปิดเผยว่าจากข้อมูลณวันที่1ตุลาคมปีที่แล้วญี่ปุ่นมีประชากรราว123,500,000คนลดลงร้อยละ 2.5 หรือประมาณ 3,900,000 คนจากการสำรวจสัมมโนประชากรครั้งที่แล้วเมื่อปี2563เนื่องจากประชากรสูงวัยเพิ่มขึ้นและอัตราการลดลงตามธรรมชาติที่ขยายตัวมากขึ้นซึ่งทำให้จำนวนผู้เสียชีวิตมากกว่าจำนวนเด็กเกิดใหม่ขณะเดียวกันขนาดครัวเรือนเฉลี่ยในญี่ปุ่นลดลงเหลือ 2.15 คนจาก 2.26 คนก่อนหน้านี้ซึ่งตัวเลขดังกล่าวสะท้อนถึงจำนวนผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่คนเดียวเพิ่มมากขึ้นทั้งนี้มีการคาดการณ์กันว่าแนวโน้มที่ประชากรญี่ปุ่นจะลดลงเช่นนี้จะดำเนินต่อไปท่ามกลางแรงกดดันด้านประชากรศาสตร์ที่เพิ่มขึ้นโดยรัฐบาลญี่ปุ่นพยายามแสวงหาแนวทางที่จะช่วยรักษาชุมชนในภูมิภาคต่างๆทั่วประเทศและคงความยั่งยืนทางเศรษฐกิจเอาไว้ต่อไปรับฟังข่าวกีฬา
11: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750สิงคโปร์โอเพ่น2026ในรอบก่อนรองชนะเลิศหญิงเดี่ยวเมรัชนกอินทนนท์มือ7ของโลกพยายามสู้อย่างเต็มที่แพ้อากาเนะยามากุชิมืออันดับ3ของโลกจากญี่ปุ่นไปอย่างสนุก1ต่อ2เกม21-19 19-21 และ20-22 หยุดเส้นทางไว้ที่รอบนี้ส่วนหญิงเดี่ยวอีกคู่หมิวพรปวีช่อชูวงมืออันดับ8ของโลกพลาดท่าแพ้หวังซื่อยี่มือ2ของโลกจากจีน1ต่อ2เกม11-21 21-9 และ13-21หยุดเส้นทางไว้ที่รอบนี้เช่นเดียวกันขณะที่หญิงคู่นันทการกับเบญญาภาเอี่ยมสะอาดคู่พี่น้องมืออันดับ105ของโลกแพ้ให้กับอาริสะอิการาชิกับชิฮารุชิดะคู่มือ16ของโลกจากญี่ปุ่น0ต่อ2เกม13-21 และ18-21ตกรอบอย่างน่าเสียดายเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมเอเชียระดับเกรด2 LTAT ATF Asian 14 and Under ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีชายเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศพิชพงษ์จีนาพันธ์มือ266เยาวชนเอเชียเอาชนะอิมจีโฮจากเกาหลีใต้มือ76เยาวชนเอเชียและมือวางอันดับ1ของรายการ2ต่อ0เซต6ต่อ2และ6ต่อ4คว้าแชมป์ไปครองพร้อมรับคะแนนสะสมอันดับเยาวชนเอเชียจำนวน200คะแนนส่วนอิมจีโฮในฐานะรองแชมป์ได้รับ133คะแนนด้านหญิงเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศสารุดาสุตตาเยาวชนทีมชาติไทยชุดปัจจุบันเอาชนะ อาพรนันโซเฟียแสงสุชาติมือ86เยาวชนเอเชียและมือวางอันดับ1ของรายการ2เซตรวดด้วยสกอร์6ต่อ2และ6ต่อ0ทั้งนี้ในฐานะแชมป์หญิงเดี่ยวสรุดาได้คะแนนสะสมอันดับเยาวชนเอเชียจำนวน200คะแนนส่วนอาพรนันรองแชมป์ได้133คะแนนจากนั้นสรุดายังได้ลงสนามแข่งขันในประเภทหญิงคู่โดยจับคู่กับธนพรก้อนศิลาเอาชนะวิมุตติยาพงหนูกับวาวาราคูไวเซว่า2ต่อ1เซต4ต่อ6 6ต่อ3และซุปเปอร์ไทเบรก10ต่อ6ส่งผลให้สรุดากับธนพรได้ครองแชมป์หญิงคู่ร่วมกันนอกจากนี้จะเป็นถ้วยแชมป์ใบที่2ของสรุดาในรายการนี้อีกด้วยศึกเทนนิสแกรนด์สแลมรายการเฟรนช์โอเพ่นที่สนามโรลองการโรสกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสหญิงเดี่ยวรอบ2อารีนาซาบาเลนกาเต็ง1จากเบลารุสโชว์ฟอร์มแกร่งเอาชนะเอลซ่าชักเกโมจากฝรั่งเศส2เซตรวด7ต่อ5และ6ต่อ2ผ่านเข้าสู่รอบ32คนสุดท้ายไปพบกับดาเรียคาซัตคีนาจากออสเตรเลียต่อไปน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างร่วมกับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และภาคีเครือข่ายจัดงานแถลงข่าวก่อนการแข่งขันฟุตบอลช้าง FA ครับ2025ถึง2026รอบชิงชนะเลิศระหว่างบุรีรัมย์ยูไนเต็ดพบกับ PT ประจวบ FC โดยโค้ชเตี้ยสะสมพบประเสริฐหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีม PT ประจวบ FC กล่าวว่าทีมรู้ศักยภาพของตัวเองดีว่าอยู่ในจุดไหนซึ่งบุรีรัมย์เป็นทีมระดับท็อปของทวีปเอเชียไปแล้วซึ่งการเจอกับบุรีรัมย์ต้องเล่นด้วยวินัยและความดุดัน
12: เราก็อย่างที่บอกแหละเราก็รู้แหละว่าเราจะเล่นแบบไหนนะครับแน่นอนมันอาจจะเป็นเกมหนึ่งที่ต้องเล่นด้วยวินัยแล้วก็เล่นด้วยความซาดิสเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะต้องมีทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นมันก็ไม่ดูดีกว่าพูดเยอะเดี๋ยวก็โดนเยอะ
11: ด้านนฤบดินทร์วีรวัฒนโนดมกัปตันทีมบุรีรัมย์ยูไนเต็ดกล่าวว่าประจวบเป็นทีมที่ดีบุรีรัมย์ต้องทำการบ้านให้ดีและไม่ประมาทซึ่งเกมนี้ถือเป็นเกมสุดท้ายของฤดูกาลและบุรีรัมย์ยูไนเต็ดยังเหลือเป้าหมายสำคัญอีกหนึ่งรายการซึ่งทุกคนภายในทีมมุ่งมั่นที่จะคว้าแชมป์มาครองให้ได้โดยพร้อมทุ่มเทอย่างเต็มที่โดยเกมนัดชิงชนะเลิศเป็นเกมที่เต็มไปด้วยความกดดันแต่ทีมมีประสบการณ์จากการแข่งขันในเกมใหญ่ลักษณะนี้มาแล้วหลายครั้งและเชื่อมั่นว่าจะสามารถผ่านสถานการณ์ดังกล่าวไปได้พร้อมย้ำว่าเป้าหมายสำคัญของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดคือการป้องกันแชมป์ให้สำเร็จสำหรับการแข่งขันฟุตบอลช้าง FA ครับ2025ถึง2026รอบชิงชนะเลิศจะทำการแข่งขันที่ธรรมศาสตร์สเตเดียมในวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมนี้เวลา 19:00 นถ่ายทอดสดทาง AIS Play และ Monomax สมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชียหรือ AFC จัดพิธีจับสลากแบ่งสายการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน20ปีรอบคัดเลือกซึ่งจะแข่งขันระหว่างวันที่25สิงหาคมถึง6กันยายนนี้โดยทีมชาติไทยอยู่กลุ่ม F ร่วมกับอิรักเติร์กเมนิสถานและ UAE โดยในกลุ่มนี้ประเทศไทยจะรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพโดยรายการนี้จะคัดเลือกหาแชมป์กลุ่ม8ชาติและรองแชมป์กลุ่มที่ผลงานดีที่สุด7จาก8กลุ่มผ่านเข้าไปเล่นฟุตบอล AFC U20 Asian Cup China 2027ที่ประเทศจีนในช่วงต้นปีหน้าและจะหา4ชาติเป็นตัวแทนทวีปเอเชียเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนโลก U20 2027ที่อุซเบกิสถานและอาเซอร์ไบจานต่อไปปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
13: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
10: ธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องวันและเวลาโดยพระราชสิทธิมงคล
14: ถ้าจะกล่าววันและเวลาไม่มีเก่าไม่มีใหม่ความเก่าความใหม่เป็นเรื่องของมนุษย์ที่สมมติบัญญัติขึ้นมาวันเวลาไม่มีดีไม่มีชั่วในตัวเองความดีและความชั่วอยู่ที่มนุษย์เป็นผู้ประกอบและกำหนดขึ้นเช่นถ้าวันไหนทำดีวันนั้นก็เป็นวันดีท่านจึงกล่าวว่าวันไหนๆก็ไม่สำคัญเท่าวันนี้เป็นวันที่สำคัญกว่าวันไหนถึงพรุ่งนี้และมะรืนนี้ดีอย่างไรก็ยังไม่สำคัญเท่าวันนี้ขอให้ทำปัจจุบันให้ดีที่สุด แล้วทุกอย่างจะดีขึ้นตามลำดับทำดีดีกว่าขอพรมัวแต่อ้อนวอนพรไม่มีทำแต่กรรมดีจะทวีพรโปรดจำเอาไว้ว่าธรรมะใดๆก็ไร้ค่าถ้าไม่ทำ
15: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
16: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
17: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
16: เราต้องเริ่มยังไงอะ
17: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
15: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
10: คนเราเมื่อมาอยู่ร่วมกันเป็นสังคมเป็นประเทศย่อมมีความขัดแย้งเกิดขึ้นบ้างเป็นปกติความสงบสุขของประเทศจึงไม่ได้เกิดจากการที่ไม่มีความขัดแย้งแต่อยู่ที่เมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้นคราวใดก็สามารถคลี่คลายได้ด้วยความยุติธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวสุพัชรินทร์โพธิ์ทองนาคและบุญมาสีมาศอ่าน

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟัง Sports Station FM 97 สังคมกีฬาสำหรับคอกีฬาร
2: ายการถนนนักสู้ดำเนินรายการโดยครูนุมวยไทยพรวิษณุสุวรรณรสและทีมงาน

0: 1 2 3สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ยินดีต้อนรับนะครับทุกท่านเข้าสู่รายการถนนนักสู้ Road to Fighter ผมครูนุนะมารายงานตัวเป็นที่เรียบร้อยวันนี้นะครับอยากจะบอกว่าห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงเลยนะครับแขกรับเชิญของผมอยากจะบอกว่าเป็นอีก1คนที่มีความภาคภูมิใจนะครับเพราะตัวครูนุเองเนี่ยก็เป็นอดีตนักมวยเหมือนกันแล้วก็ชีวิตลุ่มๆดอนๆไม่ประสบความสำเร็จคนข้างๆนี้ต้องรับฟังให้ดีจะประสบความสำเร็จทางด้านใดให้เขาแนะนำตัวอย่างเป็นทางการก่อนเลยครับเชิญเลยครับ
1: สวัสดีครับผมวิทย์มหาชนนะครับก็ถ้าจะชื่อนักมวยคงไม่มีใครรู้จักอาจจะมีเพื่อนๆรู้จักบ้างแถวจันทบุรีอะไรเงี้ยครับสักดาเกียรติเมืองยศนะครับ
0: แล้ว
1: ก็ในหลายชื่อตอนเด็กๆนะครับ
0: ก็เรียกได้ว่าคนนี้นะครับเริ่มต้นจากนักมวยอาจจะไม่โด่งดังอาจจะไม่ประสบความสำเร็จเป็นแชมป์ในเวทีมวยมาตรฐานอย่างราชดำเนิน
1: ไม่ได้เข้าเลย
0: ไม่ได้เข้า
1: ไม่ได้เข้าเวทีมาตรฐานสมัยก่อนเข้ายากมากจะได้มาเวทีรังสิตสำโรงราชดำเนินลุมพินีนี่ช่องเขียนนี่ยากมากสมัย
0: ก่อนก็เรียกได้ว่าในส่วนของกว่าจะฝ่าฟันมาแต่ละคนในเส้นทางมันไม่ใช่ง่าย
1: ไม่ใช่ง่าย
0: หลายๆคนที่มาออกรายการอาจจะเป็นสุดยอดมวย
1: ใช่คร
0: ับ อาจจะเป็นแชมป์แต่ว่าคนนี้แหละครับเป็นอีกหนึ่งแชมป์ที่น่าฟังเลยในชีวิตจริงนะฮะคุณลูกขออนุญาตสอบถามถึงตั้งแต่วัยเด็กๆเลยนะพี่วิทย์นะ
1: คร
0: ับ แรกเริ่มเดิมทีเนี่ยพี่วิทย์เป็นคนที่ไหนจังหวัดอะไรฮะ
1: ผมเป็นคนยโสธรนะครับพี่น้องอีสานเท่าขันฟังอยู่นะครับเป็นคนที่พันท่าสมอเลยครับตำบลม่วงอำเภอมหาชนชัยจังหวัดยโสธร
0: ยโสธรเมืองบ้างไฟ
1: เมืองบ้างไฟโก้
0: โ
1: ก
0: หวานนี่ใครๆก็รู้จักนะฮะในส่วนของพี่หม่ำโจ๊กมุก
1: เป็นซูเปอร์สตาร์ตลกของจังหวัดเราของประเทศไทยอีกคนนึง
0: เรียกได้ว่าพอนึกถึงจังหวัดยโสต้องนึกถึงพี่หม่ำเป็นอย่างแรกแล้วก็ไม่ได้มีแต่เพียงพี่หม่ำเท่านั้นที่สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดยะโสธร
1: เยอะมากยะโสธรเป็นเมืองศิลปินเป็นเมืองศิลปินเมืองศิลปินนักร้องนักเขียนนะครับ
0: พี่วิทย์เนี่ยบ้านเกิดยะโสธรพี่น้องกี่คน
1: พี่น้องทั้งหมด5
0: พี่วิทย์เป็นคนที่เท่าไหร่
1: เป็นคนที่4
0: เป็นคนที่4แต่ขออนุญาตเริ่มตั้งแต่คนแรกเลยผู้หญิงผู้ชายครับ
1: ผู้ชายพี่ชายนะครับ
0: พี่ชายตอนนี้ทำอะไรอยู่ครับ
1: ตอนนี้เป็นเจ้าของสวนอยู่ที่วังน้ำเขียวแต่ก่อนเป็นเจ้าของเต็นท์รถนะครับตอนน
0: ี
1: ้ก็ไปทำสวนเกษตรอินทรีย
0: ์เกี่ยวกับผลไม้หรือว่าเป็น
1: ผัก
0: อาเป็นผัก
1: ร้านอาหารญี่ปุ่นได้หลายร้านก็ใช้บริการอยู
0: ่โอ้โหนะครับเดี๋ยวนี้นะอยากจะบอกนะเกษตรกรไม่ใช่ธรรมดานะครับสามารถประสบความสำเร็จในชีวิตได้อันนี้คือพี่ชายคนแรกคนที่สอง
1: คนที่สองนี่พี่สาวตอนนี้ก็เป็นแม่บ้านนะครับก็ดูแลหลานๆอยู่เพราะว่าก็สบายแล้วเพราะไม่ลำบากแล้ว
0: คนที่2เป็นพี่สาวคนที่3
1: พี่3นี่ก็เป็นเชฟนะครับก็อยู่โรงแรม5ดาวมาได้หลายที่ทุกวันก็ยังเป็นเชฟอยู
0: ่อ๋อโหรับรองไว้ไม่อดตายแน่นอนนะพี่คนที่3เป็นเชฟปรุงอาหารสุดยอดคนที่4ก็คือ
1: ตัวผมเองนะครับ
0: พี่วิทย์มหาชนเอ๊ะทำไมถึงชื่อวิทย์มหาชน
1: คือวิทย์เนี่ยคือชื่อผมจริงๆก็คือสมัยก่อนชื่อเดวิดนะครับแล้วก็เอาวิทย์ง่ายๆมหาชนคือชื่อวงดนตรีวงมหาชนที่ผมตั้งกันขึ้นมาเป็นวงดนตรีไม่ใช่ว่าวิทย์มหาชน
0: แต่ว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวรอสักพักนึงนะเดี๋ยวเราได้รู้เรื่องกันคนที่5
1: คนที่5นี่น้องชายคนเล็กนะครับอยู่ที่บ้านดูแลแม่อยู่ตอนนี
0: ้
1: แม่อยู่ผมแม่ก็92แล้วคร
0: ับ อ๋อก็เรียกได้ว่ายังอยู่กันครบทั้ง5คนพี่น้องสามัคคีสามัคคีกันแน่นอนนะมีพี่น้องกัน5คนตอนเด็กๆนี่ชีวิตเป็นยังไงครับ
1: ก็คือตามภาษาคนต่างจังหวัดนะครับทุกคนต้องดิ้นรนนะครับพ่อก็ต้องมาทำธุรกิจค้าวัวค้าควายก็เลยเป็นนายห้อยแม่ก็มาขายลาบน้ำตกที่กรุงเทพเราก็อยู่กัน3คนพี่น้องอะไรอย่างนี้ครับพี่ชายคนโตก็มาเรียนที่กรุงเทพ
0: ม
1: ันก็ต้องต่อสู้ดิ้นรนมันถึงเป็นที่มาของช่วงมวยไงช่วงป .6 ม .1
0: อ๋อเอาละ
1: ป .6 เนี่ยเทอมสุดท้ายนะครับไปเที่ยวไปเที่ยวหมู่บ้านที่มีการเปรียบมวยนะครับเปรียบมวยแล้วก็เราก็อยากมีเงินเห็นเขาชกมวยได้20บาทโอ้โหมันไม่ใช่น้อย
0: เดี๋ยวนะฮะค่าตัวในการชกมวยนี่20บาทแล้วไปโรงเรียนได้ตังค์วันเท่าไหร
1: ่3บาท
0: โอ้โหได้วันนึงแค่3บาทเองแต่ถ้าชกมวยได้20บาทเลย
1: 20บาทแบงค์20เนี่ยก็ผมชกครั้งแรกได้35บาท
0: ไอ้ยาเกินทะลุเป้าอีกต่างหากทีนี้ถามสักหน่อยจะไปชกมวยเนี่ยซ้อมมวยเราซ้อมกันยังไงล
1: ่ะไม่ซ้อมครับครั้งแรกไปนี่คือครั้งแรกเลยไม่เคยซ้อมคืออาศัยแค่เห็นต้นกล้วยก็เตะเล่นๆตามภาษาเด็กคือเราดูมวยแต่ก่อนนี้ผมจะมี ไอดอลผมเนี่ยคือปิติน้อยศิษย์สวป
0: อ
1: เป็นนักมวยช่องเจ็ดที่เตะหนักมากแล้วก็เห็นเขาเตะแล้วก็เตะตามอะไรเงี้ยก
0: ็
1: คือยังไม่ได้คิดจะชกเพื่อนไปครั้งแรกเนี่ยไปเที่ยว
0: ม
1: ันเป็นต่างหมู่บ้านมันเป็นงาน2วัน2คืน
0: ค
1: ืนแรกเที่ยวพ่อให้ตังค์ไป10บาทกับพี่ชายคนละ5บาทหมดละไปวันแรกหมด
0: เรียบร้อยเรียบร้อยแต่วันแรกเลย
1: ก็ไปนอนบ้านญาติบ้านยายมีญาติอยู่ไปนอนนะครับวันที่2เนี่ยเขามีการเปรียบมวยที่ลานวัดนะครับผมก็เลยไปเห็นเขาเปรียบมวยก็เลยไปเปรียบกับเขาก็ขึ้นไปก็ชกนะครับตั้งใจเลยได้ขอให้ได้เงินอะไรเง
0: ี้
1: ยเขาใส่นวมให้แต่ก่อนเป็นนวมแดงใหญ
0: ่ๆ
1: โอ้โหแค่ใส่นวมมันก็ยกแทบไม่ขึ้นแล้วสาวหมัดไปเดียวแล้วนะ
0: ก่อนที่จะหมัดหนักนะหนักหมัดซะก่อนแล้ว
1: มวยวัดแท้ๆเลยได้เป็นไฟแรกที่ได้เจอกับเพื่อนจนรู้จักกันจนทำสนิทกันก็คือซุปเปอร์วันสิงห์อนามัยหรือว่าซุปเปอร์เล็กสอนอีสานไฟนั้นแหละครับรู้จักกับ
0: คือชกกันไฟแรกเนี่ยบนเวทีนี่ต่างห้ามหันกันแหละพอลงจากเวทีกลายเป็นเพื่อนกันซะงั้น
1: แม่ซุปเปอร์เล็กเขาชกในคู่หนึ่งผมชกก่อนเวล
0: า
1: แต่พอลงมาคือได้เจอกันรู้จักกันก็คุยกันตามภาษาเด็กๆเลย
0: โอ้เด็กๆคืออ
1: ายุมันห่างกันปี2ปีประมาณน
0: ั้
1: น
0: ใช่
1: ไล่ก
0: ัน
1: อะไรอย่างเงี้ย
0: คือไม่ได้ชกกันหรอกครับเราเป็นคู่ก่อนเวลาเพื่อนที่เรารู้จักเนี่ยเป็นคู่แรกที่ทำงาน
1: คู่สองในตอนนั้นใช่ซุปเปอร์เล็กเขาอายุมากกว่า
0: แล้วเราก็คุยกันเล่นกันด้วยวัยที่ใกล้เคียงก็เลยรู้จักเป็นเพื่อนกัน
1: แล้วก็ไปชกเจอกันอยู่2 3งานอะไรอย่างเงี้ยแถวนั้นนะฮะแถวมหาชนะชัยขอวัง
0: นะย้อนสักนิดนึงชกมวยเนี่ยชื่อแรกในการชกมวยชื่ออะไร
1: ตั้งเองอะสมิงขาวเกียรติสยามชัย
0: อ๋อทำไมเราต้องเป็นสมิงขาวล่ะ
1: มันคือสมัยก่อนเนี่ยมันไม่รู้ครับมันนึกอะไรได้ก็ตั้งแล้วก็ชื่อมันเท่ดีแล้วก็ตอนนั้นคนภาคมวยโอ้โหสมิงขาวนี
0: ่ที่มาที่ไปเป็นอย่าง
1: น
0: ี้นี่เอง
1: คือใช้ชื่อสมิงขาวเลย
0: สมิงขาวนามสกุล
1: เกียรติสยามชัยก็ตั้งเองแล้วก็
0: การแข่งขันในวันนั้นเป็นยังไงล่ะ
1: ครั้งแรกแพ
0: ้
1: เพราะเราออกอาวุธอย่างอื่นไม่เป็นเลย
0: ม
1: ันเหมือนมันหนักไปหมดทั้งขาก็หนักเข่าจับกันได้ก็ไม่รู้จะตียังไงก็แค่เวียงกันเวียงกันมา
0: ถ้าลงจากเวทีมาได้ค่าตัวทั้งหมด
1: 35บาทท
0: ำไมถึงได้ถึง35ไหนว่าตอนแรกได้20อ
1: ่ะตอนแรกเขาจะให้20มันจะโชคคงสนุกคงสนุกเพราะมันเป็นคือเราก็สาวหมัดใส่กันอย่างเดียวคือแรก3ยกแลกกันแบบเต็มที่เลยอะไรเงี้ย
0: ผลปรากฏว่า
1: แพ้
0: แต่ว่าได้ค่าตัวมาถึง35บาท
1: ครับ
0: ไปโรงเรียนแค่3บาทนะแต่ว่าต่อยมวยนึงได้35บาทโอ้โหเป็น10เท่าเลยนะ
1: ใช่ครับแล้วก็ติดใจ
0: ติดใจเลย
1: ทีนี้พอมีงานวัดก็ไปตลอด
0: เขาเรียกว่า
1: โชคบ้างไม่ได้โชคบ้างก็ไปแล้วเริ่มสักครั้งที่3ที่4เราก็เริ่มที่จะเป็นมวยแล
0: ้
1: วเริ่มเป็นมวยเริ่มรัดเอวใต้ปีกเป็นอะไรเง
0: ี้
1: ยแบบอุ้มตีเป็นอะไร
0: เขาเรียกว่าเริ่มมีพัฒนาการ
1: ใช่ใช่ด้วยความที่เราชอบนะที่เราชอบ
0: พอ3ครั้งดีแล้วยังไงต่อครับเนี่ย
1: 3ครั้งก็ชกมาเรื่อยๆนะครับชกมาเรื่อยๆผมก็ชกมาก็เริ่มชนะมาเรื่อยๆแล้วก็ชกกับรุ่นเดียวกันแถวบ้านนะครับก็ชกมันก็จะเวนชกอยู่แถวผมชกก็มีข้อวังนะครับมหาชนะชัยข้ามมาคำเป็นแก้วบ้างแล้วก็ไปที่ราศีสไลบ้างประมาณนั้นนะครับแล้วก็พอจบม.3 นะครับมันคือมวยไม่ได้มีตลอดเหมือนทุกวันนี
0: ้ครับผม
1: มวยจะมีชกแค่ช่วงหน้าหนาวหน้าฝนนี่ไม่ต้องมีมวยชกคือไม่ได้ชกเยอะนะครับสมัยก่อนเพราะว่ามันไม่เหมือนทุกวันนี้มันมีสนามที่เป็นยิมเป็นร่ม
0: ชกกันทุกวันนะเดี๋ยวนี้นะ
1: สมัยก่อนนี่เอาง่ายๆว่าปีหนึ่งคุณได้ชกสัก6ครั้งก็ถือว่าเยอะแล้วเพราะว่ามันจะมีมวยช่วงตุลาพฤศจิกาธันวาแล้วก็ชกมันเดือนละไฟ2เดือนละ2ไฟอะไรเงี้ย
0: ก็คิดง่ายๆ1ปีเนี่ยกว่าจะได้ชกก็ปลายปีแล้ว
1: ใช่ครับปลายปีแล้ว
0: หน้าหนาวก็มีอยู่เพียงไม่กี่เดือนตั้งแต่เดือนตุลาเป็นต้นไปจนถึงธันวาคมเพราะฉะนั้นปีนึงได้4ครั้งได้6ครั้งก็ถือว่าหรู
1: แล้วไฟก็เลยไม่ได้เยอะมากผมก็ชกแถวต่างจังหวัดก็มาสัก10กว่าไฟ10กว่าไฟแล้วก็เข้ามาทำงานกรุงเทพก็ยังแต่ทีนี้ว่ามาทำงานกรุงเทพเนี่ยเริ่มเป็นวัยรุ่นวัยรุ่นก็ทำงานก็เริ่มแบบมันเริ่มไม่สนใจมวยแล้วช่วงนั้นนะเริ่มไม่สนใจมวยก็ทำงานแล้วอยากรอละติด
0: รออันนี้เป็นปัญหาสำคัญเลยสำหรับทุกคนนะเริ่มติดรอซะแล้ว
1: ก็ยังชอบมวยยังชอบมวยแล้วก็เวลาไปซ้อมมวยก็รู้ตัวเองนะครับว่าเฮ้ยเราก็เป็นมวยนะแต่ว่าตอนนั้นคือใจมันยัง ยังแบบรักที่อยากต้องให้หน้าตาเรา
0: ง่ายเป็นกันทุกคนล่ะครับเป็นกันทุกคนแหละอะไรยังไงต่อฮะ
1: แต่ทีนี้ก็มันจับพัดจับหลวมไปทำงานช่วยเพื่อนนะแล้วก็ไปจันทบุรีแต่ก่อนช่วงนั้น
0: อ
1: ะเวลาที่ไปพัทยาเนี่ยพี่ชายผมเป็นเชฟอยู่พัทยา
0: ครับผม
1: เวลาที่ไปหาพี่ชายผมก็ไปบาร์ไปบาร์เห็นเขาเปรียบมวยเอาอีกละทุกคนนะฮะได้ชกกับมวยตัวดีๆหลายคน
0: เดี๋ยวนะคราวนี้จากมวยที่ชกตามเวทีมานอกคราวนี้มาชกในบาร์เลยเหรอ
1: ในบาร์ครับ3ยกค่าตัวเขาให้350 400
0: โอ้โหนี่คนละเรื่องเลยนะจาก35บาทวันที่ชกวันแรก
1: ตอนนั้นเริ่มมาปีสักปี32 32 32 33 31 32ประมาณนั้นนะคร
0: ับ
1: ไปชกบาร์ก็ 4-5 ไฟท
0: ์
1: ผมมีไปถ้าจำไม่ผิดผมชกก็มีตอนนั้นชกกับสมิงหนุ่มลูกบุรีรัมย์ตัวใหญ่มากแล้วผมก็แพ้สูสีและพี่ก้องธรณีเป็นคนสอนผมกับพี่จิ้มดาวธงตอนนั้นนะครับ
0: โอ้โห
1: ที่บาร์ผมจำได้เลย
0: โอ้โหซุปเปอร์สตาร์วงการมวยไปอยู่ที่นั่นเลย
1: ดีใจมากพี่ก้องธรณีมาสอนผมอยู่ข้างเวทีพี่ชาติมาสอนเฮ้ยคือ2ยกของต้านเขาได้สบายเพราะว่าความมันใหญ่มากเขาใหญ่กว่าเรา
0: ทนความเสียดทานไม่ไหว
1: แล้วก็แพ้คะแนนแต่ก็สนุกนะสู้คือเรื่องสู้นี
0: ่สู้ใจขาดเลย
1: แล้วก็ผมชนะหลายคนที่เป็นมวยที่เลิกมา
0: คือมันน่าสนใจอย่างนี้นะครับจากที่เริ่มต้นจากแค่35บาทมาที่บาร์เนี่ยได้ถึง300เลยนะ
1: 300
0: ต่อเลยครับ
1: แล้วก็ทีนี้มันได้ไปอยู่จันทบุรีก็ขับนั่งรถผ่านยิมค่ายมวยจันทบุรีก็ไปขอซ้อมเลยไปขอซ้อมไปดูมวยแล้วไปขอซ้
0: อม
1: นะไปเจอลูกพี่จ่าเจ๊กนะครับได้คุยพอจ่าเจ๊กได้คุยแล้วเขาก็เห็นผมปุ๊บจ่าเจ๊กนี่ต้องขอบคุณขอให้ดวงวิญญาณจ่าจะสู่สวงสวรรค
0: ์ได้ครับผม
1: ก็จ่าก็รักผมเลย
0: แ
1: ล้วถึงเมตตาผมแล้วก็คุยกับผมเวลาจ่าจะไปไหนเนี่ยเฮ้ยด่าเขาเรียกผมเปลี่ยนชื่อใหม่ตอนเป็นศักดาเกียรติเมืองยศ
0: เน
1: ่คือตอนเป็นเจ้าสุนทรมันแรงเมืองยศน่าจดนะครับใช้ชื่อศักดาเกียรติเมืองยศผมไม่ชอบอยู่จันทร์ประมาณสัก10ไฟท์10ไฟท
0: ์ไปอยู่ที่จันทบุรีคุณไปเจอใครบ้างฮะ
1: โอ้นี่แหละครับไปเจอขุนศึกขุนพลวงการมวย
0: ใครบ้างครับ
1: เจอที่ประจำค่ายก็มีพี่แสนรักสอยิพัฒนา
0: ครับผม
1: แกเริ่มเลิกจากกรุงเทพไปอยู่ที่จันทร
0: ์ครับผม
1: มีพี่ตู่วีรศักดิ์ได้วงประเสริฐ
0: ตอนนี้มาพอดีเลยดูไลฟ์สดนะ
1: นี่พี่ตู
0: ่หนึ่งกำลังใจมวยไทยนัมเบอร์วันนะคุณพ่อตู่ของผมนะ
1: ไปเจอพี่ตู่นะครับพี่ตู่เป็นหนุ่มผมยังวัยรุ่นอยู่นะครับก็เจอพี่สอนพี่สอนพีเคนี่แหละ
0: ครับผม
1: พี่สอนแล้วก็มีรุ่นผมก็จะมีโยงทับไซสถานฟ้าท้อประแดงนพชัยลูกเขาตะนวยนะครับขาวผ่องสิทธิ์ตำลึงทองพวกนี้อยู่ด้วยกันแต่ขาวผ่องก็จะประจำอยู่ที่นากุ้งผมได้อยู่ประจำเวทีมวยไปอีกหลายคนสเปโตอะไรพวกนี้อยู่ด้วยกันสนุกสนานช่วงน
0: ั้
1: น
0: ก็เรียกได้ว่าพอมาที่จันทบุรีนี่เป็นเราหนึ่งเลยคือเราเป็นวัยรุ่นแล้วว
1: ัยรุ่นคร
0: ับทุกอย่างมันก็เลยสนุกไปหมด
1: สนุกแล้วก็ไปชกแล้วก็ทีผมมันเผอิญมันเป็นคนที่แบบผมไม่บ่อไร่ไม่บ่อไร่แล้วก็ขึ้นไปทำพลอย อยากขึ้นไปลองดูว่าเขาทำพลอยที่เขมรเป็นยังไงผมก็เลยขึ้นเขาเพชรไปที่ยิงกันนะบ่อไอริน
0: ครับผม
1: กลับลงมาก็ได้ของแถมมาเลย
0: คืออะไรฮะ
1: มาลาเรีย
0: เอา้าเป็นไข้ป่านะสิมาลาเรีย
1: เป็นไข้ป่าแล้วก็ไฟที่ผมชกไฟสุดท้ายผมจำได้เลยว่าผมแพ้สำราญชัยพิวพิทักษ์ชัยเขามาอยู่กรุงเทพเขาชื่ออะไรผมจำไม่ได้แล้วเป็นเพื่อนกันนี่แหละนะทุกวันนี้ก็ยังคุยกันอยู่นะแล้วก็3ยกในจ่าเจ๊กรูปหนวดอย่างนี้ผมจำภาพไปด่ามึงตั้งหน้าตั้ง
0: ทำท่าไอ้ดีไว้เลยนะ
1: แล้วเราก็เฮ็ดบ้านเหลี่ยมผักลบยก4ผมโดนแปะเข่าที่สี่ข้างนี่แหละปั๊บมันก็ชาไปทั้งตัวเลยแล้วก็หมดแรงแล้วก็เช้ามารู้สึกเหมือนไข้มันขึ้นแล้วก็ผมก็ตะเวนเข้าออกศูนย์มาลาเรียซ้อมมวยไปบ้างมันรู้สึกมันเหนื่อยง่ายมันเหนื่อยง่ายผมเป็น PV PV คือเชื้อมาลาเรียชนิดหนึ่งซึ่งมันลงกระเพาะนะคร
0: ับ
1: แล้วก็ผมก็รักษาตัวที่เวชศาสตร์เขตร้อนเนี่ยนะครับที่อนุสาวรีย์เนี่ยผมน่าจะเป็นคนที่นอนโรงพยาบาลทำลายสถิติเหมือนกันนะ
0: ยังไงครับ
1: 84วันเที่ยวหนึ่งผมนอน21วันตอนที่เขตร้อนเนี่ยเวชศาสตร์เขตร้
0: อ
1: นก็ทุกอย่างก็
0: ก็เรียกได้ว่าแหมชีวิตเนี่ยอยากจะค้นหาอยากจะมีเงินมีทองฮะก็เลยขึ้นไปดูบ่อพลอยสิว่าเราจะมีหนทางได้เงินหรือเปล่า
1: ได้มาจริง
0: ๆของแถมกลับมาคือโรคไข้ป่ามาเรีย
1: รักษาร่างกายดีขึ้นก็ยังตะเวนอยู่กับมวยก็ไทยญี่ปุ่นเนี่ยผมเป็นตัวรับแขกพี่ปี้จะรู้ดีตอนนั้นพี่ปี้พาสามเหลี่ยมมาซ้อมนะฮะพี่ปี้พานักมวยมาจากใต้มาซ้อมยูแฟตที่ยูแฟตก็เจอกับพี่ปี้กับผมเนี่ยทุกบริบทชีวิตก็จะเจอกันตลอดก็เลย
0: มันเป็นตัวแปรเลยหรือเปล่าครับพอเป็นติดไข้ป่าโรคมาลาเรียมามันทำให้ชีวิตในวงการมวยของเราสิ้นสุดลงไปเลย
1: สิ้นสุดเลยครับเพราะว่าร่างกายมันซ้อมไม่ได้ คือมันซ้อนมันเหนื่อยเหนื่อยแล้วก็เวลาที่เขาเรียกว่าไข้แตกเวลาที่ลมมาเนี่ยเขาเรียกเหมือนไข้จับสันมันพีเข้านะครับลมพัดมาผมไปเที่ยวที่หาดใหญ่ผมยังจำเลยนั่งกินขนมลาอยู่หลังรถลมพัดมาเวิร์บเนี่ยคางในฟัดต่างกรักนะแกก็ไข้แล้วก็เลิกต้องเลิกมวยครับไม่เลิกก็ไม่ได้
0: เอาละครับแหมจุดนี้เรียกว่าเป็นจุดพลิกผันในชีวิตเลยนะในส่วนของวงการมวยต้องหยุดอยู่แค่นี
1: ้แค่นั้นเลย
0: แต่ตอนนั้นอายุประมาณเท่าไหร
1: ่ตอนนั้นยัง20เองครับ
0: โอ้
1: เลิกมวยเร็วมากผมว่าใช่ป่ะ
0: ทีนี้ชีวิตของคนทุกคนนะครับบางคนเนี่ยอาจจะไปจุดสูงสุดเป็นแชมป์นะเป็นเจ้าของค่ายมวยเป็นโปรโมเตอร์อะไรก็ว่ากันไปแต่ในส่วนของการชกมวยเท่ากับตอนนั้นต้องสิ้นสุดในวันนั้นเลย
1: ต้องจบเลยกับการชกมวย
0: และทีนี้ชีวิตเรายังอยู่ต่อเรายังไงต่อล่ะครับ
1: ก็ทำงานมาสารพันอย่างนะแล้วก็มันมนุษย์เราจะมีจุดหนึ่งของมนุษย์เราที่เราเคยสมหวังนะครับเคยสำเร็จในวันหนึ่งเนี่ยจุดเปลี่ยนของมนุษย์เราคือความล้มเหลวหรือความผิดหวังนะครับสมัยก่อนอกหักนะเรียกอกหักตอนเป็นวัยรุ่นหลายคนอกหักก็จะทำร้ายตัวเองนู่นนี่นั่นบ้างแต่เราก็จะคิดว่าให้อกขังเราต้องสู้อะไรอย่างเงี้ยทีนี้เราก็คิดตลอดว่าเราจะทำอะไรให้กับคนที่เราเคยก็เรียกว่าเคยหักอกเราเช่นเราก็ต้องทำเพลงให้เขาได้รู้ว่ากูก็มีดีนะเว้ยอะไรเงี้ยก็เขียนเพลงเป็นบ้านเป็นหลังเลยเขียนเพลงนู่นนี่นั่นนะครับทำเพลงเขียนเพลงเสนอค่ายไม่ผ่านหรอกก็ทำไปเรื่อยๆแต่ว่ามันก็มีความฝันเราก็ถามตัวเองตลอดว่าให้เรามีความฝันกับการเขียนเพลงแล้วมีฝีมือไห
0: ม
1: เราชอบแต่งกาบกรชอบแต่งอะไรเงี้ยแล้วก็เริ่มเขียนเพลงนะครับก็เสนอตามค่ายมันมาเริ่มจุดประกายความฝันที่ค่ายมีเดียออฟมีเดียค่ายมีเดียนี่สมัยก่อนมีเพลงหมากัดของพี่เอกชัยดังมากจากร้อยเฮนรี่นะครับตามมดแดงอะไรเงี้ยผมเป็นนักเขียนเลยผมใช้ชื่อเขียนเพลงว่าลำชียะโสธรนะครับแล้วก็มีครั้งหนึ่งที่เป็นอัลบั้มเขาเรียกว่ารักไทยใจลูกทุ่ง
0: ครับ
1: เป็นช่วงเศรษฐกิจตกต่ำก็วงการเพลงก็จะทำเพลงเวทีไทยครับผมก็ไปนั่งประชุมผมเป็นนักเขียนที่อายุน้อยที่สุดตอนนั้นมีอาจารย์พยงมุกดาม ีครูวิไลพนมครูสมหวังช่วงโชตนักเขียนระดับประเทศนั้นเลย
0: ครับผม
1: นี่เป็นนักเขียนที่อายุน้อยที่สุดแล้วก็นั่งอยู่หลังห้องก็เขาให้พอดเรื่องมาประชุมพอดเรื่องมาว่าเรื่องนี้แล้วก็จดพอเสร็จแล้วผมก็เขียนเสนอไป5เพลงนะครับเสนอที่ค่ายไป5เพลงโดยการคัดของพี่จี๊ดสุนทรสุจริตฉันท์ระยะสไปครับ
0: ครับผม
1: ปรากฏว่าวันหนึ่งผมได้รับเสียงเพจ
0: อ
1: ีซี่คอดังปี๊ปี๊ปี๊ปี๊มาข้อความโทรกลับพี่จี๊ดที่ด้วยอะไรพี่จี๊ดสุนทรด้วยแล้วก็โทรกลับนะครับผมโทรกลับที่หน้าห้างเซียนะครับเพื่อนๆครับผมไปที่หน้าห้างเซียรังสิตตะกอนยังเป็นห้างดีโป้อยู่นะ
0: ห้างเซียใช่ๆ
1: นะครับผมยกโทรศัพท์แล้วก็ออเปเรเตอร์ก็บอกมีเดี๋ยวไม่เดียนั่นไงแล้วก็จะขอสายขอต่อสายพี่จี๊ดสุนทรหน่อยครับอะไรอย่างเงี้ยสักพักนึงก็จะต่อสายให้พอคุยปุ๊บพี่จี๊ดครับอะไรอย่างเงี้ยคุยกันวิทย์เพลงวิทย์ผ่าน3เพลงนะความรู้สึกในตู้โทรศัพท์นะครับมันเหมือนมันอยู่ในห้วงอวกาศนะครับอยู่ในห้วงอวกาศเลยพอไปจี้ดูครับเพลง3เพลงที่ผ่านมีเพลงหนึ่งเนี่ยร้องหมู่เป็นเพลงหัวเลยนะครับเพลงไทยช่วยไทยตอนนั้นแล้วก็มีอีกเพลงหนึ่งนักร้องคือเสรีรุ่งสว่างและอีกเพลงหนึ่งที่ร้องคือสุรชัยสมบัติเจริญ
0: โอ้โห
1: แบบชีวิตนี่มัน
0: มีแต่คนดังๆทั้งนั้นเลยนะ
1: มันเหมือนฝันเลยผมอยู่ในตู้โทรศัพท์แบบเหมือนลอยอยู่คนเดียวครับพอวางหูเสร็จนะครับต้องเข้าไปที่บริษัทคือนัดกันไว้อีกวันสองวันอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ยผมเดินกลับห้องเนี่ยเหมือนขาผมไม่ติดพื้นเลยนะ
0: นี่
1: มันลอยเป็นครั้งแรกจริงนะครับที่ทำเพลงแล้วมันผ่าน
0: เอาละครับขออนุญาตย้อนกระบวนความสักนิดหนึ่งนะครับพอในส่วนของเป็นโรคไข้ป่ามาเรียชีวิตต้องดำเนินอยู่ต่อไปแหละคนเราก็มีความรักเกิดอาการโอ้คักรักคุดนะไม่รู้จะทำอะไรระบายออกมา
1: เป็นเพลง
0: เขียนเพลงเลยเพื่อที่จะระบายออกมา
1: สาวชัยนาทสาวเมืองนกอะไรเขียนตอนนั
0: ้
1: น
0: แล้วก็ด้วยความที่ตั้งใจจริงเพียรพยายามเขียนจนแบบเป็นบ้าเป็นหลังเอาจริงกว่าจะจบเพลงให้ได้แล้วก็เลยคิดว่านี่แหละอาชีพที่จะทำต่อไปนั่นคืออาชีพเป็นนักแต่งเพลง
1: ใช่ครับก็คือตอนนั้นก็หลายๆคนก็ว่าผมนะพี่ชายคนโตบอกให้ผมไปขายรถสมัยก่อนนี
0: ่
1: พี่ชายคนโตขายรถก็ฐานะดีอะไรเงี้ยก็อยากให้ผมไปขายรถด้วยอะไรเงี้ยผมก็จะทำเพลงอะไรจนเขาบอกเรียกของไอ้เสียเลยพินไส้แห้ง
0: ต้องผ่านคำดูถูกมานะครับจนวันหนึ่งนะครับไปสมัครเลยตอนนั้นก็คนที่ให้โอกาสคือมีเดียออฟมีเดีย
1: ใช่ครับมีเดียทำให้ผมได้เป็นครูเพลงเป็นคนเขียนเพลงนะครับ
0: แล้วก็ เป็นสิ่งที่น่าจดจำคือเป็นนักแต่งเพลงที่อายุน้อยที่สุด
1: ในกลุ่มนะครับหมายว่าในกลุ่มที่เขียนเพลงในชุดนั้นด้วยกันเนี่ยผมอายุน้อยที่สุด
0: มีแล้วครับจุดเริ่มต้นของพิวิตมหาชนพอเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากมีเดียออฟมีเดียเสร็จแล้วต่อยอดไปที่ไหนต่อฮะ
1: ตอนนั้นผมก็ยังเขียนเพลงอยู่ครับเพราะสมัยก่อนนี่คือการสื่อสารไม่เหมือนยุคนี
0: ้
1: นะครับใครมีมือถือใช้เนี่ยโอ้โหมันสุดยอดละเรามีแค่เพจการเสนอเพลงยังต้องอาศัยเทปคาสเซ็ตนะครับยังต้องเขียนเนื้อเพลงใส่กระดาษแล้วก็เวลาจะไปเสนอทั้ง3ค่ายก็ต้องก๊อปปี
0: ้4หลอก3ชุด
1: นะครับแล้วก็อาจจะ4ชุดเก็บไว้ชุดนึงแล้วก็เทปต้องถ่ายจากหัว A ไปหัว B ถ่ายไปแล้วก็นำเสนอไปทุกค่ายอะไรเงี้ยกว่าจะผ่านได้มันยากมาก
0: อันนี้คือไปด้วยประสบการณ์ตรง walk in ก็ไปเลย
1: walk in ครับน็อกดอน
0: ก็ทำในสิ่งที่ลูกผู้ชายคนนึงจะต่อสู้ได้ตามในส่วนของคนทางที่จะดำเนินเอาแต่งเพลงแล้วก็ต่อเนื้อเพลงไปเอาเพลงเดโมไปนำเสนอไม่มีใครรู้จักแล้วก็ต้องเดินเข้าไปหาเขา walk in ก็ไปนำเสนอเ
1: พราะว่าขอพบผู้จัดการคนรับงานรับฟังเพลงหน่อยครับอะไรเงี้ยอะไรเง
0: ี้
1: ย
0: แล้วบริษัทไหนค่ายเพลงไหนที่ให้โอกาสเราต่อมาจากมีเดียออฟมีเดียครับ
1: ออกจากมีเดียมาผมมาทำใต้ดินอยู่นะครับมาทำเพลงขายเองอยู
0: ่
1: มาขายเองชุดตอนนั้นผมก็ยังมีเพื่อนร่วมทางก็จะมีธันวาเลยธันวาราศีธนูที่เดินขายแผ่นด้วยกันผมก็เดินขายแผ่นอยู่แถวเซีย
0: ครับ
1: เซียรังสิตแถวนั้นไปเล่นร้องเพลงเปิดท้ายขายแผ่นมีพี่หมอกเมืองหนาวก็เจอกันทำอัลบั้มเองนะครับแล้วก็พอช่วงหนึ่งก็อาจารย์เลืองยศพี่ถึงเลืองยศเขาบอกว่าให้วิทย์ผมก็ครับอยู่ตอนนั้น RA กำลังจะมาเป็นอาสยามผมไปอยู่แกมมี่ก่อนนะไปอยู่แกมมี่เกือบปีเขียนเพลงไม่ผ่านสักเพลงเลยแต่ว่าได้วิธีคิดนะครับได้วิธีคิดได้การมองเห็นภาพการสร้างตัวตนนักร้องได้อะไรหลายอย่างต้องขอบคุณพี่ตีขอบคุณอีก2ท่าน3ท่านเลยแหละนะพี่ตู้ป๋าผัวแล้วก็ขอบคุณอีกคนนึงพี่ตู่ปิติลิ้มเจริญนะครับแล้วก็อีกคนนึงที่ลืมไม่ได้เลยเพราะไปอยู่แกมมี่สมมติคุยกัน 100% เนี่ยจะคุยกันเรื่องเพลงอยู่ 10% อีก 90% คุยเรื่องมวยคือพี่เป๋าขาวๆนะจะคุยกันเรื่องมวยพี่เป๋าจะถามให้วิทย์คนนี้เป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยคือเรารู้เรื่องมวยก็จะถามนะ
0: ก็ในส่วนของเป็นนักแต่งเพลงแล้วเนี่ยถึงขนาดทำเพลงเองขายเพลงเองคนที่เป็นศิลปินในตอนนั้นก็คือธันวาศรีธนู
1: ครับก็คือใช่ครับเดินก็คือทำเพลงด้วยกันเขาเรียกเพลงใต้ดินธันวาก็ทำผมก็ทำนะครับแล้วก็มีพี่หมอกเมืองหนาวก็ขายแล้วก็ตอนนั้นยังไม่มีค่ายผมก็ได้ออกอัลบั้มแรกกับค่ายฟ้าใสธันวาก็ไปฟ้าใสหัวมีด
0: โอ้โหนี่นะฮะชีวิตต่อสู้จริงๆเลยนะฮะ
1: มหาชนแรกเลยนะ
0: แล้วก็พอทำเพลงของตัวเองเสร็จปุ๊บความใฝ่ฝันอยากที่จะประสบความสำเร็จก็ไปค่ายใหญ
1: ่ครับ
0: ไปลองงานกับแกมมี่มา1ปี
1: ไม่ผ่าน
0: ไม่ผ่านแต่ก็ยังไม่ท้อ
1: ไม่ท้อ
0: ถามว่ายังคิด
1: ในอดมื้อกินมื้อได้อยู
0: ่คิดในแง่ดีก็คือว่าใน1ปีที่ผ่านมาถึงจะเพลงไม่ผ่านแต่ประสบการณ์ชีวิตมันมี
1: เริ่มมากขึ้นเริ่มสะสมวิธีการคิด
0: แล้วก็เข้ามาในช่วงจังหวะที่ RS เนี่ยเขาขยาย
1: เป็นอาสยาม
0: เป็นอาสยามคราวนี้แหละได้รับการเชิญชวนหรือว่ายังไง
1: อาจารย์เลืองยศครับครั้งแรกเลยอาจารย์เลืองยศพิมพ์ทองก็มีอาจารย์ฉัตรสินสืบผลที่อยู่ด้วยกันนักเขียนด้วยกันชวนเข้าไปด้วยกันก็ไปเขียนเพลงพอเขียนเพลงเสร็จมันก็ยังมีเริ่มผ่านบ้างแล้วก็ผมก็เลยทำเดโมทำเดโมตัวเองเนี่ยนะครับไปให้ป๋าหนองกับพี่หนูมิเตอร
0: ์
1: ซึ่งเป็นยูนิตมีดีเรคคอร์ด
0: ครับผม
1: ก็เสนอปรากฏว่าผมได้เป็นศิลปินก่อน
0: ไอ้ยาโอ้ไม่ธรรมดานะแล้วไงต่อครับพอเป็นศิลปินแล้ว
1: ก็ออกเพลงมีชุดเพลงนั้นชุดมีเพลงมาหัวเน่านะครับเพลงฝากใจไปหาก็พอมีคนรู้จักบ้างเผอิญช่วงนั้น มีอาจารย์มาร์คใบเตย
0: ครับผม
1: เอานักร้องมาคนหนึ่งนะครับเอานักร้องมาบอกว่าให้วิทย์พาพี่เข้าอาสยามหน่อยเสนอหน่อยผมก็ฟังเพลงนะครับฟังเพลงเสร็จก็คุยอาจารย์มาร์คว่าพี่อย่างนั้นทำใหม่ไห
0: ม
1: เพลงนักร้องเสียงดีเสียงดีนะครับเสียงดีเลยแหละแต่ตอนนั้นก็ยังอ้วนอยู่อะไรเงี้ยก็เลยให้ทำเพลงใหม่ดีกว่าพี่ก็เลยตกผึกกันก็เลยมาทำเพลงใหม่มาสร้างตัวละครใหม
0: ่
1: ผมก็เลยสร้างตัวละครซึ่งตอนนั้นเข้าเรียนอยู่ที่แม่โจ้นะครับผมก็เลยเอามาเป็นสาวรามมาวางตัวตนใหม่เลยให้เป็นสาวรามยามเย็นแต่ตอนนั้นยังไม่ได้ตั้งชื่อเพลงว่าสาวรามยามเย็นนะผมตั้งชื่อเพลงว่าเด็กปีหนึ่งเด็กปีหนึ่งคือเราจะเล่าเรื่องราวของความเหงาความทรมานของเด็กที่มาจากต่างจังหวัดในปีแรกนะครับที่คุณจบม.6มาเพื่อนเต็มห้องเลยแต่หมู่บ้านใกล้ๆกัน อำเภอตำบลเดียวกันเนี่ยมาเรียนด้วยกันแต่วันหนึ่งที่คุณมาอยู่รามนะครับคุณไม่มีเพื่อนเลยความรู้สึกที่ต้องต่อสู้กับตัวเองเดินเรียนตามคณะต่างๆแล้วก็ความเหงาอะไรเงี้ยมันต้องทำให้คุณอดทนที่สุดแล้วก็วิถีชีวิตของสาวรามปีหนึ่งมันเป็นยังไงแล้วก็เล่าเรื่องราวผ่านเพลงสาวรามยามเย็นนั่นแหละครับ
0: แล้วคนที่เป็นคนร้องสาวรามยามเย็นนั่นก็คือ
1: บิว
0: กัลยาณีนะฮะเอาละฮะมิตรรักแฟนมวยครับต้นทุนเหมือนกันเลยฮะจากความอ้วนนะคุณนุ๊กก็อ้วนเหมือนกันนะฮะ
1: พอบิวเสร็จผมก็เพลงสาวรามเป็นเพลงที่ทำเพลงแรกนะครับแล้วก็เพลงที่สองที่ทำต่อกันก็คือเพลงโนบราโนราที่ผมเป็นคนเขียน
0: ก็เรียกได้ว่าอัลบั้มแรกนะครับของน้องบิวกัลยาณี
1: ครับเป็นอัลบั้มที่10เพลงดังเป็น A บวกถึง3เพลงหรือ4เพลงนะครับเพราะว่าเพลงชุดนั้นเป็นชุดที่ผมตั้งใจมากคือเอาวิชาความรู้จากแกมมี่เลยกล้าบอกงี้เลยนะครับเอาวิชาความรู้ที่พี่ตีที่แกมมี่เคยสอนมาว่าเพลงใน1อัลบั้มเนี่ยต้องมีคิดถึงบ้านกี่เพลงเพลงแอบรักกี่เพลงนะครับอกหักผิดหวังเหงาอะไรกี่เพลงแล้วมาเรียงในเพลงนี้หมดเลย10เพลงของบิวผมนักเขียนรุ่นนั้นนะก็จะมีอาจารย์ตาลประกาศิษย์นะครับเลขาโจที่เขียนสาวรามนะครับพี่แก๊สนะครับและหลายคนก็มาประชุมกันผมก็แบ่งงานว่าใครจะเขียนเพลงอะไรอย่างเงี้ย
0: โอ้โหกำลังมันเลยทีเดียวครับแหมแต่เวลามันถึงต้นชั่วโมงแล้ว
2: รายการถนนนักสู้ถ่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
3: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับนายกรัฐมนตรีหารือเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยในโอกาสอำลาตำแหน่งพร้อมสานต่อความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการศึกษาความมั่นคงและพลังงานอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานนาฏศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
5: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
6: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
7: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
6: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
7: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
5: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
8: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไงยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบายระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะจริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะเริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสาเพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
9: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
10: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
9: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
10: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
4: นายกรัฐมนตรีหารือเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยในโอกาสอำลาตำแหน่งพร้อมสานต่อความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการศึกษาความมั่นคงและพลังงาน
11: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับนางสาวแอนเจล่าแมคโดนัลด์เอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะในโอกาสอำลาตำแหน่งก่อนพ้นหน้าที่โดยนายกรัฐมนตรีได้กล่าวขอบคุณสำหรับบทบาทสำคัญในการส่งเสริมความสัมพันธ์ไทยออสเตรเลียตลอด4ปีที่ผ่านมาพร้อมชื่นชมความร่วมมือที่เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมทั้งเศรษฐกิจการศึกษาความมั่นคงและการพัฒนาประชาชน โดยทั้งสองฝ่ายยังเห็นพ้องจะส่งเสริมความร่วมมือด้านพลังงานโดยเฉพาะการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานและสนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืนของทั้งสองประเทศในอนาคตนายกรัฐมนตรีย้ำว่ารัฐบาลไทยพร้อมทำงานร่วมกับออสเตรเลียอย่างใกล้ชิดในทุกมิติพร้อมแสดงความเชื่อมั่นว่ามิตรภาพและความร่วมมืออันแน่นแฟ้นระหว่างไทยกับออสเตรเลียจะได้รับการสานต่อและพัฒนาให้ก้าวหน้าขึ้นเพื่อประโยชน์ร่วมกันของประชาชนทั้งสองประเทศต่อไปขณะที่เอกอัครราชทูตออสเตรเลียชื่นชมความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างกันที่ดำเนินมาอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องโดยเฉพาะการฝึกร่วมทางทหารทั้งสองฝ่ายยังเห็นพ้องจะขยายความร่วมมือด้านการฝึกรูปแบบใหม่ให้สอดคล้องกับภารกิจด้านความมั่นคงในอนาคตพร้อมกล่าวชื่นชมผลการดำเนินงานของไทยในการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติแก๊งหลอกลวงออนไลน์และยาเสพติดเกิดประเด็นการเข้าเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ฝ่ายออสเตรเลียแสดงความยินดีต่อความมุ่งมั่นและความก้าวหน้าของไทยทั้งด้านการปฏิรูปกฎหมายภายในประเทศการปราบปรามการทุจริตและการส่งเสริมธรรมาภิบาลซึ่งมีส่วนสำคัญในการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการลงทุนยกระดับมาตรฐานการบริหารประเทศและเพิ่มความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างชาติร่วมถึงเป็นประโยชน์ต่อนักลงทุนออสเตรเลียในไทยด้วยผลิตงานขวัญแสนสุขรายงาน
12: กรมการศาสนาจัดงานวิสาขบูชาอาเซียนสารสัมพันธ์ไทยเมียนมาเสริมสร้างพลังศรัทธาพุทธศาสนาสองแผ่นดิน
13: นายชูชีพพงชัยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเป็นประธานเปิดงานสัปดาห์ส่งเสริมวิสาขบูชาอาเซียนสานสัมพันธ์ไทยเมียนมาเหนือสุดแดนสยามพลังศรัทธาพุทธศาสนิกชนสองแผ่นดินณวัดพระธาตุดอยวาวอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายและวัดพระธาตุสายเมืองจังหวัดท่าขี้เหล็กสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาโดยมีผู้แทนหน่วยงานภาครัฐเอกชนและพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพร้อมกล่าวว่าการจัดกิจกรรมเป็นการเสริม

0: สาธิกชนทั้งระดับภูมิภาคและนานาชาติด้านนายพจนาถปัญญาศิลป์รองอธิบดีกรมศาสนาเปิดเผยว่าการจัดกิจกรรมที่วัดพระธาตุดอยวาวมีการเสวนาเรื่องเส้นทางบุญเหนือสุดแดนสยามพลังศรัทธาพุทธศาสนิกชน2แผ่นดินการแสดงแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมของ2แผ่นดินพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีพิธีเจริญพระพุทธมนต์การจุดประทีป 1,000 ดวงและเวียนเทียนรอบองค์พระธาตุดอยวาวและวันพรุ่งนี้จะเดินทางข้ามไปพรมแดนเมียนมาไปยังวัดพระธาตุสายเมืองจังหวัดท่าขี้เหล็กเพื่อร่วมพิธีตักบาตรแผ่นดินมาริชโยรายงาน
1: ปิดน้ำกันวันนี้เพื่อชีวีที่ดีกว่าปิดไฟกันเถิดหนาเพื่อชีวาลูกหลานไทยจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 นาฬิกา
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟัง Sports Station FM 97สังคมกีฬาสำหรับคอกีฬาร
2: ายการถนนนักสู้ดำเนินรายการโดยครูนุมวยไทยพรวิษณุสุวรรณและทีมงาน
3: 1 2 3เอาละครับกลับมาสู่ช่วงที่2ของรายการแล้วเมื่อคู่ที่ผ่านมากำลังสนุกเลยสำหรับการที่จะเป็นนักแต่งเพลงแล้วก็ครีเอทแล้วก็สร้างตัวตนให้กับนักร้องคนที่มาร้องแล้วก็หาความหมายในการแต่งเพลงมาให้ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นอัลบั้มที่ประสบความสำเร็จเลยสำหรับบิวกัลยาณีทีนี้ในชีวิตปัจจุบันได้ข่าวว่ามีโปรเจกต์เกี่ยวกับจังหวัดยโสธรมันยังไงครับ
4: คือตอนนี้ผมได้รับเลือกเป็นนายกสมาคมชาวยโสธรนะครับแต่ว่ากำลังรอรับรองอยู่นะครับรอมาเขาเรียกว่ามติเรียบร้อยหมดแล้วในที่ประชุมแต่ว่ารอแค่ทางกระทรวงมหาดไทยนะครับผมก็เตรียมที่จะเข้าสู่ปีแห่งเมืองศิลปินนะครับจริงๆแล้วผมก็เขียนเพลงให้จังหวัดยโสธรหลายเพลงก็มีทั้งพี่หม่ำร้องที่ร้องร่วมกันร้องครับคนยโสเฮามันคนยโสบ่ยิงยโสเฮาคนยโสธรอะไรเงี้ยก็จะมีทั้งเพลงช้าเพลงแล้วล่าสุดผมเพิ่งทำเพลงถวายความอาลัยให้กับพระพันปีหลวงแล้วไปด้วยกับเพลงกลับฟ้าลาดินที่ผมเป็นคนเขียนก็พี่หม่ำก็มาร้องพี่หม่ำมาร่วมร้องหลายคนก็มาร่วมแล้วก็พวกพี่พลพันลาวศิลปินเยอะ
3: ทำไมถึงบอกว่ายโสธรเป็นเมืองศิลปินล่ะครับ
4: คือจริงๆแล้วเนี่ยนะครับยโสธรเนี่ยผมจำความได้ผมก็จะมีไอดอลของผมคือลุงคำพูนบุญทวีลุงคำพูนนี่เขาคนเขียนหนังเขียนหนังสือเรื่องลูกอีสานเขียนเรื่องนายห้อยทมิฬเขียนหอมกลิ่นบาทาหลายอันซึ่งเป็นคนอำเภอสายมูลแล้วก็ผมเขียนเพลงครั้งแรกเลยเนี่ยอัลบั้มวงมหาชนผมก็จะมีเพลงคำพูนบุญทวีในอัลบั้มนั้นเลยนะครับใน10เพลงจะมีเพลงคำพูนแล้วก็ยโสธรมีลุงคำพูนนะครับแล้วก็มีปลายปากกาจากชาวนาคนหนึ่งซึ่งสร้างเงินเป็นพันล้านจากเพลงเดียวคือเพลงโบรักสีดำเป็นปลายปากกาของพ่อสุพรรณชื่นชมนะครับจากบ้านหนองหาแผอำเภอคำเขื่อนแก้ว
3: ผู้ที่แต่งเพลงโบรักสีดำ
4: สร้างมูลค่าเป็นพันล้านแต่เราก็ไม่รู้ว่าคนเขียนได้เท่าไหร่ไม่รู้นะครับแต่เพลงนี้สร้างมูลค่าหมุนเวียนก
3: ็
4: จะเป็นพี่นางสิริพรร้องพี่เสด็จร้องหลายคนร้องก
3: ็
4: มีมูลค่าเป็นพันล้านนะครับ
3: มีหลายคนเลยนะ
4: พี่มัมนะมนแคนไผ่พี่โรลิทิชัยนี่ก็ยโสธร
3: นอกจากศิลปินนักร้องแล้วดารานักแสดงด้วย
4: แล้วก็มีอีกหลายคนนะครับนักเขียนพ่อดาบ้านดอนนี่คือต้นแบบของยโสธรรุ่งฟ้ากุลาชัยนะครับแล้วก็มีพี่ดักแด้ของเชียร์ทีมชาติยโสแล้วก็มีโอ้ยังมีอีก
3: ศิลปินตลกมีใครบ้างนอกจากหม่ำโจ๊กโมก
4: แย้ม
3: อ๋อแยม
4: ก็ใช่ครับแต่ว่าถ้านั่นเลยก็พี่หม่ำแล้วก็ลุงแนบเพชรพินทอง
3: โอ้โห
4: ตำนานของเพชรพินทองก็คนยโส
3: ตำนานเพชรพินทองเลยคนนี้ต้องรู้จักแน่นอนนะลุงแนบ
4: ก็คนยโสธร
3: หมอลำซิ่งที่หลายๆคนชื่นชอบ
4: เอา
3: เอา
4: ไปยโสธรขุนพลลำแพนขุนแผนลำเพลินลูกฟ้ากุลาชัยก็ใช่นะครับ
3: แพรพาวนี่แพรพาวแสงทองหรือเปล่า
4: ใช่ครับ
3: โอ้นี่คนสวยนะคนสวยนะ
4: นกทา

0: เรียกว่ามันเหมาะจริงๆเลยสำหรับคำว่าเมืองศิลปิน
1: ครับ
0: นะฮะ
1: ก็มีเพลงใหม่รอฟังด้วยครับได้ยโสธรเมืองศิลปินนี่คือแดนดินแห่งศิลปะยโสธรนครธรรมะเมืองศิลปะเมืองวัฒนธรรม
0: แน่
1: ตอนมีงานบั้งไฟมีงานอะไรเข้าต
0: ่
1: อที่เป็นหนึ่งเดียวของโลกมีงานแห่ไฟไฟตุมกาอย่างเงี้ยครับ
0: ผมได้ดูแล้วก็ติดตามใน Facebook ของพี่วิทย์มหาชนมีคนหนึ่งเป็นนักมวยเป็นเจ้าของค่ายมวยเป็นคนยะโสธรแล้วก็มีเพลงของเขาด้วย
1: พี่ตู
0: ่
1: ผมเขียนให้เป็นชื่อเพลงว่านักสู้เมืองบ้องไฟวีรศักดิ์เล็กวงประเสริฐ
0: ครับผมใครอยากจะรู้นะฝีไม้ลายมือในการแต่งเพลงของพี่วิทย์มหาชนซึ่งเพลงนี้มอบให้กับคนที่อยู่ในวงการมวยนั่นคือพ่อตู่นะฮะวีรศักดิ์เล็กวงประเสริฐนะฮะเจ้าของค่ายมวยวีรศักดิ์เล็กที่รัตนาธิเบศ
1: ร
0: ไพเราะยังไงได้เนื้อหาจับใจยังไงติดตามได้ที่ไหน
1: ที่เข้าไปในพิมพ์ว่าเพลงนักสู้เมืองบ้องไฟวิทย์มหาชนก็เจอแล้วก็ในวงการเพลงในวงการมวยผมก็เขียนให้เยอะ
0: ยกตัวอย่างเช่น
1: ของช่องเจ็ดสีสึกเกียรติเพชรมวยมันมวยเด็ดสึกเกียรติเพชรเข้าจัดไทยนะก็ใช่นะครับแล้วก็เพลงของหมวดรันสารคามมวยมันมันต้องหมวดรันสารคามก็ใช่นะครับของป๋าหน่วยล่าสุดนี่ก็ใช่นะครับแล้วก็มีเพลง
0: ป๋าหน่วยนี่คือเจ้าของโรงเรียนมวยไทยรังสี
1: ใช่ครับแล้วก็มีเพลงดาบแป้งกองปราบเพลงมัวดาบพง191แล้วก็เพลงของสมจิตฉัตรชัยแก่นศักดิ์อัลบั้มสามัญรวมทองแล้วก็ที่ภูมิใจมากก็คือเพลงปริญญาผ้าใบ
0: ของใครครับเนี่ย
1: สามารถพยากรุณ
0: โอ้โห
1: ที่พี่มาร้องเอาไว้ที่ผมเขียน
0: ก็เรียกได้ว่าเพลงนี้เนี่ยมอบให้กับซุปเปอร์สตาร์วงการมวย
1: ใช่ครับ
0: ซึ่งเก่งทั้งมวยไทยแล้วก็มวยสากลมวยสากลนี่เป็นแชมป์โลก
1: โอ้แชมป์โลก
0: มวยไทยนี่ก็เข้มขัดล้ามากมายหลายเส้นที่สำคัญน่ะฝีไม้ลายมือนอกจากบนสังเวียนแล้วออกอัลบั้ม
1: ดัง
0: นะออนซ้อมรักไปหน่อยนะ
1: แสดงหนังก็ดัง
0: ละครก็ดี
1: ละครก็ดีทุกอย่างแล้วก็
0: เท่าที่คุณอู๋จำได้นะคุณอู๋เคยได้ร่วมเล่นละครกับนมาศด้วยกันโก้จ๋าป่านะโก้นะภาคแรกที่เป็นละครช่อง7คุณนุก็เล่นด้วยกันก็เจอนามาที่นั่นแหละนะครับแล้วก็มีความดีใจปลื้มใจที่ได้เจอซุปเปอร์สตาร์ไหนๆพูดถึงอาจารย์อำนวยได้ข่าวว่าป่วยนี
1: ่ครับก็ได้ข่าวผมดูจากของป๋องนะครับจากป๋องก็ขอเห็นป๋าป่วยนะคร
0: ับ เพราะฉะนั้นนะครับใครอยากจะไปเยี่ยมเยียนนะครับป๋า
1: ที่มีดูแลอยู่นะ
0: ใช่ป๋าอำนวยเกตบำรุงเจ้าของค่ายมวยรังสิตสนามมวยรังสิตแล้วก็โรงเรียนมวยไทยรังสิตไปเยี่ยมไปเยียนได
1: ้ครับ
0: ก็ใครสนใจก็ไปเยี่ยมได้เลยติดต่อพันพี่บีหรือว่าพี่บอยก็ได้หรือว่าเจ้าเบิร์ดก็ได้นะลูกชายทั้ง3ของเขานะฮะคราวนี้กลับมาพูดถึงในส่วนของเรื่องเบาๆสบายๆบ้างเราเกิดมาจากวงการมวยเราจะต้องมีนักมวยไอดอลในดวงใจคุณนุขอสัก10คนแยกมาเป็นมวยไทย5คนแล้วมวยสากลสัก5คน
1: ถ้ามวยไทยนี่ก็ต้องโอ้โหคนแรกเลยก็ต้องพี่มาศเลยนะพ
0: ี
1: ่มาศ
0: เก่งทั้งสองอย่างทำไมเราถึงชอบเขา
1: คือพี่มาศเนี่ยมันเป็นสมัยก่อนเนี่ยคือเราดูโปสเตอร์จักรวาลมวยแชมป์นะฮะมวยสยามนี่มาทีหลังเลยนะถ
0: ้
1: าพูดถึงนะจักรวาลมวยไฟเตอร์ยอดนักสู
0: ้
1: นะเห็นพี่มาศกราบมวยโอ้พยักหน้าหยก
0: ม
1: าชอบละแล้วก็พี่มาศนะครับชอบมากเลยพี่มาศนะครับแล้วก็ถ้าไล่ลงมาอีกคนนึงอาจจะไม่ได้เป็นมวยในกระแสคือเราดูทีวีจนเราชอบก็คือปิติน้อยสวป
0: นะเพราะอะไรเราถึงชอบเขา
1: เตะหนักนะครับแล้วก็เขามีอาวุธหนักแล้วก็ได้เรียนแบบเขาแล้วก็มีพี่
0: โคตรมวยเมืองใต
1: ้พี่นี่เป็นทั้งพี่ชายเป็นมวยที่เก่งมากจริงๆมันเยอะนะครับแล้วก็ถามว่าสมรักผมก็ชอบเป็นมวยที่สายตาดีนะสายตาดี
0: ฉายาไม่ได้มู้
1: นะครับแล้วก็เป็นน้องรักด้วยนะครับเก่ง
0: เดี๋ยวนี้กลับมาดังอีกรอบแล้วนะทำคลิปรีวในแต่ละคลิปมียอดดูเป็นหมื่นเป็นแสนแล้วนะ
1: ใช่
0: แล้วอีกสักหนึ่งคนนะสำหรับมวยไทย
1: อีกหนึ่งคนเนี่ยนะครับถ้าจะบอกว่าเป็นมวยรุ่นกลางๆเนี่ยที่ผมชอบมากเลยนะครับชอบความผิวที่ว่าแบบว่าอาวุธสวยงามนะครับยอดเซียน
0: นะคฤหาสน์ สุภาวันนะซึ่งตอนนี้ก็ใช้ชีวิตอยู่ครับ
1: พี่มาศ ผมชอบนะครับ ว่าหัวข้างแรกเขาโยกเขาต่อยพี่ปีนะคร
0: ับ
1: โอ้ชิงกันอ่ะโยกสวยขยับกางเกงโอ้ลีลาเขา
0: ฉายาชัดเจนนะ ทำอะไรชัดเจน นี่ก็คือ5สุดยอดนักมวยไทยเอาในส่วนของมวยสากล
1: มวยสากลเนี่ยถ้าจะบอกว่าคนแรกเลยต้องยกให้พีลาเขาละ
0: เขาทรายกาแล็กซี่
1: กาแล็กซี่นะครับ
0: คนนี้นี่เรียกได้ว่าเป็นรัฐมนตรีคมนาคมได้เลยนะ
1: โอ้โหแบบ สุดยอด
0: พอต่อยที่ถนนนี่เรียกกิ๊บเลย
1: ถนนโล่งนะครับที่ใครอยู่ที่นาที่ไร่ต้องรีบกลับเข้าม
0: า
1: เพราะสมัยก่อนนี่ดูเขาทรายนี่เขาเรียกว่าดูทีวีขาวดำครับดูทีวีไต่โอโรโน่ไต่กับมูนซันกิงอะไรพวกนี้
0: ใช่ครับใช่
1: แล้วก็สามารถแหละนะฮะที่แล้วก็สามารถที่สองที่ละในที่หนึ่งเลยสามารถนะครับถ้ามวยสกลนี่ก็จะมีอีกคนนึงที่ผมชอบมากก็ตอนนี้ท่านบวชเป็นพระอยู
0: ่
1: พูนสวัสดิ์เล็ก
0: อ
1: ดีตแดนยิมที่ผมชอบอาวุธหนักนะครับแล้วก็แซมสัน
0: โอ้โห
1: แล้วก็อีกคนนึงที่ชอบเลยฝีมือนะครับถ้าไม่มีคนนี้ไม่มีปลาเกียว
0: พี่หนึ่งชายสารสกุลซึ่งเคยมาออกรายการถนนนักสู้ให้เกียรติเป็นอย่างสูงนะขอบพระคุณพี่หนึ่งมากๆ
1: ก็
0: ย
1: ัง
0: ประทับใจอยู่เหมือนเดิม
1: มากแล้วก็เป็นมวยที่ใช้หัวไหล
0: ่
1: แบบ
0: ก็เขามีสไตล์เขาตุ๊กตักตุ๊กตักนะไม่พูดไม่ได้พอเรามาพูดถึงเรื่องมวยแล้วชีวิตของพี่วิทย์เนี่ยก็เริ่มต้นจากการเป็นนักมวยอยากจะให้พี่วิทย์พูดสร้างแรงบันดาลใจสำหรับน้องๆนักมวยรุ่นใหม่ๆด้วยครับ
1: คือจริงๆแล้วนะครับผมว่าการชกชนะบนเวทีเนี่ยมันก็เป็นแค่เสี้ยวชีวิตในช่วงที่เราแข็งแกร่งแต่ในวันที่เราเริ่มล้าลงมาแล้วเนี่ยเราจะชนะตัวเองสำคัญที่สุดผมว่าชัยชนะที่ยิ่งใหญ่อีกอย่างหนึ่งคือชนะตัวเองผมเห็นนักมวยหลายคนนะครับที่ไม่ได้โด่งดังเป็นซูเปอร์สตาร
0: ์
1: หนึ่งในนั้นก็จะเป็นพี่ชายผมอีกแหละพี่วิรัตสุวรรณคนนี้วันที่ต่อยกับพี่เป็ดเจริญทองที่มาบุญครองผมก็ไปดูนะครับพี่วิรัตชนะตอนนั้นยังเป็นพลอาสาทหารเรืออยู่นะคร
0: ับ ใช่ครับ
1: นะครับเป็นพลอาสาวิรัตสุวรรณชนะตอนนั้นพี่เป็ดน่าจะเป็น10ปีเจริญทองเจริญชูเจริญอะไรชูมณีเลย
0: ไหนจะพูดถึงพี่วิรัตต้องขออนุญาตร่วมด้วยนะ
1: ครับ
0: พี่วิรัตเพิ่งมาออกรายการไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วก็เป็นอีกหนึ่งความประทับใจของคนในวงการมวยเลย
1: เป็นนายพล
0: พี่วิรัตเนี่ยเริ่มต้นจากลูกจ้างชั่วคราว
1: กองทัพเรือ
0: นะฮะชกมวยประสบความสำเร็จไต่เต้าต่อสู้มาเรื่อยเป็นผู้ฝึกสอนมวยนะครับจนถึงตอนนี้
1: พลตรี
0: เอ้าโห
1: แล้วก็คงจะได้พลโทอยู่ไม่กี่วัน
0: ครับผมเป็นคนแรกในวงการมวยที่ประสบความสำเร็จแต่ว่าก่อนที่ถึงตอนนั้นนะฮะชกมวยเสร็จมาเป็นผู้ฝึกสอนเป็นคนที่ดูแลนักกีฬาทีมชาติ
1: เป็นมือนวดในสมรักเลยครับเป็นมือนวดแล้วก็โอ้โหพี่วิรัตนี่ล่อเป้าดีเป็นคนที่ล่อเป้าแล้วก
0: ็เริ่มต้นดูแลสมรักคำสิงก่อนแต่ว่าไม่ได้ไปที่โอลิมปิกนะมาดูในประเทศไทย
1: ดูคิงคัพดูอะไรอย่างเงี้ย
0: ใช่แต่พออีกชุดนึงต่อมาวิจารณ์พลฤทธ
1: ิ์เนี่ยไป
0: คราวนี้พี่วิรัตไปแล้วก็ประสบความสำเร็จ
1: วิจารณ์
0: ได้เหรียญทองนะวันที่มาสัมภาษณ์เนี่ยคุณนุ้ยอยากจะบอกว่าขนลุกตลอดเลยแล้วก็สิ่งที่น่ารักจริงๆเลยนั่นก็คือของรางวัลที่นำมาให้สำหรับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่ร่วมสนุกตอบคำถามเข้ามาในรายการของรางวัลทุกอย่างดีหมดเลยนะเหรียญที่ระลึกนะฮะดาบซามูไรจากญี่ปุ่นว่าครั้งหนึ่งไปเคยชกที่ญี่ปุ่นแล้วไปได้มานะฮะแล้วก็เหรียญของเสนาธิการซึ่งหลังจากจบรายการวันนั้นเนี่ยคนโทรเข้ามาหาในรายการมาแล้วก็ตอบคำถามคุณนุ้ยต้องส่งของรางวัลไปให้พี่วิรัตก็ชอบใครอีกครับ
1: คือจริงๆแล้วมันเยอะนะครับเยอะมากอีกคนนึงเจ้าโยรานุโมนเนี่ยผมชอบโยนี่เป็นน้องรักเลยนะครับเป็นน้องรักเพราะว่าตอนนี้ยังอยู่ยุโรปอยู่นะเป็นคนที่ใช้ชีวิตรู้จักวางตัวใช้ชีวิตเก็บหอมรอมริบนะครับมีฐานะมั่นคงแล้วก็หลายคนจริงๆมันเยอะนะเพราะเรารู้จักเยอะเน
0: า
1: ะรู้จักเยอะ
0: ครับ
1: พิม่านี่ก็เป็นต้นแบบอีกหนึ่งคนที่สามารถเรียกว่าสร้างเนื้อสร้างตัวได้พี่เป็ดที่เป็นเรื่องวินัย
0: เจริญทองเกียรติบ้านช่องของเรา
1: แล้วก็อย่างโอ้หลายคนนะหลายคนที่แบบอย่างวิจารณ์พลฤทธิ์ถึงไม่รู้จักกันส่วนตัวไม่สนิทกันก็ถือว่าเป็นคนที่รู้จักใช้ชีวิตสมจิตสมจิตจงจอหอนี่ก็เป็นผมทำเพลงให้ตั้งแต่ซีเกมจนกลับมาโอลิมปิกนะครับก็ทำเพลงให้นะครับสมจิต
0: เจ้าของฉายาเจ็บมาเยอะ
1: นะสมจิตนี่ก็เป็นคนที่เขาเรียกว่าเขาวางตัวได้ดีนะครับรู้จักเก็บหอมรอมริบได้ดีนะครับแล้วอีกหลายคนนะครับอีกหลายคน
0: ก็
1: วรพจน์เพชรคุ้มอย่างเงี้ยนะคร
0: ับ วรพจน์เพชรคุ้มก็มาครับมาที่นี่นะครับแล้วก็เป็นหนึ่งในนักมวยจากเมืองใต
1: ้
0: น่ารักนะประสบการณ์ชีวิตสนุกสนานมากวันที่มาสัมภาษณ์นะครับพี่วิทย์คุณนุขออนุญาตพูดถึงชีวิตในปัจจุบันของพี่วิทย์หน่อยตอนนี้ทำอะไรครับ
1: ตอนนี้ผมก็มีทำธุรกิจเกี่ยวกับเกษตรนะครับผมทำผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสินค้าเกษตรนะครับทางวิทยุบ้างแล้วก็ตอนนี้กำลังจะอัพมาเป็นเรื่องออนไลน์แต่ก็ยังทำเพลงอยู่นะครับตอนนี้กลับมาทำเพลงเพราะว่า ตอนนี้มันมีหลายอย่างที่เอื้ออำนวยให้กับเราคือการระบบหลังบ้านมีคนดูแลให้แล้วก็มีการได้เงินจากอากาศได้ค่อนข้างเยอะก็ตอนนี้กำลังทำเพลงก็เร็วๆนี้จะได้ฟังเพลงของพี่มาศนะครับนี่คือเพลงสูงวัยใจสปอร์ต
0: โอ้โหน่าจะเหมาะกับคนสวทั้งหลาย
1: อย่างเงี้ยพี่มาศได้ฟังปุ๊บก็บอกว่าเอ้ยพี่ร้องบอกว่ารักคนสูงวัยจะได้ดังใจทุกอย่าง
0: นี
1: ่ไม่ต้องนอนฟันค้างร้องครวญครางเจ็บช้ำหัวใจนะ
0: ไอ้ย
1: าแล้วก็จะมีหลานสาวหลานสาวในไส้ของพี่ฮิปปี้เลยนะยงกำลังก็จะได้ฟังเพลงเลยสาวใต้ใจเต็ม
0: ก็เรียกว่านะครับบรรดานักมวยทั้งหลายมีลูกมีหลานอาจจะไม่ได้เป็นนักมวยตามรอยรุ่นพ่อรุ่นพี่รุ่นอารุ่นลุงแต่ว่าการเป็นศิลปินทุกคนสามารถที่จะเดินเจริญรอยตามได้
1: ใช่ครับก็ต้องขอบคุณอีกคนหนึ่งนะครับที่สนับสนุนก็คือนายปัญญาเจ้าของไทยวินทาวนะครับซึ่งเร็วนี้ก็จะเข้าไปพบนายปัญญาซึ่งเป็นเจ้านายโดยตรงของพี่ปี้นี่แหละนะครับที่เป็นคนสนับสนุนหลานให้ทำเพลงเพราะชุดสามหมัดก็นายดูแลนะคร
0: ับ ไหนๆจะพูดถึงผู้สนับสนุนแล้วนะครับพี่วิทย์มหาชนครับในชีวิตช่วงที่เป็นนักมวยอยากจะขอบคุณใครในชีวิตบ้างครับ
1: โอ้หลายคนนะครับคนแรกเลยก็ขอบคุณพ่อนี่แหละที่ไม่ขัดขวางแม่นี่มีไม่เลียว
0: ห้ามเลย
1: พ่อที่ชอบมวยแล้วก็อีกคนหนึ่งก็ลุงมวลนะครับพันตำรวจโทประมวลตาราชซึ่งเสียชีวิตไปแล้วนะครับซึ่งเป็นคนล่อเป้าตั้งแต่สถานีตำรวจภูธรบึงแกนะครับแล้วก็ไล่มาก็จะมีอย่างจ่าเช็คเมืองจันทร์นะครับซึ่งเป็นหัวหน้าค่ายดูแลพี่ทิพระประแดงนะครับแล้วก็ลุงเชิดประลวนบ้านนี้พี่บ้านพี่ปี้นี่แหละซึ่งทำให้ผมแล้วก็เพื่อนรักนะฮะชายทุ่งสงแสนแก่น้อยเทือกไทยผ่านผลเดลิธานี่เป็นเพื่อนสนิทกันมากเลยจนทุกวันนี้ก็ยังกูมึงแล้วก็อีกคนหนึ่งซึ่งอายุมากกว่าแต่ก็คุยกันกูมึงตลอดคือกังเขนดงไม่กังเขนน้อยกังเขนน้อยสิงห์มณีกังเขนดงคือพี่จ้องเป็นรุ่นพี
0: ่ครับผม
1: กังเขนน้อยคือเทพนะครับซึ่งจริงเทพนี่อายุมากห่างผม3ปี4ปีแต่ด้วยความที่ไปนอนเฝ้าเลยวันที่โดนสอบโคบาลวันที่โดนสอบโคบาลจมูกเบี้ยวนี่ผมไปนอนเฝ้ากับแสนไกลน้อยที่โรงพยาบาลนะได้สนิทสนมกันมาแล้วก็ทุกๆคนก็มีบุญคุณหมดทางตรงทางอ้อมแล้วก็ชีวิตจริงๆแล้วผมว่าทุกคนต้องรักศรัทธาตัวเองด้วยศรัทธาในความเป็นนักสู้ของตัวเองนะถนนที่ให้เราเดินเนี่ยถ้าเราไม่กล้าเดินหัวใจเราไม่กล้าเดินไปไม่ได้เส้นชัยที่อยู่ข้างหน้าถ้าเราไม่ไปไม่มาหาเราเราต้องกล้าไปหามันผมเชื่อว่าทุกคนที่เดินมาถึงวันนี้ได้นักมวยหรือว่าคนทำทุกอาชีพคุณอดทนผ่านวิกฤตการณ์โควิดมาผ่านวิกฤตการณ์สงครามผ่านวิกฤตการณ์น้ำมันแพงมาจนวันนี้คุณหายใจอยู่ได้ผมว่าคุณเก่งทุกคนนะคุณให้กำลังใจตัวเองเยอะแล้วก็ชื่นชมตัวเองให้เยอะครับ
0: นี่ก็คือขอบพระคุณในส่วนของวงการมวยวงการเพลงวงการนักแต่งเพลงอะไรอยากจะขอบคุณใครบ้าง
1: วงการเพลงเนี่ยผมต้องขอบคุณเริ่มต้นก็คือพี่จี๊ดสุนทรสุยิริชันที่วงโรเยนสปายขอบคุณพี่โกนฤชาเพ่งผลที่โกยามบ่ายนะครับขอบคุณพี่เลิฟอาจารย์เลิฟผมคืออาจารย์ฉัตรสินสืบผลซึ่งคนนี้เป็นคนที่คอยแนะนำเถียงกันได้ตลอดกับผมทั้งวันอยู่ด้วยกันก็เถียงกันตลอด มีแต่สิ่งดีๆให้กันแล้วก็ขอบคุณหลายคนนะครับพี่มาร์คใบเตยขอบคุณที่ให้โอกาสนะเพื่อนตีภูธรแล้วก็วงมหาชนของผมนะฮะวงมีเจ้าหม่ำมานะครับมีเจ้าเอโซตันนะครับแล้วก็ทุกวันนี้ก็มือขวาผมสุริยาเคยน้อยนี่ก็เป็นน้องที่อยู่กับผมมาทั้งอดอยากมาด้วยกันวันที่เราพอมีกินแล้วก็อยู่ด้วยกันนะครับแล้วขอบคุณได้หลายคนที่ให้โอกาสพี่ก้องหน้าลูกไทย ที่ให้โอกาสผมในด้านวิทยุนะครับที่ทำให้ผมได้พอจัดรายการทางเกษตรได้บ้างอะไรนะครับเยอะจริงเยอะ
0: ในส่วนของวงการเพลงวงการบันเทิงนะครับก็เท่าที่พูดมาแล้วก็อยากจะขอบคุณใครอีกเป็นพิเศษสำหรับวงการที่ตอนนี้มาเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์เกษตรกรครับ
1: ขอบคุณพี่มนตรีพี่มนตรีตีชาลีนะครับอุปนายกสมาคมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทยนะครับคนคนนี้ทำให้ผมเข้ามาสู่วงการเกษตรแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยเรื่องเกษตรเนี่ยมันเป็นอีกคนหนึ่งซึ่งคอยสนับสนุนตลอดก็คือท่านอดีตผู้ว่ายโสท่านบุญธรรมเพื่อสุขีเกษตรทุกวันนี้ท่านก็ยังดูแลกันอยู่นะครับอดีตที่บดีปอพอแล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่หลายคนอย่างที่แบบคอยดูแลคนก็พี่อ้อขอบคุณพี่อ้อคนตำรวจเอกอะคาเดชพี่มนศรีนะครับซึ่งดูแลผมมาตั้งแ โอ้โหอย่างพี่ปูพลเอกพลอากาศเอกถากูนาคอนทัพนะครับขอบคุณพลอากาศเอกสมพรแต้พานิชขอบคุณพี่เติ้งนะครับพลเอกชกาศพงหงทองขอบคุณเสหิ
0: ม
1: ีอะไรผิวพันธุ์ที่แบบพี่ๆทุกคนยัง30กว่าปี20กว่าปียังดูแลกันมาจนวันนี้รู้สึกว่าแล้วก็ครอบครัวขอบคุณภรรยาขอบคุณภรรยาที่น่ารักซึ่งอดทนสู้ทนกันมาขอบคุณลูกที่ตั้งใจเรียนหนังสือจนจบได้งานทำโดยที่ไม่เกเรเลยให้พ่อรู้สึกเสียใจเลย
0: ในไหนพูดถึงเรื่องครอบครัวแล้วแม่เอาซะหน่อยเอาซะหน่อย พี่วิทย์มีลูกกี่คน
1: คนเดียวครับ
0: ผู้หญิงผู้ชาย
1: ผู้ชาย
0: เรียนจบที่ไหนครับเนี่ย
1: จบแพทยศาสตร์ศิริราชนะครับจบที่ศิริราช
0: อันนี้ต้องเรียกคุณหมอสิ
1: ก็เป็นเขาจะจบพวกกายอุปกรณ์จะเป็นหมอคือหมอแขนเทียมขาเทียมมาจบเป็นสาขากายอุปกรณ์ซึ่งประเทศไทยยังมีอยู่คณะเดียวของศิริราชนะครับปีหนึ่งจบประมาณ26คน
0: ก็น่าที่จะเป็นกำลังสำคัญในการดูแลในส่วนของทหารพันศึกทั้งหลาย
1: ครับตอนนี้ลูกชายก็ทำงานอยู่พระมงกุฎด้วยนะครับก็ทำแขนเทียมขาเทียม
0: โอ้โหดีเลยคร
1: ับ
0: ก็เรียกได้ว่าแหมประสบความสำเร็จทั้งในชีวิตแล้วก็ประสบความสำเร็จในครอบครัวด้วย
1: แต่ชีวิตก็ยังต้องสู้ต่อเพราะว่าโดยสภาวะนะครับแต่ผมเชื่อว่าทุกคนที่ได้ฟังรายการวันนี้นะครับผมเชื่อว่าอย่างที่บอกครับว่าถ้าเราเข้าใจตัวเองนะครับแล้วก็ขอบคุณตัวเองให้เยอะๆแล้วก็ลมหายใจตัวเองนี่แหละครับสำคัญที่ส
0: ุ
1: ดมีเวลาว่างก็ฝึกอานาปานสติกัน
0: โอ้เอาแล้วครับเริ่มเข้ามาสู่รายการธรรมะกันซะแล้ว
1: ครั้งหนึ่งผมก็เคยออกมาปกป้องหลวงปู่แสงตอนนั้นเป็นข่าวดังเลยตอนที่มีคนไปบุกวัดหลวงปู่แสงที่ยโส
0: เล่าให้ฟังสักหน่อยครับ
1: ครับตอนนั้นก็เป็นเรื่องที่ไปบอกว่าหลวงปู่เนี่ยไปกอดผู้หญิงไปลวนลามผู้หญิงนะครับแล้วก็มีกระแสจากคนดังๆไปวัดหลวงปู่คนกระแสที่ตามอินฟูดังๆเลยนะครับก็คนก็เข้าใจว่าหลวงปู่ผมก็ออกมาไลฟ์สดเป็นครั้งแรกที่ผมไลฟ์สดทาง Facebook มีคนดู 200,000 กว่านะครับแล้วก็มีช่องต่างๆเอาไปออกแล้วก็คุณหนุ่มผลกระแสให้ผมไปควนอินก็ทำให้เหตุการณ์ทุกอย่างมันเปลี่ยนนะครับทำให้คนเข้าใจหลวงปู่แสงถูกนะครับก็เหตุการณ์ก็ผ่านมาแล้วก็ไม่ว่ากันเพราะคนเรามีโอกาสหลงผิดหรือว่าถูกนะครับบางครั้งเวลามันก็เฉลยความจริงทุกอย่าง
0: ความจริงเป็นสิ่งที่ยืนยันทุกสิ่งอย่างได้หมดนะถ้ามันเป็นความจริงสักอย่างนะที่สำคัญการเผยแพร่ข่าวสารที่มันถูกต้องมันก็จะทำอะไรให้มันเคลียร
1: ์
0: ชัดเจนนั่นเองนะครับแม่วันนี้นี่รู้สึกว่าประทับใจจริงๆพี่วิทย์นะ
1: เวลาเร็วมากเลย
0: ครับเวลาเร็วมากจริงครับ
1: แป๊บเดียวเนี่ย
0: คือเป็นอย่างนี้ได้ไหมพี่วิทย์ในกรณีที่พี่วิทย์เนี่ยอาจจะเข้ามาที่กรุงเทพแล้ววันไหนมันตรงกับวันที่จัดรายการ
1: โทรมาบอก
0: แล้วก็อยากจะขอเชิญพี่วิทย์เนี่ยมาเป็นพิธีกรคู่กันเลยเพราะดูจากที่การมาออกรายการนี้พี่วิทย์เป็นคนคุยสนุกนะแล้วก็ประสบการณ์นะครับในชีวิตทั้งในส่วนของวงการมวย
1: ไปได้ทุกเรื่อง
0: จริงครับไปได้ทุกเรื่องจริงไม่ว่าจะเป็นเรื่องมวยนะครับแล้วเรื่องบันเทิงเรื่องการแต่งเพลงทั้งหลายนะครับสุดท้ายนี้ถ้าสมมติว่าแฟนๆอยากจะติดตามพี่วิทย์มีช่องทางไหนบ้างครับ
1: ก็เข้าไปที่เฟซบุ๊กผมนะครับวิทย์มหาชนนะครับก็วิทย์มหาชนก็พิมพ์เข้าไปจะมี2เฟซที่ผมเล่นอยู่ก็วิทย์มหาชนไอ้วิทย์มหาชนแล้วก็วิทย์มหาชน
0: คือพิมพ์เป็นภาษา
1: ไทยเลยครับ
0: พิมพ์ภาษาไทยสะกดว่า
1: สระอิททหารยอยักษ์กาลันแล้วก็วักมหาชนก็เจอแล้วครับ
0: วิทย์มหาชนนะครับใครอยากจะรู้ตัวตนของเขาอยากจะรู้ในส่วนของว่าเขาทำอะไรบ้างนะติดตามเข้าไปใน Facebook ได้เลยและในส่วนของเพลงนะครับอยากจะฝากอะไร
1: เพลงตอนนี้นะครับก็เพลงผมที่มีอยู่ตอนนี้ที่กลับมาเป็นลิขสิทธิ์ผมทั้งหมดนะครับก็ฝากไปถึงคนที่ร้องเพลงที่ไม่ได้ขออนุญาตด้วยนะครับผมก็จะบอกตลอดว่ามะม่วงเนี่ยเวลาที่ขอกินก็จะได้กินเวลาซื้อกินก็ไม่แพงแต่เวลาขโมยกินมันแพงเพลงที่ผมทำคือบางครั้งเนี่ยเราพยายามที่จะดูแลคนเบื้องหลังตอนนี้ผมพยายามที่จะต่อสู้เรื่องสิทธิ์ให้คนเบื้องหลังด้วยตัวเองด้วยนะครับก็ตอนนี้ก็คือเพลงที่ผมเขียนตอนนี้อย่างเพลงโนบาโนลาแล้วก็เพลงบัณฑิตกีดยานั่นก็กำลังออกมาอีกหลายอันก็พยายามที่จะทำให้คนเบื้องหลังได้อยู่ได้นะครับมีการแบ่งสรรปันส่วนกันแล้วก็ตอนนี้เพื่อนๆเริ่มเข้ามาเยอะเรากำลังทำบางอย่างให้กับวงการเพลงคือเรื่องของลิขสิทธิ์นะครับที่สามารถให้ดูแลถึงเป็นมรดกให้ลูกให้หลานได้
0: นี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องของลิขสิทธิ์ทางปัญญากว่าจะผลิตเพลงที่ดีที่ชื่นชอบได้มันก็ต้องใช้มันสมองนะครับเอาละครับสำหรับวันนี้ก็น่าจะครบถ้วนกระบวนความแล้วนะครับกับแขกรับเชิญคนนี้นะครับ ขอบคุณเป็นอย่างสูงครับพี่วิทย์มหาชนที่ให้เกียรติรายการถนนนักสู้นะครับเราจะเจอกันใหม่ในทุกวันศุกร์นะครับเวลา 20:30 ถึง 23:30 FM 97ติดตามรับฟังกันได้แล้วเรายังมีไลฟ์สดนะผ่านทางช่องทาง YouTube ถนนนักสู้ Road to Fighter สำหรับวันนี้นะครับผมคุณอุ้มไทยนักจัดรายการวิทยุนะครับหากมีคำพูดคำจาผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยนะครับแล้วก็วันนี้ขอบคุณแขกรับเชิญที่ให้เกียรติรายการเป็นอย่างสูง ขอให้ประสบความสำเร็จโด่งดังโด่งดังเป็นนัมเบอร์วันของคนยโสธรและเป็นนัมเบอร์วันหนึ่งในใจของคนไทยทุกคนครับสวัสดีครับ
2: รายการถนนนักสู้ดำเนินรายการโดยครูนุมวยไทยพรวิษณุสุวรรณและทีมงาน
3: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟัง Sports Station FM 97สังคมกีฬาสำหรับคอกีฬา
2: พารวยรายการสปอร์ตทอล์ควาไรตี้ของคนรุ่นใหม่มีทั้งสาระความรู้และความบันเทิงพบกันทุกวันอังคารและวันพุธเวลา 2:30 น. ถึง 3:30 น. ทางคลื่น FM 97แล้วพบกันนะครับและนี่คือรายการ
3: กีฬาพารวย
4: ทราบแล้วเปลี่ยน
5: เสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2:00 น. ถึง 4:00 น. เย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเซียนข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเซียนเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
6: นราพงศ์ไวยวัฒน
7: ์พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเช้าถึง7โมงที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
6: ชัดทุกประเด็น
7: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
6: นราพงศ์ไวยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหาร
8: ายการถนนนักสู้รายการที่จะทำให้คุณได้รับรู้เกี่ยวกับวงการกีฬามวยทุกคืนวันศุกร์เวลา 2:30 น. ถึง 3:30 น. ทางคลื่น FM 97ดำเนินรายการโดยครูนุมวยไทยพรวิษณุสุวรสและทีมงานถ้าคุณคือแฟนวงการหมัดมวยต้องมาติดตามรายการถนนนักสู
2: ้พบกับเรื่องราวของวงการไก่ชนกับกูรูที่จะมาไขข้อข้องใจทุกประเด็นร้อนแบบรู้ลึกรู้จริงในรายการเช็ดน้ำปั้มไก่ทุกวันจันทร์วันศุกร์และวันอาทิตย์เวลา 2:30 น. ถึง 3:30 น. ทางคลื่น FM 97
9: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น. ถึง 11:00 น. รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
10: ช่วงนี้ที่แนะพบกับผมป๋าแหงมที่97 QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น. จะมาย่อโลกสีน้ำเงินและย่อโลกสารคันให้รู้ทันเพื่อนแล้วพาไปนอกโลกนอกจักรวาลให้เข้าใจปรัชญาและชีวิตฟังโลกสีน้ำเงินกับป๋าแหงมที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น. เช้านะครับเจ้านายปูนปูน
11: สวัสดีครับเจอกันนาตีอีกแล้วนะครับสุวัฒน์กลิ่นเกษรครับจำกันได้ไหมครับท่านผู้ฟังครับทุกวันพุธกับรายการนัดติงมาแล้วรายการกีฬารอบโลกที่จะเอาสาระดีๆมาฝากกันอย่าลืมนะครับทุกวันพุธกับรายการนัดติงมาแล้วทางสปอร์ตสเตชั่น FM 97แล้วเจอกัน
2: รู้ลึกรู้จริงทุกเรื่องราวของวงการไก่ชนในรายการเช็ดน้ำปั้มไก
12: ่พี่น้องชาวไก่ชนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเช็ดน้ำปั้มไก่ทางสถานีวิทยุ FM 97นะครับวันนี้นะครับผมมีสัมภาษณ์ไก่2สนามนะครับ2สนาม3คู่นะครับเป็นสนามนานาภาค2คู่นะครับ2คู่ล้านเลยนะครับแล้วก็สนามมหาราชอีก1คู่นะครับคู่แรกเป็น3พี่น้องเจอกับ3พลังหนุ่มนะครับคู่2เป็น5สตาร์เจอกับขุนแผนบ่อทองนะครับแล้วก็คู่ที่3เป็นสดใสมาวินเจอกับมอมีชัยฟาร์ม ผมบอกได้เลยนะว่า3คู่นี้เดือดนะเดือดนะครับได้เล่นกันแน่นอนนะครับถูกคู่ถูกซุ้มที่สนามนานาภาคเนี่ย3พี่น้องกับ3พลังหนุ่มเนี่ยราคาตอนนี้2ล้าน2แสนบาทแล้วนะครับขยับขึ้นมาแล้วนะนะครับโอเคเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับก่อนที่จะสัมภาษณ์นะครับฝากไว้ด้วยนะครับสมุนไพรบำรุงร่างกายไก่ชนมหาชัยฟาร์มของผมนะครับกระปุกละ100บาท3กระปุก300บาท1ถึง2กระปุกมีค่าจัดส่ง50บาท3กระปุก300บาทจัดส่งฟรีสมุนไพรบำรุงร่างกายไก่ชนมหาชัยฟาร์มเนี่ยนะครับทำจากบอระเพ็ดน้ำผึ้งแล้วก็ยาจีนยาจีนสูตรบำรุงเลือดที่ให้ผู้หญิงท้องนะครับผู้หญิงที่คลอดลูกกินหลังคลอดลูกคือผู้หญิงที่คลอดลูกแล้วเนี่ยเขาจะเสียเลือดเยอะนะครับยาจีนสูตรเนี่ยจะเป็นสูตรบำรุงเลือดนะครับทำให้ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงไก่กินไปนะครับสมุนไพรตัวนี้สามารถใช้ได้กับไก่ตั้งแต่ไก่รุ่นไก่หนุ่มไก่เลี้ยงชนพ่อไก่แม่ไก่ให้กินได้หมดเลยคือมันเป็นสมุนไพรบำรุงร่างกายมันไม่ใช่ยาบินมันไม่ใช่ยาโดปมันไม่มีสารเคมีกินไปปั๊บเนี่ยสมุนไพรจีนเนี่ยนะครับมันจะทำให้ร่างกายสมบูรณ์บอระเพ็ดมันจะทำให้ไก่ย่อยดีขี้สวยนะครับพี่กินไปเนี่ยสามวันเห็นผลเลยพี่จะเห็นเลยไก่พี่ย่อยดีขี้สวยจะคึกนะครับจะคึกจะดุนะครับแล้วก็จะเจริญอาหารอันเนี้ยทดลองได้เลยนะครับแล้วก็ไก่ที่ซีดไม่ค่อยแดงเนี่ยกินไปเนี่ยจะสมบูรณ์แข็งแรงไก่ที่จับจากฝูงมาผอมๆพอกินไปปั๊บมันก็จะกินอาหารได้เยอะนะครับพ่อไก่แม่ไก่ก็บำรุงร่างกายให้สดชื่นกระปี้กระเป๋าอยู่เสมอนะครับส่วนไก่เลี้ยงชนเนี่ยคือพอกินไปร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงเนี่ยนะครับทุกอย่างก็จะมาเองก็คือตัวนี้เป็นยารองท้องได้เลยสามารถใช้กับยาเลี้ยงชนได้ทุกสูตรทุกแบบเลยนะครับโอเคนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวผมโทรสัมภาษณ์พี่ก้าวเลยคนที่เข้ามาแล้วรบกวนช่วยกดไลค์กดแชร์ผมทีนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์ผมทีเดี๋ยวผมโทรหาพี่ก้าวนะครับสามพี่น้องเลย
13: ฮัลโหลคร
12: ับ สวัสดีครับพี่ก้าวสวัสดีครับ
13: พี่ก้าวฮัลโหลครับพี่สวัสดีครับ
12: ครับพี่ก้าวได้ยินไหม
13: ได้ยินครับ
12: โอเคอย่างที่เรานัดกันไว้จะโทรมาสัมภาษณ์ไก่ที่ได้คู่ที่สนามนานาภาค
13: อ๋อครับผมพี่
12: นะครับตอนนี้ราคาป้าย2ล้าน2แสนแล้วใช่ไหมครับพี่
13: ใช่ครับพี่
12: ตัวนี้เป็นตัวสู้ของ3พี่น้องเลยนะที่ผมรู้มา
13: ใช่ครับเป็นไก่ใหม่แววดีนะพี่นะครับเราป้ามาก็
12: เป็น
13: ก็ดีมาตลอดครับ
12: เป็นไก่ใหม่แววดีแต่ตีแบบหลายๆล้านใช่ไหมพี่
13: มันดีดูว่าแววมันดีหน่อยครับพี
12: ่เราคนเล่นเราคนเล่นใช่ไหมอ่าฮะ
13: ครับเป็นไก่หนุ่มพี่ไก่ประมาณ11เดือนครับผม
12: โอ้ไก่หนุ่มเลยอ่ะ
13: ครับผม
12: โอเคงั้นเดี๋ยวเราเข้าเรื่องกันเลยครับพี่ไก่ตัวนี้ชื่อเจ้าอะไรครับพี่ก้าว
13: ชื่อแบ็คไอครับพี
12: ่แบ็คไอเนี่ยมันเป็นลูกซื้อลูกเพาะอะไรยังไงพี
13: ่ผมมาซื้อจากพี่เจี๊ยบโชคสิริชัยมาที่ประจวบแกเป็นคนเพาะก็คือแกเป็นคนเลี้ยงของพี่น้อยนาดูสมัยก่อนนะ
12: ครับ
13: คนเลี้ยงอะไรซุ้มนั่นแหละ
12: คือตัวนี้เป็นของพี่เจี๊ยบโชคสิริชัยเพาะเลยอ่ะ
13: ใช่ครับแกเพาะมาแล้วก็ซ้อมมา3หนแล้วก็โทรบอกผมว่าก้าวตัวนี้เก่งผมก็เลยซื้อมาพี่
12: ก้าไหนๆก็พูดถึงพี่เจี๊ยบพูดถึงพี่น้อยโชคสิริชัยละพี่น้อยนาดูแลคือคนเล่นสมัยก่อนเนี่ยเอ่ยชื่อมันเนี่ยเอาไว้ง่ายคือเบอร์ต้นต้นของโอ้โหยุคอย่างยุคเราเนี่ยทันน่ะจริงไหมพี่คือเป็นเบอร์ต้นต้นเลยคือเอาไว้ง่ายคือเขาเป็นขาประจำอ่ะขาประจำของเทอไทยอย่างเงี้ยอ่าฮะคนเล่นไก่เนี่ยคือตอนนั้นไม่มีใครไม่รู้จักอ่ะเป็นซุ้มตีแพงแล้วหลายๆซุ้มในประเทศไทยเนี่ยนะครับที่เพาะพันธุ์ขยายพันธุ์เนี่ยพื้นฐานเนี่ยมาจากโชคสิริชัยนะพี่
13: ใช่คร
12: ับ
13: พ
12: ี่อันนี้เรื่องจริงเราไม่ได้เย็นยอกันเองนะอย่างพี่เก้เนี้ยพี่เก้เนี่ยเพชรชัยศรีเนี่ยพื้นฐานก็มาจากโชคสิริชัยนะพี่เก้โพสต์วันก่อนนี้ผมเห็นพี่เก้โพสต์เนี่ยอ๋อพอดีสัมภาษณ์พี่ก้าวด้วยอ๋อตัวนี้เจ้าแบ็คไอเนี่ยซื้อมาจากพี่เจี๊ยบโชคสิริชัยเลยเหรออ ่
13: าใช่ครับพี
12: ่คือไม่ใช่ซื้อพ่อซื้อแม่มาเพราะคือซื้อตรงเขาเพาะขึ้นมาเลย
13: ซื้อครับคือเขาปั้มเก่ง3เที่ยวก็เลยโทรบอกก้าวตัวนี้ดี
12: เป็นไก่คัดผ่านด้วย
13: ครับถามมันดีไงบอกพี่ชอบจะเอาไว้ตีโชว์ก้าวไปเล่นเขาก็เลยส่งให้ผมมาตัวนี้พี
12: ่เอาแค่คือจะพูดตรงๆว่าจะเป็นตัวโชว์เลยแหละถูกต้องไหม
13: ใช่ครับ
12: คือไก่แบบเนี้ยคือถ้าเกิดแบบเป็นตัวโชว์ตัวเก่งอย่างเงี้ยคือต้องเอา ส่งให้คนที่ไว้ใจได้ด้วยเอาไปเลี้ยงเพื่อที่ปั้นมันให้คือเรียกปั้นให้สุดทางประมาณนั้นโทรบอกพี่ก้าวให้พี่ก้าวเอาไปเล่นเลยเหรอ
13: ใช่ครับพี
12: ่พี่ก้าวซื้อมาด้วยค่าตัวเท่าไหร
13: ่ตัวนี้ไม่แพงพี่เจี๊ยบแบ่งผมมา10,000เดียวนะแกบอกว่าถ้าเป็นคนอื่นนะเอา30,000แต่เป็นก้าวเอา90,000เดียวก็เลยขายมาผมก็คือพูดขายราคาตรงนะไม่ได้มีเมคอัพอะไรเลยก็คือแกบอกว่าถ้าเป็นคนอื่นอ่ะพี่ขาย30,000ถ้าก้าวพี่เอา10,000เดียว
12: คือพูดตรงๆคือจะให้พี่ไปตีโชว์ด้วย
13: ใช่ครับ
12: โอ้โห10,000เดียวเองพี่แล้วพ่อเป็นตัวไหนเนี่ย
13: พ่อมันเป็นไก่ของแกเองครับแกเลี้ยงชนแล้วก็พอหลุดถ่ายแกก็ผสมลูกเนี่ยครับ
12: พ่อไก่คือเราจำไม่ได้ว่าชื่ออะไรนะแต่เป็นไก่ของพี่เจี๊ยบเองนะครับ
13: ใช่ครับคือผมเคยขอซื้อตัวพ่อก่อนแต่ว่าไม่ได้ซื้อกันมันหลุดก่อนเนี่ยครับพี
12: ่แล้วแกก็ผ
13: สมลูกก็ใช่ครับ
12: จริงๆพี่จะซื้อขอซื้อพ่อเจ้าแบ็กอายเนี่ยเอามาเล่นด้วยใช่ไหม
13: ใช่ใช่จะซื้อตัวพ่อมันมาตีก่อนครับแล้วเพราะนั้นมันหลุดก่อนพี่แกก็เลยไปทำพ่อไก่แล้วออกมาชุดแรกมันก็เก่งเลยคร
12: ับ ออกมาชุดแรกก็เก่งเลยมาเป็นเจ้าแบ็กอายนี่เลย
13: ใช่ครับผม
12: ไม่ได้เอาพ่อมาเล่นเอาลูกมาเล่นกันอย่างดี
13: ใช่ใช่ครับพี
12: ่แล้วแม่เขาแม่สายไหนของพี่เจี๊ยบเอามาเพาะครับพี่
13: ของพี่เจี๊ยบแบบรู้สึกแม่มันเป็นสายพวกไอพวกไอสาดำหรืออะไรของแกที่แกผสม
12: เอาไว้คือเป็นสายพื้นฐานของแกตัวเมียนะ
13: ใช่ผมเคยเอาพวกรุ่นของชุดแม่มันมาเล่นสมัยก่อนนะพวกพี่ไทยดำสิงห์ดำเนี่ยผมก็เอามาจากแกหมดพี่มันจะเป็นพวกนั้นนะครับ
12: คือถ้าเกิดพูดถึงพี่เจี๊ยบโชคศรีชัยเนี่ยไก่เนี่ยถ้าเกิดเอาอย่างที่ผมเข้าใจนะพี่คือจะเป็นไก่สไตล์ไฟเตอร์เป็นไก่แข้งดีเดินเตะไฟเตอร
13: ์เป็นไก่ยืนตีธรรมดาเนี่ยแหละ
12: ครับประมาณนั้นนะอ่ะโอเคคือเขาโทรมาปั๊บบอกตัวเนี้ยคัดผ่านเตะมา3เที่ยวแล้วมั่นใจแล้วว่าเก่งพี่ก้าวเอาไปเลี้ยงชนถ้าเกิดคนอื่นเอา30,000พี่ก้าวเอา10,000เดียวพี่ก้าวก็ได้ตัวมาในราคา10,000บาทตอนนั้นเป็นไก่หนุ่มเลย
13: ใช่ใช่ครับพี่
12: แล้วพอมาอยู่กับพี่เนี่ยถามตรงๆเลยพี่คืออย่างพี่เจี๊ยบเนี่ยคือเรารู้มืออยู่แล้วว่าสายตาแกเป๊ะแต่คือไก่อ่ะบางคนชอบบางคนไม่ชอบอย่างเงี้ยแล้วพอมาอยู่ในมือเราเตะเช็คผลแรกพี่ชอบมันไหมจะแบ็คไอเนี่ย
13: ชอบครับคือบีผลแรกผมก็ไม่เห็นเราบีไปปั้มบีก็บอกว่าดีแล้วก็เพื่อนๆในเขตก็ว่าดีกันหมดเนี่ยบีก็เลยซ้อมมาเรื่อยๆมันก็ดีมาตลอดนะแต่ไก่ตัวเนี้ยผมเห็นซ้อมเองจริงๆประมาณ3ครั้งเองพี
12: ่ผลแรกจริงๆเนี่ยพี่ก้าวไม่เห็นด้วยพี่บีเป็นคนเอาไปปั้มไปซ้อมถูกต้องไหม
13: ส่วนใหญ่ผมก็เห็นล็อกบีเขาจะเห็นกับเซียนหลงเนี่ยเพราะว่าจะซ้อมกันทุกอาทิตย
12: ์
13: ซ้อมกันเองเนี่ยครับเขาจะเห็นกัน
12: ครับ
13: ผมไม่ค่อยเห็นเราฟังเขาเล่าอย่างเดียวพี
12: ่ฟังเขาเล่าอย่างเดียว
13: จะมาเห็นเที่ยวหลังๆเนี่ยพี
12: ่แล้วก็คือเอาง่ายคือเรารู้ข่าวไว้แล้วว่าเฮ้ยดีพี่บีบอกแล้วนะครับเขาพูดกันแล้วว่าดีแล้วเรามาเห็นเนี่ยคือเอาสายตาพี่เลยเนี่ยมันดีอะไรยังไงตอนนั้นที่พี่เห็นตอนแรกเลยนะมันดียังไง
13: มันไม่ไก่ตีแม่นนะพี่ครับ
12: แม่
13: นชอบไก่เพราะว่าไก่ตีแม่นแบบ
12: ใช่คือพี่ก้าวเป็นคนชอบไก่ต่อไฟเตอร
13: ์ไก่เดินตีใช่พี่ชอบ
12: เราเป็นไก่ไฟเตอร์ไก่ต่อไก่ลองเราเล่นไม่เป็น
13: คร
12: ับ ไก่ต่อไก่ไฟเตอร์เราเห็นปั๊บมันก็ตรงตามที่เราชอบนะเราก็ชอบมันเลยนะครับ
13: ผม
12: พี่แล้วเจ้าแบ็คไอเนี่ยไปชนะมากี่เที่ยว
13: แบ็คไอผมตีเล่นมาเที่ยวเดียวนะพี่ครับ
12: ตีเล่นเที่ยวเดียว
13: ตีชมรมมาเที่ยวเดียวพี
12: ่ครับแต่ปั้มหลายหน
13: ปั้มหลายหนพี่ปั้มก็น่าจะ7-8ยกได้พี่
12: 7-8ยกก็คือปั้มกันมาเรื่อยๆ
13: ใช่ครับผม
12: พี่ถามตรงๆนะมันคือปั้มเนี่ยไก่ประเภทเนี้ยคือเอาง่ายๆคือไก่เก่งส่วนใหญ่มันจะไม่เคยโดนเจ็บ
13: ครับ
12: มันโดนเจ็บบ้างไหม
13: ไม่เคยโดนพี่มันนิ่มเหมือนนั้นเราก็จับปั้มแหละของเราเองไงพี่เขาดูว่ามันตีแม่นตีอะไรมองว่ามันก็มองดีมองเผื่ออนาคตมันอย่างเงี้ยพี
12: ่ครับครับ
13: ว่ามันไม่เคยเจ็บหรอกครับนิ่มครับพี
12: ่เราไม่เคยเจ็บนะเรานิ่มนะนะครับ
13: ใช
12: ่แล้วเราออกไปตีเล่นหนเดียวเนี่ยชนะยกไหนอะไรยังไงครับพี
13: ่ตีวันนั้นเสมอพี่แต่เป็นต่อขาดแล้วก็เสมอกันครับ3ยกไก่ตีกัน3ยก
12: ตี3ยกคือไม่ชนะด้วยเสมอมาแต่เป็นต่อขาด
13: เสมอเป็นต่อครับเป็นต่อเยอะครับพ
12: ี่เป็นต่อเยอะเสมอมา3ยกนะครับเอาง่ายๆคือลูดเดียวเลยไม่มีตื้นไม่มีสวิงไม่มีกลับมาเป็นรองเลยถูกต้องไหม
13: ครับไม่มีใช่ครับพี
12: ่คืออาจจะมีตื้นมาบ้างตามจังหวะไก่ประมาณนั้นแต่ก็ลูดเดียวเลยฮะ
13: ใช่ครับพ
12: ี่เลิกกันไป3ยก
13: เลิกกันไป3ยกพ
12: ี่แล้วก็เลิกไฟนั้นก็คือมาตีไฟนี้เลยเหรอ
13: ก็มาปั้มอีกพี่ปั้มมาเรื่อยๆเรื่อยๆจน เอาไปติดมัดจำแล้วคู่ต่อสู้เขาป่วยตีกัน3ยกพี
12: ่ครับ
13: ตีที่โชคสมนึกนะแล้ว
12: ครับ
13: คู่ต่อสู้เขาแจ้งป่วยเช้าวันชนก็เลยไม่ได้ชนพี่แล้วก็มาเลี้ยงใหม่ก็มาได้คู่ชนไปเนี่ยครับ
12: คือเอาตรงๆนะพี่อย่างผมกับพี่เป็นเพื่อนกันอยู่ในเฟซอย่างไรที่เราแล้วก็ผมก็อยู่ส่วนของสนามด้วยก็คือจะมีข้อมูลมาคือตัวนี้เป็นตัวนึงที่พี่ประกาศหาคู่ชนแพง
13: ใช่ครับพี
12: ่คือประกาศหาคู่ชนแพงจะตีเอาง่ายๆคือถ้าเกิดชอบคือหนุ่มๆก็คือสไตล์กันเบื้องต้นก่อนแต่ถ้าเกิดเปรียบชอบเปรียบอะไรเนี่ยคือสามารถสู้ได้แรงๆเลยถูกต้องไหมจะแบก
13: ใช่ครับพี่
12: อ๋อ
13: ใช่คร
12: ับ
13: พ
12: ี่ครับผมอ่ะคราวเนี้ยคือเราเสมอมาปั๊บนะครับแล้วมาได้คู่ชนถอนต้องเปิดหน้าใหม่อะไรใหม่เลี้ยงใหม่หมดเลยนะครับแล้วก็มาได้คู่ไฟนี
13: ้ครับ
12: ตอนเปรียบกันต้องถามพี่
13: ผมมันไม่ค่อยชอบหรอกโปรเจมก็ส่งมาโปรชินก็ส่งมาผมว่
12: า
13: เรากลัวจะแข่งไม่ทันนะเขาเดือยาวอะไรเงี้ย
12: ครับ
13: ไม่ค่อยชอบครับแต่มาก็ขอไปช่วยหน่อยผมว่าเอาวะ
12: ครับ
13: ตีกันน้อยๆอย่างเงี้ยครับน้อยๆยกพ
12: ี
13: ่มันหนุกจริงครับ
12: ตีกัน4ยกนะครับ
13: ใช่ครับ
12: เอาง่ายๆคือตอนแรกเราเป็นคนหลบนะครับคือเรากลัวผิวไม่ทันเขาด้วยไม่ทันเขาแต่โปรโมเตอร์บอกช่วยหน่อยนะครับไฟนัดนี้ช่วยหน่อยก็คืออ่ะโอเคไปดูกันคือถ้าเกิดแบบเบียดๆตีให้นิดหน่อยอย่างเงี้ยเสียเปรียบนิดหน่อยเป็นตัวน้องนิดหน่อยโอเคคุยตีกันได้เราคุยตีให้ประมาณนั้นก็เลยออกมาดูกันอ่ะฮะ
13: ใช่ครับ
12: แล้วออกมาดูกันเนี่ยพี่ถามตรงๆเลยเราชอบไม่ชอบอะไร
13: ก็เราพออ่านช่องตีเราได้เนี่ยพี่เราก็ชอบเหมือนกันพี่แล้วก็น้ำหนักเราประกันช่างกันไม่เกิน2.7ครับ
12: ประกันช่างกันไม่เกิน2.7
13: เปรียบง่ายหน่อย
12: ครับ
13: ใช่ครับพี
12: ่ครับประกันไม่เกิน2.7เอาง่ายคือเขาจะเอาตามสรีระที่ผมเห็นนะเราจะเป็นตัวช่วงๆนิดนึงของเขาจะเป็นตัวจุๆประมาณนั้นแต่พอมันมาถัวกันเนี่ยก็คือช่างชนกันได้ที่2.7ถูกต้องไหมครับพี่
13: ครับผม
12: อ่ะโอเคแล้วต่อล่ะพี่
13: ผม1,500รอบของพี่นุ้ยเขา1,600รอบครับ
12: ของพี่นุ้ย1,600รอบของพี่นุ้ยนี่คือก็ประมาณสักข้อนิ้วนึงนะครับข้อนิ้วหน่อย
13: ยาวกว่าผมหน่อยใช่ครับพ
12: ี่นะครับแล้วก็คือต่อจะมีปลายนิดนึงของเราก็สั้นกว่านะครับ
13: ครับผม
12: ก็ทอนกันไปเรา55เขา66กำหนดชนกัน4ยก
13: ใช่ครับ
12: 4ยกเนี่ยพี่ถามตรงๆเลยตอนแรกผมเห็นป้าย1,100,000 บาท
13: ใช่คร
12: ับ สตาร์ทกันข้างละ 500,000 และตอนนี้ก็คือเพิ่มมาอีกข้างละ 500,000
13: เพิ่มอีก 500,000 อีก
12: ก็คือตอนนี้ราคารวมเนี่ย2,200,000 บาท
13: ครับใช่ครับพี่
12: อ่ะโอเคนะครับเตะเป้าล่าสุดน่าจะเตะแล้วบินดีมากแล้วขนาดไหนครับพี่
13: เมื่อวันจันทร์บีเขาเล่าให้ฟังผมไม่ค่อยเห็นหรอกพี่ผมจะเห็นวันเปียกกับวันชนอันเดียวไก่ครับพ
12: ี่พี่บีพี่บีเป็นคนเลี้ยงเขาเล่าให้ฟังเลยว่าสู้เต็มที
13: ่พอเตะเสร็จสัก10 โมงผมโทรถามไม่ไงบอกดีว่า
12: ครับ
13: เขาก็หันตู้เลยเนี่ยครับ
12: พี่หลง
13: เขา
12: พี่หลงพวกพี่หลงมาด้วยป่ะครับเนี่ยอ
13: ะไรนะครับ
12: พวกพี่หลงมาเชียร์ด้วยหรือเปล่าครับพี
13: ่น่าจะมานะครับผม
12: โอ้พี่หลงนี่ไม่เคยติดเบรกเลยนะถอดเบรกออกตลอดเลยอ่ะพี่บอกสมบูรณ์บินดี 100%
13: ใช่ครับพี่สมบูรณ์ 100% ผมได้ชนแน่พี่ 100%
12: โอเค
13: ไม่น่าจะมีอะไรผิดพลาดแน่นอน
12: อือฮึครับผมสุดท้ายนี้พี่ก้ามีอะไรฝากอ่ะฝากให้กับ FC 3พี่น้อง FC เจ้าแบ็คอายบ้างครับพี่
13: เหมือนเดิมครับสู้ได้เล่นไปเลยครับสู้ไม่ได้ออกตัวไปเลยครับ เราเจ้าของไก่พี่เราก็ฝังไปแล้วพี่ไม่ค่อยออกตัวอยู่แล้วพี
12: ่ครับก็คือเราไปสู้อยู่แล้วแต่ถ้าเกิด FC พักพวกเนี่ยคือถ้าเกิดเห็นมันสู้ได้ก็เล่นไปแต่ถ้าเกิดเราดูไม่ดีสู้ไม่ได้ก็คือแต่งบัญชีก็ได้เลยไม่ว่ากัน
13: ไปได้เลยครับไม่ว่ากันพี
12: ่โอเค
13: เพราะว่าไก่มันแพ้ชนะกันที่เก่งอยู่แล้วพูดเนี่ยพี
12: ่ครับถูกต้องครับโอเคครับ
13: มันไก่นี้มันน่าจะรู้เรื่องภายใน 2-3 ยกครับพี่เพราะมันไก่
12: ใหม่ทั้
13: ง
12: คู่
13: ตีกันพี่คงจะตีกันไม่นาน
12: ครับเพราะว่าตัวสามพลังหนุ่มเนี่ยผมบอกเลยว่าผมรู้ดีนะผมกล้าพูดเลยผมรู้ผมเคยรู้เยอะกว่าพี่นุ่มคนเลี้ยงอีกฮะแล้วก็หนุ่มออดๆเลยโอเคสุดท้ายนี้นะครับ
13: ไปผม
12: ครับ
13: น่าจะเป็นรองอยู่แล้ว7-4-2-1อ่ะพี่ดูท่านะ
12: ฮะพี่นุ่มก็เอฟซีเยอะครับผมโอเคสุดท้ายนี้นะครับผมขอเป็นตัวแทนพี่น้องชาวไก่ชนนะครับพี่ก็ขอให้ทีมงานสามพลังหนุ่มแล้วก็พี่ก้าวเจ้าแบ็คอายประสบความสำเร็จได้รับชัยชนะนะครับพี่ขอบคุณมากเลยครับพี่ก้าวครับผม
13: ครับพี่ครับ
12: ครับสวัสดีครับ ได้ครับพี่สวัสดีครับ สวัสดีครับ โอเคนะครับ พี่ก้าว3พี่น้องนะนะครับคัดไก่ดีเล่นของดีนะครับผมจะบอกให้นะคู่นี้ชนกัน4ยกแล้วก็เป็นไก่หนุ่มเหมือนกันบางคนบอกว่าจะมีผลผมบอกว่าน่าจะมีผลนะนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวพูดถึงตัวสาวพลังหนุ่มผมโทรหาพี่นุเลยนะครับสวัสดีครับพี่นุสวัสดีครับ
14: ครับสวัสดีครับ
12: ครับพี่นุอย่างที่เรานัดกันไว้จะโทรมาสัมภาษณ์ไก่ที่ได้คู่กับ3พี่น้อง
14: ครับ
12: ตัวนี้นี่เป็นตัวรักเลยอ่ะ
14: คมครับ
12: พี่นุเอาตรงๆนะผมก็รู้จักกับพี่นุสนิทกับพี่นุเนี่ยพี่นุไม่เคยถ่ายรูปเองเลยนะถึงขนาดอุ้มคือโอเคให้คนอื่นไปเปลี่ยนนะคือยังโอเคเราติดธุระว่างไม่ว่างตรงที่ถ่ายรูปเองเลยนะ
14: ครับ
12: โอเคนะครับอ่ะเข้าเรื่องเลยไก่ตัวนี้ชื่อเจ้าอะไรครับพี่
14: เจ้าเยียฟ้าประธานครับ
12: เจ้าเยียฟ้าประธานเป็นไก่ส่งมาเลี้ยงถูกต้องไหม
14: ครับผม
12: อ่ะโอเคนะครับไก่เจ้าเยียฟ้าประธานเนี่ยนะครับเป็นไก่ที่ส่งมาเลี้ยงจากฟ้าประธานนะครับพ่อเป็นตัวไหนเอ่ย
14: พ่อเป็นเจ้าเบเบ้ครับน้องชายเจ้าทองสุกครับ
12: น้องแท้ๆทองสุกนะครับแม
14: ่แม่เป็นลูกสาวมหานครครับ
12: แม่เป็นมหานครเดี๋ยวก่อนมหานครเสือฝ้ายถ้าเกิดผมจำไม่ผิดน่าจะเป็นมหานครเสือฝ้ายมหานครตัวเนี้ยตัวแม่มันเนี่ยมันจะเป็นลายบีดเป็นลายบีดของไม่ใช่ลายบีดเนี่ยเป็นอินบีดด้วยมันเอาหลานมาปี้ปู่อ่ะฮะก็คือเป็นอินบีดของมหานครเลยเอาง่ายคือเป็นเลือดมหานครเข้มๆเลยเป็นไก่เยียถูกต้องไหมพี่
14: ตัวพ่อเป็นเบเบ้ก็มีสายมหานครเหมือนกัน
12: เบเบ้ไม่มี
14: เบเบ้อ่ะพ่อของเจ้าทองสุกพี่พ่อของเจ้าเบเบ้เนี่ยมีสายเลือดมหานคร
12: เอ้าเหรออันนี้ผมเพิ่งรู้นะเนี่ย
14: ใช่จริงๆผมก็ไม่รู้เหมือนกันผมไปถามเชียร์โทรครับ
12: เอ้าเหรอ
14: ผมรู้ว่าพ่อของเจ้าเบเบ้เนี่ย
12: เออนี่ผม
14: หรือว่าเจ้าทองสุกเนี่ยก็ชื่อเบเบ้เหมือนกัน
12: เออเออใช่ใช่
14: ชื่อเบเบ้คร
12: ับ ใช่ใช่อันนี้มันเป็นเบเบ้จูเนีย
14: แม่ไอตัวแม่เนี่ยเมนมหานคร S200อ่ะพอผมจำไม่ได้ว่ามันตัวหน้าว่าอะไรผมจำไม่ได้ก็ไม่เก่งเรื่องสายแต่ผม
12: มันเป็นเลเตอร์เดี๋ยวก่อนผมก็จำไม่ได้ผมเคยคุยกับพี่แซมอยู่อ่าฮะก็คือเอาง่ายๆคือ
14: ติดมหานครเข้มเข้ม
12: ตัวพ่อก็ติดมหานครอยู่แล้วตัวแม่นี่เป็นลายบีดเลยเป็นอินบีดด้วยซ้ำไปเป็นอินบีดของมหานครตัวเนี้ยเอาง่ายคือเลือดมหานครเข้มเข้มเลย
14: ครับผม
12: โอเคนะครับไก่ส่งมาเลี้ยงคือที่ผมรู้มาเนี่ยไก่เนี่ยตอนส่งมาเนี่ยก็คือเป็นไก่คัดผ่านแววดีส่งมาให้พี่นุเลี้ยงนะครับ มาถึงมือพี่นุเนี่ยถามตรงๆเลยตอนนั้นน่ะเตะเช็คคือไก่อ่ะก่อนที่จะพี่นุจะเลี้ยงอ่ะพี่นุต้องเตะเช็คก่อนถูกต้องมั้ย
14: ครับถูกครับ
12: คนแรกที่พี่เห็นมันน่ะพี่ชอบไม่ชอบอะไรยังไงในความรู้สึกพี
14: ่ผมว่ามันเป็นไก่ตีแตกที่เป็นไก่ตีแตกมากที่สุดตัวนึงตั้งแต่ผมเลี้ยงไก่มา
12: เอาง่ายคือถ้าเกิดพูดถึงเบอร์แข้งตีแตกเนี่ยคือตัวนี้เจ้าเยียฟ้าประธานเนี่ยคือหนึ่งในไก่ที่พี่ชอบเลยเป็นไก่เบอร์แข้งที่พี่ชอบเลยถูกต้องไหม
14: ว่ามันตีแตกกว่าทุกตัวที่ผมเคยเลี้ยง
12: พี่นุเคยคุยกับผมบอกว่าแค่แม่งดีให้เทอร์โบอีก
14: มันตีแตกยิ่งกว่าเทอร์โบครับแต่ว่าคล้ายๆว่าจุกจิกอาจจะยังไม่เยอะเท่าแค่น
12: ั้
14: น
12: ใช่เทอร์โบไอเยียฟ้าประธานเนี่ยมันเป็นไก่แปดตีเอาพูดตรงๆนะเป็นไก่เพื่อการพนันเลยยืนแปะสองหน้าทางไม่ค่อยดีนะครับเป็นไก่ได้ถอยทางบางทีแต่แข้งเนี่ย 100% แต่เทอร์โบเนี่ยคือแข้งอาจจะดอกกว่าแต่ลูกจุกจิกเทอร์โบมันเยอะ
14: ใช่คร
12: ับ ทางชนเทอร์โบจะดูดีทางชนเทอร์โบจะเยอะกว่าเอาไว้คือมันก็ได้อย่างเสียอย่างประมาณนั้นแต่ถ้าเกิดถามถึงเบอร์แข้งพี่นุ๊กบอกว่าตีแตกกว่าเทอร์โบอีกเหร
14: อตีผมว่าตัวนี้ตีเลือดจดอะ
12: เรา
14: คอยดูว่าจะบอกไงว่าตีแตกครับ
12: คือผมพูดตรงๆนะพี่ไก่ตรงเนี้ยจริงๆหน้ามันไม่เคยแตกเลยนะ
14: ครับผม
12: คือถ้าเกิดพูดพี่น้องชาวเขาจะเอาพูดตรงๆแล้วไก่ตัวนี้ผมส่งไปให้พี่นุ้เลี้ยงเองคือตอนที่ผมส่งไปเนี่ยมัน
14: ก็จะให้มันหน้ามันแตกก็ต้องพันปากแล้วให้ไก่ลุมตีมันถึงหน้าแตก
12: จริง
14: ถ้าตีถ้าปั๊บกัน ไอ้ปั๊มมัน10 20เที่ยวมันก็ไม่แตกแล้วครับเพราะว่า
12: หน้าม
14: ันเจ็บๆมันรอชุดเดียว
12: พูดตรงๆพี่ไอ้เฮียเนี่ยมีแผลอย่างเดียวคือแผลจิกคือมีแผลตีเป็นจ้ำมีแผลจิกมีแค่นั้นไอ้แตกซึมเลือดไม่เคยมี
14: คร
12: ับ นะครับไปอยู่กับพี่นุ้นเนี่ยคือถามตรงๆพี่นุ้นก็ไม่เคยอัดหน้ามันแตกนะหน้าอย่างนี้เรียบแป๊บเลย
14: ไม่แตกครับมันไม่เคยยืนสองยกอ่ะก
12: ็
14: แต่ว่ามันปั้มอันมาหลายเที่ยวครับ แต่ไม่เคยยืนสองยกเพราะว่า
12: ปั้ม
14: ยืนสองยกก็ต้องใช้สองตัวคร
12: ับ ไฮไลท์ไปอยู่ตรงนี้เลยพี่อันนี้ต้องคุยพี่น้องชาวประชาชนฟังนะคือไก่ตัวนี้ผมกับพี่นุ้ยเนี่ยรู้กันดีแต่คือจะถามเป็นแนวทางให้เลยว่าไก่ตัวเนี้ยพี่นุ้ยเห็นแล้วว่าชอบเห็นแล้วแข้งดีตอนปั้มหมุนแรกแต่พี่นุ้ยบอกว่าตัดสินใจตอนแรกอะที่เราคุยกันนะพี่นุ้ยคือให้ตีไล่ขึ้นไปก่อนสัก 50,000 แสนเมื่อก่อนเช็คของแล้วมันมีจุดเปลี่ยนตรงคือพระพวกพี่นุ้ยมีไก่เก่งถูกต้องไหมจะเทสดูจะเอามาให้พี่นุ้งเลี้ยงนี่แหละแล้วมาปั้มกับมันเดี๋ยวพี่นุ้งเล่าเหตุการณ์มาเน้นนิดนึงว่ามันเก่งอะไรยังไงตัวนั้นนะคู่ต่อสู้มันอ่ะวันนั้นคู่ปั้มมันอ่ะ
14: ผมซื้อมา45,000ผมไก่เมียนะครับผมซื้อมา45,000ไก่ซื้อเข้ามา
12: 45,000
14: มันน่าจะแบกประมาณสรีระแบกส่วนสูงสรีระแบกน้ำหนักอะไรก็จะประมาณ74นี่นะครับผมจะเปิดหน้าจนนั้นด้วย
12: คู่ตรง
14: เซฟวันนั้นอ่ะ
12: พูดตรงๆเลยตัวนั้นน่ะคือเป็นตัวที่พี่นุจะเลี้ยงชน
14: ก็เป็นตัวดีตัวนึงเลยครับด
12: ี
14: ต
12: ั
14: วนึงของซื้อ 45,000
12: คือเป็นตัวที่เราจะชนแสนเหมือนกันนี่แหละถูกต้องมั้ย
14: ครับ
12: แล้วเราก็จะเอามันมาเปิดหน้าเอาไอ้เหี้ยเนี่ยเป็นช่วยเปิดหน้ามันเพื่อที่ว่าให้หน้าแตกเลี้ยงชนอะไรเหตุการณ์เป็นไงต่อพี่
14: ผมจะลองปั้มดูมันตีเสียเปรียบเนี่ยมันตีอันเดียวนี่เอาไม่ได้เลยครับตีไม่ถึงหน้าที่แรกมันตีกระเดือกร้อยตีคอขึ้นไป
12: ครับ
14: ขึ้นไปตาเนี่ยก็ตีอันเดียวเละเอาไม่ได้เป็นปลวกที่คอแล้วก
12: ็ปีปลวก
14: ตีหลับหมดนะครับจะไม่จับประแพ้เลยคร
12: ับ เดียวพี่ไอเยียเนี่ยคือแรกๆเนี่ยผมพูดตรงๆนะผมเห็นมันเนี่ยแรกมันก็ดูมันไม่ได้ไก่ดูเก่งดูร้ายอะไรนะชุบปั้มแรกๆเนี่ยเตะแรกๆเนี่ยนะก็คือดูเป็นไก่ยืนตีตัวนึงอ่ะฮะเป็นไก่แบบดักจังหวะถอยตียืนตีตัวนึงก็ดูไม่ได้ลายนะแต่ถ้าเกิดยกได้ตีได้เนี่ยคือมันใช้ตอจัดมากนะมันฉายชุดเดียวไอตัวที่คู
15: ่รู้ลึกรู้จริงทุกเรื่องราวของวงการไก่ชนในรายการเช็ดน้ำปั้มไก
16: ่สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
17: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
18: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับกรมสอบสวนคดีพิเศษเตรียมเรียกนายชนพัฒน์รับทราบข้อหาคดีพนันออนไลน์อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
19: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
20: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
21: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
22: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
21: เราต้องเริ่มยังไงอะ
22: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
20: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
21: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
0: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์กรมสอบสวนคดีพิเศษเตรียมเรียกนายชนพัฒน์รับทราบข้อหาคดีพนันออนไลน์หลังปิดสมัยประชุมสภาผู้แทนราษฎร
3: พันตำรวจตีวรนันท์ศรีล้ำผู้อำนวยการกองคดีคุ้มครองผู้บริโภคในฐานะโฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI กล่าวว่าคณะพนักงานสอบสวนต้องรอให้ปิดสมัยประชุมสภาผู้แทนราษฎรก่อนออกหมายเรียกนายชนพัฒน์นาคสั่วส.ส.สงขลาพรรคกล้าธรรมเข้ารับทราบข้อกล่าวหาเพิ่มเติมในคดีเว็บพนันออนไลน์และฟอกเงินตามคำสั่งอัยการสูงสุดซึ่งก่อนหน้านี้ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรมีมติ308เสียงไม่อนุญาตให้ส่งตัวนายชนพัฒน์ไปดำเนินคดีระหว่างสมัยประชุมสำหรับข้อกล่าวหาเพิ่มเติมได้แก่ความผิดฐานอ้างยี่และองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติภายหลัง DSI ขยายผลพบเส้นทางการเงินเชื่อมโยงไปยังต่างประเทศทั้งนี้หากนายชนพัฒน์สละสิทธิเอกสิทธิคุ้มครองส.ส.และเดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนด้วยตัวเองสามารถดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายได้ทันทีซึ่งขณะนี้เป็นคดีพิเศษมีผู้ต้องหารวม27รายในความผิดเกี่ยวกับเว็บพนันออนไลน์และฟอกเงินดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: กรุงเทพมหานครสรุปยอดผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครวันที่2รวม16คนและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร50เขต
23: กรุงเทพมหานครสรุปรายงานสถานการณ์การเปิดรับสมัครเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสกวันที่2วันนี้มีผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครรวม16คนและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสกทั้ง50เขตมีผู้สมัครรวม241คนโดยเขตที่มีจำนวนผู้สมัครมากที่สุด5อันดับแรกได้แก่เขตคลองสามวา10คนเขตคันนายาว9คนเขตภาษีเจริญ9คนเขตยานาวา8คนและเขตพญาไท7คนทั้งนี้กรุงเทพมหานครได้กำหนดเปิดรับสมัครไปจนถึงวันที่1มิถุนายนนี้ตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 16:30 นณห้องบางกอกชั้น B2 อาคารไอรวัฒน์พัฒนาชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: กรมควบคุมมลพิษคาดใช้เวลา7วันตรวจหาสารโลหะหนักปนเปื้อนในคลองห้วยตะเข้จังหวัดสระบุรีหลังประชาชนร้องเรียนน้ำในคลองมีสีดำและส่งกลิ่นเหม็นรุนแรง
24: นายสุรินทร์ วรกิจทำรงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวถึงผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำในคลองห้วยตะเข้ตำบลปากข้าวสารอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรีหลังส่งกรมควบคุมมลพิษร่วมกับจังหวัดสระบุรีลงพื้นที่เก็บตัวอย่างน้ำและอากาศตั้งแต่เมื่อวันที่27พฤษภาคมที่ผ่านมาตรวจสอบหาสารปนเปื้อน3โซนได้แก่โซน A พื้นที่ต้นน้ำมีค่าการนำไฟฟ้าของสารละลายอยู่ที่700ถึง 2,000 ไมโครซีเมนต์ต่อเซนติเมตรถือว่าค่อนข้างสูงและอาจบ่งชี้ถึงการปนเปื้อนของสารเคมีสอดคล้องกับสภาพน้ำที่มีสีดำและมีกลิ่นเหม็นโซน B ช่วงกลางลำน้ำที่รับน้ำจากคลองเกตและคลองหนองน้ำเขียวพบค่าออกซิเจนที่ละลายอยู่ในน้ำต่ำและโซน C พื้นที่แหล่งน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคมีค่าการนำไฟฟ้า

0: ขอให้ประชาชนคลายความกังวลแต่จะตรวจสอบระบบน้ำทั้งระบบเพิ่มเติมอย่างละเอียดอีกครั้งปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟัง Sports Station FM 97สังคมกีฬาสำหรับคอกีฬา
2: สวัสดีครับเจอกันนาตีอีกแล้วนะครับสุวัฒน์ปิ่นเกษรครับจำกันได้นะครับท่านผู้ฟังครับทุกวันพุธกับรายการนัดติงมาแล้วรายการกีฬารอบโลกที่จะเอาสาระดีๆมาฝากกันอย่าลืมนะครับทุกวันพุธกับรายการนัดติงมาแล้วทาง Sport Station FM 97แล้วเจอกัน
3: ความเชื่อเป็นจุดกำเนิดแห่งศรัทธาและความศรัทธาก่อกำเนิดสรรพสิ่งพบกับผมวิชชาวัชรานันท์ทุกวันพฤหัสบดีเวลา 2:30 น.ถึง 3:30 น.ที่คลื่น FM 97รายการร้อนวิชชาร
4: ู้ลึกรู้จริงทุกเรื่องราวของวงการไก่ชนในรายการเช็ดน้ำปั้มไก
5: ่ปั้มนี่มันก็ฉายชุดเดียวเลยอ่ะพี่
6: ทุกเดียวชุดเดียวทุกตัวครับ
5: ชุดเดียวทุกตัว
6: ใช
5: ่สู้ไม่ได้เลยต้องจับ
6: ปล่อยไปก็เหมือนสู้ใครไม่ได้แต่ว่าถ้ามาได้ตีก็ตีชุดเดียวทุกตัวคร
5: ับ
6: ต
5: ั
6: วไหน
5: ครับก็คือพอเตะกับตัวเนี้ยคือมันก็เป็นเปลี่ยนความคิดเลยจะไล่ 50,000 แสนนึงก่อนพี่นุ๊กโทรบอกว่าโอ้จะตีล้าน2ล้านเลยนะตอนนั้นน่ะ
6: ครับ
5: แล้วอุ๊ยผมเห็นพี่นุ๊กก็หาคู่นานนะเจ้าเยียเนี่ย
6: สรีระมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับตัวมัน
5: ไปดู
6: มันมีตัวมันก็สมส่วนแหละแต่คอสั้น
5: เป็นไก่คอใครเอาพูดตรงๆพี่มันเป็นไก่เยียทรงไก่เยียนะคนนึกภาพแบบทรงไก่เยียมันไม่ใช่แบบทรงไก่ไทยแบบส่งชะลูตูดปอดทรงดีช่วงดีอย่างนั้นคือไก่เยี่ยนมันจะเตี้ยๆป้อมๆหน่อยแต่ถามว่าขาเตี้ยไหมไม่ได้เตี้ยแหละคือคอสั้นๆเปรียบยากประมาณนั้น
6: ใช่ครับตีแพงแล้วเราก็ไม่ได้แข็งมากเราเสียเปรียบเราก็เลยเลือกหน่อย
5: ก็พี่นุ๊กบอกว่าเตะมาก็อันเดียวตลอดมันแล้วมันก็ไม่เคยหน้าแตกแล้วจะตีแพงเราเอาก็ต้องละเอียดนะฮะไปดูหลายที่เปิดหน้า
6: หลายตัว
5: เปิดหน้ากี่ผลเนี่ยพี
6: ่ผมปั้มทั้งหมดน่าจะประมาณ6อยู่ที่ผมเลยนะประมาณ
5: 6เที่ยว
6: มาครั้งแม่จะได้ครับประมาณนั้น
5: นะครับปั้มไป6ครั้งแล้วดูตัวไฟนี
6: ้ครับ
5: พี่ถามตรงๆนะตอนมาดูตัวรู้ไหมเนี่ยตีกับพี่ก้าวเนี่ย
6: รู้ครับรู้ครับมันเป็นไก่คือเขาส่งรูปมาผมก็มองดูมันหน้าตีที่สุดตั้งแต่ส่งมา
5: ผมรู้มานี่ก็คือไก่ของตัวสามพี่น้องเนี่ยเขาบอกว่า
6: เป็นไก่หนุ่มเหมือนกัน
5: เป็นไก่หนุ่ม
6: เป็นหนุ่ม
5: นั่นก็ไม่เคยเจ็บเหมือนกัน
6: ครับแล้วก็พอมันก็มองดูมันก
5: ็เบียดนะอายุเบียด
6: เบียดแต่ไม่ช่างชนด้วย
5: ครับ
6: มันจะช่างพิกัดเดียวกันเนี่ยมันก
5: ็ครับ
6: น่าชนนะ
5: ครับก็น่าชนก็เลยตกลงชนกัน
6: ครับพี
5: ่ครับผมโอเคตอนไปดูก็รู้แล้วว่าเราจะต้องไปดูกับตัวสามพี่น้องแล้วเห็นรูปเนี่ยก็คือเป็นไก่หนุ่มเหมือนกันนะครับเราก็ชอบตั้งแต่ตอนเห็นรูปแล้วแล้วตอนไปดูตัวล่ะพี่
6: ตอนไปดูตัวก็จับคนละทีอ่ะ
5: จับคนละทีเอาเลยเหรอ
6: ใช่ครับมันคุยช่างน้ำหนักกันอยู่แล้ว
5: อ๋อเออใช่คือมาดู
6: คุยดูสรีระเตี้ย

0: ือนกันก็มาคุยกันที่เรื่องเหนื่อยคร
1: ับ เอาพูดตรงๆเนี่ยพอไปถึงเนี่ยเราคุยเรื่องการชั่งน้ำหนักก่อนอยู่แล้วไปถึงเนี่ยก็คือคุยกันที่207ต่างคนต่างชั่งได้พอต่างคนต่างชั่งได้คราวนี้เรามาดูสูงต่ำดำเตี้ยประมาณแค่นั้นเองเราไม่หลุดช่วงเยอะอะไรเยอะเนี่ยเราดูเบียดตีดูทางตีเอาง่ายๆคือเราก็ชอบแบบนี้เขาก็ชอบแบบนั้นก็ต่างคนต่างชอบนะครับก็ตกลงคุยกันตีกัน
0: ครับ
1: 4ยกพี่ก้าบอก4ยกเนี่ย 2-3 ยกเนี่ยน่าจะรู้ผลแล้วแพ้ชนะไม่เขาก็เราอ่ะเพราะไก่มันใหม่ทั้งคู
0: ่ครับ
1: นะครับคือบางคนบอก4ยกไม่น่ากลัวไม่ได้เสียผมบอกเลยว่า4ยกเนี่ยทั้งคู่เลยเล่นได้ทั้งคู
0: ่4ยกมีผลแน่นอนครับผมว่า
1: ใช่ป่ะไม่เขาก็เราอ่ะเออนั่นแหละ4ยกผมก็มีผลแน่นอนไก่คู่นี้นะนะครับ
0: ผมว่า 90%
1: พี่อันนี้ถามตรงๆเลยคือไก่เนี่ยเป็นไก่หนุ่มผมเห็นป้ายตอนแรก1ล้าน 100,000 บาทแล้วตอนเนี้ยป้ายเป็น2ล้าน 200,000 บาทแล้วใครลุกใครลุกใคร
0: โอนทองมาเย่ๆก็ต่างคนก็ต่างเพิ่มได้ทั้งคู่แล้วครับพี่ต่างคนก็ต่างเพิ่มได้ทั้งคู
1: ่
0: โอนทองมาเย่ๆว่าพี่ป้ายขึ้นเปล่าอะไรเงี้ยก็บอกว่าข
1: ึ้
0: นได้อะไรเงี้ยเขาก็บอกว่
1: า
0: ทางวิก้าก็ไม่ได้พูดมาหรอกแต่ว่าต่างคนก็ต่างบอกว่าขึ้นได้กันทั้งคู
1: ่
0: ก็เดี๋ยวพอสัก
1: ครับ
0: งั้นเดี๋ยวพอประสักไปแล้วกันก็เลยเพิ่มเพราะว่าใจเราก็อยากจะตีราคานี้แหละครับที่แรกนะ
1: ใช่ใช่ที่พี่นุ๊กคุยกับผมก็คือถ้าเกิดตีได้มันเราไม่เสียเปรียบเรามองเราชอบเนี่ยคือเริ่มต้นข้างละล้านเนี่ยเอาพูดตรงๆ FC เราแบ่งก็เหลือไม่กี่บาทหรอกพี่ต่างคนต่างแบ่งต่างคนต่างช่วยกันเล่นเนี่ยนะอะฮะ
0: ตอนเนื้อบอกไม่รู้เลยแต่ทีนี้ว่าไก่ตัวนึงมันตีไก่ตัวนึงสำหรับผมนะ
1: มันตีแบบนึง
0: ตีเราก็ไม่รู้ว่าเราไม่รู้ว่ามันจะตีได้สักกี่ครั้งอ่ะถ้าเรามองดูตีแพงได้ผมก็อยากตีนะครับก็เหมือนเทอร์โบนะครับเราผมก็ทำแข่งในซุ้มตอนนี้ผมว่าปั้มมามากกว่าเทอร์โบอีก
1: ฮะไอตัวนี้ปั้มมากกว่าเทอร์โบอีกเหรอ
0: ใช่ปั้มมากกว่าเทอร์โบตอนที่เทอร์โบออกตีครั้งแรกอีก
1: อ๋อครับ
0: ใช่แล้วผมก็มองดูว่า
1: อ
0: ายุอนามอะไร
1: อายุมันได้แต่ตัวนี้อายุเยอะอายุเยอะแต่คือสรีระเอาไว้คือมันเรียกว่ามันแก่ล็อกอนุบาลการอยู่ล็อกอนุบาลเยอะ
0: ดาวมันถูกกระเดี่ยวมัน
1: ถูกต้องใช่
0: ก็บวกกับที่เราทำแข็งมาประมาณนึงมันก็บวกกับที่ตัวมันเองด้วย
1: ครับ
0: ฝีมือมันด้วยผมก็ว่าแล้วคู่สู้เขาไม่ได้
1: เขาก็
0: ไม่ได้มองแข่งคร
1: ับ ใช่คุณจะสู้เขาก็ดิ้นมันเหมือนเรานี่แหละต่างคนต่างไม่เคยเจ็บอ่ะเอาพูดตรงๆนะไก่สองตัวเนี้ยเก่งทั้งคู่ต่างคนต่างเก็บไก่ไวมาทั้งคู่แล้วถ้าเกิดโดนก็น่าจะเพียทั้งคู่แหละพูดกันตรงๆเลยคือ4ยกเนี่ยผมก็มองได้เสียนะไก่คู่เนี้ย4ยกนี่น่าจะได้เสียอ่าฮะ
0: ผมมองได้สิได้เสีย 90%
1: อ่ะใช่แล้วเตะเป้าล่าสุดวันไหนครับพี่
0: เตะไปวันอังคารครับ
1: บินดีมากน้อยขนาดไหนพี่พี่นุ๊กบอกสุดเลย
0: เหมือนอย่างที่พี่เคยเห็นแหละ
1: ก็พี่อย่าพูดอย่างนั้นดิเดี๋ยวเขาหาผมเข้าข้างพี
0: ่ไม่ได้บินอะไรหวือหวานะครับก็ยกมาติดเตือยครับ
1: คือเอาพูดตรงๆนะไก่ตัวเนี้ยมันเป็นไก่ไม่บินมันเป็นไก่กระโดดเตะกระโดดแทงใช้ปีกน้อยมากมันจะใช้กำลังขาเป็นหลักใช้กำลังขาเป็นหลักคือบินไม่เยอะแต่ใช้ขากำลังขาแทงกระโดดแทงประมาณนั้นอ่าฮะนะครับก็คือสดทุกอย่างล่าสุดนี
0: ้
1: คู่มวยเลือดเลือดหยดไหม
0: ต
1: ั
0: วเดิมด้วยเตะตัวเดิม
1: ก็อุ้ยตัว
0: เดิมก็ตัวตั้มด้วย
1: อุ้ยตัวนั้นดีนะ
0: รู้สึกนั้นก็ซื้อแพงสายดีครับแต่ว่าไก่ไม่มีก็มาทำไก่ปูเป้าปูปั้ม
1: โอ้ยแล้วมัน
0: เกตผมมองดูตีได้หลักหมื่นหรือหลายหมื่นผมก็ยังไม่ได้เลี้ยงครับผมทำไก่เป้า
1: ครับผมโอเคสุดท้ายนี้พี่นุมีอะไรฝากให้กับ FC 3พลังหนุ่ม FC เจ้าเหยียบฟ้าประทานบ้างไหมครับพี
0: ่ก็อยากให้พี่ FC มาเที่ยวมาเชียร์กันนะครับผมว่าผมมั่นใจนะครับผมค่อนข้างมั่นใจว่าผมสู้ได
1: ้ครับ
0: ครับสู้ได้แล้วก็จะผ่านไฟนี้ไม่ได้ครับกำลังใจอยากให้มีไฟใหญ่ครับตัวนี้ครับมั่นใจครับค่อนข้างมั่นใจเลย
1: โอเคสุดท้ายนี้นะครับผมขอเป็นตัวแทนพี่น้องชาวไก่ชนนะครับ ก็ขอให้นะครับทีมงานสามพลังหนุ่มแล้วก็เจ้าเยี่ยฟ้าประธานประสบความสำเร็จได้รับชัยชนะนะครับพี่ขอบคุณมากเลยครับพี่สวัสดีครับ
0: ขอบคุณมากครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับ
1: โอเคครับเจ้าเยี่ยฟ้าประธานนะครับไก่เนี่ยนะครับก็ส่งไปเลี้ยงส่งไปจากฟ้าประธานนี่แหละนะครับพ่อเป็นเบเบ้จูเนียร์นะครับเบเบ้จูเนียร์เนี่ยเป็นน้องทองสุกน้องแท้ๆเลยนะพ่อแม่เดียวกันเลยแม่เป็นอินบีดนะเป็นอินบีดไม่ใช่ลายบีดเป็นอินบีดมันเป็นมหานครบวกเสือฝ้ายมหานครเป็นอินบีดทำสายเลือดเข้มๆไว้เลยนะครับแล้วก็เอามาเข้าออกมาชุดนี้นะ เก่งมันเป็นไก่ที่ไม่ค่อยบินเดี๋ยวไปดูครับมันเป็นไก่ใช้ขามันเป็นไก่ที่ไม่ค่อยใช้ปีกบินคือปีกเนี่ยคอยประคองนะครับบินประคองจะใช้ขาเป็นหลักใช้กล้ามเนื้อขาแทงเป็นไก่ใช้ตอจัดนะครับแรกๆดูไม่ร้ายแต่ถ้าเกิดแทงได้เนี่ยเลือดหยดเลยนะครับเป็นไก่ใช้ตอจัดมากก็ฝากติดตามด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวผมโทรหานะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะขุนแผนบอทองกับ5สตาร์นะครับแป๊บนึงนะครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับ
2: ครับผม
1: ครับพี่ผมเล่นสายพี่อะไรอยู่ครับ
2: เดี๋ยวบนครับเดี๋ยวบนครับ
1: พี่บนนะครับผม
2: ครับ
1: ครับพี่บนพอดีผมจะโทรมาสัมภาษณ์ไก่ที่ได้คู่กับ5สตาร์นะครับไก่เอาเข้าเรื่องเลยพี่ไก่ของเราชื่อเจ้าอะไรครับพี่
2: เจ้าไก่ทองครับ
1: เจ้าไก่ทอง
2: ครับไก่ทอง
1: ไก่ทองนี่เป็นลูกซื้อลูกเพาะอะไรยังไงครับพี
2: ่อ๋อแม่มันเป็นของปอประชาครับ
1: แม่เป็นแม่เป็นของปอประชาพี่
2: ครับผมไปเพาะครับปอประชามาแม่มันไก่ทอง
1: คือแม่ของปอประชาเนี่ยแม่เป็นลูกตัวไหนของปอประชาพี่บน
2: น่าจะเป็นไอ้ที่ทองที่ว่าตีตามหลังบ้านครับมันนานแ
1: ล้วเดี๋ยวก่อน3ล้าน3นี่เดี๋ยวก่อนอะไรนะ
2: ไอ้เจ้าที่ทองอะคร
1: ับเออโหมันเป็นไก่ตีแตกเลยพี่สีทองผมได้เงินมันอยู่ตีที่ดีๆอนันตชัยอะเป็นไก่แข้งดีตีแตกนะ
2: ครับ
1: สีทองนี่คือถ้าเกิดผมจำไม่ผิดตัวนี้พี่เอ๋นำเข้ามานะครับ
2: คร
1: ับ อ่ะโอเค คือแม่เป็นลูกสีทองนะครับ
2: คร
1: ับ แล้วพี่เอาไปเพาะกับพ่อไหนของพี่ไว
2: ้อ๋อเป็นพ่อใกล้บ้านๆนะครับที่บ้านครับ
1: คือคุณแผนบ่อทองเนี่ยเป็นสมชนอยู่แล้วเวลาไก่ปลดระวางมาปั๊บเนี่ยชนมาปั๊บเราก็จะเอามาทำลูกไว้นะครับประมาณนั้นนะครับก็คือไปแบ่งตัวเมียลูกสีทองจากพี่เอมานะครับแล้วมาเพาะไว้นะครับไก่ตัวน
2: ี้เมาไอ้นี่พ่อเมาเอาแม่ของคุณแผนโกเซม
1: อะ
2: เป็นลูกคุณแผนของโกเซมมาไปใส่กับปอประชาแล้วก็ออกมาเป็นแม่ไก่ทอง
1: ครับอ๋อก็คือเราเอาลูกคุณแผนโกเซมคือเอาไก่ไปฝากผสมนะครับกับเจ้าสีทองไว้ออกมาเป็นแม่ไก่ตัวนี
2: ้แม่ของไก่ทองที่
1: ครับอ๋อโอเคนะครับเอาแค่คือเราเอาแม่ไก่คือซื้อมาจากโกเซมนะครับไปฝากผสมปอประชาออกมาเป็นแม่ของเจ้าไก่ทองโอเคแม่ยังอยู่ไหมพี่
2: ครับ
1: แม่ตอนนี้แม่ยังอยู่ไหมพี่บอล
2: แม่ไก่ทองยังอยู่คร
1: ับ แม่ไก่ทองยังอยู่นะอ่ะโอเคแล้วก็ไก่ชุดนี้มีกี่ตัวพี่ชุดไก่ทองเนี่ย
2: ชุดไก่ทองมี3ตัวเหลือ3ตัว
1: เหลือ3ตัวตัวผู้กี่ตัวตัวเมียกี่ตัวครับพี่
2: ต
1: ั
2: วผู้2ตัวเมีย1คร
1: ับ ตัวผู้2ตัวเมีย1นะครับที่ผมถามเนี่ยคือเอาพูดตรงๆนะถ้าเกิดบอกว่าเป็นสายโกเซมเอาตัวเมียไปฝากตัวเมียโกเซมไปฝากผสมเจ้าสีทองออกมานะครับออกมาเป็นตัวแม่เนี่ยนะครับแล้วเอาตัวแม่เนี่ยมาผสมกับไก่เราที่เราปลดระวางไว้เนี่ยคือไก่เนี่ยมันจะเป็นไก่ทำเป็นไก่เตะไก่ใช้ตอเบอร์แข้งเลยนะไก่ทองเป็นแบบนั้นไหมเนี่ย
2: ครับผม
1: คือเอาง่ายๆคือเหลี่ยมเลิมอะไรไม่ต้องเยอะมากวัดเบอร์แข้งกันเลยประมาณนั้น
2: ครับผม
1: ตัวผู้2ตัวตัวเมีย1ตัวตัวผู้อีกตัวเก่งไหมพี่
2: ตัวผู้อีกตัวนึงเป็นดีชนะไอ้สยามไทยมา4แต้ม4แล้วก็นี่เป็นตาบอด
1: อ๋อ
2: คือทับเป็นพ่อพันธุ์เน
1: ี่ยคืออีกตัวนึงก็เก่งแต่ว่าสนามน้อยไปชนะ 440,000 แต่ตาบอด
2: ครับ
1: โอเค
2: ก็เลยทำพ่อพันธุ์ไป
1: ทำพ่อพันธุ์พี่เอาตรงๆนะไก่ทองกับคู่เกิดมาอีกตัวนึงใครเก่งกว่ากันในสายตาพี่อ่ะ
2: มันคนละแนวทางครับมันตีคนละสไตล์แต่ว่าฝั่งกิ่งก็ประมาณเดียวกัน
1: คือ
2: เอาไว้
1: ที่ไม่หนีกันนะครับ แต่ตัวนึงในวาสนาไม่มีแล้วนะครับตาบอดทำพ่อไปแล้วคราวนี้ไก่ทองไก่ทองเตะขนแรกเก่งเลยไหมพี่บอล
2: เก่งครับ
1: เก่งเลยเห็นเลยแม่นแข้งดี
2: แข้งดีคร
1: ับไวไหม
2: ก็ไวครับ
1: คือถ้าเกิดเจ้าสีทองเนี่ยมันไม่ใช่เป็นไก่ไวมากเป็นไก่ตีเรื่อยๆแต่เป็นไก่ใช้ต
2: ่อ
1: ตีแตกตีสะดุ้งอ่าฮะแต่เจ้าไก่ทองนี่ไวเลยไวแล้วตีแตก
2: ครับไวแล้วตีแตกคร
1: ับ ไวตีแตกนะครับคนแรกเตะมาปั๊บเก่งเลยชอบเลย
2: ชอบครับ
1: อ่ะโอเคนะครับเพราะเตะแล้วชอบเนี่ยพี่เลี้ยงอยู่นานไหมกว่าจะออกชนไฟแรก
2: อ๋อก็เตะเล็กตมสูงนะครับเตะค่าความแข็งที่สูงเลยไม่ได้ไปตีที่ไหนครับไปตีชมรมมาเที่ยวเดียว
1: คือไก่ตัวเนี้ยเอาง่ายคือตีไฟเนี้ยก็คือก่อนหน้านี้ไม่ได้ไปตีที่ไหนเลยตีชมรมเช็คของชมรมไฟเดียว
2: ครับเที่ยวเดียว
1: พี่จับมันเตะขนแรกจนถึงวันเนี้ยตั้งแต่เตะขนแรกที่พี่บอกว่าเก่งเนี่ยนะจนถึงวันเนี้ยนานไหม
2: ก็ใช้เวลาประมาณ2 เดือนครับ
1: เดี๋ยวนี้นะพี่ซุ้มชนเอาง่ายๆคือซุ้มเดินสายชนซุ้มชนระดับประเทศเนี่ยไม่เอาไก่ออกไปตีกันพร่ำเพื่อแล้วนะ
2: ครับ
1: คือพัฒนากันมาพูดตรงๆต่างคนต่างพัฒนาหรือเห็นอยู่แล้วไก่เก่งเป็นแบบไหนอ่ะอัดแข็งในซุ้มตลอดเลยนะพี่ยศอย่างเงี้ยอันเนี้ยพี่บัวก็อัดแข็งในซุ้มพี่แสบก็อัดแข็งในซุ้มคือออกมาเปิดไฟแรกไฟล้านเลยประมาณนั้นเลยนะไก่หลายๆตัวเนี่ยคือไม่ต้องไปหาคลิปกันเลยไม่มีอยู่ในซุ้มตลอดนะครับไก่ทองนี่พี่ก็อาจแข็งในซุ้มเลยนะ
2: ครับ
1: เตะยังไม่พี่กว่าจะไปได้แข่งชมรม
2: ผมก็เตะมาปั๊มมาที่ซุ้มก็ส่องทำเที่ยวไงคร
1: ับ ส่องทำเที่ยว
2: คร
1: ับ เอาตรงๆพี่เคยเจ็บบ้างไหมเคยหน้าแตกบ้างไหม
2: ก็ไม่เท่าไหร่ครับพี่เพราะว่าผมไปตีแดงตีซ่ามันหนึ่งผมยังไปตีซ่ามันนะคร
1: ับ ไม่ก็ตอนที่เตะซ้อมในซุ้มอ่ะเคยหน้าแตกเคยหน้าเจ็บบ้างไหม
2: อ๋อมันก็มีบ้างครับนิดหน่อยแต่มันก็ไม่ได้ถึง
1: ไม่เยอะไม่ถึงขนาดซึม
2: ครับ
1: แล้วก็ไปไล่แข็ง3ยกชนะยกไหนพี่
2: ยังยกสองครับ
1: ชนะยกสอง
2: คร
1: ับ
2: อ
1: ันเดียวนี่ราคาเท่าไหร่พี่
2: ตอนนี้ราคาพูดถึงราคา
1: ไม่ราคาวันนั้นน่ะอันที่เราชนะยก2เนี่ยคือเอางี้คือเราตีขาดตั้งแต่นาทีที่เท่าไหร่เนี่ย
2: อ๋อตีขาดตั้งแต่อะไร
1: มันไม่สักครึ่งอันผ่านครึ่งอันไหมหรือว่าปล่อยหางไปก็ลูดเลยวันนั้นนะพี
2: ่อ๋อมันโต้โลกันอยู่ประมาณ10นาทีแล้วก็ลูดเลยคร
1: ับ อ๋อเอางี้คือ10นาทียังอยู่แบบโต้โลกันอยู่นะครับแต่หลังจาก10นาทีก็ลู่เลยนะ
2: คร
1: ับ โอเคแล้วก็อันเดียวขาดอัน2ชนะ
2: คร
1: ับ พออัน2ชนะเสร็จปั๊บพี่เลี้ยงอยู่นานไหมกว่าจะออกชนไฟนี
2: ้ก็ประมาณเดือนหน่อยๆครับ
1: เดือนหน่อยๆพี่บนถามตรงๆเลยวันนั้นเนี่ยมีคนมาถามซื้อบ้างมั้ย
2: อ๋อแต่ถ้าบ้านผมเข้ามันกระสุนผมก็คือว่าเป็น
1: เบอร์ต้นๆอยู่แล้วไม่มีใครถามซื้ออยู่แล้วเขารู้พี่ตีแพงประมาณนั้นนะครับก็คือตามเล่นดีกว่าถามซื้อพี่พูดตรงๆเลยนะครับก็คือเขารู้เป็นไก่เราปั๊บก็คือเอาโอเคนะเป็นไก่ตัวดังละคือคนในพื้นที่ก็ตามเล่นกันแล้วนะครับแล้วเลี้ยงอยู่วันนั้นจนถึงวันนี้ก็ประมาณเดือนกว่า
2: ครับเดือนกว่า
1: เดือนกว่าแล้วมาได้คู่กับ5สตาร์
2: ครับ
1: พี่รู้ไหมตอนออกมาดูตัวเนี่ยมาดูตัวกับพี่เบิร์น5สตาร์ตอนนั้นรู้ไหม
2: ก็ลูกน้องผมไปดูแต่ผมก็ไม่ได้ดูหรอกคร
1: ับ ลูกน้องออกไปดูนะครับ แล้วมาเจอนะครับมาดูตัวกันต้องถามนี่พี่ตอนดูตัวกันนะเราชอบไม่ชอบอะไรยังไงในความรู้สึกเราก่อน
2: ลูกน้องผมชอบคือว่าลูกน้องผมจะเป็นคนเปรียบเองอะไรเองคนเลี้ยงเองไงคร
1: ับชอบ
2: ครับ
1: โอเคนะครับก็คือเอาเนี่ยคือเขาบอกเขาชอบนะครับไก่คู่นี้มีเงื่อนไขช่างชนอะไรไหมพี่
2: ครับ
1: ช่างชนไหม
2: ไม่ครับไม่ครับ
1: ไม่ช่างนะดูตัวแล้วก็อันนั้นเลย
2: ชอบกระตีเลยครับ
1: โอเคตอนเปรียบพันเขาบอกว่าต่างคนต่างชอบไม่ต้องช่างชนด้วยนะครับตอนเนี่ยพันกันตามหน้าเดือนเลยไหมพี่
2: ครับ
1: ของเรา66ที่ผมดูนี่คือเราก็มีปลายนะก็ยาวพอสมควรนะ
2: ครับคร
1: ับ โอ้ของเขายาวกว่ายาวกว่านิดนิด
2: ครับ
1: นะครับของเขา77ของเรา66
2: ของเราเจ็ดครับของเขาหก
1: อ๋อแสดงว่าป้ายสลับมาเด
2: ้ของไม่สลับหรอกครับผมมัน
1: ไม่ของเรา66ไม่ใช่เหรอพี่เอ้ยของเรา77อ่าโอเคผมดูรูปผิดของเรา77ของเขา66คือของเราเนี่ยจะมีปลายดีกว่าเขาของเราจะมีปลายดีกว่าของเรา77ของเขา66กำหนดทวนกัน4ยกเตะเป้าล่าสุดพี่บอลบินดีมากน้อยขนาดไหนครับ
2: ก็ดีครับ
1: ดีนะสุดท้ายนี้มีอะไรฝากให้กับ FC ขุนแผนบ่อทอง FC เจ้าไก่ทองบ้างครับพี่
2: ก็ให้ซีฝากติดตามขุนแผนแล้วกันให้เป็นกำลังใจให้ขุนแผนเลยคร
1: ับ เล่นไปตัว
2: ครับสู้ตัวครับ
1: คนในพื้นที่รู้อยู่แล้วโอเคสุดท้ายนี้นะครับพี่ผมขอเป็นตัวแทนพี่น้องชาวไก่ชนนะครับก็ขอให้ทีมงานขุนแผนบ่อทองแล้วก็เจ้าไก่ทองประสบความสำเร็จได้รับชัยชนะนะครับพี่ขอบคุณมากเลยครับหวัดดีครับพี่หวัดดีครับ
2: ครับผม
1: โอเคนะครับพี่บนนะครับขุนแผนบ่อทองนะครับเป็นซุ้มชนอีกซุ้มหนึ่งนะครับของกาญจนบุรีนะครับสู้แน่นอนนะครับตัวนี้เขาบอกเป็นตัวดังนะตัวเก่งเลยนะนะครับโอเคเดี๋ยวผมโทรหาสีเจนวินดานะครับสวัสดีครับพี่เจสวัสดีครับพี่เจอย่างที่เรานัดกันไว้จะโทรมาสัมภาษณ์ไก่ที่ได้คู่กับขุนแผนบ่อทอง
3: ครับผม
1: ตัวนี้ใช้ชื่อ5สตาร์ฟาร์มเลยถูกต้องไหมครับ
3: ใช่คร
1: ับ ได้หนุ่ม
3: ชื่อ5สตาร์ฟาร์มพี่ครับเดี๋ยวผมเข้ารถนิดนึงผมอยู่เปล่า
1: ครับ
3: มาสัมภาษณ์ก
1: ัน ครับครับพี่ก็คือโหจริงๆอะผมพูดตรงๆนะพี่เจผมสัมภาษณ์ทีมงานพี่เจในหลายคู่นะแต่เปลี่ยนชื่อไปเรื่อยแล้วคู่แล้วตัวนี้ใช้ชื่อ5สตาร์เลยนะ
3: ใช่ครับใช่ครับ
1: แสดงว่าเป็นตัวรักเลยฮะ
3: ครับได้ยินไหมคร
1: ับ ได้ยินครับแสดงว่าตัวนี้เป็นตัวรักเลยดิพี่
3: ของไม่เป็นลูกพ่อของพี่เบิร์ดคร
1: ับ อ๋อเป็นลูกพ่อของพี่เบิร์ดเลยใช้ชื่อ5สตาร์นะ
3: คร
1: ับ อ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเราเข้าเรื่องกันเลยครับพี่ไก่ตัวนี้ชื่อเจ้าอะไรครับ
3: สาเบิร์ดครับ
1: สาเบิร์ด
3: ครับ
1: สาเบิร์ดเนี่ยเป็นลูกพ่อของพี่เบิร์ด5สตาร์พ่อเป็นตัวไหนแม่เป็นสายไหนครับพี่
3: ไม่เป็นสายเขาเลยอะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกัน
1: ไม่แน่ใจเอาไว้ง่ายคือไก่พี่เบิร์ดส่งมาเลี้ยง
3: ใช่ครับใช่ครับส่งมาแต่ตอนหนุ่มๆเลยครับส่งวางตกสองเที่ยวแล้วเขาก็ส่งมา
1: วางสองเที่ยวเขาบอกพี่เจส่งมาเลี้ยงเขาบอกพี่เจยังไงว่าเก่งอะไรยังไงพี่ตอนนั้น
3: เขาเห็นคลิปครับดูคลิปเขาแล้วชอบก็เลยไปเอามาเลี้ยงครับ
1: คือเราอะดูคลิปหรืออยู่ในกลุ่มพักพวกกันเราเห็นปั๊บดูมันชอบนะครับเจ้าสาเบิร์ดตัวเนี้ยชอบปั๊บก็โทรหาพี่เบิร์ดเลยว่าพี่ผมขอมาเลี้ยงประมาณนั้นถูกต้องไหมพี่
3: ครับผม
1: แล้วก็ดึงตัวมาเลี้ยงตอนนั้นแค่ปั้มเช็คไก่คัดผ่านยังไม่เคยผ่านไฟ
3: ยังไม่ได้เลี้ยงเลยครับ
1: ยังไม่ได้เลี้ยงด้วยนะ
3: คร
1: ับ โอเคนะครับพอยังไม่ได้เลี้ยงปั๊บเราดึงตัวมาเลี้ยงเนี่ยถามตรงๆพี่ไก่หนุ่มบางทีมันเลี้ยงมาช่วงแรกพอมันออกกำลังกายมันอะไรมันลดไอ้ตัวนี้มันลดไหม
3: ไม่ลดครับไม่ลด
1: ดีขึ้นเรื่อยๆเลยนะ
3: คร
1: ับ คือพี่เจชอบอะไรมันเจ้าสาเบิร์ดเนี่ย
3: มันมีไก่บ้าตีครับ
1: ไว
3: ครับผม
1: ไวแม่น
3: ใช่ครับ
1: คือถ้าเกิดคนนึกภาพไม่ออกนะพี่ก็คือไก่ที่มันเป็นไก่ไฟเตอร์เดินเตะเดินยัดบ้าตีคืออารมณ์นั้นเลยนะตีไม่หยุดเตะอันนึงเตะเป็นร้อยอ่ะ
3: ใช่ครับใช่ครับอยากตีครับไม่ไก่อยากตี
1: พี่เจอันนี้เราพูดกันในฐานะคนเล่นนะ
3: คร
1: ับ ไก่แบบเนี้ยปล่อยไปเนี่ยคือคนเล่นเนี่ยคือเราเจ้าของไก่เราทีมงานเราเห็นอยู่ไก่เราเป็นแบบเนี้ยแย่งกันเล่นนะแต่ถ้าเกิดวันไหนเลิกปล่อยไปแล้วมันเป็นรองเนี่ยเตะๆอยู่แล้วเป็นรองนี่เล่นไม่ได้นะพี่เพราะไก่ไฟเตอร์ใครต่อนะจริงไหม
3: ได้คร
1: ับ คือถ้าเกิดมึงเป็นรองแสดงว่ามึงเตะสู้เขาไม่ได้แล้วเตะไม่ทันเขาแล้วหรือแข้งเขาดีกว่าแล้วฮะแต่คือไก่พวกนี้คือมันจะเอาง่ายคือดูเพลินตาเตะเยอะบ้าตีอัดเดินเตะเดินยัดเดินเตะเดินยัดประมาณนั้นเลยนะ
3: คร
1: ับ
3: ผม
1: โอเคคือมันเป็นไก่สไตล์นั้นเราชอบแล้วคือตัวสาเบิร์ดเนี่ยชนะมากี่เที่ยว
3: ก็มันเป็นไก่ตีแถวบ้านนะพี
1: ่ตีไล่แข่งแถวบ้าน
3: ใช่ครับ
1: ตีเช็คตีครับ
3: สองเที่ยวครับ
1: ตีสองเที่ยวตีชมรมแถวบ้านสองเที่ยวคือต้องถามนี้ก่อนพี่เจคือเรามาเลี้ยงเนี่ยเรามาเตะเช็คเนี่ยเราชอบแล้วมันเป็นไก่บ้าตีพี่ปั้มอยู่เยอะไหมกว่าจะออกไปไล่แข่งครั้งแรก
3: ไม่เยอะพี่ผมตั้งรวม2รวมแล้วก็วางกับไก่กันเองกับพวกครับมันก็ตีไม่พออันก็เลยเตะรวมไป4ห้ารวมก็ไปไล่แข่งเลยครับ
1: คือเรานวม2หนนะครับเพื่อเอากำลังมันนะครับให้ไก่มันมีกล้ามเนื้อแล้วก็เตะเช็ดก็ไม่พออันแล้วก็นวมอีกแล้วก็ออกไปออกไปไล่แข่งเลย
3: ใช่ครับ
1: ครั้งแรกชนะยกไหนพี่
3: คร
1: ั
3: ชนะยกสามครับ
1: ชนะยกสามนะครั้งแรกนะ
3: ใช่ตีลูกถ่ายอะไร
1: ครั้ง
3: เสียเปรียบเยอะ
1: ครั้งแรกเสียเปรียบเยอะพี่แล้วครั้งแรกจะลูกถ่ายนี่มันกลับมาเป็นรองมั้งไหมเนี่ยหรือว่ามีเป็นรอง
3: มันมีชุดเดียวเลยรูดเลย
1: ก็นี่ไงที่เราคุยกันที่ผมบอกพี่ไก่พวกนี้มันเป็นไก่สไตล์ไฟเตอร์ไก่ต่ออ่ะคือถ้าเกิดมันออกอาวุธได้คือมันเตะแล้วเข้าช่องมันได้นี่นะโอกาสที่มันจะกลับมาเป็นรองเนี่ยมันอาจจะมีสวิงตื้นมากแต่กลับมาเป็นรองได้ไหมนะคือไก่ประเภทนี้ถ้าเกิดเป็นรองไม่น่าเล่นเพราะมันเป็นไก่ไฟเตอร์คือนี่ขนาดพี่บอกตีลูกถ่ายนะก็ยังลู่เลยนะแต่อาจจะแบบช้าไปหน่อยแค่เองชนะยกสาม
3: ครับ
1: ครับแล้วเสียเปรียบลูกถ่ายมันเยอะไหม
3: โอ้เยอะครับเยอะทุกอย่างเลยครับ
1: ทุกอย่างอายุสรีระเสียหมดนะ
3: เสียทุกอย่างเลย
1: โอ้โหพี่แล้วชนะไฟนั้นเสร็จปั๊บแล้วไปชนไฟต่อมาชนชนะยกไหนพี
3: ่ยกสามมันตีลูกถ่ายครับมันตีลูกถ่ายหนักหนาเหมือนกันตีสองเที่ยวเลย
1: โอ้มันยังดีนะพี่ไก่พวกนี้บางทีมันตีลูกถ่ายเนี่ยไก่เนี่ยถามว่าไก่พวกนี้นะที่ผมเจอมาส่วนตัวนะพี่พอมันไปตีลูกถ่ายตัวมันไม่โดนตีหรอกมันไม่เจ็บจากการโดนตีหรอกแต่มันจะบาดเจ็บจากการที่มันไปตีเขานี่แหละคือกระดูกกระเดี่ยวมันจะนิ่มอ่ะยังนิ่มอยู่อ่ะพอไปเจอลูกถ่ายกระดูกลูกถ่ายบางทีขามายกนะพี่มันยกบ้างมั้ยเนี่ยสะดุดบ้างมั้ย
3: ไม่มีสะดุดเลยครับลวดมาเลยครับ
1: ไม่แล้วกลับมามีอาการบาดเจ็บพวกขายกมีก้อยบวมอะไรมีบ้างมั้ยพี่
3: ไม่มีครับไม่มีคร
1: ับไม่มีนะโอ้โหแสดงว่ากระดูกกระเดี่ยวก็ได้ด้วยนะครับ
3: มันเป็นไก่กระดูกดีพ
1: ี่เป็นไก่กระดูกดีนะตีลูกถ่ายก็คือกลับมาขาไม่ยกไม่บวมไม่บาดเจ็บด้วยแล้วก็เจอลูกถ่ายก็ลู่ทั้งสองไฟเลยชนะยก3นะครับอ่ะโอเคแล้วก็พอชนะยกลูกถ่ายหน2ยก3แล้วเหลืออีกนานมั้ยพี่กว่าจะตีไฟนี
3: ้ก็น่าจะประมาณวันตีเนี่ยก็เดือนนึงพอดีเลย
1: เดือน
3: เต็มพอดีคร
1: ับเดือนนึงเต็มพอดีพี่
3: ครับ
1: เจ้าสาเบิร์ดตัวเนี้ยถามตรงๆเลยคือเลี้ยงมันมาเนี่ยมันมีไก่สะดุดมีไก่หยุดมีดุดแบบมีเจ็บมีป่วยมีบาดเจ็บอะไรบ้างมั้ยหรือว่าเป็นไก่เลี้ยงง่าย
3: ไม่มีเลยครับมันเลี้ยงง่ายไม่เคยเจ็บไม่เคยอะไรเลยคร
1: ับ เอาง่ายๆคือเป็นไก่เลี้ยงง่ายเลี้ยงเข้ามือตลอดด้วยไม่มีสะดุดเลยไม่เคยมีเจ็บไม่เคยมีบาดเจ็บอะไรเลย
3: ใช่ครับ
1: ผมดูในรูปนี่คือหน้ามันเลี่ยมมากเลยนะพี่
3: น้ำขนยังไม่หลุด
1: ก็ใช่ดิคือมันเป็นไก่คือมันเป็นโง่เฮงไก่เก่งหน้ามันเลี่ยมมากงอนเงินสวยหน้าสวยอะไรเนี่ย
3: ใช่ครับไม่ไก่สวยไม่ไก่สวย
1: มันมีเขาตรงหูหน่อยๆด้วยยังอยู่เต็มเลยนะเนี่ย
3: ใช่มีเขาครับไม่ไก่เขาน
1: ี่ผมดูละเอียดเลยนะพี่ผมซูมดูรูปเนี่ยคือมันเป็นไก่หน้าหล่อมากนะขนเขินยังมันเลี่ยมอยู่เลยนะ
3: ใช่ใช่ไก่หนุ่มหนุ่มเต็มเลยครับประมาณ13เดือน
1: พี่ได้คุยกับพี่เบิร์ดบ้างไหมเลยว่ามีคู่เกิดมีอะไรไหม
3: มีครับมีครับ
1: มีคู่เกิดกี่ตัวพี
3: ่มันมีตัวคู่เกิดอยู่กับน้องเขาตัวหนึ่งปีกมันเสียหรือตามันเสียเนี่ยผมไม่เข้าใจนะตัวผู
1: ้ตัวผู้นะแล้วตัวเมียพี
3: ่ตัวเมียน่าจะมี2ตัว
1: ตัวเมียน่าจะมี
3: สองตัว
1: ครับ
3: ตัวครับอยู่กับผมตัวนึงแล้วก็อยู่กับน้องเขาตัวนึงคร
1: ับ อยู่กับพี่ตัวนึงก็อยู่กับน้องเขาตัวนึงนะครับเอาตัวเมียมีสองตัวตัวผู้เอาแง่คือตาเสียหรือปีกเสียไม่แน่ใจนะครับแล้วพ่อแม่อยู่ไหมเน
3: ี่ยแม่อยู่ครับพ่ออยู่ครับ
1: แม่อยู่พ่ออยู่เพราะไก่แบบเนี้ยถ้าเกิดที่ถามไว้ก่อนเนี่ยโอกาสที่มันจะดังมันสูงมากเพราะมันเป็นไก่ไฟเตอร์ไก่พวกนี้มันจะตีเนียนตาคือชนะมันจะฮือฮาอะฮะโอเคก็คือชนะยกสะคือไล่แข็งเนี่ยชมรมเนี่ยเจอลูกถ่าย2ไฟชนะยก3มาทั้ง2ไฟต่อยหางไปก็ลูดเลยแล้วไฟเนี้ยเลี้ยงประมาณเดือนนึงครบคอร์สมาดูตัวกับขุนแผนบ่อทองตอนดูตัวกันต้องถามนี้พี่เราชอบไม่ชอบอะไรยังไง
3: ก็เราชอบอ่ะนะว่าเราเอาทางตีไม่ได้เปรียบน่าจะเป็นเสียเปรียบนิดๆด้วยพี่เป็นตัวน้องๆเขาหน่อย
1: คือเอาทางชนเนี่ยเราชอบแต่เอาง่ายๆคือดูสรีระรวมๆเนี่ยอาจจะเป็นตัวน้องนิดๆแต่เรามองว่าเรามีทางชนเราชอบทางนี้อ่ะฮะเราก็เอานะครับแล้วก็ไม่ต้องชั่งชนถูกต้องไหมครับพี่
3: ไม่ชั่งครับไม่ชั่ง
1: ไม่ชั่งชนนะครับต่อเรา66เขา77
3: ใช่ครับ
1: คือถ้าเกิดดูตามต่อตามรูปเนี่ยก็คือความยาวเนี่ยก็คือเขาอาจจะยาวกว่าเรานิดหน่อยเขามีปลายมากกว่าเรานิดหน่อยก็คือพันตามกันหน้าเดือยเลย
3: ใช่คร
1: ับ
3: ใช่คร
1: ับ อ่ะโอเคนะครับแล้วก็กำหนดชนกัน4ยกข้างละ5แสน1ล้าน1แสนบาทเตะเป้าล่าสุดบินดีมากน้อยขนาดไหนครับพี่
3: ดีครับดีครับเตะไป2ตัวผัดเลยคร
1: ับ เตะไป2ตัวผัดเลยนะ
3: ครับผม
1: พี่เอาตรงๆนะปกติไก่เตะเป้าก่อนชนเนี่ยคือเขาจะเตะกันอันเดียวแต่นี
3: ่ มันตีไม่จบยกทั้งสองตัวเลยนะตัวนั
1: ้นแสดงว่าไม่กี่นาทีเลยตีเลือดท่วมเลยเลย
3: แต่ผมเป็นรวมไม่ค่อยจะปล่อยปากพุ่งมาปล่อยปากวันจัน
1: หร
3: อครับ
1: โอ้โหเอาง่ายๆคือมันเป็นไก่ไฟเตอร์เตะเยอะที่พี่บอกอ่ะที่พี่เจบอกมันไก่บ้าตีด้วยคือถ้าเกิดมันเข้าไปทำได้ก็ชุดเดียวนะอ่าฮะต้องใช้ไก่
3: แล้วมันแม่นพิเศษเลย
1: แม่นพิเศษเลยนะ
3: ครับ
1: โอ้โหผมว่าน่าจะมียอดไก่ตัวเนี่ยคู่นี้นะอ่าฮะ
3: คร
1: ับ
3: ผม
1: สุดท้ายนี้พี่เจมีอะไรฝากให้กับ FC 5 สตาร์ FC นะครับเจ้าสาเบิร์ดบ้างครับพี่
3: ครับพร้อมครับพร้อมสู้ครับพร้อมไปสู้กันหมดครับ
1: โอเคสุดท้ายนี้นะครับผมขอเป็นตัวแทนพี่น้องชาวไก่ชนนะครับก็ขอให้ทีมงาน5สตาร์แล้วก็เจ้าสาเบิร์ดประสบความสำเร็จได้รับชัยชนะนะครับพี่ขอบคุณมากเลยครับขอบคุณครับพี่สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
1: โอเคนะครับเจ้าสาเบิร์ด5สตาร์คือเดี๋ยวผมจะบอกให้ฟังงี้เอาคือไม่ใช่แบบรู้ดีเก่งเกิงอะไรนะไก่เนี่ย อย่างผมว่าคนเพาะไก่คนเล่นไก่คนดูไก่อย่างเงี้ยนะคือเราไม่ได้พูดถึงไก่คนอื่นนะเอาไก่ที่เราของเราเองเนี่ยเพราะผมก็ยังพูดกับทีมงานพูดกับลูกพี่พูดกับพวกอยู่ประจำว่าไก่ตรงนี้นะไก่เรานะมันเป็นไก่ไฟเตอร์เว้ยเป็นไก่เดินทางไก่เอาง่ายๆคือถ้าเกิดใครดูไก่ประจำมันจะเป็นภาพจำอยู่ในหัวคือไก่ไฟเตอร์เนี่ยไก่พวกนี้มันจะเป็นไก่เดินบุกเดินบู๊เดินเตะเดินยัดเดินเตะเดินยัดแล้วไก่พวกนี้เขาเรียกไปกินเป็นสไตล์ไก่ต่อคือไก่ชนเวลาชนกันเนี่ยมันไม่รู้หรอกว่าตัวมันเป็นต่อเป็นรองนะครับมันขึ้นอยู่กับสายตาหรือว่าเซียนเป็นคนกำหนดประมาณนั้นนะราคาเล่นเนี่ยนะครับแต่ไก่พวกนี้คือมันเป็นไก่เตะเยอะเดินบู๊ดุดันเดินเตะเดินยัดเดินเตะเดินยัดเนี่ยเพราะฉะนั้นไก่ที่มันเตะเยอะเตะโดนเนี่ยพวกนี้มันคือเซียนก็ต้องเล่นตัวเตะตัวตีอ่ะแต่ถ้าเกิดวันไหนที่มันเดินแล้วมันโดนเขาเตะที่บอกว่าถ้าเกิดมันกลับมาเป็นรองแล้วไม่น่าเล่นเนี่ยคือโดนไปแล้วเดินเข้าไปแล้วบางทีมันโดนเขาเตะอันนี้คือผมพูดให้เป็นแนวทางให้คือพูดเพื่อเป็นแนวทางในการดูไก่ไม่ได้บอกว่าไก่ตัวนี้จะต้องเป็นต่อเป็นรองนะต้องเข้าใจกันตรงนี้ก่อนนะผมพูดเป็นแนวทางคือเดี๋ยวลองไปดูว่าเออมันจะเป็นอย่างไก่แบบนี้มันจะทำอย่างนี้อย่างนี้นะมันจะเป็นอย่างที่ผมบอกไปคือเราดูเป็นความรู้นะครับไก่แบบนี้พอเป็นไก่ไฟเตอร์เนี่ยมันจะเดินทำแต่ถ้าเกิดเขาว่ามันเป็นรองคือแสดงว่ามันต้องไปเดินแล้วโดนเขาเตะนะครับอย่างเนี้ยมันจะไม่ค่อยน่าเล่นที่ผมที่เราคุยกันเนี่ยนะครับคือเดินไปปั๊บมันจะหลงเหลี่ยมเขาบ้างหรือว่ามันเตะไม่ทันเขาคุณจะสู้เตะก่อนอย่างเงี้ยหรือว่าคุณจะสู้แข่งดีโดนสะดุดทำให้มันช้าลงเนี่ยคือมันจะมีเหตุอย่างอื่นทำให้มันช้าทำให้มันดูสู้ไม่ได้ไอ้อย่างนั้นอะไม่น่าเล่นเพราะไก่สไตล์ไฟเตอร์เนี่ยโอกาสที่เป็นรองคือต้องมันต้องความเก่งสู้เขาไม่ได้ตั้งแต่ตอนนั้นนะเนี่ยแหละคือที่ผมพูดเนี่ยคือไม่ใช่ว่าอวดเก่งหรือว่าพูดให้เป็นแนวทางนะครับเพื่อไปดูเป็นอรรถรสเอาไปศึกษาดูโอเคนะครับเดี๋ยวผมโทรหานะครับ อีกคู่หนึ่งนะครับสนามมหาราชสดใสมาวินเจอกับมอมีชัยนะครับเดี๋ยวผมโทรหาพี่สดใสเลยสวัสดีครับพี่เล็กสวัสดีครับ
4: คร
1: ับ ครับพี่เล็กผมขวัญนะครับอย่างที่เรานัดกันไว้จะโทรมาสัมภาษณ์ไก่ที่ได้คู่ชนล้านสนามมหาราชเราซุ้มมอมีชัยเดี๋ยวเราเข้าเรื่องกันเลยครับพี่ไก่ตัวที่เราได้คู่ชนล้านที่มหาราชไก่ชื่อเจ้าอะไรครับพี่
4: อะไรนะคร
1: ับไก่ที่เราได้คู่ชนร้านเนี่ยไก่ชื่อเจ้าอะไรนะครับพี่
4: อ๋อชื่อเยนำชัยครับ
1: เจ้าเยนำชัยเจ้าเยนำชัยเป็นลูกซื้อลูกเพาะอะไรยังไงครับพี่เล็ก
4: อ๋อลูกซื้อนะครับ
1: เป็นลูกซื้อ
4: ครับ
1: เพาะเดี๋ยวก่อนพี่ซื้อมาจากใครแล้วเราไปเห็นอะไรยังไงพี่ตอนนั้นเจ้าเยนมีชัยเจ้าเยนำชัย
4: เห็นมันชนที่สนามใกล้บ้านคร
1: ับ สนามในเมืองการถูกต้องไหม
4: ใช่ครับใช่ครับ
1: เราคือเราเอาเนี่ยคือไก่ตัวเนี้ยเราซื้อจากสนาม
4: ครับครับ
1: มันเก่งอะไรยังไงพี่วันที่เราเห็นเนี่ย
4: มันก็เก่งครับมันเตี้ยเยอะมันตีแค่อันฟ้าครับ
1: มันเสียเปรียบเยอะแล้วตีอันกว่า
4: ครับครับเพราะอันฟ้ามันจะมันตีช่องอันเต็มเลยแต่อันฟ้าเขาไม่เอาเข้าอ
1: ่ะเอาง่ายๆคือยกสามเขาไม่เอาเข้าแล้วเสียเปรียบเยอะเจ้าเยนำชัยพี่บอกได้ไหมพี่ซื้อจากซุ้มไหนอะไรยังไงเปิดเผยได้ไหม
4: โอ้ได้ครับซื้อจากฟักสุ่มน้องข้าว
1: อ๋อ
4: ฟักซ่อสะพานเล็กครับ
1: อ๋อซื้อจากซุ้มหนองขาวนะครับ
4: ใช่ครับ
1: เพราะ
4: ว่าไอ้ซุ่มน้องข้าวเขาว่ามันเป็นลูกไก่ฟักซ่อสะพานเล็กครับ
1: เออโอ้โหเอาง่ายเป็นลูกไก่ของสอคือเป็นลูกไก่สายเลือดสอสะพานเหล็กด้วย
4: ครับครับครับ
1: พูดตรงๆนะพี่ถ้าเกิด สายเลือดเบอร์หนึ่งของเมืองกาญก็คือสอสะพานเหล็กเลยนะโกสะพานเหล็กทุกคนรู้กันรู้จักกันอยู่แล้วตัวเนี้ยมันเป็นไก่เยียน่าจะเป็นติดโกสะพานเหล็กป่ะพี่
4: ก็ไม่ทราบครับอย่างนี้ก็ไม่ทราบ
1: โอเคก็คือซื้อมาจากซุ้มหนองขาวแล้วนะครับ
4: ใช่ครับ
1: พี่ซื้อมาด้วยค่าตัวเท่าไหร่พี่เล็ก
4: ค่าตัวซื้อแค่7ครับ
1: 107เลยเหรอ
4: ครับ
1: พี่พูดตรงๆนะต่างจังหวัดเนี่ยค่าตัวหลักแสนเนี่ยถือว่ามันต้องเด็ดมากเก่งมากเลยนะ
4: มันก็ดีเลยครับ
1: พี่เอาตรงๆก่อนหน้านี้มันชนะไปกี่เที่ยวเจ้าเยนำชัยเนี่ยก่อนที่พี่จะเห็นเนี่ยก่อนที่พี่จะเห็น
4: ที่อยู่จะคงเอาว่าเขาชนะมา3เที่ยวคร
1: ับ ดู
4: ครับชนะหลักหมื่นอย่างเงี้ยคร
1: ับ ชนะหลักหมื่นมา3เที่ยวตอนอยู่กับเจ้าของเก่า
4: ใช่ครับพี่ก็คงซื้อมาไปเลยคร
1: ับ ก็คือชนะมา3เที่ยวเขาบอกไว้ชนะเร็วชนะอะไรยังไง
4: เขาชนะมาไม่จมอันมากเลยก็อันกระฟ้าบ้างครับ
1: อ๋อไม่จมอันนั้นกว่าแล้วเราที่เห็นนี่คือมัน2ยกเต็มยก3ไม่เอาเข้า
4: ครับครับอันแรกมันก็เป็นต่อมันก็อันแรกก็ตีเป็น21เหมือนกันที่ผมไม่นับ
1: หูแล้ววันนั้นพี่บอกมันเสียเปรียบเยอะนี่มันเสียเปรียบขนาดไหนนะพี
4: ่มันก็เสียอยู่แต่มันก็เป็น21เลยคร
1: ับ
4: เสียเปรียบป่ะเสียบาเลย
1: เอาไงคือมองด้วยตาเปล่าตีไม่ได้พูดตรงๆนะพี่เราเล่นไก่กันนะ
4: ใช่ครับ
1: เราเห็นถ้าเกิดเอาไงคือเป็นไก่เราไม่ตีอ่ะมองด้วยตาเปล่าเนี่ยแต่เขาตีนะแล้วอันแรกมันตีขาด21เลย
4: ใช่ครับพ่อห้ามมันเป็นหลอกต้องเล่นก่อนคร
1: ับ มันเก่งอะไรยังไงพี่เล็กเอาตรงๆเลยเนี่ยผมอยากรู้เลย
4: มันก็แข็งดีนะครับมันน่าร้อนได้ทางได้ครับมันมีก็มีลูกน้าหนำด้วยครับ
1: เอาพูดตรงๆอ่ะมันเป็นไก่หงอนได้ค้างได้นะครับแล้วเป็นไก
4: ่
1: คือเตะมีลูกหน้านำคือมีแข้งเปล่านะครับเข้าใกล้มีเตะก่อนประมาณนั้นมีระบบป้องกันตัวนะครับ
4: ใช่คร
1: ับ เป็นไก่มีเหลี่ยมมีโอ้มีเหลี่ยมมี
4: ปลามีครับมีวนๆมี
1: โอ้โหคือไก่ปกติไก่แข้งดีมีแข้งหน้าเนี่ยนะไม่มีเหลี่ยมมันก็โคตรอันตรายเลยนะพี่เพราะไก่พวกนี้มันคือระวังตัวสูงมากและนี่มีเหลี่ยมด้วยแสดงว่าไม่ให้คู่ต่อสู้เข้าใกล้เลยนะพี่
4: มัน
1: ระบบป้องถ้าเกิดพี่บอกว่ามีอย่างนี้เลยนะมีแข้งหน้านำเป็นไก่เตะเยอะตีแตกนะครับแล้วมีเหลี่ยมเอาตัวรอดได้นี่107นี่ถือว่าโหถือว่าไม่แพงเลยนะไก่ครบครึ่งเรื่องพม่าเลยนะ
4: ครับมันก็ดีครับไม่ไหวมันอาจจะเป็นรองมัน
1: ทำไมอ่ะมันเป็นรองยังไงอ่ะพี
4: ่มันไม่มันจะทำมันยกแยกนะครับ
1: ไม่แข็งแรงยกแยกเหมือนเล่นเหมือนไก่เล่นยกแยกยกแยกกระโดดจุ้งยิงจุ้งยิงประมาณนั้นนะอ่าฮะ
4: ใช่ครับต่อยตีมันดีแรงคร
1: ับ เอาพูดตรงๆแรกๆเหมือนไก่ไม่ตั้งใจตีนะครับ
4: ใช่คร
1: ับ พอตีได้เนี่ยก็คือฉายเลยวนตอกวนเตะหลอกเตะประมาณนั้นเลยมีแข้งหน้านำเตะก่อน
4: ครับ
1: ซื้อมา107ซื้อมานานหรือยังพี่
4: ซื้อมาประมาณเดือนครึ่งครับก็ซื้อมาแล้วอันนี้ก้อยมันหักต้นไปให้ว่าคุณก้อยนี่ก้อยเพิ่งจะให้คร
1: ับ อ๋อ
4: ก้อยมันให
1: ้ซื้อมานี่เรามีอาการบาดเจ็บติดตัวมาคือก้อยหัก
4: ใช่ครับก้อยหักต้นไปคุณก้อยมาไปจะให้ว่าคุณก้อยมาเนี่ยให้ไหมครับต้องมาต้อนแข่งแล้วก็เลี้ยงมาชนนี่นะครับ
1: คือคนเลี้ยงไก่เนี่ยพี่พูดกันตรงๆนะเรื่องก้อยหักนี่คืออันตรายเลยนะไก่บางตัวคือใครไปขุดก้อยไม่เป็นเลยนะคือมันลั่นบวมเข้าข้อเนี่ยคือติดเชื้อในกระแสเลือดตุยเลยนะ
4: ใช่ครับซื้อมาก็ตอนที่ซื้อมาก็รู้ว่าเจ็บแต่เห็นเก่งก็จะไม่เอาก็คือเขาจะโดนในเราเขาไม่ก้อนนะ
1: ความเก่งมันบีบบังคับใช่ไหม
4: ใช่คร
1: ับเห็นก้อยแล้วหักเอาพูดตรงๆว่าเราเห็นไก่ปูเอาไปรักษาแน่อะฮะ
4: ใช่ครับ
1: สองจิตสองใจ
4: มันเก็บอยู่ข้างหางเลยล่ะไม่ใช่เดียวก็แต่ไม่เอาว่ามันมีคนเขาจะมาดูอยู
1: ่เออ
4: ทีนี้ก็นี่แหละอะไรต่อยตั้งเวียนฟาร์มอะไร
1: เนี่ยครับความเก่งบีบบังคับนะ
4: น
1: ั
4: ่นแหละทีนี้เราต้องเราไม่เอาต้อง
1: เขาก็เอา
4: เขาก็จะมาดูนั่นแหละสีก็เลยเอามา
1: ต้องเอา
4: เอาแน่ทีนี้เอาซื้อมาแน่ทีนี้ห้องก็ไปจ้าพูดให้หม้อที่กระฉุกกระพุ้นก้อยอ่ะ
1: แสดงว่ากลับมาก็บวมยกเลยเลยพี่
4: ใช่ยกเลย
1: ยกเลยนะโอ้โหตอนนั้นใจเสียไหมเนี่ย
4: มันก็ มันก็ประมาณ 50% ไปเลย
1: เ
4: ออบอกว่าถ้าเกิดมันขึ้นคอเนี่ยก็ติดชนไม่ได้
1: ใช่อ่ะดิพี่คือ
4: ต้องการจะชนแล้วผมก็จะถามเขาไปไงล่ะ
1: เออก็คือถ้าเกิดก้อยคือถ้าเกิดคนรักษาไม่เป็นเรื่องรักษาช้าเนี่ยคือมันบวมอักเสบแล้วนะเข้าอุ้งเข้าข้อเลยนะจบเลยนะ
4: ใช่ครับ
1: เออพี่เอาไปให้หมอผ่าพอผ่าเสร็จปั๊บรักษาอยู่นานไหมกว่าจะหาย
4: มันก็ต้องถึงได้เลยคร
1: ับ ก็คือเจ็บไม่เยอะนะครับขุดเอาตรงที่หักอักเสบออกนะครับเอากระดูกออก
4: ค
1: ือจริงนะพี่เล็กผมเจอเนี่ยคือหมอบางคนขุดไม่ดีคือก้อยหักเนี่ยมันต้องเอาออกแค่เล็บไปเจอคนขุดไม่เป็นไปคว้านเอากระดูกข้อแรกออกด้วยเลยด้วยเป็นเรื่องใหญ่เลยนะเออฮะไปคว้านไม่เป็นผมเจอมาไปคว้านแล้วก็ดูข้อแรกออกคราวนี้ไก่คราวนี้ยกบวมขึ้นอุ้งเลยอันนี้คือเราขุดเอาแต่เล็บออกอาทิตย์กว่าพี่เล็กก็บอกหายปกติแล้ว
4: มันปกติครับมาพอพูดไปแล้วมาสัก10 วันเนี่ยมันก็หายมันก็เริ่มยืนปกติอะไร
1: พอปกติ
4: ผมบอกว่าแค่หายสนิท
1: พอปกติแล้วเนี่ยต้องถามงี้พี่พอปกติแล้วเนี่ยเรามาอยู่กับเราในน้ำเลี้ยงเราเตะเช็คขนแรกเนี่ยพี่พอใจเลยไหม
4: ก็มันก็ได้ดีเลยครับขนแรกพอมันก็ดีเลยมันก็ดีไม่ถึง10 ที
1: ขนแรกขนาดเพิ่งหายจากอาการบาดเจ็บมาขนแรกมันตีไม่ถึง10 นาทีเลยอ่ะ
4: ครับมันยืดมาเป็นเดือนนะ
1: เออเพราะนั่นเลยดิพี่
4: แล้วก็มาเต้นครับแล้วก็มาเต้นนมอีกต้องเที่ยวรักเที่ยวก็ดี
1: ดีคราวนี้ก็ออกหาผู้ชนเลย
4: ใช่ทีแรกเขาก็จะไปเต้นนานาพายครับฮะก็นะไอ้เกียร์ผู้ให
1: ้
4: ไอ้เกียร์มันไม่มีตัวนะเขาก็เลยตัวห้าเห็นมุ้ยม
1: ุ้
4: ยก็มีพอดีก็เลยไปดูอ่ะ
1: อืมเขาหาเจมแล้วเจมไม่มีตัวนะครับ
4: คร
1: ับก็เลยโทรหาเฮียมุ้ยก็ได้คู่กับสดใสเลย
4: คร
1: ับ แล้วตอนไปดูตัวกันเนี่ยต้องถามพี่เราชอบไม่ชอบอะไรยังไงในความรู้สึกเราม
4: ันก็ใครมันก็พอตีกันนะครับเขาจะได้จะตายขอหน่อยเราได้ล่ำล่ำหน่อย
1: คือเราได้ล่ำเขาได้ช่วงประมาณนั้น
4: ใช่ใช่เราได้แก่ก้านด้วยคร
1: ับ แล้วได้แก่งก้านนะครับไก่คู่นี้ต้องถามงูพี่ช่างชนไหม
4: ไม่ได้ช่างครับ
1: ต่างคนต่างจับชอบเขาได้ช่วงเราได้ล่ำเรามีก้านนะครับเรามีผิวนะครับไม่ได้ช่างชนกำหนดชนกัน4 ยกถูกต้องไหมพี่
4: 4 ยกคร
1: ับ ตอไก่เราตอไม่ค่อยยาวนะพี่ผมเห็นนะไก่เรา1,33
4: ไม่ใช่ใช่ใช่ใช่ผมกันสามเนาะของเขาอ่ะมันมียาวค้าเลยว่า1,400 กับ1,500
1: ของเขา5 กับ 4คืออุ้ยของเขาดูยาวกว่าเราเยอะนะทั้งสองข้างอ่ะพี่
4: ครับ
1: ครับก็คือยาวกว่าเราเยอะเขาเผา1,400 กับ1,500นะครับของเราเนี่ยคือสักประมาณข้อนิ้วนะ
4: ไม่มันสั้นหรอกมันไม่ยาว
1: ไม่ถึงข้อนี้ด้วยผมดูในรูปเนี่ยไม่คมด้วย
4: เขาว่าไก่หนุ่มๆเขาแบบไม่ก็พอเองครับ
1: เออก็สักมาประมาณครึ่งที่ผมดูในรูปประมาณครึ่งข้อได้นะครับ
4: ต่อนี้เดียวต่อไม่ยาวต่อนี้เดียวครับ
1: 3 รอบนะครับ
4: คร
1: ับ แล้วก็กำหนดชนกัน4 ยกข้างละ500,000 บาท1,100,000 บาทเตะเป้าล่าสุดบินดีมากน้อยขนาดไหนครับพี่เล็ก
4: ก็ดีก็พอใจนะคร
1: ับ พอใจนะ
4: ด
1: ีนะสุดท้ายนี้มีอะไรฝากให้กับ FC มอมีชัย FC กับนี้ชื่อเจ้าไหนนะพี่เจ้าเย็นน้ำชัย
4: ครับครับ
1: ม
4: ี
1: มีอะไรฝากให้กับ FC บ้างครับพี่
4: ก็ไปแล้วนะครับไปดูเล่นแล้วครับผมก็ดีแหละครับสำหรับผมมันก็ดีนะครับแต่แพ้ชนะไม่รู้เกมกีฬาคร
1: ับก็บอก FC ไปดูเล่นเอานะแต่ส่วนตัวเนี่ย
4: ก็ดีเลยครับ
1: ส่วนตัวพี่เล็กบอกว่าเตะเป้าล่อสุดก็ดีนะก็ชอบนะไปดูเล่นเอาชอบก็เล่นไม่ชอบก็ไม่ต้องเล่นประมาณนั้นฮะ
4: ใช่คร
1: ับ โอเค
4: คร
1: ับ โอเคสุดท้ายนี้นะครับผมขอเป็นตัวแทนพี่น้องชาวไผ่ชนนะครับก็ขอให้ทีมงานนะครับมอมีชัยรวมถึงเจ้าเย็นนำชัยประสบความสำเร็จได้รับชัยชนะนะครับพี่เล็กขอบคุณมากเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
4: ครับคร
1: ับ
4: สว
1: ั
4: สด
1: ี
4: คร
1: ับ โอเคนะครับเจ้าเย็นนำชัยอ๋อตัวนี้ผมรู้แล้วเป็นตัวดังเขาแย่งกันซื้อมานะครับพี่เล็กบอกว่าวันที่ซื้อมาก้อยครับทั้งสองข้างเลยมารักษาขุดก้อยนะครับรักษาขุดก้อยได้ประมาณสักอาทิตย์นึงแล้วก็เตะเป้าดีเหมือนต้องออกหาคู่เลยไก่ได้คู่มาไก่ซื้อมาเลี้ยงประมาณเดือนกว่าแล้วนะครับเก่งมากนะเก่งมากเป็นไก่เหลี่ยมดีทางดีตีแต่มีข้างหน้านำครบอะครับครบครึ่งเรื่องพม่าครับเดี๋ยวผมจะโทรหานะครับพี่สดนะสดใสมากวินนะเมื่อกี้โทรไปยังไม่รับนะครับแป๊บนึงนะสวัสดีครับพี่สาคอนสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
1: ครับพี่สาคอนอย่างที่เรานัดกันไว้จะโทรมาสัมภาษณ์ไก่ที่ได้คู่สนามมหาลาภเราได้คู่2 ตัวเลยอะพี่
5: สองตัวครับ
1: สองตัวนะตัวนี้ใช้ชื่อสดใสมาวินเราเจอกับมอมีชัยเอาสัมภาษณ์คู่นี้ก่อนตัวสดใสมาวินตัวนี้นะครับ
5: คร
1: ับ ไก่ชื่อเจ้าอะไรครับพี่
5: ชื่อจักเพชร
1: จักเพชรจักเพชรเป็นลูกซื้อลูกเพาะอะไรยังไงครับพี่สาคร
5: เป็นลูกซื้อครับ
1: เป็นลูกซื้อ
5: ไปซื้อจากพ่อพวกกันเข้ามาครับ
1: ไปเห็นที่ไหนซื้อติดต่อซื้ออะไรยังไงมาความเก่งเอาเริ่มต้นเลยพี่ผมรู้จักมันยังไงจักเพชรเนี่ย
5: คือไก่ตัวเนี้ยสดเห็นต
1: ั้
5: งแต่น่าจะเที่ยวที่2นะครับเที่ยวที่2ที่3
1: อื้อครับ
5: นะครับก็เลยติดต่อซื้อเที่ยวที่3
1: คือ
5: เที่ยวที่3ก็ติดต่อซื้อเข้ามาครับ
1: พี่สดเขาเห็นเที่ยวนึงแล้วเที่ยวที่2
5: ใช่ครับ
1: เอาแค่เอาพูดตรงๆพี่คือเที่ยวที่2เห็นเนี่ยมันเก่งจริงป่าววะขอดูอีกรอบนึง
5: ครับ
1: จนเห็นเที่ยวที่3มั่นใจแล้วเฮ้ยแม่งไม่เพี้ยนมันเก่งจริงก็เลยติดต่อขอซื้อเข้ามาค่าตัวเท่าไหร่พี่
5: ครับผมค่าตัวเท่าไหร่นะพี่ตัวนี้ซื้อมา 50,000 กว่าบาท
1: 50,000 กว่าบาทไม่แพงด้วยนะ
5: ครับใช่ครับใช่ครับ
1: พี่ส
5: ดไปพวกครับก็เลย
1: พี่สดไปเห็นที่ไหนนะพี่แถวสุ
5: ดอะไรนะครับพี่
1: เขาไปเห็นที่ไหนเนี่ยไก่นครสวรรค์หรือไก่ที่ไหนอะไรยังไงพี่
5: ไก่อยู่นครสวรรค์นะครับไก่พักพวกกันเลยครับ
1: คือ
5: ว่าพวกเล่นด้วยกันมาก็ให้มาด้วยความเกรงใจ
1: จากเพชรเนี่ยนะ
5: ครับเขาให้ลูกพี
1: ่มาเล่นด้วยกัน
5: พี่ตุ้ยมาม
1: าเล่นด้วยกันพูดตรงๆคือให้มาเล่นด้วยกันนี่แหละขายราคานี่ก็คือเหมือนว่าขายมาแบ่งกันเล่นเขาก็เล่นกับเราเนี่ยประมาณนั้นนะเพียงแค่เปลี่ยนมาอยู่ในน้ำเลี้ยงเราสินเชื่อเรานะครับ
5: ใช่ครับ
1: แล้วจากเพชรเนี่ยพี่พอรู้ไหมว่ามันเป็นลูกพ่อไหนแม่ไหนอะไรยังไงพี่
5: ตัวนี้ยังไม่ได้เช็คเลยครับพี
1: ่โอเค
5: นะครับ
1: นะครับเอางี้ก่อนพี่คือเราเห็นเที่ยวที่2แสดงว่าก่อนที่เราจะซื้อมาเนี่ยก็คือตอนที่เราซื้อมามันชนะมา3เที่ยวถูกต้องไหม
5: ใช่ครับใช่ครับ
1: มันเก่งอะไรยังไงพี่ตอนนั้นพี่สดเล่าให้ฟังไหมมันเก่งอะไรยังไง
5: มันก็เป็นสมาครบเครื่องอะ
1: มีเหลี่ยมมีแข้ง
5: มีเหลี่ยมมีแข้ง
1: ไวตีแตก
5: ครับตีสองอันหน่อยสองอันหน่อยอันหน่อยสองอันหน่อยประมาณนี้คร
1: ับเอาเนี่ยคือตีชนะเลยมาตลอดอันหน่อยสองอันหน่อยมาตลอดมีเหลี่ยมมีแค่ครบเครื่องตัวนึงนะ
5: ใช่ครับใช่
1: เป็นไก่ไฟเตอร์หรือเป็นไก่ตั้งรับพี่เอาถามไหนๆก็คุยแล้วเจาะลึกเลยเป็นไฟเตอร์หรือตั้งรับอะไรยังไงพี่ในความในสายตาเราเนี่ย
5: มันเดินได้ถอยได้หมดครับพี่
1: เดินได้ถอยได
5: ้ถอยก็ได้ใช
1: ่เอาง่ายๆคือเป็นไก่ครบครึ่งอย่างที่พี่สาครบอกคือถ้าเกิดเรามาเจอไก่ถอยมันก็พร้อมที่จะเดินบุกเดินดันแต่ถ้าเกิดมันเจอไก่เขาบุกมามันก็ถอยเป็นประมาณนั้นไม่เหยียบหางตัวเองล้มโอเคนะครับ
5: ใช่คร
1: ับ โอเคไก่เดินได้ถอยได้เสร็จปั๊บนะครับซื้อมาในราคา 50,000 เอาเลขกลมๆ 50,000 ราคามิตรภาพพักพวกแบ่งกันมาเล่นอะฮะ
5: ใช่ครับพี
1: ่แล้วพออยู่กับเราเนี่ยชนะกี่เที่ยวพี่
5: อยู่กับเราเที่ยวแรกเลยครับ
1: เที่ยวแรกเลยเหรอเราได้ตัวมานานหรือยัง
5: ใช่ครับอยู่มาเดือนกว่าแล้ว
1: เดือนกว่าต้องถอม
5: ก็คือเขาชนะไฟที่3เราก็ติดต่อรับมาเลย
1: รับมาเลยพี่แล้วมาอยู่กับเราเนี่ยคือเตะเช็คขนแรกเนี่ยมันมีรถมีสะดุดมีอะไรบ้างไหมหรือว่าเลี้ยงต่อเนื่องเป๊ะเลย
5: เลี้ยงต่อเนื่องปกติแล้วครับ
1: เลี้ยงต่อเนื่อง
5: ดีขึ้นครับก็ดีขึ้นตลอดนะครับ
1: ดีขึ้นเรื่อยๆ
5: ผมก็เลยใช่ครับ
1: คือไก่อยู่ในมือเราก็เอาง่ายๆคือเราก็ดูแข็งแรงขึ้นดูดีขึ้นด้วยนะประมาณนั้น
5: ใช่คร
1: ับ นะครับแล้วก็เลี้ยงอยู่ประมาณเดือนกว่าออกมาหาคู่ไฟนี่ไฟแรกเลยอยู่ในนับมือเรา
5: ครับผม
1: นะครับ
5: ครับ
1: ตอนเปรียบกันเราชอบไม่ชอบอะไรยังไงพี่ในความรู้สึกเราพอ
5: เปรียบกันก็มันคู่ตีอะครับเขามีหนานิดๆเรามีลอยๆ
1: คือเขามีหนาแล้วมีรอยคือเขาเป็นไก่เยียนะพี่พูดตรงๆที่ผมดูในรูปเนี่ยคือเขาเป็นไก่เยียเขาก็มีจุกๆหนาๆตามสไตล์ไก่เยียของเราก็คือเป็นไก่ทรงพม่านะมีช่วงๆหน่อยประมาณนั้น
5: มีช่วงๆมีปลายตอคร
1: ับ ผิว
5: ก็คู่ตีกันนะครับ
1: ผิวพันอยู่กับเขานะครับคือเขามีจุกมีผิวของเรามีช่วงมีปลายตอตามรูปเนี่ยคือของเราเนี่ยตอเนี่ยเราพันห้ากับสี่ถูกต้องไหมพี่
5: ใช่ครับ
1: ของเขาพันสามว่าสามเนี่ยแต่ผมดูในรูปคือเขาเป็นตอตุ่มๆไม่เข้าโพดเองนะอาจจะใหญ่กว่าไม่เข้าโพดนิดหน่อยประมาณนั้นฮะ
5: ครับ
1: นะครับแล้วก็ตกลงชนกันนะครับไม่ได้ช่างชนถูกต้องไหมพี่
5: ใช่ครับใช่คร
1: ับ นะครับกำหนดชนกัน4ยก1ล้าน1แสนบาท
5: ครับ
1: เตะเป้าล่าสุดบินดีมากน้อยขนาดไหนครับพี่สาคร
5: ดีครับ
1: ชอบ
5: ก็ชอบหลักครับพี่
1: โอ้โห
5: ก็เพิ่มได้
1: ชนถอนนะ
5: ใ
1: จเย็นผมเห็นละมันลงแล้วโอเคสุดท้ายสุดท้ายนี้พี่สากรมีอะไรฝากกับ FC สดใสมาวิน FC เจ้าจักรเพชรบ้างครับพี่
5: ครับก็ฝากเชียร์เจ้าจักรเพชรด้วยนะครับนะครับเราก็ทำให้เต็มที่แล้วครับ
1: สู้แน่นอน
5: คร
1: ับ
5: ผม
1: โอเคสุดท้ายนี้นะครับผมขอเป็นตัวแทนพี่น้องชาวไก่ชนนะครับก็ขอให้ทีมงานสดใสมาวินแล้วก็เจ้าจักรเพชรประสบความสำเร็จได้รับชัยชนะนะครับพี่ขอบคุณมากเลยครับพี่สาครขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
5: ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ
1: โอเคนะครับจบไปแล้วนะครับสัมภาษณ์3คู่สดใสมาวินเนี่ยจริงๆต้องสัมภาษณ์พี่สดนะโทรหาพี่สดไม่ติดก็เลยโทรหาพี่สาครนะครับเป็นไก่ซื้อมานะครับเก่งชนะอย่างว่าไก่ตีล้านผมพูดตรงๆนะสัมภาษณ์ทุกอาทิตย์อ่ะผมกล้าพูดเลยนะไก่ชนล้านเนี่ยผมไม่เคยบอกว่าตัวไหนไม่เก่งนะไม่เก่งก็ไม่มาชนล้านหรอกเชื่อผมเถอะนะครับแต่ว่าไก่ตัวนึงชนตัวนึงมันจะเป็นแบบไหนอะไรยังไงคือมันขึ้นอยู่ด้วยมันชนตัวไหนว่าได้ทางชนหรือเปล่านะครับประวัติสัมภาษณ์มาทุกตัวเก่งหมดนะครับอย่างคู่ต่อสู้ของเจ้าจักรเพชรก็สู้มา 17,000 นะครับเจ้าจักรเพชรซื้อมา 50,000 ราคาพักพวกเนี่ยก็คือเขาก็พร้อมที่จะเล่นพร้อมที่จะสู้เราเชียร์เป็นสีสันเราดูเป็นเกมกีฬานะครับวันนี้ผมขวัญนันทภาคในการเช็ดน้ำปั้มไก่ก็ต้องขอลาไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
6: รู้ลึกรู้จริงทุกเรื่องราวของวงการไก่ชนในรายการเช็ดน้ำปั้มไก่สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: ลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังข้างรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานมีคำตอบโทร0917893563
1: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
2: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู
3: ้ครับไปฟังข่าวครับ
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
5: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23:00 น.กับผมบุญมาศรีมาศครับธนาคารแห่งประเทศไทยระบุตัวเลขขาดดุลบัญชีเดินสะพัดพุ่งสูงเป็นประวัติการณ์อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
6: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานนาฏศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
7: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
8: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
7: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
8: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
7: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
9: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
10: วัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
11: จากวัตถุดิบท้องถิ่นสู่สินค้าสร้างมูลค่าจากท้องทะเลสู่โอกาสที่ไกลกว่าเดิมสินค้าเกษตรและประมง3จังหวัดชายแดนใต้ไม่หยุดอยู่แค่ผลผลิตในพื้นที่แต่พร้อมยกระดับเป็นสินค้าแปรรูปคุณภาพสูงด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและเปิดประตูสู่อนาคตที่มั่นคง3จังหวัดชายแดนใต้พลังความร่วมมือสู่เศรษฐกิจที่เติบโต
5: ธนาคารแห่งประเทศไทยระบุตัวเลขขาดดุลบัญชีเดินสะพัดพุ่งสูงเป็นประวัติการณ์จากวิกฤตการสู้รบในพื้นที่ตะวันออกกลางทำให้เศรษฐกิจไทยเดือนเมษายนชะลอตัวชั่วคราว
12: นางสาวชยวดีชัยนันท์โฆษกธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.กล่าวว่าวิกฤตการสู้รบในพื้นที่ตะวันออกกลางส่งผลให้ต้นทุนพลังงานและเที่ยวบินพุ่งสูงขึ้นกระทบต่อจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติและการบริโภคภาคเอกชนที่หดตัวลงร้อยละ 3.9 และ 2.1 ตามลำดับส่วนอัตราเงินเฟ้อปรับตัวสูงขึ้นตามราคาพลังงานโลกและอาหารสดขณะที่การเร่งนำเข้าน้ำมันเพื่อสะสมสำรองช่วงสงครามยังทำให้ดุลบัญชีเดินสะพัดขาดดุลสูงสุดเป็นประวัติการถึง 7,600 ล้านดอลลาร์สหรัฐด้านการส่งออกกลุ่มเทคโนโลยีและยานยนต์รวมถึงการใช้จ่ายภาครัฐยังคงขยายตัวได้ดีส่วนอสังหาริมทรัพย์ไตรมาสแรกยังทรงตัวเพราะได้รับอานิสงส์จากมาตรการ LTVดังนั้นธปท.ประเมินภาวะดังกล่าวเป็นเพียงผลกระทบชั่วคราวและยังไม่ใช่ปัญหาเชิงโครงสร้าง คาดว่าจะทยอยปรับลดลงหากสถานการณ์สงครามคลี่คลายภายในช่วงกลางปีนี้ทางนี้ทิศทางเศรษฐกิจไทยระยะต่อไปยังมีความเสี่ยงต้องจับตาอย่างใกล้ชิดแม้จะมีมาตรการกระตุ้นจากรัฐบาลอย่างโครงการไทยช่วยไทยพลัสเข้ามาช่วยแต่ต้องใช้เวลาถึงจะเห็นผลปฏิพลธนพรมารายงาน
5: กระทรวงพาณิชย์จัดงานมหกรรมธงฟ้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจภูมิภาคในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อลดค่าครองชีพช่วยเหลือประชาชนและผู้ประกอบการด้วยการนำสินค้าอุปโภคบริโภคลดสูงสุดถึงร้อยละ60
3: นายวิทยาเขียวรอดรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชร่วมเป็นเกียรติและให้การต้อนรับนายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในในโอกาสเป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมธงฟ้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจภูมิภาคเพื่อสนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ขยายโอกาสและกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยเยียวยาและบรรเทาความเดือดร้อนลดค่าครองชีพให้กับประชาชนซึ่งกระทรวงพาณิชย์ได้ดำเนินโครงการไทยช่วยไทยลดค่าครองชีพประชาชนผ่านความร่วมมือกับผู้ผลิตผู้ประกอบการร้านค้าปลีกและค้าส่งทั่วประเทศจัดงานจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดณบริเวณตลาดเสาร์อาทิตย์อำเภอเมืองนครศรีธรรมราชโดยได้รับความร่วมมือจากผู้ผลิตกลุ่มเกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเครือข่ายธุรกิจผู้ประกอบการรายกลางและรายย่อยนำสินค้าอุปโภคบริโภคมาจำหน่ายรวม10หมวดกว่า 1,000 รายการลดสูงสุด 60% เสรณีนาวงทิพย์ขาวสวทนครศรีธรรมราชรายงาน
5: กระทรวงวัฒนธรรมจัดงานมหกรรมผ้าไหมไทยสู่เส้นทางโลกครั้งที่15เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569
13: นายประสบเรียงเงินปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่าได้ร่วมกับสมาคมส่งเสริมผ้าไหมและวัฒนธรรมไทยหน่วยงานภาครัฐเอกชนเตรียมจัดงานมหกรรมผ้าไหมไทยสู่เส้นทางโลกครั้งที่15และโครงการประกวด The Next Big Silk Designer Contest ครั้งที่7เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569และยกระดับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ผ้าไหมไทยสู่เวทีโลกในฐานะมรดกทางวัฒนธรรมที่ส่งคุณค่าเผยแพร่ภาพลักษณ์เสน่ห์ของผ้าไหมไทยสู่สายตานานาชาติผ่านความร่วมมือกับคณะทูตานุทูตประจำประเทศไทยสำหรับปีนี้มีสถานเอกอัครราชทูตเข้าร่วม72แห่งสถานกงสุลกิตติมศักดิ์18แห่งเอกอัครราชทูตประจำประเทศไทยร่วมเดินแบบบนเวที36ประเทศรวมถึงเอกอัครราชทูตและคู่สมรสของสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนและสถาบันการศึกษาจากอาชีวศึกษามหาวิทยาลัยจาก28แห่งทั่วประเทศรวมอาจารย์และนิสิตนักศึกษาคณะแฟชั่นสิ่งทอกว่า 1,000 คนในวันที่6มิถุนายนนี้ณหอประชุมกองทัพเรือโดยจะมีพิธีเปิดนิทรรศการไหมไท

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟัง Sports Station FM 97สังคมกีฬาสำหรับคอกีฬา
2: Slam Dunk Talkสนับสนุนโดย All New Suzuki X Series ท้าทายทุกลิมิตสุดขีดสไตล์ X
3: First person shooter mode Returning your son to a funeral To them niggas that say they want office You better be talking about working in cubicles Yeah, them boys had a lot, but I knew the code A lot of niggas debating my numero Not the three, not the two, I'm the UNO Yeah

0: nigga.
1: Hey, I'm about to. Yeah.

0: สวัสดีครับแฟนๆสำนักทอล์กทุกท่านนะครับผมสำพงษ์น้อยสำรีนะครับรับหน้าที่ดำเนินรายการในส่วนของรายการสำนักทอล์กนะครับที่จะเป็นรายการที่พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องราวของวงการบาสเกตบอล NBA ของสหรัฐอเมริกานะครับและคืนนี้ครับเราเจอกันในคืนที่เพลย์ออฟ NBA เองถือว่าเดือดจนเริ่มมีกลิ่นของคำว่าคู่ชิงสายลอยมาอยู่เต็มอากาศแล้วนะครับเพราะถ้าพูดกันในส่วนของตามเวลาประเทศไทยนะวันนี้เนี่ยก็คือวันที่18พฤษภาคมเนี่ยนะครับก็คือวันที่ผมเนี่ยทำการอัดพอดแคสต์ณวันนี้อยู่นะครับเราเองก็ได้คู่ชิงสายครบทั้ง2ฝั่งเป็นที่เรียบร้อยนะครับเหลือเพียงแค่รอเกมเปิดฉากยังเป็นทางการเท่านั้นทางฝั่งของตะวันตกเนี่ยก็คือการตัดเชือกกันระหว่างโอคลาโฮมาซิตี้ธันเดอร์พบกับทางซานอันโตนิโอสเปอร์ครับส่วนฝั่งตะวันออกเองก็เป็นทางฝั่งของนิวยอร์กนิกส์พบกับทางคลีฟแลนด์คาวาเลียร์แต่ก่อนจะไปพูดถึงประเด็นหลักของคืนนี้นะครับผมอยากชวนทุกคนนั้นหันกลับไปมองรอบก่อนหน้ากันสักนิดนึงก่อนครับเพราะว่าถ้าไม่ปูถึงตรงนี้เองบางคนเนี่ยอาจจะรู้แค่ชื่อทีมที่เหลือครับแต่ยังไม่เห็นล่องรอยของต้องถือว่าล่องรอยของสงครามที่กว่าจะมาถึงการแข่งขันในวันนี้ได้ครับฝั่งของตะวันออกนะครับเริ่มจากรอบแรกครับก็เป็นทางฝั่งของดีทรอยต์พิสตันนะครับที่โดนออร์แลนโดเมจิกนั้นกดจนตามหลังอยู่ที่1ต่อ3ซีรีส์ครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยพวกเขาก็สามารถพลิกกลับมาเอาชนะซีรีส์ได้ที่4ต่อ3ซีรีส์นะครับแบบใจถึงมากๆครับขณะที่ทางฝั่งของคลีฟแลนด์คาวาเลียร์เองครับพวกเขาเองก็ต้องลากในซีรีส์ครับไปกันจนถึงเกมที่7นะครับก่อนจะปิดซีรีส์ได้ครับ4ต่อ3ซีรีส์ครับด้วยการดวลกับทางโตรอนโตแรปเตอร์ครับทั้งฝั่งของนิวยอร์กนิกส์เองก็ผ่านแอตแลนต้าฮอคมาได้4ต่อ2ซีรีส์ด้วยเกมปิดซีรีส์ที่ถือว่าถล่มขาดถึง51แต้มด้วยกันนะครับและฟิลาเดลเฟีย 76ers เองก็สร้างดราม่าครับด้วยการคัมแบ็กจากการตามหลัง1ต่อ3ซีรีส์อีกเช่นเดียวกันนะครับเขี่ยทางบอสตันเซลติกตกรอบไปครับต้องถือว่าเคยเป็นอดีตแชมป์เก่าเมื่อสัก2ปีก่อนหน้านี้ด้วยนะครับตกรอบไปด้วยในส่วนของซีรีส์เนี่ยเกมที่7นะครับ4ต่อ3ซีรีส์ได้สำเร็จครับฝั่งของตะวันออกเองก็ถือว่าไม่เบานะครับเพราะว่าทางด้านของโอคลาโฮมาซิตี้ธันเดอร์เองก็ไล่กวาดฟีนิกซ์ซันครับ4ต่อ0ซีรีส์แบบไม่มีปราณีเลยครับขณะที่ขวัญใจแฟนชายมหาชนอย่าง LA Lakers เองหรือว่า Los Angeles Lakers ครับพวกเขาก็ปิดซีรีส์ใส่ Houston Rockets ซึ่งมีทางด้านของเควินดูแรนต์มาได้แบบถือว่าไม่ได้เหนื่อยมากนะครับ4ต่อ2ซีรีส์นะครับขณะที่ทางฝั่งของมินนิโซตาทิมเบอร์วูลฟ์เองพวกเขาก็จัดการเขี่ยเดวิลนักเก็ตนะครับอดีตแชมป์เก่าครับเมื่อ3ปีก่อนก็ว่าได้ครับด้วยการเอาชนะไป4ต่อ2ซีรีส์และซานอันโตนิโอสเปอร์เองก็จัดการพอร์ตแลนด์เทรลเบลเซอร์ครับแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดที่4ต่อ1ซีรีส์แบบที่มีทั้งพลังหนุ่มและความเป็นระบบในการเล่นอย่างชัดเจนมากของทางสเปอร์นะครับเพราะฉะนั้นครับพอมาถึงรอบรองก่อนชิงสายเนี่ยหรือว่าคอนเฟอเรนซ์เซมิไฟนอลเนี่ยมันไม่ใช่แค่รอบที่เก่งกว่าแล้วจะชนะมันได้นะครับแต่มันเป็นรอบที่มีการเริ่มถามคำถามกันอย่างจริงจังแล้วนะครับว่าใครพร้อมที่จะเป็นตัวแทนของสายตัวเองครับและที่สำคัญไปกว่านั้นเนี่ยนะครับมันเป็นรอบที่เรานั้นเริ่มเห็นแล้วนะครับว่าทีมไหนชนะด้วยระบบทีมไหนเองชนะด้วยแรงฮึดและทีมไหนครับชนะเพราะว่าดาวดังนั้นเอาจริงในค่ำคืนที่มันสำคัญที่สุดครับถ้าเริ่มจากทางฝั่งของตะวันออกก่อนเนี่ยนะครับผมขอเริ่มกันที่คู่ที่จบเร็วที่สุดก่อนครับนั่นก็คือทางฝั่งของนิวยอร์กนิกส์พบกับทางฟิลาเดลเฟีย 76ers ครับซึ่งทั้งสองแฟรนไชส์เองเนี่ยก็ต้องบอกนะครับว่าก่อนที่เกมนี้จะเริ่มต้นขึ้นหลายฝ่ายก็คงคิดว่าคู่นี้น่าจะสนุกสูสีกันอย่างแน่นอนครับแต่อย่างไรก็ตามครับพอผลการแข่งขันออกมาเกิดขึ้นจริงเนี่ยผลปรากฏว่าทางฝั่งของนิกเองสวีปชนะไปแบบ4ต่อ0ซีรีส์ครับและยังถือว่าอาจจะยังเบาเกินไปด้วยซ้ำนะครับถ้าเทียบกับสิ่งที่เกิดขึ้นในสนามเพราะนี่ไม่ใช่แค่เรื่องของการกวาดซีรีส์เท่านั้นนะครับแต่มันคือการกวาดแบบย้ำว่า2แฟรนไชส์เนี้ยมันกลายเป็นทีมคนละชั้นในซีซั่นนี้อย่างจริงๆครับนิกเองปิดซีรีส์ด้วยการถล่มนะครับในเกมที่4ไป144ต่อ114นะครับพร้อมสถิติในการยิง3คะแนนถึง25ลูกเทียบสถิติสูงสุดในประวัติศาสตร์เพลย์ออฟครับแล้วทำ18ลูกในช่วงครึ่งแรกนะครับเกมนั้นเนี่ยนิวยอร์กนิกส์นำถึง81ต่อ57ตั้งแต่ช่วงพักครึ่งครับ และตลอดซีรีส์เองพวกเขาชนะฟิลาเดลเฟีย 76ers ด้วยผลต่างรวมกันมากถึง89คะแนนครับซึ่งถือว่าเป็นแต้มที่ค่อนข้างจะขาดลอยมากสำหรับรอบนี้ครับจุดที่น่าสนใจก็คือนิกนั้นไม่ได้ชนะด้วยฟอร์มเทพอย่างเดียวนะครับของใครคนใดคนหนึ่งแต่ชนะด้วยโครงสร้างเกมรุกที่ถือว่าไหลลื่นด้วยกันทั้งแฟนชายครับทีมของไมค์บราวน์เองพูดหลังเกมนะครับว่าหัวใจของเรื่องนี้ก็คือสเปซซิ่งหรือว่าการยืนระยะที่ถูกต้องครับเพราะว่าถ้าคุณเจอกับฟิลาเดลเฟียที่เร็วแล้วก็มีพลังแอตเลติกค่อนข้างจะมากๆเนี่ยสเปซซิ่งของพวกคุณถ้าเกิดไม่ดีเนี่ยคุณจะไม่ได้ช็อตสวยๆในการเล่นเลยครับขณะเดียวกันเองบราวน์เองครับยังชมนะครับว่าทีมของเขาเนี่ยโฟกัสครับเรื่องรายละเอียดแล้วก็การเล่นด้วยครับมีผู้เล่นหลายคนเองที่มี energy สูงๆครับตั้งแต่ช่วงต้นจนกระทั่งจบซีรีส์ไปครับส่วนคาร์ล แอนโทนี ทาวน์เองก็อธิบายสั้นๆนะครับว่าทีมเองล็อกอินอยู่กับโมเมนต์ที่อยู่ตรงหน้ามากๆจริงๆสำหรับการผ่านเข้าไปสู่รอบชิงสายครับฝั่งของฟิลาเดลเฟียเองครับภาพที่สะท้อนออกมาเนี่ยค่อนข้างจะตรงมากนะครับทางฝั่งของนิกเนิร์ดเองเนี่ยเจ้าตัวนั้นยอมรับนะครับว่าหลังเกมว่าช่องว่างเนี่ยด้านพลังงานนะครับระหว่าง2แฟนชายเนี่ยมันค่อนข้างจะชัดเกินไปนะครับส่วนโจเอมบีดเองก็ไม่ได้อ้อมครับเขาบอกในส่วนของการสัมภาษณ์ในทำนองที่ว่านิวยอร์กนิกเนี่ยดีกว่าพวกเขาแทบจะทุกอย่างนะครับนั่นจึงทำให้เราเนี่ยต้องยอมรับความจริงข้อหนึ่งว่าแมสซิกเซอร์เองจะหักปากกาเซียนมาจากเกมเพลย์ออฟรอบแรกครับด้วยการพลิกชนะหลังจากตามหลังมา 1-3 ใส่บอสตันได้แต่เมื่อมาเจอกับทางนิกชุดนี้เองพวกเขาไม่มีแรงกดดันในการที่จะสู้กลับได้จริงๆครับโดยเฉพาะเมื่ออีกฝั่งนึงเนี่ยยิง3คะแนนเข้ามาแบบรัวๆเหมือนกับว่าเป็นการซ้อมคนเดียวในยิมแบบนี้ครับดังนั้นครับถ้าถามว่าในคู่ระหว่างนิกกับซิกเซอร์เนี่ยใครได้เปรียบเสียเปรียบอะไรเนี่ยคำตอบเนี้ยชัดมากนะครับคือนิกเองเนี่ยเป็นทีมที่ได้เปรียบในเรื่องของจังหวะเกมความไหลลื่นของไลน์อัพที่ช่วยกันยิงนะครับแล้วความมั่นใจครับที่พุ่งขึ้นในทุกๆเกมขณะที่ซิกเซอร์เองเสียเปรียบครับทั้งเรื่องของสภาพร่างกายแล้วก็บรรดาผู้เล่นแกนหลักของทีมแล้วรวมไปถึงความเร็วในการที่จะสลับปรับเปลี่ยนโรเตทในส่วนของเกมรับนะครับพอเสีย3คะแนนมาตั้งแต่ต้นเกมเนี่ยพวกเขาต้องวิ่งไล่แล้วพอวิ่งไล่เองเกมก็ยิ่งไปเข้าทางทางฝั่งของนิวยอร์กนิกมากยิ่งขึ้นไปอีกครับทีนี้ครับมาต่อที่อีกคู่นะครับซึ่งตรงกันข้ามโดยสิ้นเชิงครับนั่นคือแฟนชายคลิฟแลนด์คาวาเลียร์นะครับที่พบกับทางดีทรอยต์พิสตันครับเพราะว่านี่คือซีรีส์ที่ลากยาวกันมาจนถึงเกมที่7นะครับแล้วก็เป็นเกมที่ถือว่ามีทั้งแรงกดดันทั้งอารมณ์ทั้งการแก้เกมหน้างานแบบแทบจะไม่มีเวลาที่จะได้พักหายใจกันเลยทีเดียวครับสุดท้ายแล้วครับก็เป็นทางฝั่งของคลิฟแลนด์ครับชนะไปในเกมที่7ครับที่ดีทรอยต์นั้นแพ้ไปแบบถือว่าค่อนข้างจะคะแนนห่างครับ94-125คะแนนนะครับผ่านเข้าไปชิงสายตะวันออกเป็นครั้งแรกครับนับตั้งแต่ปี2018นะครับโดยเกมตัดสินนั้นเป็นทางโดนัลด์มิเชลครับที่ทำไปถึง26คะแนน7รีบาวด์กับอีก8แอสซิสต์นะครับจาเรดอาร์เรนกับทางแซมเมอริลเนี่ยทำไปคนละ23คะแนนนะครับขณะที่อีแวนโมบลีเองก็กดดับเบิลดับเบิลไป21คะแนน12รีบาวด์ครับคลิฟแลนด์นั้นชนะทั้งความแม่นทั้งรีบาวด์และประสบการณ์แบบคมกริบในช่วงค่ำคืนสุดท้ายในวันตัดสินเกมครับและสิ่งที่ผมเนี่ยชอบที่สุดในคู่นี้ครับก็คือบทพูดก่อนเกมครับกับบทพูดหลังเกมมันเล่าคาแรคเตอร์ของทีมเนี่ยได้ค่อนข้างจะชัดเจนมากนะครับก่อนเกมเนี่ยก่อนเกมที่7นะครับทางเคนนี่แอตกินสันเองบอกฉันนะครับว่าเขาอยากให้ดอนวานมิเชลนั้นเล่นเป็นตัวของตัวเองครับแล้วพอเกมจบเนี่ยเขากลับมาชมนะครับว่าเวอร์ชันในค่ำคืนนี้มันยิ่งกว่าโดนัลด์มิเชลที่ทุกคนนั้นได้เคยเห็นและได้เคยรู้จักครับเพราะเจ้าตัวเองคุมเกมได้ครบแบบทั้งแต้มทั้งเกมรับทั้งรีบาวด์และการสร้างเพลย์สร้างพื้นที่และการสร้างสรรค์จังหวะต่างๆให้กับผู้เล่นคนอื่นๆครับส่วนโดนัลด์มิเชลเองครับหลังจากจบเกมเองก็ไม่ได้มาโชว์โมเมนตัมแต่ว่าเจ้าตัวนั้นมีการพูดในเชิงที่มองไปถึงรอบชิงสายว่าเกมเนี้ยมันยังไม่ใช่ในส่วนของปลายทางนะครับทีมนี้เองยังมีงานที่จะต้องทำอีกมากมายครับและจาเรดอาร์เรนเองก็พูดถึงในแบบที่เขาเหมือนคล้ายๆกับว่าเป็นนักรบเลยว่าถ้าให้เดินตามผู้เล่นคนนี้เข้าไปในสงครามเขาก็พร้อมจะเดินตามเข้าไปครับเพราะว่าตัวของจาเรดอาร์เรนเองเขาเชื่อมั่นในตัวของโดนัลด์มิเชลเอามากๆนะครับ และถ้าจะมองกันที่เรื่องได้เปรียบเสียเปรียบของซีรีส์นี้ครับทาง Detroit เองเนี่ยต้องบอกว่าพวกเขาได้เปรียบนะครับในเรื่องของความสดความกล้าและความเร็วในการเปิดหน้าแรกของเกมครับแต่พอเข้าในช่วงที่เกมนั้นต้องใช้จังหวะที่ถือว่าเป็นประสบการณ์จริงๆทางฝั่งของคลิฟแลนด์คาวิเลียเองพวกเขาก็แสดงออกให้เห็นถึงความเหนือกว่าอย่างเด่นชัดนะครับโดยเฉพาะเวลาที่จะต้องไปตัดสินใจเล่นในช่วงของการเล่น2จังหวะสุดท้ายของเพลย์ครับการเลือกผู้เล่นที่จะมาจัดการรับในช็อตที่กดดันและการไม่หลุดวินัยในเวลาที่เกมนั้นมันเริ่มที่จะมีแรงกดดันถาโถมและนี่คือซีรีส์นะครับที่บอกเราว่าพิสตันนั้นมาแล้วครับแต่ยังไม่ถึงขั้นที่จะใช้คำว่ามันถึงเวลาของพวกเขาแล้วขณะที่คาวิเลียเองคือทีมที่ล้มลุกคลุกคลานมาเยอะพอสมควรครับจนรู้ว่าคืนนี้พวกเขาควรจะต้องทำตัวหรือว่าพูดง่ายก็คือพวกเขานั้นควรจะต้องเล่นแบบไหนครับไปดูกันที่ทางฝั่งของสายตะวันตกกันบ้าง นะครับผมว่ามันค่อนข้างจะมีเสน่ห์กันคนละแบบกับทางฝั่งของสายตะวันออกเลยทีเดียวครับเพราะว่า2ทีมที่ทะลุเข้ามานั้นคือทีมที่ชนะด้วยน้ำหนักคนละชนิดครับไปเริ่มต้นกันที่ทางฝั่งของโอคลาโฮมาซิตี้ทันเดอร์แชมป์เก่าครับพบกับทางลอสแองเจลิสเลเกอร์ครับซีรีส์นี้เนี่ยถือว่าจบเร็วนะครับแล้วก็จบแบบชัดเจนก็คือว่าทางฝั่งของ OKC แชมป์เก่าเนี่ยพวกเขาจัดการกวาดซีรีส์ใส่ทางเลเกอร์ไปขาดรอเลยครับ4-0พร้อมกับรักษาสถิติ8-0ในเพลย์ออฟครับตอนนั้นเนี่ยต้องถือว่าค่อนข้างที่จะเป็นอะไรที่หลายๆคนเองไม่อยากเชื่อนะครับว่าพวกเขาจะสามารถรักษาผลงานแบบไร้แผลแบบนี้เอาไว้ได้ครับและเกมปิดซีรีส์เองทันเดอร์นั้นก็สามารถเอาชนะไปได้ด้วยคะแนน115-110ครับโดยที่ตัวของเชจิเลียสอเล็กซานเดอร์เองทำไป35คะแนนอาร์เจมิเชลเองทำไป28คะแนนนะครับเชธโฮมเกรน16คะแนนกับอีก9รีบาวด์และแม้เลเกอร์เองจะพยายามยื้อแต่ว่าสุดท้ายแล้วครับพวกเขาก็ไม่สามารถที่จะจัดการปิด OKC เอาไว้ด้วยความนิ่งเหมือนแต่ก่อนได้นะครับและจุดที่น่าสนใจของเกมนี้นะครับก็คือตัวของเชเนี่ยได้ออกมาพูดหลังจากจบเกมได้ค่อนข้างจะเยือกเย็นนะครับเขาบอกประมาณว่าทีมทำหน้าที่ของตัวเองได้สำเร็จแล้วก็จริงนะครับแต่เท่านั้นเนี่ยมันยังไม่พอเพราะว่ายังไม่มีอะไรการันตีขณะที่ทางฝั่งของมาร์คเดกโนครับกุนซือของทีมเองก็ออกมาพูดในอีกมุมนึงเขาชมว่าเลเกอร์นั้นสร้างความหลากหลายของเกมรับถือว่าเป็นสิ่งที่ค่อนข้างจะดีที่อีกฝ่ายโยนใส่เข้ามาและทำให้ Thunder เองเป็นทีมที่ดีขึ้นในทันทีหลังจากผ่านซีรีส์ของ Laker ไปได้ครับขณะที่ JJ Redick ครับเทรนเนอร์ของทั้งฝั่ง Laker เองก็ออกมาให้สัมภาษณ์นะครับว่าแม้จะตกรอบไปแล้วแต่เจ้าตัวนั้นก็ยังคงพูดด้วยน้ำเสียงที่ภูมิใจในสิ่งที่ทีมนั้นพยายามสร้างนะครับทั้งเรื่องของ Habit แล้วก็ทาง Communication ครับซึ่งฟังดูแล้วเหมือนกับว่าทีมเองรู้นะครับว่าตัวเองนั้นแพ้ให้กับของจริงไม่ใช่แพ้เพราะว่าทีมนั้นแตกพ่ายกันเองครับดังนั้นครับถ้าจะให้สรุปสั้นๆนะครับในส่วนของคู่ OKC กับ Laker เนี่ยก็คือ Thunder นั้นได้เปรียบ3อย่างอย่างชัดเจนมากนะครับก็คือข้อแรกเนี่ยคือเรื่องของความนิ่งนะครับเรื่องที่สองนี่ก็คือเรื่องของความลึกและเรื่องที่สามก็คือการไม่ต้องพาผู้เล่นที่ถือว่าอาจจะเป็นซูเปอร์สตาร์หรือว่าไม่จำเป็นจะต้องพึ่งพาใครเพียงคนเดียวครับเพราะแม้ว่าเชเองจะเป็นซูเปอร์สตาร์นะครับแต่ทีมนี้ก็ยังสามารถที่จะชนะได้ในวันที่คนอื่นขึ้นมาเป็นพระเอกหน้าใหม่ได้เหมือนกันนะครับส่วนเลเกอร์เองในซีรีส์นี้นั้นเจอทั้งปัญหาการบาดเจ็บพวกเขานั้นไม่มีลูก้าดอนซิชตลอดทั้งเพลย์ออฟจากการบาดเจ็บแฮมสติงและการที่ต้องแบกเกมด้วยผู้เล่นชื่อเดิมๆอย่างเลบอนเจมส์เนี่ยในจังหวะที่คู่แข่งนั้นสดกว่าและหมุนตัวได้เยอะกว่านี่เลยเป็นสิ่งที่ทำให้เลเกอร์นั้นเป็นปัญหาใหญ่แล้วก็เป็นปัญหาสำคัญของพวกเขาในการโดนไล่กวาดซีรีส์ไปแบบนี้นะครับและอีกหนึ่งคู่ครับที่ผมว่าคู่นี้ดูสนุกสุดนะครับในเชิงของการเติบโตของทีมนั่นก็คือทางซานอันโตนิโอสเปอร์ที่พบกับทางมินนิโซตาทิมเบอร์วูลฟ์ครับสเปอร์เนี่ยสามารถเอาชนะไปในซีรีส์นะครับด้วยการชนะไป4-2ซีรีส์ปิดด้วยการบุกถล่ม139-109ในเกมที่6นะครับโดยตัวของสเตฟอนแคสเซิลครับระเบิดไป32คะแนน11รีบาวด์ครับขณะที่ดีแอรอนฟ็อกเองทำไป21คะแนน9แอสซิสต์ครับส่วนดาวดังอย่างวิกเตอร์เวนเบมยาม่าเองครับแม้ไม่ใช่คนที่ทำคะแนนได้มากที่สุดนะครับแต่ก็ยังเป็นเสาหลักของเกมรับที่ทำให้วูฟนั้นเล่นยากและสเปอร์เองก็ยังคงยิง3คะแนนลงมากถึง18ลูกนะครับซึ่งถือว่าเป็นสถิติของแฟรนไชส์ในเพลย์ออฟอีกด้วยครับและต้องบอกนะครับว่าซีรีส์นี้มีอารมณ์ค่อนข้างจะหลากหลายและมากมายครับเพราะว่าเวนเบนยาม่าเองเพิ่งโดนไล่ออกจากเกมที่4นะครับจากจังหวะที่เจ้าตัวนั้น ไปสอกใส่ทางนัสรีดครับแล้วสามารถกลับมาเล่นต่อได้ในเกมต่อๆมาครับแบบมีวุฒิภาวะมากขึ้นนะครับเจ้าตัวเองเนี่ยได้มีการให้สัมภาษณ์หลังจากปิดซีรีส์แล้วนะครับว่าเขาจำเป็นจะต้องตอบสนองให้เป็นคำตอบครับแต่คำตอบนั้นต้องเป็นการเล่นบาสไม่ใช่ใช้เป็นการตอบโต้ในเรื่องความสกปรกหรือว่าความหนักหน่วงเกินเกมครับด้านตัวของแอนโทนีเอ็ดเวิร์ดครับซูเปอร์สตาร์ของทีมมินเนโซตาทีมวูฟเองก็ออกมาให้สัมภาษณ์นะครับว่าสเปอร์เนี่ยเป็นทีมที่ดีกว่าในซีรีส์นี้และยังยอมรับด้วยนะครับว่าตัวของวิกเตอร์เวมเบนยาม่าเองเนี่ยยังเป็นคนที่สามารถเปลี่ยนทุกช็อตแถวๆห่วงเนี่ยให้กลายเป็นความได้เปรียบได้ออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมจริงๆนะครับและนี่เลยครับคือสิ่งที่ทำให้สเปอร์เนี่ยกลายเป็นแฟรนไชส์ที่อันตรายครับเพราะว่าคนส่วนใหญ่เองจะมองว่าทีมเนี้ยเป็นทีมของทางเวมบี้หรือว่าวิกเตอร์เวมเบนยาม่านะครับแต่ความจริงแล้วซีรีส์นี้เนี่ยถูกพิสูจน์ที่เห็นนะครับว่าสเปอร์เนี่ยไม่ได้ชนะเพราะว่าตัวของเวมเบนยาม่าเนี่ยทำ40คะแนนในทุกๆคืนครับพวกเขานั้นสามารถที่จะผ่านค่ำคืนเหล่านั้นมาได้เพียงเพราะว่ามีผู้เล่นหลายคนที่ช่วยกันทำคะแนนและช่วยกันสร้างสรรค์ผลงานที่ดีออกมาครับและเมื่อเวมบี้เองสามารถที่จะคุมพื้นที่ใต้แป้นตัวของดีแอนรอนฟ็อกครับหรือว่าสเตวานแคสเซิลเองหรือว่าทางวัสเซลหรือแม้แต่คนอื่นๆภายในทีมเองก็สามารถจะเล่นได้ง่ายขึ้นมากครับพูดอีกแบบก็คือว่านี่เป็นทีมที่มีซูเปอร์สตาร์แต่ไม่ได้ติดนิสัยซูเปอร์สตาร์แบบทีมเดียวนะครับซึ่งต่างจากหลายทีมในลีกอย่างมากของ NBA ในซีซั่นนี้ครับและทีนี้ครับมาถึงส่วนที่หลายคนเองอยากจะฟังที่สุดนะครับว่าแล้วถ้าเอาทุกอย่างมารวมกันตอนนี้เองใครคือตัวเต็งครับไปเริ่มจากทางฝั่งของตะวันออกก่อนนะครับสื่ออย่าง NBA.com เนี่ยเขามองว่าทางนิวยอร์กนิกเนี่ยกำลังอยู่ในช่วงที่เกมรุกนั้นกำลังลงตัวมากๆครับและลงตัวมากที่สุดของฤดูกาลด้วยซ้ำไปครับพวกเขาเนี่ยชนะ7จาก8เกมของเพลย์ออฟแบบขาด2หลักเลยนะครับและในพรีวิวซีรีส์ชิงสายเนี่ยทางจอห์นชูมันครับก็หยิบจุดสำคัญตรงนี้ขึ้นมานะครับว่านิกเองอาจไม่ได้เป็นทีมที่เล่นแบบสมบูรณ์แบบในเรื่องของเกมรับเพราะว่าคู่แข่งเองพยายามจะดึงเอาเจมส์บรอนสันกับทางคาร์ลแอนโทนีทาวน์เข้าไปเป็นเป้าในพิกแอนด์โรลครับตลอดแต่สิ่งที่นิกนั้นชดเชยได้ก็คือการบุกที่ค่อนข้างจะไหลลื่นเกมรุกช่วงท้ายโดยเฉพาะในช่วงท้ายช็อตคล็อกที่ค่อนข้างจะคมนะครับและพลังรีบาวด์ในเกมบุกและนอกจากนี้เองตัวของทางจอห์นชูมันเองถึงขั้นฟันว่านิกอินซิกส์ครับหรือว่านิกเองจะชนะใน6เกมในการพบกับทางด้านของคลีฟแลนด์คาวาเลียร์ครับทั้งฝั่งของต้องบอกว่าสถาบันรับวางเดิมพันอย่างถูกกฎหมายหรือว่าดราฟคิงเองเนี่ยเขาได้ออกตาต่อรองครับสำหรับรอบชิงสายนี้นะครับโดยให้เปิดให้ทางฝั่งของนิกส์เองเนี่ยพวกเขาเป็นต่ออยู่ที่ลบ270ครับขณะที่ทางฝั่งของคลีฟแลนด์คาวาเลียร์เองบวก215ครับและราคาเกมแรกเนี่ยพวกเขายังมองว่าทางฝั่งของนิวยอร์กนิกส์เนี่ยเป็นต่อมากถึง 7.5 คะแนนครับปัจจัยหลักก็คือนิวยอร์กนิกส์พวกเขานั้นได้พักมามากกว่านะครับและยังมีฟอร์มที่ร้อนแรงกว่าทางฝั่งของคลีฟแลนด์คาวาเลียร์ครับและมีเกมในบ้านก่อน2เกมติดด้วยกันนะครับขณะที่ทางฝั่งของคลีฟแลนด์คาวาเลียร์เองเพิ่งจะผ่านศึกหนักกับทางดีทรอยต์มาหมาดๆครับแบบเสียแรงทั้งร่างกายแล้วก็สภาพจิตใจนะครับแต่ถ้าจะมองกันแบบคนทำรายการแล้วผมต้องเตือนคุณผู้ฟังทุกคนตรงนี้นะครับว่าคลีฟแลนด์เองไม่ใช่ทีมที่ใครนั้นจะดูถูกได้เลยนะครับเพราะว่า NBA.com เองก็ย้ำนะครับว่าทีมนี้แม้เส้นทางอาจจะดูเอนดูโรหรือว่ามันค่อนข้างจะวิบากขรุขระไปหน่อยเนี่ยแต่เกม7ที่ดีทรอยต์นั้นคือสัญญาณที่บ่งชัดนะครับว่าพวกเขาออกถ้าเกิดพวกเขาเนี่ยสามารถที่จะมีเกมที่ออกตัวได้ดีเมื่อไหร่เนี่ยเกมจะไหลได้อย่างน่ากลัวมากครับและตัวแปรสำคัญก็คือว่าพวกเขานั้นจะโจมตีจุดที่นิกเสียเปรียบในแดนบนของเกมรับได้อย่างไรครับโดยเฉพาะการบังคับให้บรันสันกับทาวนั้นต้องตัดสินใจในพิกแอนด์โรลซ้ำๆครับไปดูทางฝั่งของฝั่งตะวันออกกันบ้างนะครับถ้าถามทั้งสื่อแล้วก็สถาบันรับบอลเดิมพันอย่างถูกกฎหมายเนี่ยของทางสหรัฐอเมริกานะครับคำตอบตอนนี้ยังคงชี้ชัดไปอยู่ที่ทางฝั่งของโอคลาโฮมาซิตี้ธันเดอร์ครับก่อนสื่อ NBA.com เนี่ยเขามีการชูจุดเด่นนะครับเรื่องของเดฟของทางฝั่ง OKC ที่ค่อนข้างจะเด่นชัดมากนะครับพวกเขาสามารถหมุนเวียนผู้เล่นได้ลึกถึง10คนโดยที่คุณภาพของทีมนั้นไม่ตกเลยนะครับและเกมรุกในเพลย์ออฟของพวกเขาตอนนี้บวกประสิทธิภาพขึ้นไปสูงมากครับแถมยังมีโอกาสได้ตัวของเจเรมี่เลียมกลับมาช่วยทีมอีกนะครับขณะที่บทวิเคราะห์ของทางเจฟซิลกิตเองก็สรุปแบบสั้นๆแต่เจ็บว่าสเปอร์นั้นดีมากก็จริงครับแต่ มันยังไม่ใช่เวลาของพวกเขาครับและก็เลือก Thunder in 6ครับซึ่งก็ถือว่าเป็นไปตามทิศทางการมองจากทางฝั่งของ DraftKings นะครับพวกเขาเนี่ยมองว่า Thunder นั้นน่าจะมีโอกาสเป็นแชมป์ในส่วนของสายตะวันตกนี้ครับด้วยอัตราอยู่ที่ -260นะครับและเปิดให้สเปอร์เนี่ยมีโอกาสที่จะขึ้นมาเป็นแชมป์ในส่วนของสายตะวันตกนี้ด้วยอัตรา-210ครับเกมแรกเนี่ย OKC นั้นต่อ 6.5 แต้มนะครับแม้ว่าซีซั่นปกติเองสเปอร์เนี่ยจะเป็นฝ่ายชนะ OKC ถึง4จาก5เกมมาก็ตามครับแต่เหตุผลที่ทางฝั่งของทาง DraftKings เนี่ยยังคงหนุนทางฝั่งของ Thunder เนี่ยเพราะว่า Playoff กับช่วงของซีซั่นปกติเนี่ยมันค่อนข้างที่จะคนละเรื่องกันนะครับและทีมแชมป์ชุดเก่าชุดนี้เองผลงานก็ยอดเยี่ยมครับยังไม่แพ้ใครเลยใน Playoff ครับระบบการโรเตชันของพวกเขานั้นก็ถือว่ามีแนวลึกของผู้เล่นเนี่ยค่อนข้างที่จะให้ใช้มากกว่าครับและเชกิเลสอเล็กซานเดอร์เองก็เพิ่งได้ MVP มาหมาดๆครับเป็นสมัยที่2ติดต่อกันพอดีทั้งจังหวะความมั่นใจในช่วงจังหวะแบบนี้ครับน่าจะมาเต็มมากกับเกมนี้ครับและถ้าขยับออกไปครับดูตลาดแชมป์โดยรวมครับทางฝั่งของ DraftKings เองพวกเขายังคงมองว่าทางทีม Oklahoma City Thunder เป็นเต็ง1ของลีกเหมือนเดิมครับโดยมีอัตราแชมป์อยู่ที่ประมาณลบ170เลยทีเดียวนะครับซึ่งถือว่าค่อนข้างจะเป็นอัตราที่โอ้สูงเลยทีเดียวครับโดยทีมที่มาไล่หลังครับมีโอกาสที่จะเป็นแชมป์ตามหลังทางฝั่งของ OKC มาได้เนี่ยก็คือทางฝั่งของซานอันโตนิโอสเปอร์นะครับขณะที่ทางฝั่งของตะวันออกเองครับอย่างคลิฟแลนด์คาวาเลียร์กับนิวยอร์กนิกเนี่ยก็ยังคงถือว่าค่อนข้างจะตามหลัง2แฟรนไชส์นี้อยู่พอสมควรครับซึ่งมันสะท้อนให้เห็นได้ชัดเลยนะครับว่าภาพในสายตาของตลาดผู้ชนะเนี่ยน่าจะเป็นของทางฝั่งตะวันตกมากกว่าทางผู้ชนะของทางฝั่งตะวันออกนั่นเองครับและถ้าคุณผู้ฟังเองฟังมาถึงตรงนี้แล้วและถ้าอยากได้เวอร์ชั่นที่ถือว่าคมๆแบบที่มิสเตอร์หานนั้นสรุปให้แบบเข้าใจง่ายๆเลยนะครับตรงนี้ทางฝั่งตะวันออกครับนี่คือทีมที่ฟอร์มร้อนแรงที่สุดในเวลานี้นะครับทางฝั่งของคลิฟแลนด์คาวาเลียร์เองคือทีมที่ผ่านของหนักมามากกว่าครับถ้าดูจากรูปเกมและความต่อเนื่องนิกเนี่ยดูได้เปรียบนะครับแต่ถ้าคลิฟแลนด์นั้นไม่โดนออกนำเร็วไม่โดนทิ้งขาดเร็วครับและตัวของโดนวานมิเชลเองสามารถจะคุมจังหวะได้เกมก็มีโอกาสจะพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือได้ทุกเมื่อครับขณะที่ทางฝั่งของสายตะวันตกเองครับทันเดอร์คือทีมที่สมบูรณ์แบบที่สุดนะครับและนิ่งที่สุดด้วยสเปอร์คือทีมที่โตอย่างก้าวกระโดดได้อย่างรวดเร็วนะครับและน่ากลัวในเชิงแมชอัพมากที่สุดครับและถ้าคุณเชื่อในเรื่องของเดฟคุณจัดเชียร์ไปทางฝั่งของ OKC ครับแต่ถ้าคุณเชื่อเรื่องของการมีตัวผู้เล่นตัวประหลาดอย่างวิกเตอร์เวนเบมยาม่าเข้ามาเนี่ยและซีซั่นปกติที่สเปอร์นั้นข่มทางฝั่งของ OKC กันอยู่คุณก็จะไม่กล้าฟันธงไปที่ทางฝั่งของ OKC Oklahoma City Thunder ได้อย่างสบายๆ อย่างแน่นอนครับสรุปก็คือว่ารอบรองก่อนชิงสายปีนี้มันพาเราไปในจุดที่น่าสนใจมากนะครับฝั่งหนึ่งคือทีมที่ไล่กวาดคู่แข่งจนคนนั้นเริ่มเชื่อว่านี่แหละคือปีของเราส่วนอีกฝั่งครับคือทีมที่ต้องคลานผ่านเกม7จนรู้ว่าถ้าจะไปต่อเองจำเป็นต้องแข็งแกร่งให้มากกว่านี้ครับและคืนนี้เราเลยไม่ได้เห็นแค่ว่าใครชนะนะครับแต่เราเองก็ได้เห็นด้วยนะครับว่าใครชนะด้วยวิธีไหนและในเพลย์ออฟเองบ่อยครั้งครับวิธีชนะนี่แหละสำคัญพอๆกับผลที่ชนะนั่นเองครับเดี๋ยวในช่วงต่อไปครับถ้าจะไปกันต่อเนี่ยเดี๋ยวผมคงจะได้มาเจาะลึกขึ้นอีกชั้นหนึ่งนะครับว่าถ้าดูจากหมากแท็กติกจริงๆแล้วซีรีส์ระหว่างนิกกับแคฟทันเดอร์กับสเปอร์เองแต่ละคู่นั้นจะชี้เป็นชี้ตายกันตรงไหนครับใครต้องกดจุดอ่อนใครครับแล้วดาวเด่นคนไหนเองมีโอกาสที่จะกลายเป็นตัวแปรมากที่สุดของรอบชิงสายปีนี้ครับก็เดี๋ยวขออนุญาตไปพักกันสักครู่นึงครับแล้วเดี๋ยวกลับมาพูดคุยเรื่องราวเหล่านี้กันต่อในช่วงเบรกที่2ครับ
1: สแลมดังท็อปสนับสนุนโดย All New Suzuki X Series ท้าทายทุกลิมิตสุดขีดสไตล์ X
2: ณราพงศ์วัยวัฒน
3: ์พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเช้าถึง7โมงที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
2: ชัดทุกประเด็น
3: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
2: ณราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
1: สแลมดังท็อปสนับสนุนโดย All New Suzuki X Series ท้าทายทุกลิมิตสุดขีดสไตล์ X
0: กลับเข้าสู่รายการจำนั่งทอล์กกันต่อนะครับกับผมมิสเตอร์หันสลัมพงน้อยสำดีผู้ดำเนินรายการนะครับเบรกแรกเนี่ยเรามาไล่ภาพรวมกันแล้วนะครับว่าจากรอบรองก่อนชิงสายเนี่ยแต่ละทีมเองผ่านเข้ามาแบบไหนใครผ่านแบบขวากิริเข้ามาใครผ่านเข้ามาแบบลากเลือดครับและใครเข้ามาด้วยความนิ่งใครมาด้วยแรงฮึดแต่ว่าเบรกนี้ครับเราจะไปคุยกันให้ลึกกว่านั้นนะครับเราเองจะไม่ได้มาคุยแค่ว่าใครชนะมาแต่เราจะคุยกันว่าใครทำไมพวกเขาเนี่ยถึงชนะในซีรีส์นั้นๆนะครับแล้วถ้าจะชนะต่อในรอบชิงสายเองเขาต้องไปเหยียบตรงไหนของคู่แข่งครับเราจะต้องเอาตัวรอดจากอะไรกันบ้างครับเพราะว่าณตอนนี้เองคู่ชิงสายของทั้งสองฝั่งเนี่ยถือว่าครบแล้วนะครับฝั่งตะวันออกเนี่ยอย่างที่แจ้งไปตั้งแต่ช่วงเบรกแรกก็คือเป็นนิวยอร์กนิกพบกับคลีฟแลนด์คาวาเลียร์ครับส่วนทางฝั่งของตะวันตกเองคือโอคลาโฮมาซิตี้ธันเดอร์พบกับทางซานอันโตนิโอสเปอร์ครับโดยตามโปรแกรมของ NBA เนี่ยนะครับฝั่งของตะวันตกเองจะเริ่มแข่งขันก่อนนะครับในค่ำคืนวันที่18พฤษภาคมตามเวลาของสหรัฐอเมริกาหรือว่าช่วงเช้าวันที่19พฤษภาคมก็คือวันนี้นี่แหละนะครับแต่ว่าผมเนี่ยตัดสินใจอัดพอดแคสต์ก่อนเพราะว่าวันที่19ก็คือวันเนี้ยผมติดงานพอดีครับก็เลยไม่ได้เข้ามาจัดรายการก็เลยขออนุญาตส่งเป็นพอดแคสต์ออกมาล่วงหน้าก่อนนะครับส่วนทางฝั่งของตะวันออกเองครับจะเริ่มการแข่งขันคู่แรกเนี่ยนะครับในคืนวันที่19พฤษภาคมตามเวลาของสหรัฐอเมริกาครับหรือว่าช่วงเช้าวันที่20พฤษภาคมตามเวลาของประเทศไทยนะครับและถ้าพูดกันแบบเห็นภาพชัดที่สุดครับซีรีส์นี้คือการเจอกันของ2ทีมที่มาถึงจุดเดียวกันด้วยวิธีที่ถือว่าค่อนข้างจะแตกต่างกันสุดขั้วครับนิวยอร์กนิกเองพวกเขามาแบบไหลครับพวกเขานั้นผ่าน2รอบแรกมาด้วยความแตกต่างจากคะแนนเฉลี่ยที่มากถึง 19.4 คะแนนต่อเกมนะครับซึ่ง NBA.com เองบอกว่านี่คือผลต่างที่ดีที่สุดของทีมใดๆครับที่ผ่านเข้ามาด้วยผลงาน2รอบแรกในลักษณะแบบนี้ครับนับตั้งแต่ Playoff นั้นใช้ระบบ16ทีมในปี1984เลยทีเดียวครับและที่น่าสนใจก็คือเกมรุกของนิวยอร์กเองกำลังร้อนมากนะครับถึงขั้นที่เป็น1ใน2ทีมแรกในรอบ30ปีครับของข้อมูล Play by Play ที่ทำได้เกิน120คะแนนต่อการครอบครองบอล100ครั้งครับได้ทั้ง2ซีรีส์แรกครับของเพลย์ออฟร่วมกับทางโอคลาโฮมาซิตี้ธันเดอร์นั่นเองครับในขณะที่ทางฝั่งของคลีฟแลนด์คาวาเลียร์เองพวกเขาก็ถือว่ามาแบบเอนดูโรครับมาแบบเหนื่อยเลยพวกเขานั้นต้องเล่น7เกมกับทางโตรอนโตนะครับและ7เกมกับดีทรอยต์ก่อนจะปิดเกม7เกมรอบรองด้วยการบุกชนะพิสตันได้มาถึง125ต่อ94คะแนนนะครับได้สำเร็จครับซึ่งสำนักข่าวรอยเตอร์เองใช้คำที่ค่อนข้างจะชัดนะครับว่าคลีฟแลนด์เล่นเกม7ราวกับทีมที่เคยผ่านตรงนี้มาแล้วและประสบการณ์จ่ายผลตอบแทนให้ทันทีครับเพราะว่าเป็นทีมที่ออกตัวแรงมากนะครับขึ้นนำ20คะแนนตั้งแต่ครึ่งแรกครับแล้วก็จัดการกดดีทรอยต์จนเกมนั้นหลุดมือไปเลยครับเพราะฉะนั้นครับถ้ามองตั้งแต่ยังไม่ได้โยนบอลขึ้นเนี่ยนิวยอร์กนั้นดูจะได้เปรียบเรื่องของความสดจังหวะเกมรุกแล้วก็เวลาพักนะครับส่วนคลีฟแลนด์เองได้เปรียบเรื่องของความแข็งแกร่งจากการผ่านศึกหนักสภาพจิตใจในเกมที่บีบและรู้ว่าถ้าแผนแรกไม่เวิร์กยังต้องมีแผน2และแผน3ที่สามารถหยิบขึ้นมาใช้ได้ครับและถ้าจะขายซีรีส์นี้ให้คุณผู้ชมเนี่ยได้เข้าใจในประโยคเดียวครับทาง NBA.com เนี่ยเขาขายด้วยคำนี้เลยนะครับก็คือ Brunson Spider Duel ครับหรือว่าการดวลกันระหว่างตัวของเจเรมบรันสันกับทางโดนาแวนมิเชลครับฉายาเขาคือเดอะสไปเดอร์นะครับหรือว่าเดอะสไปเดอร์นั่นเองบรันสันเนี่ยยังคงเป็นตัวเร่งเกมบุกของทางนิวยอร์กนิกเหมือนเดิมนะครับเขานั้นนำทีมนิวยอร์กนิกที่ 27.4 คะแนนต่อเกมครับในเพลย์ออฟเนี่ยและยังเป็นหนึ่งในผู้เล่นยังเป็นคนถือบอลมากที่สุดของเพลย์ออฟในปีนี้ด้วยนะครับแต่จุดที่น่าสนใจมากก็คือปีนี้เขาไม่ได้ต้องการสร้างทุกอย่างเองเหมือนเดิมอีกแล้วนะครับเพราะว่านิวยอร์กเองเนี่ยเริ่มที่จะหมุนศูนย์กลางเกมบุกไปที่ตัวของคาร์ล แอนโทนี ทาวน์มากขึ้นครับโดยบทวิเคราะห์ของฟิล์มสตัดดี้ของทาง NBA.com เนี่ยนะครับมีการชี้ว่าตัวของทาวน์เนี่ยกลายเป็นออฟเฟนซีฟฮับหรือว่าศูนย์กลางของการต่อเกมในตำแหน่งไฮโพสต์ได้ค่อนข้างจะโดดเด่นมากนะครับและค่าเฉลี่ยแอสซิสต์ครับในเพลย์ออฟของเขาก็พุ่งขึ้นเป็น6.6 ครั้งใน 28.5 นาทีสูงกว่าช่วงฤดูกาลปกติแบบชัดเจนเลยก็ว่าได้ครับพูดง่ายๆก็คือถ้าบรันสันนั้นเป็นเครื่องยนต์ตัวของทาวนั้นเริ่มเป็นจุดหมุนของเกมบุกครับ และตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะครับเพราะว่ามันทำให้ฝั่งของคลิฟแลนด์คาวาเลียเองจะโฟกัสเกมป้องกันบรันสันอย่างเดียวไม่ได้อีกแล้วครับฝั่งของคลิฟแลนด์คาวาเลียเองโดยนายมิเชลเองเจ้าตัวนั้นยังถือว่าเป็นคนที่จะต้องรับภาระหนักที่สุดตามธรรมชาตินะครับแต่จุดดีของคลิฟแลนด์คาวาเลียนั้นพวกเขาไม่ได้ต้องพึ่งพาแต้มจากตัวของมิเชลเพียงคนเดียวอีกต่อไปครับในเกมที่7กับดีทรอยต์เองเราได้เห็นแล้วนะครับว่าไม่ใช่แค่มิเชลนั้นที่มาทำงานแต่เป็นตัวของเจเล็ตอันเลนทางแซมเมอร์เรลและอีแวนโมบรีครับที่ช่วยกันปิดเกมแบบครบเครื่องมากๆครับนี่แปลว่าถ้าคลาสของมิเชลคือการเจาะแนวรับนิวยอร์กเองก็ต้องระวังครับไม่ให้แผนในการที่จะสั่งสวิตตัวประกบเนี่ยไปประกบตัวของโดนแมนมิเชลหนักจนเกินไปจนปล่อยให้มือรองของคลิฟแลนด์คาวาเลียร์นั้นสามารถที่จะหลุดเข้ามาเล่นบอลได้อย่างสบายครับนี่คือจุดสำคัญของ Nick Cave และ NBA.com เองเขียนเอาไว้อย่างชัดเจนมากนะครับทั้ง Atlanta และ Philadelphia เองในรอบก่อนหน้านั้นเนี่ยพยายามที่จะลากตัวของ Draymond Brunson กับทาง Carl Anthony Towns เข้าไปเป็นเป้าใน Pick and Roll ตลอดครับและคลิฟแลนด์เองก็จะทำแบบเดียวกันตั้งแต่ต้นซีรีส์และคิดว่าน่าจะทำแบบนี้ซ้ำๆไปเรื่อยๆครับเพราะว่านี่คือวิธีบังคับไม่ให้นิกนั้นต้องตัดสินใจนะครับว่าพวกเขาจะสลับตัวไหมจะดรอปตัวไหมจะโชว์แล้วค่อยรีคัฟเวอร์ไหมหรือว่าจะยอมให้มิเชลกับตัวครีเอทของแคฟนั้นเล่น1ต่อ1กับคนที่อยากเจอที่สุดครับตรงนี้เนี่ยถือว่ามีความน่าสนใจขึ้นไปอีกขั้นนะครับเพราะว่าถึงแม้สถิติจะออกมาบอกว่านิกนั้นเอาอยู่ครับแต่ในช่วงสถานการณ์แบบนี้เองทาง NBA.com นั้นก็เตือนนะครับว่าอาจจะมีโชคผสมอยู่ด้วยครับเนื่องจากคู่แข่งเนี่ยยิง3คะแนนลงเพียงแค่ 31.2% ในสถานการณ์ที่โจมตีจุดอ่อนของนิวยอร์กและ Wide Open 3เองก็ลงเพียงแค่ 31.7% ซึ่งต่ำผิดธรรมชาติไปพอสมควรครับและถ้าคลิฟแลนด์เองได้ช็อตแบบเดียวกันแต่ยิงลงได้ตามมาตรฐานของตัวเองขึ้นมาจริงๆแล้วก็เกมเนี่ยอาจจะเปลี่ยนหน้าไปค่อนข้างจะเร็วมากนะครับดังนั้นถ้าถามว่าคลิฟแลนด์เองจำเป็นจะต้องควรทำอะไรคำตอบก็คือลากบรันสันกับทาวออกมาให้ได้ไกลมากที่สุดครับและบังคับให้คนอื่นของนิวยอร์กเองต้องช่วยกันตัดสินใจครับแต่ถ้าถามว่านิวยอร์กเองต้องทำอะไรครับคำตอบก็ชัดไม่แพ้กันครับก็คือห้ามเสียรีบาวด์เกมรับและต้องบุกให้เลย24วินาทีถ้าจำเป็นครับเพราะว่า NBA.com เองชี้ว่าแคปนั้นต้องพร้อมป้องกันยาวนานกว่า24วินาทีให้ได้ครับเนื่องจากว่านิวยอร์กเนี่ยคือทีมที่แม้ว่าเพลย์แรกเนี่ยจะไม่เวิร์กแต่ยังสามารถหาแต้มจากช่วงช็อตคล็อกใกล้หมดเวลาได้ตลอดครับและยังเป็นหนึ่งในทีมที่รีบาวด์เกมบุกเนี่ยดีที่สุดของลีกนะครับโดยตัวของมิเชลโรบินสันจอร์แดนคลาร์กสันและคาร์ลนิทาวเองอยู่ในกลุ่มหัวแถวของเพลย์ออฟเรื่องของ offensive rebound percentage ทั้งหมดครับและตัวแปรเงียบๆครับของฝั่งนิวยอร์กนี้ครับยังมีตัวผู้เล่นอย่างมิคาล บริดเจตส์แล้วก็โอจิอานูโอบีอีกนะครับเวลาคนพูดถึงนิวยอร์กนิกเนี่ยทุกคนเองจะเริ่มไปจากตัวของเจอร์รี่ บอนซันก่อนแล้วก็ไปมองที่คาร์ล แอนโทนี ทาวน์แต่ถ้าจะดูกันให้ลึกจริงๆเนี่ยนะครับคนที่อาจจะทำให้ซีรีส์นี้ชี้ไปทางฝั่งของนิวยอร์กนิกได้ก็คือตัวของมิคาล บริดเจตส์ครับและสภาพความพร้อมของตัวโอจิอานูโอบีอีกด้วยครับโดยทางฝั่งของ NBA.com เนี่ยนะครับเขียนเอาไว้ว่าบิดเจ็ตเนี่ยผ่านช่วง5เกมแรกของเพลย์ออฟแบบเงียบเกินไปครับแต่5เกมหลังเขาเนี่ยกลับมาทำแต้มเฉลี่ยครับมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 18.8 แต้มครับด้วยการ True Shooting ถึง 75.7% ซึ่งหมายความว่าถ้าเขายังเป็นเวอร์ชันนี้ต่อไปครับนิวยอร์กเองจะมีตัวทำแต้มรองที่คมมากนะครับและในด้านอีกด้านนึงเนี่ยเขาน่าจะยังคงเป็นคนที่ถูกมอบหมายให้ไปไล่ประกบโดนาแวนมิเชลผ่านสกรีนตลอดทั้งซีรีส์ด้วยครับส่วนตัวของ OG Anunoby เองเนี่ยข่าวดีของนิวยอร์กนี้คือเจ้าตัวนั้นกลับมาซ้อมได้แบบเต็มรูปแบบแล้วถึง2วันติดด้วยกันนะครับหลังจากมีปัญหาการบาดเจ็บแฮมสตริงในเกมที่2กับทาง Philadelphia 76ers และเขาเองก็ยังบอกอยู่นะครับว่าอาการครั้งนี้ไม่ได้แย่เท่ากับตอนที่เคยเจอมาในอดีตครับโดยเขาเนี่ยให้สัมภาษณ์นะครับผ่านทาง NBA.com ระบุว่าในเพลย์ออฟปีนี้เขามีค่าเฉลี่ยครับ 21.4 คะแนนและเปอร์เซ็นต์การยิงอยู่ที่ 61.9% จากฟิลโกและ 53.8% จาก3คะแนนนะครับพร้อมภาพรวมที่ถูกมองว่าเป็นหนึ่งในตัวผู้เล่นกองหลังที่ดีที่สุดของทีมครับและถ้าเขานั้นกลับมาได้ในระดับใกล้เคียงเดิมเนี่ยสมดุลของนิวยอร์กจะดีขึ้นมาอีกเยอะมากโขเลยทีเดียวครับและถ้าดูจากตลาดของอีสเนี่ยต้องบอกนะครับว่าทาง Fox Sports เนี่ยเขาอ้างอิง เกี่ยวกับความเห็นจาก DraftKings ครับเขามองว่านิวยอร์กนิกส์เนี่ยน่าจะดีแล้วก็โดดเด่นกว่าทางฝั่งของคลีฟแลนด์คาวาเลียร์อยู่พอตัวครับโดยอีกเหตุผลเนี่ยที่ตลาดให้เครดิตกับทางนิวยอร์กเนี่ยคือพวกเขาเคยเอาชนะคลีฟแลนด์คาวาเลียร์2จาก3เกมในช่วงฤดูกาลปกติครับและเล่นเกมรับได้ดีกว่าในภาพรวมและที่สำคัญก็คือพักมาน้อยเกมกว่าเยอะครับเพราะแครบเนี่ยนะครับพวกเขาผ่านมาแล้ว14เกมขณะที่นิวยอร์กนิกส์เล่นแค่10เกมเท่านั้นครับพูดง่ายก็คือว่าได้พักผ่อนมามากกว่านั่นแหละสรุปแล้วครับทางฝั่งของตะวันออกเองครับผมเนี่ยจะสรุปให้แบบเข้าใจง่ายๆเลยนะครับคือถ้าเกมเนี่ยออกมาตามที่นิวยอร์กนั้นอยากให้เป็นครับเกมครึ่งสนามรีบาวด์บุกเยอะรันสั้นคุมจังหวะได้ทาวเนี่ยเป็นฮับของนิวยอร์กที่มีภาษีที่ดีกว่านะครับแต่ถ้าเกมของพวกเขาเนี่ยโดนคลีฟแลนด์นั้นแกะฝาครอบแล้วลากรันสั้นกับทาวไปอยู่ในสภาพแวดล้อมที่จะต้องป้องกันซ้ำๆครับมิเชลเองอาจจะสามารถเปลี่ยนซีรีส์นี้ได้อยู่เหมือนกันนะครับเอาละครับไปดูกันต่อครับในฝั่งของสายตะวันตกกันบ้างนะครับทีนี้เนี่ยฝั่งสายตะวันตกเองสำหรับผมนี่คือซีรีส์ที่ระดับความโหดของบาสสูงสุดณเวลานี้ครับเพราะมันไม่ใช่แค่2ทีมที่เป็นทีมที่เก่งนั้นมาเจอกันนะครับแต่มันคือ2แฟรนไชส์ที่ต่างมีเหตุผลที่ชัดเจนมากนะครับว่าทำไมพวกเขาควรเป็นตัวแทนของสายตัวเองครับไปเริ่มต้นกันที่ทางฝั่งของโอคลาโฮมาซิตี้ธันเดอร์ก่อนนะครับพวกเขาชนะมา64เกมในช่วงฤดูกาลปกติซึ่งดีที่สุดในลีกนะครับและ NBA.com เองย้ำชัดนะครับว่าพวกเขาแพ้แค่18เกมตลอดฤดูกาลแต่ในนั้นเองมีถึง4เกมครับที่พวกเขานั้นพลาดท่าพ่ายกับทางซานอันโตนิโอสเปอร์รวมแล้วถึงเกม Emirates NBA ครับรอบรองด้วยนะครับนี่จึงไม่ใช่แค่คู่ที่ Thunder นั้นมองอีกฝั่งแบบสบายใจได้เลยครับแต่ขนาดเดียวกันครับทาง NBA.com เองก็ยังวางแกนวิเคราะห์ไว้อย่างชัดเจนนะครับว่าสิ่งที่แตกต่างระหว่างฤดูกาลปกติกับเพลย์ออฟก็คือการชนะทีมเดียวกัน4จาก7เกมในเพลย์ออฟนี่แหละยากกว่าชนะกันในช่วงเรกูลาร์ซีซั่นมากๆครับและตรงนี้เองเป็นที่ของประสบการณ์ของทีมแชมป์เก่าเนี่ยถือว่าค่อนข้างจะมีราคาแพงราคามากกว่าทางฝั่งของผู้ท้าชิงหน้าใหม่อย่างสเปอร์อยู่ไม่น้อยครับและจุดแข็งที่สุดของ OKC ครับต้องบอกว่าพวกเขามีความลึกในระดับที่แทบจะไม่มีรูรั่วเลยนะครับคำว่าเดฟของ OKC เนี่ยไม่ใช่แค่คำสวยๆนะครับแต่เป็นข้อเท็จจริงที่ตัวเลขนั้นเข้ามารองรับแบบเต็มๆครับโดยเว็บไซต์ของ NBA เนี่ยนะครับเขาระบุว่าในเพลย์ออฟเนี่ยทาง Thunder เองใช้โรเตชันลึกถึง10คนได้อย่างน้อย10นาทีต่อเกมเลยนะครับโดยไม่รวมตัวของเจเลนวินเลียมที่ยังคงมีปัญหาเรื่องของอาการบาดเจ็บทำให้พลาดไปหลายเกมก่อนซีรีส์นี้และมีผู้เล่นถึง9คนครับที่ค่าเฉลี่ยอย่างน้อย 6.5 คะแนนในเพลย์ออฟตัวจริงของ OKC เองเนี่ยนะครับมี Net Rating เนี่ยบวก 11.3 แต้มต่อ100การครอบครองบอลครับส่วนตัวสำรองเองก็ยังบวกถึง 7.8 คะแนนซึ่งถือว่าค่อนข้างจะโหดมากสำหรับในการเล่นเพลย์ออฟระดับนี้นะครับตัวของเจดกิเลสอเล็กซานเดอร์ครับก็สามารถทำค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 29.1 คะแนน 7.1 แอสซิสต์และเชทโฮมเกนเองก็ทำอยู่ที่ 18.6 คะแนน 9.1 รีบาวด์ส่วนอาร์เจมิเชลเองกลายเป็นดาวแตกของรอบนี้ครับด้วยค่าเฉลี่ย 18.8 คะแนน 4.9 แอสซิสต์และ4รีบาวด์และเป็นนักยิงรอบตัวก็ถือว่าค่อนข้างจะแม่นกันเป็นแถวครับนี่แปลว่าอะไรเหรอแปลว่าถ้าเกิดคุณเนี่ยวางแผนมาบีบตัวของเชดจิเลสอเล็กซานเดอร์เองแล้วคุณคิดว่าคนอื่นเนี่ยจะนิ่งจะตกต้องบอกว่าจะตื่นจะแตกตื่นทำอะไรไม่ออกจะคิดอะไรไม่ออกคุณเนี่ยกำลังคิดผิดนะครับเพราะว่าเลเกอร์เนี่ยเคยลองมาแล้วครับสิ่งที่เกิดขึ้นกับ OKC ก็คือพวกเขาเองยังคงเดินหน้าเก็บชนะได้เหมือนเดิมนะครับและนั่นทำให้ทางฝั่งของ NBA.com เนี่ยพวกเขาตั้งคำถามตรงๆเลยนะครับว่าสเปอร์เองจะป้องกันเชดกิเลสอเล็กซานเดอร์ได้ยังไงครับโดยเฉพาะเมื่ออีกฝ่ายนั้นมีตัวป้องกันวงนอกที่ดีกว่าเลเกอร์ก็จริงครับแต่เชเองในเวอร์ชันปัจจุบันเขาเข้าใจเกมมากพอจะควบคุมผลกระทบได้แม้ไม่ได้ยิงได้ตามค่าเฉลี่ยตามฤดูกาลปกติเองก็ตามครับอย่างไรก็ตามครับฝั่งของสเปอร์เองครับถ้าวิกเตอร์วันบินยาม่าเนี่ยยังคงอยู่ในสนามเกมของทีมนั้นเกมของแฟรนไชส์เองก็มีโอกาสเปลี่ยนในทันทีนะครับ NBA.com เนี่ยบอกมาแบบตรงๆเลยนะครับว่าตัวแปรสำคัญที่สุดของซีรีส์นี้ก็คือตัวของวิกเตอร์เวมบันยาม่าเองนี่แหละและไม่ใช่แค่เขานั้นจะเล่นได้ดีแค่ไหนครับแต่เป็น OKC เองจะป้องกันเขายังไงครับและจะดึงเขาออกจากบทบาทริมโปรเทคเตอร์ได้มากแค่ไหนครับ ตัวเลขเนี่ยมันค่อนข้างจะชัดเจนจนแทบจะไม่ต้องอธิบายนะครับในเพลย์ออฟปีนี้เนี่ยสเปอร์มีประสิทธิภาพในเกมบุกถึง 118.3 และเกมรับ 96.4 ต่อ100การครองบอลครับเมื่อวิกเตอร์มิมยาม่าอยู่ในสนามเนี่ยแต่ตอนเขานั่งเนี่ยเกมบุกจะตกลดลงเหลือเพียงแค่ 112.2 และเกมรับจะเหลือเพียงแค่ 105.1 ครับต่างกันถึง14คะแนนนะครับและ Net Impact เนี่ยซึ่งถือว่าเป็นระดับคนเดียวที่เปลี่ยนทั้งระบบได้อย่างแท้จริงครับสถิติส่วนตัวของเวมบี้เนี่ยนะครับตัวของเขาเนี่ยเวลาอยู่ในเพลย์ออฟเนี่ยก็หนักอยู่แล้วครับมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 20.3 คะแนนครับ 10.7 รีบาวด์และมี 4.1 บล็อกเลยนะครับแต่เรื่องสำคัญมากกว่าตัวเลขนั่นก็คือเขาเริ่มเข้าใจน้ำหนักของเกมเพลย์ออฟมากขึ้นครับหลังจากที่เคยหลุดอารมณ์ไปจนถึงขั้นโดนไล่ออกจากเกมในช่วงซีรีส์ก่อนหน้านี้ที่จะมาถึงวันนี้นะครับโดยจากข้อมูลจากทางสำนักข่าวรอยเตอร์เองเนี่ยเขาอ้างอิงคำของโค้ชมิทจอห์นสันนะครับหลังเกมที่เวมบี้เนี่ยกลับมาเล่นดีว่าเจ้าตัวนั้นแสดงความเป็นผู้ใหญ่สูงมากนะครับไม่ใช่แค่ในด้านผลงานครับแต่รวมถึงวิธีรับมือกับสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนหน้าด้วยและความนิ่งทางเกมรับของเจ้าตัวเองด้วยนะครับขณะเดียวกันเนี่ยเรามาดูตัวแปรรองครับที่ถือว่าน่าสนใจอยู่เหมือนกันทั้งสเตฟานแคสเซิลดีแอนรอนฟ็อกซ์นะครับและความกล้าที่ไม่ได้ขออนุญาตใครครับใครที่ดูสเปอร์เนี่ยนะครับแต่ยังคิดว่านี่คือทีมของเวมบี้เพียงคนเดียวเนี่ยในส่วนของเกมกับซีรีส์มินนิโซตาเองน่าจะบอกให้หลายคนนั้นเห็นอยู่แล้วนะครับเกมปิดซีรีส์ครับที่สเปอร์นั้นถล่มวูฟไป139-109คะแนนเนี่ยตัวของสเตฟานแคสเซิลเองทำไปถึง32คะแนน11รีบาวด์นะครับและสำนักข่าวรอยเตอร์เองยังเก็บคำพูดของเขาเอาไว้ด้วยนะครับว่าทีมเนี่ยรู้ตั้งแต่ก่อนเกมนี้แล้วแหละว่ามันจะต้องเป็นซีรีส์ที่มีการปะทะหนักมากดังนั้นการเริ่มต้นให้ดีและการคุมรีบาวด์เกมรุกของคู่แข่งให้ได้เนี่ยจึงเป็นเรื่องที่ถือว่าสำคัญมากนะครับเขายังพูดในโทนเดียวกันกับโค้ชอีกนะครับว่าช่วงต้นเกมที่สเปอร์ออกตัวแรงคือฐานของทุกรันที่สำคัญที่ตามมาครับขณะเดียวกันครับข้อมูลอีกชิ้นจาก NBA.com เนี่ยนะครับที่มีการเปิดเผยมาก็บอกนะครับว่าตัวของเกรกโปโปวิชเองแม้ว่าจะไม่ได้เป็นเฮดโค้ชแล้วแต่ยังคงทำหน้าที่คล้ายๆแบบเป็นที่ปรึกษาอยู่เบื้องหลังครับและมีบทบาททางจิตใจทางจิตวิทยาครับกับกลุ่มผู้เล่นวัยหนุ่มอยู่ไม่น้อยครับโดยเฉพาะกับคนอย่างเดวินวัตเซลครับที่ถูกมองว่าเป็นตัวประคองอารมณ์ของทีมชุดนี้ครับและจุดนี้แหละครับทำให้สเปอร์เองกลายเป็นอีกหนึ่งทีมที่อันตรายที่หลายคนนั้นมองข้ามไม่ได้นะครับเพราะว่าพวกเขาเองไม่ได้เล่นเหมือนกับทีมหนุ่มที่ดีใจที่มาถึงตรงนี้ได้ครับแต่เล่นเหมือนทีมหนุ่มที่เชื่อจริงๆว่าพวกเขานั้นยังสามารถไปต่อได้มากกว่านี้ครับและมาถึงตรงนี้เนี่ยนะครับเรามาดูมุมมองจากดราฟคิงกันดีกว่านะครับอย่างที่ผมบอกแหละก็มีการพูดไปแล้วแหละนะครับว่าทางดราฟคิงเนี่ยมองว่าทันเดอร์เนี่ยเป็นเต็ง1ที่จะคว้าแชมป์ครับเต็ง2เป็นทางสเปอร์นะครับส่วนเกมแรกเนี่ยทาง OKC เนี่ยดูดีกว่าทางฝั่งของสเปอร์นะครับและจุดที่น่าสนใจอยู่ที่ทางฝั่งของทันเดอร์เนี่ยแม้ว่าจะเป็นแชมป์เก่าและชนะรวมมา64เกมแต่สเปอร์เองเนี่ยพวกเขาก็ชนะถึง62เกมนะครับและชนะ OKC ถึง4จาก5นัดในซีซั่นด้วยรวมถึงใน NBA ครับอีกด้วยนะครับทำให้หลายฝ่ายเองมองว่านี่คือทีมเดียวในลีกณตอนนี้ที่มีเขาลางว่าจะคว้าแชมป์หรือว่าอาจจะขวางแชมป์เก่าทีมนี้ได้จริงๆอยู่เหมือนกันนะครับแล้วถ้าขยายไปถึงราคาแชมป์ครับทีมเต็งแล้วตอนนี้เนี่ยเต็ง1เนี่ยคือทันเดอร์เต็ง2เป็นสเปอร์อย่างที่บอกนะครับเต็ง3เป็นของนิวยอร์กนิกและปิดท้ายที่เต็ง4ก็คือทางคลิฟแลนด์คาวาเลียร์ครับซึ่งสะท้อนค่อนข้างจะชัดเจนนะครับในสายตาของตลาดณตอนนี้นะครับเขามองว่าตัวแทนของตะวันตกเนี่ยยังคงถูกมองว่าเหนือกว่าตัวแทนของทางฝั่งตะวันออกโดยรวมอยู่พอสมควรครับและถ้าจะให้ผมเนี่ยสรุปนะครับให้ทุกคนฟังแบบจับต้องง่ายมากที่สุดนะครับก็คือนิวยอร์กนิกเองพวกเขาต้องชนะด้วยการคุมจังหวะของบรันสันทาวในบทบาทศูนย์กลางของเกมบุกการรีบาวด์เกมบุกและการได้ OG Anunoby กลับมาช่วยป้องกันให้ฝั่งปีกนั้นครบเครื่องมากกว่าเดิมยิ่งขึ้นครับขณะที่ทางฝั่งของคลีฟแลนด์คาวาเลียร์เองจะต้องชนะด้วยการไล่ล่าบรันสันกับทาวในแบบพิกแอนด์โรลมิเชลเองที่คมพอที่จะบีบโครงสร้างเกมรับของนิวยอร์กและวงในของอัลเลนกับโมบรีเองที่ต้องไม่ให้โดนกินรีบาวด์ซ้ำสองซ้ำสามได้อย่างง่ายๆด้วยนะครับขณะที่ทางฝั่งของโอคลาโฮมาซิตี้ธันเดอร์ครับต้องชนะด้วยเดฟแบบที่ไม่มีรอยต่อครับการบีบให้เรมบี้นั้นพ้นจากคอมฟอร์ตโซนและการทำให้ซีรีส์นี้กลายเป็นเกมที่สเปอร์นั้น ต้องไล่คนครบทั้ง48นาทีนะครับเพราะว่านี่คือเกมที่ OKC เนี่ยถือว่าค่อนข้างจะถนัดที่สุดจากองค์ประกอบที่พวกเขานั้นมีครับขณะนี้ฝั่งของซานอันโตนิโอสเปอร์เองก็ต้องชนะด้วยเวมเบยามานะครับในฐานะตัวเปลี่ยนของทั้ง2ฝั่งครับสเตฟานแคสเซิลกับทางดิแอรอนฟ็อกที่จะต้องยิงการ์ดไลน์ของ OKC ให้ปั่นครับและความกล้าที่จะเล่นแบบไม่กลัวแชมป์เก่าตั้งแต่นาทีแรกไม่ใช่แค่รอดูเชิงแล้วค่อยมาเล่นตามครับเพราะฉะนั้นครับถ้าถามผมว่าตอนนี้เนี่ยณวันนี้เองผมพูดแบบตอนที่เกมยังไม่เริ่มนะครับว่าทางฝั่งตะวันออกเนี่ยนิกเองยังคงดูดีกว่านะครับจากฟอร์มแล้วก็ความสดแต่ถ้าคลิฟแลนด์คาวาเลียร์เองอยู่ในเกมที่พวกเขานั้นพอที่จะยื้อเกมได้และลึกพอจนเข้าสู่สภาพซีรีส์บีบๆผมจะไม่ตัดพวกเขาทิ้งเลยครับส่วนทางฝั่งของตะวันตกเองครับโอคลาโฮมาซิตี้เนี่ยพวกเขายังคงเป็นเต็งหลักนะครับทั้งฟอร์มความลึกและโอ้ต้องถือว่าผลงานที่ผ่านมาตั้งแต่ฤดูกาลที่แล้วจนถึงฤดูกาลนี้ครับแต่ถ้าทีมไหนในลีกตอนนี้ถ้าจะเป็นทีมที่ทำให้แชมป์เก่านั้นรู้สึกไม่สบายใจได้มากที่สุดนั่นก็คือทางซานอันโตนิโอสเปอร์ครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วครับเพลย์ออฟไม่ได้วัดกันแค่ใครเก่งกว่านะครับแต่มันวัดว่าใครบังคับให้อีกฝ่ายนั้นต้องเล่นในเกมที่ตัวเองไม่อยากจะเล่นได้มากกว่ากันครับผมสันพงษ์น้อยสำลีครับกับนี่คือรายการสำนักทอล์กนะครับเบรกที่2ของรายการในค่ำคืนนี้ก็หวังว่าคุณผู้ฟังเองน่าจะได้รับเนื้อหาแล้วก็สาระของรายการไปไม่มากก็น้อยนะครับวันนี้เวลาหมดเวลาลงแล้วครับพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าครับวันนี้ขอตัวไปก่อนแล้วนะครับฝันดีราตรีสวัสดิ์ขอบคุณและสวัสดีนะครับ
1: Slam Dunk Talk สนับสนุนโดย All New Suzuki X Series ท้าทายทุกลิมิตสุดขีดสไตล์ X
2: สถานีข่าวคุณภาพQuality News Station 97 FM

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์4โมงถึง5โมงเย็นและวันอาทิตย์บ่ายโมงถึงบ่าย2โมงเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพรายการคุยเฟื่องเรื่องพระดำเนินรายการโดยเซียนคนดังวันชัยสุพรรณ
1: ครับสวัสดีครับพบกันเช่นเคยครับในรายการคุยเฟื่องเรื่องพระผมวันชัยสุพรรณที่สถานีวิทยุ FM 97สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ทุกๆวันเสาร์เวลาบ่าย4โมงถึง5โมงทุกๆวันอาทิตย์เวลาบ่ายโมงถึงบ่าย2โมงก็จะนำเรื่องราวต่างๆไม่ว่าจะเป็นพระบูชาพระเครื่องเหรียญคณาจารย์เครื่องรางของขลังและวัตถุที่เป็นมงคลหรือพิธีกรรมต่างๆเอามาให้ท่านได้ทราบได้รู้ได้เห็นนะท่านสามารถพิมพ์เข้าไปในคุยเฟื่องเรื่องพระพิมพ์เข้าไปว่าคุยเฟื่องเรื่องพระใน YouTube ในแฟนเพจหรือใน Facebook ผมวันชัยสุพรรณได้เลยนะครับวันนี้เราเริ่มด้วยเรื่องของสังสังเนี่ยมีเรื่องราวเรื่องเล่าตำนานเรื่องความขลังเรื่องความศักดิ์สิทธิ์เรื่องของอภินิหารมากมายเยอะแยะแต่เราจะให้อาจารย์แขกเวอร์สอท่านพูดให้ฟังท่านมีความรู้มากเกี่ยวกับเรื่องสังเรื่องเทพอะไรที่มีสังอยู่ในมือหรือว่าทำพิธีต่างๆเรียนเชิญทุกท่านไปฟังอาจารย์แขกพูดถึงเรื่องสังครับ
2: ครับวันนี้ผมอยู่กับอาจารย์แขกเวอร์สอขมังเวชผู้เรืองวิชาอาคมอาคลาเลขยานเวทมนต์คาถาเ
3: พื่อเป็นมีที่มาที่สุดยอดมากนะ
2: ครับอาจารย์เล่าให้ฟังนิดน
3: ึงสังมีที่มาที่สุดยอดมากสังเนี่ยถือเป็นสัญลักษณ์มงคลอันสูงสุดของพราหมณ์
2: ครับ
3: ตั้งแต่ในสมัยอดีต
2: ครับ
3: เราจะเห็นว่าความเป็นมงคลอันสูงสุดณปัจจุบันที่เราเห็นด้วยตาเนี่ย
2: ครับ
3: ไม่มีอะไรชนะสังนะ
2: ครับถูกต้อง
3: ตัวอย่างเช่นในหลวงจะแต่งตั้งเอกอัครราชทูตต
2: ั้
3: งรถน้ำสังก่อนนะ
2: ครับ
3: เห็นไหมให้เพื่อปลุกเขาให้เป็นคนที่มีความพร้อม
2: ครับ
3: แม้กระทั่งความเป็นมงคลในการที่เราจะแต่งงาน
2: ครับถูกต้องเลย
3: ก็จะตั้งรถน้ำสังเพื่อให้ความเป็นคู่ครองอันเหนียวแน่นยั่งยืน
2: ครับ
3: รวมถึงที่ดินต่างๆที่ไม่มีความเป็นมงคลเนี่ย
2: ครับ
3: แค่ผ่านน้ำที่อยู่ในสังลดลงไปเนี่ย
2: ครับ
3: ความเป็นมงคลก็จะเกิดขึ้น
2: ครับ
3: สังอยู่ที่ไหนนะครับผมอยากจะบอกว่าความมงคลจะเกิดขึ้นในที่นั้น
2: ถูกต้องเลย
3: รวมถึงสลายพลังงานร้ายได้ทั้งหมด
2: ครับ
3: เพราะเขามีความเชื่อว่าพระเวทอยู่ในสัง
2: ครับ
3: อยู่ในสังเราจะเห็นว่าที่ริ้วของสังเนี่ย
2: ครับ
3: เป็นนิ้วของพระนารายณ์ที่เป็นเอาพระเวทออกมา
2: ครับ
3: แต่ในตัวสังเองก็ยังประจุพระเวทพร้อมกับน้ำมนต์อันศักดิ์สิทธิ์อยู่ในตัวเองพกติดตัวนี่เป็นมงคลชั้นสูงมาก
2: เขาบอกเป็นอาวุธของมหาเทพ
3: ที่ประทานความสมบูรณ์ทุกรูปต้องถือสัง
2: ครับ
3: ยกตัวอย่างเช่นพระนาราย
2: ครับ
3: ถือสัง
2: ครับ
3: แม้กระทั่งพระอิศวรปางหยาดธรณีก็ลดด้วยสัง
2: ครับ
3: เทพที่จะยิ่งกว่านั้นอีกเท้ากุเวน
2: ครับ
3: เท้ากุเวนถือธนบดีที่เจ้าแห่งทรัพย์ก็ยังใช้สังในการติดตัว
2: เขาเรียกชายชินีใช่ไหม
3: ใช่ถ้าคนที่เรียกชายชินีเนี่ยแต่ถ้าเป็นคนทางบ้านเราหรือพราหมณ์เรียกว่าเท้ากุเวน
2: กุเวน
3: ที่เบสเรียกว่าภัยราวะก็มีสัง
2: พระพิคเนศก็ถือสัง
3: พระพิคเนศปางที่ประทานความเป็นมงคลอันสูงสุดก็จะเป็น4กรแล้วก็มีกรหนึ่งถือสังลด
2: เขาบอกว่าสังเนี่ยเป็นอาวุธของมหาเทพมันคืออะไร
3: คือสังเนี่ยจะเป็นสิ่งมงคลที่เทพต้องสูง
2: คือ
3: เทพที่สามารถประทานพรได้เท่านั้น
2: ครับ
3: ถึงจะมีสังเอาไว้ติดตัว
2: ครับ
3: อย่างพระพิคเนศเป็นเทพแห่งความสำเร็จ
2: ครับ
3: พระนารายณ์เป็นเทพแห่งการปราบ
2: ครับ
3: พระศิวะเป็นเทพแห่งการประทานพร
2: ครับ
3: พระพรหมเป็นเทพแห่งการลิขิตชะตาชีวิตมนุษย์ทั้งหมด
2: ครับ
3: พระสุรัสวดี
2: ครับ
3: ที่ดีดพิณท่านก็มีสังนะ
2: ครับ
3: เป็นเทพแห่งการดนตรีลื่นเลง
2: ครับ
3: แม้กระทั่งพระอุมาก็ยังมีปางที่ถือสัง
2: ครับ
3: ในการที่ลดให้เกิดคู่เบาสังขึ้นมา
2: ครับ
3: พระพิคเนศที่มีสังพระพัฒท่านเป็นเทพเป็นปางสำเร็จแล้วก็อันนี้นะเป็นภูมิปัญญาเขามากเลยที่เข้า พญานาคมาพันสัง
1: ครับ
3: เพราะตอนพระนารายณ์ร้อยคนมากที่จะรู้นะ
1: อ
3: ันนี้เป็นภูมิปัญญาที่คนไม่ค่อยรู
1: ้ครับ
3: ในตอนที่พระนารายณ์จะดึงพระเวทออกมาท่านใช้พญาอนันตนาคราชไปม้วนรอบสังนะเนี่ยนึกภูมิปัญญาของพี่วันชัยกับแม่กำไร
1: แม่กำไรแล้วก็ไอ้พญานาคเนี่ยมันก็จะไปช่วยอาทิวเทวดากวนน้ำมฤตกระเสียนสมบูรณ
3: ์ก็
1: ค
3: ือพญานาค
1: พญานาค
3: ค
1: นเลย
3: อะไรที่เป็นความสังเนี่ยเกิดตอนกวนกระเสียนสมุทร
1: ใช
3: ่ก็ถึงบอกว่าแล้วก็ตอนที่พระเวทดึงออกมาก็ต้องเอาอนันตนาคราชไปรัดเหมือนเดิม
1: ครับ
3: แต่สังเนี่ยเกิดมาตอนกวนกระเสียนสมุทร
1: ครับ
3: อะไรที่ความเป็นมงคลเนี่ยส่วนใหญ่จะเกิดมาจากตอนพญาอนันตนาคราชกวนกระเสียนสมุทร
1: ครับ
3: แม้กระทั่งพระลักษมีก็เกิดตอนนั้น
1: ใช่ใช่
3: ครับที่มีสังนี่นะที่มีพญานาคพันเนี่ยเฮง
4: ครับแจ้งสวัสดีครับครับวันนี้ผมอยู่กับอาจารย์ท่านอาจารย์นะครับอาจารย์ครับว่าจะมาเทศน์มาในอาคมสถาบันอาจารย์ประดิษฐานและรอบรู้เรื่องของพิธีกรรมครับวันนี้ก็ขอความรู้ก็ของพิธีสืบชะตา
5: ล้านนา
4: ล้านนา
5: อันนี้เรียกว่าพิธีสืบชะตาหลวงหลวงแปลว่ายิ่งใหญ่สืบชะตามันมีหลายขั้น
4: ครับ
5: แต่สืบชะตาหลวงนี่มันใหญ่สุดแล้ว
4: ครับแล้วจะมีเก้าซุ้มมันคืออะไร
5: แทนนวดารานวะแปลว่า9ดาราแปลว่าดวงดาว9ดวงดาว
4: อ๋อก็เหมือนกับของไทยก็คือนพเคราะห
5: ์ถ้าเหมือนกับภาคกลางก็เปรียบเสมือนทักษะ
4: ทักษะ
5: ทักษะที่มี9ช่อง
4: อ๋อ
5: แล้ว8ช่องข้างหน้าตรงกลาง
4: มันจะเหมือนกับเทวดาประจำวันเกิดมั้ย
5: ตรงเป๊ะเลยก็คือเทวดาประ
4: จำวันเกิดอาจารย์อธิบายพิธีตรงนี้หน่อยครับ
5: ปกติเนี่ยพิธีสืบชะตาหลวงจะมีซุ้มเดียว
4: ครับ
5: เพราะว่าเราคำว่าสืบชะตาเราต้องเรียกว่าเราจะใครดวงใครอะไรเง
4: ี้
5: ยมันเลยมีซุ้มเดียวเป็นหลักแต่ไหนอันเนี้ยเป็นพิธีสืบชะตาหลวงซึ่งมี9ซุ้ม
4: คร
5: ับ ก็คือแทนดวงดาวทั้ง9เลยเราทําแบบยิ่งใหญ่คือถึงคนที่มาอยู่ในงานเพราะว่าคนที่มาในงานนี่มีตั้งแต่อาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์ราหูก็คือก็มี
4: ครับ
5: บางคนใครที่มาในงานเนี่ยก็ถือว่าเข้าในพิธี
4: ครับบางคนจําได้วันเกิดแล้วก็พระเกศ
5: ถึงจำไม่ได้พี่บัญชัยหรือว่าถึงจำไม่ได้แต่ก็ต้องอยู่ใน8ปันนี่แหละ
4: ครับ
5: ใช่ไหมนี่คือเหตุผลที่เราทำ9ซุ้มเนี่ย
4: ครับ
5: ส่วนพระเกศตรงกลางเนี่ยคือการที่เราเอา8ปันมันรวมกับดาวนุกสุปเคราะห์
4: ครับ
5: ประเคราะห์ดีแล้วหนุนขึ้นไป
4: ครับ
5: ก็เลยมี9ซุ
4: ้มแล้ววันนี้ของมูลนิธิสุเบนิธิเนี่ยเขาก็เชิญอาจารย์จากล้านนาครับพิธีมาเหลือเลย
5: ใช่ครับใช่ใช่ครับนี่คือว่าพระคณาจารย์พระสงฆ์ตรงนี้สามารถบวชสืบชะตาเพราะบวชสืบชะตาเนี่ยเป็นบวชเฉพาะเลยของทางล้านนาก็ที่บวชพระคณาจารย์ที่ส่งลูกมาสิบลูก
4: ทำไมต้องบว
5: ชเพราะว่าในพระยาสิทธิหลวงมีอัครสาวกของพระเจ้าอยู่สี่องค
4: ์
5: ครับเปรียบเสมือนว่าสิบทิศ
4: ครับ
5: งงไหมสิบทิศงงคำว่าสิบทิศ
4: น้องงง
5: ไ
4: ง
5: เพราะปกติเราจะจัดแต่แปดทิศใช่ไหมแต่คำพิธีสืบชะตาทำไมถึงต้อง10ทิศและอีก2ทิศอยู่ตรงไหน
4: ครับ
5: ทิศที่1ทิศที่มี9ทิศที่9ก็แล้วกัน
4: ครับ
5: ทิศบนฟ้าทิศเบื้องบน
4: ครับ
5: ทิศที่10คือทิศเบื้องล่างเพราะเรายืนอยู่เนี่ยนับเรานี่ก็8ทิศรอบตัวแล้วไง
4: ใช่
5: ๆทิศข้างบนก็เป็น9ทิศข้างล่างก็เป็น10
4: ผมไปฟังเพลงคู่นั้นทิศพูดชนะ10ทิศ
5: นี่แหละนี่แหละคำว่า10ทิศจริงๆคือแบบน
4: ี้แน่นอนเลยกับพิธีนี้
5: ไม่เสียชื่อแล้ว
4: ไม่เสียชื่อแน่นอนพิธีนี้มาจากล้านนาพม่าหรือไทย
5: จริงๆเนี่ยอันนี้เป็นพิธีกรรมของทางฝั่งล้านนาโบราณ
1: ผู้เยอะมากเลยผมนี่ยังรู้ไม่เท่าอาจารย์แขกนะครับเรายังไม่มีเวลานัดกันแล้วไม่ตรงสักทีว่าจะเชิญอาจารย์แขกมาที่บ้านมหาสังมาพูดถึงเรื่องสังบางคนไม่รู้อีกเยอะแยะมากมายนะฮะคอยติดตามช่วงต่อไปนะครับตอนนี้มาถึงเรื่องของ

นครพนมโดยพระเกจิอาจารย์32รูปแล้วก็พระที่สวดคาถาพุทธาภิเษกหรือว่าสวดธรรมจักรกัปปวัตสูตรนะฮะอีก88องค์ครับแล้วก็มีพระสวดพุทธเจริญพระโมอีก10องค์นะฮะครับก็คิดว่างานนี้ต้องมีประชาชนที่เดินทางมาจากเพื่อนบ้านไม่ว่าจะเป็นมาเลเซียสิงคโปร์ไต้หวันก็มีแจ้งความประสงค์มาแล้วว่าเดินทางมาจากลาวก็นั่งรถทัวร์เช่ารถทัวร์กันมาเยอะแยะมากมายผมคิดว่าคนต้องเป็นแสนเพราะเรามีแจกพระเจ้าสัวนะเนื้อผสมยาวาสนาจินดามณีนะท่านก็คอยติดตามนะและแม่ทำละแม่กำไรหวังประกอบกูลบ้านสังก็นำสังทนานซึ่งมีริ้วพันละลายอยู่นะฮะริ้วพันละลายเราให้ดูเลยนะนี่คือสังทนานท่านเห็นไหมครับเนี่ยมีริ้วพันละลาย3อันเป็นสังที่โดนปกปิดกันมาเป็นเวลาเป็นพันปีสมัยก่อนเขาใช้ตวงข้าวใช้น้ำใช้ตักน้ำล้างหน้านะแล้วใช้รักษาโรคต่างๆก็เยอะแยะมากมายนะครับก็วันนี้ครับแม่กำไรก็ถวายให้กับพระธาตุพนมเพื่อจำหน่ายหลังจากทำพิธีพุทธาภิเษกเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะจำหน่ายให้กับประชาชนที่มาในงานถอนละ100บาทอันนี้ผมหักธงเลยนะครับก็จริงแบบมีปัญหากันเยอะว่าเท่านู้นเท่านี้เอาว่า100บาทเงินทุกบาททุกตังค์ถวายกับโรงเรียนพระปริยัติธรรมทั้งหมดนะครับอยากให้ทุกท่านมีส่วนในเรื่องของทำบุญแล้วก็ได้ของดีๆเอาไปไว้ที่บ้านเอาไปไว้หน้าบ้านเอาไปติดไว้หน้าบ้านนะฮะครับเหมือนหูนะป้องกันเสนียดจังไรผลักดันสิ่งที่ไม่ดีออกไปแล้วก็ดูดซึมดูดซับเอาความมั่งคั่งความร่ำรวยเอาทรัพย์สมบัติเข้ามาหาตัวเราเพราะว่าปากสังฆทานเนี่ยฟ้างเห็นไหมครับเนี่ยฮะแล้วก็จะมีเขียนยันเทวนาคียันรวยยันติถีครับเดี๋ยวเขียนเสร็จแล้วผมจะอธิบายฟังผมก็ไม่รู้เรียนไม่ถึงเทวนาคีนะฮะครับต้องชุดอาจารย์เปิดเป็นคนเขียนแล้วก็เข้าพิธีมหาพุทธาภิเษกในวันที่8ท่านที่ชมรายการฟังรายการเตรียมไว้เลยนะอย่าโทรมาจองนะไม่มีรับจองวันนั้นพอหลังจากเสกแล้วก็จะเปิดให้จำหน่ายเลย 1,000 ขอน 1,000 คนเท่านั้นนะคนไหนเข้าแถวไม่ได้อยากได้ก็ไปซื้อต่อขอละ400 500ก็เรื่องท่านไม่มีคำว่าแพงราคากลางไม่มีไม่มีรัฐบาลไหนที่กำหนดว่าสังฆทานต้องราคาเท่านี้อยู่ที่ความพอใจท่านว่าจะบูชาจะซื้อได้เท่าไหร่ครับผลประโยชน์มหาศาลครับความขังมหาศาลเพราะปากฟ้างรับทรัพย์ได้เยอะแยะมากมายแล้วก็ผลักดันสิ่งที่ไม่ดีให้มารายหายสิ้นได้เลยนะนี่คือสังฆทานนะฮะแล้วก็สมเด็จพระมหาราชมงคลมุนีสมเด็จทรงชัยทุกท่านต้องรู้จักนะที่สมัยก่อนเขาใช้ชื่อว่าท่านเจ้าคุณเลสเตอร์เจ้าคุณทรงชัยเลสเตอร์ทำให้ทีมฟุตบอลของเลสเตอร์ซิตี้ประเทศอังกฤษได้แชมป์นะแล้วก็มีพยันที่แพงมากๆผืนหนึ่งขายซื้อสูงสุดถึง 70,000 บาทพยันเลสเตอร์ซิตี้นะก็จะมีหลากหลายสีครับผมเนี่ยเป็นคนที่เอามาพกหัวเดินไปทุกที่แล้วก็ใช้คำว่าแพ้ไม่เป็นชนะอย่างเดียวคือเลสเตอร์ซิตี้ครับท่านได้มีพยันมอบให้ไปติดที่งานพระธาตุพนมวันที่8ในพิธีโต๊ะบวงสรวงครับแล้วท่านก็สั่งไว้ด้วยนะติดเสร็จแล้วหลังพิธีเสร็จแล้วใครมือไวใจถึงหยิบได้เลยอนุญาตก็เรียกว่าเทวตาพีก็จะมีสีชมพูสีเหลืองสีฟ้าสีเหลืองนะครับจะมีพยันหลวงพ่อเกษมเขมโกจะมีพยันพระศิวะจะมีพยันนารายณ์ทรงคุดประทับยืนบนพระราหูนะก็แล้วแต่ท่านเลยหยิบได้เลยนะอนุญาตอนุญาตเลยนะครับสมเด็จบอกว่าหลังเสร็จพิธีแล้วใครมือไวใจถึงหยิบได้เลยไม่มีห่วงไม่มีบาปครับท่านบอกมาอย่างนี้เลยนะแล้วเอาไปแล้วถือว่าเป็นมงคลถ้าใครเห็นพิธีค่าพิธีเนี่ยหลักล้านหลักล้านเลยนะครับค่าใช้จ่ายนะฮะแล้วท่านได้พยันไปผืนไปติดที่บ้านไปใส่กรอบติดไว้ที่หลังโต๊ะทำงานตรงกับประตูทางเข้าหรือว่าบ้านท่านตรงกับเสาไฟฟ้าตรงกับไอ้ต้นไม้ใหญ่หรือตรงกับทางสามแพร่งที่เขานิยมติดยันแปดเหลี่ยมหรือเสือคาบมีดแต่เราเอาพยันของสมเด็จธงชัยไปติดนะผลักดันไล่สิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่เป็นอัปมงคลให้มารายหายสิ้นแล้วก็ดูดเอาสิ่งดีๆสิ่งเขาเรียกว่าดูดเอาขุมทรัพย์ขุมสมบัติความมั่งคั่งความร่ำรวยเข้ามาสู่ตัวเราอย่าลืมนะครับวันที่8ไปกันเยอะๆหลังเสร็จพิธีมือไวใจถึงไม่ใช่หน้าร่านะมือไวใจถึงหยิบเลย
ท่านสมเด็จทรงชัยท่านอนุญาต

0: บางงานก็บอกมือไวใจถึงหน้าด้านไม่มีคำว่าหน้าด้านนะคือเต็มใจให้ทุกท่านเป็นเทวตาพีก็คือการบูชาเทพเทวดาแล้วในพิธีใครๆก็อยากได้มีจำนวนน่าจะประมาณ 4-500 ผืนนะแต่ถามว่าเอาไปแจกมันก็ไม่พอก็ให้หยิบมันเนี่ยให้หยิบมันเลยนะอนุญาตท่านไม่ต้องกลัวใครนะใครว่าใครมีปัญหามาหาผมได้เลยนะครับมาหาผมได้เลยนะครับคนไหนจะเอากี่ผืนอะไรก็ไม่แล้วแต่ก็ทุกท่านก็ลองบอกว่าลองคิดว่าผืนเดียวก็พออยากให้ทุกคนเนี่ยคนมันเยอะจริงๆอ่ะอยากจะไปแจกแต่มันไม่พอผืนหนึ่งเนี่ยค่าทำเนี่ย40-50 บาทมีแซกขอบทั้งหมดเลยนะฮะผืนละ40-50 บาทเอาผ้าแจกนะฮะผ้าแจกใน 100,000 องค์เนี่ยค่าทำองค์ละ5บาททั้งยิงเลเซอร์ทั้งโค้ดเนี่ยก็ใช้เงินประมาณ 500,000 กว่าบาทแล้วถ้าพยานเราแจกเนี่ย 100,000 ผืนเนี่ยผืนละ560บาทต้องขายวัดเลยนะต้องขายวัดต้องจำนำพระประธานต้องจำนำโบสถ์เอามาทำตรงนี้แล้วแจกมีอยู่ประมาณ500ผืนท่านก็จ้องให้ดีนะอย่าเบียดอย่าแย่งคนละผืนพอผมบอกตรงนี้เลยนะถึงเวลาจะเสร็จพิธีท่านก็ไปยืนสมเด็จบอกว่ามือไวใจถึงหยิบได้เลยยกเว้นหน้าด้านอย่างเดียวไม่เอานะฮะครับอันนี้ก็คือเป็นการเทวตาพีการบูชาเทพบูชาเทวดาแล้วพระแจกนะฮะผมก็เขียนใน Facebook ผมไม่มีข้อแม้ไม่มีปั๊มมือไม่มีบัตรประชาชนไม่มีอะไรทั้งหมดทุกคนเข้าแถวรับแจกทุกคนถามว่าคนไหนจะแซงคิวก็อยู่ที่คนข้างหน้าเขายอมไม่ยอมถ้าคนข้างหน้ายอมก็แซงได้เราไม่ว่าอะไรเราตั้งใจจะแจกเป็นเทวตาพีการบูชาเทพบูชาเทวดานะแล้วมนต์สารนี่สุดๆและพระทุกองค์มีโค้ดมีหมายเลขมีส่วนผสมเหมือนกับพระที่จำหน่ายผงยาวาสนาจินดามณีครับแล้วก็มีสมเด็จทรงชัยท่านได้มอบยาวาสนาจินดามณีตั้งแต่หลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วหลวงพ่อเจือวัดกลางบางแก้วหลวงปู่เพิ่มวัดกลางบางแก้วมอบให้ผมมาเพื่อเป็นส่วนผสมท่านไปดูคลิปใน Facebook ได้เลยนะ
1: ยาวาสนาจินดามณีตามตำรับของหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วอาตมาได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อเจือได้มาทำให้ถึง2ครั้งที่วัดไตรมิตรซึ่งก็มีสูตรยาครบถ้วนตามตำรับโบราณก็ขอมอบให้อาจารย์วัญชัยสุพรรณนำไปเป็นผงยาในการทำพระสืบต่อไป
0: ผู้นี้หมดสิ้นหมดทุกข์หมดโศกหมดโรคหมดภัยหมดเสนียดอย่างไรจะคิดการใดก็จะสมความปรารถนาจะรวยๆเฮงๆจะมีความสุขความสบายทุกๆอย่างครับอีกอย่างนึงครับผ้าห่มพระธาตุเป็นประเพณีความเชื่อเขาจะต้องเอาผ้าห่มพระประธานนะผ้าห่มพระธาตุต่างๆให้เขียนชื่อทำไมต้องทำแบบนี้ก็มีความเชื่อว่าชีวิตที่ท่านเขียนชื่อในผ้าที่ห่มพระธาตุหรือห่มพระประธานนะชีวิตท่านจะไม่หนาวไม่ร้อนชีวิตท่านจะมั่งคั่งชีวิตท่านจะมีอยู่เย็นเป็นสุขความสุขความสบายเราเปิดให้ทุกท่านเขียนชื่อที่ผ้านำไปห่มพระธาตุพนมพระธาตุพนมเป็นพระธาตุเก่าแก่สร้างเมื่อปีพ.ศ.8นะฮะก็เป็นที่ประดิษฐานพระอุรังคธาตุหายปลาของพระพุทธเจ้าเมื่อท่านห่มแล้วชีวิตท่านก็จะอยู่ในยันเกาะเพชรจะอยู่ในแคปซูลไม่มีอำนาจอะไรไม่ลบล้างไม่มีอำนาจอะไรที่จะมาทำร้ายท่านได้นอกจากอำนาจกฎแห่งกรรมนะท่านที่มีกรรมน้อยก็หนักเป็นเบาทุเลาเป็นหายท่านที่ไม่มีกรรมเลยไม่มีวิบากกรรมท่านก็จะเป็นผู้ที่มีบุญมีวาสนานะเราเปิดให้เขียนฟรีในวันงานนะผ้าห่มคุมพระธาตุไม่มีค่าใช้จ่ายตรงนี้นะฮะส่วนค่าเทียนเนี่ยมันจะมีค่าใช้จ่ายต้องไปซื้อเทียนต้องมีเจ้าหน้าที่จุดเทียนนะฮะอันนี้ก็ลองติดต่อตาม Facebook ที่เขาลงว่าบางคนเนี่ยเขาก็มีค่าใช้จ่ายเดินทางมาไกลเขาอยู่มาเลเซียอยู่สิงคโปร์อยู่ไต้หวันเขาต้องนั่งเครื่องบินมาเขาต้องคิดค่าเครื่องบินค่าเทียนแต่ละอย่างเนี่ยจึงไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นท่านก็ลองดูใน Facebook ของแต่ละคนบางคนก็จะมีของมงคลเสริมให้แถมให้สมนาคุณให้มันก็จะมีค่าตรงนี้และค่าบริหารจัดการนะฮะครับไม่มีคำว่าแพงนะฮะครับก็ท่านไม่ต้องโทรหรือจะโทรมาหาผมก็ได้เบอร์โทรศัพท์หรือจะใส่ค่าเทียนค่าเขียนชื่อในผ้าห่มพระธาตุนี่ฟรีนะฮะอีกอย่างหนึ่งนะครับ ทุกท่านฟังให้ดีๆนะยังไม่เคยมีพิธีไหนที่ทำน้ำเทพมนต์จากสัง อินเดียจากสังจากทะเลลึกจากสังที่เข้าพิธีมาหลายๆวาระ 1,000 ขอนแม่กำไลขนจากที่บ้านสังแม่กำไลเอาไปเข้าพิธีเอาไปใส่ในหันเอาไปใส่ในโอ่งในหายยังไม่รู้ว่าใส่อะไรนะแล้วก็มีน้ำใส่ไปแล้วก็มีน้ำจากมหาสังสุวรรณภูมิองค์หนึ่งเนี่ย20ล้านเลี่ยมทองฝังเพชรอย่างดีจะเอาน้ำเนี่ยตักแล้วลาดเข้าไปแล้วก็จะเอาน้ำเนี่ยแจกให้ทุกท่านน้ำขวดที่วันวัดพระธาตุพนมจะมีน้ำบริการนะน้ำกินเนี่ยท่านกินเสร็จแล้วท่านเก็บขวดไว้เลยนะเอามากอกน้ำจากมหาสังน้ำเทพมนต์เลยนะอันนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายส่วนท่านที่จะทำบุญกับวัดเดี๋ยวเราจะมีตู้ให้นะเงินทุกบาททุกตังค์เข้ากับโรงเรียนพระปริยัติธรรมหมดนะฮะไม่ได้เข้าแม่กำไรไม่ได้เข้าผมไม่ได้เข้าใครทั้งหมดเลยเงินพวกนี้นะฮะเราก็ให้ทุกท่านทำเป็นเทวตาผีก็การบูชาเทพบูชาเทวดาบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆนะฮะท่านจำไว้เลยนะวันที่8วันพฤหัสบดีเป็นวันครูเป็นวันฤาษีทรงฟางเป็นวันสีแสดมีกำลัง19นะฮะก็ได้จัดงานมหาพุทธาภิเษกครับเจ้าสัวเหนือดวงนะก็จะมีพระคณาจารย์พระเกจิอาจารย์32รูปทำไมต้อง32รูปอาการของเราเนี่ย32แล้วทำไมต้องมี88ก็คือเลขมงคล828บวกกันก็เป็น16มหามงคลโสรส16นะฮะแล้วก็จะมีพระสวดเจริญพุทธมนต์คาถาพุทธาภิเษก9ทำไมต้อง9นวโรกุตระธรรมมรรค4ผล4นิพพาน1มันมีที่มาที่ไปหมดนะฮะแล้ววันนั้นนะฮะก็จะมีคนดังดารานะผู้หลักผู้ใหญ่ไปร่วมในงานจุดเทียนไปร่วมในงานนี่ผมใช้คำว่าเยอะมากๆครับท่านไปดูใน Facebook เลยนะครับถ้าเรามาใส่ตรงนี้มันไม่พอเวลามันไม่ได้ท่านไปดูใน Facebook เลยว่ามีใครมาเป็นประธานมีใครมาคนดังดารานักร้องหรือว่านักการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลหรือแม้แต่เจ้านายใหญ่จากประเทศลาวก็มาร่วมในพิธีก็ค่อนข้างที่จะเยอะเลยแล้วท่านเนี่ยต้องไปร่วมในพิธีแบบนี้นะฮะครับมีเงินอย่างเดียวก็จัดไม่ได้นะต้องมีความสัมพันธ์ต้องมีศักยภาพแล้วก็ต้องมีอะไรหลายๆอย่างต้องมีร่วมมือร่วมใจร่วมแรงร่วมศรัทธาแล้วก็ร่วมด้วยช่วยกันจากหน่วยงานต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับเบอร์โทรศัพท์จุดเทียนเราจะขึ้นที่หน้าจอท่านสามารถโทรศัพท์ไปสอบถามได้เลยนะฮะครับวันที่8เริ่มตั้งแต่ประมาณเที่ยงนะประมาณเที่ยงนะฮะเราจะเริ่มไปเลยแล้วก็เวลาพุทธาภิเษกเนี่ยประมาณบ่าย 3:00 นครับช่วงนั้นเราก็จะมีหยุดไม่หยุดหรอกก็จะพาทุกท่านไปห่มผ้าพระธาตุพนมแล้วก็ช่วงเวลามหาพุทธาภิเษกหรืออยู่ในระหว่างเราก็จะพาทุกท่านจุดเทียนสิทธิ์เทียนเสริมเพิ่มเติมต่อชะตาจำผมไว้เลยนะเสริมเพิ่มเติมต่อชะตาเสริมมงคลต่างๆเสริมความขลังเสริมความรวยเสริมความเฮงต่อบุญต่อวาสนาต่อยศต่อทรัพย์ต่อต่างๆนะทุกสิ่งทุกอย่างนะเสริมเพิ่มเติมต่อชะตาท่านที่มีชะตาบางทีทำอะไรแล้วท่านไม่ประสบความสำเร็จมันติดนู่นขัดนี่ผมยกตัวอย่างง่ายๆนะซื้อหวยรัฐบาลซื้อลอตเตอรี่เนี่ยซื้ เราตั้งใจจะซื้อเลขท้ายสองตัวข้างล่างมันไปออกข้างบนนะบางทีซื้อข้างล่างมันก็เฉียวไปเฉียวมาบางทีคนเราเนี่ยเส้นชะตาเส้นวาสนาเส้นชีวิตเนี่ยมันเลือนมันขาดนะมันมองไม่เห็นเราก็มาทำพิธีต่อวันนั้นเลยให้มันชัดให้มันเจนให้มันเห็นต่อไปนี้ท่านก็จะต้องมีวาสนาต้องมีโชคมีลาภครับอันนี้ก็เป็นความเชื่อเลยนะจากตำราโบราณต่างๆเลยนะก็เรียนเชิญทุกท่านเลยนะวันที่8ตรงกับวันพระรหัสบดีสิงหาคมพ.ศ.2567ณมณฑลพิธีที่วัดพระธาตุพนมอำเภอพระธาตุพนมจังหวัดนครพนมจะมีพิธีมหาพุทธาภิเษกที่ยิ่งใหญ่นะฮะเขาเรียกว่าผมอยากใช้คำว่าวัดแตกวัดระเบิดนะเพราะคนวันนั้นต้องเดินทางมาจากทั่วทุกสารทิศต้องใช้คำว่าหลายๆหมื่นอาจจะแสนฝากก็ได้เพราะลานวัดนี่ยากเพราะเราตั้งใจที่จะแจกพระ จ้าสัวเหนือดวงใน 100,000 องค์แล้วก็จะมีพิธีการต่างๆเยอะแยะมากมายเนี่ยนะครับนิมนต์พระเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังทั่วฟ้าเมืองไทยภาคใต้มีใครท่านก็ไปอ่านดูนะภาคเหนือมีใครก็ไปอ่านดูภาคกลางมีใครก็ไปอ่านดูนะฮะครับก็จะมีเกจิอาจารย์ชั้นเรียกว่ามีลูกศิษย์ลูกหาทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศที่เยอะแยะมากมายเลยนะนี่คือพิธีที่ยิ่งใหญ่นะฮะต้องใช้คำว่ามหาพุทธาภิเษกเจ้าสัวเหนือดวงณมณฑลพิธีที่วัดพระธาตุพนมโดยพระเกจิอาจารย์ชื่อดัง32รูปและอีก88รูปก็จะมาเจริญพุทธมนต์ธรรมจักรกับปวัตตสูตรซึ่งเป็นบทประถมเทศนาบทแรกขององค์สมเด็จพระสัมมาพุทธเจ้าก็คือตอนที่ท่านได้สำเร็จเป็นพระสัมมาสัมโพธิญาณโปรดแก่ปัญจวัคคีย์ทั้ง5ก็มีอัญญาโกฏิญญะวปะนามะมหาอัจฉริคือพิธีกรรมต่างๆต้องมีธรรมจักรก่อนธรรมจักรกับพระสูตรก็แล้วก็อย่างอื่นค่อยว่ากันไปเราก็ต้องจัดพิธีตามครบแบบฉบับทุกประการเลยนะวันที่8เรียนเชิญทุกท่านเลยนะครับติดตามผมได้ในพิมพ์เข้าไปว่าคุยเฟื่องเรื่องพระใน YouTube ในแฟนเพจในสถานีวิทยุ FM 97สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ทุกๆวันเสาร์เวลาบ่าย 4:00 นถึง 5:00 นแล้วก็ทุกๆวันอาทิตย์เวลาบ่าย 5:00 นถึงบ่าย 2:00 นก็จะนำเรื่องราวต่างๆพระบูชาพระเครื่องเหรียญอาจารย์เครื่องรางของขลังและวัตถุที่เป็นมงคลเอามาให้ท่านได้ทราบได้รู้ได้เห็นนะครับแล้วก็ท่านสงสัยหรืออยากจะสอบถามอะไรก็เข้าไปในข้อฟาร์มได้เลยถามได้ทุกเรื่องสักกระเบือยันเรือลบถามได้หมดนะยกเว้น2เรื่องถามผมไม่ได้คือเรื่องเงินและการเมืองห้ามเด็ดขาดเลยนะครับก็ฝากไว้ด้วยครับท้ายรายการก็ต้องกราบอาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีจริงในสากลและโลกโดนบันดาลให้ทุกท่านแคล้วคลาดปลอดภัยจากภัยพิบัตินานานับประการจะคิดจะทำอะไรก็สมความปรารถนาอายุยืนร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐีตลอดกาลสำหรับวันนี้ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับผมวันชัยดุพันธ์รายการคุยเฟื่องเรืองพระเชิญทุกท่านครับร่วมกันเขียนชื่อนามสกุลที่เทียนจะนำไปจุดที่พระธาตุพนมในวันที่8เดือน8คือวันที่8สิงหาคมในพิธีมหาพุทธาภิเษกเจ้าสัวเหนือดวงครับเรียนเชิญทุกท่านชื่อนามสกุลที่เทียนท่านจะมีญาติพี่น้องครูบาอาจารย์ก็เขียนอีกเล่มหนึ่งหรือจะให้คนที่ท่านรักท่านปรารถนาดีก็เขียนอีกเล่มหนึ่งนะฮะถึงเวลาจุดเทียนก็จะมีพระเจริญพุทธมนต์ก็จะส่งเสริมดวงชะตาให้ท่านเนี่ยมั่งมีสีสุขหรือว่าเสริมเพิ่มเติมต่อชะตาเรื่องของยศฐานบรรดาศักดิ์แล้วเปลวไฟก็จะเผาไหม้สิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่เป็นอัปมงคลให้มาลายให้สิ้นนะฮะแล้วก็เรียนเชิญทุกท่านเขียนชื่อที่ผ้าที่จะนำไปห่มองค์พระธาตุพนมเป็นความเชื่อตั้งแต่โบราณว่าคนที่มีชื่อในผ้าที่จะนำไปห่มพระธาตุต่างๆเนี่ยชีวิตจะไม่หนาวไม่ร้อนชีวิตจะไม่มีศัตรูมูมานมาแก้มการก็เหมือนกับท่านมีชื่ออยู่ในพระธาตุในผ้าที่ห่มพระธาตุก็เหมือนมีเกราะเพชรมาปกป้องคุ้มครองให้ท่านในหมดทุกข์หมดโศกหมดโรคหมดภัยหมดเสนียดจังไรคิดการได้ก็จะเจริญรุ่งเรืองเรียนเชิญทุกท่านเลยครับเบอร์โทรศัพท์เราขึ้นติดต่อสอบถามไปเลยนะวันที่8เดือนสิงหา2567เรียนเชิญทุกท่านสำหรับวันนี้ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับพบเช่นเคยครับผมวันชัยสุพันธ์รายการคุยเฟื่องเรืองพระวันนี้เราจะพาทุกท่านไปเที่ยวที่ประเทศลาวจะไปกราบนมัสการพระธาตุอิงหังที่เป็นพระธาตุที่มีความขลังมีความศักดิ์สิทธิ์นะครับก็ที่อยู่ที่สุวรรณเขตไปไม่ยากไปผ่านด่านที่จังหวัดมุกดาหารนะแล้วก็ข้ามไปที่สุวรรณเขตจากด่านไปเนี่ยประมาณ12กิโลท่านก็ไปไหว้พระธาตุอิงหังพระธาตุอิงหังก็จะมีเรื่องราวต่างๆที่แกะสลักไว้เยอะแยะมากมายนะฮะครับเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านไปฟังพระอาจารย์ซึ่งมีความเชี่ยวชาญมีความรอบรู้ในเรื่องของพระธาตุอิงหังมากมายเชิญทุกท่านไปฟังพร้อมๆผมเลยครับครับสวัสดีครับทุกท่านรายการคุยเฟื่องพระที่สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ขึ้น FM 97ครับก็ผมวันชัยสุพันธ์เป็นผู้ดำเนินรายการก็จะนำเรื่องราวต่างๆไม่ว่าจะเป็นพระบูชาพระเครื่องเหรียญอาจารย์เครื่องรางของขลังและวัตถุที่เป็นมงคลท่านสามารถพิมพ์เข้าไปว่าคุยเฟื่องพระเข้าไปใน YouTube ในแฟนเพจท่านก็จะทราบเรื่องต่างๆนะ วันนี้เราจะพาทุกท่านมาที่พระธาตุอิงหังอยู่ที่แสวงสุวรรณเขตที่ประเทศลาวนะฮะครับเดี๋ยวเราจะให้ท่านอาจารย์ท่านจะพูดถึงเรื่องราวประวัติความเป็นมาของพระธาตุอิงหังว่าประวัติความเป็นมาแบบไหนนะฮะครับก็กราบท่านอาจารย์อาจารย์เล่าประวัติของพระธาตุอิงหังเริ่มมายังไงฮะ
2: พระธาตุอิงหังเฮานี้แต่สมัยพระพุทธกาลเนาะ
0: ครับ
2: ก่อนยังบ่ปรินิพพานคือว่าพระพุทธเจ้ายังมีชีวิตอยู
0: ่ครับ
2: ความหมายหลังจากนั้นแล้วเพิ่นได้บิณฑบาต
0: ครับ
2: บิณฑบาตแล้วมาอิงต้นหัง
0: ครับ
2: อิงต้นหังสันเขา
0: ต้นหังนี่คือ
2: ต้นหังคือต้นเทียนประเทศไทยเอิ้นต้นสาระแต่นี่เป็นต้นหังลาว
0: อ๋อคือต้นสาระของไทย
2: แต่มันธรรมชาติ
0: ธรรมชาติครับเข้าใจครับ
2: แต่ต้นหังเปรียบเทียบคือต้นสาระ
0: ครับ
2: แล้วมาอิงต้นหังสันเขา
0: ครับ
2: ในเมื่ออิงต้นหังสันเขาแล้ว
0: ครับ
2: ในหลายยุคหลายสมัย400ปีผ่านมา
0: ครับ
2: บริวารหรือว่าสาวกเพิ่นจะในเมื่อเพิ่นปรินิพพานแล้วเพิ่นเอากระดูกสันหลังพระพุทธเจ้า
0: ครับ
2: มาปฏิสังขรณ์สริกธาตุเพิ่นอยู่นี
0: ้
2: จึงเป็นพระธาตุอิงหัง
0: ครับสร้างมาสมัยหลังจากพระพุทธเจ้าได้เสด็จดับขันธปรินิพพานมา400ปีหลังพระธาตุพนม300กว่าปีพระธาตุพนมสร้างเมื่อปีพ.ศ.8นะฮะครับก็300ปีแล้วก็อาคารพวกนี้ที่องค์พระธาตุเนี่ยสร้างมาในยุคนั้นหรือว่ามาบูรณะสังขรณ์อีกที
2: การบูรณะปฏิสังขรณ์นี่จะบ่บูรณะเทวาเพิ่นแต่ละยุคแต่สมัยของเพิ่นจะได้ก่อเติมขึ้นทีละเล็กทีละน้อยจนมาถึงปัจจุบันนี
0: ้ครับแล้วก็มีประชาชนเนี่ยทั้งชาวไทยชาวต่างประเทศมาไหว้มากราบสักการะเยอะไหม
2: ก็
0: เยอะครับแล้วมีงานประจำปีไหม
2: มี
0: ปลาเดือนอะไรงานประจำปี
2: งานประจำปีสมมติว่างานประจำปีเฮานี
0: ้
2: ที่จะโมโมในเดือนนี้คือเดือนอันเดือนธันวาเนาะเดือนธันวามันจะถืออยู่เป็นเดือนหนึ่งหรือเดือนเจียง
0: ครับ
2: เดือนเจียงเพ็งหรือว่าเดือนหนึ่งเพ็ง15ค่ำเดือนเพ็ง
0: ครับ
2: จะเริ่มมีพิธีการครบงานบุญนมัสการพระธาตุอิงหัง
0: ครับ
2: กองเขาใหญ่ไหวพระธาตุอิงหังในปีนี
0: ้
2: เริ่มครบงานแต่วันที่21หา27หรือว่า21หา27
0: มีกลางวันทั้งกลางค
2: ื
0: น
2: มีทั้งกลางวันกลางคืน
0: แล้วก็มีมหศพสมโภช
2: มี
0: ครับก็ถือว่าเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวราวนะแล้วประเทศใกล้เคียงนะแล้วก็ตั้งอาจารย์มาอยู่เนี่ยอาจารย์เคยเห็นไหมเขาว่ามีปาฏิหาริย์เกิดว่ากลางคืนมีแสงพระทรงพระธาตุไหม
2: แต่สมัยก่อนเคยมีสมัยก่อนเคยมีแต่ปัจจุบันเนี่ยผมมีแล้ว
0: อ๋อไม่มีแล้วนะ
2: แต่สมัยก่อนหลาย30กว่าปีขึ้นหลังมี
0: ครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยที่วัดเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นวัดนะ
2: นี่อยู่สถานที่นี้คือเป็นสถานที่ขององค์พระธาตุครับหมายความว่าอันสถานที่เพิ่นตอนค่ำมาจะปิดประตู
0: ครับ
2: แต่วัดอยู่ข้างนอกโบสถ์ชิมอยู่ข้างนอก
0: อ๋อแล้วก็มีสวดมนต์ทำวัดเช้าเย็น
2: มีทำวัดเช้าเย็นมี
0: อ๋อแล้วเวลาปาฏิโมกข์15ค่ำทำที่ไหนที่นู่น
2: อุโบสถ์นี่ชิมทางหลัง
0: อ๋ออันนี้คืออะไร
2: ชิม
0: เขาเรียกชิมคืออะไร
2: ชิมชิมมันบนสถานที่ลงอุโบสถ
0: อ๋อโบสถ์
2: นั่น
0: เออโบสถ์นะฮะครับแล้วก็รอบพระธาตุที่ผมเห็นมีพวกเทพเทวดาพวกราหูอันนี้ทำมายุคไหนอาจารย
2: ์ยุคอันนั้นอินดู
0: ยุคอินดูแล้วยังรูปพวกนี้เนี่ยเนี่ยรูปสลักพวกนี้เนี่ยเยอะเลยนะรูปปั้นอย่างเนี้ยคือเป็นไม้หรือเป็นอะไรไม้แกะ
2: ไม้แต่ระยะแต่ละยุคแต่สมัยหลายปีผ่านไป
0: ครับ
2: จะเป็นขึ้นหิน
0: ไม่
2: จะเป็น
0: อันนี้เปิดไม่ได้
2: ไม่ได้
0: แล้วเปิดข้างในมีอะไรไหม
2: การเปิดได้จะต้องมีอันในเมื่อมีพิธีงานที่ว่าใหญ่ๆทางแขวงทางหยังเพิ่นจะมา1พวกระแจจะมี2ดอกดอกที่1ก็อยู่ทาง
0: วัด
2: ทางบ้าน
0: และ
2: ดอก1ก็อยู่วัฒนธรรมว่าข้างในมันเป็นวัตถุที่สำคัญ
0: เออครับครับจะขออนุญาตเปิดได้ไหม
2: อันนี้การเปิดอันนี้มันต้องได้เสนอมาทางวัฒนธรรม
0: อ๋อแล้วทางวัดเสนอไม่ได้
2: ไม่ได้
0: อ
2: ๋
0: อ
2: ต้องไปผ่านทางเพิ่นมาก่อน
0: อ๋อโอ้โหก็ค่อนตะแล้วหลักการทำพิธีเนี่ยต้องขออนุญาตวัฒนธรรมไหมหรือไม่ต้อง
2: การทำพิธีการจุดเทียนที่ซื้อเขาไม่ได้ครอบองค์พระธาตุ ขอบองค์พระธาตุแล้วก็จุดธรรมดาบูชาได
3: ้อ๋อคือจุดรอบพระธาตุนี้ได
2: ้ใช
3: ่ไม่มีปัญหาไม่ต้องขออนุญาตกับวัฒนธรรมครับก็อันนี้เจ้าวาดก็ถือว่าเป็นอำนาจของเจ้าวาดเป็นอำนาจของคณะสงฆ
2: ์
3: ที่วัดพระธาตุดิงหังนะฮะครับก็รูปต่างๆเนี่ยก็มีคนเขาสนใจเยอะว่ามันเป็นยังไงมันความหมายคืออะไรอย่างเงี้ยถามว่าอย่างที่ผมชี้ให้อาจารย์ดูเนี่ยมันจะเห็นองค์ชาติมันคืออะไร
2: ความหมายการที่ว่าแต่อันคือปัจจุบันคือความเฮาเข้าใจเนาะก่อนจะลงมาเกิดเทวดานี่สมมติว่าโหทำอิฐเป็นเทวดาเน
3: า
2: ะก่อนจะลงเกิดมาจุติเป็นมนุษย์แต่ต้องให้ยึดถือรักศีลธรรมคำสอนบ่ให้ผิดเบี้ยนจากนี
3: ้อ๋อก็ต้องรับศีล5ไม่ผิดลูกเมียขาวก็ต้องมีการเขาเรียกว่าสมสู
2: ่
3: จึงเกิดมาเป็นมนุษย์นะฮะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นคติเตือนใจกับทุกท่านนะฮะครับก็นี่ท่านมาที่พระธาตุดิงหังที่แฝงสุวรรณเขตมาไม่ยากมาข้ามด่านทางมุกดาหารเอารถข้ามมาแล้วก็บัตรประชาชนยื่นให้เขาแล้วก็ขับรถมาประมาณ12กิโลแล้วก็มาไหว้พระธาตุดิงหังตรงนี้นะถือว่าสุดยอดเป็นที่ประดิษฐานกระดูกสันหลังขององค์พระพุทธเจ้าหรือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสร้างหลังจากพุทธเจ้าได้เสด็จดับขันธปรินิพพานมาประมาณ400ปีนะฮะก็คือเป็นพระธาตุพระธาตุพนมสร้างเมื่อปีพ.ศ.8แล้วก็มาพระธาตุศรีโคตบูรณ์นะฮะแล้วพระธาตุโพนแล้วก็พระธาตุมหานครหลวงเวียงจันทร์อันนั้นก็ประดิษฐานพระอุรังคธาตุเหมือนกันนะฮะพระธาตุพนมก็ประดิษฐานพระอุรังคธาตุนะฮะก็เรียนเชิญทุกท่านมาไหว้มากราบมาบูชาสักการะมาขอพรต่อพระธาตุดิงหังแล้วก็รอบๆก็จะมีเทพเทวดามีราหูอันนี้ทำมายุคไหนอาจารย
2: ์ทำมาจากยุคอินดูสมัยโบราณมันจะได้ปั้น
3: คือมันเป็นเหมือนกับเป็นคติเหมือนกับเป็นเขาเรียกว่าเป็นปริศนาธรรมสอนกับทุกคนนะบางสิ่งบางอย่างผมก็ไม่เข้าใจนะแล้วก็ไม่รู้แต่รู้ว่าเทวดาจะมีเทวดายืนก็คือจะเป็นเท้ามหาราชทั้ง4เขาเรียกเท้าจตุโรกบาลวิรุณ6วิรุณปากเท้ากูเวนเท้าทศรสนะก็คือดูแลรักษาพระบรมสารีริกธาตุนะฮะพระธาตุที่ว่าส่วนกระดูกสันหลังแล้วก็ข้างบนสุดเนี่ยมันจะมีพระหน้าปกพระหน้าปกเนี่ยอาจารย์พอทราบไหมคืออะไร
2: สมัยนั่นก็ได้ยินคร่าวๆจากอันหลวงปู่หรือว่าญาทานเพิ่นก็ได้ว่าในสมัยนั้นเพิ่นจะแบบว่าการปั้นพระพุทธองค์อย่างต่างๆความหมายของพระ
3: พุทธองค์ผมความหมายผมเข้าใจว่าคนที่สร้างพระธาตุเป็นพระเกจิอาจารย์เป็นพระเถราจารย์เนี่ยน่าจะเกิดวันเสาร
2: ์ประมาณนั้น
3: แล้วเราก็ไม่รู้คือที่ลาวเนี่ยจะมีสุดยอดพระเกจิอาจารย์ที่สุดยอดก็เรียกเทพเจ้าแห่งลุ่มแม่น้ำโขงนะฮะที่มหานครจำปาสักสมเด็จลุนท่านเกิดที่นั่นนะมหานครจำปาสักแล้วก็สร้างวัตถุมงคลไว้เยอะแยะเป็นเขาเรียกว่าว่านจำปาสักแล้วก็อย่างที่เนี่ยเขาจะมีพระเครื่องบีเกเจอาจารย์ชื่อดังๆเยอะไหมอาจารย
2: ์ก็ไม่ค่อยเยอะ
3: ไม่เยอะนะ
2: ไม่เยอะ
3: แล้วปัจจุบันนี้มีไหม
2: ไม่ค่อยมีปัญหายุ่นมีก็อยู่แถวใต้เขาพูดละ
3: คืออ๋อแล้วแถวเนี้ยมีเกเจอาจารย์ที่มีอายุเป็นร้อยไหม
2: ครับพ่อมีอยู
3: ่
2: แต่อยู่แถวใต้คือกัน
3: แถวใต้นั่นเลยก็แถวใต้ก็คือ
2: จำปาสัก
3: จำปาสักก็มีจำปาสักเนี่ยเป็นแหล่งที่เขาเรียกว่าเป็นพระคณาจารย์พระเถระอาจารย์สมเด็จรุ่นท่านก็เกิดที่จำปาสักสมัยก่อนผมก็เคยไปเมื่อประมาณก่อนที่ลาวจะเปลี่ยนครับพอลาวเปลี่ยนแล้วก็มีพรรคพวกเพื่อนฝูงอยู่ก็ไปหาไม่เจอมันย้ายบ้านย้ายอะไรเยอะแยะมากมายก็คือระบบการปกครองผมก็เคยรับรายการเป็นไทยแล้วก็มาช่วยที่ลาวนะอยู่มีช่วงหนึ่งนะครับก็อันนั้นก็เป็นเรื่องราวของระหว่างประเทศนะฮะครับตอนนี้มาถึงตรงนี้ข้างในเนี่ยอาจารย์เคยเข้าไปไหม
2: ข้างในจะก็เป็นแบบหูห่างกันนั่นคือปฏิสังขรณ์คือแอลคันขึ้นมาธรรมดาแล้วก็
3: มีพระพุทธรูปไหม
2: มีพระ
3: ทองคำ
2: มีพระพุทธรูปทองคำธรรมดากับมี
3: องค์ใหญ่ไหม
2: กับองค์ใหญ่บันได
3: แล้วเงิน
2: กับมี
3: กับผมเคยไปที่ถ้ำพระที่ศรีโคตบูรณ์คำม้วนเขาก็มีถ้ำข้างในมีพระทองคำพระเงินก็ไม่ให้ก็ ก็ให้คนไปกราบแต่ก็จะมีรัฐบาลเขาจะดูแลอยู่มีกล้องวงจรปิดนะข้างในก็มีพระทองคำมีพระเงินนะแหมเสียดายนะเราก็ไม่ได้ให้ทุกท่านได้เห็นมีภาพถ่ายไหมของที่วัด
2: ส่วนหลายบางครั้งบางคราวเพื่อนก็บ่ให้ถ่าย
3: เขาไม่ให้ถ่ายนะก็คือจริงๆนะก็อยากให้ทุกท่านเนี่ยได้เห็นได้ชมว่าบารมีว่าศาสนาในยุคหนึ่งที่มีความเจริญรุ่งเรืองมาปัจจุบันก็อยากให้ศาสนาเนี่ยมีความเจริญรุ่งเรืองให้คนเนี่ยมานับถือยึดถือคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็คือศีล5ถ้าทุกคนอยู่ในศีล5เคร่งครัดครับปัจจุบันโลกเราก็ไม่วุ่นวายนะจะไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันอันนี้ก็ต้องฝากทุกคนนะครับพุทธเจ้าท่านสอนว่าให้ทุกคนเนี่ย อยู่ในศีล5ไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันและยึดมั่นถือมั่นอยู่ในพรหมวิหาร4ก็คือเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาแล้วทุกท่านจะอยู่แบบสบายจะไม่มีแบบว่ามีคนโน้นดีไม่ดีมากิ่งแย่งแข่งดีด้วยกันแล้วก็มาบางคนทุกคนก็รู้จักคำว่าพอนะฮะอย่างลาวทุกวันเนี่ยก็มีความเกี่ยวข้องโยงใหญ่กับพุทธศาสนาและศาสนาเนี่ยก็ผมก็ไม่ทราบว่าไทยหรือลาวมาก่อนมันก็พร้อมอย่างลานช้างลานช้างอย่างเงี้ยมันก็ยิ่งใหญ่แล้วก็เรื่องราวของพระธาตุเรื่องราวของความขลังความศักดิ์สิทธิ์ลาวนี่มันก็ไม่ย่อยก็ถือว่าเป็นที่นับถือของประชาชนทั้งประเทศไทยแล้วก็ประเภทเพื่อนบ้านอย่างสมเด็จลุนเนี่ยก็ยังฝากตำนานการสร้างพระว่านจำปาสักนะฮะแล้วก็เกจิอาจารย์ชื่อของเราที่มีชื่อเสียงดังๆหลวงพ่อทองดีเคยได้ยินไหม
2: เคยได้ยินอยู
3: ่อันนั้นมียุคไหนแล้วก็ไปจากลาวเนี่ยเกจิอาจารย์จะต้องมาศึกษาจะต้องมาผ่านคอร์สที่ลาวก็คืออาจารย์มั่นภูริสัตโตไปที่ภูเขาไฟต้องไปนั่งกรรมฐานแม้แต่หลวงพ่อคูณปริสุทธโธก็ต้องมาที่ลาวผมก็เคยไปที่ภูเขาไฟเป็นดินแดนที่ลี้ลับศักดิ์สิทธิ์นะแล้วก็บางองค์เนี่ยถ้าจิตไม่ดีคนที่ว่าคิดไม่ดีเข้าไปแล้วก็ไม่ได้ออกมามันจะมีสิงสารสัตว์เยอะแยะมากมายแล้วก็จะมีเทพเทวดามีทั้งเทวดาดีกับไม่ดีนะฮะถ้าเทวดาดีก็จะอำนวยอวยชัยให้ทุกท่านที่เข้าไปแล้วมันจะประสบความสำเร็จถ้าเทวดาไม่ดีท่านก็จะมีปัญหาจะโดนลมเพลลมพัดโดนเข้าโดนของก็ยิ่งใหญ่ผมก็เคยไปทำพิธีมาเนี่ยหลังก่อนเนี่ยประมาณไม่กี่เดือนทำพิธีที่ภูเขาฝ่ายก็พาพรรคพวกแล้วก็ไปจุดเทียนที่พระธาตุหลวงมหานครเวียงจันทร์อันนั้นต้องผ่านกับรัฐบาลเพราะว่าเป็นพระอารามหลวงพอผ่านแล้วก็ยังมีผู้นำประเทศมีสังฆราชตอนนั้นก็ไปทำก็เยอะประมาณเทียนก็ประมาณสัก 2,000 กว่าเล่
2: ม
3: แต่ถ้าพระธาตุดิงหางเนี่ยผมคิดว่าน่าจะประมาณถ้า 6-700 เล่มครับก็จะเรียกทุกคนเนี่ยมาจุดเทียนมาบูชาพระธาตุดิงหังแล้วก็ให้ทุกใครทั่วโลกรู้ว่านี่คือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ส่วนหนึ่งก็จะหาเงินมาถวายบูชาพ่อโรมสาธิธาตุแล้วก็ผมก็จะขอพระไตรจากสมเด็จที่ประเทศไทยเอามาถวายพระธาตุแล้วก็มาถวายพระสงฆ์แล้วก็อยากจะกราบเรียนอาจารย์ให้นิมนต์พระมาสัก99รูปนี่ได้ใช่ไหมได้ไหม
2: 99เลย
3: มันจะมีพระให้นิมนต์ไหม
2: 99รูปในวันที่16
3: มีไหมอาจารย์พอนิมนต์ได้ไหมถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเอาเท่าที่ได้แต่ที่มหาธาที่นครหลวงเวียงจันทร์พระธาตุนครหลวงเวียงจันทร์เนี่ยผมนิมนต์พระมา200กว่ารูปทีแรกตั้งใจว่าประมาณ500รูปแต่นี้ผู้นำสังฆราชประธานสงฆ์เขาบอกว่าหาพระไม่ได้นะก็ได้มาประมาณ200กว่ารูปก็เราก็เอาพระไตรมาถวายแล้วก็ถวายจตุปัจจัยแล้วก็ให้ผู้นำประเทศเข้ามาแล้วสังฆราชเราก็อยากให้ทำพิธีอยากให้มันยิ่งใหญ่อยากให้ทั่วโลกรู้ว่านี่คือพระธาตุที่ยิ่งใหญ่ใครมาไหว้ใครมาบูชาแล้วกลับไปแล้วมันจะมีเรื่องของสุขภาพร่างกายพวกที่โดนข้าวโดนของโดนลมเพลลมพัดหรือว่าท่านที่ทำอะไรแล้วมันไม่ดีไม่รู้สาเหตุมันจะได้อาศัยบารมีขององค์พระธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็คือพระธาตุส่วนกระดูกสันหลังแล้วก็เทพเทวดาที่รักษาดูแลพระธาตุที่อยู่รอบๆพระธาตุจะมีรูปปั้นจะมีราหูจะมีอะไรครบทุกอย่างเลยนะอยากให้ทุกท่านเนี่ยครับก็มาร่วมบุญมาร่วมแรงมาร่วมใจมาร่วมศรัทธานะฮะก็ฝากไปด้วยไม่เกินบ่ายห้าโมงเพราะว่าพระธาตุเขาปิดบ่ายห้าโมงก็จะพาประชาชนทั้งในประเทศและต่างประเทศจะมีไทยจีนแล้วก็พวกไต้หวันพวกมาเลพวกอะไรเนี่ยจะมา จุดเทียนก็นี่ผมจะต้องดูว่าเขาจะพร้อมเดินทางไปได้ไหมแต่เราก็จะพยายามทำเทียนเนี่ยประมาณสัก500-600หรืออาจจะถึง1,000เอามาจุดใช่ไหมแล้วก็จะมนต์พระมาส่งเสริมเขาเรียกว่าเสริมเพิ่มเติมต่อชะตาต่อความมั่งคั่งต่อความร่ำรวยต่ออายุฐานะดาศักดิ์ต่อสิ่งที่ดีๆทุกอย่างนะฮะครับแล้วท่านที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยโดยที่ไม่รู้สาเหตุบางคนไม่รู้อาจารย์ไม่รู้มันเป็นเพราะอะไรนอนรุ่งนอนผวาโรคภัยไปหาหมอก็ไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรเราก็จะพาทุกท่านมาตรงนี้นะฮะให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ดูแลปกป้ององค์พระธาตุท้าวมหาราชทั้ง4คือวิรุณ6วิรุณปากเท้ากูเวนเท้าทศรถหรือว่ามหาเทพต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพญาคุดจะเป็นพญาราหูเนี่ยให้กินกินสิ่งที่ไม่ดีแล้วก็จะให้ประทานความสุขความสบายกับทุกท่านที่จะมาร่วมในพิธีในวันที่16ก็ฝากไปด้วยนะครับผมบรรชัยทุพันธ์เป็นผู้ดำเนินรายการสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คลื่น FM 97ทุกๆวันเสาร์เวลาบ่าย4 โมงถึง5 โมงแล้วก็ทุกๆวันอาทิตย์เวลาบ่ายโมงถึงบ่าย2 โมงท่านก็พิมพ์เข้าไปว่าคุยเฟื่องเรื่องพระเข้าไปใน YouTube ไปในแฟนเพจท่านก็จะทราบเรื่องราวต่างๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเหรียญคณาจารย์หรือพิธีกรรมต่างๆหรือเทพต่างๆมหาเทพการบูชาเทวดานพเคราะห์การบูชาเทวดาประจำวันเกิดหรือการที่จะไหว้พระธาตุก็เหมือนกับท่านได้เข้าใกล้เข้าเฝ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแบบใกล้ชิดเลยนะฮะครับก็ฝากไปด้วยแล้วก็เรียนเชิญทุกท่านเลยนะครับก็วันนั้น16แล้วก็วันที่17เราก็จะพาทุกท่านไปที่พระธาตุพนมวันนั้นจะมีการอัญเชิญพระอุปคุตขึ้นจากน้ำที่องค์พระธาตุพนมเราก็จะไปจุดเทียนพระอุปคุตที่ช่วงเย็นที่องค์พระธาตุพนมนะเมื่อวานก็ได้เรียนได้ขออนุญาตได้ลงบัญชีไว้กันที่องค์พระธาตุพนมว่าเราจะต้องมาประกอบพิธีกรรมก็มาทำหลายๆครั้งเมื่อวานก็ได้ประกอบพิธีที่พระธาตุพนมนะก็เป็นพระธาตุที่ประดิษฐานพระอุรังคธาตุก็คือหายปราขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะฮะครับอาจารย์ตรงนี้เราก็ย้อนมาตรงนี้อีกทีนะฮะครับข้างในอาจารย์เคยเข้าไปกี่ครั้ง
2: หลายครั้ง
3: หลายครั้งนะแล้วก็เข้าไปแล้วนี่พอเราเข้าไปไหว้เข้าไปอธิษฐานมันมีความรู้สึกว่าไง
2: มีความแบบว่าเข้าไปไม่ว่าอิ่มคือว่าเป็นอิ่มหรือว่า
3: ออกมาไม่ต้องแต่งข้าวเลย
2: ผมแบบว่าความรู้สึกแบบว่า
3: อบอุ่นผมนึกว่าเข้าไปแล้วออกมาไม่ต้องแต่งข้าวเลยอิ่มคืออิ่มในเรื่องของบารมีเรื่องของคือ
2: สถานที่ศักดิ์สิทธิ
3: ์ศักดิ์สิทธิ์คือมันไม่สามารถที่จะตอบได้เพราะอิ่มเพราะอะไรนะฮะครับก็อยากให้ทุกท่านครับนี่อาจารย์เข้าไปแล้วผมก็ยังไม่เข้าแต่ผมก็จำไม่ได้ว่าเคยเข้าไปจำไม่ได้เลยมันนานเคยมาน่าจะ30 กว่าปีก็จำไม่ได้เหมือนกันนะฮะคือที่ลาวเนี่ยผมก็มีความผูกพันก็มาหลายครั้งมาไปสถานที่ทุกอย่างแม้แต่ไม้มณีโคตรครับผมก็มีส่วนไม้มณีโคตรที่อาจารย์เคยรู้เรื่องไหม
2: โอ้โยพ่อหงเข้า
3: ๆยิ่งใหญ่เป็นไม้ที่ทางรัฐบาลหวงมากอยู่ที่น้ำตกอะไรผมเรียกอดอนพระเพ็งอะไรผมจำไม่ได้หรอกอดอน
2: พระเพ็ง
3: อดอนพระเพ็งก็จะมีทหารคอยดูแลแล้วเป็นไม้ที่ลากไปขึ้นมาเวลารัฐบาลจะเอาฮอคอลิปเตอร์มาชักแล้วผ้าขาวคุมถือว่าเป็นไม้ที่ศักดิ์สิทธิ์นะลาวนี่มีความศักดิ์สิทธิ์มีเรื่องราวของปาฏิหาริย์เยอะแยะมากมายนะผมก็เคยประสบพบมาไม่ว่าจะไปที่นครยะปาสักหรือปากเซนะฮะหรือจะเป็นที่ภูเขาฝ่ายแต่บางเรื่องบางสิ่งบางอย่างถ้าพูดไปแล้วคนมันหาว่าเราเลอะเทอะหาว่าเราเนี่ยงมงายแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในโลกนี้มันมีอีกมากมายที่เราจะไม่รู้แล้วลาวนี่ก็ยังมีทรัพยากรสิ่งเขาเรียกว่าธรรมชาติอีกเยอะมากเลยอาจารย์อาจารย์เชื่อเรื่องเหล็กไหลไหม
2: เฉพาะเสืออยู
3: ่เหล็กที่นี่มีไหมที่สวรรค์เขตนี่มีไหม
2: ยังว่าม
3: ีแหล่งไหมแต่ภูเขาไฟเขามีภูเขาไฟเขาจะมีแหล่งเรียกว่าพระที่มาจะเลยกรรมฐานที่มาเดินธุดงค์แล้วก็มานั่งสมาธิมันจะมีเหล็กไหลเขาเรียกว่าเรียกเหล็กไหลสำเร็จออกมาแต่ที่นี่อาจารย์ก็ไม่เคยเห็นนะมีภูเขาเยอะไหมที่นี
2: ่ท่านแขวงสวรรค์เขตบ่ค่อยเยอะ
3: ไม่ค่อยเยอะแล้วถ้ำ
2: กับบ่ค่อยปานไหน
3: แล้วก็มีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เก่าๆเนี่ยที่คู่กับพระท่านอิงหังเนี่ยเยอะไหม
2: อยู่แขวงสวรรค์เขตนะ
3: ครับ
2: ทำบ่ค่อยปานไหน
3: ไม่ค่อยไหนแต่โพนพระธาตุโพนมันก็ไกลพระธาตุโพนมันก็อยู่อีกเมืองใช่ไหม เมืองอะไรนะ
2: เมืองนั้นเมืองไซภูทอง
3: ไซภูทองครับพระธาตุโพนนี่ครับก็ถ้ามาไปทางนู้นไปไหว้พระธาตุโพนแล้วก็มาไหว้พระธาตุแต่มาพระธาตุดิงหางนี่มันใกล้กับด่านที่มุกดาหารนะฮะครับมาก็สะดวกจะไม่ง่ายง่ายมีบัตรประชาชนเข้ามาก็จะเข้ามาได้แล้วอาจารย์ท้ายรายการอาจารย์อวยพรให้กับที่ชมรายการผมทั้งในประเทศและต่างประเทศ157ประเทศครับขออนุญาตนะข่าวขอข้ามอวยพรนะครับ
2: ขอเจริญพรญาติโยมที่ได้มาในทำรายการในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ก็คือองค์พระบรมธาตุอิงหังเนาะในสถานที่นี้ขอให้เจริญรุ่งเรืองพบแต่สิ่งที่ดีๆพร้อมด้วยสุขภาพหน้าที่การงานธุรกิจในการค้าการขายปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้ได้สมดังคำมาคำปรารถนาหมดทุกตนทุกคนด้วยก็ขาเถิด
3: สาธุสาธุครับเป็นไงครับพระธาตุดิงหางมีความขลังมีความศักดิ์สิทธิ์มากน้อยขนาดไหนเดินทางไปได้นะจากมุกดาหารข้ามด่านที่มุกดาหารแล้วก็จากด่านไป12กิโลท่านก็จะไปถึงพระธาตุดิงหางนะฮะครับท้ายรายการก็ขออำนาจพระธาตุพนมพระธาตุดิงหางให้ดูแลปกป้องคุ้มครองทุกท่านให้มีความสุขความสบายจะคิดสิ่งหนึ่งสิ่งใดขอทุกท่านสมความปรารถนาอายุยืนร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐีตลอดสำหรับวันนี้สวัสดีครับครับสวัสดีครับผมวันชัยดูพันรายการคุยเฟื่องเรืองพระเชิญทุกท่านครับร่วมกันเขียนชื่อนามสกุลที่เทียนจะนำไปจุดที่พระธาตุพนมในวันที่8เดือน8คือวันที่8สิงหาคมในพิธีมหาพุทธาภิเษกเจ้าสัวเหนือดวงครับเรียนเชิญทุกท่านชื่อนามสกุลที่เทียนท่านจะมีญาติพี่น้องครูบาอาจารย์ก็เขียนอีกเล่มหนึ่งหรือจะให้คนที่ท่านรักท่านปรารถนาดีก็เขียนอีกเล่มหนึ่งนะฮะถึงเวลาจุดเทียนก็จะมีพระเจริญพุทธมนต์ก็จะส่งเสริมดวงชะตาให้ท่านเนี่ยมั่งมีสีสุขหรือว่าเสริมเพิ่มเติมต่อชะตาเรื่องของยศถาบรรดาศักดิ์แล้วเปลวไฟก็จะเผาไหม้สิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่เป็นอัปมงคลให้มาไร้ให้สิ้นนะฮะแล้วก็เรียนเชิญทุกท่านเขียนชื่อที่ผ้าที่จะนำไปห่มองค์พระธาตุพนมเป็นความเชื่อตั้งแต่โบราณว่าคนที่มีชื่อในผ้าที่จะนำไปห่มพระธาตุต่างๆเนี่ยชีวิตจะไม่หนาวไม่ร้อนชีวิตจะไม่มีศัตรูมูมานมาแก้มการก็เหมือนกับท่านมีชื่ออยู่ในพระธาตุในผ้าที่ห่มพระธาตุก็เหมือนมีเกราะเพชรมาปกป้องคุ้มครองให้ท่านเนี่ยหมดทุกข์หมดโศกหมดโรคหมดภัยหมดเสนียดจังไรคิดการใดก็จะเจริญรุ่งเรืองเรียนเชิญทุกท่านเลยครับเบอร์โทรศัพท์เราขึ้นติดต่อสอบถามไปเลยนะวันที่8เดือนสิงหา2567เรียนเชิญทุกท่านสำหรับวันนี้ครับสวัสดีครับ
4: รายการคุยเฟื่องเรื่องพระดำเนินรายการโดยเซียนคนดังวันชัยสุพรรณสถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: ทราบแล้วเปลี่ยน
1: เสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเซียนข่าวรุ่นเก๋ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเซียนเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
2: 2569เมื่อดวงดาวรุกขาดกระชากหน้ากากปิดฉากความปลอมถึงเวลายืนหนึ่งของตัวจริงในทุกวงการทุกโต๊ะโหนโดยชยุทธวันเกิดตัวจริงเรื่องโหราศาสตร์และฮวงจุ้ยยังคงยืนหยัดสู่ปีที่9ด้วยศาสตร์แห่งการพยากรณ์ทอดรหัสจากกระแสดวงดาวเปิดดวงเมืองวิเคราะห์ดวงโลกพร้อมเปิดสายทำนายสดคนต่อคนชี้หนทางแก้ปัญหาชีวิตปัญหาธุรกิจให้พร้อมข้ามผ่านหมอกควันแห่งการเปลี่ยนแปลงทุกโต๊ะโหนที่นี่ FM 97ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังข่าว 11 โมงพร้อมกันทั้งวิทยุและ Facebook Live

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับชลธรจันยาครับหน่วยงานด้านทรัพยากรน้ำนำเทคโนโลยีอวกาศมาใช้ยกระดับการบริหารจัดการน้ำเกษตรอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ขอเริ่มใช้พลังงานสะอาดเริ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการลดคาร์บอนฟุตปรินท์ในองค์กรกันหมดแล้วบริษัทเราจะเริ่มบ้างดีไหมนะแล้วเริ่มตรงไหนดีอะ
3: ดูอีกแล้วเริ่มที่ใช้คาร์บอนฟอร์มจาก PEA ช่วยคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้บริษัทก้าวสู่เป้าหมายความยั่งยืนแบบมืออาชีพ
4: จัดการคาร์บอนแม่นยำให้องค์กรทันยุคปัจจุบัน Do it now Green Power by PEA
5: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
6: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
5: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
7: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
8: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
9: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: หน่วยงานด้านทรัพยากรน้ำนำเทคโนโลยีอวกาศมาใช้ยกระดับการบริหารจัดการน้ำเกษตรของประเทศไทยเพื่อรับมือภัยแล้งในรูปแบบเชิงรุก
10: นายธเนศสมบูรณ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทานกล่าวว่ากรมชลประทานร่วมกับสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศองค์การมหาชนหรือจิสดาและสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเดินหน้าโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำภาคการเกษตรมุ่งเน้นการประสานข้อมูลดาวเทียมเข้ากับข้อมูลภาคพื้นดินเพื่อให้การบริหารจัดการน้ำของประเทศมีความแม่นยำและเกิดประโยชน์สูงสุดโดยเฉพาะการมุ่งยกระดับการบริหารจัดการน้ำภาคเกษตรให้มีความแม่นยำสูงสุดเช่นการวิเคราะห์ความต้องการน้ำรายวันด้วยการพัฒนาแบบจำลองการคายระเหยน้ำของพืชให้มีความละเอียดสูงขึ้นจากเดิมที่ประเมินเป็นรายสัปดาห์ยกระดับเป็นรายวันเพื่อให้ทราบความต้องการน้ำของพืชที่แท้จริงการเตือนภัยล่วงหน้า6เดือนด้วยการพัฒนาดัชนีคาดการพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งซึ่งจะเชื่อมโยงข้อมูลจากดาวเทียมเข้ากับข้อมูลปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำช่วยให้สามารถวางแผนรับมือภัยแล้งล่วงหน้าได้ถึงครึ่งปีปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพขานรับนโยบายรัฐบาลเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสเปิดให้ผู้ได้รับสิทธิ์ชำระค่าโดยสารรถเมล์ขอสมกผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชน
11: นายกิติการจอมดวงดาวรุ่งวรพลกุลผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขอสมกกล่าวว่าขอสมกมีความพร้อมเต็มที่รองรับการเดินทางของประชาชนภายใต้โครงการไทยช่วยไทยพลัสผู้ได้รับสิทธิ์สามารถเริ่มใช้จ่ายบนรถเมล์ขอสมกได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึงวันที่30กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาถึง23นาฬิกาของทุกวันสำหรับวิธีการใช้งานเพียงแจ้งพนักงานเก็บค่าโดยสารบนรถจากนั้นเข้าแอปพลิเคชันเป๋าตังเลือกเมนู G Wallet กดแบนเนอร์โครงการไทยช่วยไทย Plus แล้วกดปุ่มสแกน QR Code เพื่อใช้สิทธิ์สแกนกับแอปพลิเคชันถุงเงินของพนักงานใส่รหัสพินเป๋าตัง6หลักเพื่อยืนยันการชำระเงินและระบบจะบันทึกสลิปเมื่อทำรายการสำเร็จนพศรแก้วคำรายงาน
1: จังหวัดเชียงใหม่คุมเข้มตรวจสอบราคาชุดสังฆพันธ์และชุดไทยธรรมป้องกันไม่ให้ผู้ประกอบการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาสินค้าช่วงก่อนวันวิสาขบูชาน
12: างณัฐพรมหาไพบูลย์พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่และสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดเชียงใหม่ได้ร่วมกันลงพื้นที่ตรวจสอบผู้จำหน่ายชุดสังฆทานและชุดไทยธรรมในช่วงก่อนวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันวิสาขบูชาประจำปี2569เพื่อให้ผู้ประกอบการจำหน่ายสินค้าชุดสังฆทานและชุดไทยธรรมปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดป้องกันไม่ให้ผู้ค้าฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาสินค้าโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรในช่วงเทศกาลวันสำคัญทางศาสนาซึ่งจากการลงพื้นที่ตรวจสอบพบว่ามีการแสดงราคาจำหน่ายปลีกสินค้าทั้งนี้ภาวะราคาจำหน่ายทรงตัวไม่มีการปรับราคาขึ้นแต่ต้นทุนสินค้าที่บรรจุในชุดสังฆทานมีการปรับราคาขึ้นจากภาวะค่าขนส่งและน้ำมันเชื้อเพลิงที่เป็นวัตถุดิบในการผลิตเทียนไขภาวะการจำหน่ายสินค้าลดลงผู้บริโภคปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการซื้อชุดสังฆทานที่มีขนาดเล็กลงหรือเลือกซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคไปจัดชุดสังฆทานเองพิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ช่วงนี้ที่แนะพบกับผมป๋าเหงมที่97 QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.จะมาย่อโลกสีน้ำเงินและย่อโลกสารคันให้รู้ทันเพื่อนๆแล้วพาไปนอกโลกนอกจักรวาลให้เข้าใจปรัชญาและชีวิตฟังโลกสีน้ำเงินกับป๋าเหงมที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.นะครับเจ้านายปูนปูน

ปูนสวัสดีครับสวัสดีครับพวกผมปางแงมและทีมงานที่ไม่รู้จักเหน็ดไม่รู้จักเหนื่อยนะครับเจ้านายสวัสดีครับเช้าอย่างนี้นะครับพบผมได้ที่นี่ที่คลื่นข่าวคุณภาพ FM 97เมกะเฮิรตซ์กับผมก็จะทำหน้าที่เป็นตู้จดหมายที่ดีตู้จดหมายที่ไม่สามารถปฏิเสธจดหมายได้แม้แต่ฉบับเดียวแล้วก็ผมก็จะทยอยส่งข่าวสารนั้นได้ให้เพื่อนๆทุกคนสำหรับรายการโลกสีน้ำเงินวันนี้ก็ตรงกับวันเสาร์ที่30เดือนพฤษภาคม2569พรุ่งนี้ก็เป็นวันวิสาขะแล้วนะครับโฟกัสข่าวต่างประเทศวันนี้ไปอยู่ที่ไหนตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาเห็นจะต้องโฟกัสตรงปลายสัปดาห์นี่แหละตอนนี้จะจับมือกันเพื่อยุติสงครามก็ยังไม่ยุติสักทีนี่คือบรรยากาศของการเจรจาสงครามระหว่างสหรัฐอิสราเอลและอิหร่านบอกว่ายุติก็ยังยับยั้งชั่งใจไว้อยู่อีกฉะนั้นผมก็จะพาเพื่อนๆไปดูซิว่าบรรยากาศการเจรจาครั้งนี้เป็นอย่างไรบ้างเป็นอย่างไรบ้างบรรยากาศของการประชุมมีใครมีข้าราชการฝ่ายสหรัฐมีใครบ้างส่วนของอิหร่านมีใครบ้างและที่เขากำลังวิเคราะห์อยู่ตอนนี้ก็คือว่าสกอตเบสเซนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังทำไมเข้ามามีบทบาทในการเจรจาครั้งนี้ทั้งที่การเจรจาสงครามน่าจะเป็นเรื่องของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงกลาโหมไปรู้จักเขาหน่อยได้ไหมเขามีบทบาทอย่างไรต่อสถานการณ์อย่างนี้ไม่แน่เขาอาจจะเป็นอื่นขึ้นมาต่อไปในอนาคตก็ได้นี่คือบรรยากาศเมื่อ2 วันที่ผ่านมาวันเสาร์เนาะพฤหัสศุกร์ที่ผ่านมาทุกคนก็มองตอนแรกก็ประโคมข่าวโอ้เจรจาได้แล้ว

ไทยวันนี้ได้รับเกียรติจากประธานาธิบดีเวียดนามนะครับนายตัวเริ่มนะครับได้เดินทางมาเยือนไทยอย่างเป็นทางการในวาระครบรอบ50ปีของความสัมพันธ์ไทยเวียดนามผมชอบภาพที่ท่านเดินทางไปที่หมู่บ้านโฮจิมินห์เนาะที่นครพนมซึ่งผมเคยไปมานะครับก็เป็นบรรยากาศที่ดีมากในอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยของเราก็ได้ให้การต้อนรับนะเป็นคงจะดูข่าวเรื่องนี้ผ่านสื่อสารมวลชนหลายช่องก็ทำสกู๊ปหลายหนังสือพิมพ์สวัสดิ์ก็ทำสกู๊ปข่าวให้อ่านเพิ่มเติมอีกเยอะนะฮะเพราะตอนนี้เวลาพูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศระหว่างไทยกับเวียดนามเราก็จะพูดกันไปตีคู่ขนานกันว่าเป็นคู่แข่งเราเป็นคู่แข่งเขาในเรื่องใดบ้างนะเรามีมูลค่าการค้าขายระหว่างกันสูงถึง2,500,000,000,000เหรียญดอลลาร์สหรัฐเห็นไหมตอนนี้เราก็จะมาคุยกันว่าเราน่าจะเป็นคู่ค้าไม่ใช่คู่แข่งคำพูดนี้เป็นคำพูดที่ไพเราะมากนะครับคู่ค้าไม่ใช่คู่แข่งจะเริ่มขยายความคิดนี้ไปเรื่อยๆนะผมพูดคุยกับเพื่อนเขาไม่ได้คู่แข่งกับเฉพาะเรื่องการค้าเศรษฐกิจธุรกิจอย่างเดียวนะไทยกับเวียดนามเนี่ยการกีฬาก็แข่งนะการกีฬาก็แข่งนะฉะนั้นเวลาแข่งกีฬาเนี่ยความรู้สึกของคนเวียดนามแพ้ประเทศใดชาติใดก็แล้วแต่ประเทศไทยมีความรู้สึกไม่อยากแพ้ล่าสุดเห็นไหมตะกร้อเห็นไหมมีวุ่นวายไปหมดเห็นไหมที่มาเลเซียเห็นไหมผมทั้งชาติอาเซียนเนี่ยจะไม่อยากแพ้ไทยเลยรู้สึกมันเด่นเกินไปหรือเปล่าแล้วมาครั้งนี้ก็เลยทำ MOU ร่วมกันถึง4 ฉบับนะครับ MOU กันถึง4 ฉบับครับโดยเฉพาะเรื่องการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติการปราบปรามเครือข่ายสแกมเมอร์การพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมและอุตสาหกรรมแห่งอนาคตการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการค้าการลงทุนระหว่าง2 ประเทศสิ่งที่เขาเด่นมากที่สุดตอนนี้ก็คือการปราบปรามคอร์รัปชันไม่มีปกป้องเหมือนประเทศสารขันของเราใครมาบอกว่ากระทรวงของฉันเป็นอย่างนี้โอ้เดือดแทนของเขานี่อดหลายคนประหารชีวิตก็หลายคนเศรษฐีคงเป็นหมื่นหมื่นล้านสูงที่สุดก็ถูกปลดถูกจับทั้งหมดเลยเขากำลังเด็ดเรื่องนี้มากฉะนั้นเขากำลังทำให้ประเทศเขาคลีนมากคลีนมากคลีนมากนักลงทุนก็ไปลงที่นี่เริ่มเยอะมากเพราะถ้ายังทุจริตคอร์รัปชันอยู่เก็บค่าต๋องอยู่เรื่อยนี่ทุนหายกำไรหดใครจะนักลงทุนที่ไหนอยากจะไปลงทุนนี่คือบรรยากาศของท่านผู้นำประธานาธิบดีเวียดนามนายโตเลิมได้เดินทางมาที่ไทยท่านก็ตระเวนไปเลยนะครับนี่เป็นครั้งแรกนะครับที่เดินทางออกมาเยือนประเทศไทยและได้เข้าเฝ้าทูลเกล้าทูลกระหม่อมรดเกล้าทูลกระหม่อมด้วยในหลวงของเราและสมเด็จราชินีของเราก็ในการต้อนรับรับเสด็จเรียบร้อยแล้วเห็นภาพข่าวก็ยาผมชื่นใจผมก็ชื่นใจด้วยนะครับดูด้วยความชื่นใจนะครับช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงนะครับอากาศเปลี่ยนแปลงนะฝนจะตกก่อนกลางคืนนะครับเนี่ยบอกมาก่อนนะฉะนั้นจะว่าประมาทก็ไม่ประมาทแต่มันตกกลางคืนบางทีก็ไม่รู้ตัวนะเอานี้ขออภัยอาจจะเสียงแหบถึงแห้งไปบ้างเพราะว่าฝนตกตอนกลางคืนน่าจะวันที่29 30 31 1นี่ตกตลอดเลยนะครับจังว่าเสาร์อาทิตย์จันทร์เนี่ยไปตลอดเลยนะครับตรงตลอดเลยนะครับเพราะว่าบรรยากาศมันเขาเรียกว่าไงดีอะบรรยากาศมันให้ซะเหลือเกินน่าแปลกตอนนี้ฝนบางพื้นที่ไม่ตกกลางคืนบางพื้นที่ในประเทศไทยก็ท่วมอยู่นะท่วมอยู่นะส่วนภาพกว้างเป็นยังไงบ้างครับองค์การอนามัยโลกเป็นห่วงมากที่สุดคืออีโบลาติดเชื้อที่

ดีอาร์คองโกแล้ว906รายเป๊ะๆเลยนะฮะก็ประมาณพันเนี่ยทั้งป่วยทั้งตายนะครับส่วนอูกันดาก็ปิดพรมแดนที่คองโกเรียบร้อยแล้วเพราะว่าเขามีพื้นที่ติดกันนะท่านผู้อำนวยการอนามัยโลกก็ไปเยือนคองโกด้วยความห่วงใยท่าทางจะเขาเรียกว่ามีทั้งปัญหาสุขภาพและปัญหาการเมืองจะแก้ไขยังไงอ่ะการเมืองก็มีปัญหาสุขภาพก็มีปัญหาเอาไม่รู้จะล่มยังไงส่วนประธานาธิบดีดูดั้นทําสุขภาพแข็งแรงนะไปตรวจสุขภาพมาเรียบร้อยแล้วเป็นยังไงนะเบ่งกล้ามได้เลยตอนนี้เบ่งกล้ามที่ชอบไปว่าท่านสุขภาพไม่ดีสติไม่ดีโอ้ก็ไปตรวจมาแล้วตรวจมาเรียบร้อยแล้วนะการตรวจสุขภาพเนี่ยเนี่ยมีสกู๊ปข่าวออกมานะมีสกู๊ปข่าวออกมาเกี่ยวกับการเดินทางไปเยือนจีนแผ่นดินใหญ่ของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และหลายประธานาธิบดีผู้นำของชาติมหาอำนาจเวลาไปเยือนประเทศต่างๆเนี่ยเขามีห้องน้ำส่วนตัวนะเรียกว่าเก็บขี้เก็บเยี่ยวไม่ให้หลงเหลืออยู่ที่ประเทศจีนเลยมันเคยประวัติเป็นมาแล้วเหมาเจ๋อตุงก็เคยถูกเก็บขี้เก็บเยี่ยวมาแล้วพูดตรงๆนี่แหละนะครับฉะนั้นที่เพื่อนๆเห็นภาพข่าวซุบซิบออกมาว่าเก็บของซีเวเนียต่างๆกระดาษสติ๊กเกอร์ของที่ลึกที่จีนให้แก่อะไรอ่ะนักข่าวนะเก็บหมดนี่พวกทุกสิ่งทุกอย่างในร่างกายเก็บหมดเพราะอะไรรู้ครับเพราะสามารถเอาไปตรวจวิเคราะห์ได้ว่าผู้นำของประเทศเป็นโรคอะไรเป็นโรคอะไรแข็งแรงหรือไม่และสามารถไปแบ็กเมย์ได้ในตอนหลังได้เนี่ยเป็นตอนหลังได้เก็บหมดไม่ว่าจะเป็นอะไรล่ะรัสเซียฝรั่งเศสอังกฤษเขามีห้องน้ําส่วนตัวไม่ให้เหลือเลยพูดง่ายๆไม่ให้เหลือเลยเข้าห้องน้ําห้องท่าจะมีถุงใส่ทําลายทิ้งหมดฉะนั้นที่เห็นภาพข่าวออกมาว่าของซีเวเนียทุกอย่างของที่ลึกที่จีนให้ไม่กล้าเอากลับขึ้นเครื่องแอร์ฟอกวันเพราะไม่รู้ว่าเครื่องนั้นมันประกอบตัวปับๆเป็นทรานส์ฟอร์เมอร์ประกอบตัวฟาบขึ้นมาแล้วมันจะระเบิดกลางอากาศหรือเปล่าใช่ไหมถ้ามันระเบิดกลางอากาศแอร์ฟอกวันแล้วคุณทําไงอ่ะนะเพื่อนๆคิดผู้เพื่อนๆอาจจะคิดง่ายๆว่าเฮ้ยมันเป็นการทําลายน้ําใจทางการทูตกันหรือเปล่าจึงไม่เอาของพวกนั้นมาโอ้ถ้าเป็นประเทศสารคันเราเอามาฮึขนมาฮึไม่มีอะไรหรอกเราไม่มี power อะไรหรอกใช่ไหมแต่ถ้าไปอยู่บนนั้นนะไปอยู่บนเครื่องหมดเลยถ้านักข่าวก็ได้มาใช่ไหมครับอะไรก็ได้มาถ้าจะให้กันจริงๆอะเอาโอ้โหไม่มีใครเอาอีกแล้วตอนเนี้ยใช่ไหมมันเคยมีครั้งหนึ่งการทุบสถานทูตของประเทศทั้งรัสเซียทั้งอเมริกาแหละที่ไปประจำในประเทศนั้นๆปรากฏว่าข้างฝาเต็มไปด้วยอุปกรณ์ดักฟังทั้งนั้นเลยอุปกรณ์ดักฟังโอ้โหตกใจหลังจากนั้นมาก็ทุกสิ่งทุกอย่างแต่หลังสงครามโลกครั้งที่สองมาเนี่ยไม่มีใครไว้ใจกันนะครับฉะนั้นเพื่อนอ่านข่าวพวกนี้ดูก็ต้องใจร่มด้วยว่านี่เขาเป็นผู้นําระดับโลกเนาะนิดหน่อยเขาเอากันหมดแหละเขาเอากันหมดแหละมีการวิเคราะห์กันหมดเยอะแยะนี่คือประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แข็งแรงนะเนี่ยถ้าบอกว่าไม่แข็งแรงขึ้นมาเนี่ยจะเป็นจุดอ่อนให้กับประเทศมหาอำนาจฝ่ายตรงข้ามทันทีจีนรัสเซียอะไรพวกนี้ฮะก็จะเป็นข้อมูลของเขาทันทีเลยนะเป็นข้อมูลของเขาทันทีเลยนะเขานั้นเขานี่ว่าคุณร่างกายเลือดนะเลือดของเสียเหงื่อโอ้โหเป็นสามารถเป็นยุทธปัจจัยได้หมดเลยนะเป็นได้หมดเลยนะสนใจเรื่องนี้ไปดูสกู๊ปข่าวยาวๆได้ไล่มันแต่สตาลินเลยไล่มันแต่สตาลินแอบเก็บที่เก็บเยี่ยวของประธานเหมาเจ๋อตุงหลังจากนั้นก็มีอีกหลาย
ประธานาธิบดีจอร์จวุฒก็ต้องเอาห้องน้ําห้องส้วมของตัวเองไปเวลาไปเยือนไปหมดน่ะเห็นไหมนี่คือทรัมป์แข็งแรงในขณะที่คองโกนี่โอ้โหไม่ไหวมีอีโบลามาเต็มไปหมดนะส่วนบุกกลับมาที่ไทยแลนด์หน่อยได้ไหมภาคอาเซียนของเราอาเซียนของเรามีอะไรบ้างอาเซียนไปที่จนยินดีด้วยเลยครับรอดแล้วเรียบร้อยแล้วนะ7 ชีวิตรอดแล้วเมื่อตอนประมาณสัก5 ทุ่มเมื่อตอนประมาณ5 ทุ่มผมเช็คยังออกมาได้แค่5นะครับห้าคนเท่านั้นนะครับสำหรับผู้ที่ติดถ้ำขุดเหมืองทองนี่ครับแต่เมื่อตอนเช้าเนี่ยเมื่อใกล้เช้าเนี่ยผมตื่นมางงเงียงงงเงียนี่ก็เปิดดูความคืบหน้าของข่าวหน่อยปรากฏว่าครบ7 คนแล้วอ้าวขอแสดงความดีใจด้วยนะครับเพื่อนบ้านสปป.ลาวเรานะครับที่ไปขุดทองจากในแขวงไทรสมบูรณ์นะตอนกลางของประเทศลาวโอ้คงจะทําพิธีเรียบร้อยแล้วตอนนี้คงจะมาหาใบสีสืบฟันเยอะแล้วครับส่วนผู้ใหญ่บ้านของเราก็มาขอโทษนะครับมาขอโทษมากล่าวขอโทษที่ไปบูลลี่ไปพูดว่าผู้ที่มาช่วยชาวบ้านติดน้ําท่วมในถ้ำเนี่ยไปพูดบูลลี่ก็ขอโทษเรียบร้อยแล้วบุกกลับไปที่พม่านะครับประธานาธิบดีมินอองไลได้เดินทางไปเยือนต่างประเทศเป็นครั้งแรกนะโดยเริ่มต้นที่อินทราเดียก่อนที่จะเดินทางไปประเทศต่างๆเขาได้รับเป็นประธานาธิบดีเมื่อตอนต้นปีนะส่วนที่สิงคโปร์มีการประชุมแชงกรีล่าไดอะล็อกเป็นแล้วเป็นยังไงโอ้โหทำให้รัฐมนตรีต่างประเทศของประเทศต่างๆงอนเนื่องจากว่ารัฐมนตรีกลาโหมของจีนพลเรือเอกตงจวินไม่เดินทางไปร่วมประชุมด้วยทำให้รัฐมนตรีกลาโหมของออสเตรเลียบอกว่ายังไงนายริชาร์ดมาร์มบอกว่าจีนพลาดโอกาสสำคัญหลังจากที่รัฐมนตรีกลาโหมไม่ไปร่วมเวทีหารือนี้ภาพข่าวก็จะเห็นภาพข่าวของรัฐมนตรีกลาโหมของไทยนะครับได้เดินทางไปร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วยพูดคุยถึงยุทธศาสตร์พูดคุยถึงการอุตสาหกรรมอาวุธนะอุตสาหกรรมความมั่นคงนะพูดถึงการต่อสู้นี่แหละเขาคิดว่าเป็นผลดีที่ได้เดินทางไปพบปะครั้งนี้ในการประชุมแชงกรีล่าไดอะล็อกในครั้งนี้นี่คือการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมส่วนที่อินโดนีเซียนะครับอินโดนีเซียภาพข่าวนี่สวยงามมากสีเขียวพรึบหมดเลยเปิดกว้างสำหรับตลาดคาร์บอนใครจะไปลงทุนตลาดคาร์บอนไปที่อินโดนีเซียส่วนที่เกาหลีใต้ได้แสดงแสนยานุภาพซ้อมรบจริงด้วยอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆให้นานาชาติได้ชมในขณะที่เมื่อ2 สัปดาห์ก่อนเนาะ2 สัปดาห์ก่อนสหภาพแรงงานซัมซุงนี่เขาประท้วงอย่างแรงมากเลยตกลงกันได้เสร็จปั๊บแหมปรับโบนัสได้สูงสุดถึง13 ล้านบาทป้าเป็นเงินวอนไม่รู้เท่าไหร่เด้อวงวอนมันจะเติมเลขศูนย์อีกเยอะ13 ล้านบาทก็มาเที่ยวเมืองไทยเบิ่งเด้อเห็นไหมนี่คือผลดีของการประท้วงเศรษฐกิจเขาดีมากเลยครับสุดโต่งเลยครับของเขาครับส่วนข้ามน้ำข้ามทะเลมาที่ญี่ปุ่นญี่ปุ่นเกิดอะไรขึ้นตอนนี้แหมคนไทยเรานี่ก็ลดลงเหมือนกันนะเห็นว่าประเทศที่ลดประชากรลดลงอีกประเทศหนึ่งคือจีนใช่ไหมเมื่อสัปดาห์ที่แล้วผมก็เล่าให้ฟังว่าคนจีนเนี่ยเพิ่มขึ้นแค่1.7 ล้านคนเนี่ยนะประชากรเขามีเป็นร้อยเป็นพันปรากฏว่ามีคนเกิดขึ้นมันล้านกว่าคนไม่ถึง2 ล้านคนนะพูดง่ายๆ1.7 และ 1.8อะเมื่อวานเมื่อสัปดาห์ก่อนก็เล่าให้เพื่อนฟังอยู่ส่วนที่ญี่ปุ่นน้อยยิ่งกว่านั้นอีกสัมมโนกัวล่าสุดบอกว่าไงคนลดลง3 ล้านคนใน5 ปีเห็นไหมคนลดลงจะมีปัญหาอื่นๆตามมาอีกเยอะนะครับในอนาคตจะต้องดูคนหนุ่มคนสาวที่เพิ่งเกิดมาเหล่านี้จะต้องดูแลคนแก่แล้วถ้าเกิดศึกสงครามความมั่นคงแรงงานนี่แรงงานยังไม่พอนะครับทหารน่ะก็ยัง
ลดลงไปอีกตั้ง3 ล้านคนอ่ะประเทศอื่นก็มีเยอะกว่าจะทําไงแต่โชคดีหลายประเทศลดลงพร้อมกันนะครับงั้นจํานวนทหารเนี่ยลดลงหรือเปล่านะพวกเรายังมีประกันสังคมมีรัฐบาลยังช่วยเรื่องลูกเรื่องเรียนเรื่องอะไรนะนี่คือการส่งเสริมให้การมีบุตรนะฮะการมีบุตรครับแต่วิกฤตของญี่ปุ่นมีมากลดลงถึง3 ล้านคนโอ้3 ล้านคนแล้วทําไงอ่ะเอาผู้ชายไทยไปทําพันหน่อยไหมโอ้ยมันขี้เกียจขี้ค้านอย่าเอาไปเลยมันเขาขยันเอาพันดีๆไปหน่อยได้ไหม อ้าวแล้วไงครับผู้นำญี่ปุ่นแล้วผู้นำฟิลิปปินส์เตรียมหาหรือข้อตกลงด้านเศรษฐกิจนะเรื่องความมั่นคงด้านแร่สำแร่คงจะแร่หายากแหละแล้วก็แร่ธาตุต่างๆแล้วก็พลังงานและยังไม่พอผู้นำก็จะจับมือกันส่วนเอกชนและแจแปนแอร์ไลน์เนี่ยวางโปรเจกต์ใหม่เลยนู่นจะส่งสิ่งของไปดวงจันทร์โอ้โหแต่ละคนเจอคนคิดนี่ข้ามโลกทั้งนั้นเลยข้ามช็อตทั้งนั้นเลยข้ามช็อตทั้งนั้นเลยและตั้งสภาข่าวกรองแห่งชาติรับมือกับภัยคุกคามทุกประเภทภัยความมั่นคงมาอยู่ที่ข่าวกรองนี้ทุกประเทศก็มีข่าวกรองเข้มแข็งกันทั้งนั้นเลยนะครับโดยเฉพาะอิสราเอลเนี่ยแข็งเหลือเกินฉะนั้นต้องสู้เห็นว่าล่าสุดจะไปยิงใครกะใช่ไหมผู้นําทางทหารอิสราเอลสังหารได้อีก1 คนอีกแล้วนะนี่คือบรรยากาศของฝ้าของเอเชียทางนี้นะครับส่วนที่ดูเดือดที่สุดเห็นจะเป็นโรมาเนียโดนตกใส่อพาร์ตเมนต์โรมาเนียทำให้บาดเจ็บถึง2 คนเป็นยังไงสั่งปิดสถานกงสุลรัสเซียเลยสิว่ามันยิงฉันได้ยังไงฉันไม่ได้เป็นคู่สงครามกับเธอรัสเซียสุดสั่งปิดเลยส่วนรัสเซียก็บอกว่ากรุงเคียฟระวังนะฉันจะโจมตีเธอนะโหขีปนาวุธตัวนี้น่ากลัวมากนะครับยิงไปแล้วจะแตกออกมาไปอีก3 ลูกจาก3 ลูกแตกออกไปอีก6 ลูกโอ้โหแตกออกไปอีก6 ลูกออกไปอีก6 ลูก3-3ก็เป็น18 ลูกครับแล้วก็มีวิถีโค้งมีวิธีการตบแบบอะไรล่ะมันล่อนอ่ะมันล่อนไปล่อนมาทําให้ต่อปืนต่อสู้คิดว่ายิงไม่ได้พระจอดจะยิงไม่ถูกโอ้โหแม่สงครามนี้ใครไปดูภาพกราฟิกไปดูข่าวนี้เห็นภาพนี้โอ้ผมสะพรึงมากเลยโอ้โหมันขนาดนี้เชียวเหรอโอ้ขนาดนี้เชียวเหรอเคยรู้แต่ว่ามีแต่มันยังไม่ใช้ในสงครามจริงตอนนี้เริ่มเอามาใช้ในสงครามจริงๆแล้วสงครามจริงๆแล้วไปดูรัสเซียก็ขู่ไว้นะกรุงเคียฟโดนแน่แต่เดี๋ยวไว้วันหลังสัปดาห์ต่อไปค่อยโฟกัสที่กรุงเคียฟเนาะส่วนที่สหภาพยุโรปเป็นยังไง EU สั่งปรับตีมู200 ล้านยูโรบอกว่าไงปล่อยมีการค้าขายสินค้าผิดกฎหมายโอ้โหปรับเยอะเหลือเกินส่วนหน่วยข่าวของสหราชอาณาจักรบอกว่ายังไงทหารรัสเซียเป็นไงถูกบทเนื้อไปแล้วเท่าไหร่500,000 นายในสังคมยูในสงครามยูเครนเห็นไหมเคยเล่าให้ฟังแล้วว่ามีฝ่ายจับจ้องอยู่โอ้โห500,000นี่ไม่ธรรมดาเลยนะครับไม่ธรรมดาเลยครับผู้ชายอ่ะเห็นไหมแล้วไม่รู้ว่าบาดเจ็บพิกลพิการอีกเท่าไหร่อีกเท่าไหร่ห้ามฝ้าไปที่สหรัฐอเมริกานะครับสหรัฐอเมริกาตรวจไล่คนขับบูออริจินของเจสโบโซระเบิดระหว่างทดสอบโอ้โหผมดูภาพข่าววิดีโอแล้วปูดออกมานิดเดียวกำลังสตาร์ทอยู่ดีๆระเบิดตึ้มภาพวายออกมาไกลเห็นจุดแล้วคนขับระเบิดเป็นระเบิดเจฟเบโซนี่เป็นมหาเศรษฐีท่านหนึ่งที่จะเป็นคู่แข่งของอีลอนมัสนะอินออนออนมัสโดยนาซาให้เอกชนลงทุนให้เอกชนลงทุนคอยดูต่อไปว่าอวกาศนี่ใครจะครองโลกเราก็แย่งกันพอแรงอยู่แล้วอวกาศไปถึงดวงเอาใกล้ๆสุดดวงจันทร์เลยเลยไปเลยดาวอังคารดาวพฤหัสใครจะครองกำลังแย่งกันอยู่ทางฝั่งเสรีนิยมก็มี
มีอะไรอ่ะอินเดียอินเดียก็ส่งไปที่เหยียบดาวดวงจันทร์แล้วนะดวงจันทร์แล้วนะไปเรียบร้อยแล้วญี่ปุ่นก็กําลังจะไปเหมือนกันไปเหมือนกันเกินไปสังคมนิยมก็มีไปแล้วก็คือฉางเอ๋อของจีนแผ่นดินใหญ่ก็ไปเหยียบด้วยแล้วส่วนรัสเซียไม่ต้องพูดถึงไปตั้งนานแล้วฉะนั้นกำลังงงแงงตรงนี้กันอยู่ขึ้นไปใหญ่เลยแต่ตอนนี้ตรวจได้คนขับของ Blue Origin ระเบิดเดี๋ยวต้องไปหาสาเหตุอีกครั้งหนึ่งนะครับเพิ่งระเบิดไม่กี่วันว่าอะไรเกิดขึ้นอะไรเกิดขึ้นแป๊บเดียวระเบิดโชคดีไม่มีผู้โดยสารขึ้นไปนะครับส่วน250ปีการก่อตั้งสหรัฐอเมริกาปีนี้นะครับวันที่4กรกฎาคมวันชาติของสหรัฐเขาว่าจัดยิ่งใหญ่มากคอยดูแล้วกันว่าจะยิ่งใหญ่ตระการตาปาเพียงใดแต่ที่แน่ๆธนบัตรที่ระลึกมีภาพหน้าของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วไทยเรานี่ไทยเราจะครบรอบ250ปีปี2575นะร้อยเจ็ดสิบห้าแล้วก็คอยดูไทยเราว่าจะจัดยิ่งใหญ่แค่ไหนยิ่งใหญ่ตรงไหนของเขานี่ทั้งทำซุ้มประตูทำโอ้ตอนนี้เห็นทำเวทีมวยหรือเปล่าผมไม่รู้ทำอะไรใหญ่เยอะไปหมดเลยเดี๋ยวใกล้ๆวันจะทยอยเล่าให้ฟังนะครับเพราะว่าบางทีก็ข่าวก็ยังออกมาไม่เต็มที่ออกมายังไม่เต็มที่แต่ที่เห็นบ่อยชัดที่สุดก็คือว่าประเพณีสงกรานต์เทศกาลสงกรานต์เราก็ไปจัดที่หน้าทำเนียบขาวเนี่ยครับมีคนเยอะแยะมากภาพข่าวจาก YouTube พวกอินฟูทั้งหลายแหละถ่ายมาให้เห็นเหมือนรัสเซียเหมือนสุทีเหมือนสหรัฐอเมริกาอยู่ใกล้กับเราแค่นั้นเองงั้นพอดูครั้งหนึ่งว่า250ปีปีนี้วันที่4กรกฎาคมID4นี่แหละวันเดือนหน้ามิถุนากรกฎาอีกเดือนเดียวก็จะถึงเทศกาลเฉลิมฉลองของเขาแล้วปิดเบรกนี้ด้วยข่าวของหอพักนักเรียนถูกวางเพลิงที่เคนยาเสียชีวิตถึง16ศพโอ้โหโหดร้ายมากตอนนี้จับกลุ่มนักเรียนหญิงกำลังหาเหตุจูงใจอยู่อ่ะเป็นอะไรจริงไปฆ่าเพื่อนนักเรียนน้องนักเรียนจับกลุ่มนักเรียนหญิง8คนจบแบบนี้ไปเบรกหน้าหรือจะไปเล่าให้ฟังว่าสหรัฐและอิหร่านบรรลุข้อตกลง MOU อย่างไรบ้างเพื่อให้เกิดสันติภาพและเรือผ่านช่องแคบขนส่งน้ำมันได้แป๊บเดียวได้กลับมาครับ

ช่วงนี้ชี้แนะพบกับผมป๋าแหงมที่97 QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.จะมาย่อโลกสีน้ำเงินและย่อโลกสารคันให้รู้ทันเพื่อนๆแล้วพาไปนอกโลกนอกจักรวาลให้เข้าใจปรัชญาและชีวิตฟังโลกสีน้ำเงินกับป๋าแหงมที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.นะครับเจ้านายปูน

0: ปูนกลับมาทางนี้นะครับแม่เทพรักษ์กำลังจะจับมือกันได้ปรากฏว่ายังมีปัญหาอีกแล้วเทพรักษ์ที่ว่านั้นก็คือสหรัฐอเมริกาและอิหร่านกำลังจะบรรลุข้อตกลงบันทึกความเข้าใจ MOU ปรากฏว่าต้องชะลอไว้ก่อนประจบตากันอีก2 ชั่วโมงยังไม่แถลงว่าสรุปว่าอย่างไงนะแล้วความคืบหน้าของสถานการณ์ตรงนี้เป็นยังไงเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังต่อนะแล้วการประชุมครั้งนี้ทำไมต้องมีนายสกอตต์เบสเซนรัฐมนตรีคลังสหรัฐเป็นหัวหน้าคณะในการเจรจาหยุดยิง60 วันนี้ทั้งที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังฉะนั้นเราไปรู้จักกันหน่อยนะไปรู้จักแล้วก็ต้องบอกว่าประวัติของเขานี่ถ้าเพื่อนได้ยินแค่สกอตเบสเซนว่าเพื่อนหนาวแล้วดิเคยได้ยินชื่อลูกพี่เขาอาจจะหนาวยิ่งกว่านี้อีกหนาวยิ่งกว่านี้อีกว่าแล้วโครงสร้างของน้ำมันดิบของทั่วโลกเป็นยังไงบ้างขยับยังไงบ้างเห็นไหมไปดูกันดีกว่านะครับสหรัฐอเมริกาบรรลุข้อตกลงบันทึกความเข้าใจ MOU แต่ยังไม่เซ็นนะหยุดยิง60 วันโดยมีเป้าหมายเพื่อเปิดทางให้ทั้งสองฝ่ายเปิดเจรจาเปิดและคลี่คลายวิกฤตความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางนะอยู่ระหว่างการรอลงนามและอนุมัติขั้นสุดท้ายจากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เงื่อนไขที่สำคัญข้อตกลงก็คือขยายเวลาหยุดยิงนะการโจมตีทางทหารระหว่างการชั่วคราวเป็นเวลา60 วันส่วนด้านการทหารและการเดินเรืออิหร่านต้องให้คำมั่นว่าจะเปิดช่องแคบฮอร์มุซงดเว้นการเก็บข้ามผ่านทางและต้องเก็บกวาดทุ่นระเบิดให้เสร็จสิ้นภายใน30 วันส่วนโครงการนิวเคลียร์อิหร่านต้องหยุดการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์พร้อมทั้งเข้าร่วมการหารือเพื่อจำกัดคลังแรงแร่ยูเรเนียมเสริมสมรรถนะและก็การผ่อนปรนมาตรการสหรัฐจะทยอยยกเลิกการปิดล้อมทั้งผ่อนคลายทางความพันบาความบาทเงินเยอะเนาะความบาทคือว่าไปเก็บเงินเขาไว้เยอะนะเก็บเงินเขาเยอะแต่ตอนนี้ยังไม่มีการลงนามยังไม่มีการลงนามซึ่งทรัมป์บอกว่ายังไม่พอใจเงื่อนไขบางประการและบอกว่าอิหร่านเป็นนักเจรจาที่เจ้าเล่ห์หากข้อตกลงไม่เป็นผลดีต่อสหรัฐก็พร้อมจะกลับมาใช้กำลังทหารส่วนท่าทีของอิหร่านบอกว่ารายละเอียดของข้อตกลงทั้งหมดยังไม่ได้ข้อสรุปที่ยืนยันครบถ้วนและปฏิเสธรายงานข่าวบางส่วนการปะทะก็ยังดำเนินการต่อไปนะเดี๋ยวต่อไปโดรนอีกแหละแจ้งว่าที่คุยกันให้จนเปลืองน้ำลายเนี่ยก็ยังเหมือนเดิมยังไม่มีผลสรุปออกมาคุยว่าอย่างไงบ้างการคุยว่ายังไงบ้างเนี่ยจริงๆแล้วยังไม่มีการสรุปการแถลงแต่นี่เป็นการคาดเดาของสำนักข่าวไม่ว่าจะเป็นรอยเตอร์ AP หรืออะไรก็แล้วแต่ซีนเองก็เข้าสรุปไปทิศทางนี้สุดท้ายว่าคุยอย่างนี้องเพื่อนผมเข้าใจนะหรือไปหาว่าเฮ้ยมันมีโพยแถลงการมาอย่างนี้เราโอ้ไม่ใช่เด้อเป็นการสรุปผลงานการเจรจาและประสบการณ์ของนักข่าวในพื้นที่ก็คือข่าวที่นู่นแหละที่เป็นข่าวแหละคณะกรรมการเจรจาระดับสูงประกอบด้วยใครบ้างฝ่ายสหรัฐอเมริกาก็คือเจดีแวนรองประธานาธิบดีสหรัฐนายสกอตต์เบนเซสเซนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในเจดีแวนเนี่ยรองประธานาธิบดีเนี่ยถ้าเพื่อนอยากรู้กลับไปเปิดยูทูบกลับไปเปิด www.ปางแหงม.com อีกครั้งหนึ่งในโลกซิมเงินอีกครั้งหนึ่งเว็บไซต์ของปางแหงมนะครับเปิดได้เลยนะครับ www.ปางแหงม.com เขียนปางแหงมตรงๆก็ได้ปางแหงม .com ก็ได้ก็จะมีประวัติในเจดีแวนรองประธานาธิบดีสหรัฐเล่าให้ฟังแต่ยังเป็นหนุ่มเป็นเจน Y เป็นคนเจน Y อยู่เลยคนเจน Y หนุ่มมากหนุ่มคืออะไร คนที่เกิดมาพร้อมกับการมีคอมพิวเตอร์นะเนี่ยเขาเรียกว่าเจน Y เจน Z หลังจากนั้นอีกเนี่ย AI อ่ะเจน Z เนี่ย D JD Van US นะสนใจไปตรงนั้นนะเอาย้อนอดีต Back to Future ไปที่ www ปางแหงม .com หน่อยช่วยดูหน่อยนะสื่อสารปางแหงมได้ทุกช่องทางนะไปดูตรงนั้นหน่อยจะเขียนคอมเมนต์อะไรก็เขียนมาได้อยากจะรู้ความรู้ข้อมูลอะไรก็บอกมาจะค้นคว้าขี่เครื่องบินไปอเมริกาหามาให้ส่วนอีกท่านหนึ่งก็คือสกอตเบสเซนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะแล้วตัวเด็กในท้ายๆจะเล่าให้ฟังโดยมีกองบัญชาการกลางของสหรัฐที่เขาพูดกับข่าวต่างประเทศของสหรัฐทุกครั้ง คือที่ผมบอกว่าแหล่งข่าวต้องดูแหล่งข่าวของสหรัฐอยู่ที่เดียวคือเซนทอมยูไนเต็ดสเตทเซ็นทรัลคอมมานด์นี่แหละกองบัญชาการของกลางของสหรัฐเป็นหน่วยงานที่ไม่มีกองกำลังประจำการถาวรแต่บริการในส่วนกลางคุมทั้ง4เหล่าทัพเลยนะและหน่วยรบพิเศษด้วยนะนี่แหละนะส่วนปะอิหร่านนะเป็นตัวแทนระดับสูงจากกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามอิหร่านมีนายมูฮัมหมัดบาเกอร์กาลีบาสประธานรัฐสภาอิหร่านเป็นหัวหน้าคณะและบอกว่ายังไงไม่เชื่อมั่นต่อคำรับประกันและคำพูดและจะตัดสินอีกฝ่ายจากการกระทำเท่านั้นพร้อมย้ำว่าอิหร่านจะไม่ดำเนินการใดๆหากอีกฝ่ายยังไม่เริ่มก่อนเห็นไหมนะเห็นไหมก็ยังมีอะไรเกิดขึ้นยังเจรจาอยู่ให้ไปตามนี้หรือเปล่าผมก็กลัวพอออกมาออกจากห้องเสร็จปั๊บพอกล้องอยู่ก็โทรกับเพื่อนอยู่ว่ามันจะเปลี่ยนไปอีกหรือไม่เนี่ยทำมาอยู่กับเนื้อกับตัวหรือไม่ส่วนผู้นำสูงสุดของอิหร่านมูสตาบาฮามิดีอีบอกว่ายังไงบอกว่าอิหร่านเตือนชาวอิหร่านว่าศัตรูกำลังพยายามสร้างความแตกแยกในประเทศนะกล่าวหาอิหร่านละเมิดข้อตกลงอยู่จริงหลังคูเวตถูกโจมตีด้วยขีปนาวุธแต่สหรัฐอเมริกาก็ว่าอย่างนั้นนี่ของอเมริกานี่เป็นอะไรคอมเซนคอมใช่ไหม CENTCOM เซนคอมเซนคอมนี่เซนคอมนี่เวลาอ่านข่าวต่างประเทศทุกครั้งเวลาวิเคราะห์ข่าวทุกครั้งจะต้องถูกอ้างอิงทุกครั้งเพื่อนจะสังเกตดูนะครับถ้าเปิด YouTube ดูอะไรที่ชอบสนใจข่าวต่างประเทศข่าวสงครามข่าวสถานการณ์ที่ตะวันออกกลางก็จะดูซิว่าเซนคอมออกมาด้วยหรือเปล่าเซนคอมของอิหร่านก็มีอะไรทีมทัสใช่ไหมนั่นแหละของอิหร่านก็มีนั้นอิหร่านบอกว่ายังไงของนี้มีเซนคอมส่วนของอิหร่านก็มีผู้นำสูงสุดมีทหารตั้งเท่าไหร่ล่ะกองจะเรียกว่ากองทัพบกกองทัพเรือกองกำลังบินและอวกาศกองกำลังบินและอวกาศนี่แหละที่ทำเป็นเจ้าของโครงการขีปนาวุธนะขีปนาวุธและการต่อต้านอวกาศของอิหร่านอันนี้สำคัญนะนี่สำคัญและกองกำลังคุดส์นะที่เชี่ยวชาญด้านข่าวกรองและสงครามนอกรบนอกแบบไปฝึกนั่นแหละฝึกให้ฮิสบอลเลาะอะไรด้วยนั่นแหละและกองกำลังบาจิสอาสาสมัครกึ่งทหารนะให้กับ IRGC เนี่ยของนั่นมีเซนคอมอันนี้มี IRGC อ้าวลองดูซิว่าวันนี้จะมีข่าวอะไรอีกไหมคือขอข่าวสงครามนะสกอตเบสเซนคือใครสกอตเบสเซนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเป็นหัวหอกในการเจรจาคณะกรรมการหยุดยิง60วันนี้
1: yeah.
0: เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจคือคว่ำบาตรข้อตกลงด้านการค้าภาษีต่างๆที่ทำคิดคนนี้ทำทำคิดนี่ทำเบสเซนเป็นคนทำเชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจมหาภาคถูกมอบหมายให้เจรจายกเลิกข้อกำหนดมาตรการคว่ำบาตรความบัด ที่ผลกระทบต่อทั่วโลกทุกวันเนี่ยที่ขึ้นภาษีไทย19% 35% 145%เนี่ยการเจรจาต่อรองเนี่ยคนนี้ทั้งนั้นนะมีบทบาทในการเจรจาระดับนานาชาติเพื่อจัดระเบียบภาษีและลดการขาดดุลทําให้เขาเป็นผู้ประเมินผลประโยชน์ของเศรษฐกิจจากข้อตกลงนี้ทั้งยุทธศาสตร์และการคุมราคาน้ํามันและเสถียรภาพเงินเฟ้อการหยุดยิง60วันมีเป้าหมายเพื่อแก้ไขปัญหาราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกนะฉะนั้นเบสเซนจะต้องควบคุมราคาน้ำมันเพื่อป้องกันไม่ให้เงินเฟ้อในสหรัฐพุ่งสูงเพื่อจึงเอารัฐมนตรีคลังมาร่วมเจรจาในความมั่นคงเพื่อเป็นกลยุทธ์ของสหรัฐในการเจรจาเชิงพาณิชย์และการปิดล้อมทางการเงินของอิหร่านนะอิหร่านฉะนั้นแนวทางการวิเคราะห์ของนักวิเคราะห์ทางการเมืองระหว่างประเทศหลายท่านจึงวิเคราะห์ตัวบุคคลนี้ก่อนเป็นอันดับแรกอาจารย์หลายอาจารย์นะครับไม่อยากเอ่ยนามนะครับเดี๋ยวท่านจะเพราะว่าด้วยความเคารพนับถือทั้งนั้นนะครับไม่ว่าอยู่ในช่องต่างๆที่สัมภาษณ์ก็จะบอกว่าเป็นการทําสงครามทั้งสงครามทางทหารและสงครามเศรษฐกิจจึงเอาเบสเซนมาเจรจาด้วยไปเจรจาด้วยมีเจรจาด้วยแสดงว่าทําสงครามแล้วน้ํามันมันขึ้นทําสงครามแล้วโอ้ข้าวปลาอาหารเป็นกันอยู่นี่เท่านั้นแหละแล้วเงินนี่เก็บไว้ยังไงก็อยู่นี่แสดงว่าบางอาจารย์บางนักข้อของไทยก็บอกนี่ไงสหรัฐเขาทําสงครามเนี่ยเขามองเรื่องหุ้นหรือมองเรื่องสงครามในขณะที่สมัยก่อนคงจำคำพูดที่ผมเอามาพูดได้บ่อยๆนะครับคำของสตาลินเนี่ยพูดว่าไงทหารเสียชีวิต1 คนเนี่ยเป็นความสูญเสียแต่ถ้า1 ล้านคนเนี่ยเป็นสถิตินะมันเป็นอย่างนั้นแหละอย่างนี้แหละอ้าวมารู้จักสก็อตเบสเซนหน่อยอดีตเป็นผู้จัดการกองทุนของเนี่ยจะบอกจะหนาวคือจอร์จโซโรสเคยได้ยินยังผู้ทำให้ประเทศไทยสั่นสะเทือนมาแล้วฟองสบู่แตกมาแล้วเก็งกำไรมาแล้วเคยไปฝึกงานกับจิมโรเจอร์นักลงทุนในระดับตำนานอินเดียโจนแห่งวอลล์สตรีทนะและคุณสเตนลีย์ดักเชนสมิลเลอร์ซึ่งเป็นมือขวาของจอร์จโซโรสเป็นคนที่จ้างเขามาทำงานเขาเคยไปสมัครงานกับสำนักงานของจอร์จโซโรสจอร์จโซโรสไม่ได้รับโดยตรงแต่สเตนลีย์เนี่ยเป็นคนรับแล้วเป็นคนรับแล้วจอร์จโซโรสก็เห็นฝีมือนะบริหารการยกให้การลงทุนเกี่ยวกับให้กับเบสเซนเรียบร้อยแล้วไหมเบสเซนเขาถูกฝึกมาใช่ไหมงานทั้งคุณสกอตเบสเซนเป็นนักลงทุนที่เขาบอกว่าเก่งมากและกำลังการเก่งมากเขาเกิดในปี19621962ตีเป็นพ.ศ.ก็2505เนาะที่รัฐเซาท์แคโรไลนาประเทศสหรัฐอเมริกาจบปริญญาตรีสาขารัฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยเยลพอปี1991ก็มาทำงานกับโซรอสฟันส์แมเนจเมนต์หรือ SMS ก็มาทำงานกับจอร์จโซรอสนี่แหละเคยได้ยินใช่ไหมมีหนังสือเกี่ยวกับจอร์จโซโรสแต่เป็นหน้าเป็นปีศาจการเงินเนี่ยโอ้เล่มๆผมก็ซื้อไว้เล่มหนึ่งก็ร้องไห้ไปแล้วตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วน้ําท่วมร้องไห้ไปแล้วหนังสือดีๆหายหมดแล้วไม่มีปัญญาซื้อเหลือตอนนี้ก็เลือกคุณสก็อตมาทํางานคุณก็ได้ผ่านการปลูกปั้นจากตำนานของนักลงทุนระดับโลกทั้งนั้นไม่ว่าเป็นจอร์จโซโรสหรือว่าสแตนลีย์ก็เป็นไงสร้างผลงานให้จอร์จโซโรสดังไปทั้งโลกจนทำให้จอร์จโซโรสถูกคือสื่อขนานนามว่าเป็นชายผู้ทำลายธนาคารแห่งประเทศอังกฤษเนื่องจากคุณสกอตเป็นหนึ่งในทีมงานที่ร่วมกันวางแผนโจมตีค่าเงินปอนด์ของอังกฤษแบงก์ก็หายไปแบงก์หนึ่งจำได้ไหมและไทยด้วยแล้วเป็นยังไงประสบผลสำเร็จมากๆในการสร้างผลตอบแทนให้กับกองทุนของคุณจอร์จโซโรสนี้ มากกว่า77,000 ล้านบาทเห็นไหมหลังจากประสบผลสำเร็จแล้วในปี2000คุณสกอตก็ได้ลาออกก็อยากมาตั้งของตัวเองบ้างเนาะเป็นนายของตัวเองบ้างมาตั้งมาตั้งกองทุนปรากฏว่าไปไม่รอดพอทําตัวเองไปไม่รอดเคยเป็นแต่ลูกน้องเขาเนาะก็เลยต้องกลับไปทํางานอีกครั้งหนึ่งทําตั้งแต่ปี2011ถึง2015ก็ได้ลงตําแหน่งเป็นโทษทีครับตำแหน่งเป็น Chief Investment Officer ของบริษัทพอในปี2015ก็ลาออกอีกลาออกจากคุณจอร์จโซโรสอีกมาตั้งกองทุนเฮดฟันใหม่อีกคราวนี้เป็นไงคุณจอร์จโซโรสได้ให้เงินไปทำทุนมาลูกน้องเนาะฉันไปต่อทุนกับเธอหน่อย91,000 ล้านบาทโอ้ลงทุนได้เร็วมากเลยขอเงินลูกพี่นิดเดียวเนี่ยเป็นทำให้คนเขาไว้ใจลงทุนในแป๊บเดียวสูงถึง260,000 ล้านบาทแต่พอในปี2018นี่เขามาตั้ง Key Square Group นะกำไรเยอะ2015ตั้ง2018คืนเงินให้จอร์จโซโรสหมดนะบอกว่ายังไงหาเงินทุนจากนักลงทุนอื่นเนี่ยพอแล้วจะคืนเงินลงทุนให้กับคุณโซโรสใช่ไหมกองทุนของคุณสกอตก็เลยเป็นอิสระกับตัวเองแต่ก็สถานการณ์ก็ยังง่อนแง่นง่อนแง่นมาตลอดนะง่อนแง่นง่อนแง่นมาตลอดเพราะว่าแหมเคยเป็นแต่ลูกน้องหรือมั้งทําให้ผู้นักลงทุนต่างๆทยอยถอนเงินลงทุนออกไปเงินลงทุนเริ่มต้นที่200,000 ล้านบาทในปีเหลือเท่าไหร่เนี่ยเหลือเพียงแค่20,000 ล้านบาทในปี2023นี่2026เนาะสามปีแล้วก็เริ่มลดลงการเศรษฐกิจไม่ดีแต่ปรากฏว่าการเมืองถูกตาตัดทรัมป์ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ถูกใจประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็เลยเอามาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังซะเลยเห็นไหมเพราะว่าเขาเป็นคนหนึ่งที่ช่วยระดมทุนหาเสียงตอนใส่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์สมัยที่สองเนี่ยแล้วก็เป็นที่ปรึกษาทางเศรษฐกิจของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยนะก็เลยเลือกให้สกอตมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังซะเห็นไหมเห็นไหมฉะนั้นการเจรจาสงบศึกยุติก็เลยการเป็นเจรจาทางเศรษฐกิจด้วยไม่ว่าจะเป็นพื้นฐานที่สุดก็คือน้ำมันขึ้นมาหน่อยก็คือทองขึ้นมาอีกหน่อยคือตลาดหุ้นตลาดอะไรเห็นไหมตามไปเนี่ยขึ้นมาอีกหน่อยก็คือเงินเฟ้อในประเทศขึ้นมาอีกหน่อยคือเฟดจะค่าเงินดอลลาร์จะขึ้นลงขึ้นลงยังไงขึ้นมาอีกหน่อยก็พันธบัตรรัฐบาลอย่างที่ผมเคยพันธบัตรรัฐบาลของสหรัฐนะที่เคยเล่าให้ฟังเมื่อสัปดาห์ก่อนๆแล้วก็ต้องเอาตอนนี้แหละเอาตาสกอตเนี่ยแหละมันเป็นคนคิดคนพูดคนทำนะเพราะรู้เรื่องดีนี่มาหมดเลยแต่นี้จะก็กระจายไปที่อื่นนะเพราะมันจะผลกระทบต่อค่าเงินของอเมริกาถ้าเกิดดอลลาร์ตกจริงๆบริษัททำงานได้ผลส่วนการสงครามไม่ได้ผลจะเป็นไงค่าเงินของนี้ล่มสลายแล้วโอ้โหยิ่งมีนักทํานายอีกจะเกียงมาทํานายอีกว่าสหรัฐต้องแพ้สงครามครั้งนี้เนี่ยโอ้โหมันไปใหญ่เลยนะฉะนั้นไม่อยากให้ทํานายทายทักเป็นจริงแล้วก็ต้องมาอะไรอ่ะมาให้จับสตาร์สกอตเนี่ยแหละเบสเซนสกอตเนี่ยแหละมาดูแลโอ้ถ้าทายว่าอเมริกานี่แพ้สงครามนี้นะโอ้โหเป็นเรื่องใหญ่นะเพื่อนไปดูสกู๊ปได้นะครับดูสกู๊ปได้เป็นนักเศรษฐศาสตร์ทางประวัติศาสตร์ทายไว้เลยนะว่าจะเป็นอย่างนี้8 ข้อเลยนะ8 ข้อที่ดูไม่มีเวลาเล่าให้ฟังนะครับแต่ไตเติ้ลในฟังพอนะครับผมดูสกู๊ปเขาแล้วก็ยังหนาวเลยหนาวเลยพูดถึงว่าก็จะเป็นประธานรัฐมนตรีสมัยที่สามซ้ำไปแต่ทายถูกขึ้นมาเลยเป็นยังไงเนี่ยนะอ้าวเนี่ยมารู้จักคุณเบสเซนสกอตเบสเซนอ่ะเรียบร้อยแล้วผลกระทบเป็นยังไงบ้างหลังจากที่การเจรจาหยุดยิง60 วันก่อนหน้านั้นถ้าเป็นอย่างนี้ก็กี่วันอ่ะ60 วัน 90 วันใช่ไหมสงครามใช่ไหม3 เดือนใช่ไหมปริมาณปิโตรเลียม500 ล้านบาร์เรลหายไปจากตลาดโลกเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยเขาเป็นเทคนิคมาช่วยหรือเปล่าทําให้สูญเสียรายได้และสร้างมูลค่าความเสียหายให้ระบบเศรษฐกิจไปมากกว่า50,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะผมคิดไปอย่างนั้นเห็นไหมแต่พอประกาศอย่างนี้มาปั๊บนะมีข่าวเชิงบวกว่าจะเปิดช่องแคบฮอร์มุซได้สัญญาของน้ำมันดิบเบรนท์ปรับตัวลดลง0.37%ลงอยู่ที่39.36 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลส่วนน้ำมันดิบเวสเท็กซัสดิ่งลงไปที่0.71%แต่ที่ระดับ88.27 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลประเทศไทยเลยเป็นยังไงประเทศไทยก็เลยลดราคาน้ำมันหรือเปล่าในเช้าวันนี้ลดราคาน้ำมันในเช้าวันนี้นะส่วนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยังไม่สงบเพราะว่า60 วันยังไม่เกิดรายงานข่าวเชิงยุทธศาสตร์จากกรุงวอชิงตันบอกว่ายังไงสกอตเบตเซนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของสหรัฐได้แถลงเน้นย้ำว่าเส้นแดงเรดไลน์ของโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีของสหรัฐจะไม่มีวันยินยอมถอยฉากหรือผ่อนปรนมาตรการคว่ำบาตรใดๆทั้งสิ้นตราบใดที่ภาษาและข้อความในบันทึกความเข้าใจยังไม่ชัดเจนเรื่องราวบล็อกและสั่งห้ามไม่ให้อิหร่านเดินหน้าโครงการพัฒนาและเสริมสมรรถนะสารยูเรเนียมสูงเพื่อผลิตอาวุธนิวเคลียร์อย่างถาวรนะเห็นไหมการเจรจาควบคู่ไประหว่างกระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงการคลังของสหรัฐเป็นการกดดันขั้นสูงสุดแม็กซิมัมเพรสเชอร์ประกาศยกระดับมาตรการคว่ำบาตรฉุกเฉินรอบใหม่เรือบรรทุกน้ำมันรวม16 รายการรวมถึงกลุ่มบริษัทโนมินีในฮ่องกงที่เป็นเครือข่ายและลักลอบขนส่งน้ำมันดิบนะรวมถึงผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีมูลค่าหลายพันล้านบาทซึ่งส่งเป็นท่อน้ำเลี้ยงให้กับรัฐบาลและกองทัพอิหร่านจะต้องถูกตัดท่อน้ำเลี้ยงให้กับกองทัพอิหร่านและกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลาม IRGC ต้องถูกตัดนี่ใหญ่โตส่วนเมทันยาฮูเป็นยังไงเนี่ยบุกฉนวนกาซาอีก70%อันนี้เป็นข่าวใหญ่เลยนะครับข่าวใหญ่เลยนะครับเป็นข่าวใหญ่เลยเพราะว่าไล่ประชาชนออกไล่ประชาชนจะยึดพื้นที่ให้ได้ยึดพื้นที่ให้ได้พื้นที่ฉุกเฉินจะกระลึกเข้าไปให้ลึกที่สุดสันติภาพโลกคือเป็นเรื่องของการลวงโลกนี่นักวิเคราะห์นี่ไปถึง Board of Peace เลยนะว่าไม่ได้ผลนะอ่ะปิดท้ายด้วยข่าวฟุตบอลโลกที่สหรัฐไม่รู้ว่าอิหร่านจะได้เดินทางไปหรือเปล่าเนื่องจากถูกกักวีซ่าไม่ให้เดินทางเข้าประเทศสหรัฐก็คอยดูต่อไปนะครับว่าจะได้เดินทางเรื่องนี้อิหร่านหรือเปล่าสวัสดีครับบ๊ายบายปูน

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้โครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ปิดลงทะเบียนแล้วมีผู้ได้รับสิทธิ์กว่า26ล้านสิทธิ์ส่วนกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนหรือผู้ที่ตกหล่นรัฐบาลอาจใช้กลไกของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเตรียมเปิดตัวโครงการไทย AI Passport เดือนหน้ายืนยันเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าผ่านกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่โปร่งใส
1: ผู้นำสหรัฐจะตัดสินใจเกี่ยวกับข้อเสนอขยายระยะเวลาหยุดยิงกับอิหร่านในเร็วๆนี้แม้ทั้งสองยังคงมีความเห็นแตกต่างกันในประเด็นสำคัญการแข่งขันจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่3อภิสราศรีมงคลนักปั่นสาวทีมชาติไทยคว้าแชมป์ไปคนเดียวถึง4รายการต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: หมายกำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาพุทธศักราช2569เลขาธิการพระราชวังรับพระบรมราชโองการเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมสั่งว่าพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาพุทธศัก